0: กลุ่มจังหวัดชายแดนภาคใต
1: ้แม่อนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวว่าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ที่จังหวัดสงขลามีมติเห็นชอบในหลักการข้อเสนอมาตรการเร่งด่วนที่มีความพร้อมในการขับเคลื่อนและข้อเสนอเพื่อดำเนินการในระยะยาว4ด้านสำคัญได้แก่ด้านเศรษฐกิจสังคมความมั่นคงและภัยพิบัติเช่นปรับปรุงเงื่อนไขซอฟโลนลดขั้นตอนด่านตม.ศุลกากรพัฒนาระบบออนไลน์และตั้งวันสต็อปเซอร์วิสการประกอบธุรกิจตลอดจนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานโครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่สายใต้3เส้นทางวงเงินกว่า 160,000 ล้านบาทได้แก่ช่วงชุมพรสุราษฎร์ธานีช่วงสุราษฎร์ธานีชุมทางหาดใหญ่สงขลาช่วงชุมทางหาดใหญ่ถึงประดังเบซาและมีแผนขยายสายทางเชื่อมต่อจากชุมทางหาดใหญ่ไปอำเภอสุไหงโกลกจังหวัดนราธิวาสช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการค้ากับภูมิภาคอื่นๆและชายแดนไทยมาเลเซีย
2: รัฐบาลต้องการให้เศรษฐกิจของ5จังหวัดชายแดนภาคใต้เติบโตจากศักยภาพของพื้นที่ด้วยตัวเองทั้งภาคเกษตรการค้าการลงทุนอุตสาหกรรมและการท่องเที่ยวเราจะเร่งปลดล็อกข้อจำกัดที่เป็นอุปสรรคต่อการทำธุรกิจโดยให้ผู้ว่าราชการจังหวัดต้องเป็นผู้นำและผู้สนับสนุนไปพร้อมกันซึ่งได้มอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ดำเนินการ
1: นอกจากนี้ที่ประชุมยังอนุมัติหลักการโครงการประกันภัยพิบัติทั่วหน้าโดยคุ้มครอง30ล้านครัวเรือนเหตุภัยได้แก่อุทกภัยวาตภัยและแผ่นดินไหวโดยปรับเปลี่ยนรูปแบบการบริหารจัดการภัยพิบัติจากเดิมที่รอการเยียวยาเป็นการเตรียมระบบรองรับความเสี่ยงไว้ล่วงหน้าช่วยให้ประชาชนที่ได้รับผลกระทบสามารถเข้าถึงสินไหมทดแทนได้รวดเร็วและมีวงเงินช่วยเหลือมากกว่าระบบเยียวยาในรูปแบบเดิมสำหรับหลักเกณฑ์การจ่ายค่าสินไหมทดแทนเบื้องต้นกำหนดว่ากรณีอุทกภัยให้จ่ายส่วนที่1จำนวน 10,000 บาทต่อครั้งต่อหลังคาเรือนกรณีวาตภัยหรือแผ่นดินไหวให้จ่ายส่วนที่1จำนวน 5,000 บาทต่อครั้งต่อหลังคาเรือนภายใน15วันและจ่ายเพิ่มเติมตามมูลค่าความเสียหายจริงวงเงินค่าสินไหมทดแทนรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 100,000 บาทต่อครั้งต่อหลังคาเรือนกรณีเสียชีวิตจากภัยที่อยู่ภายใต้การคุ้มครองกำหนดจ่ายเงินผลประโยชน์รายละ2ล้านบาท
2: ที่สำคัญคณะมนตรีอยู่ในวันนี้ได้เห็นชอบในหลักการให้ปรับรูปแบบการช่วยเหลือผู้ประสบภัยและจากการรอรับเงินเยียวยาไปสู่ระบบประกันภัยสำหรับครัวเรือนโดยแนวทางนี้จะช่วยให้ประชาชนได้รับเงินชดเชยเร็วกว่าและมากกว่าระบบเดิมเมื่อเกิดอุทกภัยวาตภัยหรือแผ่นดินไหวโดยมีเป้าหมายให้ความคุ้มครองที่อยู่อาศัยครอบคลุมประมาณ30ล้านหลังคาเรือนทั่วประเทศนะครับ
1: ทั้งนี้ยังมีโครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบระบายน้ำเทศบาลนครหาดใหญ่โครงการเพิ่มประสิทธิภาพป้องกันและบรรเทาความเสียหายจากภัยพิบัติเทศบาลเมืองควนลังโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พักพิงชั่วคราวสำหรับผู้ประสบภัยจังหวัดปัตตานีและโครงการตามแผนความต้องการฟื้นฟูทางหลวงของกรมทางหลวงจำนวน45โครงการกรอบวงเงิน835ล้านบาทเพื่อเร่งซ่อมแซมถนนและโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับความเสียหายจากพิบัติตั้งแต่ปี2568ผมธิดาทิพยานนท์รายงานค่ะ
3: รัฐบาลพร้อมรับฟังข้อเสนอของประชาชนในพื้นที่เพื่อแก้ปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้พร้อมสนับสนุนงบประมาณและทรัพยากรที่จำเป็นเพื่อร่วมสร้างสันติสุข
1: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงแนวทางแก้ไขปัญหาความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ว่าได้รับฟังความเดือดร้อนจากประชาชนในพื้นที่โดยเฉพาะประเด็นการบริหารจัดการแนวชายแดนและการเปิดปิดด่านซึ่งต้องพิจารณาให้เหมาะสมกับระดับความเสี่ยงเพื่อไม่ให้กระทบต่อการประกอบอาชีพและการดำรงชีวิตของประชาชนรวมทั้งการปรับปรุงแผนควบคุมสถานการณ์และมาตรการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันที่ผ่านมาได้มีการประชุมสภาความมั่นคงแห่งชาติเห็นถึงความจำเป็นต้องปรับรูปแบบการทำงานให้เกิดการบูรณาการอย่างชัดเจนพร้อมเน้นย้ำเป้าหมายสำคัญคือการเปิดโอกาสให้ประชาชนในพื้นที่มีส่วนร่วมสร้างสันติสุขผ่านการร่วมมือและแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารโดยยุทธศาสตร์ใหม่จะให้ความสำคัญกับการเจรจาควบคู่กับการเคารพและบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัดเชื่อว่าสถานการณ์ต้องดีขึ้น
4: เราไม่มีทางที่จะรู้จักคนในพื้นที่มากกว่าญาติพี่น้องของเขาที่อยู่ในพื้นที่นั้นหรอกนะเพราะฉะนั้นเราอยากเห็นความสงบสุขเกิดขึ้นตลอดเวลาอยู่แล้วเรามีทั้งงบประมาณมีทั้งสิ่งสนับสนุนต่างๆนานาที่จะทำให้เขาสามารถสร้างสันติสุขในพื้นที่ของเขาได้แล้วก็ร่วมมือกัน นะครับในการทำงานแลกเปลี่ยนข่าวสารซึ่งกันและกันเจรจากันสำคัญที่คือว่าเจรจาต้องไม่ปิดช่องเจรจานะครับ
1: ด้านนายศิหศักดิ์พวงเกศแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศกล่าวว่าข้อเสนอจากพื้นที่ในด้านความมั่นคงมุ่งเน้นให้รัฐบาลรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนในพื้นที่เสี่ยงเพื่อสร้างความเชื่อมั่นต่อประชาชนและนักลงทุนตลอดจนเน้นการทำงานแบบบูรณาการให้ความสำคัญกับข่าวกรองที่ต้องแม่นยำและทันท่วงทีที่สำคัญต้องติดตามกระบวนการพูดคุยสันติสุขชายแดนภาคใต้ให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม
5: ควรจะต้องมีการบูรณาการข่าวกรองเพื่อให้มีการตัดสินใจที่ทันและสำคัญที่สุดคือเราต้องงานมวลชนเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยเราต้องควรจะต้องรู้ถ้างานมวลชนเราดีกันเนี่ยมันทำให้เราสามารถทราบข่าวคราวนะครับดำเนินการได้ทันท่วงทีแล้วงานมวลชนเนี่ยผมคิดว่ามันไม่ใช่ระยะสั้นนะครับงานที่เกี่ยวกับคนรุ่นใหม่นะครับที่เราจะต้องให้เขาเห็นว่าเขาจะมีโอกาสทางเศรษฐกิจในเรื่องของงานข่าวการว่าจ้างเป็นยังไงเราต้องเน้นเรื่องการพัฒนาเศรษฐกิจอย่างจริงจังด้วย
1: ทั้งนี้การแก้ไขปัญหาในพื้นที่ต้องดำเนินการควบคู่กันทั้งด้านความมั่นคงและการพัฒนาเศรษฐกิจการศึกษาการจ้างงานและโครงสร้างพื้นฐานโดยเฉพาะการเชื่อมโยงกับมาเลเซียซึ่งวันที่6กันยายนนี้มีกำหนดการหารือกับรัฐมนตรีต่างประเทศมาเลเซียเพื่อติดตามความร่วมมือด้านความมั่นคงชายแดนและการพัฒนาเศรษฐกิจร่วมกันผลิตนาฏกวนแสนสุขรายงาน
0: กรมควบคุมโรคเปิดเผยประเทศไทยยังคงพบผู้ป่วยโรคโควิด-19 อย่างต่อเนื่องซึ่งเป็นไปตามแนวโน้มของโรคติดเชื้อทางเดินหายใจตามฤดูกาลแนะประชาชนหากมีอาการป่วยควรพักผ่อนให้เพียงพอและหลีกเลี่ยงการใกล้ชิดผู้อื่นแพทย์หญิงจุไรวงศ์สวัสดิ์และนายแพทย์วีรวัฒน์มโนสุทธินายแพทย์ทรงคุณวุฒิโฆษกกรมควบคุมโรคเปิดเผยว่าตั้งแต่วันที่1มกราคมถึง31สิงหาคมปีนี้พบผู้ป่วยโรคโควิด-19 สะสม 99,691 รายเสียชีวิต15รายคิดเป็นอัตราป่วยตายร้อยละ 0.02 โดยสายพันธุ์โควิด-19 ที่มีการแพร่ระบาดในปัจจุบันคือโอมิครอนสายพันธุ์ NB.1.8.1 ที่พบต่อเนื่องมาตั้งแต่ช่วงกลางปีที่แล้วทำให้ผู้ป่วยส่วนใหญ่มีการคล้ายไข้หวัดทั่วไปทั้งนี้ยังไม่พบหลักฐานว่าทำให้เกิดโรครุนแรงเพิ่มขึ้นโดยเป็นไปตามแนวโน้มของโรคติดเชื้อทางเดินหายใจตามฤดูกาลประชาชนจึงไม่จำเป็นต้องกังวลสำหรับอาการของโรคโควิด-19 ที่พบในปัจจุบันส่วนใหญ่เป็นอาการของระบบทางเดินหายใจเช่นไข้ไอเจ็บคอมีน้ำมูกปวดศีรษะปวดเมื่อยและอ่อนเพลียคล้ายกับโรคติดเชื้อทางเดินหายใจทั่วไปหากมีอาการป่วยควรพักผ่อนให้เพียงพอและหลีกเลี่ยงการใกล้ชิดกับผู้อื่นโดยเฉพาะผู้สูงอายุเด็กเล็กผู้มีโรคประจำตัวหรือผู้ที่มีภูมิคุ้มกันต่ำหลีกเลี่ยงสถานที่ที่มีคนจำนวนมากหากจำเป็นต้องออกจากบ้านหรืออยู่ร่วมกับผู้อื่นควรสวมหน้ากากอนามัยล้างหากอาการป่วยไม่ดีขึ้นภายใน 1-2 วันควรรีบไปพบแพทย์เพื่อเข้ารับการวินิจฉัยและรับการรักษาอย่างเหมาะสม
3: กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมชวนคนไทยเข้าร่วมโครงการ THAI Passport เปิดให้ใช้ AI ระดับโปรฟรียืนยันมีความปลอดภัยเนื่องจากข้อมูลที่ใช้ลงทะเบียนและใช้งาน AI ในโครงการจะถูกลบภายใน30วันนางสาวแนนบุญธิดาสมชัยรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมกล่าวเชิญชวนคนไทยอายุ15ปีขึ้นไปที่ยังไม่ได้ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการ THAI Passportสามารถลงทะเบียนเพื่อเข้าใช้งานได้โดยผู้ลงทะเบียนก่อนวันที่30พฤศจิกายนจะได้รับสิทธิ์ระดับโปรฟรีทันที30วันซึ่งโครงการนี้ได้รวบรวมผู้ให้บริการ AI ชั้นนำ14ราย30รูปแบบการใช้งานทั้งการค้นคว้าข้อมูลสร้างภาพวิดีโอและเพลงไว้ในที่เดียวเน้นกลุ่มผู้เริ่มต้นที่อยากใช้ AI แต่ใช้ไม่เป็นจะมีเซตคำสั่งหรือพร้อมให้ใช้ได้นอกจากนี้ยังมีคอร์สเรียนรู้เริ่มต้น96หลักสูตรและจะเพิ่มขึ้นตลอดระยะเวลาโครงการ1ปีเพื่อเพิ่มทักษะจากผู้เริ่มต้นใช้งานจนกลายเป็นผู้เชี่ยวชาญและได้รับประกาศนียบัตรเมื่อเรียนจบจาก Google Microsoft และหน่วยงานภาครัฐซึ่งสามารถนำไปใช้ประกอบพอร์ตฟิลิโบทางการศึกษาและการทำงานได้จริงพร้อมยืนยันว่าการยืนยันตัวตนผ่านไทย ID หรือแอปทางรัฐใช้เฉพาะขั้นตอนการลงทะเบียนเพื่อตรวจสอบสัญชาติไทยแต่เมื่อเข้าใช้งานสามารถใช้ได้ทันทีไม่ต้องยืนยันตัวตนซ้ำอีก ดยทุกข้อมูลที่คุยกับ AI ในโครงการจะไม่ส่งไปฝึกฝน AI และจะถูกล้างออกภายใน30วันจึงยืนยันว่าปลอดภัยแน่นอน
6: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าร
7: ัฐบาลต่อยอดพื้นที่รถไฟฟ้าให้เป็นสถานีสุขภาพรฟม.ร่วมกับสถาบันมะเร็งแห่งชาติเตรียมพัฒนาพื้นที่บริเวณสถานีรถไฟฟ้าสายสีส้มถนนพระราม9เป็นศูนย์สุขภาพและคัดกรองมะเร็งเชิงรุกรองรับประชาชนได้ประมาณ 60,000 รายต่อปีพร้อมนำเทคโนโลยีเช่นเครื่องเอ็กซเรย์เต้านมระบบดิจิตอลพร้อม AI และ CT สแกนมาให้บริการเป้าหมายคือทำให้ประชาชนเข้าถึงการตรวจคัดกรองได้ง่ายขึ้นค้นหาความเสี่ยงตั้งแต่ระยะแรกและใช้พื้นที่ของรัฐให้เกิดประโยชน์ทั้งด้านการเดินทางและสุขภาพค่ะสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับลลิดาพฤฒวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
8: เราจะทำความดีด้วยหัวใจและจะดำเนินชีวิตด้วยปัญญาสัจจะความดีเพื่อยังประโยชน์ตนและผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทคติพจน์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานให้กับจิตอาสาพระราชทานเพื่อเป็นขวัญกำลังใจเป็นคติในการครองตนและเป็นหลักในการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานไว้ณวันที่23กรกฎาคม2569
9: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
10: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
9: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
3: 7:15 น.รับฟังข่าวต่างประเทศครับกองบัญชาการกลางสหรัฐซึ่งรับผิดชอบปฏิบัติการทางทหารของสหรัฐในภูมิภาคตะวันออกกลางเปิดเผยผ่านเครือข่ายสื่อสังคมออนไลน์ X เมื่อวานนี้ที่ระบุว่าสหรัฐเปิดปฏิบัติการโจมตีโดยมุ่งเป้าไปยังกองกำลังพิทักษ์การปฏิวัติอิหร่านหรือ IRGC หลังกองกำลังดังกล่าวพยายามโจมตีเรือขนส่งสินค้าในช่องแคบฮอร์มุสและทหารอเมริกันที่ประจำการอยู่ในภูมิภาคตะวันออกกลางความเคลื่อนไหวดังกล่าวมีขึ้นหลังประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐประกาศว่าสหรัฐจะดำเนินการโจมตีอิหร่านครั้งใหม่ที่มีความรุนแรงมากกว่าเดิมเพื่อตอบโต้ความล้มเหลวของอิหร่านจากการวางทุ่นระเบิดในช่องแคบฮอร์มุสและยิงขีปนาวุธใส่ฐานทัพสหรัฐในจอร์แดนซึ่งสามารถสกัดกั้นได้ทั้งหมดด้านพลจัตวาฮอสเซนโมฮิบบีโฆษกกองกำลัง IRGC เตือนว่าสหรัฐจะต้องเสียใจกับการเปิดฉากโจมตีอิหร่านรอบใหม่นี้ซึ่งจะถูกตอบโต้อย่างรุนแรง
11: ประธานาธิบดีโวโลดิเมียร์เซเลนสกี้ของยูเครนออกแถลงการเมื่อวานนี้โดยเตือนสายการบินทุกแห่งบริษัทประกันภัยและพลเรือนทุกคนที่ใช้บริการท่าอากาศยานสำคัญของรัสเซียรวมถึงน่านฟ้าของรัสเซียเนื่องจากอากาศยานไร้คนขับหรือโดรนของยูเครนจำนวนมากบินเหนือน่านฟ้าของรัสเซียอย่างไรก็ตามยูเครนไม่ได้มุ่งเป้าคุกคามการบินพลเรือนโดยตรงประธานาธิบดีเซเลนสกี้กล่าวเพิ่มเติมว่ายูเครนไม่ต้องการให้ชีวิตของผู้บริสุทธิ์ต้องสูญเสียและช่วงเวลาแห่งความปลอดภัยในน่านฟ้าของรัสเซียสิ้นสุดลงแล้วตราบเท่าที่สงครามระหว่างรัสเซียกับยูเครนที่ยังคงดำเนินอยู่พร้อมย้ำว่ายูเครนจะถอนโดรนออกจากน่านฟ้ารัสเซียเมื่อได้รับคำร้องจากพันธมิตรเพื่อประโยชน์ทางการทูตการเจรจาและเป้าหมายที่กำหนด
3: นางคณีวิกนาราจาผู้ช่วยเลขาธิการสหประชาชาติและผู้อำนวยการระดับภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิกของโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติหรือ UNDP กับสำนักข่าวรอยเตอร์เมื่อวานนี้ที่ระบุว่าเทคโนโลยีในปัจจุบันไม่สามารถพัฒนาได้เร็วพอที่จะป้องกันความเสียหายจากปริมาณน้ำที่เอ่อทะลักมาจากทะเลสาบทานน้ำแข็งได้พร้อมเน้นย้ำว่าการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศกำลังเร่งให้ทานน้ำแข็งรอบเทือกเขาหิมาลัยละลายเร็วขึ้นและเพิ่มแรงกดดันต่อคันดินของทะเลสาบทานน้ำแข็งมากยิ่งขึ้นซึ่งคาดการณ์ว่าประชาชนหลายล้านคนกำลังตกอยู่ในความเสี่ยงถ้อยแถลงดังกล่าวมีขึ้นหลังเกิดเหตุน้ำป่าไหลหลากและดินโคลนถล่มครั้งใหญ่ในเขตราซูวาทางตอนเหนือของเนปาลซึ่งมีพรมแดนติดกับเขตปกครองตนเองทิเบตของจีนเมื่อวันที่26สิงหาคมที่ผ่านมาโดยตัวเลขผู้เสียชีวิตล่าสุดเพิ่มขึ้นเป็นอย่างน้อย 1,050 รายและสูญหายประมาณ 4,000 ราย
11: นายแพทย์ไรฮิเดอร์ฟานเดอเวียผู้แทนองค์การอนามัยโลกประจำดินแดนปาเลสไตน์เปิดเผยว่าการทดสอบตัวอย่างคุณภาพน้ำในฉนวนกาซาประมาณ 6,700 ตัวอย่างในช่วง8เดือนแรกของปีนี้พบการปนเปื้อนทางจุลชีววิทยาซึ่งเพิ่มขึ้นเกือบ3เท่าจงส่งผลให้จำนวนผู้ป่วยโรคท้องร่วงอย่างรุนแรงพุ่งขึ้นเป็น 48,000 คนต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
12: ศึกแบดมินตันวอลทัวร์ซูเปอร์750ไชน่ามาสเตอร์2026ที่เมืองเซินเจิ้นสาธารณรัฐประชาชนจีนในรอบแรกชายเดี่ยววิลคุรวุฒิวิทิศสารมืออันดับ3ของโลกตบชนะยูชิธนากะมืออันดับ19ของโลกจากญี่ปุ่น2-1เกม15-21 21-14 22-20 ผ่านเข้ารอบ2ไปพบกับลู่กวางซูมืออันดับ30ของโลกเจ้าถิ่นส่วนหญิงเดี่ยวสุภณิดาเกตทองมืออันดับ30ของโลกตบชนะหวงหลิงชิงมืออันดับ36ของโลกจากมาเลเซีย 2-0 เกม 21-14 21-14 ผ่านเข้ารอบ2ไปดวลกับชิวปินเชียนมืออันดับ18ของโลกจากไชนีสไทเปที่เอาชนะพรปวีช่อชูวงมืออันดับ8ของโลกชาวไทย 2-0 เกม 21-14 21-15 ตั้งคู่ผสมพักพลเทระรัสกุลกับซัตซีรีแต้รัตนชัยคู่มืออันดับ14ของโลกแซงเอาชนะอย่างโปซวนกับหูหลิงฟางคู่มืออันดับ12ของโลกจากไชนีสไทเป 2-1 เกม 13-21 21-13 21-11 ผ่านเข้ารอบ2ไปพบกับเฝิงหยางเจ๋อกับหวงตงปิงคู่มืออันดับ1ของโลกจากจีนการแข่งขันเกรทาผู้สูงอายุชิงแชมป์โลก2026ที่เมืองแดกูประเทศเกาหลีใต้ล่าสุดในรายการวิ่ง400เมตรรุ่นอายุ90ปีชายจำนงคำเขตการในวัย90ปีวิ่งเข้าเส้นชัยด้วยเวลา1นาที 48.83 วินาทีคว้าอันดับ2มาครองส่วนแชมป์โลกตกเป็นของรัตนาเซเรนจากมองโกเลีย1นาที 40.46 วินาทีพลเอกเดชาเหมกระสีนายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าเกณฑ์คัดเลือกนักกีฬาจักรยานหนูน้อยขาไถเป็นตัวแทนประเทศไทยลุยศึกจักรยานหนูน้อยขาไถชิงแชมป์เอเชียเอเชียนบาลานซ์ไบต์2027ที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพเบื้องต้นกำหนดจัดการแข่งขันในวันที่26มิถุนายนปีหน้าที่ศูนย์การค้าเซ็นทรัลโคราชจังหวัดนครราชสีมาโดยจะคัดจากผลงานชิงแชมป์ประเทศไทยในปีนี้และสนามแรกในปี2570พร้อมเปิดโอกาสนักปั่นรุ่นจิ๋วอายุ 2-11 ปีร่วมสร้างประสบการณ์บนเวทีระดับเอเชียส่วนการแข่งขันสนามสุดท้ายวันที่6กันยายนที่สวนกีฬาขมวล FBT เขตหนองจอกกรุงเทพสมาคมกีฬาจักรยานจะมอบถ้วยเกียรติยศให้แก่นักกีฬาทุกคนที่เข้าร่วมการแข่งขันพร้อมใบเกียรติบัตรและช่อตุ๊กตาที่ระลึกเช่นเดียวกับสนามที่แล้วติดตามข้อมูลได้ที่เว็บไซต์ thaicycling.or.thนายสุชัยพรชัยศักดิ์อุดมนายกสมาคมกีฬาลอนเทนนิสแห่งประเทศไทยแสดงความยินดีกับ2นักเทนนิสหญิงไทยรัตนาธาราฤดีมืออันดับ76ของโลกและมนัญชยาสว่างแก้วมืออันดับ94ของโลกที่สามารถผ่านเข้ารอบ2เทนนิสแกรนด์สแลม US Open 2026ที่นิวยอร์กสหรัฐอเมริกาโดยรอบ2รัตนาจะพบกับลินดานอสโความืออันดับ6ของโลกจากสาธารณรัฐเช็กเจ้าของแชมป์แกรนด์สแลมวิมเบิลดันครั้งล่าสุดสมนัญชยาจะพบกับเลล่าเฟอร์นันเดสมืออันดับ33ของโลกจากแคนาดาอดีตรองแชมป์รายการนี้เมื่อปี2021แข่งขันในวันนี้พิจิตรกัญจนากุลรายงาน
11: ต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศค่ะประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยตอนบนฉบับที่1ในช่วงวันที่4ถึง7กันยายน2569ประเทศไทยตอนบนมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งโดยเฉพาะบริเวณภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือเนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นได้อันหนึ่งพายุโซนร้อนโซเดลบริเวณทะเลจีนใต้ตอนบนคาดว่าจะเคลื่อนเข้าใกล้เกาะไต้หวันที่ 5-7 กันยายน2569ขอให้ผู้ที่จะเดินทางไปบริเวณดังกล่าวตรวจสอบสภาพอากาศก่อนออกเดินทางโดยพายุนี้ไม่เคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทยพยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าวันนี้จนถึงเช้าวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนอง70%ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำปางน่านตากและเพชรบูรณ์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดบึงกาฬสกลนครนครพนมมุกดาหารร้อยเอ็ดยโสธรอำนาจเจริญและอุบลราชธานีภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีลพบุรีสระบุรีพระนครศรีอยุธยากาญจนบุรีและราชบุรีภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกและตราดลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงและสงขลาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตกระบี่และตรังตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่สภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 9:45 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร15เซนติเมตรและเวลา 20:28 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร29เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 4:31 นาทีต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง36เซนติเมตรและเวลา 15:19 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง27เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารการจนาพิเศษแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:34 นาทีกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:28 นาที
13: 1นาทีกับกปท.หน้าฝนหรือช่วงพายุเข้าแบบนี้นอกจากต้องขับขี่ด้วยความระมัดระวังแล้วการหาที่จอดรถก็สำคัญไม่แพ้กันค่ะเพราะแรงลมและปริมาณน้ำฝนอาจทำให้เกิดอุบัติเหตุไม่คาดฝันกับรถคู่ใจของเราได้จุดอันตรายที่ควรหลีกเลี่ยงมีดังนี้ใต้ต้นไม้เสี่ยงอันตรายพายุพัดกิ่งไม้กระแทกรถเกิดรอยบุบรอยขีดข่วนกระจกแตกหรืออาจเกิดต้นไม้หักโค่นทับรถจนเสียหายได้ป้ายโฆษณาป้ายบิลบอร์ดหากเกิดลมพัดแรงโครงสร้างหรือแผ่นป้ายอาจสั่นไหวหลุดร่วงหรือหักโค่นลงมารวมถึงเศษวัสดุเศษเหล็กหรือแผ่นป้ายที่ปลิวมากระแทกรถทำให้เกิดความเสียหายทั้งตัวถังและกระจกได้เต็นท์ร้านแผงลอยหากไม่มีตัวยึดแน่นหนาอาจถูกลมพัดปลิวมากระแทกรถได้โดยเฉพาะช่วงพายุฝนฟ้าคะนองซึ่งอาจทำให้เกิดรอยขีดข่วนกระจกแตกหรือความเสียหายต่อสีรถเสาไฟฟ้าพายุฝนฟ้าคะนองและลมแรงอาจทำให้สายไฟชำรุดหรือขาดตกลงมาฟาดรถที่จอดอยู่เสี่ยงต่อไฟฟ้ารั่วหรือไฟฟ้าช็อตนอกจากนี้เสาไฟฟ้าที่เก่าหรือไม่แข็งแรงอาจล้มทับรถและเกิดไฟฟ้าเข้าสู่รถได้ไซต์ก่อสร้างด้วยความสูงของอาคารหรือเครนหากเกิดลมพัดแรงๆอาจทำให้วัสดุก่อสร้างร่วงหล่นลงมาโดนรถกำแพงเก่ารั้วเหล็กกำแพงที่แตกร้าวหรือรั้วเหล็กที่ไม่มั่นคงอาจพังถล่มลงมาเมื่อเจอลมแรงหรือฝนตกหนักทำให้รถเสียหายหรือบาดเจ็บได้ค่ะ
14: ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม
15: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
16: วันนี้เสนอคำว่าอับปางอับปางหมายความว่าแตกหรือล่มจมลงใช้กับเรือเดินทะเลเช่นพายุโหมกระหน่ำจนเรืออับปางลงด้วยเหตุที่อับปางใช้กับเรือเมื่อเปรียบเทียบบ้านเมืองกับเรือจึงใช้คำว่าอับปางได้เช่นเราจะช่วยกันพยุงรัฐนาวาลำนี้ไม่ให้อับปางลงอีกทั้งยังใช้กับความเป็นไปในชีวิตก็ได้เช่นชีวิตสมรสของเขาต้องอับปางลงเพราะมือที่สามที่มาของคำว่าอับปางนั้นศาสตราจารย์พระยาอนุมานราชทนเคยสันนิษฐานไว้ปรากฏในหนังสือบันทึกความรู้เรื่องต่างๆเล่ม4ว่าอับปางอาจมาจากภาษาจีนกวางตุ้งฮอปปางแปลว่า แตกทำลายทั้งหมดจมหมดไม่มี
15: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
17: สาระนานากับสารานุกรมไทย
18: วันนี้เสนอตอนความหมายของโรคหลอดเลือดสมองโรคหลอดเลือดสมองคือโรคที่เกิดกับระบบประสาทส่วนกลางได้แก่สมองใหญ่สมองน้อยก้านสมองและไขสันหลังซึ่งมีสาเหตุมาจากความผิดปกติของหลอดเลือดสมองทำให้สมองสูญเสียหน้าที่หรือการทำงานชั่วคราวหรืออย่างถาวรโรคนี้คนไทยเรียกกันว่าโรคอัมพาตหรืออัมพฤกษ์อัมพาตมีอาการรุนแรงมากจนสูญเสียการทำงานของระบบประสาทกลางแบบสิ้นเชิงอัมพฤกษ์จะมีอาการน้อยกว่าและสูญเสียการทำงานเพียงบางส่วนที่เหลือยังใช้งานได้เล็กน้อยแต่ไม่สามารถเขียนหนังสือได้ติดตามเพิ่มเติมและฟังย้อนหลังได้ที่ Facebook YouTube LINE และ Instagram @สารานุกรมไทยและ www.saranukromthai.or.th
11: สำหรับข่าวช่วงที่2ติดตามรับฟังสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด-19 จากแพทย์หญิงจุไรวงศ์สวัสดิ์โฆษกกรมควบคุมโรคค่ะ
3: การเป็นข้าราชการนั้นสำคัญที่สุดคือต้องมีความสุจริตกล่าวคือต้องทำแต่สิ่งที่ดีที่ถูกต้องพูดแต่สิ่งที่ดีที่เหมาะสมและคิดแต่สิ่งที่ดีที่เป็นธรรมจึงขอให้ข้าราชการทุกคนปลูกฝังอบรมคุณธรรมข้อนี้ให้เจริญงอกงามพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจุฑามาสรักษาพันธ์บรรณาธิการข่าวคณิษฐายิ้มดีและชโลธรจัญญาอ่าน
19: ท่านผู้ฟังครับที่ท่านรับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นการถ่ายทอดข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์กรุงเทพมหานครครับขณะนี้เวลา 7:30 น.ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนลำดับจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังเทปบันทึกเสียงการเจริญพระพุทธมนต์เพื่อความเป็นสิริมงคลครับ
20: พากันไหว้พระไหว้พระย่อแล้วก็จะอาราธนาศีล5ก็ได้อาราธนาศีล5แล้วก็อาราธนามงคล

Yeah.

0: นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ
1: นะโม

0: บุตทางสรณังกัจฉามิ
1: บุตังสรณังกัจฉามิ
0: ธัมมังสรณังกัจฉามิ
1: ธัมมังสรณังกัจฉามิ
0: สังฆังสรณังกัจฉามิ
1: สังฆังสรณังกัจฉามิ
0: ดุติยัพเพบุตทางสรณังกัจฉามิ
1: ด
0: ุ
1: ติ ย
0: ั
1: มป
0: ี
1: พ
0: ุ
1: ทธ
0: ัง
1: สรณ
0: ัง
1: ก
0: ั
1: จฉาม
0: ิดุติยัมปีธัมมังสรณังกัจฉามิ
1: ดุติยัมปีธัมมังสรณังกัจฉามิ
0: ดุติยัมปีสังฆังสรณังกัจฉามิ
1: ดุติยัมปีสังฆังสรณังกัจฉามิ
0: ตติยัมปีพุทธังสรณังกัจฉามิ
1: ตติยัมปีพุทธังสรณังกัจฉามิ
0: ตติยัมปีธัมมังสรณังกัจฉามิ
1: ตั
0: ติยัมปีสังฆังสรณังกัจฉามิ
1: ตัติยัมปีสังฆังสรณังกัจฉามิ
0: ปานาติปาตาเวรมณีสิกขาปัฏฐังสมาทิยามิ
1: ปานาติปาตาเวรมณีสิกขาปัฏฐังสมาทิยามิ
0: ดินนาดานาเวรมณีสิกขาปัฏฐังสมาทิยามิกาเมสุมิชฌาจาราเวรมณีสิกขาปัฏฐังสมาทิยามิ
1: กาเมสุมิชฌาจาราเวรมณีสิกขาปัฏฐังสมาทิยามิ
0: มุสาวาทาเวรมณีสิกขาปัฏฐังสมาทิยามิสุราเมรยะมัจจปมาดทานาเวรมณีสิกขาปัฏฐังสมาทิยามิ
1: สุราเมรยะมัจจปมาดทานาเวรมณีสิกขาปัฏฐังสมาทิยามิ
0: อิมานิปัญจสิกขาปดานิสีเลนะสุขติญยันติสีเลนะโภคสัมปดาสีเลนะนิพุติญยันติตัสมาสีลังมิโสทะเยหันนะมัยยังพุทธัสสะภะคะวะโตปุพพะภาคะนะมะการังคะโรมะเส

ท่านนับยังสรณะมันนาปาทังพันนามาเสง

0: เมอันนมิยังนัตติเมสนังอัญญัญจะสัจจะกิริยากาถาโยขันนามเสน
1: บุตโธเมสรณังวรัง

ท่านนมยังมหาการุณิโกนาโทษติยาดีกาญาทายโยอนามาเส

0: คตวา
1: ท่านดับยังนโมกราตกังพันนามาเสนนโมอรหัตตสัมมา
0: สัมพุทธัสสะมะเยสิโน
1: นโ

0: ฟังจะให้พรให้พรให้พรนะจะให้พรยะถาวาริวหาปุราปริปุเรนติสาคารังเจวเวว่าอิโตทินังเปตานังอุปกัปปติอิจิตังปฏิตังตุมหังคิปเมวะสมิจจโตสัพเพปุเรนโตสังกปาจันโทปนะระโสยถามณีโชติระโสยถาสัพพิติโยวิวาชันตุสัพพโรโควินัสตุมาเตภวัตมันตรายโยสุขีทีฆายุโกภวะอภิวาทนาสีริสนิจังพุทธาปจายโนยัตตาโรธรรมาวาทานติอายุวัดโดสุขขังพระล่างอายุวัฒกาธรวัฒกาสิริวัฒกายสวัฒกาพลวัฒกาวันนวัฒกาสุขวัฒกาหนตุสัพพทาทุกขโรคพยาเวราโสกาสตุจุปัทวาอเนกาอันตรายาปิวินาสันตุจเตจสาชยสิทธิธานังลาพังโสธิภาคยังสุขังพระสิริอายุจวัดโดจะโพคังมุทิจยสวาสตวสาจะอายุจะชีวสิทธิพวันตุเตภวตุสัพพมังคลังอาราขันตุสาพเทวตาสัพพุทธาลภาเวระสัพพธรรมาลภาเวระสัพพสังฆาลภาเวระสัทธาโสถีภาวันตุเต
1: มหาบุญมหากุศลเพื่อคนทั้งแผ่นดิน

0: สถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนขอเชิญศรัทธาสาธุชนทุกท่านร่วมทำบุญสมทบทุนมูลนิธิเสียงธรรมเพื่อประชาชนและกองทุนวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนตามกำลังศรัทธาเพื่อร่วมรักษามรดกธรรมของพ่อแม่ครูอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนได้เป็นประจำทุกวันที่วัดป่าบ้านตาดอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีและนี่คือส่วนหนึ่งในพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโน
1: แต่ยานีวิทยุดูมันกระจายออกรุ่งจะทั่วประเทศไทยแล้วมาวิทยุออกอย่างรวดเร็วนะปุบทางนู้นทางนี้ออกก็ท่านเหล่านั้นเป็นผู้รับผิดชอบเองไปหมดเรารับผิดชอบเฉพาะบ้านตาดเขาเรียกอะไรที่นี่ต้น
2: สถานีต้นขาย
1: เจ้าเออเนี่ยตรงนี้อ่ะเรารับผิดชอบเฉพาะที่นี่แห่งเดียวเหล่านั้นก็ท่านเหล่านั้นรับผิดชอบตัวเองทั้งหมดทุกแห่งที่ตั้งยาสถานีอยู่ที่ไหนรับผิดชอบเองจะให้เราไปรับผิดชอบโดยโอ้ยไม่ไหวเราไม่ไหวตั้งแต่ที่สถานีบ้านตาดนี่ยังต้องคิดเรื่องเกี่ยวกับเรื่องปัญหาเวลาเราตายไปเพราะเวลานี้เราอยู่นี่ก็มีปัญหาอะไรกันทุกสิ่งทุกอย่างนะเวลาเราตายแล้วทำไมทำให้คิดกันจะตั้งมูลนิธิขึ้นนะว่างั้นนะเอาเงินมาตั้งเป็นมูลนิธิขึ้นสำหรับเอาดอกผลออกมาช่วยทางวิทยุเวลาเราตายถ้าเรายังมีชีวิตอยู่ก็ไม่มีปัญหาอะไรละตอนเราตายเราจะลำบากหรือต้องคิดด้วยมาคิดไม่ได้มั้ยอันนี้เราเป็นคนนั่นเองหมดมันจับการจ่ายทั้งหมดเราจัดหมดสถานที่ผูกสร้างให้ที่อยู่ที่พักเราจัดการเองหมดเลยนี่มาวิตกวิจารณ์ตอนเราตายไปค่าใช้จ่ายในฐานียุทธ์ต่อๆไปนี่เราตายทำไงเลยทำให้คิดนะมีเงินก้อนเอาไว้สำหรับจ่ายนี่เวลาเราตายแล้วจะไม่ได้เดือดร้อนภายหลังระหว่างนั้นนะ
0: จากนี้ท่านยังสามารถร่วมทำบุญโดยการโอนเงินผ่านท่าน

สถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนธนาคารกรุงไทยสาขาอุดรธานีเลขที่บัญชี 401-0-66-484-3 และธนาคารไทยพาณิชย์สาขาอุดรธานีเลขที่บัญชี 510-4-255-77-7สัพพทานังธรรมทานังชินาติการให้ทำเป็นทานชนะการให้ทั้งปวง

ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างกวัตบรกัตยราชนารีทำการส่งกระจายเสียงในระบบ AM ความถี่ 103.25 เมกะเฮิรตซ์ประเภทวิทยุบริการสาธารณะจากเลขที่309/1หมู่ที่1ตำบลบ้านตาดอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีไปยังสถานีวิทยุในเครือข่ายเสียงธรรม119สถานีทุกภาคทั่วประเทศดำเนินรายการโดยนายโอรานตรังคานุกูลกิจท่านสามารถแจ้งผลการรับฟังได้ที่หมายเลขโทรศัพท์093-489-1

0: สถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนขอเชิญศรัทธาสาธุชนทุกท่านร่วมทำบุญสมทบทุนมูลนิธิเสียงธรรมเพื่อประชาชนและกองทุนอุปถัมภ์สถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนตามกำลังศรัทธาเพื่อร่วมรักษามรดกธรรมของพ่อแม่ครูบาอาจารย์หลวงตามหาบัวญาณสัมปันโนได้เป็นประจำทุกวันที่วัดผาบ้านตาดตำบลบ้านตาดอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีและนี่คือส่วนหนึ่งในพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโน
1: สถานีวิทยุดูมันกระจายออกรู้จักทั่วประเทศไทยแล้วมาวิทยุออกอย่างรวดเร็วนะปุ๊บทางนู้นทางนี้ออกก็ท่านเหล่านั้นเป็นผู้รับผิดชอบเองไปหมดเรารับผิดชอบเฉพาะบ้านตาดเขาเรียกอะไรที่นี่ต้น
2: สถานีต้นขายเจ้า
1: เออเนี่ยตรงนี้

0: แล้วรับผิดชอบเฉพาะที่นี่แห่งเดียวเหล่านั้นก็ท่านเหล่านั้นรับผิดชอบตัวเองทั้งหมดทุกแห่งที่ตั้งวิทยาสถานีอยู่ที่ไหนรับผิดชอบเองถ้าให้เราไปรับผิดชอบโดยโอ้ยไม่ไหวเราไม่ไหวตั้งแต่ที่สถานีบ้านตาดนี่ยังต้องคิดเรื่องเกี่ยวกับเรื่องปัญหาเวลาเราตายไปเพราะเวลานี้เราอยู่นี่ก็มีปัญหาอะไรกันทุกสิ่งทุกอย่างนะเวลาเราตายแล้วจะทำไงให้ทำให้คิดกันจะตั้งมูลนิธิขึ้นนะว่างั้นนะเอาเงินมาตั้งเป็นมูลนิธิขึ้นสำหรับเอาดอกผลออกไปช่วยทำวิทยุเวลาเราตายถ้าเรายังมีชีวิตอยู่ก็ไม่มีปัญหาอะไรละตอนเราตายเราจะลำบากหรือต้องคิดด้วยมาคิดไม่ได้นะอันนี้เราเป็นคนนั่นเองหมดมันจัดการจ่ายทั้งหมดเราจัดหมดสถานที่ผูกสร้างให้ที่อยู่ที่พักเราจัดการเองหมดเลยอันนี้มาวิตกวิจารณ์ตอนเราตายไปค่าใช้จ่ายในสถานียุทธ์ต่อไปนี่เราตายทำไงเลยทำให้คิดนะมีเงินก้อนเอาไว้สำหรับจ่ายนี่เวลาเราตายแล้วจะไม่ได้เดือดร้อนภายหลังระวังนะ
1: นอกจากนี้ท่านยังสามารถร่วมทำบุญโดยการโอนเงินผ่านบัญชีธนาคารดังต่อไปนี้ชื่อบัญชีมูลนิธิเสียงธรรมเพื่อประชาชนธนาคารกรุงไทยสาขาอุดรธานีบัญชีออมทรัพย์เลขที่บัญชี401-077-6102ธนาคารไทยพาณิชย์สาขาอุดรธานีบัญชีออมทรัพย์เลขที่บัญชี510-425-5793ชื่อบัญชีกองทุนอุปถัมภ์สถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนธนาคารสาขาอุดรธานีบัญชีออมทรัพย์เลขที่บัญชี510-437-0771สัพพทานังธรรมทานังชินาติการให้ทำเป็นทานชนะการให้ทั้งปวง

0: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนลำดับต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังพระธรรมบทจากทางสถานีครับ
1: ผู้เป็นเถระพระพุทธภาษิตนเตนะเทโรโหติเยนสะปาริตังสิโรปริปะโกวโยตัสสะโมคะชินโนติอุจจติยัมหิสั้นจันจะธโมจะอะหิงซาสัญญะโมดโมสเววันตะมะโลทีโรโซเทโรติปะอุจจติแปลความว่าบุคคลจะเรียกว่าเป็นเถระเพราะเหตุสักว่ามีงอกบนศีรษะหาไม่ได้ผู้มีวัยแก่เรียกว่าแก่เปล่าก็ได้ส่วนผู้ใดมีสัจจะมีธรรมมีความไม่เบียดเบียนมีความสำรวมตนและมีความข่มใจผู้นั้นแลเป็นปราชญ์คลายมลทินได้แล้วสมควรเรียกว่าเป็นพระเถระอธิบายความตามในแห่งพระคาถานี้ทรงแสดงพระเถระโดยคุณธรรมโดยในนี้แม้ผู้มีอายุถึง100ปีบวชแล้ว80พรรษาแต่ไม่มีคุณธรรมอันสมควรก็หาชื่อว่าเป็นพระเถระไม่เป็นคนแก่เสียเปล่าส่วนผู้ใดแม้ยังหนุ่มมีเกศาดำสนิทแต่มีคุณธรรมผู้นั้นชื่อว่าเป็นพระเถระคุณธรรมที่ทรงระบุถึงในที่นี้คือสัจจะธรรมอหิงสาสัญญมะธรรมะและการคลายมลทินสัจจะนั้นคือมีความจริงกายจริงวาจาจริงใจจริงกายนั้นคือประพฤติสิ่งใดก็ให้ได้จริงจริงวาจานั้นคือพูดอย่างใดได้อย่างนั้นไม่เลาะแหละจริงใจนั้นคือมีความสุจริตใจต่อบุคคลอื่นไม่มีเจตนาหลอกลวงให้เขาเข้าใจผิดอีกอย่างหนึ่งหมายถึงผู้แทงตลอดอริยสัจ4แล้วธรรมะนั้นหมายความเอาความยุติธรรมเว้นอคติ4และหมายเอาพรหมวิหารธรรม4ประการอันเป็นธรรมของผู้ใหญ่อหิงสาคือความไม่เบียดเบียนไม่เบียดเบียนสัตว์และมนุษย์ทั้งหลายอื่นเพราะเอาใจเขามาใส่ใจเราว่าเรารักสุขเกลียดทุกข์ฉันใดคนอื่นสัตว์อื่นก็ฉันนั้นทุกรูปทุกนามมีความรักตนสูงสุดผู้รักตนจึงไม่ควรเบียดเบียนผู้อื่นสัญญมะคือความสำรวมตนไม่ขนองกายวาจามีความประพฤติอ่อนน้อมถ่อมตนเป็นนิสัยไม่เย่อหยิ่งจองหองยกตนข่มท่านหรือเห็นคนอื่นเลวกว่าตนไปเสียหมดธรรมะแปลว่าความข่มใจโดยความหมายถึงการสำรวมอินทรีย์6คือระวังตาหูจมูกลิ้นกายใจไม่ให้ความยินดียินร้ายครอบงำได้เมื่อตาเห็นรูปหูฟังเสียงเป็นต้นคำว่าคายมนทินนั้นหมายถึงมนทิน9มีความริษยาความตระหนี่เป็นต้นไม่มีมนทินเหล่านั้นอยู่ในตนเพราะได้คายเสียแล้วเหมือนงูที่คายพิษออกหมดแล้วผู้ประกอบด้วยคุณสมบัติดังกล่าวนี้ชื่อว่าเป็นพระเถระตามความหมายนี้ไม่ใช่เป็นคนโตเพราะกินข้าวเท่าเพราะเกิดนานเรื่องนี้พระศาสดาทรงแสดงเมื่อประทับอยู่ที่เชตวันวิหารทรงปรารภพระลกุณฑกภัททิยเถระมีเรื่องย่อดังนี้เรื่องพระลกุณฑกภัททิยเถระวันหนึ่งพระเถระนั้นมาสู่ที่บำรุงพระศาสดาพอท่านลุกขึ้นไปก็มีภิกษุผู้อยู่ป่าเป็นวัดประมาณ30รูปเข้าเฝ้าพระศาสดาทรงเห็นอุปนิสัยแห่งพระอรหัตผลของพระเถระเหล่านั้นแล้วตรัสถามว่าพวกเธอเห็นภิกษุรูปหนึ่งเดินออกไปหรือไม่ไม่เห็นพระเจ้าค่ะพวกเธอเห็นพระเถระรูปหนึ่งมิใช่หรือเห็นแต่สามเณรเดินสวนออกไปพระเจ้าค่ะ

อาจารย์สนิทนะวัดภูทะเลตายมรณภาพตุนักนิมน้อยนุ่มนิมนต์อาจารย์บำรุงกันที่6ไปเผาไม่เคยไปนะภูทะเลแต่เขาได้ยินชื่ออยู่ไปเจอกันอยู่ที่นิมนต์นุ่นก็คุยกันอยู่เหมือนกันจะเป็นญาติกันแหละรุ่นเดียวกันนะภูทะเลอยู่นี่อะไรก็เรียกชายวานนะจะเผาวันที่6นะครับฝากตุนากมานิมนต์หนูนะท่านไม่เคยไปวัดท่านหรอกนะไปเจอกันที่นิมนต์ก็คุยกันไหนคุยไปคุยมามันจะเป็นญาติกันนะอาจารย์สนิทชื่อสนิทรุ่นเพื่อนกันแหละนะสังขารร่างกายนะครูอาจารย์เป็นพระปฏิบัตินะอยู่บนภูบนเขานะก็นี้ไม่พ้นนะกฎอนิจจังความไม่เที่ยงความไม่ยั่งยืนนะไม่แน่นอนไม่ว่าแต่พวกเรานะพระพุทธเจ้าท่านเป็นผู้พิเศษนะโดยการปฏิบัตินั่นแหละนะโดยบุญบารมีบุญนะบุญก็ไม่ได้ร้องขออยากที่ไหนนะบุญก็ไปจากการสร้างการอบรมการอบรมจิตใจการบำเพ็ญนะเริ่มตั้งแต่ให้ทานนะเป็นผู้ชอบให้ทานเสียสละนะไม่ได้มากก็น้อยนะให้ทานไปเรื่อยๆนะมีการบำเพ็ญคุณงามความดีนะก็ทำนะไม่หยุดไม่ถอยนะถ้าเป็นพระพุทธเจ้าก็เป็นพระโพธิสัตว์ก็เป็นก็เรียกมหาชาตินะยิ่งใหญ่ในแต่ละชาตินะอย่างชาติที่ให้ทานอย่างนี้พวกเราก็เรียกพระเวสสันดรนะเป็นผู้มีบารมีในการให้ทานนะในชาตินั้นนะแล้วก็บำเพ็ญบางชาติก็ปัญญาบางชาติก็ความอดทนนะเป็นเลิศนะนี่คือชาติของพระองค์นะได้มาด้วยการบำเพ็ญการอบรมนะการสั่งสมบุญนะสั่งสมบุญไปเรื่อยๆนะสุดท้ายก็เป็นวาสนาบารมีนะถึงได้เป็นมาเป็นตรัสรู้เป็นพุทธเจ้าพอบุญเต็มส่วนเต็มที่สุขงอมเต็มที่นะก็มาตรัสรู้เป็นพุทธเจ้านะนี่คือศาสดาเอกนะท่านตรัสรู้เองโดยชอบนะไม่มีใครเป็นครูเป็นอาจารย์นะพวกเราผู้ฟังผู้สดับตามก็ยังต้องได้ยินได้ฟังนะจะไปรู้ธรรมเห็นธรรมเองไม่ได้นะเรียกว่าสาวกผู้เดินตามหรือผู้ฟังนะนี่แหละคือการอบรมคุณงามความดีนะธาตุขันธ์ก็เป็นอีกเรื่องนึงนะเรื่องเป็นเรื่องตายมันก็มีอยู่ประจำโลกนะไม่ว่านักบวชไม่ว่าคฤหัสถ์นะบุญกรรมเราชีวิตนะเราสร้างมาไม่เหมือนกันนะถึงจะเป็นผู้เป็นนักบวชแต่ก็มีโรคภัยเบียดเบียนเหมือนกันถึงไม่ได้บวชได้ทำบุญคุณงามความดีมานะมีเป็นผู้ไม่มีโรคก็มีนะบางคนบางท่านนะนี่คือการสั่งสมคุณงามความดีนะไม่ใช่ความ
ม่ใช่ความชั่วนะความชั่วจะไปทำในที่ลับนะมันก็เหมือนไฟนะนิดเดียวนะไฟดอกเดียวเล็กๆนะกระเด็นมาถูกเรานะไม่มีคนเห็นนะร้องจากเหมือนกันนะร้อนนะความชั่วนะพาไปไหนนะพาไปที่ลำบากนะที่ทุกข์ที่ทรมานนั่นเรียกว่านรกเปรตอย่างต่ำก็คือสัตว์นะเลยไปนั่นก็เป็นเปรตเป็นสัตว์นรกเป็นพวกที่นรกขุมเดือดร้อนที่สุดนะไม่ได้ขึ้นมามนุษย์ง่ายนะก่อนจะมาจากนรกเข้าไปนู่นแหละเป็นสัตว์ไปเป็นอย่างอื่นนู่นกว่าจะได้เป็นมนุษย์นะเหมือนเราท่านถึงบอกว่าการเกิดเป็นมนุษย์เป็นลาภประเสริฐนะเกิดเป็นมนุษย์นี่เกิดยากนะไม่มีบุญไม่ได้เกิดนะเป็นสัตว์นี่เกิดอยู่ทั่วไปนะไม่รู้กี่เท่าไหร่สัตว์นะแต่เป็นมนุษย์นี่เป็นยากนะเกิดมาแล้วเกิดเป็นมนุษย์แล้วได้พบพุทธศาสนาก็เป็นของยากอีกนะท่านบอกว่า4อย่างนะความยากนะถ้าใครได้เกิดในสมัยนั้นนะท่านบอกว่าเป็นลาภประเสริฐนะพวกเราก็พร้อมแล้วนะทั้งได้เป็นมนุษย์ทั้งมาพบพุทธศาสนาเป็นลาภของเราแล้วอยู่ที่เราจะเดินจะบำเพ็ญถ้ามัวแต่โอเออยู่นะมัวแต่เพลินกับโลกกับสงสารอยู่ก็ช้านะไม่ได้ไปกับเขาไปตกเที่ยวตกเที่ยวรถไฟเขาไปไม่ทันเขามัวแต่เพลิดเพลินนะมัวแต่ความโลภความโกรธความหลงบังคับจิตใจอยู่ก็ไม่ได้รู้ทางธรรมนะเป็นไงนะท่านถึงให้อบรมจิตใจนะอบรมให้ทานแล้วก็อบรมจิตใจนะให้ใจได้สงบนะอยู่ใจอยู่กับเราตั้งนานนะมันสงบเราลองดูเหมือนกันนะการอบรมจิตใจนะมันจริงไหมนะอบรมด้วยสตินะสงบแล้วจริงไหมนะต้องลองดูนะอบรมด้วยคำพุทโธนะครูบาอาจารย์ท่านก็เอาพุทโธมานั่งนิ่งๆแล้วก็ดูลมหายใจเข้าออกนะพุทธเจ้าก็บอกว่าอนาปานสตินะเป็นวิชาที่พุทธเจ้าทรงค้นพบนะอนาปานสติลมหายใจเข้าออกอย่างอื่นไม่ใช่ทางนะขนาดพระองค์จะเป็นพุทธเจ้านะก็ยังหลงไปในทางบำเพ็ญทรมานตัวเองอยู่เกือบตายนะพูดเหมือนภาษาเรานะสลบพวกเรายังไม่สลบนะแต่พระสามหนนะเพื่อจะหาทางพ้นทุกข์นะด้วยสุดท้ายก็อานาปานสตินะลมหายใจเข้าออกนะก็ตั้งอธิษฐานเลยถ้าไม่สำเร็จเป็นพุทธเจ้าก็เป็นที่ตายที่นั่นของพระองค์นะสุดท้ายพระองค์ก็ได้ตรัสรู้พุทธเจ้านะนี่คือการอบรมการสั่งสมคุณงามความดีสุดท้ายก็มาเป็นวาสนาบารมีมารวมลงต่อเป็นพระพุทธเจ้านั่นแหละนะพวกเราก็เหมือนกันนะการทำบุญทั้งละเล็กละน้อยนะก็เป็นบุญบารมีนะจะติดไปกระจิตกระใจของเรานะไปเกิดพบไหนชาติไหนนะบุญนี่แหละจะนุ่นส่งเราไปนะนี่คือการอบรมธรรมนะก็ให้พวกเรานำไปอบรมจะได้รับความสุขความร่มเย็นเอาการพูดธรรมะก็เห็นว่าสมควรกี่เวลาก็ขอความสุขความเจริญจงมีแก่ท่านทั้งหลายโดยทั่วกันเทอญให้พรยะถาวาริวาหาปุราปริปุเรนติสาคลังเอวะเมวะอิโตตินังเปตานังอุปกัปปติอิจิตังกติตังตุมหังกิปะเมวะสมิจตุสะเพปุเรนตุสังกปาง
จันโทปนารโสยถามณีโชติระโสยถา

0: เชิญทานข้าวกัน
1: ท่านผู้ฟังครับที่ท่านได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นการได้ทอดสดการปรารภธรรมของท่านพระอาจารย์บำรุงนวพะโลและการนิพพานในช่วงก่อนฉันอาหารจากศาลาใหญ่วัดป่าบ้านตาลอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีครับขณะนี้เวลา 8:26 นาทีท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนลำดับต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังพระธรรมบทจากทางสถานีต่อจากช่วงที่แล้วครับ
2: นั่นแหละพระเถระรูปหนึ่งพระศาสดาทรงย้ำเล็กเหลือเกินพระเจ้าข้าภิกษุทั้งหลายเราไม่เรียกภิกษุว่าเป็นเถระเพราะเหตุที่เป็นคนแก่หรือเพราะนั่งบนอาสนะของพระเถระแต่ผู้ใดแทงทะลุสัจจะทั้งหลายตั้งอยู่ในความไม่เบียดเบียนเราเรียกผู้เช่นนั้นแหละว่าเป็นพระเถระดังนี้แล้วตรัสพระคาถาซึ่งได้ยกขึ้นกล่าวแล้วในเบื้องต้นว่านาเตนะเทโรโหติเป็นอาทิกว่าว่าบุคคลจะเป็นเถระเพราะเหตุที่มีงอกบนศีรษะหามิได้มีนัยยะดังพรรณนามาแล้วแต่ต้นในเวลาจบเทศนาได้บรรลุอรหัตผลผู้ดีพระพุทธภาษิตนวากรณะมัตเตนะวันเนาะโปรักขระตายวาสาธุรูโปนโรโหติอิสุกีมัชรีสโทยัสสะเจตังสมุทชินนังมูละคัดช่างสมูหตังสวันตะโดโซเมธาวีสาธุรูโปติอุจติแปลความว่าบุคคลผู้มีความริษยาตรณีโอ้อวดจะชื่อว่าเป็นคนดีเพราะพูดจัดจ้านหรือมีผิวกายงามก็หามิได้ส่วนผู้ใดตัดโทสะชาติมีความริษยาเป็นต้นนี้ได้ขาดแล้วถอนขึ้นให้ราขาดแล้วผู้นั้นมีโทสะอันคายได้แล้วมีปัญญาเราเรียกว่าผู้ดีอธิบายความคนที่พูดมากปากกล้าหรือมีผิวกายอันงามแต่ยังมีความริษยามากตรณีมากขี้อวดมากพระพุทธองค์ไม่ทรงเรียกว่าเป็นคนดีคนดีในความหมายของทางโลกอาจมีองค์ประกอบคือรูปลักษณะการพูดจาเก่งหรือมีทรัพย์มียศสูงมีตำแหน่งการงานใหญ่โตแต่ตามความหมายในทางธรรมของพระพุทธเจ้านั้นคนดีต้องประกอบด้วยคุณสมบัติแห่งคนดีวงเล็บเปิดทำนองเดียวกับคนกล้าต้องประกอบด้วยคุณสมบัติแห่งผู้กล้าวงเล็บปิดคือไม่มีความริษยาไม่ตรณีไม่มักอวดไม่ตกอยู่ในอำนาจแห่งโทสะอันไร้เหตุผลมีปัญญาดีอย่างนี้แหละคือคนดีตามทัศนะของพระพุทธเจ้าความริษยานั้นคืออาการที่เห็นใครได้ดีแล้วทนไม่ได้พยายามหาทางกำจัดเขาไม่โดยตรงก็โดยอ้อมนี่เป็นกิเลสอันหยาบส่วนคุณธรรมที่ตรงกันข้ามกับกิเลสนี้คือมุทิตาความพอยินดีในวงเล็บอนุโมทนาเมื่อผู้อื่นได้ดีความตรณีคืออาการหวงทรัพย์หวงตำแหน่งหวงเกียรติหวงสการะหวงที่อยู่อาศัยโดยไร้เหตุผลอยากจะหวงก็หวงไปอย่างนั้นเองนี่เป็นกิเลสส่วนคุณธรรมอันตรงกันข้ามกับกิเลสนี้คืออัธยาศัยอันเปี่ยมด้วยความเสียสละหรือจาคะเจตนาอันจัดเป็นองค์หนึ่งของทานความโอ้อวดคือการอวดดีเมื่อยังไม่มีดีอวดเด่นเมื่อไม่มีความเด่นวงเล็บเปิดหรือแม้จะมีจริงก็ไม่ควรอวดวงเล็บปิดโดยปกติคนถ้ามีอะไรมากๆก็มักไม่ค่อยอวดหรือพยายามปิดบังซะอีกส่วนคนชอบอวดนั่นคือคนมีน้อยหรือไม่มีเลยเข้าทำนองจนอวดรวยขี้เรอวดสวยหรืออวดเก่งเป็นสมบัติของคนขลาดอวดฉลาดเป็นสมบัติของคนโง่อวดโก้เป็นสมบัติของคนจนเป็นต้นความจริงความเก่งความฉลาดและความมั่งมีนั้นถ้ามีอยู่ในคนใดแม้ไม่ต้องอวดคนทั้งหลายก็ต้องรู้แม้ว่าจะเก่งจริงฉลาดจริงและมั่งมีจริงถ้าเอาออกมาอวดบ่อยๆคนทั้งหลายก็ไม่สรรเสริญเขาจะยิ้มย่อมากกว่ายกย่องเป็นแน่นอนยิ่งคนไม่มีจริงด้วยแล้วก็จะถูกเกลียดชังเอาทีเดียวคุณธรรมอันตรงกันข้ามกับความโอ้อวดก็คือความถ่อมตน นงเล็บนิวาตะคนยิ่งทอมทนมากเท่าใดก็ยิ่งน่ารักน่านับถือและเป็นมงคลแก่ตนมากเท่านั้นคนทอมตนย่อมไม่เป็นนักติอย่างเดียวคนโอ้อวดมักมีลักษณะเป็นนักติตามมาด้วยเมื่อเห็นใครทำอะไรก็ติตะบันไปราวกับว่าไม่มีใครจะสู้เขาได้ทั้งๆ ที่ตัวเองก็ทำอะไรไม่เป็นหรือทำอย่างเขาไม่ได้โทสะคืออาการประทุษร้ายเขาด้วยกิริยาคือด้วยกายบ้างด้วยวาจาบ้างเป็นการเบียดเบียนบีบคั้นทำความเดือดร้อนแก่ผู้อื่นคุณธรรมอันตรงกันข้ามคือความเมตตาปราณีวงเล็บเปิดหวังดีและอยากให้เขาพ้นทุกข์วงเล็บปิดดวงจิตของผู้มีคุณธรรมอันนี้เป็นดวงจิตที่เย็นตรงข้ามกับดวงจิตที่มีโทสะซึ่งร้อนบุคคลผู้มีโทสะอันคายออกได้แล้วย่อมเป็นผู้มีผิดร้อนในตนอันคายออกได้แล้วมีแต่ความสงบเย็นแผ่ซึมซาบอยู่ทั่วไปทั้งกายวาจาและใจผู้เช่นนี้ย่อมมีผลตามมาอย่างหนึ่งคือเป็นผู้มีปัญญาดีรู้ผิดชอบชั่วดีปราศจากความมืดคือโมหะจึงสามารถดำเนินชีวิตไปตามลำแสงแห่งปัญญาได้บุคคลผู้มีคุณสมบัติดังกล่าวมานี้เป็นคนดีในทัศนะของพระพุทธเจ้าเรื่องนี้ทรงแสดงเมื่อประทับอยู่ที่เชตวนารามเมืองสาวัตถีทรงปรารภภิกษุมากรูปด้วยกันมีเรื่องย่อ ดังนี้เรื่องภิกษุมากรูปสมัยหนึ่งพระเถระบางพวกเห็นภิกษุหนุ่มและสามเณรรับใช้อาจารย์ผู้บอกธรรมแก่ตนมีการย้อมจีวรเป็นต้นจึงคิดว่าเราก็เป็นผู้ฉลาดในคำสอนและพยัญชนะเหมือนกันแต่ผลอะไรๆไม่บังเกิดขึ้นแก่เราเลยวงเล็บเปิดคือไม่มีใครรับใช้ยกย่องวงเล็บปิดเราควรเข้าไปเฝ้าพระศาสดาทูลขอร้องว่าเมื่อภิกษุเรียนธรรมในสำนักของภิกษุอื่นแล้วถ้ายังไม่ได้สอบหน้าของเราก็อย่าให้สาธยายด้วยวิธีนี้ลาภสักการะและความนับถือก็จะเกิดขึ้นแก่เราพระเถระพวกนั้นเข้าเฝ้าพระศาสดาทูลขอร้องอย่างที่ตนคิดไว้พระพุทธองค์ทรงทราบว่าการพูดเช่นนี้ภิกษุอาจพูดได้ตามประเพณีในศาสนาก็จริงแต่ภิกษุพวกนี้มุ่งลาภสักการะและความนับถือจึงเสนอเรื่องนี้ดังนี้แล้วตรัสเตือนว่าเราไม่เรียกพวกเธอว่าเป็นคนดีเพราะเหตุที่พูดจัดจ้านส่วนผู้ใดตัดกิเลสมีความริษยาเป็นต้นได้แล้วด้วยอรหัตมรรคเราเรียกคนอย่างนี้แหละว่าเป็นคนดีดังนี้แล้วตรัสพระคาถาซึ่งยกขึ้นกล่าวแล้วในเบื้องต้นว่าบุคคลผู้มีความริษยาตรณีและโอ้อวดจะชื่อว่าเป็นคนดีเพราะพูดจาจัดจ้านหรือมีผิวกายงามก็หาไม่ได้เป็นอาทิมีนัยยะดังพรรณนามาแล้วแต่ต้นจักเป็นสมณะอย่างไรได้พระพุทธภาษิตนมุนดะเกณะสะมโนอัปปะโตอลิกังพันนองอิจฉาโลภะสมาปโนสมโนกิงภวิสติโยจะสะเมติปาปานิอนุงทูลานิสัปปะโซสมิตัตตาหิปาปานังสมโนติปวุจจติแปลความว่าผู้ไม่มีวัดพูดเลาะแหละไม่ชื่อว่าเป็นสมณะเพราะศีรษะโล้นผู้ประกอบด้วยความอยากวงเล็บอิจฉาและความโลภจะเป็นสมณะอย่างไรได้ส่วนผู้ใดยังบาปน้อยใหญ่ให้สงบโดยประการทั้งปวงผู้นั้นเราเรียกว่าสมณะเพราะยังบาปให้สงบแล้วอธิบายความศีรษะโล้นเพราะโกนผมและการมีเครื่องปกปิดร่างกายพิเศษไม่เหมือนชาวบ้านทั่วไปนั้นเป็นเครื่องหมายของนักบวชตัวอย่างเช่นพระในพุทธศาสนาพระสงฆ์ไทยโกนผมหนวดเคราและคิ้วนุ่งสีห่มนุ่งห่มผ้าสีเหลืองหม่นพระลังกาและพม่าไม่โกนคิ้วเพราะถือว่าในพระบาลีมิได้บอกให้โกนคิ้วด้วยในพระคาถานี้ตรัสว่าคนที่ไม่มีวัดวงเล็บเปิดวัดคือข้อปฏิบัติที่ดีงามเหมาะสมวงเล็บปิดพูดพร่อยจะเป็นสมณะหาได้ไหมแม้จะศีรษะโล้นวงเล็บเพราะคนผมก็ตามอันหนึ่งคนที่ยังมีความอยากวงเล็บอิจฉาและความโลภจะเป็นสมณะได้อย่างไรอรรถกถาอธิบายว่าความอยากนั้นหมายถึงอยากได้สิ่งที่ยังไม่ได้ส่วนความโลภนั้นคือติดใจหมกมุ่นพัวพันอยู่ในสิ่งที่ได้แล้วคือหลงไหลในสิ่งนั้นไม่มีนิสรณะปัญญาในการบริโภคใช้สอยความเห็นของข้าพเจ้าว่าความอยากนั้นคือความปรารถนาในปัจจัย4อย่างไม่มีที่สิ้น มีความหิวความต้องการอยู่เรื่อยไม่รู้จักพอส่วนความโลภนั้นคือความทยานอยากไม่เลือกว่าสุจริตหรือทุจริตกระหายจนทนไม่ไหวแม้ได้โดยทุจริตก็เอาเป็นพระก็เรียกว่าประกอบอเนสนากรรมคือการแสวงหาที่ไม่สมควรแก่ตนส่วนผู้ใดสงบบาปเสียได้ทั้งหยาบทั้งละเอียดผู้เช่นนั้นแหละพระองค์เรียกว่าเป็นสมณะแท้จริงสมณะแปลว่าผู้สงบสงบอะไรตอบว่าสงบกายวาจาใจกายวาจาใจจะสงบแท้จริงก็ต่อเมื่อไม่มีบาปละบาปลอยบาปได้แล้วการได้เห็นการเข้าใกล้ได้สนทนาหรือได้ฟังธรรมของสมณะเห็นป่านั้นเป็นมงคลอย่างยิ่งเพราะทำให้อยากเลิกความชั่วประพฤติความดีอย่างท่านบ้างอยากสงบอย่างท่านบ้างเรื่องนี้พระศาสดาทรงแสดงเมื่อประทับอยู่ในกรุงสาวัตถีทรงปรารภภิกษุชื่อหัตถกะมีเรื่องย่อดังนี้เรื่องภิกษุชื่อหัตถกะได้ยินว่าพระหัตถกะนั้นเที่ยวพูดฟุ้งกับภิกษุสามเณรและกับคนทั้งหลายว่าท่านทั้งหลายจงไปที่โน้นเวลาโน้นเราจะโต้วาทีตีวาทะกับคนโน้นแล้วรีบไปในที่นั้นเมื่อไม่มีใครมาโต้วาทีตีวาทะด้วยก็กล่าวอวดว่าดูเถิดท่านทั้งหลายพวกเดรัจฉีไม่มาเพราะกลัวผมนี่แหละคือความแพ้ของพวกเดรัจฉีดังนี้พระหัตถกะเที่ยวพูดฟุ้งไปกล่าวอย่างโน้นบ้างอย่างนี้บ้างตามเรื่องที่อยากจะกล่าวพระศาสดาทรงทราบเรื่องนั้นแล้วรับสั่งให้พระหัตถกะเข้าเฝ้าตรัสถามเมื่อพระหัตถกะรับเป็นสัตว์แล้วจึงตรัสว่าฉไหนเธอจึงทำอย่างนั้นเพราะผู้พูดมุสาจะชื่อว่าเป็นสมณะเพราะเหตุที่ศีรษะโล้นหาไม่ได้ส่วนผู้ใดยังบาปน้อยใหญ่ให้สงบแล้วผู้นั้นแหละชื่อว่าเป็นสมณะดังนี้แล้วตรัสพระธรรมเทศนาดังที่ยกขึ้นไว้ณเบื้องต้นนั้นแล้วผู้ได้นามว่าเป็นภิกษุพระพุทธภาษิตนาเตนะภิกขุโซโหติยาวทาตภิกขเตปะเรวิสังธัมมังสมาดายะภิกขุโหตินาตาวตาโยทะปุญญัญจะปาปัญจะวาเหตวาบรมจริยาบรมจริยวาสร้างคายะโลเกจรติสเวภิกขุติวุจติแปลบุคคลชื่อว่าเป็นภิกษุเพราะเหตุที่ขอคนอื่นก็หาไม่ได้เขาสมาทานธรรมอันเป็นพิษในวงเล็บคือทำชั่วไม่ชื่อว่าเป็นภิกษุด้วยเหตุเพียงเท่านั้นส่วนผู้ใดลอยบุญและบาปได้แล้วประพฤติพรหมจรรย์รู้ธรรมในโลกด้วยการพิจารณาในวงเล็บด้วยญาณเที่ยวไปผู้นั้นแลเราเรียกว่าเป็นภิกษุอธิบายความคำว่าภิกษุแปลได้หลายอย่างแปลว่าผู้ขอบ้างแปลว่าผู้ทุบหรือทำลายกิเลสบ้างแปลว่าผู้เห็นภัยในวงเล็บในวัฏสงสารบ้างพระพุทธเจ้าตรัสว่าจะชื่อว่าเป็นภิกษุด้วยเหตุเพียงขอเขากินหามิได้คนจะเป็นภิกษุให้สมนามต้องมันทุบทำลายกิเลสมันทำใจให้เห็นภัยในวัฏฏะคำว่าสมาทานธรรมอันเป็นผิดนั้นความว่ารับเอามาประพฤติซึ่งทุจริตมีทุจริตทางกายเป็นต้นทุจริตนั่นแหละท่านเรียกว่าธรรมอันเป็นผิดเพราะให้ทุกข์ให้โทษทั้งในโลกนี้และโลกหน้าส่วนคนประพฤติธรรมนั้นธรรมย่อมคุ้มครองให้อยู่เป็นสุขแต่ธรรมจะคุ้มครองได้แค่ไหนและให้เป็นสุขเพียงใดนั้นย่อมขึ้นอยู่กับกรรมในอดีตสนับสนุนหรือบีบคั้นเพียงใดด้วยมิใช่ลำพังแต่กรรมในปัจจุบันอย่างเดียวถ้ามองแต่กรรมในปัจจุบันอย่างเดียวก็ทำให้งงได้มากคนในสมัยปัจจุบันดูเหมือนจะเชื่อกรรมและผลของกรรมน้อยลงไปเป็นเหตุให้มีคนสมาทานธรรมอันเป็นพิษมากขึ้นพิษนั้นได้ถูกโปรยลงทั่วไปในสังคมไทยปัจจุบันสังคมจึงเกิดเป็นพิษอันเรื้อรังยากที่จะแก้ไขสงสารแต่ดวงใจน้อยๆของเด็กหนุ่มสาวที่เกิดมาในสังคมที่อยู่ในลักษณะเป็นพิษเสียแล้วพอรู้ความก็ติดพิษเข้าไปพิษนั้นค่อยๆแทรกซึมแผ่กระจายไปทั่วความรู้สึกนึกคิดหรืออารมณ์พวกเด็กวัยรุ่นจึงมีอารมณ์เป็นพิษกันมากผู้ใหญ่ก็ต้องวุ่นไปด้วยความจริงแล้วผู้ใหญ่เป็นฝ่ายผิดก่อนข้อนี้ถ้าผู้ใหญ่จะเถียงก็เถียงไปข้างๆคูๆหรือเอาข้างเข้าถูเท่านั้นเรื่องนี้พูดไปก็บานปลายจบได้ยากจึงหยุดพูดโดยไม่ต้องพูดให้จบหันมาพูดเรื่องภิกษุต่อส่วนผู้ใดลอยบุญและบาปได้แล้วประพฤติพรหมจรรย์รู้ธรรมในโลกด้วยการพิจารณาผู้นั้นแหละเป็นภิกษุทัศนะทางพระพุทธศาสนาถือว่าบุญก็ตามบาปก็ตาม ยังเป็นโลกิยธรรมเป็นสังคตธรรมเมื่อยังมีบุญมีบาปก็ยังต้องเวียนว่ายตายเกิดต่อไปไม่มีที่สิ้นสุดท่านให้ถือเอาบุญเหมือนเรือสำหรับข้ามฝั่งเมื่อถึงฝั่งแล้วก็ไม่จำเป็นต้องเอาเรือขึ้นไปด้วยแต่เมื่อยังไม่ถึงฝั่งก็อาศัยเรือไปก่อนส่วนบาปนั้นเหมือนปลาร้ายหรือสัตว์ร้ายที่คอยเป็นอุปสรรคมิให้เรือถึงฝั่งโดยปลอดภัยหรือทำให้เนินช้าคำว่าประพฤติพรหมจรรย์นั้นหมายถึงมีระเบียบการครองชีวิตชนิดที่ทุกเข้าไม่ถึงคือมีสัญญมะและธรรมะอยู่ตลอดเวลาสัญญมะนั้นโดยความได้แก่ศีลธรรมะคือการสำรวมอินทรีย์หกอยู่ตลอดเวลาบุคคลเช่นนี้ย่อมเป็นผู้รู้ธรรมในโลกมีขันธ์เป็นต้นด้วยการพิจารณาหรือด้วยญาณแล้วเที่ยวไปในโลกอย่างไม่ยึดมั่นถือมั่นเป็นผู้ปล่อยวางโลกแล้วอย่างแท้จริงผู้ประกอบด้วยธรรมดังกล่าวมานี้ชื่อว่าเป็นภิกษุเรื่องนี้พระศาสดาทรงแสดงเมื่อประทับอยู่ในวัดเชตวันทรงปรารภพราหมณ์คนหนึ่งมีเรื่องย่อดังนี้เรื่องพราหมณ์คนหนึ่งพราหมณ์คนหนึ่งบวชในลัทธินอกพระพุทธศาสนาเที่ยวภิกขาจารย์อยู่วงเล็บเปิดภิกขาจารย์หมายถึงการเที่ยวไปเพื่อรับอาหารที่เขาให้1การเดินไป1วงเล็บปิดเขาคิดว่าพระสมณะโคดมเรียกสาวกของตนผู้เที่ยวภิกษาว่าภิกษุก็เราเป็นผู้เที่ยวภิกษาเหมือนกันพระสมณะโคดมควรเรียกเราว่าภิกษุเช่นเดียวกันเขาคิดเช่นนี้แล้วไปเฝ้าพระศาสดาทูลว่าข้าแต่พระสมณะโคดมข้าพระองค์ก็เที่ยวภิกขาจาเลี้ยงชีพเหมือนกันพระองค์ควรเรียกข้าพระองค์ว่าภิกษุพระศาสดาตรัสว่าพราหมณ์เราไม่ได้เรียกคนว่าเป็นภิกษุเพราะเหตุสักว่าขออาหารเขาเลี้ยงชีพไม่เมื่อยังสมาทานธรรมอันเป็นพิษอยู่ก็หาชื่อว่าเป็นภิกษุไม่ส่วนผู้ใดพิจารณาสังขารทั้งปวงวงเล็บเปิดโดยความไม่เที่ยงเป็นทุกข์และเป็นอนัตตาวงเล็บปิดเที่ยวไปเราเรียกคนเช่นนั้นแหละว่าเป็นภิกษุดังนี้แล้วตรัสพระธรรมเทศนาดังที่ได้ยกขึ้นพรรณนาแล้วแต่ต้นผู้สมควรเป็นมุนีพระพุทธภาษิตนโมนเนนะมุนีโหติมุนหรูโปอวิดดสุโยจตุลังวะปะไกหะวระมาดายะปันดิโตปาปานิปริวัตเยติสะมุนิเตนะโซมุนิโยมุนาติอุโพโลเกมุนิเตนะปวุจติแปลความว่าบุคคลเขาเป็นผู้ไม่รู้อยู่โดยปกติไม่ชื่อว่าเพราะความเป็นผู้นิ่งส่วนผู้ใดเป็นบัณฑิตถือธรรมอันประเสริฐดุจบุคคลประคองตราช่างเว้นบาปทั้งหลายได้ผู้นั้นเป็นมุนีเพราะเหตุที่เว้นบาปนั้นผู้ใดรู้อัฏฐะทั้งสองในโลกผู้นั้นเรากล่าวว่าเป็นมุนีเพราะเหตุที่รู้อัฏฐะทั้งสองนั้นอธิบายความมุนีพจนานุกรมไทยให้ความหมายว่านักปราชญ์ฤาษีพระสงฆ์บุคคลจะเป็นมุนีเพราะเหตุที่เพียงเป็นผู้นิ่งก็หามิได้เพราะบางคนนิ่งเพราะไม่รู้บางคนนิ่งเพราะไม่กล้าบางคนนิ่งเพราะต้องการปกปิดความรู้ของตนบางคนเพราะอมภูมิวงเล็บเปิดความจริงไม่มีภูมิแต่ไม่ต้องการให้ใครรู้ว่าไม่มีภูมิวงเล็บปิดเพราะฉะนั้นเพียงแต่การนิ่งหาชื่อว่าเป็นมุนีไม่แต่คนที่จะเป็นมุนีต้องเป็นบัณฑิตถือธรรมอันประเสริฐคือสุจริตธรรมเว้นบาปทั้งหลายเหมือนบุคคลประคองตราช่างท่านว่าคนขายของเมื่อช่างของย่อมเอาของออกบ้างเพิ่มบ้างเอาของที่เกินตราช่างออกเมื่อไม่พอก็เอาเพิ่มเข้าฉันใดในชีวิตคนก็ฉันนั้นเพื่อให้ชีวิตดำเนินไปด้วยดีควรเอาบาปออกจากตนแต่ทำความดีหรือนำความดีเข้าใส่ตนเป็นหน้าที่อย่างหนึ่งและสำคัญของมนุษย์คือการนำบาปออกจากตนและการนำความดีใส่ตนเว้นบาปบำเพ็ญบุญและทำใจให้บริสุทธิ์เป็นหลักสำคัญของพระพุทธศาสนาคำว่ารู้อัตถะทั้งสองคือรู้จักเว้นความชั่วทำความดีหรือรู้ขันธ์ห้าทั้งภายในและภายนอกดุจบุคคลยกตราช่างขึ้นช่างอยู่บุคคลอย่างนี้แหละเรียกว่าเป็นมุนีอันหนึ่งบุคคลผู้ปฏิบัติอยู่ในโมนยปฏิบัติชื่อว่าเป็นมุนีวงเล็บเปิดโมนยปฏิบัติหมายถึง ปฏิบัติเพื่อความเป็นมุนี1จริตอัธยาศัยอันงาม1ความสมบูรณ์ทางศีลธรรม1ความฉลาด1วงเล็บปิดมีสุภาษิตอังกฤษอยู่บทหนึ่งว่าสำเร็จโดยไม่ต้องพยายามเป็นทางแห่งมุนี Success without effort is the way of sake อธิบายว่ามุนีในความหมายว่านักปราชญ์ย่อมทำงานเพื่องานทำความดีเพื่อความดีทำประโยชน์แก่สังคมเพื่อบูชาธรรมในวงเล็บธรรมยาคะส่วนผลที่ได้มาอาจเป็นความร่ำรวยชื่อเสียงลาภสักการะและความนับถือซึ่งชาวโลกถือว่าเป็นเครื่องหมายแห่งความสำเร็จนั้นมุนีไม่ได้ต้องการมันไม่ได้พยายามเพื่อมันแต่มันสำเร็จมาเพราะมุนีได้ทำหน้าที่อันสมบูรณ์บรรดาภิกษุสาวกของพระพุทธเจ้านั้นพระนาลกะได้รับยกย่องเป็นเอตทัคคะในทางโมนยปฏิบัติปฏิบัติเป็นเยี่ยมในรูปแบบของมุนีผู้สงบไม่ติดตระกูลมีจริตอัธยาศัยอันงามรับอาหารในเรือนได้แล้วจะกลับมารับอีกจนตลอดจะไม่กลับมารับอีกจนตลอดชีวิตเรียกว่าไปข้างหน้าเรื่อยไปไม่กลับย้อนหลังบุคคลผู้ได้นามว่าเป็นมุนีนั้นจึงต้องเป็นผู้เว้นบาปทำความดีมีความฉลาดมีจริตอัธยาศัยอันงามไม่ติดข้องในลาภสักการะและชื่อเสียงพระศาสดาทรงแสดงเรื่องนี้เมื่อประทับอยู่ที่วัดเชตวันทรงปรารภพวกเดรัจฉีมีเรื่องย่อดังนี้เรื่องเดรัจฉีเดรัจฉีคือนักบวชนอกพระพุทธศาสนาพวกนี้เมื่อชาวบ้านให้อาหารบริโภคแล้วก็อนุโมทนากล่าวมงคลเป็นต้นว่าความเกษมจงมีแก่ท่านความสุขจงมีแก่ท่านขอท่านจงมีอายุยืนที่โน้นมีเปลือกลมที่โน้นมีหนามไม่ควรไปในปฐมโพธิการวงเล็บเปิด15ปีแรกหลังการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าวงเล็บปิดพระพุทธองค์ยังไม่ได้อนุญาตวิธีอนุโมทนาภิกษุทั้งหลายเมื่อฉันเอาอาหารของชาวบ้านแล้วไม่อนุโมทนาหรืออวยพรใดๆลุกขึ้นไปเสียเฉยๆพวกมนุษย์พากันติว่าพวกเราได้ฟังมงคลจากพวกเดรัจฉีแต่ภิกษุทั้งหลายนิ่งเฉยแล้วหลีกไปเมื่อฉันเสร็จแล้วภิกษุทั้งหลายได้ทราบคำติเตียนแล้วจึงทูลให้พระศาสดาทรงทราบพระศาสดาจึงทรงอนุญาตให้ทำการอนุโมทนาในโรงอาหารเป็นต้นตามอัธยาศัยและอนุญาตให้กล่าวอุปนิสินนกถาได้วงเล็บเปิดอุปนิสินนกถาหมายถึงชวนสนทนาปราศัยแก่ผู้เข้ามาหาเพื่อความคุ้นเคยสนิทสนมและให้เขาร่าเริงในธรรมวงเล็บปิดภิกษุทั้งหลายได้ทำอนุโมทนาให้มนุษย์ทั้งหลายมีอุตสาหะในการทำความดีละความชั่วเขาทั้งหลายมีความอุตสาหะแล้วนิมนต์ภิกษุสงฆ์มากขึ้นทำสักการะและความนับถือพวกเดรัจฉีติเตียนว่าพวกสาวกของพระสมณะโคดมเที่ยวกล่าวคาถาที่ทั้งหลายมีโรงอาหารเป็นต้นส่วนพวกเป็นมุนีจึงนิ่งเสียพระศาสดาทรงสดับความนั้นแล้วตรัสว่าภิกษุทั้งหลายเราไม่เรียกคนว่าเป็นมุนีเพราะเหตุเพียงเป็นผู้นิ่งเพราะคนบางพวกนิ่งเพราะไม่รู้บางพวกไม่พูดเพราะไม่กล้าบางพวกไม่พูดเพราะตรณีว่าคนพวกอื่นจะรู้ความอันดียิ่งนี้ของเราเพราะฉะนั้นคนจะชื่อว่าเป็นมุนีเพราะเหตุเพียงเป็นผู้นิ่งหาไม่ได้แต่เป็นมุนีเพราะสงบบาปเสียได้ดังนี้แล้วตรัสพระคาถาซึ่งได้ยกขึ้นไว้เบื้องต้นนั้นแล้วว่านะโมเนนะมุนีโหติเป็นอาทิมีนัยยะดังพรรณนามาแล้วแต่ต้นผู้สมควรเป็นอริยะพระพุทธภาษิตนะเตนะอริโยโหติเยนะปานานิหิงสติอหิงสาสัพพะปานานังอริโยติปวุจติแปลความว่าบุคคลผู้ยังเบียดเบียนสัตว์อยู่จะชื่อว่าเป็นอริยะหาได้ไม่แต่เพราะไม่เบียดเบียนสัตว์จึงสมควรได้นามว่าอริยะอธิบายความอริยะแปลว่าประเสริฐสูงส่งห่างไกลจากข้าศึกคือกิเลสแต่คนจะประเสริฐสูงส่งเพียงเพราะชื่ออริยะก็หามิได้แต่จะประเสริฐสมชื่อก็ต่อเมื่อได้เว้นแล้วจากการเบียดเบียนสัตว์ในอินเดียเท่าที่ข้าพเจ้าได้เห็นมาพวกคนอินเดียใช้แรงสัตว์อย่างทารุณเหลือเกินไม่ว่าจะเป็นม้าวัวควายหรือลาเลี้ยงอย่างเลวแต่ใช้งานหนักอย่างที่เราไม่เคยได้พบเห็นในเมืองไทย เคยเห็นควายลากเกวียนบรรทุกของหนักจนล้มลงตายวัวก็เคยเห็นและจะหาวัวควายที่มองดูสุขภาพดีนั้นยากส่วนมากผอมเห็นโครงกระดูกได้ชัดคอที่ลากเกวียนนั้นถลอกแล้วถลอกอีกจนกลายเป็นแผลถึงกระนั้นก็ยังต้องลากเกวียนขนาดเท่ารถบรรทุกขนาดใหญ่เทียม2ตัวบ้างตัวเดียวบ้างรถม้าที่ลากคนม้าตัวเดียวสารถีบรรทุกคนเสียถึง 9-10 คนวงเล็บเปิดคนยิ่งมากเจ้าของก็ได้เงินมากเพราะคิดเป็นรายคนวงเล็บปิดมันเหนื่อยและหนักอย่างยิ่งแต่มันทนอำนาจแท้ไม่ไหวก็ต้องวิ่งไปวิ่งไม่ไหวล้มลงตายก็เคยมีเคยเห็นการใช้ลาก็เหลือแรงเหมือนกันเมื่อใช้ขนของแล้วยังมัดขาไว้ซะอีกไม่ให้มันหนีอย่าว่าแต่สัตว์เลยการใช้แรงคนก็ทารุณหนักหน่วงอย่างไม่น่าจะมีอยู่ในโลกนี้ในเมืองใหญ่ๆที่มีพลเมืองมากเช่นกาลกตานั้นการใช้แรงคนลากล้อเลื่อนแทนวัวและควายเป็นไปอย่างหนักหน่วงสุดจะพรรณนาได้คนพวกนี้ผิวดำผอมเกรงมีแต่ผ้าเตี่ยวผืนเดียวพันกายถูกแดดในหน้าร้อนแผดเผาให้ดำมาเมื่อมมีเหงื่อโทมกายเป็นยันใหญ่เคยได้ยินหลายคนพูดว่าพวกอินเดียที่นับถือศาสนาฮินดูนั้นถืออาหิงสาวงเล็บเปิดการไม่เบียดเบียนเช่นการไม่ฆ่าสัตว์เป็นต้นวงเล็บปิดอย่างเข้มงวดแต่เมื่อไปเห็นการใช้แรงสัตว์หรือแรงคนของพวกเขาแล้วรู้สึกว่าพวกเขาเบียดเบียนสัตว์อยู่ทุกวันอาจเป็นเพราะความยากจนนั่นเองทำให้พวกเขาคิดถึงแต่เงินรายได้ที่อาศัยสัตว์เป็นผู้ช่วยหาแล้วลืมความปราณีที่จะพึงให้แก่เพื่อนร่วมอาชีพเหล่านั้นเสียสิ้นพระศาสดาตรัสเทศนาเรื่องนี้เพราะทรงปรารภพรานเบ็ดคนหนึ่งชื่ออริยะมีเรื่องย่อ ดังนี้เรื่องพรานเบ็ดชื่ออริยะวันหนึ่งพระศาสดาทอดพระเนตรเห็นอุปนิสัยแห่งโสดาปัตติมรรคของนายพรานเบ็ดชื่ออริยะจึงเสด็จไปบิณฑบาตในบ้านใกล้ประตูทิศอุดรแห่งเมืองสาวัตถีพรานเบ็ดเห็นพระศาสดาและภิกษุสงฆ์แล้วทิ้งคันเบ็ดยืนอยู่พระศาสดาประทับยืนไม่ห่างจากพรานเบ็ดเท่าใดนักตรัสถามพระสาวกมีพระสารีบุตรเป็นต้นว่าเธอชื่ออะไรเธอชื่ออะไรพระสาวกเหล่านั้นทูลตอบว่าข้าพระองค์ชื่อสารีบุตรข้าพระองค์ชื่อโมคคลานะเป็นต้นในพรานเบ็ดได้ยินดังนั้นคิดว่าพระสมณะโคดมตรัสถามชื่อของพระสาวกทุกองค์อีกสักครู่คงจะถามชื่อเราพระพุทธองค์ทรงทราบความคิดของเขาจึงตรัสถามว่าอุบาสกท่านชื่ออะไรชื่ออริยะพระเจ้าค่ะดูก่อนอุบาสกผู้ที่ยังฆ่าสัตว์อยู่เช่นท่านจะชื่ออริยะหาได้ไหมผู้ชื่ออริยะควรเป็นผู้ไม่เบียดเบียนดังนี้แล้วตรัสพระคาถาว่านะเตนะอริโยโหติเป็นอาทิมีนัยยะดังพรรณนามาแล้วแต่ต้นเมื่อจบเทศนาในพรานเบ็ดชื่ออริยะได้บรรลุโสดาปัตติผลไม่ควรวางใจพระพุทธภาษิตนะสีลับบะตะมะเตนะบาหุสัจเจนะวาปนะอัทวาสมาธิลาเพนะวิวิตตะสยนะเนนะวาภูสามิเนคัมมะสุขังอาปุถุชนะเสวิตังภิกขุวิสาสมาปาลิอัปโตอาสวัคยังแปลความว่าภิกษุผู้ยังไม่ถึงความสิ้นอาสวะไม่ควรนอนใจด้วยเหตุสักว่าศีลและวัดพาหุสัจจะสมาธิการนั่งนอนในที่สงัดหรือเราถูกต้องเนคขมสุขอันปุถุชนเสกไม่ได้แล้วอธิบายความคำว่ายังไม่ถึงความสิ้นอาสวะนั้นคือยังไม่ได้บรรลุพระอรหัตยังไม่สิ้นกิเลสเมื่อกิเลสยังไม่สิ้นก็ไม่ควรนอนใจว่าเรามีศีลดีแล้วมีวัดดีแล้ววงเล็บเปิดเช่นมีธุดงค์คุณอย่างใดอย่างหนึ่งวงเล็บปิดเราเป็นพหูสูตรได้สดับตรับฟังมากทรงปิฎก3เราได้สมาธิแล้วเรานั่งนอนในที่นั่งที่นอนอันสงัดหรือโดยที่สุดไม่ควรวางใจว่าเราได้ถูกต้องเนกขัมมสุขอันปุถุชนเสพไม่ได้แล้วเนกขัมมสุขอันปุถุชนเสพไม่ได้ในที่นี้พระอรรถกถาจารย์อธิบายว่าหมายถึงความสุขของพระอนาคามีอันไม่เจือด้วยกามคือแม้เป็นพระอนาคามีแล้วก็ไม่ควรประมาทนอนใจว่าภพของเราเหลืออยู่น้อยภพในที่นี้มีคำอธิบายว่าพระอนาคามีไม่กลับมาเกิดในโลกมนุษย์อีกปรินิพพานในพรหมโลกชั้นสุทาวาสนั่นเองผู้เขียนที่ทรงสอนไม่ให้นอนใจก็เพราะว่าภพ ม้เพียงเล็กน้อยก็เป็นเหตุให้เกิดทุกข์ได้เหมือนอุจจาระแม้เพียงเล็กน้อยก็มีกลิ่นเหม็นด้วยเหตุนี้พระพุทธองค์จึงตรัสว่าพระองค์ไม่ทรงสรรเสริญภพบุคคลที่ยังมีกิเลสอยู่ไม่ควรประมาทไม่ควรวางใจในเรื่องใดๆทั้งสิ้นเพราะความประมาทนอนใจแม้ในเรื่องเล็กน้อยอาจทำให้ประสบความเสื่อมใหญ่ได้เหมือนวางใจในไฟดวงเล็กๆว่าไม่เป็นไรแต่หากไฟดวงเล็กนั้นได้เชื้องามเข้าถูกลมพัดแต่พอดีไฟก็จะโหมแรงใหญ่โตขึ้นความใกล้ชิดระหว่างชายหญิงที่มีคนใกล้ชิดนั้นต้องระวังอย่างมากเช่นภรรยาหรือสามีผู้อื่นชายหญิงที่เป็นญาติกันหรือเกี่ยวดองทางเคยสะพ้ายหรือเด็กสาวกับชายสูงอายุเรื่องเหล่านี้เป็นเรื่องที่ไว้ใจไม่ได้จิตใจเป็นธรรมชาติที่กลับกรอกเวลากิเลสมันฟูขึ้นมาเต็มที่แล้วอายุก็ไม่มีการศึกษาก็ไม่มีเชื้อสายสกุลวงศ์ก็ไม่มีมันมีแต่ความมืดมีแต่สัญชาตญาณของสัตว์โลกที่จะทำอะไรสักอย่างหนึ่งเพื่อบรรเทากิเลสที่ฟูขึ้นมานั้นเพื่อสนองความอยากอันเป็นไปตามธรรมชาติฝ่ายหนึ่งจัดเจนเวทีชีวิตอีกฝ่ายหนึ่งอ่อนต่อโลกอยากรู้อยากลองเรื่องก็ไปจบลงที่ความเสียใจของคนทุกฝ่ายบรรพชิตหรือพระกับสตรีก็ไม่ควรวางใจสตรีไม่วางใจว่าท่านเป็นพระแล้วเข้าใกล้ชิดสนิทสนมเกินไปเพราะพระส่วนมากก็ยังมีราคะโทสะโมหะท่านอาจเกิดกำหนัดหรือเกิดหลงขึ้นมาได้ส่วนพระก็ไม่ควรวางใจในสตรีเกินไปว่าเขามาด้วยศรัทธาเลื่อมใสและให้ความสนิทสนมเกินไปอาการแห่งผู้มาด้วยศรัทธาเลื่อมใสและอาการแห่งผู้มาด้วยศรัทธาเจือด้วยความรักนั้นผิดกันแต่พระบางท่านหรือส่วนมากก็ดูไม่ออกเพราะความอ่อนต่อโลกกว่าจะรู้ว่าอะไรเป็นอะไรใจทั้งสองฝ่ายก็ได้ถลำลึกลงไปซะแล้วยากแก่การถอนต้องเหม็นคาวไปด้วยกันทั้งสองฝ่ายรวมความว่าต้องไม่ประมาทไม่วางใจในเหตุการณ์หรือบุคคลแม้คนที่มีเงินมากก็ไม่ควรประมาทว่ามันจะไม่หมดถ้าใช้อย่างไม่ระวังและใช้อย่างเดียวโดยไม่หารายได้มาชดเชยที่จ่ายไปบ้างเรื่องที่เศรษฐีต้องกลายเป็นขอทานและขอทานกลายเป็นเศรษฐีได้นั้นมีตัวอย่างให้ดูอยู่ในทุกชาติทุกภาษาเรื่องนี้พระศาสดาทรงแสดงเมื่อประทับอยู่ที่วัดเชตวันทรงปรารภภิกษุมากรูปด้วยกันมีเรื่องย่อดังนี้เรื่องภิกษุมากรูปได้ยินว่าบรรดาภิกษุเหล่านั้นบางพวกคิดว่าพวกเรามีศีลสมบูรณ์บางพวกคิดว่าพวกเราทรงธุดงค์คุณพวกเราเป็นพหูสูตรพวกเราอยู่ในเสนาสนะพวกเราเป็นพหูสูตรพวกเราอยู่ในเสนาสนะสงัดพวกเราได้ฌาน

ปูนด้วยวัดมีธุดงค์เป็นต้นพวกข้าพระองค์ชื่อว่าจะสามารถบรรลุพระอรหันต์ได้ในวันที่ปรารถนานั่นเองพระศาสดาทรงทราบว่าภิกษุเหล่านั้นประมาทจึงตรัสเตือนว่าภิกษุทั้งหลายธรรมดาภิกษุไม่ควรเห็นว่าทุกในภพของพวกเราน้อยด้วยมีคุณสักว่าเป็นผู้มีศีลบริสุทธิ์เป็นต้นหรือด้วยคุณสักว่าความสุขของพระอนาคามีเมื่อยังไม่สิ้นอาสวะก็ไม่พึงให้ความคิดเกิดขึ้นว่าเราถึงสุขแล้วดังนี้แล้วตรัสพระคาถาซึ่งได้ยกขึ้นไว้ณเบื้องต้นว่าภิกษุยังไม่ถึงความสิ้นอาสวะไม่ควรนอนใจด้วยเหตุสักว่าศีลวัดเป็นอาทิมีนัยยะดังพรรณนามาแล้วแต่ต้นเมื่อจบเทศนาภิกษุทั้งปวงนั้นได้บรรลุอรหัตผลมัคควัควรรณนาว่าด้วยมรรคอริยมรรคพระพุทธภาษิตมกานาทังคิโกเซโทสัจจานังจตุโรปดาเวราโคเซโทธรรมานังนิปดานัญจาชกุมาเอเสวะมะโกนาทันโยดัสนะสวิสุทธิยาเอตันหิตุมเหปฏิปัชชะมาระเสนับปะโมหนังเอตันหิตุมเหปฏิปนาลุคัสสันตังกริสถะอาฆาตัวโวมยามะโกอัญญายสัลสัทธนังตุมเหหิกิจังอาตปังอาฆาตาโรตทางกตาปฏิปนาปโมขันติชายิโนมารบันธนาแปลความว่าบรรดาทางทั้งหลายทางประกอบด้วยองค์8ประเสริฐที่สุดบรรดาสัจจะทั้งหลายบท4ในวงเล็บคืออริยสัจ4ประเสริฐที่สุดบรรดาธรรมทั้งหลายวิราคะประเสริฐที่สุดบรรดาสัตว์สองเท้าทั้งหลายพระตถาคตเจ้าผู้มีจักขุประเสริฐที่สุดทางนี้เท่านั้นไม่มีทางอื่นเลยอันเป็นไปเพื่อความบริสุทธิ์แห่งทัศนะท่านทั้งหลายจงเดินไปตามทางนี้อันยังมารและเสนามารให้หลงเมื่อปฏิบัติตามทางนี้แล้วจะทำที่สุดแห่งทุกข์ได้เราทราบทางอันเป็นที่สลัดลูกศรในวงเล็บคือราคะเป็นต้นแล้วบอกแก่ท่านทั้งหลายไว้แล้วความเพียรเครื่องเผาบาปท่านทั้งหลายต้องทำเองเราตถาคตเป็นเพียงผู้บอกทางเท่านั้นบุคคลผู้ดำเนินไปตามทางนี้มีฌานย่อมพ้นจากเครื่องผูกแห่งมารอธิบายความทางประกอบด้วยองค์8นั้นคืออริยมรรคประกอบด้วยองค์8มีสัมมาทิฏฐิความเห็นชอบเป็นต้นมีสัมมาสมาธิความตั้งใจมั่นชอบเป็นปริโยสารทั้ง8ประการนี้เป็นองค์ของมรรคไม่ใช่ตัวอริยมรรคส่วนตัวอริยมรรคนั้นท่านว่าหมายถึงสัมมาญาณหมายถึงความรู้ชอบบรรดาทางทั้งหลายทางประกอบด้วยองค์8นี้ประเสริฐที่สุดเพราะเป็นทางนำไปสู่อมตะคือความไม่ตายนำออกไปจากวงเวียนแห่งชีวิตอันไม่มีที่สิ้นสุดทุกครั้งที่พูดถึงอริยมรรคหรือมรรคนี้เราไม่ควรพูดว่ามรรค8เราต้องพูดว่ามรรคมีองค์8หรือประกอบด้วยองค์8เพราะมรรคจริงๆมีหนึ่งเท่านั้นคือสัมมาญาณส่วน8นั้นเป็นองค์ประกอบอุปมาเหมือนทางสายหนึ่งทำด้วยเครื่องประกอบ8ประการเป็นต้นบรรดาสัจจะทั้งหลายอริยสัจ4ประเสริฐที่สุดอริยสัจแปลว่าสัจจะอันประเสริฐมี4ประการคือทุกข์สมุทัยนิโรธมรรคในธรรมจักขปวัตนสูตรแสดงทุกข์ไว้11กองคือ1ความเกิด2ความแก่3ความตาย4ความโศก5ความร่ำไรรำพัน6ความทุกข์กาย7ความทุกข์ใจ8ความคับแค้นใจ9ความปรารถนาสิ่งใดไม่ได้สิ่งนั้นสมปรารถนาในวงเล็บอิจฉาวิคาตะ10ความพลัดพรากจากสิ่งอันเป็นที่รัก11ความประสบกับสิ่งอันไม่เป็นที่รักกล่าวโดยสรุปความยึดมั่นถือมั่นในขันธ์5เป็นทุกข์ขั้นรวบยอดสมุทัยคือเหตุให้เกิดทุกข์องค์ธรรมคือตัณหาในวงเล็บความดิ้นรนทยานอยากมี3ประเภทคือกามภวะวิภวะกามตัณหาความอยากความดิ้นรนในกามภวะตัณหาความอยากความดิ้นรนในภพในความเป็นวิภวะตัณหาความอยากความดิ้นรนในความไม่เป็นความอึดอัดรำคาญในความเป็นอย่างใดอย่างหนึ่งอันไม่เป็นที่ปรารถนาในขณะนั้นนิโรธคือความดับทุกข์โดยใจความคือดับเหตุแห่งทุกข์อันได้แก่ตัณหาเสียได้เรียกอีกอย่างหนึ่งว่านิพพานมรรคได้แก่อริยมรรคมีองค์8ดังกล่าวแล้ว
อริยสัจ4

0: ประการนี้ประเสริฐกว่าสัจจะทั้งหลายเพราะทำคนผู้บรรลุแล้วให้เป็นอริยะข้ามพ้นสังสาครสมดังที่พระศาสดาตรัสว่าภิกษุทั้งหลายเพราะไม่รู้ไม่แทงตลอดอริยสัจ4เราและท่านทั้งหลายจึงแล่นไปท่องเที่ยวไปยังสังสารวัฏนี้ตลอดกาลนานไปยานใหญ่ภิกษุทั้งหลายในวงเล็บบัดนี้เราและท่านทั้งหลายได้รู้ได้แทงตลอดอริยสัจ4แล้วตัณหาในภพในวงเล็บภวตัณหาอันเราและท่านทั้งหลายได้ตัดขาดแล้วตัณหาอันนำไปสู่ภพสิ้นแล้วบัดนี้ภพใหม่ไม่มีแก่เราและท่านทั้งหลาย
1: ท่านผู้ฟังครับทางสถานีต้องขอยุติพระธรรมบทเพียงเท่านี้เพื่อนำท่านไปรับฟังการถ่ายทอดสดในช่วงหลังจันทร์ยังหันจากศาลาใหญ่วัดป่าม่านตาดอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีครับ
2: Oh.

เวลานั้นไม่ชอบแบงค์เขียวเวลานั้นไม่ลองเดี๋ยวก็เดินมาแต่ตัวบ่ไม่ใช่เดินมาแต่ตัวนะเดินไปแต่ตัวขึ้นรถไปเลยมีรสหวาน

0: Bene. Bene, tam bene mo. Mi bene. Ho bene. เอากระเป๋าไปแจกวะแจกฟรีด้วยเอากระเป๋าไปแจกวะเข้าเวรใครมาก็แจกกระเป๋าฮะกระเป๋าสะพายฮะเดี๋ยวส่งไปเบิ้งนี่ส่งไปเบิ้งเนี่ยจะรูปจะดีนี่เราถ่ายแบบมิสินน้องหืมว่ายังไงจนองจนองเอาไปใส่จองเออน่ะส่งไปแล้วดูในนั้นน่ะเออกระเป๋าเราก็ใส่ตะตังเออ
1: สวยแถวสันหมดก่อนยังไม่ได้ป่ะ
0: ฮะเขามาถวายนี่เออเขามาถวายนู่นอยู่กุฏิให้ตะมันไปเอาลูกกุฏเออใครมาก็แจกเลย
1: เออ
0: นี่กระเป๋านะเอาไปเดี๋ยวนะนี่จนก็ไปเข้าเวรนี่นี่เออใครมาก็แจกไปเลยเออเรียกบอกตะมันมาถ้าจะแจกจะเอามาให้ถ้าไม่แจกก็มาแจกทีหลังโอ้ยมันไม่เยอะขนาดนั้นแจกวันเดียวก็หมดล่องฮะกับ50อยู่มั้ง50 60อยู่เออเอาให้พรนะหมดแล้ว ให้พรยะถาวาริวหาปุราปริปุเรนติสาคะลังเอวะเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกัปปติอิจิตังปฏิตังตุมหังกิปเมวสมิจตุสัพเพปุเรนตุสังกปาจันโทปนารโสยถามณีโชติระโสยถาสัพพีติโยวิวัตสันตุสัพพโลโควินัสตุมาเตปวันวันตรายโยสุขีทีคายุโกปวะอภิวาทนาสีนิสนิจังวุฒาปจายโนจตารโอธรรมาวัฏฐันติอายุวันโนสุขังภะลัง

ผู้ฟังครับที่ท่านได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นการถ่ายทอดสดการให้พรในช่วงหลังฉันอาหารของท่านพระอาจารย์บำรุงนวพะโลจากศาลาใหญ่วัดป่าม่านตาดอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีครับขณะนี้เวลา 9:13 น.ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนครับ

พระเป็นยิ่งมิ่งฟ้านักวิทยาศาสตร์พระคือราชเมธีขีตศิลป์พระทรงสืบพระราชปณิธานงานแผ่นดินพระคือปิ่นแห่งปราชญ์พระราชวงศ์พระอัจฉริยภาพทราบไกลไปทั่วล่าพระเมตตาน่าชมสมประสงค์พรหมพระศรีสว่างควัตฉัตรธรรมรงค์ราชน้อมจิตเทิดพระองค์ทรงพระเจริญควรไม่ควรแล้วจะโปรดกล้าโปรดกระหม่อมข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารเจ้าหน้าที่พนักงานสถานีวิทยุและโทรทัศน์เสียงธรรมเพื่อประชาชนพร้อมเครือข่ายทุกภาคทั่วประเทศในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีพรหมศรีสว่างควัตบรขัตติยราชนารี

ที่นี่สถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตบรคติยราชนารีทำการส่งกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 103.25 เมกะเฮิรตซ์ทดลองออกอากาศประเภทวิทยุบริการสาธารณะจากเลขที่309/1หมู่ที่1บ้านตาดตำบลบ้านตาดอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีไปยังสถานีวิทยุในเครือข่ายเสียงธรรมทุกภาคทั่วประเทศนำเสนอรายการตลอด24ชั่วโมงครับท่านสามารถรับฟังวิทยุออนไลน์ดังต่อไปนี้ 1. ผ่านทางอินเทอร์เน็ตได้ทั่วโลกที่ www.หลวงตา.com 2. ช่อง YouTube ชื่อหลวงตาเลดีโอวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนบ้านตาด 3. ทางแอปพลิเคชันหลวงตา .com 4. ทางพอดแคสต์เลดีโอชื่อวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนและ 5. รับฟังผ่านระบบดาวเทียมไทยคม6ในระบบ4แบนด์คลื่นความถี่03880เมกะเฮิรตซ์ค่าซิมโบเรตที่300000แนวรับสัญญาณแนวนอนหรือ AH ค่า Audio PID 0608ค่า PCR PID 8191และท่านยังสามารถรับชมรับฟังการแสดงพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนทางสถานีโทรทัศน์เสียงธรรมบ้านตาด SBTTV ผ่านช่องทางดังนี้ 1. ช่อง YouTube ชื่อหลวงตาทีวีโทรทัศน์เสียงธรรมเพื่อประชาชนบ้านตาด 2. ทางแอปพลิเคชันหลวงตา .com นำเสนอรายการตลอด24ชั่วโมงครับนอกจากนี้ท่านยังสามารถรับชมภาพคติธรรมคลิปวิดีโอโอวาทธรรมและช่องทางออนไลน์อื่นๆด้วยการเข้าร่วมกลุ่มบัญชีไลน์ทางการหลวงตามหาบัว LINE ID @หลวงตา.com ที่สามารถเชื่อมต่อไปรับชมรับฟังสื่อธรรมะอื่นๆได้ครับสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนและสถานีโทรทัศน์เสียงธรรมบ้านตาด SBTTV เป็นสถานีที่นำเสนอรายการธรรมะตามหลักธรรมขององค์สมเด็จพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าโดยการเผยแผ่พระธรรมเทศนาอันเป็นสวากขาตธรรมของพระสงฆ์สาวกผู้ทรงศีลสมบูรณ์ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบรู้แจ้งเห็นจริงตามพระธรรมคำสอนทั้งนี้เพื่อประโยชน์เพื่อความสุขแก่ท่านผู้ชมและผู้ฟังอย่างแท้จริงครับท่านสามารถแจ้งผลการรับชมรับฟังและสอบถามข้อมูลต่างๆรวมถึงการร้องเรียนแสดงความคิดเห็นได้ที่หมายเลขโทรศัพท์042-214-114-5และ093-489-1113
ในนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชน

ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนลำดับจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังสารคดีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงขอเชิญท่านรับฟังครับ

0: สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถทรงตระหนักในพระราชฤทัยว่าธรรมชาติคือสายใยแห่งชีวิตทั้งมนุษย์ป่าพืชพันธุ์และสรรพสัตว์ต่างเชื่อมโยงกันเป็นวงจรที่เกื้อกูลกันอย่างลึกซึ้งที่สำคัญทรงให้ความสำคัญในการฟื้นฟูอนุรักษ์ป่าและทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมโดยมีมนุษย์เป็นศูนย์กลาง
1: น้ำเนี่ยนะมาจากป่าฝนเนี่ยนะมาจากป่าที่เขาอยากให้มีป่านี่นะก็คือพวกน้ำเพื่อว่าฝนได้ตกบ่อยเข้านะมากขึ้นถ้าเราตัดป่าไปเรื่อยๆเนี่ยฝนจะไม่มีเลย
0: ในวันที่20ธันวาคมพุทธศักราช2525ได้พระราชทานโครงการป่ารักน้ำแห่งแรกที่บ้านถ้ำติ้วอำเภอสองดาวจังหวัดสกลนครทรงปลูกป่าเป็นตัวอย่างและชักชวนให้ราษฎรมาช่วยกันปลูกต้นไม้รักษาป่าณวันนี้ป่ารักน้ำแห่งแรกณบ้านถ้ำติ้วได้เปลี่ยนสภาพจากป่าเสื่อมโทรมมาเป็นผืนป่าที่ร่มรื่นด้วยพันไม้ให้ราษฎรได้ใช้ประโยชน์พร้อมทั้งสร้างความตระหนักในความสำคัญของป่าจากบ้านป่ารักน้ำบ้านถ้ำติ้วโครงการป่ารักน้ำได้ขยายผลในการช่วยฟื้นคืนและรักษาผืนป่าในหลายพื้นที่ในจังหวัดสกลนครและใกล้เคียงพระราชดำริในการรักษาสายใยแห่งธรรมชาติในลักษณะคนอยู่คู่กับป่าได้อย่างมีความสุขคนไม่ทำลายป่าป่าให้อาหารและความร่มรื่นกับคนเป็นแนวทางที่ก่อเกิดโครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่ตามพระราชดำริโดยการจัดระเบียบพื้นที่อยู่อาศัยและทำกินให้เป็นสัดส่วนเพื่อให้ราษฎรมีที่อาศัยดำรงชีวิตโดยไม่บุกรุกป่าอีกพร้อมทั้งการพัฒนาอาชีพและคุณภาพชีวิตปลูกฝังจิตสำนึกให้ช่วยอนุรักษ์และฟื้นฟูป่าต้นน้ำลำธารและปลูกป่าเพิ่มเติมในพื้นที่เสื่อมโทรมปัจจุบันโครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่ตามพระราชดำริได้เป็นกลไกสำคัญที่ช่วยรักษาผืนป่าต้นน้ำลำธารในภูมิภาคต่างๆในภาคเหนือเช่นโครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่บ้านหนองห้าอำเภอเชียงคำจังหวัดพะเยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือเช่นโครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่ผานางผาเกิ้งอำเภอเอราวัณจังหวัดเลยภาคใต้เช่นโครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่นิคมสร้างตนเองสุขิรินบ้านศิลปชีพอำเภอสุขิรินจังหวัดนราธิวาสนับเป็นความหวังที่คนไทยจะได้ตระหนักในคุณค่าของสายใยธรรมชาติที่เกื้อกูลทุกสรรพชีวิตดังพระราชดำรัสที่ว่าเราควรใช้ทรัพยากรธรรมชาติเหล่านี้อย่างระมัดระวังและทำนุบำรุงให้คงอยู่ตลอดไปมิใช่ให้ประวัติศาสตร์จารึกได้ว่าทรัพยากรเหล่านี้ถูกทำลายหมดสิ้นในระยะเวลาอันสั้นแค่อายุของเรา

ท่านผู้ฟังครับที่ท่านได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นสารคดีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงครับ

0: สถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนขอเชิญศรัทธาสาธุชนทุกท่านร่วมทำบุญสมทบทุนมูลนิธิเสียงธรรมเพื่อประชาชนและกองทุนอุปถัมภ์สถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนตามกำลังศรัทธาเพื่อร่วมรักษามรดกธรรมของพ่อแม่ครูบาอาจารย์หลวงตามหาบัวญาณสัมปันโนได้เป็นประจำทุกวันที่วัดผาบ้านตาดตำบลบ้านตาดอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีและนี่คือส่วนหนึ่งในพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโน
1: แต่ยานีวิทยุดูมันกระจายออกรู้จะทั่วประเทศไทยแล้วมาทีอยู่ออกอย่างรวดเร็วนะปุ๊บทางนู้นทางนี้ออกก็ท่านเหล่านั้นเป็นผู้รับผิดชอบเองไปหมดเรารับผิดชอบเฉพาะบ้านตาดเขาเรียกอะไรที่นี่ต้น
2: สถานีต้นขาย
1: เจ้าเออเนี่ยตรงนี้อ่ะเรารับผิดชอบเฉพาะที่นี่แห่งเดียวเหล่านั้นก็ท่านเหล่านั้นรับผิดชอบตัวเองทั้งทุกแห่งที่ตั้งวิทยาสถานีอยู่ที่ไหนรับผิดชอบเองจะให้เราไปรับผิดชอบโดยโอ้ยไม่ไหวเราไม่ไหวตั้งแต่ที่สถานีบ้านตาดนี่ยังต้องคิดเรื่องเกี่ยวกับเรื่องปัญหาเวลาเราตายไปเพราะเวลานี้เราอยู่นี่ก็มีปัญหาอะไรกันทุกสิ่งทุกอย่างนะเวลาเราตายแล้วจะทำไงทำให้คิดกันจะตั้งมูลนิธิขึ้นระหว่างนั้นนะเอาเงินมาตั้งเป็นมูลนิธิขึ้นสำหรับเอาดอกผลออกไปช่วยทำวิทยุเวลาเราตายถ้าเรายังมีชีวิตอยู่ก็ไม่มีปัญหาอะไรแล้วตอนเราตายจู่ลำบากหรือต้องคิดด้วยมาคิดไม่ได้นะอันนี้เราเป็นคนนั่นเองหมดมันจับการจ่ายทั้งหมดเราจัดหมดสถานที่ผูกสร้างให้ที่อยู่ที่พักเราจัดการเองหมดเลยอันนี้มาวิตกวิจารตอนเราตายไปค่าใช้จ่ายในฐานียุทธ์ต่อๆไปนี่เราตายทำไงนะเลยทำให้คิดนะมีเงินก้อนเอาไว้สำหรับจ่ายนี่เวลาเราตายแล้วจะไม่ได้เดือดร้อนภายหลังระวังนะ
0: นอกจากนี้ท่านยังสามารถร่วมทำบุญด้วยการโอนเงินผ่านบัญชีธนาคารดังต่อไปนี้ชื่อบัญชีมูลนิธิเสียงธรรมเพื่อประชาชนธนาคารกรุงไทยสาขาอุดรธานีบัญชีออมทรัพย์เลขที่บัญชี401-077-6102ธนาคารไทยพาณิชย์สาขาอุดรธานีบัญชีออมทรัพย์เลขที่บัญชี510-425-5793ชื่อบัญชีกองทุนอุปถัมภ์สถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนธนาคารไทยพาณิชย์สาขาอุดรธานีบัญชีออมทรัพย์เลขที่บัญชี510-437-0771สัพพทานังธรรมทานังชินาติการให้ทำเป็นทานชนะการให้ทั้งปวง

ัสการพระธรรมวิสุทธิมงคลญาณสัมปันโนมหาเถโรปริสุทธโธนราสโภเมตตาธิโกมหาปุญโญปริปุริตะปารมีเมตตาประยุตตะจิตเตนะทยนังธรรมเทสโกลีลาธิคุณะสัมปันโนปชายะสุขทายโกธรรมทโรมหาเถโรสัพพทาวินยะทโรยะถาพลังยะถาสติไทยานังสันติวัฒโนตัดสมาหิโสมหาปุญโญไทยิเกหิปสังสีโตพัตติโกจักตัญญะจักอัคโคศาสนภูมิยาเอเตนะสัจวัชเชนะโสทิโนหนตุสัพพทาติหลวงตามหาบัวผู้อาจหาญบำเพ็ญบารมีเต็มเปี่ยมแล้วแผ่บารมีไปไพศาลทุกสารทิศเมตตาสงสารผู้ที่กำลังหลงทางดุ่มเดินไปสู่ทุกข์จึงปรารถนาช่วยให้ได้สุขทั่วหน้าธรรมะหลายระดับหลั่งไหลออกมาด้วยเมตตากรุณามากยิ่งประดุจมหาสมุทรทะเลหลวงแผ่บารมีพุทธธรรมค้ำศักดิ์ศรีชาตินำชาวไทยให้กตัญญูกตเวทีสู้ภัยให้ได้ชัยชนะทำรงพระธรรมวินัยเป็นทางดำเนินสืบสานพระพุทธศาสนาสถาพรคู่ชาติพระมหากษัตริย์ไทยมอบมรดกอันยิ่งใหญ่สุดประมาณได้ให้แก่ชาติไทยก่อนลาจากโลกไปเป็นอนันตกาลเทิดองค์ท่านเป็นองค์เอกอัครศาสนบุรุษผู้ภักดีแผ่นดินจารึกเป็นประวัติศาสตร์คู่ชาติไทยด้วยสัจวาจานี้โปรดประทานพรความสุขสวัสดีมีชัยแก่พวกข้าพเจ้าด้วยเทอญสาธุ

เราจะได้อ่านได้ทำในขณะที่ฟังจิตใจติดต่อสืบเนื่องกันกับเสียงธรรมเข้าสู่ใจนี่เรียกว่าธรรมล่วงไหลเข้าสู่ใจอย่างอื่นเข้ามาไม่ได้เวลานี้มีแต่เรื่องของธรรมได้ยินได้ฟังล่วงไหลเข้าสู่ใจของมีสติคอยจดจ่อฟังเสียงอัดเสียงธรรมท่านว่ายังไงยังไงจะมาถูกที่ตัวของเราทั้งนั้นแหละเพราะ เราของเราเป็นภาชนะหูก็ตั้งเป็นภาชนะใจรับรองเป็นภาชนะเสียงธรรมจะล่วงไหลเข้าสู่ใจได้ง่ายและเป็นความชัดเจนจากต่อการได้ยินได้ฟังในขณะที่ฟังก็มีอานิสงส์มากอยู่แล้วท่านว่า ไว้มี5ประการยืนการฟังธรรมเราจะได้ยินได้ฟังสิ่งที่ยังไม่เคยได้ยินได้ฟังของสิ่งที่เคยได้ยินได้ฟังแล้วแต่ยังไม่เข้าใจแจ่มแจ้งก็จะเข้าใจแจ่มแจ้งชัดเจนยิ่งขึ้น 3. จะตามหายสงสัยโดยลำดับลำดาในสิ่งที่เคยข้องใจเรื่องอานาด้านธรรม 4. จะทำความเห็นให้ถูกต้องให้ถูกต้องได้ทำความรู้ความเห็นของเราเข้าถูกต้องคือเข้าถูกตามอัตตามธรรมได้5นี่สำคัญมากในข้อที่5จิตผู้ฟังย่อมสงบผ่องใสนี่เป็นอานิสงส์ที่เกิดขึ้นปัจจุบันในขณะที่ฟังด้วยความจดจ่อกับธรรมเข้าสืบเนื่องกันเป็นลำดับลำดาจิตใจเมื่อได้รับธรรมเข้าซักฟอกในขณะฟังธรรมแม้จะเคยคิดฟุ้งซ่านรำคาญอะไรก็อยู่ก็ตามพอธรรมไหลเข้าสู่ใจจิตใจจะจดจ่อรับเสียงอัดเสียงธรรมเข้าไปใจจะสงบเย็นในขณะที่ฟังท่านจึงเรียกว่าจะได้รับผลคือความสงบผ่องใสจิตใจสงบแล้วก็ผ่องใสนี่เป็นอานิสงส์ข้อที่5สำหรับผู้ฟังธรรมให้ท่านทั้งหลายได้นำไปปฏิบัติ

0: จิตเสียหายไปด้วยการได้เห็นได้ยินได้ฟังนี้มีมากต่อมากเพราะลืมเนื้อลืมตัวจนเข้าไปหาจิตคนเราเสียเพราะสิ่งเหล่านี้แลไม่มีความอิ่มพอเพราะความอยากมีอยู่ในใจเรียกว่ากิเลสคติธรรมของหลวงตามหาบัวญาณสัมปันโนเมื่อวันที่18พฤษภาคมพุทธศักราช2537สวนแสงธรรม
1: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนลำดับจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการธรรมปฏิบัติช่วงที่หนึ่งท่านจะได้รับฟังพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนเมื่อวันที่16เดือนกันยายนพุทธศักราช2521ในโอกาสเทศนาอบรมภาวนาขอเชิญท่านฟังครับ
2: ที่จะเริ่มเทศน์แล้วจิตเป็นของไม่ตายร่างกายเป็นของที่เสื่อมสลายได้แต่ไม่ชิบหายไปไหนเพราะร่างกายนี้เป็นส่วนผสมของธาตุต่างๆคือธาตุดินธาตุน้ำธาตุลมธาตุไฟอากาศธาตุซึ่งมีอยู่ในร่างกายทุกส่วนนี้เป็นส่วนผสมย่อมมีการสลายกันไปได้ทุกสิ่งทุกอย่างถ้าเป็นส่วนผสมแล้วต้องมีการสลายแต่ส่วนผสมภายในจิตใจนั้นสลายในสิ่งที่เข้าผสมเป็นกิเลสอาสวะซึ่งนอนเนื่องอยู่ภายในสันดานคือในจิตสิ่งเหล่านี้สลายตัวจิตเดิมแท้ไม่มีสลายจึงเรียกว่าจิตไม่ตายความที่จิตไม่ตายนี่แหละจึงต้องได้รับความผิดชอบจากเราเราต้องได้รับความผิดต้องมีความผิดชอบกับสิ่งเหล่านี้เสมอคือจิตอยู่ในความรับผิดชอบของเราจะอยู่ในปัจจุบันที่มีชีวิตอยู่ด้วยร่างกายอันนี้เราก็รับผิดชอบมาตั้งแต่อ้อนแต่ออกจนกระทั่งบัดนี้แม้เราเองไม่สามารถในตอนเริ่มแรกเกิดมาก็มีผู้อื่นเช่นพ่อแม่เป็นต้นรับผิดชอบให้เราความสุขเกิดขึ้นความทุกข์เกิดขึ้นก็ไปกระเทือนจิตใจไม่ว่าจะเกิดขึ้นทางร่างกายหรือเกิดขึ้นภายในจิตใจซะเองการกระเทือนถึงจิตใจผู้รับผิดชอบสิ่งเหล่านี้เสมอเพราะฉะนั้นสติปัญญาเรามีความรู้วิชาอันใดเรามีจึงต้องช่วยพยุงจิตช่วยปลดเครื่องจิตให้เป็นไปในทางที่ดีและหมดสิ่งที่เป็นภัยนั้นๆโดยลำดับเรื่องจิตเป็นสิ่งสำคัญมากในโลกแห่งสัตว์ทั่วๆไปถ้าจิตออกจากร่างเสียอย่างเดียวก็เรียกว่าสัตว์ตายคนตายร่างเหล่านั้นหาความหมายไม่ได้ที่ยังมีชีวิตอยู่นี้ก็เพราะจิตครองตัวอยู่นั่นเองออกจากร่างนี้แล้วก็ไปสู่ร่างนั้นเกิดที่นั่นตายที่นี่อยู่ไม่หยุดไม่ถอยมีการสืบต่อเนื่องกันมาโดยลำดับเช่นนี้ในบุคคลคนหนึ่งจำนวนนับไม่ถ้วนนี่เป็นความจริงของจิตที่ต้องเป็นมาอย่างนี้เพราะอำนาจแห่งกิเลสเพื่อพาเกิดให้พาเป็นมาเป็นไปการสร้างกุศลคือคุณงามความดีประเภทต่างๆจึงเป็นความจำเป็นสำหรับเราผู้รับผิดชอบภายในจิตของตัวเองที่จะไปจะมาหรือเกิดในภพใดชาติใดขอให้จิตไปถูกทางถ้าไปถูกทางไม่ว่าทาง ขั้นใดก็พอมีความสุขความสบายถ้าไปผิดทางแล้วย่อมรับความทุกข์แม้แต่ในร่างกายอันนี้ถ้าจิตของเราคิดและพาร่างกายไปผิดทางก็ยังต้องรับความทุกข์ความลำบากขึ้นมาเราจะพูดถึงโลกหน้าชาติหน้านั่นเลย จิตไปถูกทางในโลกนี้เราก็สบายมีความสงบสุขเย็นใจเพราะจิตถูกทางพากายวาจาถูกทางไปโลกหน้าก็ต้องอาศัยการบำเพ็ญไว้แล้วตั้งแต่โลกนี้ที่จะพาจิตให้ไปถูกทางท่านเรียกว่าสุขะโตการฝึกฝนอบรมจิตใจเป็นสิ่งที่ทำได้ยากอยู่บ้างเป็นธรรมดาหรือยากอยู่มากตามขั้นภูมิของจิตที่เราจะฝึกฝนอบรมให้ได้ตามขั้นนั้นๆซึ่งมีความละเอียดไปโดยลำดับจนกระทั่งถึงที่สุดจุดหมายปลายทางของจิตแล้วก็หมดการฝึกฝนทรมานกันเพราะหมดพิษหมดภัยแล้วระยะนี้พิษภัยมีอยู่ภายในใจของเราทุกคนจำต้องได้รักษาจำต้องได้แก้ไขดัดแปลงจำต้องได้บำรุงด้วยคุณงามความดีทั้งหลายเช่นการภาวนาเป็นต้นนี่คือการบำรุงจิตใจให้มีความสงบสุขเห็นอย่างประจักษ์ในขณะที่ทำการภาวนาคือการอบรมจิตให้มีความสงบเพราะปกติของจิตย่อมมีความคิดต่างๆร้อยสรรพันคมคิดไปไหนแง่หลายทางส่วนมากเป็นฝ่ายต่ำที่จะก่อความทุกข์ความลำบากให้แก่ตนเสมอด้วยเหตุนี้จึงต้องอาศัยหลักธรรมเป็นเครื่องดำเนินการภาวนาบางท่านอาจจะยังไม่เข้าใจก็มีคำว่าภาวนาแปลว่าอะไรแปลว่าอบรมก็ได้แปลว่าหักห้ามผิดก็ได้ไม่ผิดคือทำให้จิตเกิดมีในสิ่งที่พึงปรารถนาเรียกว่าคุณสมบัติของจิตถ้าไม่ได้ฝึกฝนอบรมจิตก็หาคุณสมบัติไม่ได้การฝึกจิตนี้จึงเป็นการสั่งสมคุณสมบัติขึ้นให้จิตได้รับได้อาศัยเป็นที่พึ่งพิงเช่นเราภาวนาพุทโธด้วยความมีสติไม่ให้เผลอจากคำบริกรรมว่าพุทโธเป็นต้นหรือผู้กำหนดอานาปานสติคือลมหายใจเข้าออกลมหายใจนั้นสัมผัสที่ตรงไหนมากกว่าเพื่อนเช่นดั้งจมูกเป็นต้นเราก็ทำความรู้จดจ่ออยู่ที่ดั้งจมูกตรงที่ลมผ่านเข้าผ่านออกนั้นด้วยความมีสติหรือจะโทก็ได้เช่นพุทเข้าโทออกหรือจะกำหนดเฉพาะลมเท่านั้นก็ได้ให้มีสติเป็นของสำคัญทุกวิธีภาวนาสติเป็นสำคัญการกำหนดอนาปานสติคือกำหนดตามที่ลมสัมผัสมากในที่ใดเช่นดั้งจมูกก็ให้มีสติกำกับอยู่ที่ตรงนั้นอย่าได้ส่งจิตไปตามลมเข้าลมออกอันเป็นการก่อความกังวลให้ตนมากขึ้นเพราะเพิ่งฝึกหัดอบรมเรายังไม่ต้องการความแยบคายถึงขนาดนั้นเราต้องการเพื่อความสงบของใจเพราะอาศัยลมเป็นเครื่องยึดของความรู้คือใจเราด้วยความมีสติพึงกำหนดอยู่เฉพาะลมเท่านั้นลมเข้าลมออกสัมผัสเข้าออกไม่ต้องไปคิดไปหมายอะไรกับลมมีความรู้อยู่โดยเฉพาะจิตเมื่อสติควบคุมงานอยู่แล้วกับอานาปานสติหรือกับคำบริกรรมนั้นๆย่อมจะส งบตัวเข้ามาการที่เรากำหนดอานาปานสติเป็นอารมณ์ก็ดีการนำคำบริกรรมต่างๆเช่นพุทโธเป็นต้นมาภาวนาบริกรรมก็ดีทั้งนี้เพื่อให้เป็นที่ยึดเหนี่ยวของจิตเนื่องจากตัวจิตเองนั้นเป็นนามธรรมไม่ทราบว่าอยู่ที่ตรงไหนกันแน่เพราะไม่เป็นตนเป็นตัวเหมือนวัตถุต่างๆถ้าว่ารู้ก็รู้อยู่หมดทั้งร่างกายสิ่งใดมาสัมผัสไม่ว่าอวัยวะส่วนใดความรับทราบจะทราบทันทีซึ่งออกมาจากจิตด้วยเหตุนี้จิตจึง ยึดเอาเป็นหลักเป็นฐานเป็นกฎเป็นเกณฑ์ว่าอยู่ในสถานที่ใดอย่างแน่นอนแท้ไม่ได้ด้วยเหตุนี้เพื่อเราจะได้ทราบชัดในจุดของจิตว่าอะไรเป็นจิตและอะไรเป็นอะไรที่มีอยู่ในร่างกายของเราทุกส่วนให้เห็นอย่างชัดเจนได้ต้องอาศัยคำบริกรรมคำบริกรรมนั้นแลเป็นเครื่องยึดของจิตหรือเป็นที่อาศัยเป็นที่เกาะของจิตการภาวนาเราไม่ต้องการจะเอาคำบริกรรมเป็นมรรคผลนิพพานเราไม่ต้องการจะเอาอานาปานสติคือลมหายใจหรือว่าลมเราไม่ต้องการจะเอาลมเป็นมรรคผลนิพพานแต่จำเป็นที่นำลมเข้ามาเป็นเครื่องกำกับใจนำคำบริกรรมต่างๆเข้ามาเพื่อเป็นเครื่องกำกับใจนั้นเพื่อใจจะได้ยึดนั้นเป็นหลักจนกระทั่งตั้งตัวลงได้เป็นความสงบเช่นเดียวกับเขาตกเบ็ดเอาปลาถ้ามีแต่เบ็ดเท่านั้นปลาก็ไม่กินต้องเอาเหยื่อเสียบล่อลงไปที่ปลายเบ็ดนั้นการที่เขาเอาเหยื่อมาล่อที่ปลายเบ็ดเขาไม่ต้องการจะเอาเหยื่อแต่เขาต้องการเอาปลาต่างหากเมื่อได้ปลาแล้วเหยื่อก็หมดความหมายไปเองนี่เมื่อได้ความรู้คือจิตที่มีความสงบทรงตัวได้โดยลำพังโดยไม่ต้องอาศัยคำบริกรรมบทใดๆเลยเป็นความสงบอยู่โดยเอกเทศรู้ชัดเจนว่านี้คือจุดแห่งความรู้แล้วคำบริกรรมต่างๆหรือลมหายใจก็หมดปัญหาไปเองในขณะนั้นจนกว่าว่า

อยู่กับคำบริกรรมโดยเฉพาะเหมือนหนึ่งว่าไม่เคยได้รับผลอันใดมาก่อนเลยนั่นเรียกว่าเป็นปัจจุบันธรรมจิตตั้งหน้าทำงานโดยเฉพาะในวงปัจจุบันแล้วจะปรากฏเป็นจิตที่สงบตัวแน่วแน่ทรงตัวของตัวได้ด้วยความรู้อย่างเด่นชัดขึ้นมาอีกเช่นเดียวกับที่เคยเป็นมาแล้วหรือยิ่งกว่านั้นเป็นลำดับขึ้นไปจิตเมื่อมีความสงบเรื่องความเย็นความเบาอกเบาใจความสบายความแปลกประหลาดจนถึงเกิดความอัศจรรย์ขึ้นมานั้นจะเป็นขึ้นมาในเวลาที่จิตสงบนั่นแหละเมื่อเราเห็นผลปรากฏอย่างชัดเจนเช่นนี้แล้วในขณะเดียวกันเราก็ทราบโทษแห่งความฟุ้งซ่านของจิตที่หาความสงบตัวไม่ได้เลยและเห็นคุณแห่งการทำความสงบใจจนถึงกับใจมีความสงบร่มเย็นภายในตนและรู้ได้ชัดว่านี้คือจิตของจิตอันเป็นตัวผู้รู้แท้นั่นคือร่างกายส่วนต่างๆเริ่มทราบเรื่องจิตเรื่องร่างกายว่าเป็นคนได้สิ่งได้อย่างตั้งแต่จิตเริ่มมีความสงบเป็นต้นไปนี่วิธีทำใจให้มีความสุขทำใจให้สงบต้องอาศัยวิธีการตั้งที่ท่านสอนไว้แล้วนั้นเป็นวิธีการที่ท่านเคยทำโดยถูกต้องและได้ผลมาแล้วทั้งนั้นจึงได้นำวิธีการนี้มาสอนพวกเราเราให้พยายามทำอย่างนั้นจิตเมื่อได้รับความสงบสุขขึ้นภายในตัวหากว่าเราไม่เคยได้ปรากฏเช่นนั้นมาก่อนเลยจะมีความตื่นเต้นไม่น้อยจนถึงกับว่าเป็นการรบกวนความสงบนั้นให้ถอนตัวออกมาสู่ปกติจิตธรรมนาไปเสียก็ได้เพราะเป็นสิ่งที่แปลกประหลาดมากกว่าความสงบกว่าความสุขอื่นใดหากได้ปรากฏเช่นนั้นแล้วแม้ในวาระต่อไปจะได้ปรากฏผลเช่นดังที่เคยเป็นมาแล้วก็ตามแต่ความเชื่ออันแน่นหนามั่นคงในผลที่เคยปรากฏแล้วแต่ผ่านไปแล้วนั้นจะไม่มีวันเสื่อมคลายเลยมีแต่ความแน่วแน่และความตั้งหน้าตั้งตาพยายามจะทำให้เป็นเช่นนั้นเสมอไปหรือยิ่งกว่านั้นเรื่อยไปจิต จึงเป็นของสำคัญในเมื่อเราได้อบรมจนถึงขั้นสงบเห็นจิตอย่างชัดเจนว่านี้คือจิตว่านั้นคือส่วนต่างๆของร่างกายเช่นเดียวกับเรานำวัตถุลงใส่ในภาชนะอันใดก็ตามภาชนะนั้นเป็นอันหนึ่งวัตถุที่ใส่ในภาชนะนั้นเป็นอันหนึ่งไม่ใช่อันเดียวกันแต่เป็นแต่เพียงอาศัยกันอยู่เท่านั้นจิตกับร่างกายก็ไม่ใช่อันเดียวกันเป็นแต่อาศัยร่างกายและรับเป็นผู้รับผิดชอบในร่างกายส่วนต่างๆเท่านั้นนี่ขั้นอบรมเบื้องต้นเป็นอย่างนี้ให้พากันพยายามทำการฝึกฝนอบรมจิตตัวพยศตัวขันนองเนี่ยฝึกได้มากได้น้อยก็แสดงผลให้เห็นประจักษ์ภายในใจของเราจิตดวงนี้แหละที่จะพาไปรับความทุกข์ความลำบากก็ดีพาได้รับความสุขความสบายไปเป็นลำดับก็ดีเพราะการอบรมและไม่ได้อบรมต่างกันจิตที่ปล่อยไปตามบุญตามกรรมเฉพาะอย่างยิ่งผู้ไม่เคยสนใจกับศาสนาการธรรมะเป็นเครื่องอบรมจิตใจเลยนั้นจะหาความสงบร่มเย็นไม่ได้เลยภายในจิตใจตื่นขึ้นมาแต่แล้วเมื่อละวันละปีละเดือนนี้ตั้งแต่ความรุ่มร้อนคุ้มอกคุ้มใจอยู่ตลอดเวลาหาที่ปลงวางไม่ได้เพราะไม่รู้วิธีปลง

0: การเรียนวิชาทางด้านธรรมะการอบรมจิตใจด้วยจิตตภาวนาและด้วยเหตุด้วยผลนี้เป็นหนทางที่จะปรงจิตใจลงได้ในเวลาจำเป็นได้เป็นอย่างดีเราจะเห็นได้ในวงผู้ปฏิบัติจิตใจที่ได้เป็นหลักเป็นเกณฑ์แล้วเช่นคิดอ่านหน้าที่การงานเรื่องนั้นเรื่องนี้เกิดความวุ่นภายในจิตใจรู้สึกจิตใจมีความเหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้าก็เข้าพักจิตคือพักเป็นความสงบเสียในสมาธิไม่ต้องคิดปรุงแต่งกับเรื่องกับราวอะไรต่อไปจิตก็ปล่อยวางงานนั้นเข้ามาสู่ความสงบแล้วเย็นสบายหายกังวลทุกแง่ทุกมุมเหลือแต่ความสุขอันสุขุมเต็มอยู่ภายในจิตใจเมื่อถอนขึ้นมาแล้วก็ควรแก่การแก่งานการคิดอ่านแต่จองอะไรได้อีกนะนี่คือมีที่ปลงพวกเราที่ไม่ได้หลักได้เกณฑ์และไม่เคยภาวนานั้นหาที่ปลงไม่ได้เวลาทุกข์ก็ต้องจมนอนจมกันอยู่ในทุกข์เวลาสุขนั้นมีน้อยสุขประเดี๋ยวประดาวก็มีแต่เรื่องความทุกข์ความทุกข์นี้รู้สึกว่าเป็นพื้นฐานของจิตจริงๆจนไม่อยากจะเชื่อว่าความสุขในใจนั้นมีอยู่กับผู้ใดเลยเนื่องจากตนเองไม่เคยปรากฏความสุขภายในจิตใจพอจะเป็นสักขีพยานให้ทราบเรื่องของผู้อื่นได้เนื่องจากความร้อนร้อนอยู่ทั้งวันทั้งคืนการเป็นทั้งนี้เพราะเราหาที่ปลงวางไม่ได้เราไม่รู้วิธีปลงวางจิตใจลงสู่ความสงบเย็นใจเรียกว่าพักผ่อนหย่อนใจจึงต้องอาศัยการภาวนาพักสงบใจหรือบางทีเกิดอารมณ์ร้อนมาเพราะเหตุใดก็ตามเราพยายามยับยั้งจิตของเราให้เข้าสู่ความสงบเสียเช่นเดียวกับเวลาเดินเรือในทะเลเมื่อลมจัดก็ต้องถอดสมอเรือนี่เมื่ออารมณ์มันเข้ามามันเกิดขึ้นมากยุ่งจัดภายในจิตใจเราก็ถอดสมอเสียด้วยความสงบใจก็สบายไปในเบื้องต้นเป็นอย่างนี้ลำดับต่อไปพระพุทธเจ้าท่านสอนไว้ถึง3ขั้นสมาธิปริคาวิตาปัญญามหัพพลาโหติมหานิสังสาสมาธิอันปัญญาอบรมแล้วย่อมมีผลมากมีอานิสงส์มากปัญญาปริภาวิตังจิตตังสัมมาเดวะอาสเวหิมุจติปัญจิตอันปัญญาอบรมแล้วย่อมหลุดพ้นจากกิเลสทั้งปวงโดยชอบนะเป็นขั้นๆเพราะฉะนั้นเมื่อจิตมีความสงบร่มเย็นพอมีหลักมีฐานมีที่พักมีที่จอดแวะให้เป็นความผาสุกเย็นใจแล้วก็ออกทำงานเพื่อรื้อเพื่อถอนขวากน้ำที่ทิ่มแทงจิตใจด้วยอุปาทานความยึดมั่นถือมั่นเพราะความสำคัญผิดนั้นออกด้วยปัญญาโดยลำดับลำดับพิจารณาธาตุขันธ์ให้เห็นตามความจริงของมันความจริงของธาตุขันธ์แท้ๆแล้วร่างกายทุกส่วนไม่ว่าของใครก็ตามเป็นส่วนผสมมีอนิจจังทุกขังอนัตตาเต็มอยู่กับตัวของมันแต่ละอย่างละอย่างเหมือนกันหมดคำว่าทุกขังก็คือทุกมันขังเราฮะไม่ใช่เราขังทุกเหมือนอยู่ในเรือนจำมันน่ะร่างกายอันนี้เป็นเหมือนเรือนจำทุกก็ทุกภายในร่างกายอันนี้จะหลีกหนีไปไหนปลีกตัวไปไหนก็ไม่ได้มันยิ่งกว่าติดคุกติดตารางซะอีกทุกเกิดมากน้อยก็เกิดขึ้นภายในกายในใจเราก็ต้องยอมรับเพราะหาทางแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือหลีกเว้นกันไม่ได้ก็ต้องยอมรับเฉพาะร่างกายนั้นแม้พระอรหันต์ท่านก็มีทุกข์เป็นทุกข์ได้เหมือนกันเป็นแต่เพียงว่าทุกข์เหล่านี้ไม่สามารถจะครอบงำจิตของท่านได้เหมือนใจปุถุชนทั้งหลายซึ่งอยู่ใต้อำนาจของทุกขเวทนาทุกระยะไปส่วนใจท่านไม่มีทุกข์เลยเราจึงต้องอาศัยปัญญาพินิจพิจารณาถึงธาตุขันธ์ แยกออกเป็นชิ้นเป็นส่วนนี่เรียกว่าปัญญาพิจารณาถึงเรื่องอนิจจังก็เต็มตัวคือก้อนอนิจจังทุกขังก็ขังกันอยู่นี้ตั้งแต่วันเกิดมาจนกระทั่งถึงวันตายมันเป็นทุกขังอยู่ตลอดเวลาไอ้ส่วนทุกขังอันนี้น้อยเต็มทีไอ้ทุกขังมันสักว่าจะพูด 99% นะทุกขังมันมีน้อยมากไม่คุ้มกันเลยอนัตตาเรามาจับจองเอาว่านั้นเป็นเรานี้เป็นของเราอวัยวะทุกส่วนเราถือว่าเป็นเราเป็นของเราทั้งๆที่สิ่งเหล่านี้หาตัวหาตนพอที่จะเป็นตนเป็นตัวไม่ได้ตามหลักความจริงไม่มีหลักความจริงแล้วไม่มีอะไรสัตว์บุคคลไม่มีอยู่ในธาตุสี่ดินน้ำลมไฟอันนี้แต่เราก็ประเสริฐสรรปั้นดอขึ้นมาเพราะความยอมรับที่เรศที่มันหลอกเราอันนี้เป็นเรานี่เป็นของเรานั่นเป็นแขนเป็นขาเป็นหูเป็นตาเป็นอวัยวะน้อยใหญ่ของเรามันถือเองโดยหลักธรรมชาติเพราะกิเลสพาให้ถือเราจึงลืมว่าสิ่งนี้เป็นอนิจจังทุกขังทุกขังหน้าตาไปเสียกลับไปถือเอาสิ่งที่ไม่ใช่ความจริงอันนี้คือเรานี่คือของเราเมื่ออะไรเข้ามาสัมผัสหรือแต่ต้องบ้างเล็กน้อยก็เกิดความเสียอกเสียใจในสิ่งที่เราไม่พึงปรารถนาหากเราได้เปิดทางให้เห็นความจริงด้วยปัญญาโดยชัดเจนทุกข์จะเกิดขึ้นภายในร่างกายก็เป็นความจริงอันหนึ่งเมื่อมันทนไม่ไหวมันก็แตกของมันไปใจเป็นผู้รู้รอบขอบคิดแล้วไม่เสียใจเวลาทุกข์เกิดขึ้นภายในร่างกายมากน้อยไม่มีความสะทกสะท้านหวั่นไหวไม่มีความเสียอกเสียใจก็ไม่สร้างทุกข์ขึ้นภายในใจอีกขั้นหนึ่งใจก็เป็นจบเมื่อทนไม่ไหวแล้วก็ปล่อยให้ไปตามสภาพความจริงของมันเสียจิตผู้ที่มีความบริสุทธิ์พอถอดถอนเครื่องยึดมั่นถือมั่นออกหมดแล้วก็ไปอย่างสบายหายห่วงเช่นพระพุทธเจ้าและสาวกท่านนิพพานเป็นต้นนี่คือท่านผู้รู้จริงเห็นจริงนี่เรียกว่าปัญญาให้พิจารณาแยกแยะอย่างนี้สำหรับผู้ปฏิบัติเพื่อให้เข้าใจวิธีการแยกแยะธาตุขันธ์สมาธิปัญญาเนี่ยออกจากนั้นก็วิมุตติหลุดพ้นหลุดพ้นที่ใจนี่แหละไม่ได้หลุดพ้นที่ไหนใจถูกจำจองไว้เหมือนนักโทษการปลดเปลื้องสิ่งจำจองทั้งหลายออกจากใจจึงเรียกว่าพ้นทุกข์เพราะความจำจองนั้นเป็นเครื่องก่อให้เกิดความทุกข์ทั้งหมดเมื่อเครื่องจำจองออกจากจิตใจหมดแล้วเครื่องก่อควรให้เป็นทุกข์ก็ไม่มีทุกข์ก็ดับไปเรียกว่าพ้นทุกข์พ้นกันที่นี่เองศาสนธรรมเป็นสมบัติของทุกคนพระพุทธเจ้าประทานไว้แล้วด้วยพระเมตตาแก่สัตว์โลกทั่วๆไปไม่เฉพาะผู้หนึ่งผู้ใดจะเป็นเจ้าของของศาสนาแต่ผู้เดียวแต่ผู้ใดประพฤติปฏิบัติตามหลักธรรมของพระพุทธเจ้าผลที่จะพึงได้รับผู้นั้นมีสิทธิจะได้รับตามการประพฤติปฏิบัติของตนมากน้อยนั่นก็กลายเป็นสมบัติของตนไปพากันเข้าใจอย่างนี้และถือว่าศาสนากับตนนั้นน่ะเป็นความจำเป็นต่อกันอยู่ตลอดไปเมื่อยังมีชีวิตอยู่เพราะเราต้องการความสุขการที่จะให้ความสุขเป็นที่พึงพอใจก็เพราะอำนาจธรรมทั้งฝ่ายเหตุฝ่ายผลฝ่ายเหตุคือการบำเพ็ญคุณงามความดีทั้งหลายฝ่ายผลคือความสุขกายสบายใจในภพชาติต่างๆคนมีบุญไปเกิดที่ไหนย่อมเป็นคนบุญทั้งนั้นมีความสุขคนมีบาปไปเกิดอยู่หรืออยู่ที่ไหนมีแต่ความทุกข์ร้อนแม้จะไปต้นของเงินเข้ามาได้เป็นล้านๆก็ตามเราอยากเข้าใจว่าผู้นั้นจะมีความสุขกองทุกข์เต็มหัวใจมันอยู่ตลอดเวลานอนก็ไม่หลับกลัวเขาจะมามัดคอไปแล้วสิเพราะสร้างขวากสร้างน้ำก่อฟืนก่อไฟขึ้นเผาตัวเองเงินล้านมีความหมายอะไรเงินล้านไม่ได้มีความหมายเท่าตัวของบุคคลเพ ราะฉะนั้นเมื่อเอาตัวของบุคคลที่มีคุณค่ามากไปสร้างความชั่วช้าลามกให้เป็นปืนเป็นไฟขึ้นมาเผาตัวจึงจัดว่าเป็นคนที่โง่บัดฟกที่สุดการสร้างตัวด้วยคุณงามความดีบำรุงรักษาตัวด้วยคุณงามความดีการทำมาหาเลี้ยงชีพเป็นสิ่งชอบทำสำหรับตัวนั่นคือคนฉลาดจะมีมากน้อยเพียงไรสมบัตินั้นเป็นของตนแท้โดยหลักสมมติไม่ได้เป็นกาฝากพอมาติดอยู่กับต้นแล้วก็เกิดเป็นดอกเป็นใบเป็นผลของตนขึ้นมาแต่ต้องดูดซึมเอาต้นไม้กิ่งไม้นั้นๆเป็นอาหารของตนเรื่องความชั่วเมื่อสร้างแล้วมันก็มาเป็นกาฝากอย่างนี้สมบัติได้มาก็เป็นกาฝากมาดูดซึมเอาความดีความชอบของเราที่เคยมีอยู่บ้างภายในจิตหายไปหมดไม่มีอะไรเหลือพอเหลือแต่ร่างกระดูกเกิดประโยชน์อะไรมนุษย์เราแล้วเวลาทำเช่นนั้นแล้วก็ไม่ใช่จะเกิดทุกข์เฉพาะในปัจจุบันชาตินี้ในภพชาติต่อไปก็ยิ่งจะรับความทุกข์ลำบากมากที่สุดเพราะกรรมนั้นตามพบหลานพระพุทธเจ้าผู้ทรงรู้รอบขอบคิดทุกอย่างจึงสอนพวกเราให้ได้ทราบว่าบุญเป็นอย่างไรบาปเป็นอย่างไรบุญมีบาปมีนรกมีสวรรค์มีตามหลักธรรมชาติมีอย่างนั้นไม่ว่าพระพุทธเจ้าพระองค์ใดมาสั่งสอนสัตว์โลกจะต้องสั่งสอนตามสิ่งที่มีอยู่เป็นอยู่ตามหลักธรรมชาติของมันให้โลกทั้งหลายได้ทราบทั่วกันเพราะโลกสัตว์โลกเป็นพวกจำพวกมืดบอดสิ่งมีอยู่ก็มองไม่เห็นไม่ได้ยินแล้วก็โดนเอาโดนเอาเมื่อได้รับพระโอวาทคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าคลายเกิดความเชื่อความสงสัยพยายามแบกว่าสิ่งที่ควรหลบหลีกปลีกตัวไม่พูดไม่ทำก็ไม่พูดไม่ทำสิ่งใดที่เป็นผลเป็นประโยชน์เป็นสิริมงคลแก่ตนและผู้อื่นก็พยายามค้นขวายสิ่งนั้นขึ้นมาก็เป็นบุญขึ้นมาภายในใจคนบุญย่อมไปเจอสถานที่เป็นบุญสถานที่มีความร่มเย็นเป็นสุขคนบาปย่อมจะไปเจอในสิ่งที่เกิดความเดือดร้อนวุ่นวายไม่ว่าจะพบกำเนิดใดแดนใดสถานที่ใดขึ้นชื่อว่าเป็นของไม่ดีแล้วจะเป็นสถานที่อยู่ของคนบาปหนาสาหัสทั้งนั้นสวรรค์เป็นต้นพระนิพพานเป็นที่สุดนี่เป็นที่อยู่ของคนมีบุญตามขั้นตามภูมิแห่งบุญผู้นั้นโดยลำดับจนกระทั่งถึงผู้มีบุญอันยอดเยี่ยมก็ก้าวเข้าสู่นิพพานได้เนี่ยเรานับว่าดีเกิดมาในถ้ำกลางแห่งพระพุทธศาสนาได้เป็นมนุษย์ทั้งคนซึ่งสัตว์ไม่มีโอกาสจะเป็นได้อย่างเรามีจำนวนมากยิ่งกว่ามนุษย์หลายร้อยเท่าพันทวีเขาไม่มีโอกาสจะได้เกิดเป็นมนุษย์และได้พบพระพุทธศาสนาอย่างพวกเรานี่เราได้พบพระพุทธศาสนาแล้วและได้ประพฤติปฏิบัติตนยอมเป็นทาสพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์เป็นพุทธบริษัทคือลูกท่าเหล่ากอของพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์จงบำเพ็ญตนให้เป็นไปเพื่อความสวัสดีมงคลในชีวิตจิตใจที่กำลังครองตัวอยู่นี้จะไม่เสียท่าเสียทีตายเมื่อไรก็ตามเถอะคนบุญตายก็เหมือนกับถ่ายภาพใหม่หรือเปลี่ยนเสื้อชนิดนี้สวมใส่เสื้อชนิดอื่นซึ่งมีคุณค่ายิ่งกว่านี้ขึ้นไปเป็นลำดับลำดับจนกระทั่งถึงผ่านพ้นไปได้เพราะความดีความดีสามารถส่งคนผู้ปฏิบัติบำเพ็ญให้ถึงซึ่งความพ้นทุกข์ดังพระพุทธเจ้าก็ทรงสร้างคุณงามความดีมามากต่อมากจนได้ถึงความพ้นทุกข์เพราะอำนาจแห่งความดีทั้งหลายคนไม่ได้พ้นทุกข์เพราะการสร้างบาปทำกรรมแต่พ้นทุกข์มีความสงบสุขได้เพราะการสร้างคุณงามความดีอันเกิดผลขึ้นมาที่เรียกว่าบุญคือความสุขคนเราที่มีความสุขไม่ว่าจะอยู่ในสถานที่ใดก็มีสุขทั้งนั้นคนที่มีความสุขความสบายอยู่แล้วภายในตัว ก็ไม่ระเหยเร่ร่อนไม่ดีเดือดร้อนวุ่นวายสะสั่งละสายพอที่จะย้ายบ้านย้ายเรือนไปอยู่บ้านนั้นเมืองนี้โดยคิดว่าทางโน้นจะสมบูรณ์ภูมิสุขยิ่งกว่าทางนี้คือคนที่สมบูรณ์ด้วยความสุขความสบายย่อมไม่คิดย้ายบ้านย้ายเรือนจะไปอยู่ที่ไหนเราที่เป็นคนบุญก็เหมือนกันกับผู้มีทรัพย์สมบัติภายนอกพอใช้พอสอยอยู่แล้วนั้นเขาไม่จำเป็นที่จะต้องเหเร่ร่อนไปปลูกบ้านสร้างเรือนที่นู่นที่นี่ให้ยุ่งเปล่าๆคนที่มีบุญก็มีความร่มเย็นเป็นสุขจะเกิดชาติใดพบใดกำเนิดอะไรความว่าบุญก็คือของผู้นั้นย่อมมีความสุขอยู่โดยลำหนักเราสร้างไว้ให้มากอย่าลดละคุณงามความดีพระพุทธเจ้าได้ประทานไว้แล้วพระโอวาทอันนี้หาค่าไม่ได้เลิศโลกก็คือคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าทั้งฝ่ายเหตุคือวิธีดำเนินทั้งฝ่ายผลคือสิ่งที่จะพึงรับเสวยจากการประพฤติชอบด้วยกายวาจาใจของตนการแสดงธรรมก็เห็นว่าสมควรจึงขอยุติเพียงเท่านี
1: ้ท่านผู้ฟังครับที่ท่านได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนเมื่อวันที่16เดือนกันยายนพุทธศักราช2521ในโอกาสเทศนาอบรมภาวนาในรายการธรรมปฏิบัติช่วงที่1ครับท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างกวัฏบรกัตยราชนารีทำการส่งกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 103.25 เมกะเฮิรตซ์ประเภทวิทยุบริการสาธารณะจากเลขที่309/1หมู่ที่1ตำบลบ้านตาดอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีไปยังสถานีวิทยุในเครือข่ายเสียงธรรม119สถานีทั่วประเทศดำเนินรายการโดยนายโอรานตรังคานุกูลกิจท่านสามารถแจ้งผลการรับฟังได้ที่หมายเลขโทรศัพท์093489111 13

พิพิธภัณฑ์ธรรมเจดีย์พระธรรมวิสุทธิมงคลประกอบไปด้วย3อาคารคือ 1. พระธาตุเจดีย์เป็นตถาปัตยกรรมไทยผสมผสานศิลปะล้านช้างรูปทรงระฆัง8เหลี่ยมปลียอดโลหะทองแดงปิดด้วยทองคำบริสุทธิ์ 96.70% ส่วนบนที่ระดับสูง33เมตรประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุพระอรหันตธาตุและอธิธาตุขององค์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนและซุ้มทิศยอดประกอบเจดีย์4ทิศเป็นที่ประดิษฐานพระพุทธรูปทองคำพระพุทธรูปเงินพระพุทธรูปพิงโกและพระพุทธรูปแก้วสารพัดนึกหินจุยเกียตอนกลางพระธาตุเจดีย์เป็นห้องโถงประดิษฐานบุษบกทองคำภายในบรรจุพระรัตนเจดีย์และอัฐิธาตุขององค์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนใต้พื้นหินอ่อนรองรับบุษบกทองคำประดิษฐานแท่นบรรจุศิลาพระฤกษ์โดยสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตบรขัตติยราชนารีเสด็จทรงวางศิลาเมื่อวันที่30เดือนมกราคมพุทธศักราช2556 2. พระวิหารเป็นสถาปัตยกรรมไทยผสมผสานศิลปะล้านช้างภายในประดิษฐานพระพุทธรูปนามพระพุทธวิสุทธิมงคลศาสดาเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์นฤมิตรถัดลงมาเป็นรูปเหมือนหลวงปู่เสากันตะสีโลหลวงปู่มั่นภูริทัตโตและองค์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโน 3. พิพิธภัณฑ์เป็นสถาปัตยกรรมไทยร่วมสมัยเป็นสถานที่แสดงประวัติปฏิบัติธรรมเทศนาคติธรรมคำสอนขององค์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนณโถงกลางประดิษฐานรูปเหมือนองค์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนแกะสลักจากหินอ่อนไว้คาราราขนาด 1.5 เท่าบนฐานหินโรดเบโรนาขนาด 2×2×2 เมตรฐานด้านหน้าจารึกคำสอนเป็นภาษาอังกฤษและภาษาจีนส่วนด้านหลังเป็นประวัติย่อการก่อสร้างพิพิธภัณฑ์ธรรมเจดีย์มีห้องจัดแสดง6ห้อง 1. ธรรมะของพระพุทธเจ้า 2. จากกตัญญูมีสัจจะสู่ร่มกาสาวพัสตร์ 3. จากปริยัติมุ่งมั่นเพียรพยายามสู่การปฏิบัติ 4. เมตตาอบรมสั่งสอน 5. บารมีหลวงตาช่วยชาติ 6. ละสังขารพุทธบริษัท 4. สามัคคีบูชาอาคารพระวิหารและพระเจดีย์สามารถเข้าชมได้ทุกวันเวลา 8:30 นถึง 16:30 นอาคารพิพิธภัณฑ์จะปิดทุกวันจันทร์สามารถเข้าชมได้วันละ6รอบรอบละไม่เกิน30คนรอบเช้าเวลา 9:30 น 10.00 น 10:30 นรอบบ่ายเวลา 13.30 นเวลา 14.00 นเวลา 14.30 นการเข้าชมเป็นหมู่คณะกรุณาแจ้งล่วงหน้าก่อน3วันทำการโดยทำหนังสือขอเข้าชมแจ้งผ่านทางช่องทางโทรศัพท์หมายเลข093-111-9628 093-111-9629 และทาง ID Line JD CHEDI หรือทางอีเมลjdluangta@gmail.com jedeelungta@gmail.com การเข้าชมไม่มีค่าใช้จ่ายหลังจากโทรจองแล้วควรมาก่อนเวลา30นาทีก่อนเข้าชมพิพิธภัณฑ์ต้องแสดงหลักฐานการฉีดวัคซีนก่อนโดยควรฉีดวัคซีนอย่างน้อย2เข็มข้อพึงปฏิบัติในการเข้าชมห้ามจับต้องวัตถุจัดแสดงห้ามไลฟ์สดการเข้าชมพิพิธภัณฑ์อนุญาตให้ถ่ายภาพนิ่งได้แต่ไม่ควรเปิดแฟลชเพราะจะรบกวนผู้เข้าชมด้วยกันไม่อนุญาตให้ถ่ายวิดีโอหากต้องการถ่ายวิดีโอต้องทำหนังสือขอก่อนล่วงหน้า3วันเพื่อพิจารณาตามความเหมาะสมกรุณาปิดเสียงเครื่องมือสื่อสารทุกชนิดขอความกรุณาอย่าส่งเสียงดังอาคารพิพิธภัณฑ์อาเรนหากเข้าชมควรพกเสื้อกันหนาวมาด้วยห้ามบินโดรนหรือเก็บภาพด้วยโดรน
ถ่ายภาพในบริเวณเขตพิพิธภัณฑ์ธรรมเจดีย์ห้ามนำอาหารและเครื่องดื่มเข้าด้านในพิพิธภัณฑ์ห้ามนำสัตว์เลี้ยงทุกชนิดเข้าห้ามสูบบุหรี่บริเวณโดยรอบพิพิธภัณฑ์ธรรมเจดีย์กรุณาแต่งกายให้สุภาพงดกางเกงขาสั้นทั้งหญิงและชายไม่อนุญาตให้ถ่ายภาพพรีเวดดิ้งภาพรับปริญญาหรือร่ายรำในบริเวณพิพิธภัณฑ์ธรรมเจดีย์ท่านสามารถร่วมบริจาคเพื่อบำรุงรักษาพระเจดีย์พระวิหารพิพิธภัณฑ์ได้ที่ธนาคารไทยพาณิชย์สาขาจังหวัดอุดรธานีเลขที่บัญชี721-240-3559จึงเรียนมาเพื่อทราบโดยทั่วกันครับ

0: อานิสงส์ของกุศลบุญทานนี้จะช่วยประคองชีวิตในปัจจุบันควบคู่กับศีลธรรมไปรอเจ้าของอยู่เมื่อสิ้นชีวิตแล้วและจะพาไปเกิดในครอบครัวที่มีฐานะโดยประมาณที่ทำไว้คติธรรมของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนวัดป่าบ้านตาลอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานี
1: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนลำดับจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการภาษาธรรมท่านจะได้รับฟังพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนเมื่อวันที่15เดือนเมษายนพุทธศักราช2550มีชื่อกันเทศว่าธรรมของท่านผู้สิ้นกิเลสสอนโลกไม่มีผิดขอเชิญท่านรับฟังครับ
2: เนี่ยมาอะไรมาอยู่เรื่อยกินตลอดตอนนึงเท่ากับเงินไทยเท่าไหร่ทุกวันตอนนึงกับเงินไทย
3: ประมาณตอนนี้เหลือ35บาทครับประมาณ3
2: มันเป็นอะไรแล้วเที่ยวเงินไทยแล้วมีส่วนได้ส่วนเสียอะไรกันบ้างล่ะ
3: ตอนนี้เงินไทยแข็งขึ้นค่าขึ้นครับก็เลยมันลดลงมาเรื่อยจาก40บาทต้นลงมาเหลือ35บาท
2: ครับเอาไว้นั่นแหละวันนี้เรามีธุระอะไรบ้างวันนี้นั้นเรามีธุระอะไร
3: มีธุระที่ไหนบ้างมีธุระว่าง
4: หลวงตาจะไปที่ไหนคะ
3: ไปหลวงปู่ไปหลวงป
2: ู่เ
3: หรอไปหลวงปู่ป่าไปตา
2: บ่าย
4: สอง
2: ก็
4: พ
2: ันตาแล้วมีคนนำไหมล่ะ
4: มีเจ้าพันตาเมื่อคืนเขาไปดูแล้วเลย
2: ค่ะบ่ายโมงออกจากนี่นะบ่ายโมงออกจากนี่พอดี
3: ได้
2: บ่ายโมงออก
3: ถวายรายเดือนครับ 4,000 บาทครับ
2: พอใจพอใจ
4: 2บาทอยู่ห้าง
3: ค่ะไหวทอง2บาทครับ
2: ทอง
3: ทองคำหนัก2บาทครับ
2: พอใจพอใจไปวันนี้จะไปเจอบ้านตุ๊กตาหรือเปล่าวันนี
3: ้ครับบ้านตุ๊กตาครับ
2: ไปมั่ว
3: ไป2โมงที่บ้านครับ
2: เรากล่าวว่าบ่ายโมงออกจากนี
3: ่ครับ
2: หมาเนี่ยจะเพิ่งซื้อเอามาท่านพึ่งเอาหมามานี่เอง2ตัวนี่เวลาเรากลับไปก็เอาขึ้นมันอะไรก็ไม่รู้ไปอยู่ดอนเอาไปเห็นเราเล่นกับหมาไปไหนเอาหมาติดตามไปเลยไปอยู่ดอนก็เอาไปจากเมืองต้นไปอยู่ดอนมีกับหมาสองตัวแล้วท้ายพึ่งกันด้วยนะมานี่กับหมาอยู่สองตัวก็ท้ายพึ่งกันด้วย
3: โยนหมด
2: ถวายของแล้วถวายมาจะให้พรเนี่ยได้เวลาแล้วแค่กระตาแล้วแหละมันมากกว่าได้ไหวคือเรื่องจริงกระตาไปชั่วเอาดีไอ้นี่นี่เอาไปจะแปดโลแล้วจัดอาหารสามเช้านี้คนเช้าวันที่13 14 15พอๆกันคนมากหรือไม่มากดูเอาศาลานี่ยกเป็นสำรับเลยขึ้นไปนอนกองกันอยู่บนนี่มันมากกว่ามากนะคนแล้วให้พรเนี่ยพรพระหิวข้าวรู้ไหมล่ะเนี่ยเวลาหิวข้าวมันฆ่าคนได้นะ
3: ทองคำหนัก5บาทครับ
2: พอใจ
3: ไ อยู่นี่นี่นี่ครับใส่นี่ทองสี่
2: ก็พอใจพอใจทองคำหนัก5บาทพอใจพอใจอย่ากราบอย่ากราบอย่ากราบ
3: อ
2: ย่าให้ไหว้แล้วออกไหว้แล้วออก
3: กราบไหว้แล้วออก
2: คนมันหนาวแน
3: ่
2: นเอากราบแล้วไหว้แล้วออกไหว้แล้วออก
4: เย็น
2: นี้
4: หน
2: ู
4: ขออน
2: ุ
4: ญาตเอาหนังสือหลวงพ่อพุธมาแจกได้ไหมคะ
2: แจกไหน
4: แจกในนี้ค่ะแจกพวกที
2: ่
4: มาปฏ
2: ิ
4: บ
2: ั
4: ติ มามาฟ
2: ัง
4: เทศน์นะคะ
2: หนังสือท่านแจกเองแจกเอง
4: อะไรนะคะ
2: หนังสือท่านแจกเองแจกเอง
4: เทศน์เองค่ะหนังสือขอเทศน์ที่ท่านเทศน์เอง
2: เดี๋ยวเอา
4: แจกเองค่ะเดี๋ยวเย็นนี้ใครมา
2: เดี๋ยวเขาอยู่ไปทำเดี๋ยวเอาที่อยู่ท่านไปออกง่ายไม่ยาก
4: หน
2: ัง
4: สือขอเทศน์เองค่ะ
2: หนู
4: เป็นคนทำเองขอเทศน์เองค่ะ
2: เอาหมดพอ
3: พ
2: อพอพอพอพอไปนี่ตัวนี้ไม่ได้เอาให้ตัวนี้
3: ได้แล้วครับ
2: นี่จับเป็นไหม
3: วางเอาไว้ก่อน
2: เข้ามาไล่แล้วออกมาเนี่ยว่ายออกว่ายออกอย่าตามอย่าตามมาว่าว่ายออกนู่นคนดันเข้ามา
4: วาง เลยคะ
3: ไหวทองสองคนไหวสี่บาทครับ
2: เออเข้าใจอย่าตามอย่าตามอย่าตามว่ายออกว่ายออกนี่อย่าดันเข้ามาเนี่ยมาว่าว่ายออกว่ายออก
3: มา
2: ว่าว่ายออกมาออกนู่นทำดังก็มา
3: ออกเลยว่ายแล้วออก
2: เมื่อเอาว่ายแล้วออกว่ายแล้วออก
3: บอกจิต
2: คุณลุงเอาแล้วว่ายแล้วว่ายแล้วออกว่ายว่ายแล้วออกว่ายแล้วว่ายแล้วออกเอาว่ายแล้วออกเมื่อเอาว่ายแล้วออก
3: ว
2: ่
3: ายแล้วออก
2: คร
3: ับทองเท่าไหร่ไหวทองห้าบาทครับ
2: ว่าว่าว่าว่าว่าว่าแล้วออกว่าแล้วออกอย่าตามอย่าตามครับเพื่อนดันก็มาว่าว่าแล้วว่าแล้วออกว่าแล้วออก
3: ทำ
2: ผมเออเอาว่าแล้วออกเอาเอาเอาไปคืนเลย
3: อะไร
2: โอ้ยอืมอืมเอาแล้วเข้ามาเข้ามาเข้ามาเข้ามาบ้านแล้วไหว้แล้วออกไหว้แล้วออกอย่าตามผมบอกเรื่องยังฝืนตอนนั้น
3: วางแล้ว
2: เออเอาวางโอ้ต้องทำนี่เยอะ
3: ประมาณ15บาทครับ
2: นี่นะโอ้
3: ทองประมาณ15บาทคร
2: ับ เออพอใจพอใจไปไปเอาเข้ามาเข้ามาเข้ามาเข้ามาว่าแล้วว่าแล้วว่าแล้วหลวงตารับคนทั้งแผ่นดินเป็นยังไงหลวงตาจะแก่รับคนทั้งแผ่นดินพิจารณาที่น่ะลูกขึ้นมีสลบสลายไปเลยเนี่ยแล้วยังมาโก้เสสบายอยู่เหรอเนี่ยเข้ามาเข้ามาไหว้ไหว้แล้วไหว้แล้วออกไหว้แล้วออกเราจะสลบแล้วหน้านี้นะเนี่ยไม่ได้เรื่องได้ราวอะไรสลบกับคนเฉยเข้ามาเข้ามาเข้ามาเข้ามาแล้วไหว้แล้วออกไหว้แล้วออกเออเอาเอานี่ให้เอาให้ให้ไปไปหอบหอบไป
3: หอบหอบห้าสิบตังค์ครับ
2: เออเออเออเออไหวแล้วออกไหวเออไหวแล้วออกไหวแล้วออก
5: คุณนวรัตน์ครองนวกุลจากอุดรถวาย10,000บาททำบุญให้บูชายกฤษดาค่ะต่อไปนี้เป็นโยมมารดาของพระใหม่ที่อยู่ที่วัดแล้วฝันข้อ10,000บาทค่ะ
2: เอาเข้ามาเข้ามา ึงจะ9โมงนั่น
3: ละ2บาทครับ
5: เช็ค2บาท
2: เออว่าได้2บาทได้ครับ2บาทเออพอใจพอใจ
5: จำนวนเง
2: ิ
5: น
2: 16,000
5: เจ้าค่ะ
2: เออๆพอใจพอใจไป 16,000 เออพอใจ
5: แบบพันอย่าพูด
2: ดีเออเอาวาลงเออวาลงเออเออวาลงรับให้รับให้รับให้รับให้เออไปรับให้วางลงวางลงโอ้คนแน่นคนไม่ใช่แน่นเลย
6: มาทำบุญอย่างหลวงตาเขาชื่อคุณใหญ่คุณเนี้ยวคนละ500มหาสารคามนี่ฮะญาติของแย
2: ่เขาคอยฟังอยู่นะ
6: ฟังฟังอยู่
2: เออเอาคอยฟังนะคอยฟังนะเราไปนอนก็จะห้าตื่นแล้วตื่นเมื่อไหร่เราก็จะพูดเองไม่อยากพูดก็เฉยเลยก็นั่นแหละเขาถวายเป็นหมื่นหมื่นแสนแสนอย่างนี้เขาไม่เห็นมากวนว่าเนี่ยนั่นแล้วเอาละเอาไปไปวันนี้เราจะไปอะไรมาเนี่ยเฮ้ยวันนี้ไปอะไรบ้างวันนี้
3: ไปไหน
6: ไปตุ๊กตาครับ
2: เวลาบ่ายโมงครับ
6: บ่ายสองลูกค้าออกบ่ายโมง
2: เออบ่ายโมงออกจากนี
6: ่ไปเช้าก็พักก่อน
2: นี่ก็จะ9โมงแล้ว9โมงแล้วบ่ายโมงออกจากนี้บ่าย2โมงถึงบ้านเขาม
6: าเลยสองคืน
2: วันนี้ก็ไม่ว่างไปคุณมาจากปากน้ำเลยเนี่ยโธ่จะปากน้ำ
5: ลูกศิษย์ลูกหากระโดดขึ้นเรือพระหลวงตาเพื่อไปสว
2: ร
5: รค์ไปน
2: ิ
5: พพานก
2: ัน
5: เจ
2: ้
5: าค
2: ่
5: ะ
2: เออรับไปพอใจรับไปเออรับไปยกไปยกไปนั่น3แล้วเนี่ยฉันผ่านแล้วนี่จะ9โมงแล้วเออนั่งตั้งแต่เช้านี
6: ้แล้วคร
7: ับหลวงตาเจ้าขาศรัทธาญาติโยมทั้งหลายน้องถวายทองคำจำนวน4บาทเจ้าค
2: ่
7: ะ
2: เ
7: หรอ4บาทเจ
2: ้
7: า
2: ค่ะเออพอใจไปเลยไม่ต้องพูดมากมันเรียนบรรยายแล้ว3ชั่วโมงก็ไม่จบเนี่ยพอได้แล้วเราก็บอกพอใจไปเลยไล่เลยวันนี้วันที่15 13 14 15นะวันที่16ยังหยุดเลย
6: หย
2: ุ
6: ดคร
2: ับ
6: หย
2: ุ
6: ดถ
2: ึ
6: ง
2: 17หยุดหลายวันนะ
6: 5วันครับ
2: เหลือ5ว
6: ันยก
2: เหลือยังนะไหนว่าไง
6: เข้าโรงพยาบาลพอดีจังหวะของการเขาเลยหยุดได้หลายวัน
2: เหลือนายกเข้าโรงพยาบาลนายกไหนน่ะ
6: ยกรัฐมนตรีครับ
2: เข้าโรงพยาบาลเหรอ
6: คร
2: ับ
6: อืมเนี่ยหายดีแล้ว
2: ฮะ
6: น
2: ี่
6: ก็
2: แ
6: ล้วครับที่หายดีแล้วครับลูกศิษย์อาจารย์คุย
2: โอ้เข้าใจแล้ว
6: คุยลูกศิษย์หลวงตา
2: เออแล้วเข้าใจแล้วเข้าโรงพยาบาล
6: คร
2: ับ วันนี้ก็ไม่มีสุราอะไรแล้วแล้วตอนบ่ายโมงเดี๋ยวก็จะไปบ้านเขาอีก
6: คร
2: ับ ก็เรียกว่าสละตั้งแต่บ่ายโมงตลอด
5: ว
2: ัน
5: น
2: ี
5: ้ลูกศิษย์ทั้งศาลาถวายพระหลวงตา43,000เศษเจ้าค่ะกันเอง
2: พอใจพอใจพอใจพอใจพอใจระยะนี้ไม่มีว่าตั้งแต่วันที่13 14 15ไม่ว่าจะทำบ่ายไปบ้านเขาก่อนแล้วเขาขั้นเลยลงจะไปแล้วก็ทั้งวันนั่นแหละวันอยู่ตอนบ่ายโมงก็ไปบ้านเขาจะกลับถึงวัดก็ค่ำเมื่อวานไปไหน
6: กลับมาเลี้ยงช้าง
2: เออ
6: ยุธยา
2: เมื่อวานเลี้ยงช้างเอาอาหารให้ช้างพวกมากินนั้นกินแล้วไปอาหารที่เศษเหลือนี่ขนก็ไปโรงช้างหมดเลยไม่ใช่น้อยๆ นะเอาไปส่งให้ที่ไหนให้พอเหลืออย่างเมื่อวานนี้ก็เหลือมากวายพวกกล้วยพวกอ้อยอะไรบ้างนะวาย
6: กล้วยข้าวโพด
2: ข้าวโพด
6: มันลด
2: นั่นแหละเหลือเยอะเมื่อวานเพราะพวกช้างที่มากินนี่หมดแล้วก็มันเหลือขนจากนี้เข้าโรงช้างเลยด้วยเอาละวันนี้ก็ไม่พูดอะไรมากนักหรอกนะเหนื่อยมากอย่าให้พูดมากนักการเล่นการจริงก็เล่นมาแล้วจริงมาแล้วอย่างละนะของกลางก็3วันนี้แล้วนะที่3 4 5วันนี้ไม่พูดอะไรมากนะเพราะเหนื่อยมากนะเราตื่นขึ้นมาวิงเวียนแล้ววันนี้ไม่ทราบเป็นอะไรพอตื่นขึ้นมารู้สึกวิงเวียนแล้วเดินไปวิงเวียนประสาทเป็นยังไงไม่รู้ตั้งแต่เช้ามามันวิงเวียนวันนี้จะไม่พูดอะไรกับพี่น้องทั้งหลายมากแล้วนะเพราะพูดมามากต่อมากแล้วนี่จะไปพักช่วงระยะการจากนั้นก็ไปธุระอีกแล้ววันนี้ก็เรียกว่าทั้งวันตั้งแต่เที่ยงไปแล้วเอาละจากงานต่อละจากนี้จะไปถึงเที่ยงแล้วมีว่างอยู่บ้างนะพอบ่ายพอบ่ายโมงก็เอาละติดกันเรื่อยๆเลยวันนี้วันที่15 16ก็ไปไหนวะวันพุธ
6: ยังไม่มีครับ
2: 17วัดตังค์ทานนะ
6: 17ก็ไม่มี17วัดสังฆทานบ่าย2โมงทีนี้ถ้าถือเว้นเอาไว้เพราะว่าหนังสือพิมพ์ผู้จัดการอ่ะแต่เขายังไม่ได้บอกวันที่แน่นอนมา
2: ไหนว่าไง
6: ผลที่หนังสือพิมพ์ผู้จัดการนะครับ
2: แล้วว่า
6: จองไม่นานแล้วพอดีตอนนี้เขายังไม่บอกมาแสดงว่าเขายังไม่พร้อม17แล้วก็ไป19แล้วครับเก้าก็ไปงานตอนค่ำแต่หลวงย่าแต่หลวงตาพิจารณา
2: ที่ไหน
6: มอมท่านราชการในขาเต่าทวีสันดาวันท่านราชในขาเต่า
2: โอ้โอ้โอ้โอ้โอ้โอ้โ
6: อ
2: ้โอ้โอ้โอ้โอ้โอ้โอ้โอ้โอ้โอ้โอ้โอ้โอ้โ
6: อ
2: ้โอ้โอ้โอ้โอ้โอ้โอ้โอ้โอ้โอ้โอ้โอ้โอ้โอ้โอ้โอ้โอ้โ
6: อ
2: ้โอ้โ
6: อ้
2: โอ้โอ้โอ้โอ้โอ้โอ้โอ้โอ้โอ้โอ้โอ้โอ้โอ้โอ้โอ้โอ้โอ้โอ้โอ้โอ้โอ้โอ้โอ้โอ้โอ้โอ้โอ้โอ้โอ้
6: คร
2: ับเราก็ลืมไปแล้วนะเราก็ไปให้แต่การกลับนั้นตอนไหนเราแล้วแต่ภาพของเราความสะดวกหนึ่งวันที่19หอมหลวงทวีสันระดาวันลูกศิษย์ของเรานั่นแหละเสียไปนี่จะเริ่มเผาวันที่19ตอนทุ่มนะทุ่มครึ่งวัดเทพผมจะวัดเทพ
6: แล้วจะไป21นี่ต้องถือบอกรับนิมนต์ไว้แล้วไม่เป็นทางการไม่รู้บ้านใครไม่ได้ลงรายละเอียด
2: วันที่21
6: 21
2: เออ21
6: หลวงตารับไปแล้ว
2: นั่นที่เราจำไม่ได้นะรับได้จำ
6: เดี๋ยวทำลบกราบเรียนครับ22ห้องประชุมชั้น12อาคารเฉลิมพระเกียรติโรงพยาบาลราชวิถีราชเทวีกรุงเทพ
2: เ
6: น
2: ี่ย
6: แสดงพระธรรมเทศนารับประปาช่วยโลก
2: อ๋อ
6: 22ครับ
2: วันที่22
6: แล้วไป24นะครับบ้านคุณประภัยพอง
2: เออ24
6: ครับตามอัธยาศัย
2: เออ
6: เดี๋ยวนี้ลงไหมวะ
2: 2
6: โมง
2: เนี่ย
6: บ่ายสองโมง
2: ที่วันไหน
6: วันพุทธภัยพร24
2: อ๋อบ่ายสองโมงแล้ววันที่25มี6
6: 25ก็วัดอโศกครับ
2: แล้วมีงานอะไรวันนี
6: ้วัดอโศกงานประจำปี
2: เออนี่เราไปให้แต่เราจะไม่ค้างเลย
6: ไม่ค้างก็ไม่เป็นไร
2: นั่นแหละเราไปถ้ามีอะไรก็พูดกันเสียตะคงเป็นวันที่25วันไป
6: 25ครับ
2: เออไปวันที่25มีอะไรก็พูดเสร็จแล้วกลับเลยไม่ค้างเพราะเคยค้างมาสักเท่าไหร่แล้ววัดโสกลานนั้น 2,500 นะ
6: ครับ
2: มีงานที่เราไปค้างให้ทุกปีปีนี้ไม่ค้าง
6: พี่ผมก็ลูกศิษย์เขาก็ตอนนี้มนไว้ท่านรู้อยู
2: ่ที่หก
6: ตามอัธยาศัย
2: มีอะไรล่ะที่หก
6: เขาต้องถวายทองคำหลวงตา
2: ที่หกนะ
6: คร
2: ับ แต่นั้นไม่แน่นะที่มีเรา
6: ที่เจ็ดถ้าไม่มีอะไรยุ่งยากหลวงตาก็กลับอุดร
2: เห็นแล้วไม่เห็นยากอะไรพอว่างปั๊บแบบปุ๊บเลยเรามันไม่ยากละเรากำหนดอะไรยังไงพอลงตัวแล้วปั๊บปุ๊บเลยแต่อย่างนั้นนี่ก็น่าจะในระหว่างนั้นนะมั้งมันที่26หรืออะไร
6: ไปพักก็วันสองวันแล้วครับ
2: ไป
6: หายเหนื่อย
2: พักอะไรพักมาตั้งแต่วันมาถึงนี่ตั้งแต่วันที่8
6: หมายอย่าให้พักตั้งสองวัน
2: วันที่8มาถึงก็พักมาเลยอันนี้พอเสร็จงานวันที่เท่าไหร่วันที่5ไปวัดโสก็ได
6: ้ที่5ก็ลงตาไปให้แล้วไม่แล้วก็จบแล้วรับ26รับอีกวันหนึ่ง27 28ก็ว่าน
2: ี่คืออาจจะเป็นวันที่27นี่ก็ได้กับอุดร
6: แล้วแต
2: ่พอว่างแล้วกลับเลย
6: กลับผมกลับด้วย
2: แล้วงานเรามันว่างไหมล่ะไม่ได้ว่างนะงานเราไม่มีเลยไม่มีว่างเลย
6: เดือนหน้าไหมครับเดือนหน้าพฤษภาคม
2: เฮ้ย
6: พฤษภาคมครับพฤษภาคมรับนิมนต์ไปแล้วนะครับเดือนพฤษภาคม
2: นิมนต์อะไร
6: เอางานสำคัญวันที่5พฤษภาคม50 16นาฬิกาไปที่โรงสีบัวสมหมายจังหวัดร้อยเอ็ดพักค้างคืน
2: อ๋อเนี่ย
6: ไม่แน่ละครับแน่นอนเหลือ คุณการรับแล้ว
2: ไปพบไปแล้วก็รู้กันเองฟังเหตุฟังผลฮะ
6: วันที่6ก็เขาจะสร้างเจดีย์มหามงคลเจดีย์มหามงคลบัวครับเขียนแล้วก็ขันเช้าแสดงพระธรรมเทศนารับพระตา
2: วัน
6: ช่วยโลกวันที่6
2: วันที่6
6: ที่5ไปแล้วค้างคืน
2: โอ้ค้างคืนวันที่6
6: เสร็จ
2: แล้วกลับนี่ก็อย่างนั้นแหละข้างคืน
6: ครับครับ
2: เอ
6: าอยู่ทำเรียบร้อยเสร็จแล้วกลับเลย
2: นะที่6มีเมษาหรือพฤษภา
6: พฤษภาครับ
2: เออว่าพฤษภาเพราะนั้นเรามันไม่ค่อยว่าง
6: แล้วก็โดดไป14พฤษภาหอประชุมคณะสัตวแพทย์มหาวิทยาลัยขอนแก่นจังหวัดขอนแก
2: ่
6: น
2: ไปเทศกันบ้างนะ
6: ไปเทศรับประทานเทศได้ด้วย
2: อะไรคนแก่นมีเทศมีรู้กี่ครั้งแล้วนะเทศมาอะไรคนแก่นไปหลายครั้งแล้วบางทียังหนุนเราไปเทศอยู่ที่เชียงรายแล้วงานมันแทรกที่มาอะไรคนแก่นต้องย้อนกลับมาไปเทศที่มหาวิทยาลัยคนแก่นแล้วกลับไปขึ้นเครื่องบินไปเทศมาอะไรคนแก่นเสร็จแล้วกลับไปเชียงรายฉะนั้นก็มีเราจำได้เราไม่ลืม
6: นะงานนี้สักครั้งนึง
2: เออคือไปเทศทั้งเชียงรายยังไม่เสร็จโครงการทางนู้นแต่มันมีโครงการแทรกที่มหาลัยขอนแก่นรู้แล้วต้องกลับมาเทศที่นี่พอตอนบ่ายกลับย้อนไปเชียงรายเนี่ยอย่างนั้นก็มี
6: ที่30งานใหญ
2: ่ฮะ
6: วันที่30ศาลาวัดป่าบ้านตาดโยมมารดา
2: เออ
6: 30คร
2: ับ วันที่30อันนี้เราตั้งใจทำบุญกุศลแผ่ส่วนกุศลให้บรรดาสัตว์ทั้งหลายทั่วแดนโลกธาตุโดยถือเอาวันตายของมารดาเราละวันที่30เป็นวันบำเพ็ญกุศลเพื่ออุทิศส่วนกุศลให้แก่บรรดาสัตว์ทั้งหลายทั่วแดนโลกธาตุเอาในวันที่30พฤษภาคมมันจึงมีต่อมาคือเอาเพียงดวงแม่เป็นเหตุเฉย แต่เราจะบำเพ็ญกุศลอันยิ่งใหญ่ต่อโลกทั่วไปหมดวันที่30ทุกกระทั่งยุ่งอะไรนะวันที่30ผมเดือ
6: นนี้ก่อนนะครับเดี๋ยวผมเดือนนี้หลวงตาก็เหนื่อยแล้วครับ
2: เหนื่อยก็เหนื่อยเหนื่อยเหนื่อยมากจ้ะที่30พฤษภาคมไม่ถึงอ่ะที่ชวนเข้าพรรษาก็จะต้องไปต่างมาอุเทศที่ครับพอกลับไปก็เข้าพรรษาทางนู้นเป็นปกติของทุกปีพอต้นเดือนกฤศจิกายนธรรมดาครับมานี่กลับไปกลับไปเข้าพรรษาเราอย่างหนักมากอะทางแนะนำสั่งสอนประชาชนเรียกว่าทั่วประเทศไทยการแค่เสียงว่าการด้วยปากเบาๆนี่มีพอทางวิทยุอีกเรียกว่าทั่วประเทศไทยนั่งออกอินเทอร์เน็ตนั่งไปทั่วโลกอีกนั่นก็น่าจะมีประเทศของเรานะครูอาจารย์ท่านก็ช่วยบ้างเล็กๆน้อยๆไม่มากนะครูอาจารย์ทั้งหลายในลูกศิษย์หลวงปู่มั่นเราเนี่ยท่านจะเทศช่วยบ้างเรียกน้อยแต่ที่ตัวยันเลยก็คือเรายันเลยไปที่ไหนก็เราเทศตลาดอยู่ที่อยู่นี่มาที่แรกก็เทศชื่อนะขั้นต่อมาเขาก็รากมาเทศที่นี่ได้สามคืนเดียวนะพอตกค่ำก็มาเทศที่นี่เขาหาว่ามาฟ้าฝนไม่แน่นอนเนาะว่าฟ้าฝนอาจตกได้เนาะแล้วก็มาเชื่อที่เลือกสามวันแล้วนะมาเชื่อที่สามคืนแล้วเชื่อก็ออกวิธีทั่วประเทศไทยการนี้ยังเชื่อที่ดีกว่าที่นั่นเพราะที่นั่นมันคับแคบพุทธิก็คับแคบเรื่องหน้าพุทธิก็มีต้นไม้บังไปหมดคนที่มานั่งหน้าอยู่ถนนก็มองไม่เห็นแต่เวลามาอยู่ที่นี่เห็นหมดเลยนี่เราก็มาเที่ยวได้สามคืนเลยนะเที่ยวที่นี่ได้สามคืนแล้วถ้าจะเป็นนี้ก็จะเป็นอย่างไรอ่ะมันก็จะมาเที่ยวที่นี่คือการเสี่ยงได้เสี่ยงเสียกับฟ้ากับฝนหรือตอนเย็นกลางคืนมักฝนตกก็เหมือนถ้ามาอยู่ที่นี่แล้วไม่เสี่ยงฝนตกไปเราก็เทศของเราไปอย่างนั้นยี่มาได้สามคืนเนี่ยมาเทศนี่ออกทางวิทยุให้ได้ฟังกันทั่วประเทศไทยเราเทศที่นี่จริงๆเนี่ยมีการช่วยชาติตอนนี้เนี่ยเราก็ไม่เคยคิดว่าเราจะได้เทศมากมายไกลกองมันจะเป็นเองถึงการเวลาที่จะเป็นมันปุ๊บปับขึ้นมาเลยเป็นอย่างการเทศช่วยชาติต้นเหตุก็คือบ้านเมืองของเราทั้งประเทศสภากันย่อมตรงนี่เราจะฟื้นไปเป็นสื่อใหญ่นี่อ้าวอะไรนะที่เริ่มแล้ววัตถุเครื่องช่วยชาติบ้านเมืองก็มีแต่สำคัญได้แก่ธรรมนามธรรมเข้าสู่จิตใจในเวลาออกช่วยชาติธรรมะเทศนาแสดงกระจายไปอันนี้เป็นเรื่องใหญ่โตมากเสียเราเรียนเห็นอย่างนี้แล้วเทศกระจายมาจนกระทั่งทุกวันเทศช่วยชาติบ้านเมืองนี่แล้วว่าวิทยุมันตั้งร้อยกว่าแห่งนั้นมั้ง
6: ร้อยแปดสถานีนะครับ
2: ไม่วิทยุนี่ออกร้อยแปดสถานีทั่วประเทศไทยที่ไหนจำไม่ได้นะแต่ว่า
6: ทั่วหมดแล้วครับ
2: รู้จะทั่วประเทศไทยแล้วนะนี่จะว่าห่างก็สี่สามกันทั้งนั้นเองแล้วก็เทศสุดจีสุดแดงการเทศสอนพี่น้องทั้งหลายช่วยสร้างบ้านเมืองคราวนี้เราไม่มีอะไรข้อสงสัยในธรรมเทศนาที่มาแสดงเหล่านี้ถอดจากหัวใจที่ได้ปฏิบัติมามากน้อยเป็นที่แน่ใจต่อตัวเองแล้วถอดออกจากความแน่ใจจึงไม่สงสัยว่าพิจักอีกไปเรื่องอันหนึ่งที่เราแน่ใจการศึกษาเราเรียนมาผู้เรียนสาธุนะคือมันไม่ค่อยแน่นอนเป็นความจดความจำผิดพลาดหลงลืมไปแต่ธรรมะที่ออกจากภาคปฏิบัติทั้งรู้เห็นด้วย ทั้งเป็นสมบัติของตนด้วยนะพอเกิดขึ้นปั๊บรู้เห็นประจักษ์ใจแล้วก็เป็นสมบัติของตนท่านถือฉันใดไปเลยมันต่างกันนะความรู้ที่เราจดจำการพูดทางนี้นี่ถ้าหากว่าเราไม่ได้เรียนมานี่เขาจะดูถูกหมดโคตรแท้หลวงตาบัวเนี่ยอีตาบัวนี่มันเกิดมาตั้งแต่โคตรพ่อโคตรแม่มันไม่เคยได้อ่านหนังสือได้สักตัวเดียวโคตรพ่อโคตรแม่มันไม่เคยเรียนหนังสือมันมาคุยโม้เฉยเราเขาก็จะว่ามันว่าเราแต่นี่โคตรของเราไม่ได้เรียนแต่เราเรียนสิโคตรของเราไม่เป็นมหาแต่เราโคตรของเราไม่เป็นมหาแต่เราเป็นมหาอะไรนี่มันก็ว่าไม่ลงนั่นแหละเทพ

ตั้งแต่ศีลสมาธิปัญญาวิมุตติหลุดพ้นนี่ท่านแจ้งไว้หมดเราก็นำมาคลี่คลายออกปฏิบัติทีนี้พอปฏิบัติเป็นขึ้นมาเราเป็นเองด้วยเราเป็นสมบัติของเราด้วยเนี่ยมันต่างกันตรงนี้นะคือจดจำมาแล้วไม่แน่มันหลงมันลืมนะแต่ถ้าปฏิบัติมาไม่หลงอยู่กับนี่เลยเรียกว่าความจริงกับความจำต่างกันความจำเป็นสมบัติไม่ได้นะเพียงจะเป็นปากเป็นทางที่จะนำบอกไปปฏิบัติแล้วจำเป็นขึ้นมาจริงๆรู้จริงๆเห็นจริงๆเป็นสมบัติของตนจริงๆตั้งแต่ต้นจนสุดยอดของผลแห่งการปฏิบัติทั้งที่เรียกว่าปฏิเวทนั่นเป็นอย่างนั้นแหละนะทีนี้เราก็ได้นำมาทั้งสองด้วยภาคปริยัติเราก็เรียนเต็มกำลังความสามารถทีนี้ออกภาคปฏิบัตินี่ยิ่งเอาใหญ่เลยนะอันนี้หนักมากนะภาคปฏิบัตินี่หนักมากยิ่งกว่าเรียนเป็นไหนๆเรียนท่านเราความหนักพอกันไม่หนักมากนักนะแต่ภาคปฏิบัติหนักมากเพราะความยิ่งยอดแห่งความมุ่งหมายของใจต่างกันใครมีความมุ่งมั่นต่ออัตตาทำหนักเบามากน้อยเพียงไรความเพียรจะเป็นไปตามนั้นถ้ามุ่งมั่นต่อแดนพ้นทุกข์ความเพียรจะพุ่งเลยนี่มันต่างกันนี่เราก็ทำได้ทั้งสองสามอย่างเรียนมาแล้วออกปฏิบัติก็เพื่อความพ้นทุกข์เพื่อตลอดเลยจนกระทั่งฟาดสะขาดสะบั้นลงไปไม่มีอะไรสงสัยในแดนพุทธศาสนาแล้วพูดจริงเราหายสงสัยแล้วเราไม่สงสัยว่าพระพุทธเจ้าทุกพระองค์พระสาวกอรหันต์อรหันต์ทุกองค์เป็นผู้เลิศเลอเสมอกันหมดนั่นยอมรับในทางใจเข้าถึงกันปั๊บเป็นอันเดียวกันแล้วสงสัยที่ไหนนั่นแหละการปฏิบัติถ้าลงในรู้ได้เห็นภายในใจสดๆร้อนๆเป็นปัจจุบันตลอดนะการจดการจำมันมีการมีสถานที่เวลาชืดไปเดี๋ยวก็หลงลืมไปแต่ภาคปฏิบัติไม่หลงนะติดปุ๊บอยู่กับจิตใจนี่ให้มันได้อันนี้ละพระพุทธเจ้าเอาอันนี้ออกสอนโลกพระสงฆ์สาวกทั้งหลายเอาธรรมชาติที่รู้เห็นจากการปฏิบัตินี้สอนโลกเพราะงั้นจึงสอนได้อย่างแจ่มแจ้งชัดเจนเรียกว่าสวดคารธรรมจัดไว้ชอบตลอดเลยมันต่างกันนะภาคปฏิบัติเป็นภาคที่แน่ใจภาคปฏิบัติแล้วก็จดจำไปธรรมดาเหมือนท่านเหมือนเรานั่นแหละไม่ผิดกันแต่ภาคปฏิบัติมันจับติดนะแล้วเป็นสมบัติของตัวเองด้วยแน่ใจด้วยนั่นจะเป็นธรรมะขั้นใดแน่อยู่ในใจแน่เดิมเลยแล้วก็ทั้งมีมุดหลุดพ้นแน่ตลอดทีนี้เวลามาสอนโลกสงสัยไปไหนก็มันเป็นอยู่ในหัวใจหมดแล้วนี่ล่ะภาคปฏิบัติเมื่อแสดงผลออกมาเป็นที่แน่ใจตายใจหมดเลยให้พากันจดจำเอานะพุทธศาสนาของเราเป็นศาสนาที่เลิศเลยสุดยอดแล้วหาไม่ได้อีกแล้วในสามเดือนโลกธาตุท่านจะไปหาศาสนาใดเอามาแข่งกับพุทธศาสนาเรายันเลยว่าไม่มีเพราะเหตุไรศาสนาเหล่านั้นเราไม่ได้ประมาทเอาหลักธรรมเข้าไปว่าตามความจริงเลยว่าเป็นศาสนาของคนมีกิเลสครั้งกิเลสเป็นเจ้าของศาสนาเวลาสอนออกไปก็กิเลสอยู่ภายในใจก็กิเลสจะต้องบ่งบอกในการแนะนำพร่ำสอนส่วนมากก็ไปตามกิเลสเสียผิดพลาดนะแต่พระพุทธเจ้ากิเลสไม่มีโลกวิถูรู้แจ้งเห็นจริงทะลุไปหมดสอนตรงไหนจึงไม่มีผิดจึงเรียกว่าสวดคารธรรมจัดไว้ชอบแล้วต่างกันอย่างนี้นะผู้สอนธรรมเป็นผู้สิ้นกิเลสถือพระพุทธเจ้าของเรานอกนั้นสอนธรรมด้วยความมีกิเลสเต็มหัวใจด้วยกันจะถูกต้องไปที่ไหนไม่ถูกผิดพลาดเอาตามความเห็นของกิเลสชอบอะไรชอบอะไรว่าเห็นว่าชอบแล้วผิดก็ตามเอาความชอบเข้าไปเป็นใหญ่แล้วก็ว่าเอาถูกนั่นผิดไปแล้วนั่นส่วนพระพุทธเจ้าเอาธรรมพิจารณานี้ทุกสิ่งทุกอย่างรู้แล้วว่าไปไม่ผิดนี่แหละธรรมของท่านผู้สิ้นกิเลสสอนโลกจึงไม่มีผิดมีพลาดไม่เหมือนกับผู้ที่เป็นคลังกิเลสสอนโลกสอนตัวเองก็ไม่ได้ผิดพลาดสอนคนอื่นจะเอาแน่ความแน่นอนมาจากไหนไม่แน่นั่นเอาละนะขอจะให้ก่อนเอาไปมามันจะตีหกโมงเย็นอยู่นี่จะไปไม่ได้แล้วนะว่าจะไปโน่นไปนี่มีแต่ว่าอยู่เลยไม่ได้ไปให้พ่อได้พ่ออิทธิตังปฏิตังตุมหังทิพเมวะสมิชโตสาเพโพเรโต

0: สังกัปปาจันโทปนะระโสยะถามณีโชติระโสยะถาสัพพีติโยวิวาจันตุสัพพะโรโควินาศตุมาเตภวัตมันตรายโยสุขีทีคาอยู่โกภวะอัพพิวาทนาสีลิสนิจังพุทธาประชาญิโนจัตตารโอธรรมาวาทานติอายุวันโนสุขังภาลัง
1: ล
2: าเดี๋ยวครับนี่จะว่าจะไปบ้านนั่นว่าบ่ายโมงออกจากนี้มีผู้นำไหมล่ะนั่นบ่ายโมงพอบ่ายโมงพอดีเลยมั้งเนี่ยบ่ายโมงออกจากนี้พอดีเลยมั้งทางนั้นบ่ายโมงเราออกจากนี้ถ้ามีผู้นำก็สะดวกเอาแล้วได้แล้วลูกไข่ล้านไข่มือไข่อย่าไปหาข้าวผิดลูกผิดหลานไม่ได้นะเดี๋ยวเราว่าจะกลับบ้านมันรีบมันด่วนมันเป็นบ้ากันเนี่ยข้าลูกเป็นลูกหลานตัวเองลากไปมันข้อไปข้อไปนึกว่าเป็นผัวตัวเองมันเป็นผัวเขาเป็นเมียเขาก็มีแล้วเป็นบ้ากันไปหมดข้าลูกข้าหลานก็ไม่ถูกข้าผัวข้าเมียก็ไม่ถูกก็ใจเมียต้องมีระวังนี่แหละไม่มีใครพูดนะใช่ไหมล่ะพูดอย่างนี้ไม่มีใครพูดเลยแต่เราพูดอย่างสบายหายเยอะเลยพูดแล้วหายเลยนะไม่มีนี่มาอีกแล้วสองตัวเนี่ยเอาขึ้นเอามาไงไปไปใส่ไม่ได้หนูไปไปมันก็เข้าตาเอาไป
3: ท่านผู้ฟังครับที่ท่านได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนเมื่อวันที่15เดือนเมษายนพุทธศักราช2550มีชื่อกันเทศว่าธรรมของท่านผู้สิ้นกิเลสสอนโลกไม่มีผิดในรายการภาษาธรรมครับท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างกวัฏบรกัตยราชนารีทำการส่งกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 103.25 เมกะเฮิรตซ์ประเภทวิทยุบริการสาธารณะจากเลขที่309/1หมู่ที่1ตำบลบ้านตาดอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีไปยังสถานีวิทยุในเครือข่ายเสียงธรรม119สถานีทุกภาคทั่วประเทศดำเนินรายการโดยนายโอรานตรังคานุกูลกิจท่านสามารถแจ้งผลการรับฟังได้ที่หมายเลขโทรศัพท์093489111113

0: สถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนขอเชิญศรัทธาสาธุชนทุกท่านร่วมทําบุญสมทบทุนมูลนิธิเสียงธรรมเพื่อประชาชนและกองทุนอุปถัมภ์สถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนตามกําลังศรัทธาเพื่อร่วมรักษามรดกธรรมของพ่อแม่ครูบาอาจารย์หลวงตามหาบัวญาณสัมปันโนได้เป็นประจำทุกวันที่วัดป่าบ้านตาดตำบลบ้านตาดอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีและนี่คือส่วนหนึ่งในพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโน
1: สถานีวิทยุดูมันกระจายออกรู้จะทั่วประเทศไทยแล้วมาวิทยุออกอย่างรวดเร็วนะปุกทางนู้นทางนี้ออกก็ท่านเหล่านั้นเป็นผู้รับผิดชอบเองไปหมดเรารับผิดชอบเฉพาะบ้านตาดเขาเรียกอะไรที่นี่ต้น
2: สถานีต้นขาย
1: เจ้าเออเนี่ยตรงนี้เรารับผิดชอบเฉพาะที่นี่แห่งเดียวเหล่านั้นก็ท่านเหล่านั้นรับผิดชอบตัวเองทั้งหมดทุกแห่งที่ตั้งวิทยาสถานีอยู่ที่ไหนรับผิดชอบเองจะให้เราไปรับผิดชอบโดยโอ้ยไม่ไหวเราไม่ไหวตั้งแต่ที่สถานีบ้านตาดนี่ยังต้องคิดเรื่องเกี่ยวกับเรื่องปัญหาเวลาเราตายไปเพราะเวลานี้เราอยู่นี่ก็มีปัญหาอะไรกันทุกสิ่งทุกอย่างนะเวลาเราตายแล้วจะทำไงทำให้คิดกันจะตั้งมูลนิธิขึ้นแล้วว่างั้นนะเอาเงินมาตั้งเป็นมูลนิธิขึ้นสำหรับเอาดอกผลออกไปช่วยทำวิทยุเวลาเราตายถ้าเรายังมีชีวิตอยู่ก็ไม่มีปัญหาอะไรตอนเราตายเราจะลำบากหรือต้องคิดด้วยมาคิดไม่ได้นะอันนี้เราเป็นคนนั้นเองหมดมันจัดการจ่ายทั้งหมดเราจัดหมดสถานที่ผูกสร้างให้ที่อยู่ที่พักเราจัดการเองหมดเลยอันนี้มาตอนเราตายไปค่าใช้จ่ายในฐานียุทธ์ต่อๆไปนี่เราตายทำไงเลยทำให้คิดอ่ะมีเงินก้อนเอาไว้สำหรับจ่ายนี่เวลาเราตายแล้วจะไม่ได้เดือดร้อนภายหลังระวังนะ
0: นอกจากนี้ท่านยังสามารถร่วมทำบุญโดยการโอนเงินผ่านบัญชีธนาคารดังต่อไปนี้ชื่อบัญชีมูลนิธิเสียงธรรมเพื่อประชาชนธนาคารกรุงไทยสาขาอุดรธานีบัญชีออมทรัพย์เลขที่บัญชี401-077-6102ธนาคารไทยพาณิชย์สาขาอุดรธานีบัญชีออมทรัพย์เลขที่บัญชี510-425-5793ชื่อบัญชีกองทุนอุปถัมภ์สถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนธนาคารไทยพาณิชย์สาขาอุดรธานีบัญชีออมทรัพย์เลขที่บัญชี510-437-0771สัพพทานังธรรมทานังชินาติการให้ทำเป็นทานชนะการให้ทั้งปวง

รักษาใจเป็นอันดับหนึ่งรักษาสิ่งภายนอกเป็นอันดับสองใจเป็นรากฐานของการครองโลกครองธรรมพระพุทธเจ้าสอนโลกสอนหัวใจคนมโนปุพังคมาธรรมามโนเศรษฐามโนมยาใจเป็นใหญ่ใจเป็นประธานใจเป็นรากฐานอันสำคัญดีชั่วขึ้นอยู่กับใจจึงต้องระวังรักษาใจให้ดีนี้แหละรากแก้วของพุทธศาสนาอันหนึ่งที่ลงมาประทานโลกคติธรรมของหลวงตามหาบัวญาณสัมปันโน8มีนาคมพุทธศักราช2537ณสวนแสงธรรมกรุงเทพมหานคร

0: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนลำดับต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการธรรมครูอาจารย์ช่วงที่สองท่านจะได้รับฟังพระธรรมเทศนาของพระอาจารย์จวนกุลเชษฐ์โตวัดเจติยาคีรีวิหารหรือวัดภูท่ออำเภอศรีวิไลจังหวัดบึงกาฬมีชื่อกันเทศว่าพรหมวิหารสี่ประการขอเชิญท่านฟังครับ
1: บัดนี้จัดแสดงพรหมวิหารสี่ประการที่สมเด็จพระสันเพชรพุทธเจ้าตรัสแสดงไว้ในลำดับแห่งอนุสตินั้นมีสี่ประการคือเมตตาประการหนึ่งกรุณาประการหนึ่งมุทิตาประการหนึ่งอุเบกขาประการหนึ่งเป็นสี่ประการด้วยกันโยคาพจรผู้เป็นอาธิกรรมิกะแรกจะเท่าเรียนและมีความปรารถนาจะจำเริญเมตตาพรหมวิหารนั้นให้ตัดเสียซึ่งปริโพธคือความกังวลทั้งสิบประการมีอาวาสปริโพธความกังวลด้วยอาวาสเป็นต้นได้ให้ขาดแล้วจึงเข้าไปสู่สำนักอาจารย์อันเป็นกัลยาณมิตรเรียนเอาซึ่งพระกรรมฐานแล้วเพราเช้ากระทำพัฒกิจคือสันสำเร็จแล้วบรรเทาซึ่งเมาอาหารแล้วพึ่งนั่งในอาสนะอันสงัดให้สบายแล้วเพิ่งพิจารณาให้เห็นโทษในโทโสคือความโกรธพิจารณาให้เห็นอานิสงส์ในขันติคือความอดทนอันโทโสนี้พึงมละเสียให้ได้ด้วยพระเมตตาภาวนาและขันติความอดทนนั้นจะพึงถึงด้วยจิตแห่งตนแต่ถ้าว่ามิได้เห็นโทษในโทโสความโกรธแล้วก็มิอาจจะละเสียซึ่งโทโสความโกรธนั้นได้มิได้เห็นอานิสงส์ในกิริยาอันอดกลั้นได้แล้วก็บ่มิอาจจะได้ซึ่งขันติเหตุดังนั้นเพิ่งพิจารณาให้เห็นโทษในโทโสโดยพระสูตรเป็นต้นว่า ดุจโทโคอาวุโสโดเซนะอภิภูโตดังนี้เป็นต้นว่าดูก่อนอาวุโสบุคคลอันโทโสปทุสรายมีสันดานอันโทโสความโกรธครอบงำนั้นย่อมฆ่าเสียซึ่งสัตว์ให้ถึงแก่มรณภาพสิ้นชีวิตด้วยอำนาจแห่งความโกรธความโกรธนี้ย่อมกระทำให้บุคคลทั้งปวงเศร้าหมองเดือดร้อนทนทุกเวทนาในจตุราบายคือนรกเปรตอสุรกายสัตว์เดรัจฉานเพิ่งพิจารณาซึ่งโทษแห่งความโกรธด้วยประการดังนี้แล้วจึงพิจารณาให้เห็นอานิสงส์แห่งขันติความอดทนตามพระพุทธฎีกาโปรดประทานไว้ว่าขันติปรมังตโตติสิกขานิพพานังปรมังวดันติดังนี้เป็นต้นแปลว่าขันติคือความอดทนอันว่ากิริยาอันอดใจนี่เป็นตะโปคุณอันประเสริฐบังเกิดเป็นเหตุที่จะให้เผาเสียซึ่งอกุศลธรรมคือบาปทั้งปวงให้พินาศชิบหายสมเด็จพระพุทธเจ้าทั้งหลายเห็นปราณดังพระตถาคตนี้ย่อมสรรเสริญขันติความอดทนนั่นว่าเป็นทางพระนิพพานอันอุดมเที่ยงแท้บุคคลผู้ใดมีอาธิวาสนะขันติเป็นกำลังบุคคลผู้นั้นพระตถาคตเรียกว่าเป็นพระขีณาสวะพราหมณ์อันประเสริฐเมื่อพิจารณาเห็นโทษแห่งความโกรธเห็นอานิสงส์แห่งขันติดังนี้แล้วก็พึงประกอบจิตไว้ในขันติมีอานิสงส์อันปรากฏแล้วข่มเสียซึ่งโทโสอันมีโทษอันตนเห็นแล้วเมื่อแรกจะปรบจำเริญซึ่งเมตตานั้นพึงให้รู้จักบุคคลสี่จำพวกอันจะทำร้ายซึ่งเมตตาภาวนานั้นคือบุคคลอันมิได้เป็นที่รักแห่งตนจำพวกหนึ่งคือสหายอันเป็นที่รักจำพวกหนึ่งคือบุคคลอันมัธยัสถ์เป็นกลางกลางมิได้เป็นที่รักที่ชังแห่งตนจำพวกหนึ่งคือบุคคลอันเป็นเวรจำพวกหนึ่งบุคคลสี่จำพวกนี้พระโยคาพจรอย่าพึงจำเริญเมตตาไปถึงก่อนเหตุไฉน จึงมิให้จำเริญเมตตาในบุคคลสี่จำพวกนี้ก่อนอธิบายว่าพระโยคาพจรจะตั้งซึ่งบุคคลอันมิได้เป็นที่รักไว้ในที่อันรักใคร่นั้นลำบากจิตยิ่งนักอันหนึ่งจะเอาสหายที่รักนักไปตั้งไว้ในที่อันไม่ได้รักได้ชังนั้นก็จะเป็นอันลำบากถ้าทุกร้อนอันใดมาดว่าแต่น้อยแห่งสหายนั้นบังเกิดมีแล้วตนนั้นก็ย่อมถึงซึ่งอาการอันร่ำไรอะไรถึงอันหนึ่งจะเอาบุคคลอันมัธยัสถ์เป็นกลางมาตั้งไว้ในที่อันเป็นที่รักเล่าก็ลำบากยากที่จะกระทำได้อันหนึ่งระลึกไปถึงบุคคลอันเป็นเวรแก่ตนนั้นความโกรธก็จะบังเกิดเหตุมีสิ่งประทุษร้ายแก่ตนไว้ในก่อนนั้นเมตตาที่จำเริญไปนั้นบ่มิอาจจะตั้งได้เหตุดังนั้นจึงห้ามมิให้จำเริญซึ่งเมตตาไปถึงบุคคลสี่จำพวกนั้นก่อนอันหนึ่งอย่าจำเริญเมตตาไปเฉพาะมาตุคามคือหญิงจะจำเริญไปในคนตายถ้าปารภซึ่งเมตตามาตุคามแล้วคือหญิงแล้วและจำเริญเมตตาไปในไปโดยเฉพาะมาสันทราคะก็จะบังเกิดประทุษประดุษบุตรแห่งอมาตย์ผู้หนึ่งมหาเถระผู้เป็นอาจารย์บอกว่าให้จำเริญเมตตาไปในบุคคลที่รักและบุตรอมาตย์นั้นมีภรรยาเป็นที่รักคือบุตรอมาตย์นั้นมีภรรยาเป็นที่รักก็จำเริญซึ่งเมตตาไปเฉพาะต่อภรรยาคือเมียของตนเมื่อเจริญไปดังนั้นจิตก็มืดตุ่มไปด้วยราคะดำริษณาอันบังเกิดขึ้นและบุตรอมาตย์นั้นจะไปหาภรรยาคือเมียแห่งตนบ่มิอาจจะกำหนดซึ่งประตูได้ก็กระทำซึ่งพิฏฐิยุทธคือรบกับฝาสิ้นราตรีสิ้นคืนยังรุ่งบ่มิเป็นอันจำเริญซึ่งเมตตากรรมฐานได้เหตุดังนั้นจึงห้ามมิให้จำเริญซึ่งเมตตาไปในมาตุคามคือหญิงโดยส่วนอันเฉพาะแลบุคคลอันตายนั้นถ้าแผ่เมตตาไปถึงเมตตาภาวนาแห่งโยคาพจรนั้นก็จะมิได้ถึงอุปจารสานและอัปปนาสานเหตุดังนั้นจึงห้ามมิให้จำเริญเมตตาไปในคนที่ตายอาศัยเหตุชะนี้ผู้เมตตานั้นเพิ่งตั้งจิตเมตตาลงในตนก่อนว่าอะหังสุขิโตอะหังสุขิโตโหมินิทุกโขโหมิอะเวโรโหมิอัพยาปโชโหมิอานิโคโหมิสุขีอัตตานังปริหารามิแปลเนื้อความว่าอาหังอันว่าข้าสุขิโตเป็นสุขนิดุโคหาทุกมิได้โหมิจงมีในบทคำรบสองนั้นว่าอาหังอันว่าข้าอเวโรหาเวียนมิได้อัพยาปโชหาพยาบาทมิได้อานิโคหาทุกมิได้ปริหารามิจงรักษาบัดนี้อัตตานังซึ่งตนสุขีให้เป็นสุขให้โยคาพจรจำเริญเมตตาในตนดังนี้จงเนืองก่อนซึ่งว่าให้จำเริญเมตตาในตนว่าอาหังสุขิโตโหมิเป็นต้นดังนี้ด้วยสามารถจะให้กระทำซึ่งตนเป็นพยานจะให้เป็นจะให้เห็นอธิบายว่าตนนี้มีความปรารถนาแต่ความสุขเกลียดนายทุกข์ชั้นใดสัตว์หมู่อื่นก็ปรารถนาความสุขปฏิกูลเกียรติในความทุกข์เหมือนกันกับตนดังนั้นเมื่อเห็นอธิบายดังนี้แล้วจิตแห่งโยคาพจรนั้นก็ปรารถนาในที่จะให้สัตว์หมู่อื่นมีความสุขความเจริญเหตุดังนั้นจึงให้ตั้งเมตตาในตนก่อนเมื่อตั้งเมตตาในตนแล้วลำดับนั้นบุคคลผู้ใดเป็นที่รักที่ชอบใจแห่งตนและเป็นที่สรรเสริญคือเป็นอาจารย์ตนและคนเสมอกับอาจารย์ด้วยศีลาคุณเป็นต้นก็ดีและอุปชาแห่งตนและคนมีคุณเสมอกับอุปชาด้วยศีลคุณเป็นต้นก็ดีให้เจริญเมตตาไปในบุคคลผู้นั้นระลึกถึงคุณที่เคยได้ปันสิ่งของแก่ตน และเคยกล่าววาจาเป็นที่รักเป็นต้นแก่ตนในการก่อนมิฉะนั้นพึงระลึกถึงซึ่งคุณมีสภาวะเป็นที่เคารพเป็นที่สรรเสริญมีศีลคุณและสุตตคุณเป็นต้นแห่งบุคคลผู้นั้นเพื่อจะให้พระเมตตาเป็นไปด้วยง่ายพึงจำเริญซึ่งเมตตาพรหมวิหารไปในบุคคลผู้นั้นโดยในเป็นต้นว่าเอสะสัปปุริโสสุขิโตโหมินิดุโคแปลเป็นเนื้อความว่าเอโสสัปปุริโสอันว่าท่านผู้เป็นสัตบุรุษนั้นสุขิโตเป็นสุขนิทุกโขปราศจากทุกข์โหมิจงมีคือโหตุจงมีเอาบทดังนี้เป็นบริกรรมภาวนาแล้วเจริญไปจงเนืองๆเมื่อเจริญเมตตาไปในอุปัชฌาย์อาจารย์ผู้สั่งสอนดังนี้แล้วลำดับนั้นให้เจริญเมตตาไปในบุคคลอันตนจะพึงรักมีมารดาบิดาเป็นต้นลำดับนั้นพึงแผ่เมตตาไปในบุคคลอันตนไม่ได้รักมิได้ชังเป็นแต่อย่างกลางลำดับนั้นพึงแผ่เมตตาไปในบุคคลผู้เป็นเวรเมื่อแผ่เมตตาไปในบุคคลอันเป็นเวรนั้นถ้าน้ำจิตนั้นตั้งเมตตาลงมิได้อาศัยว่าคิดแค้นอยู่ด้วยเหตุหนหลังคิดขึ้นมาถึงความหลังแล้วมีโทโสความโกรธบังเกิดขึ้นมาไม่เมตตาลงได้ก็พึงกลับระลึกถึงบุคคลอันเป็นที่รักมีครูอุปัชฌาย์อาจารย์เป็นต้นก่อนแล้วภายหลังจึงแผ่เมตตาไปในบุคคลอันเป็นเวรนั้นถ้าจิตยังมีโทโสความโกรธอยู่ก็พึงให้โอวาทความสั่งสอนแก่ตนว่าอะเรกุชนะปุริสะดูก่อนบุรุษผู้มักโกรธท่านไม่ได้ฟังพระธรรมเทศนาบ้างเลยหรือประการใดจึงมาเป็นเช่นนี้นี่แน่ท่านเอ๋ยสมเด็จพระสันเพชรพุทธองค์ทรงพระกรุณาโปรดไว้ว่ามหาชนอันร้ายกาจอย่าช้าตัดเสียซึ่งอวัยวะใหญ่น้อยของบุคคลผู้ใดด้วยเลื่อยอันคมกร้ากระทำให้ลำบากเวทนาแทบบรรดาตายถ้าบุคคลผู้นั้นมีใจโกรธแก่จนทั้งหลายอันทำร้ายแก่ตนแล้วผู้นั้นจะได้ชื่อว่ากระทำตามคำสั่งสอนของพระตถาคตหามิได้เลยเป็นคนอันธพาลแท้ผู้ใดแลโกรธโกรธตอบแก่บุคคลอันโกรธก่อนอันโกรธก่อนผู้นั้นได้ชื่อว่ารามกสกปรกกว่าบุคคลอันโกรธก่อนชั่วกว่าบุคคลอันโกรธก่อนเลวกว่าบุคคลอันเกิดอันโกรธก่อนบุคคลผู้ใดเห็นเขาโกรธและไม่ได้โกรธตอบสู้อดสู้ทนกลั้นบรรเทาเสียได้ผู้นั้นได้ชื่อว่าชนะสงครามอันใหญ่หลวงยากที่ผู้อื่นจะผจญได้อันมิได้โกรธตอบนั้นได้ประพฤติให้เป็นประโยชน์ตนประโยชน์ท่านประโยชน์ตนนั้นอย่างไรอธิบายว่าคนที่ไม่โกรธนั้นย่อมมีใจคือหทัยวัตถุอันเย็นมิได้เดือดร้อนพรุ่งพร่านระสำระสายความสบายนั้นมีมากเพราะมีสันดานอันเย็นแล้วเป็นที่สรรเสริญแห่งนักปราชญ์บัณฑิตชาติผู้มีปัญญาจะเป็นที่รักใคร่แห่งสรรพสัตว์เทวดามนุษย์ทั่วหน้าโรคาไข้เจ็บนั้นมีโดยน้อยคนที่ผูกพยาบาทอาฆาตจองเวรแก่ตนนั้นก็มีโดยน้อยสีสันพันณะก็จะเป็นน้ำเป็นนวลควรจะเป็นที่พัฒนาการแก่ตาโลกจะมิสู้แก่เร็วเมื่อดับจิตนั้นก็จะได้สติตายแล้วก็จะได้ไปบังเกิดในสวรรค์บุคคลผู้มิได้โกรธตอบแก่คนที่โกรธก่อนนั้นจะเป็นประโยชน์แก่ตนดังนี้ที่ว่าจะเป็นประโยชน์แก่ผู้อื่นนั้นคือเขาโกรธตอนไม่โกรธแล้วเขาจะโกรธไปได้เป็นกะไรน้อยหนึ่งโทโสแห่งเขาก็จะรำงับไปเมื่อโทโสอันมาอยู่ในสันดานแห่งเขาสงบไปแล้วเขาก็จะได้ความสบายอย่างนี้แลได้ชื่อว่ากระทำให้เป็นประโยชน์แก่ผู้อื่นให้โยคาพจรสั่งสอนตนดังพระนามานี้ ถ้าโทโสความโกรธยังไม่ระงับลงก็พึงสอนตนด้วยในอันอื่นว่าอัมโพดูก่อนท่านสมเด็จพระศาสดาจารย์ตัดพระธรรมเทศนาไว้ว่าสวาลาตังปุพะโตประดิษฐ์ตังรุ่นฟืนอันบุคคลเผาผีมีไฟติดทั้งข้างโน้นข้างนี้มีกลางรุ่นเปื้อนไปด้วยมูดคูดคือขี่และเยี่ยวนั้นไม่มีใครหยิบใครต้องบอมิได้สำเร็จจิตเป็นฟืนในบ้านในป่าสำหรับแต่จะทิ้งอยู่เปล่าหาประโยชน์มิได้ฉันใดก็ดีผู้ใดเห็นเขาโกรธและโกรธตอบผู้นั้นได้ชื่อว่ากระทำตนให้หาคุณไม่ได้มีอุปมาดังนั้นเมื่อสั่งสอนตนด้วยประการดังนี้และถ้าโทโสยังไม่ได้ระงับก็พึงพิจารณาเอาเยี่ยงอย่างสมเด็จพระสันเพชรพุทธเจ้าเมื่อพระองค์ยังเป็นพระบรมโพธิสัตว์และตอบด้วยขันติความอดทนนั้นให้ระลึกว่าครั้งหนึ่งเมื่อสมเด็จพระบรมโพธิสัตว์เสวยพระชาติเป็นพระยาศีลวราชรักษาศีลบริสุทธิ์อมาตย์ผู้นางใจบาปจาช้าทารุณมาประทุษร้ายในพระราชเทวีคือพระมเหสีของพระองค์คือเมียของพระองค์จึงไปหาพระยาปัจจามิตรมาจับพระองค์กับอมาตย์พันหนึ่งไปฝังเสียในป่าช้าปีดิบประมาณเพียงพอพระสงฆ์จะปองพระชนให้สิ้นสุนคือตัดชีวิตให้สิ้นสุนพระองค์ก็มิได้มีพระทัยประทุษร้ายตั้งขันติเป็นเบื้องหน้าคันเวลากลางคืนสุนัขจิงจอกมาสู่ป่าช้าจะกินซากอสุภะเข้าไปใกล้พระบรมโพธิสัตว์จะกินพระองค์พระองค์เอาคางทับไว้สุนัขจิงจอกคุยดินลงไปจนพระองค์ขึ้นได้แล้วก็ขุดอมาตย์ขึ้นสิ้นทั้งพันเทพดาก็พาพระองค์มาส่งถึงปราสาทพระองค์มิก็มิได้ประทุษร้ายตั้งพระยาปัจจามิตรในที่เป็นมิตรอันหนึ่งพระองค์เสวยพระชาติเป็นขันติวาทีดาบทพระยากละปุราชให้เขียนขับบอยทั้งสามจำระพันระพันเป็น 3,000 ด้วยกันคือตีด้วยแส่แล้วมีน้ำช่ำให้ตัดมือตัดเท้าโดดลงมาถีบท่ามกลางอกคืออุระถึงเพียงนี้แล้วพระองค์จะได้โกรธมาดว่าน้อยหนึ่งหาไม่ได้กลับอวยชัยให้พรซิอีกว่าใช่แต่เท่านั้นควรจะอัศจรรย์ครั้งเมื่อเสวยพระชาติเป็นจุลธรรมบาลราชบุรุษเป็นโอรสพระเจ้ามหาปตาภุราชพระเจ้ามหาปตาภุราชนั้นคือพระเทวทัตอาศัยเวรานุเวรให้ขัดให้เครื่องพระทัยคือใจให้ลงราชอาชญาเคียนขับตีบอยตัดมือตัดเท้าบังคับให้ตัดพระเศียรคือคอขณะเมื่อนายเพชฌฆาตเขาจะตัดพระเศียรคือคอนั้นพระองค์ตั้งอธิวาทนขันติความอดทนมิได้โกรธแก่พระบิดาและนายเพชฌฆาตผู้จะฆ่าใช่แต่เท่านั้นครั้งเมื่อเสวยพระชาติเป็นพญาช้างสัตทันนั้นชื่อว่าโสอุดรพันป่ายิงถูกพระนาภีคือสะดือด้วยลูกศรอันสับอาอันกำซาบไปด้วยยาพิษถึงเพียงนี้พระองค์ก็มิได้ขัดมิได้เครื่องแก่โสอุดรพานป่าแก่โสอุดรพานป่ายอมกลับให้โสอุดรพานป่าเรื่อยงางามด้วยรัศมีทั้ง6ประการเสียอีกใช่แต่เท่านั้นครั้งหนึ่งเสวยพระชาติเป็นพญาพานอนคือเริงบุรุษผู้หนึ่งตกลงไปในข้างเขาขาดขึ้นไม่ได้พระองค์แบกมาส่งบุรุษผู้นั้นปรารถนาจะเอามังสะคือเนื้อของพระองค์ไปเป็นเสบียงอาหารบุรุษนั้นจึงเอาหินต่อยหัวถึงเพียงนี้พระองค์ก็ไม่ขึ้งไม่โกรธใช่แต่ท่านั้นครั้งเมื่อเสวยพระชาติเป็นพระยาภูริทัตนาคราชหมออาลัมพาจะกระทำให้ลำบากเวทนาคือหมองูพาไปเล่นในบ้านน้อยบ้านใหญ่พระองค์จะได้ครึ่ง
2: โกรธมาดว่าน้อยหนึ่งหาบ่มีได้ใช่แต่ท่านั้นครั้งหนึ่งเสวยพระชาติเป็นพญาสังฆบาลนาคราชไปรักษาศีลอยู่บนจอมปลวกแทบฝั่งแม่น้ำวันหนึ่งบุตรนายพราน16คนจับเอาพระองค์ไปแทงถึง8แห่งแล้วก็เอาไม้สอดเข้าเป็นคานหามหามไปเอาเชือกร้อยจมูกผูกไว้เขาทำถึงเพียงนี้แล้วพระองค์ก็ไม่ขึ้นไม่โกรธไม่ทำร้ายแก่เขาโยคาพระจรพิจารณาเห็นโทษแห่งความโกรธเห็นอานิสงส์แห่งขันติความอดทนพิจารณาถึงอย่างประเพณีมหาสัพพัญญูโพธิสัตว์ดังนี้แล้วจิตที่ขัดข้องเครียดแค้นในคนผู้เป็นเวรก็จะค่อยเบาบางบรรเทาลงเมื่อโทโสเสื่อมหายจากสันดานแล้วเมตตาจิตของพระโยคาพจรก็จะเสมอในคนทั้ง4จำพวกคือตนและคนรักนักและคนปานกลางและคนอันเป็นเวรสีมะสัมเพโทกาตะโบอันดับนั้นพระโยคาพจรพึ่งจำเริญสิมมะสัมเพศเมตตาเสมะสัมเพศเมตตานั่นคือว่าเมตตาเจือไปในแดนทั้ง4แดนทั้ง4นั่นคือตนของบุคคลผู้เจริญเมตตานั้นจัดเป็นแดนอันหนึ่งบุคคลอันเป็นที่รักจัดเป็นแดนอันหนึ่งบุคคลอันเป็นมัธยัสถ์อย่างกลางจัดเป็นแดนอันหนึ่งบุคคลที่เป็นเบญจัดเป็นแดนอันหนึ่งเป็นแดนทั้ง4นี้เพิ่งให้รักคนกันเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันคือรักตนอย่างไรก็ให้รักผู้อื่นอย่างนั้นรักผู้อื่นอย่างไรก็ให้รักตนอย่างนั้นประพฤติอย่างนี้จึงเป็นสิมมะเพศอธิบายว่าคนทั้ง4คือตนของบุคคลผู้เจริญเมตตา1คนที่รัก1คนที่ไม่รักไม่ชัง1คนเป็นเวร1ทั้ง4คนนี้นั่งอยู่ในที่อันเดียวกันยังมีมหาชนมากล่าวว่าเอกังอัมหากังเดทะท่านจงให้คนแก่เราสักคนหนึ่งเราจะฆ่าเอาเลือดคอไปกระทำปริกรรมแก่เทวดาพิว่าบุคคลผู้เจริญเมตตานั้นรำพึงคิดว่าอสุกังวากันหันตุมหาชนจงจับเอาคนนั้นๆเถิดถ้าคิดดังนี้ก็ได้ชื่อว่าไม่กระทำสิมมะเพศคือเจือกันแห่งแดนเหตุว่ารักตนหารักคนทั้งสามใหม่ผีว่าผู้เจริญเมตตานั้นรำพึงคิดว่ามังกันหันตุหมาจนจงจับเอาอาตมาอย่าได้จับเอาคนทั้งสามนี้แม้ถึงจะคิดอย่างนี้ก็ดีก็มิได้ชื่อว่ากระทำสิมมะเพศเหตุรักตนเหตุรักแต่คนทั้งสามหารักตนไม่เป็นแดนอันเดียวกันการใดแลบุคคลผู้เจริญเมตตานั้นมิได้เห็นซึ่งบุคคลที่ตนจะพึงให้แก่มหาชนแต่สักคนหนึ่งในระหว่างคนทั้งสี่นั้นจิตประพฤติเป็นอันเสมออยู่ในคนทั้งสี่นั้นคือตนและคนทั้งสามดังนี้แหละได้ชื่อว่ากระทำสิมมะเพศเมื่อจะเริญพระเมตตาเป็นสิมมะเพศดังนี้แล้วพึงแผ่เมตตาเป็น3สถานด้วยสามารถอโนทิตโอทิตดิสาภรณะคือแผ่เมตตามิได้เฉพาะก็ดีเฉพาะก็ดีแผ่ทั่วทิศทั้ง10ก็ดีมีแผ่เมตตาจิตมีเมตตาจิตให้เป็นประโยชน์แก่สรรพสัตว์ทั้งปวงเบื้องบนถึงพระวักพรมเบื้องต่ำตลอดอเวจีมหานรกโดยปริมณฑลทั่วอนันตสัตว์อันอยู่ในอนันตจักรวาลพระโยคาพจรแผ่เมตตาเป็นอโนทิศนั้นด้วยอาการทั้ง5ว่าสัพเพสัตตาอเวราหุนตุอัพยาปชาหุนตุอนิคาหุนตุสุขีอัตตานังปริหะรันตุสัพเพปานาสัพเพภูตาสัพเพบุคคลาสัพเพอัตตภาวะปริยาปันนาอเวราหุนตุปริหะรันตุดังนี้ แปลเนื้อความว่าสัพเพสัตตาอันว่าสัตว์ทั้งหลายอันยังคล้องอยู่ในรูปาธิขันธ์ด้วยฉันทะราคะอเวราหุนตุจงอย่ามีเวรแก่กันอัพยาปชาหุนตุจงอย่ามีพยาบาทแก่กันอานิคาหุนตุจงอย่ามีอุปัทวะทุกข์ในกายสุขีอัตนังปริหะรันตุจงนำตนให้พ้นจากทุกข์รักษาตนให้เป็นสุขทุกอิริยาบถเถิดอย่างนี้เป็นอาการอันหนึ่งสเบปานาอันว่าสัตว์อันมีชีวิตด้วยอัสสาสะปัสสาสะคือลมหายใจเข้าและออกมีเบญจขันธ์บริบูรณ์ทั้งปวงบทประกอบเหมือนกันเป็นอาการอันหนึ่งสัพเพภูตาอันว่าสัตว์ทั้งหลายอันเกิดในจตุวรภพวรโวการภพมีขันธ์ 5 ประการมีรูปพรหมและสัตว์อันเกิดในเอกโวการภพมีขันธ์ 1คืออสัญญีสัตว์เป็นอาการอันหนึ่งสัพเพปุคคราอันว่าสัตว์อันจะไปสู่นรกทางปวงเป็นอาการอันหนึ่งสัพเพอัตตะภาวะปริยาปนาอันว่าสัตว์อันนับเข้าในอาตมาภาพคือตนเหตุอาศัยขันธ์ทั้ง5และบัญญัติว่าตนนั้นจึงเอาบทอเวราเป็นต้นนั้นประกอบด้วยเป็นอาการอันหนึ่งเป็น5ด้วยกันในอโนทิศนั้นและแผ่ไปในอโนทิศนั้นคือเฉพาะเป็นส่วนว่าหญิงว่าชายมีอาการ7ว่าสัพเพอาสัพบาอิทธิโยอเวราหนตุสุขีอัตนังปริหะรันตุสัพเพปุริสาสัพเพอริยาสัพเพอนริยาสัพเพเดวาสัพเพมนุษย์สัพเพวินิปาติกาอะเวราหุนตุปริหารันตุสัพบาอิทธิโยนั้นแปลว่าหญิงทั้งหลายทั้งปวงสัพเพปุริสานั้นแปลว่าบุรุษทั้งหลายทั้งปวงสัพเพอริยาแปลว่าอริยะเจ้าทั้งหลายทั้งปวงสัพเพอนริยาแปลว่าใช่พระอริยะเจ้าคือปุถุชนทั้งหลายทั้งปวงสัพเพเดวาแปลว่าเทวดาทั้งหลายทั้งปวงสัพเพมนุษย์แปลว่ามนุษย์ทั้งหลายทั้งปวงสเบวินิปาติกาแปลว่าอสุรกายทั้งหลายทั้งปวงจงใส่อเวราเป็นต้นเข้าทุกบททุกบทเป็นอาการ7ด้วยกันและทิสาภระณนั่นมีอาการ10คือสัพเบปุรัตถิมายะทิสายะสัตตาอเวราปริหารันตุสัพเบปัชิมายะทิสายะสัตตาสัพเบอุตรายะทิสายะสัพเพทักขินายะนิสายะสัพเพปุรัตถิมายะอนุทิสายะสัพเพปัชิมายะอนุทิสายะสัพเพอุตรายะอนุทิสายะสัพเพทักขินายะอนุทิสายะสัพเพเหติมายะทิสายะสัพเพอุปริมายะทิสายะสัตตาอเวราหุนตุปริหารันตุอธิบายเนื้อความว่าแผ่เมตตาไปในสัตว์อันอยู่ในทิศทั้ง4เป็นอาการ10ประการด้วยกันอาการ5อาการ7อาการ10ดังกล่าวมานี้สมเด็จพระสันเพชรพุทธเจ้าตรัสเทศนาไว้สำหรับพระโยคาพจรอันได้ทานแล้วให้แผ่เมตตาเป็นเจโตวิมุตติพรหมวิหารอัปปนาสานในกรุณาพรหมวิหารนั่นคือโยคาพจรได้เห็นแล้วซึ่งบุรุษอันเป็นกัมพราไม่รูปวิกลพึงเกียรติเป็นคนเห็นใจได้ซึ่งความยากยิ่งนักมีมือและเท้าอันท่านตัดเสียมีแต่กระเบื้องขอทานวางไว้เฉพาะหน้านอนอนาถอยู่ในศาลาแห่งคนยากและมีหมูนอนอันคลานคร่ำออกจากมือจากเท้าและร้องไห้ร้องครางอยู่เมื่อเห็นแล้วจงถือเอาซึ่งสัตว์นั้นเป็นนิมิตพึงแคร์ไปว่ากิจชาวะตะยังสัตโตอาปันโนอัปเปวะนามะอิมัมห้าดุขะมุนเจยะ เอาบทดังนี้เป็นบริกรรมภาวนาจำเริญไปจงเนืองๆแปลเป็นเนื้อความว่าดังเราสังเวชสัตว์ผู้นี้ถึงซึ่งความลำบากยิ่งนักแม้ฉะนั้นพึงพ้นจากความทุกข์บัดนี้เถิดถ้าจะแผ่ซึ่งกรุณาไปในสัตว์เป็นอันมากให้เอาบทดังนี้บริกรรมภาวนาว่าดุขะปมุนจันตุปานิโนดังนี้จงเนืองๆถ้ามิได้ซึ่งคนอนาถาเห็นปานดังนั้นแม้บุคคลอันกรอบด้วยความสุขแต่ถ้าว่าเป็นคนกระทำบาปหยาบช้ามีกายและวาจาจิตทั้งสามสถานนั้นนิราชจากกุศลธรรมทั้งสิ้นให้โยคาพจรน้อมซึ่งคนดังนั้นมาเคียงข้าวด้วยโทษในอนาคตแล้วพึงจำเริญซึ่งพิจารณาไปว่าพึงจำเริญกรุณาไปว่าบุคคลผู้เป็นกำพร้าแต่ในมนุษย์โลกนี้กรอบด้วยความสุขสวยซึ่งโภคสมบัติล้วนแล้วด้วยความสุขแต่ทว่ากายทวารวจีทวารมโนทวารแห่งผู้นี้จะมีเป็นกุศลแต่อันเดียวก็หาไม่ได้แม้ดับชีวิตแล้วที่ไหนจะแคล้วจากอบายทั้งสี่คือนรกเปรตอสุรกายสัตว์เดรัจฉานก็จะเสวยแต่ทุกโทมนัสจะนับไม่ได้ในอบายยะภูมิเที่ยงแท้เบื้องหน้าแต่นั้นเพิ่งเจริญซึ่งกรุณานั้นให้แก่บุคคลอันเป็นที่รักแล้วให้เจริญไปแก่คนอันมัธยัสถ์ไม่รักไม่ชังลำดับนั้นเพิ่งเจริญไปแก่บุคคลอันเป็นเวรแก่ตนและวิธีอันจะระงับซึ่งเวรและจะกระทำซึ่งสิมเพศนั้นก็เหมือนดังวิธีอันกล่าวแล้วในเมตตาพรหมวิหารเมื่อโยคาพจรเสพซึ่งสมถะนิมิตอันเป็นไปด้วยสมาธิสิมเพศนั่นแล้วจะจำเริญซึ่งกรุณาไปก็จะถึงซึ่งอัปปนาสานโดยในดังกล่าวแล้วในเมตตาพรหมวิหารจบกรุณาพรหมวิหารแต่เพียงเท่านี้ในมุทิตาพรหมวิหารนั่นให้พระโยคาพจรแผ่ซึ่งมุทิตาจิตอันชื่นชมไปในสหายนักเลงนั่นก่อนและสหายเห็นปานนั่นเคยชื่นชมด้วยกันเมื่อจะกล่าวซึ่งวาจานั่นสำรวนก่อนแล้วจึงเจรจากันต่อภายหลังถ้ามิดังนั้นพระโยคาพจรได้เห็นมิฉะนั้นได้ฟังข่าวแห่งบุคคลอันเป็นที่รักแห่งตนอันกอบด้วยความสุขสวยซึ่งอารมณ์อันเป็นสุขนั้นให้ทำจิตให้ชื่นชมยินดีด้วยความสุขความสบายแห่งสหายนั่นแล้วเพิงแผ่มุทิตาไปว่าอโหวะตายังสัตโตสาธุอโหสุทธุดังนี้จงเนืองๆแปลว่าอโหวะตะดังเราชื่นชมอยังสัตโตอันว่าสัตว์ผู้นี้ดียิ่งนักถ้าจะแผ่ไปซึ่งมุทิตาในสัตว์เป็นอันมากให้เอาบทดังนี้บริกรรมภาวนาว่าสะสัมปัตติโตมาวิกัจฉันตุจงเนืองๆในลำดับนั้นจึงเจริญมุทิตาไปในบุคคลอันมัธยัสถ์และบุคคลอันเป็นเวรและวิธีอันจะบรรเทาซึ่งเวรและกระทำซึ่งสิมเพศนั้นมีในอันกล่าวแล้วในเมตตาพรหมวิหารนั้นจบมุทิตาพรหมวิหารแต่เพียงนี้โยคาพจรปรารถนาจะจำเริญอุเปกขาพรหมวิหารให้ออกจากตติยสารอันตนได้ในเมตตาพรหมวิหารและกรุณาพรหมวิหารและมุทิตาพรหมวิหารนั่นแล้วพึงบำเพ็ญซึ่งจิตไปให้เฉพาะต่อบุคคลอันมัธยัสถ์ไม่รักไม่ชังพึงยังอุเปกขาจิตให้บังเกิดด้วยบริกรรมว่าสเบสัตตายะถาว่าตะถาว่ากรรมัสกาหุนตุดังนี้จงเนืองเมื่ออุเปเมื่ออุเปขาจิตบังเกิดเป็นอันดีในบุคคลอันมัธยัสถ์แล้วให้โยคาพจรแผ่ซึ่งอุเปขาไปในบุคคลอันเป็นที่รักแล้วเจริญไปในสหายอันเป็นนักเลงแล้วจำเริญไปในบุคคลอันเป็นเวรแล้วจึงกระทำสิมเพศ ในบุคคลทั้งสี่จำพวกด้วยสามารถตั้งจิตให้เสมอกันในบุคคลทั้งสี่จำพวกแล้วจึงส่องเสพกระทำเนืองๆซึ่งสิมเพศนั้นเป็นนิมิตเมื่อเจริญไปดังนี้เนืองๆอันว่าจตุทสารสารที่สี่ก็จะบังโจคาประจรเจ้านั้นโดยในอธิบายอันกล่าวแล้วในปฐวีกสินนั้นจบอุเปกขาพรหมวิหารแต่เพียงเท่านี้โยคาพจรอันเจริญซึ่งเมตตาพรหมวิหารนั้นจะได้ซึ่งอานิสงส์11ประการคือสุขังสุปติคือจะรับก็เป็นสุขหลุดเข้าซึ่งสมบัติหนึ่งคือตื่นขึ้นก็เป็นสุขมีหน้าอันคือตื่นขึ้นก็เป็นสุขหนึ่งมีหน้าอันปราศจากวิการดุดหนึ่งว่าดอกบัวอันบานหนึ่งจะนิมิตฝันก็มิได้ฝันซึ่งสุบินอันลามกหนึ่งจะเป็นที่รักแก่มนุษย์หนึ่งจะเป็นที่รักแก่เทวดาและฝูงผีหนึ่งฝูงเทวดาจะอภิบาลรักษาหนึ่งผู้เจริญเมตตานั่นเพลิงมิได้สังหารจะไม่ได้เป็นอันตรายเพราะยาพิษศาสตราอาวุธอันบุคคลประหารก็ไม่ได้เข้าไปในกายหนึ่งคือจิตแห่งบุคคลผู้นั้นจะตั้งมั่นลงเป็นองค์สมาธิหนึ่งคือมีพักหน้าคือมีพักคือหน้าจะพองดังผลตาลอันหล่นจากขั้วหนึ่งเมื่อจะกระทำกิริยาคือเมื่อจะทำกิริยาจะตายกิริยานั้นมิได้ฟั่นเฟื่อนสติคือมิได้หลงลืมสติหนึ่งแม้มิได้ตรัสรู้มรรคผลนิพพานในชาตินี้ก็จะไปบังเกิดในพรหมโลกหนึ่งเป็น11ประการด้วยกันเหตุดังนั้นนักปราชญ์ผู้มีปัญญาพึงมันเจริญซึ่งเมตตาพรหมวิหารอันมีอานุภาพเป็นอันมากดังแสดงมานี้แสดงในจตุพรหมวิหารขอยุติแต่เพียงนี้เอวัง
0: ท่านผู้ฟังครับที่ท่านได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นพระธรรมเทศนาของพระอาจารย์ชวนกุลเชษฐูวัดเจติยาคีรีวิหารหรือวัดภูท่ออำเภอศรีวิไลจังหวัดบึงกาฬมีชื่อกันเทศว่าพรหมวิหาร4ประการในรายการธรรมครัวอาจารย์ช่วงที่สองครับขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนทำการส่งกระจายเสียงในระบบ FM ผ่านสถานีเครือข่าย119แห่งทั่วประเทศดำเนินรายการโดยนายอรันต์ ตรังคานุกูลเกตเบอร์โทรติดต่อ093-489-1113

0: อย่าได้มีความประมาทในชีวิตของเราชีวิตอันนี้ไม่มีเครื่องหมายอาจจะอันตรธานหรือล้มตายไปในวันใดก็ได้ไม่ได้ขึ้นอยู่กับเด็กไม่ได้ขึ้นอยู่กับเป็นหนุ่มเป็นสาวไม่ได้ขึ้นอยู่กับความเป็นเฒ่าเป็นแก่แต่ขึ้นอยู่กับลมหายใจเท่านั้นหากว่าลมหายใจหมดแล้วไซคนนั้นเขาก็เรียกว่าคนตายที่จะสร้างคุณงามความดีต่อไปอีกหรือจะสร้างบาปกรรมอันใดต่อไปอีกไม่ได้แล้วชีวิตจิตใจจึงเป็นของมีคุณค่าสำหรับเราทั้งหลายที่มีชีวิตอยู่จงพยายามบำเพ็ญคุณงามความดีใส่ตัวเราคติธรรมของหลวงตามหาบัวญาณสัมปันโน13กุมภาพันธ์2505ณวัดป่าบ้านตาด
1: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนและท่านจากนี้ไปขอเชิญรับฟังรายการธรรมะจากโครงการช่วยชาติท่านจะได้รับฟังพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนเมื่อวันที่11เดือนกันยายนพุทธศักราช2541ในโอกาสเทศนาพระป่าช่วยชาติณโรงพยาบาลสิริราชกรุงเทพมหานครขอเชิญท่านฟังครับ
2: ขณะเทศกรุณาอย่าได้ถ่ายภาพเป็นการรบกวนการแสดงธรรมให้ล้มเหลวไปได้ได้เตือนอยู่เสมอในขณะเทศมีการถ่ายภาพเป็นการรบกวนการเทศแล้วทำให้เสียประโยชน์เกี่ยวกับการเทศและการฟังด้วยวันนี้เป็นวันอุดมมหามงคลแก่พี่น้องชาวไทยเราทั้งชาติมีโรงพยาบาลศรีราชเป็นจุดที่ตั้งแห่งการรวมของจิตใจแห่งชาติไทยเราได้มารวมกันสถานที่นี้พร้อมกับวันนี้เป็นวันมหามงคลอย่างยิ่งที่ทูลกระหม่อมเจ้าฟ้าหญิงจุฬาภรณ์จุลัยลักษณ์ท่านเสด็จมาเป็นร่มโพร่มใสให้กำลังใจให้ความอบอุ่นให้ความร่มเย็นเป็นสุขแก่งานของเราคราวนี้ซึ่งเป็นงานของชาติรู้สึกว่าพวกเราทั้งหลายได้รับความอบอุ่นจากร่มโพร่มใสของท่านที่อุตส่าห์เสด็จมาเป็นประธาน นับว่าเป็นงานมหามงคลอย่างยิ่งในคราวนี้แก่พวกเราทั้งหลายแล้วในลำดับจากนี้ไป ก็จะได้แสดงอัตธรรมให้เป็นที่ระลึกแก่บรรดาพี่น้องชาวไทยของเราทั้งหลายได้ทราบโดยทั่วกันพร้อมกับการแสดงเรื่องวัตถุคือสมบัติต่างๆที่จะนำเข้าช่วยชาติไทยของเราและศีลธรรมซึ่งเป็นของคู่ควรกันอย่างยิ่งกับเราชาวไทยซึ่งถือพุทธศาสนาเป็นส่วนใหญ่ให้ได้ผลประโยชน์ไปพร้อมๆกัน เบื้องต้นก็คือการช่วยชาตินี้เป็นงานสำคัญมากของคนไทยเราทุกๆคนเพราะเราเป็นคนไทยด้วยกัน 100% อยู่ในป่าในเขาในบ้านในเมืองในถ้ำอยู่ในที่ไหนๆก็คือคนไทยเมื่อความสมบูรณ์พูนผลเกิดขึ้นในเมืองไทยของเราต่างก็มีความร่มเย็นเป็นสุขทั่วหน้ากันถ้าความเดือดร้อนความขาดแคลนดังที่เป็นอยู่เวลานี้เกิดขึ้นในเมืองไทยของเราเราชาวไทยทั้งชาติย่อมมีความเดือดร้อนกระเทือนกันไปหมดเพราะเราความเป็นอยู่ของเรามีความเกี่ยวโยงกันแม้ที่สุดพระอยู่ในวัดจะไม่ต้องขวนขวายหาสิ่งใดก็ตามแต่ก็ต้องได้รับความกระทบกระเทือนจากความเดือดร้อนแห่งพี่น้องชาวไทยของเราทั้งหลายเช่นเดียวกันด้วยเหตุนี้หลวงตา ซึ่งบวชเป็นพระที่ไม่น่าจะเข้ามาเกี่ยวข้องกับโลกคือเมืองไทยของเรา ก็อยู่ไม่ได้เพราะความสุขความทุกข์กระเทือนถึงกันอยู่ความเป็นอยู่ความสัมผัสสัมพันธ์เกี่ยวเนื่องกันอยู่ก็ย่อมกระเทือนถึงกันจนได้เมื่อเป็นเช่นนี้จึงต้องได้หาอุบายวิธีการต่างๆที่จะช่วยชาติของเราซึ่งอยู่ในภาวะอันขับขันเช่นนี้ให้กระเตื้องขึ้น พอประมาณอย่างน้อยก็พอทรงตัวได้มากกว่านั้นก็ให้สมบูรณ์คุณผลขึ้นมาจึงได้อุตส่าห์ขวนขวายช่วยเหลือพี่น้องทั้งหลายดังที่ได้นำได้ประกาศตนเป็นผู้นำเรื่อยมาจนกระทั่งถึงปัจจุบันนี้ นี่ก็เพราะความเกี่ยวโยงถึงกันเรื่องความทุกข์ความเดือดร้อนจึงต้องได้ช่วยเหลือกันเต็มเม็ดเต็มหน่วยพระสงฆ์อยู่ในวัดในวาทั่วประเทศไทยล้วนแล้วแต่เป็นลูกของประชาชนทั้งนั้นเกิดมาจากพ่อจากแม่ซึ่งอยู่ในสถานที่ต่างๆทั่วประเทศไทยมาเป็นพระสงฆ์พระสงฆ์เหล่านี้ย่อมมีพ่อมีแม่มีญาติมีวงเกี่ยวโยงกันอยู่เมื่อพ่อแม่คือคนไทยทั้งชาติจึงเป็นพ่อแม่ของพระสงฆ์แต่ละองค์ละองค์เกิดความทุกข์ความเดือดร้อนพระสงฆ์ทั้งหลายก็เป็นพระสงฆ์มีลูกมีพ่อมีแม่จำเป็นจะต้องมีความกระทบกระเทือนเมื่อพ่อแม่ญาติวงศ์ของตนได้รับความกระทบกระเทือนเดือดร้อนพระสงฆ์ก็จะอยู่เฉยๆไม่ได้จำเป็นต้องช่วยกันขวนขวายตามความสามารถที่จะเป็นไปได้นี่พระสงฆ์ไทยเรานี่ทั้งหมดก็เลยเป็นลูกก็เลยเป็นลูกของชาวไทย

ให้ชาติไทยของเรามีความสงบร่มสมบูรณ์ผุ่นผลต่อไปดังนั้นหลวงตาจึงได้อุตส่าห์พยายามมาเป็นผู้นำของพี่น้องทั้งหลายเพราะหลวงตาก็เป็นลูกชาวบ้านเป็นสงฆ์ก็เป็นสงฆ์ของพ่อแม่แต่คนสงฆ์ที่มีพ่อมีแม่อยู่พี่ต้องได้มาวิ่งเต้นขวนขวายช่วยเหลือพี่น้องทั้งหลายตาเต็มกำลังความสามารถของเราเวลานี้ชาติไทยของเรากำลังตกทุกข์ได้ยากลำบากยากจนเข็นใจด้วยความเป็นอยู่อาหารปัจจัยเครื่องใช้ไม่สอยไม่สมบูรณ์นอกจากขาดแคลนไปโดยลำดับเนี่ยนอกจากนั้นแล้วยังสามารถที่จะทำเมืองไทยของเราให้ร่มจมไปได้ถ้าเราไม่ต่างคนไม่ช่วยกันฝันฝ่ายหรือไม่ช่วยกันวิ่งเต้นอุดหนุนเข้ามาด้วยวิธีการต่างๆยังได้มีโครงการขึ้นมาดังพี่น้องทั้งหลายได้ทราบว่าโครงการช่วยชาติหลวงตาบัวนี่หมายถึงว่าหลวงตาบัวเป็นผู้นำของพี่น้องทั้งหลายในชาติไทยของเราให้ร่วมมือร่วมใจความเป็นผู้นำนี้เป็นเรื่องสำคัญอยู่มากถ้าเขาไม่เชื่อถือเขาไม่ไว้วางใจเสียอย่างเดียวเท่านั้นเงินบาทหนึ่งสตางค์หนึ่งก็ไม่หลุดมือออกมาเป็นความบริจาคเพื่อหนุนชาติไทยของเราให้เจริญรุ่งเรืองขึ้นได้การที่พี่น้องทั้งหลายได้ต่างท่านต่างบริจาคเต็มกำลังความสามารถของตนทุกแห่งทุกหนเรื่อยมานี้ก็เพราะความลงใจในผู้นำคือเชื่อว่าจะยังสมบัติที่บริจาคมากน้อยเพื่อช่วยชาตินี้ให้เข้าถึงจุดที่หมายแห่งความคือความปลอดภัยไม่เป็นอย่างอื่นแล้วก็ยอมเสียสละมากน้อยตามกำลังของตนหรือเต็มกำลังความสามารถของตนการที่พี่น้องทั้งหลายไว้วางใจผู้นำซึ่ง กำลังพาดำเนินอยู่เวลานี้คือหลวงตาบัวหลวงตาบัวเองเป็นก่อนที่จะมาเป็นผู้นำของพี่น้องทั้งหลายก็ได้พินิจพิจารณาเต็มกำลังความสามารถแล้วเพื่อหาทางออกหาช่องไหนมุมใดก็ไม่อาจที่จะตกลงใจได้ก็ย้อนกลับเข้ามาหาเข้ามาสู่ตัวเองว่าเป็นผู้จะเป็นผู้พอที่จะยังจิตใจประชาชนให้ลงใจเชื่อถือได้อย่างไรหรือไม่เราก็แน่ในหัวใจก่อนอื่นว่าเราเชื่อถือเราแล้วเราไว้วางใจกับตัวของเราแล้วทั้งความประพฤติตามหลักธรรมหลักวินัยของนักบวชเราก็ได้ประพฤติโดยสมบูรณ์ผลไม่มีอะไรที่จะต้องตีเลื่อยมาเป็นที่ภูมิใจในศีลของตนที่รักษามามากน้อยและเป็นที่ภูมิใจในการประพฤติปฏิบัติของตนเพื่อชำระกิเลสไปโดยลำดับตามทางของศาสดาที่พาดำเนินมาเราก็ได้ดำเนินตามนั้นเป็นลำดับมาท่านรู้ท่านเห็นอย่างไรเราก็ปฏิบัติตามและรู้เห็นตามที่ท่านทรงสั่งสอนไว้แล้วโดยลำดับมาจนกระทั่งถึงขั้นพอตัวไม่มีอะไรที่สงสัยแล้วเราเชื่อเราแล้ว 100% ไม่มีอะไรบกพร่องในความเป็นผู้นำตัวเองและจะมาเป็นผู้นำของพี่น้องทั้งหลายนี้ไม่มีอะไรบกพร่องจึงกล้าสามารถออกมาประกาศตนเป็นผู้นำของพี่น้องทั้งหลายดังที่เห็นกันอยู่เวลานี้จึงขอมอบความไว้วางใจจากพี่น้องทั้งหลายเข้ามาสู่แนวทางดำเนินเพื่อชาติของเราให้เจริญรุ่งเรืองกับหลวงตาบัวซึ่งเชื่อตนเองละ 100% มาแล้วว่าจะไม่นำสมบัติของพี่น้องทั้งหลายมากน้อยที่บริจาคอันนี้ให้ไปเป็นความล่มจมที่หายแต่อย่างใดจะนำไปเพื่อความช่วยชาติทุกบาททุกกระตาเต็มกำลังความสามารถด้วยความสุจริตยุติธรรมโดยลำดับไปนี่ความหมายที่ความมุ่งหมายที่ได้พิจารณาและตั้งไว้โดยลำดับมาก็ได้มาประกาศตนให้พี่น้องทั้งหลายทราบในคราวนี้แล้วขอทุกท่านจงอุตส่าห์พยายามตั้งอกตั้งใจขวนขวายช่วยชาติของเราชาติคือชีวิตจิตใจของเราเป็นลมหายใจของเราถ้าชาติอยู่ได้คนไทยทั้งประเทศอยู่ได้ถ้าชาติเอ็นเอียงคนไทยทั้งประเทศเอ็นเอียงถ้าธาตุล่มจมชาติล่มจมลงไปคนไทยทั้งประเทศย่อมล่มจมไปตามๆไม่ใช่ไปตามกัน

0: ไม่ใช่เป็นของดีเลยการอุดหนุนการขวนขวายเพื่อชาติของตนในเวลาเห็นว่าบกพร่องเช่นนี้จึงเป็นงานที่ชอบทำสำหรับชาวไทยที่รักชาติและรักพระพุทธศาสนาเป็นผู้ถือพุทธศาสนาเห็นแก่การเสียสละมีศรัทธาเสียสละเพื่อชาติของตนเป็นความชอบธรรมอย่างยิ่งแล้วหลวงตาก็ได้เรียนให้พี่น้องทั้งหลายว่าเราเป็นนักเสียสละกล้าพูดได้เต็มปากไม่มีความกระดากอายเลยเพราะเราทำประโยชน์ให้โลกเรื่อยมาตั้งแต่บำเพ็ญผลประโยชน์คือทำเต็มหัวใจไม่มีที่สงสัยถ้าเป็นน้ำก็เต็มแก้วแล้วไม่มีที่ไหนจะต้องมาเพิ่มเติมอีกสิ่งใดเพิ่มเติมอีกทำที่ไหนจะมาเพิ่มเติมอีกเพราะทำกับใจเป็นอันเดียวกันแล้วสมบูรณ์แบบแล้วจึงได้ นี่ต้องขออภัยนะพอพูดไปพูดไปตกหายไปตกหายไปคนวัยนี้ความจำไม่เป็นท่าแต่อุตส่าห์ตะเกียกตะกายมาเพื่อชาติของเรานี่ก็ขออภัยพูดมานี่หลงลืมแล้วไม่ทราบว่าพูดเรื่องไหนมาเป็นอย่างนั้นแต่ก็อุตส่าห์พยายามขอพี่น้องทั้งหลายจงเห็นใจคนแก่กว่าแล้วกันนะแล้วตั้งขึ้นมาใหม่เวลานี้เป็นอย่างนั้นเทศไปเทศไปล้มเหลวไปแล้วตั้งขึ้นมาใหม่นี่ก็ไม่ทราบว่าพูดเรื่องอะไรหลงไปแล้วลืมไปแล้วตั้งขึ้นใหม่นี่พูดถึงเรื่องความเสียสละเราได้เสียสละเต็มกำลังความสามารถของเราด้วยความเมตตาล้วนๆต่อโลกจนกระทั่งมาปัจจุบันนี้ไม่มีอะไรติดเนื้อติดตัวเราเลยขึ้นชื่อว่าเงินทองเข้าของมีมากน้อยเสียสละทั้งหมดเรื่อยมาจนถึงปัจจุบันนี้เมื่อมาเห็นชาติบ้านเมืองอยู่ในสภาพอันคับขันเช่นนี้จึงต้องออกช่วยเหลือเต็มกำลังความสามารถของเราเพื่อชัยชนะคำว่าชัยชนะชนะกับอะไรคือความจนเวลานี้กำลังครอบบ้านเมืองของเราอยู่เราเสียสละทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อหนุนชาติของเรานี่เรียกว่าเป็นการรบความจนรบไปโดยลำดับเมื่อเราต่างคนต่างมีความเสียสละมากน้อยไม่หยุดไม่ถอยแล้วย่อมสามารถที่จะทำเมืองไทยของเราให้เต็มตื้นขึ้นมาได้เช่นเดียวกับฝนตกทีละหยดละหยาดแม้จะไม่มากไม่เม็ดใหญ่เม็ดโตก็ตามเมื่อตกมาหยุดไม่ถอยย่อมสามารถที่จะทำท้องฟ้ามหาสมุทรให้เต็มได้ด้วยน้ำอันนี้ก็เหมือนกันเมืองไทยของเราจะมีภาวะคับขันไปขนาดไหนก็ตามเมื่อต่างคนต่างขวัญขวายต่างช่วยกันแล้วย่อมจะมีความหนุนขึ้นเป็นลำดับจนกระทั่งถึงขั้นเพียงพอได้แล้วเต็มสมบูรณ์บริบูรณ์ได้เพราะอำนาจแห่งการช่วยเหลืออำนาจแห่งการเสียสละซึ่งเหมือนกับฝนตกที่เราอยู่ระยะมาจากศรัทธาผู้บริจาคทั้งหลายนี่เป็นมงคลอย่างยิ่งแล้วที่พี่น้องทั้งหลายได้มารวมกันในวันนี้เพื่อรวมทรัพย์สมบัติเงินทองออกมาจากจิตใจที่เสียสละทุกท่านมาเป็นกลุ่มเป็นก้อนเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันแล้วเข้าสู่คลังหลวงของเราคลังหลวงของเราคือหัวใจของชาติชาติรวมอยู่ที่นี่ทั้งหมดสมบัติเงินทองเข้าของอย่างที่เฉพาะอย่างยิ่งคือทองคําทองคําเป็นหัวใจของชาติหากว่าทองคําได้ขาดไปมากน้อยก็เท่ากับลมหายใจของชาติแผ่วเบาลงแผ่วเบาลงเมื่อได้รับการเยียวยาจากสมบัติต่างๆเช่นทองคำเป็นต้นให้เป็นลมหายใจสูบเข้าไปสู่หัวใจชาวเมืองคือกลางหลวงของประเทศไทยเราแล้วก็จะมีลมหายใจฟื้นตัวขึ้นมาจนกระทั่งถึงหายใจได้เต็มปอดหายใจได้เต็มตัวเมืองไทยเราก็ต่างคนต่างมีลมหายใจได้เต็มปอดด้วยกันหมดหากว่าชาติไทยของเราได้บกพร่องถ้าอันเป็นจุดศูนย์กลางได้บกพร่องทางลมหายใจคือสมบัติอันเป็นหลักใหญ่ของชาติได้แก่ทองคำนี้ได้ขาดไปเล็กน้อยก็เท่ากับลมหายใจของคนไทยเราทั้งชาติต่างคนต่างขาดไปเล็กน้อยโดยกันต่างคนต่างขาดหาคนเต็มบาทเต็มตาเต็มไม่มีเพราะขาดลมหายใจจึงต้องขวนขวายหาลมหายใจคือสมบัติมีทองคำเป็นต้นหนุนขึ้นไปสู่เมืองไทยของเรา แล้วจะได้เต็มตื้นขึ้นมาด้วยลมหายใจความมั่นแน่นหนามั่นคงจะเป็นสมบัติของคนไทยเราทั้งชาติต่างคนต่างจะมีลมหายใจเต็มปอดด้วยกันอยู่เย็นเป็นสุขนี่เป็นเรื่องของชาติไทยของเราไม่ว่าชาติใดก็ตามต้องมีหลักมีแหล่งมีกฎมีเกณฑ์อยู่ลอยๆไม่ได้ชาติไทยของเราก็ไม่ชาติที่ลอยลมเป็นชาติที่มีศักดิ์ศรีดีงามชาติมีพระชาติมีมหากัปปะมหากษัตริย์มีศาสนาเป็นเครื่องปกครองเป็นชาติที่มีสง่าราศีอยู่มากจึงขอทุกท่านในต่างได้รักษาชาติของตนด้วยความเข้มงวดกวดขันในการจับจ่ายใช้สอยการอยู่การกินอะไรก็ตามขอให้ทั้งต่างท่านต่างท่านต่างประหยัดอย่าใช้อย่างฟุ่มเฟือยการอยู่ก็ให้อยู่พอดีพอดีตามทางของพระพุทธเจ้าอยู่แบบฟุ้งเฟ้อเห่อเหิมอยู่แบบเคิกแบบขนองอยู่แบบลืมเนื้อลืมตัวจะทำให้บ้านเมืองของเราล่มจมไปได้เพราะการอยู่ไม่รู้จักประมาณการกินการรับทานก็ให้รู้จักประมาณอย่ากินแบบฟุ้งเฟ้อเห่อเหิมแบบเคิกแบบขนองแบบลืมเนื้อลืมตัวแบบตื่นยศตื่นลาบกินไม่รู้จักประมาณกินไม่มีเมืองพอมีเท่าไรเอามาเลี้ยงกันกินกันโต๊ะหนึ่งหมื่นบาทแสนบาทล้านบาทอย่างนี้ไม่ใช่เรื่องของมนุษย์ที่มีศีลธรรมและมีสติอยู่กับตัวบ้างเลยเลยจากนั้นไปเขาจะเรียกว่าบ้าเห่อก็ไม่ผิดเพราะกินไม่รู้จักประมาณกินแบบเห่อนอนใช้แบบเห่อใช้ก็ใช้แบบเห่อเห่อแบบลืมเนื้อลืมตัวแบบล่มจมชิบหายอย่างนี้อย่าให้มีกับชาวพุทธเราซึ่งรับธรรมจากพระพุทธเจ้ามาแล้วว่าเป็นผู้รู้จักประมาณรู้จักความพอดีคืออยู่ก็รู้จักความพอดีในฐานะของตนการกินการรับทานทุกอย่างให้อยู่พอดีพอดีกินพอดีพอดีตามฐานะของตนอย่ากินแบบฟุ้งเฟ้อเห่อขนองแบบสัตว์เขาหัวเราะมนุษย์เรามีศีลมีธรรมอย่าลดตัวลงไปให้สัตว์เขาหัวเราะว่ากินแบบสุนัขกินไม่รู้จักประมาณกินตะกระตะกรามกินแบบไม่รู้เนื้อรู้ตัวอย่างนี้ไม่ใช่ทางของชาวพุทธเราให้ต่างคนต่างประหยัดให้ลนต่างรู้จักประมาณในการกินการใช้การสอยประมาณกันอย่าฟุ้งเฟ้อเห่อเหิมจนเกินเนื้อเกินตัวคนหนึ่งคนหนึ่งการใช้ของเราจะเป็นเสื้อผ้ากางเกงเครื่องนุ่งห่มอะไรก็ให้มีพอเหมาะพอดีอย่าแบบฟุ้งเฟ้อเห่อเหิมแบบลืมเนื้อลืมตัวแบบกิเลสตัณหามันหัวเราะคำว่ากิเลสคืออะไรคือความมืดตื้อปิดหัวใจแล้วมีแต่ความทะเยอทะยานไม่รู้เนื้อรู้ตัวอย่างนี้ใช้ไม่ได้ในวงชาวพุทธของเราเนี่ยหลักสำคัญที่ชาวพุทธเราจะนำมาปฏิบัติต่อชาติบ้านเมืองและตัวของเราเองต้องเป็นมีเป็นผู้มีหลักเกณฑ์ตามหลักธรรมพาดำเนินการอยู่ก็พอดีพอดีการใช้การสอยก็พอดีพอดีทุกสิ่งทุกอย่างเกี่ยวกับเรื่องการครองชีพของเราที่จะสิ้นเปลืองไปด้วยเหตุผลกลไกอะไรให้พิจารณาสิ่งที่จะจ่ายใช้สอยนั้นด้วยดีแล้วค่อยนำมาที่จะเห็นว่าเป็นประโยชน์แก่ตนอย่างนี้เรียกว่าเป็นผู้รู้จักประมาณศาสนาของพระพุทธเจ้าไม่ใช่ศาสนาของคนฟุ้งเฟ้อเห่อเหิมเป็นศาสนาของศาสดาองค์เอกรู้แจ้งแทงตลอดทุกสิ่งทุกอย่างแล้วจึงนำมาสอนโลกให้นำไปปฏิบัติเป็นคติตัวอย่างอันดีงามแล้วจะเป็นความสงบเย็นใจแก่ตัวเองเฉพาะอย่างยิ่งที่ท่านแสดงมาหลักของพระพุทธศาสนาที่แท้จริงคืออะไรคือหลักกรรมพระพุทธศาสนาของเราสอนหลักกรรมเป็นสำคัญมากหลักกรรมกับพุทธศาสนานี่แยกกันไม่ออกกรรมแปลว่าอะไรกรรมแปลว่าความกระทำคิดทางจิตใจเรียกว่ามโนกรรมพูดออกมาทางวาจาเรียกว่าวจีกรรมการกระทำทางร่างกายเรียกว่ามโนเรียกว่ากายกรรมทั้งสามอย่างนี้มีดีมีชั่วที่เกิดขึ้นทางจิตใจวาจาและการกระทำของเราดังนั้นท่านเรียกว่ากรรมคือการกระทำทำดีเป็นความดีขึ้นมาสำหรับผู้ทำทำชั่วเป็นผลขึ้นมาให้คือเป็นความทุกข์แก่ผู้ทำ นี่เรียกว่าทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วทำกลางๆไม่เป็นบาปเป็นบุญนี่ก็เรียกว่ากรรมอภิญญากตกรรมคือกรรมกลางๆกรรมประเภทนี้นี่หลักของกรรมนี้มีอยู่ในหัวใจของมนุษย์เราทุกรายไปแม้แต่สัตว์ก็ยังมีคิดได้อ่านได้ปรุงได้คิดดีคิดชั่วคิดได้แต่ไม่มีศาสนาเข้าเกี่ยวข้องไม่มีศาสนาเข้ารักษาก็ไม่ทราบดีทราบชั่วแต่ชาวพุทธเรานี้ควรจะมีหลักกรรมเป็นจุดที่ตั้งแห่งความระลึกรู้ดีชั่วบาปบุญต่างๆไว้ประจำใจกายวาจาของตนคิดอะไรไม่ดีให้มีสติยับยั้งความคิดของตนนั้นไว้โดยดีเรียกว่าเป็นผู้รักษาใจด้วยธรรมคำพูดใดที่จะเป็นไปเพื่อความเสียหายแก่ตนและส่วนรวมให้ระมัดระวังความรู้นั้นเรียกว่าเป็นผู้รักษาวาจาด้วยสติธรรมการกระทำสิ่งใดที่เห็นว่าไม่เหมาะไม่ดีเป็นความเสียหายแก่ตนและคนอื่นให้งดเว้นในสิ่งนั้นเสียนี่ท่านก็เรียกว่าเป็นการกระทำทางกายนี่แหละพูดไปหลงลืมไปอย่างนี้มันต้องขออภัยไปเรื่อยๆเวลานี้เราเท่าแก่ นี่พูดถึงเรื่องพุทธศาสนาท่านสอนลงที่กรรมคือการกระทำของใจทำลงไปดีชั่วจะเป็นสมบัติของใจเพราะใจนี้ไม่เคยตายแต่ไม่มีใครสามารถที่จะรู้วิถีทางเดินของใจมากน้อยเพียงไรจนกระทั่งปัจจุบันและอนาคตข้างหน้าไม่มีประมาณไม่มีใครรู้ร่องรอยของใจตัวเองที่เคยพาเกิดพาตายมาเท่าไหร่ไม่รู้ต้องนำศาสนาเข้าไปวินิจฉัยพระพุทธเจ้าทรงวินิจฉัยการเกิดตายของพระองค์ด้วยทางด้านธรรมะเรียกว่าจิตตภาวนาพิสูจน์ทางเดินของใจใจนี้ไม่มีคำว่าตายมีคำว่าตายว่าเกิดนั้นเป็นเรื่องของธาตุของขันธ์คือสภาพที่ใจเข้าไปอาศัยอยู่เช่นเกิดเข้าไปอาศัยสัตว์ก็เรียกว่าสัตว์เกิดสัตว์ตายเข้าไปอาศัยมนุษย์ก็เรียกว่ามนุษย์เกิดตายแต่ใจนั้นไม่เคยตายออกจากร่างนี้เข้าสู่ร่างนั้นนี่เรียกว่าวิถีของใจที่เคยเดินมามากน้อยเพียงไรปัจจุบันนี้ก็จะเดินไปอยู่อย่างนี้เมื่อสิ้นชีวิตนี้แล้วก็จะไปเข้าอีกร่างอื่นคำว่าแต่ละร่างละร่างดีชั่วนั้นขึ้นอยู่กับกรรมดีกรรมชั่วถ้าทำกรรมชั่วไปสวมร่างใดเข้าไปก็เป็นร่างเปรตร่างผีร่างฟืนร่างไฟร่างนรกอวิชชาไปหมดเพราะอำนาจแห่งผลกรรมที่ตนนั่นแหละเป็นผู้สร้างขึ้นมาไม่สูญหายไปไหนเป็นบุญเป็นกุศลเป็นมนุษย์เป็นเทวบุตรเทวดากินพรหมขึ้นไปโดยลำดับจนกระทั่งส่งให้ถึงพระนิพพานได้เพราะอำนาจแห่งกรรมดีนี่เรียกว่าวิบากกรรมที่ติดแนบไปกับใจที่ไม่เคยตายมาแต่การไหนๆพระพุทธเจ้าทรงพิสูจน์เห็นวิถีจิตที่เดินมาอย่างไรไปอย่างไรจนกระทั่งถึงที่สุดยุติแห่งการเกิดการตายได้ด้วยการชำระสิ่งที่เป็นเชื้อคือกิเลสที่เป็นเชื้ออยู่ภายในใจนั้นออกได้หมดโดยสิ้นเชิงแล้วเรียกว่าตรัสรู้ธรรมขึ้นมาในวันเดือน6เพ็ญนั่นคือพระองค์ทรงตามร่องรอยของจิตไปจนกระทั่งถึงตัวจิตว่ามีพิษภัยอะไรอยู่ภายในจิตใจนี้แล้วกำจัดออกไม่มีสิ่งใดเหลือแล้วเรียกว่าตัดตรัสรู้ธรรมนี่เรียกว่าการยุติแห่งการเกิดตายมายุติที่กิเลสมันเชื่อให้พาเกิดพากายนี้ดับลงไปจากใจกลายเป็นพระพุทธเจ้าขึ้นมาให้เราทั้งหลายได้กราบไหว้บูชาอยู่ทุกวันนี้พึงทราบเถิดว่าพระพุทธเจ้าของเรานี้เป็นศาสดาองค์เอกที่มีเนื้อมีหนังมีตนมีตัวมีสักขีพยานว่าเป็นพระพุทธเจ้าขึ้นมาได้เพราะอะไรเป็นพระพุทธเจ้าขึ้นมาเพราะตรัสรู้ธรรมตรัสรู้ธรรมตรัสรู้ขึ้นมาอย่างไรคือตรัสรู้อริยสัจ4อริยสัจ4คืออะไรคือทุกข์สมุทัยนี่เป็นสิ่งร่อรวงต้มตุ๋นเป็นเชื้อแห่งภพแห่งชาติติดพันอยู่กับจิตใจของสัตว์เรื่อยมา นิโรธมรรคนี้เป็นธรรมะทำเป็นฝ่ายธรรมที่แก้ที่ถอดที่ถอนชำระล้างทุกข์กับสมุทัยนี้ออกจากใจเมื่อสามารถชะล้างกันได้โดยสิ้นเชิงแล้วความบริสุทธิ์ก็ผุดขึ้นจากระหว่างแห่งอริยสัจ4นี้เป็นศาสดาขึ้นมาเป็นพระพุทธเจ้าขึ้นมาแล้วตัดภพตัดชาติในขณะที่ตรัสรู้ธรรมบรรลุธรรมถึงขั้นสูงสุดนั้นทุกพระองค์แล้วยุติการเกิดตายต่อไปคำว่าป่าช้าของจิตก็ไม่มีของร่างกายที่จะไปแทรกอยู่ในร่างใดไม่มีนี่เรียกว่าผู้สิ้นบุญสิ้นบาปบุญบาปนั้นเป็นเหมือนบันไดส่งให้ถึงจุดที่หมายเช่นเดียวกับเราขึ้นบนบ้านของเราอาศัยบันไดขึ้นไปเมื่อถึงที่สุดที่เราต้องการแล้วบันไดกับเราก็พรากจากกันไปบุญเป็นเครื่องหนุนเราให้ไปสู่บ้านคือจุดที่หมายของเราถ้าถึงที่สุดแห่งธรรมก็เรียกว่าถึงความบริสุทธิ์วิมุตติพระนิพพานแล้วเรียกว่าถึงบ้านบุญกุศลก็ส่งถึงแค่นั้นเพราะบุญก็ดีบาปก็ดีเป็นสมมุติด้วยกันเป็นบุญจึงเป็นบันไดที่ให้เราก้าวขึ้นสู่จุดหมายคือวิมุตติพระนิพพานนั่นแหละผู้ที่ท่านถึงพระนิพพานแล้วเรียกว่าเป็นผู้สิ้นแล้วจากความทุกข์ความทรมานน้อยใหญ่ในภพนั้นๆยุติแล้วในเวลาที่ตรัสรู้แล้วเนี่ยพระพุทธเจ้าทรงรู้ทรงเห็นอย่างนี้แล้วนำธรรมเหล่านี้มาสอนโลกธรรมเหล่านี้มีอยู่กับหัวใจของทุกคนใจเป็นผู้ทรงบุญทรงมรรคทรงผลเพราะใจเป็นผู้ทำกรรมทั้งนั้นเนี่ยเขาจึงสอนลงที่ว่าศาสนาสอนลงที่กรรมเป็นของสำคัญสิ้นสุดสิ่งนี้แล้วคำว่ากรรมดีกรรมชั่วก็หมดปัญหาไปนี่แหละศาสนาของพระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนโลกด้วยความมีเนื้อมีหลังมีตนมีตัวมีสักขีพยานสถานที่อุบัติขึ้นแห่งพระพุทธเจ้าทุกๆพระองค์คืออริยสัจ4เป็นพระพุทธเจ้าขึ้นมาไม่ว่าพระพุทธเจ้าพระองค์ใดก็ตามอุบัติขึ้นมาจากอริยสัจ4นี้ทั้งนั้นพระอรหันต์ทุกๆพระองค์อุบัติขึ้นมาจากอริยสัจ4จึงกล้าพูดและยืนยันท้าทายความจริงได้ว่าพระพุทธศาสนาของเราเป็นศาสนาที่ทนต่อการพิสูจน์คืออริยสัจเป็นเครื่องพิสูจน์แห่งมรรคผลนิพพานความบริสุทธิ์คือพ้นจากบริพุทธจากอริยสัจ4นี่แหละศาสนาที่มีอริยสัจ4เป็นศาสนาที่รับรองมรรคผลนิพพานได้โดยสมบูรณ์ตลอดมาปัจจุบันนี้ก็ดีอนาคตก็ดีจะหลุดพ้นไปจากอริยสัจ4นี้ไปไม่ได้ผู้ปฏิบัติธรรมทั้งหลายก็มีทางที่จะบรรลุได้เช่นเดียวกับพระพุทธเจ้าอย่างทรงพระชนม์เพราะฉะนั้นชาวพุทธของเราจึงพูดโอ้อวดก็ได้พูดท้าทายก็ได้ว่าเราได้ศาสนาเป็นของจริงของแท้ของเลิศเลอมาครองใจเราต้องต่างคนต่างปฏิบัติตน ให้สมกับเราเป็นพระพุทธศาสนาให้มีศีลมีธรรมมีการให้ทานการให้ทานการเสียสละนี้เป็นประโยชน์แก่ส่วนรวมจำนวนหาประมาณไม่ได้มีมากมีน้อยเฉลี่ยเผื่อแผ่ไปเฉลี่ยไปถึงไหนเผื่อแผ่ไปถึงไหนความสนิทสนมความรื่นเริงบันเทิงความตายใจต่อกันมีทั่วไปหมดแต่ความตนีตีเหนียวนี้ไปที่ไหนคับแคบตีบตันคบค้าสมาคมกับใครไม่ได้เป็นภัยแก่ตัวเองและเป็นภัยแก่สังคมทั่วไปพระพุทธเจ้าจึงทรงตำหนิทุกๆพระองค์ว่าความตนีนี้เป็นภัยทั้งตัวเองและผู้อื่นตลอดมาการเสียสละการทำบุญให้ทานนี้เป็นการทำประโยชน์ให้โลกเป็นการเบิกทางให้กว้างขวางให้จิตใจกว้างขวางมีบริษัทบริวารก็มากเวลาไปเกิดก็ไปเกิดในสถานที่สมบูรณ์พูนผลด้วยทิพย์สมบัตินี่แหละสถานที่สมบูรณ์พูนผลด้วยทิพยสมบัตินี้คือสถานที่เช่นไรพระพุทธเจ้าก็ทรงแสดงไว้แล้วทุกพระองค์ไม่มีพระพุทธเจ้าพระองค์ใดจะทรงแสดงธรรมแบกแนวกันไปว่าบาปมีจริงๆบุญมีจริงๆนรกมีจริงๆสวรรค์มีจริงๆพรหมโลกนิพพานมีจริงๆท่านรู้ท่านเห็นด้วยโลกวิถี ือแจ้งประจักษ์ภายในพระไตรว่าสิ่งเหล่านั้นประจักษ์กับพระไตรแล้วจึงนำมาสอนโลกเราที่ยังไม่รู้ไม่เห็นหูหนวกตาบอดให้เดินตามแถวทางที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนนี้แล้วจะเป็นไปเพื่อความปลอดภัยนี่ล่ะเราชาวพุทธขอให้เชื่อพระพุทธเจ้าถ้าเชื่อพระพุทธเจ้าแล้วเราจะเป็นผู้มีหลักมีแหล่งทางด้านจิตใจตายแล้วก็เป็นที่แน่ใจแม้ยังมีชีวิตอยู่ก็เย็นใจเรามีธรรมในใจเย็นสม่ำเสมออยู่โดยตลอดไม่ว่าคนมีคนจนถ้ามีธรรมในใจแล้วเย็นทั้งนั้นหากปราศจากธรรมเสียอย่างเดียวใครจะว่าใครมีขนาดไหนก็ตามสมบัติเงินทองข้าวของเครื่องใช้ไม้สอยเหลือหูเหลือตาก็ตามมันก็มีมากแต่สิ่งเหล่านั้นแต่ความสุขไม่มีภายในจิตใจเพราะความสุขความทุกข์นี้มันเกิดขึ้นจากมันเป็นนามธรรมเกิดขึ้นภายในจิตใจจึงต้องมีความดีคือธรรมเป็นเครื่องชุบเลี้ยงให้จิตใจได้รับโอชารสอันดีงามคือสั่งสมคุณงามความดีได้แก่การให้ทานรักษาศีลการภาวนานี่คืออาหารอันโอชาหล่อเลี้ยงจิตใจของผู้มีธรรมเป็นคนทุกข์คนจนคนโง่คนฉลาดคนมั่งคนมีเมื่อมีธรรมแล้วย่อมมีความสุขตามฐานะของตนที่บำเพ็ญมาได้มากน้อยถ้าประจักษ์ปราศจากธรรมเสียแล้วไม่มีอะไรมีความหมายในโลกนี้มีมากมีน้อยก็ไม่มีความหมายสำหรับคนไม่มีธรรมคนจนก็จนทั้งข้างนอกจนทั้งข้างในศีลธรรมก็ไม่มีสมบัติเงินทองข้าวของก็ไม่มีก็ยิ่งจนกันใหญ่ทุกข์กันใหญ่ผู้มีสมบัติเงินทองมากแต่ไม่เคยเสียสละทำบุญให้ทานเลยก็เรียกว่าสมบัติภายนอกมีแต่สมบัติภายในคือบุญนี้แห้งผากจากใจเวลาจะไปสมบัติเงินทองข้าวของเหล่านั้นไม่ไปด้วยบุญกับบาปต่างหากที่จะติดแนบกับจิตใจไปเมื่อเรามีบุญก็ติดแนบกับใจของเราไปสลัดสมบัติทั้งหลายที่เป็นของอนิจจ์โดยทิ้งเถิงแล้วไปด้วยความดีงามของตนก็เป็นความสุขความเย็นใจดังที่ท่านสอนไว้ว่าไปสวรรค์ชั้นนั้นนั้นเป็นของเล่นเมื่อไหร่นี่เป็นพระทัยของพระพุทธเจ้าที่ทรงรู้ทรงเห็นแล้วเทวบุตรเทวดาอินทร์นี่เป็นพระโอวาทของพระพุทธเจ้าทรงแสดงออกมาจากความรู้แจ้งเห็นจริงในพระทัยของพระองค์เองว่านรกมีจริงสวรรค์มีจริงทรงรู้ทรงเห็นประจักษ์ประทัยแล้วจึงนำมาสอนโลกไม่ได้หลับหูหลับตาเอามาสอนโลกเรียกว่าศาสดาองค์กวีโลกวีถูรู้แจ้งโลกทุกแย่แล้วจึงมันนำมาสอนนี่แหละผู้บำเพ็ญคุณงามความดีย่อมจะไปตามวิถีทางและสถานที่อยู่ดังที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงไว้แล้วนี้ผู้ทำความชั่วช้าละโมบแก่ตนโดยไม่เชื่อศาสดาที่องค์วิเศษมิสอนเลยเชื่อแต่กิเลสตัณหาเชื่อแต่ความทะเยอทะยานด้วยทิฏฐิมานะของตนทำอะไรไม่ยับยั้งไม่คำนึงถึงว่าเป็นความดีความชั่วผู้นั้นแหละเป็นผู้ที่จะเป็นกองรับเหมาเอาบาปความทุกข์ทั้งหลายทรมานทั้งหลายเข้าสู่ใจของตนแล้วเขาไปอัดแน่นอยู่ในนรกที่สำคัญว่าไม่มีนั่นแหละเพราะคำว่านรกไม่มีก็ดีสวรรค์ไม่มีก็ดีมันเป็นเพียงลมปากเป็นเพียงความสำคัญของผู้คิดอย่างนั้นเท่านั้นแต่ความจริงสิ่งเหล่านี้มีมาแล้วตั้งแต่การไหนพระพุทธเจ้าพระองค์ใดตรัสรู้ก็ย่อมปฏิเสธธรรมชาติเหล่านี้ไม่ได้เพราะทรงรู้ทรงเห็นอย่างเดียวกันจึงสอนแบบเดียวกันโลกก็มีกิเลสเป็นตัวมารเป็นตัวฉุดลากออกจากทางมรรคทางผลทางคุณงามความดีเพื่อเข้าสู่วิถีทางแห่งความทุกข์ที่เป็นความต้องการของมันเพื่อจะได้อยู่ในวัฏฏทุกข์เสวยทุกข์นี้เป็นเวลานานหาประมาณไม่ได้กิเลสตัวเป็นใครก็ขัดก็แย้งเช่นเราจะทำบุญให้ทานความตนีทีเหนียวเข้ามากำอำนาจไว้แล้วบาทหนึ่งจะทำบุญบาทหนึ่งนี้จับแล้วจับเล่าพลิกแล้วพลิกเล่าดูแล้วดูเล่าคือกิเลสไม่ยอมให้ปล่อยมือออกไปทานเราก็ทานไม่ได้นี่เพราะกิเลสมีอำนาจเหนือกว่าเราจะรักษาศีลจะศีลข้อใดก็ตาม เห็นว่าไม่ใช่วิสัยของเราแล้วเพราะเท่ากับว่าเป็นวิสัยของกิเลสที่จะก้านกลางโดยถ่ายเดียวเท่านั้นเราก็ไม่มีช่องมีโอกาสที่จะทำบุญให้ทานทั้งมากทั้งน้อยทำไม่ได้เกิดมาเป็นโมฆะเปล่าๆสำหรับบุคคลคนนั้นผ่านชาติผ่านภพหาประโยชน์ไม่ได้เลยในชาตินั้นภพนั้นสร้างแต่บาปแต่กรรมขนแต่นรกอเวจีเผาตัวเองอยู่ตลอดเวลานี่แหละมันกีดกันหัวใจของโลกไว้อย่างนี้ให้เราดูหัวใจเราเราอย่าไปดูหัวใจผู้อื่นผู้ใดหัวใจของเรามีสิ่งเหล่านี้อัดแน่นอยู่ด้วยกันทุกคนไม่ต้องไปถามใครความตระหนี่มันก็มีอยู่ในนั้นความอยากละอยากเสียสละมีศรัทธาอยากทำบุญให้ทานมันก็มีอยู่ในจิตใจของเรานั้นเราแยกเราแบ่งเราคัดเราค้านต้านทานกันไปแวกทางพาความชั่วทั้งหลายไปตามทางของพระพุทธเจ้าที่ทรงสั่งสอนไว้แล้วนี้เราก็มีผลประโยชน์อันดีงามเรียกว่าลูกศิษย์เชื่อครูดำเนินตามครูเราก็ได้ดิบได้ดีไปตามครูนี่แหละคำสอนพระพุทธเจ้าท่านสอนลงอย่างนี้แล้วย่นลงไปหาจิตผู้ที่จะเป็นเครื่องยืนยันรับรองในนรกก็ดีสวรรค์ก็ดีพรหมโลกและนิพพานก็ดีคือจิตนี้เท่านั้นไม่มีวัตถุสิ่งใดจะไปตกนรกได้ไปสวรรค์นิพพานได้นอกจากใจดวงเดียวท่านที่จิตที่จะเป็นผู้ก้าวเดินไปทางที่ดีที่ชั่วนี้ต่างหากแล้วสอนท่านจึงสอนทำลงสู่จิตให้พยายามระมัดระวังรักษาใจของตนอย่าให้คิดชั่วอย่าพูดชั่วอย่าทำชั่วมันจะเป็นทางเบิกกว้างไปสู่ความเผาไหม้ในนรกนรกเราอย่าอาถานเราอย่าต่อสู้พระพุทธเจ้าทั้งที่เราตาบอดพระพุทธเจ้าสอนธรรมไว้ด้วยความตาดีเห็นแจ้งชัดเจนทุกอย่างสอนโลกด้วยความเมตตาสงสารล้วนๆเราอย่าเป็นนักขัดขานต้านทานเราเป็นชาวพุทธเราจะเป็นอย่าเป็นนักต่อสู้กับศาสนธรรมของพระพุทธเจ้าจะเท่ากับสังหารตนเองสดสดร้อนๆทั้งที่ลมหายใจยังมีอยู่นี่แหละพอขาดลมไปแล้วสิ่งที่เราคัดค้านต้านทานจะกลับกลายมาเป็นฟืนเป็นไฟเผาไหม้เราแต่ผู้เดียวพระพุทธเจ้าไม่ทรงรับผลเหล่านี้จากเราเลยเพราะทรงสั่งสอนไว้ด้วยความเมตตาล้วนด้วยเหตุนี้เองเราเป็นชาวพุทธผู้รักตนจงสงวนตนปฏิบัติตนตามศีลตามธรรมนี้ความรู้ของเราที่เรียนมามากน้อยตามโลกทั้งหลายที่เรียนมาให้มีธรรมเข้าเคลือบแฝงถ้าไม่มีธรรมเข้าเคลือบแฝงแล้วจะเป็นความรู้แขนงใดก็ตามมันเป็นเครื่องมือของกิเลสเอาไปใช้อย่างคล่องตัวโดยไม่สงสัยทำให้เราเกิดความเสียหายเกิดความทุกข์ความลำบากขึ้นเพราะวิชาความรู้ของเราที่ไม่มีธรรมแทรกอยู่นั่นแหละถ้ามีธรรมแทรกแล้ววิชาทางไหนก็ย่อมเย็นเป็นสุขเกิดผลประโยชน์เกิดผลเกิดประโยชน์ประจำตามกันหมดนี่แหละธรรมจึงเป็นของจำเป็นมากเราอย่าถือว่าธรรมไม่เป็นของจำเป็นถ้าเรายังมีสาระอยู่ในความเป็นมนุษย์ของเราให้ถือธรรมเป็นสำคัญมากที่กว่าถือกิเลสซึ่งเป็นเครื่องหลอกลวงสารโลกต้มตุนสารโลกให้หลงจมมานานแสนนานควรจะพากันเข็ดกันหลาบบ้างความโลภอย่าโลภมากจนเกินไปมันสร้างกองทุกข์ให้เรานั่นแหละมันได้สร้างให้ผู้อื่นผู้ใดความโลภมากคือความหิวโหยมากเหมือนกับคนหิวข้าวมากหิวมากเท่าไหร่ยิ่งเป็นทุกข์มากเท่านั้นคนมีความโลภมากเท่าไหร่ยิ่งมีความทุกข์มากคนมีราคะตัณหามากเท่าไหร่ยิ่งเสาะยิ่งแสวงหายิ่งดิ้นรนหาผัวหาเมียขวักไขว่ได้เท่าไหร่ไม่พอมีผัวหนึ่งเมียหนึ่งไม่พอใจงั้นยังมากเท่าไหร่ก็ยังไม่พอใจหาจนบันตายก็ไม่พอใจเพราะอำนาจของกิเลสตัณหาราคะเหล่านี้เป็นสำคัญมากเวลานี้มันกำลังตีตลาดในชาติไทยของเราชาวพุทธแทบจะไม่ปรากฏแล้วเวลานี้ไปที่ไหนเห็นตะกี้เหล็กตีตลาดทั้งหมดทั้งการอยู่การกินการใช้การสอยการแต่งเนื้อแต่งตัวแต่งเพื่อกิเลสทั้งนั้นทำมองดูไม่ได้เลยเพราะกิเลสมันสกปรกทำมองดูกิเลสเหมือนมองดูส้วมดูฐานแต่เราก็เห็นส้วมเห็นฐานว่าเป็นของดีทั้งที่เราไม่ใช่นอนเรายังเห็นส้วมเห็นฐานว่าเป็นของดีไปยังไงเราพิจารณาตัวของเราความชั่วช้าลามก ิเลสเหล่านี้เป็นเครื่องล่อลวงหลอกหลอนเรามันเคยล่อลวงหลอกเคยหลอกลวงล่อหลอนเรามานานแสนนานแล้วควรจะมีธรรมเป็นเครื่องทดสอบกันให้รู้แง่ดีแง่ชั่วแล้วลบหลีกปลีกตัวหรือระงับดับกันลงได้พอประมาณโลกเราก็จะมีความชุ่มเย็นเป็นสุขไม่เดือดร้อนโดยถ่ายเดียวเพราะกิเลสเป็นผู้ชักผู้จูงเป็นผู้รีดผู้ไถอยู่ตลอดเวลานี่แหละเรื่องชาวพุทธให้รู้ตัวว่าเป็นชาวพุทธเดี๋ยวนี้มันเป็นชาวผีไปหมดแล้วนะมันไม่ได้เป็นชาวพุทธพุทธะความรู้เนื้อรู้ตัวในบุญบาปกรรมอะไรอย่างนี้ไม่ควรมีแต่ความทะเยอทะยานมีแต่ความฟุ้งเฟ้อเหอเหิงลืมเนื้อลืมตัวลืมเป็นลืมตายลืมทุกข์ลืมจนลืมไปหมดทั้งที่ความทุกข์มันเผาอยู่ที่หัวใจของใจทุกดวงนั่นแหละเราอยากเข้าใจว่าโลกนี้มีความเจริญรุ่งเรืองถ้าไม่ใจไม่มีธรรมภายในใจแล้วโลกไหนก็โลกถึงใจเป็นกับกิเลสเป็นไฟเผาหัวใจเราดูหัวใจเราสิความโลภมีมากเท่าไหร่ไฟยิ่งเผามากความโกรธความเครียดแค้นมีมากเท่าไหร่นั่นแหละคือไฟยิ่งเผามากราคะตัณหามีมากเท่าไหร่ไฟยิ่งเผามากนี่คือไฟเผาใจหาความเจริญไม่ได้วัตถุสิ่งก่อสร้างต่างๆเป็นตึกรามบ้านช่องถนนหนทางวัตถุสิ่งของเครื่องใช้ไม้สอยต่างๆไม่ได้มีความหมายอะไรเมื่อใจของเราถูกไฟเผาจนตลอดเวลาแล้วก็เหมือนเราเป็นคนไข้เข้าสู่โรงพยาบาลจะไปห้องคนไข้หนักไปสู่โรงพยาบาลเข้าห้องไหนก็เข้าที่ขึ้นห้องไหนก็ขึ้นไปร้องไปกลางอยู่ชั้นนั้นๆไม่ได้ขึ้นอยู่กับวันนี้ชั้นสูงไข้กลัวความทุกข์กลัวนะความทุกข์มันอยู่กับตัวบุคคลผู้ไข้ไปชั้นไหนมันก็ร้องครางเป็นทุกข์อยู่นั่นแหละนี่ความทุกข์มันอยู่กับใจอยู่ที่ไหนมันก็ทุกข์ก็เดือดร้อนนั่งก็เดือดร้อนนอนก็เดือดร้อนเดินเดือดร้อนไปพบไหนก็มีแต่พบเป็นฟืนเป็นไฟเผาไหม้เพราะการลืมตัวไม่รักษาตัวในเวลาเป็นมีชีวิตอยู่นี้ตัวเหตุนี้เราเป็นชาวพุทธจึงควรนำศาสนาพุทธคือสติธรรมปัญญาธรรมเข้าเคลือบแฝงกับใจรักษาใจให้รู้เนื้อรู้ตัวรู้บุญรู้บาปเชื่อเถิดเชื่อพระพุทธเจ้าพระองค์ไม่ว่าพระพุทธเจ้าพระองค์ใดไม่เคยหลอกลวงโลกต้มตุ๋นโลกให้เกิดความชิบหายเลยนอกจากกิเลสตัณหาดังที่กล่าวมาแล้วนี่เท่านั้นเป็นเครื่องล่อลวงต้มตุ๋นโลกมานานและทำความทุกข์ความเดือดร้อนมานานควรจะเห็นโทษของมันบ้างโดยมีธรรมเข้าไปจับมีขอบมีเขตมีเหตุมีผลมีประมาณอย่าฟุ้งเฟ้ออย่าล้นฝั่งคนมีศีลมีธรรมย่อมเป็นคนอยู่ในความพอดีพอดีไม่ล้นฝั่งนั่นแหละเป็นผู้มีความสุขความสงบเย็นใจผู้นั้นแลเป็นผู้เจริญบ้านนั้นแลเป็นบ้านที่เจริญเมืองนั้นแลเป็นเมืองที่เจริญเพราะมีธรรมภายในใจเป็นมีน้ำดับไฟอยู่ภายในใจถ้าไม่มีธรรมในใจเลยจะเป็นบ้านใดเมืองใดทวีปใดก็ตามก็คือทำไมกิเลสเผาหัวใจคนให้เป็นทุกข์เป็นเดือดร้อนความเดือดร้อนเหมือนกันหมดนั่นแหละเราอย่าตื่นข่าวกิเลสมันหลอกให้ตื่นว่าเมืองนั้นเจริญเมืองนี้เจริญเมืองเขาเจริญแล้วไปเมืองนอกกลับเข้ามาเนี่ยเหมือนจะห่อเหินเดินฟ้าเป็นบ้าสุดๆร้อนๆมันหน้าหัวเราะนะทำจับดูก็รู้ถ้ากิเลสจับแล้วลากไปวันยังค่ำคืนยังรุ่งไม่รู้เนื้อรู้ตัวเลยถ้าทำจับเข้าไปก็เห็นจุดบกพร่องของตัวเองจุดเป็นบ้าของมนุษย์เราถ้าไม่มีธรรมศาสนานี่ถ้าไม่มีธรรมแล้วมนุษย์นี้คือมนุษย์ตาบอดตัดตาบอดชนนั้นชนนี้โดนนั้นโดนนี้ไปไม่รู้จักเป็นจักตายก็คือคนตาบอดบอดด้วยกิเลสตัณหาปกคลุมห่มห่อดวงใจเอาไว้ใจเขาว่ามีเหตุมีผลไม่มีบุญมีบาปชนด่าไปเลยนี่ถ้าใจมีอัตมีธรรมส่องเข้าไปแล้วมันก็เห็นความผิดความพลาดความดีไม่ดีของตัวเองแล้วรีบดัดแปลงแก้ไขนี่แหละธรรมพุทธเจ้ามาส่องโลกท่านส่องมนุษย์สัตว์โลกของเราคือมนุษย์เป็นอันดับหนึ่งวางศาสนาก็ลงวางที่มนุษย์เพราะเห็นว่ามนุษย์นี้สมควรที่จะรับอัตรับธรรมได้จึงวางศาสนาที่แด่มนุษย์เรายังเห็นศาสนาเป็นของเล่นอยู่เหลือเวลานี้ไม่ใช่เราหมดสาระเต็มหัวใจแล้วเหรอเราจึงเห็นศาสนาว่าเป็นของเล่นเห็นกิเลสเป็นของดิบของดีเห็นเป็นทองทั้งแท่งขึ้นมาเห็นธรรมอันเป็นทองทั้งแท่งนั้นกลายเป็นขี้หมูลาขี้มาแห้งไปหมดในหัวใจของเรานี้แล้วเหรอ ให้ถามตัวเองวันหนึ่งวันหนึ่งจะอยู่เฉยๆเกิดมาก็หาหลักเกณฑ์ไม่ได้ไม่ทราบว่าเกิดมาจากที่ไหนด้วยอะไรแล้วเวลาเป็นอยู่นี้จิตของเราจะไปที่ไหนเวลาตายจากนี้แล้วจะไปที่ไหนหรือจะเหมาให้กิเลสมันเอาเหมาไปซะเลยว่าตายแล้วศูนย์อย่างนั้นหรือศูนย์ที่ไหนมีกิเลสหลอกคนพระพุทธเจ้าพระอรหันต์ท่านพิสูจน์หมดแล้วเรื่องตายเกิดตายเกิดนี้มีเต็มโลกธาตุแต่เรื่องตายศูนย์ไม่มีในหลักของจิตภาวนาของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์ท่านนั่นแหละพิสูจน์กันต้องพิสูจน์อย่างนั้นพิสูจน์ที่จิตใจซึ่งเป็นตัวนักท่องเที่ยวร่องรอยมันเป็นมาอย่างไรพิสูจน์ด้วยอาจด้วยธรรมตามต้อนมันให้เห็นเหตุเห็นผลจนกระทั่งฟาดกันลงไปให้ขาดสะบั้นลงจากจิตใจเชื่อแห่งความเกิดตายไม่มีแล้วทุกข์จะมาจากไหนมันก็ประจักษ์ในหัวใจนี่แหละธรรมสองโลกสองกิเลสท่านสองอย่างนี้จึงเห็นโทษเห็นกรรมกันในจุดที่ธรรมสองลงไปถ้าไม่มีธรรมสองไม่มีธรรมสองแล้วตายแล้วเกิดเกิดแล้วตายอยู่นี่กี่กับกี่กันก็หาที่จอดแวะมาได้เรียกว่าเลื่อนลอยทั้งเป็นอยู่ตายนี่จะไปเกิดที่ไหนหาที่เกาะที่ยึดมาได้ว่าทานบาทหนึ่งก็ไม่เคยให้ทำบุญกับเขาศีลข้อหนึ่งก็ไม่เคยรักษาแต่ความชั่วนั้นเต็มหัวใจสร้างทุกวันทำทุกวันไม่มีวันอิ่มพอผลมันก็มีแต่ความทุกข์ความทรมานเผาไม่หัวใจตายแล้วไปลงนรกที่ว่านรกไม่มีไม่มีนั่นแหละแล้วอย่าอาฐานต่อพระพุทธเจ้าถ้าเราจะเป็นผู้หวังสารคุณแก่ตนเองแล้วให้เชื่อคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าที่เป็นองค์ศาสดาเต็มไปด้วยพระเมตตากิเลสไม่เคยมีเมตตาต่อผู้ใดมีแต่ย่ำยีตีแหลกสัตว์โลกตลอดเวลาแต่สัตว์โลกมันก็โง่ซะจนเกินไปจนไม่รู้โทษรู้กรรมของตัวที่กิเลสสร้างขึ้นมาต้มตุ๋นขึ้นมาตลอดมาจนกระทั่งบัดนี้แล้วยังก็ถูกหลอกถูกต้มเรื่อยๆไปยังไงมนุษย์เราโง่ไหมพิจารณาจะเอาธรรมลงไปจับมันก็รู้เองถ้าไม่มีธรรมแล้วจะโง่ตลอดไปเกิดมาก็มาโง่ชาตินี้ก็มาโง่ไปชาติหน้าก็มาโง่ชาตินี้ก็ถูกไฟกิเลสตัณหาเผาลงไปในนรกอเวจีไปชาติหน้าก็ไม่มีหลักไม่แหลงมีแต่กิเลสตัณหาใสลงไปให้เกิดความทุกข์ความทรมานหมุนอยู่กับความทุกข์ความทรมานเกิดตายเกิดตายนี่กี่กับกี่กันยังไม่รู้ทางออกของตัวเองเลยโง่แม้มนุษย์เราที่เป็นชาวพุทธให้เอาธรรมะเข้าไปจับที่หัวใจนั่นก็รู้เองหัวใจนั่นเป็นสำคัญมากนะนักรู้คือใจรู้ไปทางกิเลสมันก็ไปไม่มีขอบมีเขตมีเหตุมีผลไม่มีแดนใดแล้วรู้ไปตลอดเป็นกิเลสไปตลอดถ้าความรู้เป็นธรรมธรรมจับเข้าไปในความรู้เป็นธรรมไปตลอดไปตลอดแก้กิเลสไปตลอดดับกิเลสไปตลอดจนกระทั่งกิเลสสิ้นสุดหมดในหัวใจแล้วนั่นแหละธรรมอันเลิศอยู่ที่หัวใจคนเราไม่ได้โง่อยู่ตลอดเวลาถ้าฝึกฝนอบรมให้ดีดีได้ฝึกฝนอบรมให้ฉลาดฉลาดได้กิเลสจะเต็มหัวใจก็ตามทำเป็นเครื่องชำระซักฟอกกิเลสพระพุทธเจ้าทรงซักฟอกกิเลสมาแล้วเรานำธรรมประเภทเดียวกันเครื่องมือประเภทเดียวกันมาชำระกิเลสทำให้กิเลสจะหลุดลอยออกไปไม่ได้ถ้าเราไม่ขี้เกียจที่ค้านให้กิเลสหลอกต้มตุ๋นให้เสียตลอดเวลานั่งภาวนาก็ไม่ได้พุทโธธัมโมสังโฆพอ3บทนี่เลยมันได้ยินแต่เสียงหลับคร่าๆนั่นเห็นไหมกิเลสหลอกคนโง่มันหลอกอย่างนั้นเรายังโอ้อาอยู่เหรอว่าเรามีความรู้ความฉลาดว่าเรามีฐานะอันสูงเราเป็นเศรษฐีกระดุมพีเขานับถือลือหน้าว่าเราเป็นคนชั้นนั้นชั้นนี้เรายังเป็นบ้าอยู่เหรอเรายังรู้กิเลสหลอกคนเหรอเอาทำจับเข้าไปมันก็รู้หมดเมื่อรู้หมดแล้วแก้กันออกแล้วไม่มีอะไรเป็นเครื่องกดหน่วงจิตใจแสนสบายนี่ละธรรมพาให้คนแสนสบายกิเลสพาให้คนแสนเป็นทุกข์ทรมานไม่มีขอบเขตไม่มีฝั่งมีฟ้าเหมือนกับคนตกน้ำในมหาสมุทรไม่ว่าอยู่ป๋อมแปมป๋อมแปมอยู่งั้นแต่หาไม่ได้หาจุดที่หมายว่าจะพ้นไปถึงฝั่งเมื่อไหร่ไม่ได้นี่เราจมอยู่ในมหาสมุทรทะเลหลวงคือความเกิดตายนี้ก็เหมือนกับคนตกน้ำในมหาสมุทรนั่นแหละเมื่อเราไม่มีบุญมีกุศลมีหลักใจแล้วเราจะว่ายน้ำมหาสมุทรทะเลหลวงคือกองทุกข์อันนี้ป๋อมแปมป๋อมแปมอยู่ตลอดเวลาหาทางออกไม่ได้นะต้องรีบหาทางออกด้วยมีธรรมเป็นหลักใจตายตายแล้วใจนี้จะมีจุดที่หมายมีที่เกาะที่ยึดมีฝั่งมีฝาจะไปฐานที่ดีด้วยอำนาจแห่งธรรมเป็นเครื่องบำรุงถ้าอยู่แบบลอยๆอย่างนี้ตายก็ตายแบบลอยๆอย่างนี้เวลาตายลงไปแล้วไปจมมาในโลกมันไม่ไปแบบลอยสิมันเป็นมหันตทุกข์ให้เตรียมตัวเสียตั้งแต่บัดนี้ใจเป็นสาระสำคัญให้นำความดีเข้าสู่ใจอย่าเห็นสิ่งใดว่าเป็นสาระในโลกนี้ไม่มีแต่มีแต่เรื่องปวดอนิจจังทุกขังอนัตตาทับหัวมันเต็มโลกธาตุเกิดแล้วตายเกิดแล้วตายด้วยเหมือนกันหมดถ้ามีบุญแล้วมั่นใจอยู่ที่ไหนตายได้ทางนั้นสบายได้ทางนั้น ไม่มีทุกข์ความเดือดร้อนอะไรติดใจเลยวันนี้ได้พูดตามให้พี่น้องทั้งหลายฟังได้พากันไปพิจารณาสมนามกับว่าเราเป็นชาวพุทธเบื้องต้นได้พูดถึงเรื่องการรักชาติของเราชาติของเราตัวของเรารักให้ปฏิบัติตนรักษาตนด้วยความถูกต้องดีงามชื่อว่ารักตนรักชาติก็เหมือนกันอย่าทำความล่มจมแก่ชาติบ้านเมืองของเราเป็นสมบัติอันใหญ่หลวงมากอย่าเป็นฟืนเป็นไฟอย่าเป็นเปรตเป็นผีกินบ้านกินเมืองมันเท่ากับกลืนคนทั้งประเทศยักษ์เปรตยักษ์ผียักษ์กินไม่พอนี่มันกลืนคนได้ทั้งประเทศไม่มีอะไรที่มันกลืนไม่ได้ไม่ต้องเคี้ยวกลืนเลยถ้าเป็นยักษ์เป็นเปรตเป็นผีในหัวใจคนด้วยความโลภไม่พอตายไม่มีป่าชาจะต้องเป็นคนประเภททำลายชาติบ้านเมืองอย่างนี้นี่ไม่เรียกว่ารักตนความรักตนต้องส่งเสริมตนเองในทางที่ถูกที่ดีแล้วทำบ้านเมืองให้เจริญรุ่งเรืองด้วยการส่งเสริมอย่าทำการทำลายนี่เรียกว่าเป็นผู้รักชาติเป็นผู้รักตนเป็นผู้มีศีลมีธรรมในใจแล้วจะอยู่ร่วมกันเป็นสุขสำราญทั่วหน้ากันวันนี้เราทั้งหลายได้เป็นอุดมมหามงคลอย่างยิ่งทูลกระหม่อมท่านอุตส่าห์เสด็จมาสดับพระธรรมเทศนาจากหลวงตาของท่านท่านเคยไปเสด็จไปเยี่ยมชาวอุดรเราให้รับความอบอุ่นมาเรื่อยๆนะและในกรุงเทพนี้รู้สึกว่าจะลืมตัวไปมีพระมหากษัตริย์มีอัตมีธรรมจอมนักปราชญ์เต็มอยู่ในกรุงเทพนี้แต่ไม่สนใจประพฤติปฏิบัติธรรมนี่เรียกว่าลืมตัวเกินไปขอให้พี่น้องชาวพระนครเรารู้เนื้อรู้ตัวต่างคนต่างปรับเนื้อปรับตัวเข้าสู่ศีลสู่ธรรมสมกับว่าเมืองไทยเรากรุงเทพเราเป็นเมืองสง่างามมีพ่อมีแม่เป็นล่มโพล่มใสคือพระมหากษัตริย์ตลอดพระญาติพระวงศ์เป็นล่มโพล่มใสของพวกเราทั้งหลายแล้วธรรมก็คือพุทธศาสนาเป็นที่ครองใจของเราเย็นที่สุดแล้วในเมืองไทยของเราจงพยายามปรับตัวส่งเสริมตัวในทางที่ถูกดีให้เย็นฉ่ำเข้าไปกว่านี้โลกทั้งหลายเขาจะได้อนุโมทนาชุ่มเย็นอย่างพวกเราและประการหนึ่งที่ได้เตือนพี่น้องทั้งหลายก็คือเวลานี้โลกภัยประกาศกลางวานมานานแล้วว่าเมืองไทยของเรากำลังช่วยชาติเต็มสติกำลังความสามารถเวลานี้นี่เขาประกาศมาแล้วเราจะทำความรู้สึกและตอบรับเขาด้วยวิธีการใดควรจะรู้คิดไว้ต้อนรับเขาด้วยทางในทางที่เขาว่ากำลังช่วยชาติอย่ากำลังถอยหลังกูดปล่อยให้คนนั้นปล่อยให้คนนี้ไม่เป็นของจำทันสำหรับชาติของเราอย่างนี้ใช่ไม่ได้เราต้องช่วยกันจมก็จมไปด้วยกันชาติไทยของเราไม่มีใครเหลืออยู่ได้ถ้าเมืองไทยจมไปด้วยกันหมดถ้าเมืองไทยของเราตั้งขึ้นได้กันหมดเนี่ยเราอยู่ได้ด้วยการเสียสละอยู่ได้ด้วยการรักชาติของเราค้นขวายเพื่อสู่ชาติของเราแล้วบ้านเมืองของเรานี่ยังไงก็ต้องเจริญรุ่งเรืองโดยแท้เพราะการนำของหลวงตาบัวครับนำคราวนี้นำด้วยความเสียสละจริงๆแล้วเสียสละเต็มเม็ดเต็มหน่วยตลอดชีวิตจิตใจนำเพื่อเสียสละสละเพื่อช่วยชาติของเราเพราะฉะนั้นจงขอให้เห็นใจพี่น้องทั้งหลายเราไม่หวังอะไรแล้วในโลกนี้เราหมดทุกสิ่งทุกอย่างไม่มีอะไรเหลือติดใจแล้วแต่เป็นความห่วงใยกับชาติไทยของเราจึงได้อุตส่าห์พยายามมาขอร้องจากพี่น้องทั้งหลายและเป็นผู้นำพี่น้องทั้งหลายในการบริจาคเพื่อหนุนเข้าไปสู่ชาติไทยของเราให้มีลมหายใจฟื้นขึ้นมาเป็นประเทศที่แน่นหนามั่นคงดังที่เคยเป็นมาและจะเป็นที่พอใจของหลวงตาบัวซึ่งเป็นผู้นำอยู่มากทีเดียวและการแสดงธรรมในวันนี้ก็เห็นสมควรแก่เวลาจึงขอความสวัสดีจงมีแก่บรรดาพี่น้องทั้งหลายโดยทั่วกันเทอญ
1: ท่านฟังครับที่ท่านได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนเมื่อวันที่11ยนพุทธศักราช2541ในโอกาสเทศนาพระปาช่วยชาติณโรงพยาบาลสิริราชกรุงเทพมหานครในรายการธรรมะจากโครงการช่วยชาติครับท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเ จ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างกวัฏบรกัตยราชนารีทำการส่งกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 103.25 เมกะเฮิรตซ์ประเภทวิทยุบริการสาธารณะจากเลขที่309/1หมู่ที่1ตำบลบ้านตาดอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีไปยังสถานีวิทยุในเครือข่ายเสียงธรรม119สถานีทุกภาคทั่วประเทศดำเนินรายการโดยนายโอรานตรังคานุกูลกิจท่านสามารถแจ้งผลการรับฟังได้ที่หมายเลขโทรศัพท์093489111113

ีท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนลำดับต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านฟังบทเพลงชีวประวัติของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนตอนเพราะศพกิเลสทั้งมวลถึงวิมุตติสุดงามขับร้องโดยกุมเรนพรมแดนครับ

ในขณะนั้นจิตเป็นกลางๆไม่จดจ่อกับอะไรไม่เผลอส่งใจไปไหนปัญญาก็ไม่ทำงานสติก็รู้อยู่ธรรมดาของตนไม่จดจ่อกับสิ่งใดขณะที่จิตสติและปัญญาทั้งสามอย่างเป็นอุเบกขามัธยัสถ์นั่นแลเป็นขณะที่โลกธาตุภายในจิตอันมีอวิชชาเป็นผู้เรืองอำนาจได้กระเทือนเลื่อนลั่นและขาดสะบั้นลงจากบัลลังก์ใจกลายมาเป็นวิสุทธิจิตขึ้นมาแทนที่ในขณะเดียวกันอวิชชาก็ขาดสะบั้นแหลกแตกกระจายหายซากลงไปด้วยอำนาจของสติและปัญญาอันเกรียงไกรขณะที่ฟ้าดินถล่มโลกธาตุหวั่นไหวแสดงความมหัศจรรย์ขึ้นสุดท้ายปลายแดนระหว่างสมมุติกับวิมุตติตัดสินกันบนศาลสถิตยุติธรรมโดยมีวิมุตติญาณทัศนะเป็นผู้ตัดสินคู่คดีความและแล้วฝ่ายมัชฌิมาปฏิปทามรรคอริยสัจก็เป็นฝ่ายชนะโดยสิ้นเชิงท่านถึงกับอุทานออกมาว่าอัศจรรย์หนออัศจรรย์หนอแต่ก่อนธรรมนี้อยู่ที่ไหนมาบัดนี้ทำแท้มาอยู่ที่จิตเป็นอันหนึ่งอันเดียวกับจิตได้อย่างไรและแต่ก่อนพระพุทธเจ้าและพระสาวกอรหันต์อยู่ที่ไหนมาบัดนี้องค์สรณะที่แสนอัศจรรย์ใจมาเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันกับจิตได้อย่างไรโอ้ธรรมะแท้พุทธแท้สังฆแท้เป็นอย่างนี้เองหรือไม่ได้อยู่กับความคาดหมายด้นเดาใดๆทั้งสิ้นแต่เป็นความจริงและอยู่กับความจริงล้วนๆเพียงอย่างเดียว

0: านผู้ฟังครับที่ท่านได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นบทเพลงชีวประวัติของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนตอนเผาศพกิเลสทั้งมวลถึงวิมุตติสุดงามขับร้องโดยคุณเพลินพรมแดนครับขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนและนับจากนี้ไปขอเชิญท่านฟังรายการถามตอบปัญหาธรรมของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนเมื่อวันที่2เดือนเมษายนพุทธศักราช2548ครับ
1: พระเพิ่มขึ้นทุกวันทุกวันนะพระสำหรับวัดนี้เพิ่มขึ้นทุกวันมาให้พากันตั้งใจจริงๆนะพระเรานะให้จริงให้จังนะพระพระพุทธเจ้าเป็นศาสดาเช่นไรให้เอาธรรมวินัยนั่นแหละคือองค์ศาสดามากางลงที่หัวใจเราที่ตาที่หูเข้าหาหัวใจเรานั่นแหละศาสดาคือธรรมคือวินัยศาสดาเป็นยังไงดูธรรมดูวินัยนั่นแหละแล้วนำธรรมนำวินัยเข้ามานี่จะในน้อมองค์ศาสดาเข้ามาสู่ใจของเราเราจะได้เห็นความเลิศเลอเพราะใจนี้ถึงขั้นธรรมเรียกเป็นอันเดียวกันหมดไม่มีใครยิ่งใครหย่อนกว่ากันบรรดาท่านผู้บริสุทธิ์แล้วเช่นพระพุทธเจ้าพระอรหันต์มีความบริสุทธิ์และเป็นความเสมอกันหมดนี่แหละให้เอาธรรมเอาวินัยนี่ที่องค์ศาสดาแสดงไว้เรียบร้อยแล้วเนี่ยนี่แหละคือองค์ศาสดาให้เข้ามาในหัวใจอยู่ไปที่ไหนอย่าปราศจากศาสดาคือธรรมคือวินัยใครไม่มีธรรมวินัยนั่นคือคนไม่มีศาสนาคนพระก็เป็นพระกำพร้าทะเลทลายลงตนรกอเวจีตลอดไปนั่นแหละถ้าไม่มีศาสดาฉุดลากเอาไว้นะศาสดาคือธรรมคือวินัยเป็นเครื่องฉุดลากเอาไว้ไปไหนอย่าปราศจากสติปัญญาติดตามธรรมติดตามวินัยที่องค์ศาสดาท่านแสดงไว้แล้วให้ติดแน่กันไปผู้นั้นจะสง่างามตลอดถ้าปราศจากนี้แล้วแพ้ไปอยู่ตลอดถ้าปราศจากนี้แล้วแพ้ไปอยู่ฟากแม่ก็ไม่

0: เก่งไม่ได้เก่งเพื่อลงนรกกับเวจีนะเก่งของธรรมเพื่อดีเพื่อดิ้นขึ้นมรรคผลนิพพานนี่องค์ศาสดาเพื่อมรรคผลนิพพานไอ้เทวทัตที่มันแทรกไปกับธรรมของพระพุทธเจ้าเข้าสู่หัวใจเรานั่นน่ะเทวทัตนี่จะพาลากลงในนรกนะจำให้ดีพระเราสำคัญมากนะพระจะเป็นผู้นำของประชาชนทั่วไปถ้าเราเป็นผู้นำไม่เป็นท่าของเราแล้วเหลวไหลนะไปที่ไหนเหลวไหลถ้าเราเป็นผู้นำที่ถูกต้องดีงามเป็นที่ชุ่มอกชุ่มเย็นจะจิตใจของผู้มาเกาะเกี่ยวอาศัยแล้วนี่โลกก็เย็นเย็นอยู่ที่ตรงนี้นะ
1: มีปัญหาธรรมะครับมีปัญหาธรรมะทำเล็บตาหลงตาครับ
0: มีจะพูดจะอ่านก็ได้แล้ว
1: แล้วแต่หลงตาแล้วแต่หลงตาพิจารณาครับตาจะเทศก่อนหรือให้อ่านปัญหาก่อน
0: ไหนไหนพิจารณา
1: แล้วแต่ตาจะเทศก่อนหรือจะเอาปัญหาก่อน
0: อ๋อเนื้อมันจะดีพอๆกันบางทีอ่านปัญหาขึ้นมาเนี่ยประปุกทำการเทศไปอย่างหนึ่งเป็นเผ็ดร้อนไปเลยก็มีอย่างหนึ่งเทศแต่ว่าเริ่มค่อยมาอ่านปัญหาตั้งใหม่ขึ้นมาอีกก็มีแต่ยังไงก็มันก็เป็นประโยชน์ทั้งสองนั่นแหละที่เราวิตกวิจารอยู่ตลอดเวลาหนักอยู่ในหัวใจจริงๆนะเราพูดนี่แหละเสียงธรรมอันท่านหลายฟังเอาธรรมคือธรรมของศาสดาแต่ละองค์โลกที่นำมาสอนโลกเป็นความถูกต้องแม่นยำและเลิศเลอสุดยอดตลอดมาโลกทั้งหลายตายใจกราบไหว้บูชามาจนกระทั่งปัจจุบันคือองค์ศาสดาหัวหน้าของพระสงฆ์สาวกแต่ละพระพุทธเจ้าแต่ละพระองค์เป็นหัวหน้าหัวหน้าพระสงฆ์สาวกหัวหน้าประชาชนศาสดาองค์เอกเป็นหัวหน้าสาวกทั้งหลายตามเสด็จตามเสด็จเข้าสู่มรรคผลนิพพานและบรรดาประชาชนทั้งหลายตามเสด็จพระพุทธเจ้าตามรอยพระสงฆ์สาวกท่านโดยลำดับลำดาก็ขึ้นไปก้าวไปเรื่อยๆองค์นี้สำเร็จโสดาอันนี้สำเร็จสกิทาคานี่สำเร็จพระอนาคานี่สำเร็จอรหันต์คือตามท่านผู้ดีปฏิบัติตนจนเป็นถึงขั้นเลิศเลยบรรดาผู้ตามก็เป็นคนดีไปตามๆไปเรื่อยๆเลิศเลือไปตามๆท่านก็มีลดลงมาก็มีนี่ผู้นำที่ดีศาสดานี่เรียกว่าพระองค์นี้เลิศแล้วนำสัตว์โลกพระสาวกทางเราถือพุทธศาสนาพุทธังธรรมังสังฆังสรณังคัจฉามินี่เลิศเลยด้วยกันเป็นผู้นำของเราเมื่อบรรดาสัตว์โลกได้นึกน้อมถึงท่านและลึกถึงท่านมาเป็นจิตเป็นใจแล้วจะไปทำความชั่วช้าละโมบอะไรมันสะดุดใจสะดุดใจนะไม่ระลึกถึงพระพุทธเจ้าก็มาทำแล้วก็พระสงฆ์องค์ใดองค์หนึ่งจนได้คือสามรัตนานี มันสะดุดใจหยุดเกิกก็มีนี่แหละการนำท่านสิ่งที่เลื่อนเลอเข้ามาสู่จิตใจจิตใจถึงจะเป็นเหมือนไฟ มันก็ลดตัวลงมากลายเป็นใจที่ชุ่มเย็นไปเลยนี่อาศัยผู้ดีนำ ผู้ดีนำมีทั้งทางโลกทางธรรมทางศาสนานี่เรียกว่าผู้ดีก็คือพระพุทธเจ้าถ้าสงสาวกจากนั้นมาก็ครูบาอาจารย์ที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบตามหลักศาสนธรรมของพระพุทธเจ้า คือธรรมวินัยเป็นองค์แทนศาสดาเป็นศาสดาของตนซึ่งเป็นผู้นำผู้น้อยแล้วตนเองก็อบอุ่นนำธรรมะคำสั่งสอนที่เป็นศาสดาแทนพระองค์นี้กระจายไปที่ไหนก็ได้รับความสงบร่มเย็นทำความผิดความพลาดอะไรนี้จะต้องระลึกถึงความธรรมนิยายคือศาสดาถึงศาสนาอยู่เสมอนี่มีผู้รวมเข้ามาหาหัวหน้านะหัวหน้าเป็นคนดีอยู่ที่ไหนก็ดีในว่าหัวหน้าเป็นพระที่ดีที่ดีที่น่ากราบไหว้บูชาโดยลำดับลำดาลงมาบรรดาลูกวัดทั้งหลายก็ชุ่มเย็นไม่ได้เลือดมีความสงบร่มเย็นดูหัวหน้าวัดก็เป็นผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบมีครองศีลครองธรรมแม้จะครองยศถาบรรดาศักดิ์

0: ก็ยศถาบรรดาศักดิ์แฝงเข้ามาตามความดีของผู้นั้นๆที่ท่านปฏิบัติดีปฏิบัติชอบ เช่นตั้งสมณศักดิ์ให้เป็นนั่นเป็นนี่นี่แฝงเข้ามาเป็นเครื่องบูชาความดีของท่านที่ท่านปฏิบัติดีปฏิบัติชอบท่านก็ผู้ที่มองเห็นกันอยู่นั่นท่านก็เสริมเข้ามาเช่นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงส่งเสริมเข้ามาตั้งเป็นสมณตั้งสมณศักดิ์ให้คืออนุโมทนาสาธุการนี้เรียกว่าให้มีกำลังใจในการปฏิบัติตัวให้เป็นคนดีคนดีต่อไปเป็นคติตัวอย่างแก่ตนแล้วก็ให้เป็นคติตัวอย่างแก่ผู้น้อยต่อๆไปนี่ตั้งสมณศักดิ์ก็ตั้งเพื่อความดีงามส่งเสริมผู้ครองสมณศักดิ์นั้นให้เป็นคนดีและมีน้ำใจที่จะปฏิบัติตนให้เป็นคนดียิ่งขึ้นนั่นการตั้งสมณศักดิ์ทำเป็นยังไงถ้าผู้เป็นคนดีรับสมณศักดิ์มาก็เป็นสมณศักดิ์ที่สง่างามยามครั้งพุทธเจ้าท่านไม่เรียกสมณศักดิ์ท่านเรียกเอตตคะคือเลิศคนละทางละทางพระสงฆ์สาวกที่พระพุทธเจ้าทรงประทานให้เป็นตั้งเอตตคะจะมี80องค์ล้วนแล้วแต่เป็นพระอรหันต์ล้วนๆองค์นี้เลิศทั้งนั้นองค์นั้นเลิศทั้งนั้นดีทั้งนั้นดีทางนั้นนะนี่แหละพระในสมัยปัจจุบันนี้จึงได้เอาอันนั้นมาเป็นล่องลอยแล้วตั้งเป็นสมณศักดิ์กันขึ้นมาทีนี้ตั้งขึ้นเป็นสมณศักดิ์อันนั้นพระพุทธเจ้าตั้งสมณศักดิ์เอาตั้งเตตระกาให้บรรดาสาวกท่านเป็นผู้เลิศเลออยู่แล้วตั้งมาแล้วท่านก็ไม่ลืมนึกลืมตัว ไม่เหมือนพวกเราที่มีกิเลสพอในดินเหนียวติดหัวแล้วพองตัวขึ้นมานี่เราเอาความมีความชอบความยินดีสนับสนุนไปตั้งคนมีกิเลสซึ่งดีไม่ดีเป็นแกนอยู่ลึกๆว่าเป็นอันตรพานอยู่นั้นด้วยแล้วยิ่งมียศฐานมรสักหรือสมณศักดิ์เพิ่มขึ้นไปเลยเป็นอันตรพานใหญ่แบ่งใหญ่เบี่ยงใหญ่ดีไม่ดีเหยียบหัวพระพุทธเจ้าก็ได้ไม่เหยียบหัวพระพุทธเจ้าไงพระพุทธเจ้าตั้งอาวุโสพันเตนี่คือองค์ศาสดาประธานให้มีความเคารพกันตามอาวุโสบันเตแม้ที่ถูกแสดงอาบัติก็ต้องมีอาวุโสบันเตเคารพกันความแก่ความอ่อนในการบวชก่อนบวชหลังอายุพรรษาซึ่งกันและกันตลอดมาท่านไม่ได้ประมาทกันนะที่ดูที่มาแม้แต่แสดงอาบัติก็ยังต้องเคารพผู้น้อยก็เป็นพันเตผู้ใหญ่เป็นอาวุโสเคารพกันตลอดมานี่คือเยี่ยงอย่างอดีตของจอมปราบคือศาสดาของเราที่ประทานพระว่านี้ไว้ให้พระสงฆ์มีความเคารพนับถือกันตามลำดับลำดาแห่งคุณธรรมอายุพรรษาแล้วกันย้อนเข้ามาปัจจุบันนี้กำลังมันแทรกขึ้นเอาหน้าเลยเนี่ยสร้างความเป็นสมณศักดิ์จะเอามรสักใหญ่กว่าอาวุโสบันเตไปได้เห็นไหมล่ะมันปีนขึ้นมาดีเหนียวที่หัวเนี่ยปีนขึ้นมาเป็นสมณศักดิ์ขั้นนั่นขั้นนี้แล้วอยู่ใจสมณศักดิ์นี่ไปเหยียบหัวพระพุทธเจ้าเอาสมณศักดิ์ใหญ่กว่าอาวุโสบันเตแล้วเห็นไหมทุกวันเห็นอยู่เนี่ยเราคำพูดที่เห็นแล้วมาพูดเป็นคำโกหกไปไหนเพราะงั้นภาษาธรรมจึงไม่มีคำว่าโกหกตรงไหนผิดบอกว่าผิดตรงไหนถูกบอกว่าถูกอย่างอาวุโสบันเตนนี่เป็นหลักเดิมของพุทธศาสนาที่พระพุทธเจ้าประทานให้แล้วเลิศเลอมาตลอดนี่สมณศักดิ์นี่ตั้งขึ้นมาได้เฉยเนี่ยถ้าหากว่าผู้ลืมตัวก็ดินเหนียวติดหัวนะเพราะว่าตัวมีงอนแผ่พังพานขึ้นมาแล้วเป็นอันตรพาลใหญ่เลยเวลานี้เป็นแล้วเนี่ยในรับสมณศักดิ์นี่พระกำลังแผ่บังพานเป็นบ้ากันแล้วนะเป็นอันตรพาลมียศถาบรรดาศักดิ์หรือสมณศักดิ์สูงเท่าไหร่ยิ่งเป็นอันตรพาลใหญ่โตข้ากระจายไปทางบ้านทางเมืองมีความรู้วิชามีอำนาจบาทหลวงในการปกครองบ้านเมืองเท่าไหร่ยิ่งแผ่ไปเป็นอันตรพาลไปอีกนี่แหละถ้าคนไม่ดีเป็นผู้ใหญ่ก็ไม่ดีแหลกเหลวไปหมดทำผู้น้อยให้เดือดร้อนวุ่นวายนั้นไม่ว่าทางฝ่ายประชาชนญาติโยมชาติบ้านเมืองไม่ว่าทางฝ่ายพระสงฆ์ถ้านอกเหนือความเป็นธรรมแล้วไม่ดีทั้งนั้นความเป็นธรรมทางคารวะก็นำธรรมนี้ไปใช้ไปปกครองทางพระก็เรียกว่าแกนของธรรมอยู่แล้วนำธรรมนี้ไปปกครองมันก็มีความสงบร่มเย็นเป็นลำดับไปนี่แหละหลักจารีตประเพณีของโลกของธรรมที่ครองกันมาด้วยความสงบร่มเย็นท่านครองกันมาด้วยวิธีการเหล่านี้เช่นพระสงฆ์ก็นับจากอาวุโสพันเตนเพราะอาวุโสบันเตเคารพกันแล้วเป็นพระวจนะพระพุทธเจ้าไม่ใช่เอาสมณศักดิ์เป็นอาวุโสบันเต ตั้งเป็นเจ้าฟ้าเจ้าคุณขึ้นมาเป็นนั่งแต่งแหม่งยุนหัวหน้าพระที่เป็นอาวุโสนั้นมันดูได้ไหมอึ๋งอ่างไปนั่งอยู่ที่หัวหน้าพระอาวุโสบันเตที่พระพุทธเจ้าประทานไปแล้วว่าอาวุโสบันเตเป็นใหญ่แล้วอาวุโสพันเตต้องเคารพตั้งสมณศักดิ์บวชได้สองสามวันไปตั้งสมณศักดิ์เป็นเจ้านั่นเจ้านี่เจ้าฟ้าเจ้าคุณแล้วไปนั่งแต่งแหม่งยิ่งเป็นสมเด็จแล้วเป็นบ้าสดสดร้อนเลยไปนั่งแต่งแหม่งอยู่กับพระครูอาจารย์ผู้เป็นใหญ่เป็นโตด้วยคุณธรรมด้วยคุณสมบัติมันดูได้ไหมเวลานี้เนี่ยฉันไม่กิเลสมันขึ้นเหยียบหัวธรรมมันเหยียบมันตั้งสมณศักดิ์ขันแล้วมันขึ้นไปเหยียบอยู่บนหัวธรรมคือท่านผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบมีอายุพรรษาเป็นราชตำอยู่เป็นผู้ผ่านราตรีมานานไอ้นี่พอบวชขึ้นมาได้ยศฐานะศักดิ์ขึ้นบ้างคดินเหนียวติดหัวก็ไปนั่งหน้าเป็นอาวุโสอยู่นั่นให้เขากราบนั่นข้าเป็นหลวงแต่บัวไม่กราบนอกจากอย่างมากเขาจะบอกว่าไอ้ผู้กี้มึงอยากกราบก็กราบไอ้พระแต่งแหม่งตรงนี้นะบะกูนี่ไม่กราบแล้วดีไม่ดีไอ้ผู้กี้มันก็ไม่กราบเข้าใจไหมเนี่ยคนเลวความเลวความไม่ดีไม่ดีนะคนดีเป็นพระก็ต้องฝ่ายศาสนาก็ต้องเป็นคนดีเป็นหัวหน้าเป็นผู้นำที่ดีทางประชาชนก็เป็นวงราชการการเมืองก็ต้องเป็นผู้ดีปฏิบัติตัวให้เป็นคนดีเป็นที่เคารพนับถือแก่ผู้น้อยพูดอะไรเขาก็เชื่อฟังไม่ว่าฝ่ายศาสนาไม่ว่าฝ่ายโลกถ้ามีความดีติดตัวเป็นที่น่าเคารพนับถือแล้วพูดสั่งเสียหรือสั่งสอนอะไรบางทับอะไรเขาฟังทางนั้นนะเพราะมันขึ้นอยู่กับตัวเป็นหัวหน้าเป็นคนดีเคารพเรื่องใสยอมฟังเสียงนั่นถ้าไม่เป็นคนดีโอ้ยถ้าไม่ฟังแล้วใครจะไปฟังก็รู้อยู่แล้วมาสั่งอย่างนั้นอย่างนี้ไอ้ตัวเป็นสัตว์นรกเอาไปที่มาปกครองคนดีได้ยังไงนี่พระอาจารย์มานะดีเรื่องคนดีคนชั่วเป็นหัวหน้าเสียหายอย่างนี้ดีอย่างนี้ถ้าคนดีเป็นหัวหน้าดีไปเรื่อยถ้าคนชั่วเป็นหัวหน้าไม่ว่าทางชาติศาสนาแหลกไปตามกันอย่างน้อยบอกช้ำนั่นพาจามานะเอาละวันนี้แค่เพียงเท่านี้ก่อนจะมีอะไรว่ากันมา
1: ครับครับปัญหาเว็บไซต์ของหลวงตาครับคนแรก
0: ตั้ง
1: ขณะนี้ผมพิจารณาอารมณ์มองดูอารมณ์ที่เกิดขึ้นเช่นโลกธรรม8ล้วนแต่ไม่มีคุณค่าอะไรและล้วนแต่ไม่มีคุณค่าอะไรและความรู้ที่เกิดขึ้นเป็นเพียงลมๆแรงๆสิ่งที่รับรู้เป็นชั้นขึ้นมาเหมือนขั้นบันไดผมไม่ได้ปล่อยสติเป็นอันขาดโดยผมบริกรรมพุทโธแต่จิตไม่รวมตัวเป็นความสงบเย็นแต่จิตก็ยังนิ่งอยู่ผมรู้ว่ายังหยาบในใจผมมีแต่ความอยากเห็นแต่ความยึดมั่นทั้งหมดผมคิดแก้ไม่ไหวผมเลยตั้งกำลังใจให้ตนเองโดยพิจารณาจากปฏิปทาของท่านหลวงตาซึ่งจะต้องผ่านความเป็นความตายมาทั้งสิ้นผมขอกราบเรียนถามหลวงตาว่าผมจะคลายความยึดมั่นในอารมณ์เหล่านี้ได้อย่างไรเรายังยึดมั่นในอารมณ์ครับ
0: ถ้าว่าเขาจะยึดองค์ไหนที่ว่าดีให้ยึดองค์นั้นเข้าใจไหม
1: ครับ
0: แต่ที่นี้เขาจะเอาหลวงตาเป
1: ็
0: นที
1: ่
0: ย
1: ึ
0: ดถ้าหลวงตาดีเอายึดหลวงตาถ้าหลวงตาเลวโยนลงทะเลเข้าใจเหรอ
1: ครับ
0: เท่านั้นเอาว่าไป
1: คนที่สองครับโยมพิจารณาสังขารทั้งหลายให้เห็นเป็นไตรลักษณ์แล้วกำหนดดูทุกประจำสังขารนั้นๆจากนั้นก็นำทุกนั้นมาแจงหาเหตุและหาทางดับเหตุนั้นพร้อมทั้งได้เจริญมรรคมาในระดับหนึ่งได้พบเห็นธรรมอย่างหนึ่งคือผู้รู้มีองค์โพชงครบบริบูรณ์แต่เป็นธรรมอันเข้าถึงได้จากการละขันธ์ทั้งห้าทั้งรูปเวทนาสัญญาสังขารและวิญญาณเหลือแต่เพียงอาการรู้อย่างเดียวในภาวะนั้นมีสติแจ่มชัดสงัดจากสังโยชน์ทั้งปวงเป็นอาการชั่วคราวจากการพิจารณาของโยมคิดว่าภาวะนี้เป็นอรูปอย่างหนึ่งแต่เป็นที่สงบสงัดจากกิเลสทั้งปวงต่อมาพิจารณาเรื่องอรูปราคะและรูปราคะพบว่าเมื่อไปพึงปรารถนาในอรูปธรรมทั้งปวงรวมถึงภาวะนี้กลับทำให้จิตตกอยู่ในภาวะพุ่งซ่านอันเป็นสังโยชน์ข้อที่9วิธีแก้ที่โยมปฏิบัติอยู่คือย้อนกลับมาอยู่ที่อาการรู้เหมือนเดิมเมื่อรู้ชัดอยู่ในผู้รู้ที่ละทิ้งอาการพุ่งซ่านได้โย โยมยังมีความสงสัยในผู้รู้นี้ว่าเป็นธรรมอันควรละหรือควรยึดถือเพื่อการเจริญในธรรมอันบริสุทธิ์ยิ่งขึ้นไปการปฏิบัติมาจนถึงทุกวันนี้ก็ได้อาศัยภาวะนี้มาตลอดแต่ภายหน้านั้นกลับไม่รู้ว่าควรจะทำอย่างไรทุกวันนี้พระศาสนามีความผิดเพี้ยนไปมากไม่มีผู้ใดเป็นที่พึ่งในทางธรรมที่ควรไว้ใจได้เห็นเพียงแต่ท่านหลวงตาที่เป็นผู้ถึงที่สุดแล้วจึงได้กราบเรียนขอเมตตาจากท่านหลวงตาสอนธรรมะที่ยังไม่รู้นี้ให้รู้ด้วยเถิดเจ้าข้าอย่าแก้วตา
0: อันนี้ที่เขาพูดเขาบรรยายไปว่าต้นหลักถึงต้นของเขาภาวนาอย่างไร
1: เขาก็ภาวนาดูพิจารณาไตรลักษณ์
0: เขากำหนดอะไรเขามีหลักใจหรือเปล่า
1: หลัก
0: ใจเช่นขบวนกรรมเป็นหลักใจสำคัญมากนะ
1: แล้วก็เอาตามปฏิปทาหลวงตาพุทโธนั่นแหละครับ
0: ถ้าเป็นพุทโธหรือเป็นขบวนกรรมใจก็ได้แง่ใจถ้าอยู่ๆก็มาทำมาเวลามันเกิดขึ้นมามันก็ไม่มีหลักลึกถึงเรามีเสื้อถึงร่ามโซ่ไว้สักตัวแล้วดึงโซ่มันกลับมาดึงมากลับมาถ้าปล่อยไปเลยมันจะเกิดเปื่อยๆก็ได้เพิ่งไม่อะไม่มีหลักลึกของการภาวนาเช่นคำบริกรรมไม่ค่อยเหมาะและไม่เหมาะเข้าใจไหมควรจะมีหลักลึกคำบริกรรมจะเป็นคำใดก็ตามให้สติเป็นผู้บังคับจับคำบริกรรมติดก็ติดนี่เป็นคำค่อนข้างแน่นอนแน่นอนเป็นลำดับไปเลยแล้วการที่แบบความไม่เนื้อไม่มีคำบริกรรมเป็นหลักเรื่องนี้เราไม่ค่อยแน่ใจถ้าเป็นกรณีพิเศษเราแน่ใจด้วยแน่คิดว่าปัญญาควรจะรู้อย่างรวดเร็วมันคลิกแปลงเปลี่ยนไปทันทีก็ได้นะถ้ามันควรจะค่อยเปลี่ยนไปตามเรื่องต่างๆมันก็ควรจะเป็นอย่างนี้เข้าใจหรือเปล่า
1: คร
0: ับ อันนี้ก็คู่กับเขาพันธนาไปนี่ดูหลักลึกมันไม่ค่อยมีนะเลยย้อนแต่เสียนะสองอันที่สอง
1: ครับคนต่อไปครับ
0: เอาว่าไ
1: ปถามว่าตอนนี้เริ่มทำสมาธิขั้นแรกเจ้าค่ะจิตยังไม่นิ่งดี
0: ฮะ
1: จิตยังไม่นิ่งดีแต่ช่วง 3-4 วันมานี้รู้สึกว่านั่งๆอยู่ยังจับจิตของตัวเองได้แต่พอเมื่อไหร่ที่จิตมันหลุด
0: ฮะ
1: จิตมันหลุดแต่โมเล็กบางทีอยู่ๆมันก็มีความคิดเกิดขึ้นมาเองโดยไม่ได้สั่งและจิตก็เป็นไปตามคิดนั้นแวบหนึ่งแล้วรู้สึกว่าการทรงตัวมันไม่ดีคืออยู่ๆก็จะหงายหลังบ้างหน้าจะทิ่มบ้างในโมเล็กอาการวูบๆมันไวมากจิตมันหายไปแล้วก็กลับมาเป็นแบบนี้อยู่พักหนึ่งค่ะมันเกิดจากอะไรเจ้าคะแล้วจะแก้ไขอย่างไรเจ้าคะ
0: มันอาจจะเป็นไปอย่างเงี้ยของวัดพระชาก็ได้ฟังเงี้ยของวัดพระชาจำชื่อมันได้นี่แกก็ทรมานแกตึงเหมือนกันคือหน้าชมมีเงี้ยหน้าชมอยู่นั่งอยู่ในห้องนั่งมันสงบงงงันนี่ก็คอยจะหลับมันไปยังไงว่าดักมันออกจากพุทธิไปเฉียงไปนั่งอยู่หน้าเฉียงมีหนึ่งเอานั่งมีหนึ่งครับถ้ามันง่วงมันตกว่างั้นนะถ้ามันง่วงมันตกว่างั้นนะตอนนั่งไปเวลาตั้งท่ามันก็ไม่ง่วงเข้าใจไหมก็อยู่จากการตั้งท่ามันก็ง่วงพอง่วงก็ฟังเสียงเต่าอื้อหนึ่งตกไอ้เราก็นั่งภาวนาของเราคือผู้กิจเงียบๆหัวใจกลางคืนฟังเสียงเต่าเหมือนเอ๊ะมันเสียงเหมือนอะไรตกมาเรารู้ในใจแล้วเราฟังเขาเยอะมีเสียงพุ่มพิมพ์พุ่มพิมมันเป็นอะไรเราก็รู้จักชื่อรู้จักชื่อแล้วก็กำลังว่าจะลงไปฟังเสียงพระเนี่ยปุ๊บปั๊บเข้ามาเป็นอะไรวะมันเป็นอะไรกันที่เสียงตุ้มจับมันอะไรวะเงี้ยท้องตกกุฏิแกก็ประมาณแกสู้ภายในห้องไม่ได้มาสู้ภายนอกก็ยังสู้ไม่ได้ยังตกกุฏิคือมันอาจจะเป็นอย่างนั้นก็ได้สนุกความแล้วนะให้ระวังอย่าให้เป็นอย่างแย่งของไปแล้วกันนะนี่เป็นตัวอย่างดีแล้วเอาแค่นั้นก่อนเราต้องจำไว้นะพูดไปพูดไปหลงลืมไปเรื่อยอย่างนี้ก็มีเรื่องกับพอเป็นคติแล้วมันแค่เหลือ ว่าทางความง่วงเนี่ยนักภาวนาจะรู้ตัวเองด้วยการปิ้งมากเมื่อภาวนาพระท่านจึงไม่สายมากเห็นไหมฉันนี่ฉันไม่อิ่มนั่นอ่ะฉันจึงเงียบไปเงียบไปเงียบนั่งทั้งสุดฉันให้พอมันยังอัตภาพไม่เปลี่ยนไปเพื่อจิตใจจะก้าวสำนักจิตภาวนาได้สะดวกสติก็ดีขออาหารลงไปเท่าไรลำดับนิสัยมากต่อมากจะขึ้นอยู่กับร่างกายถ้าร่างกายมีกำลังทับใจไม่ให้ภาวนาสะดวกถ้าร่างกายเบาลงข้างจิตก็ขึ้นเลยเมื่อพระท่านฉันอาหารเห็นไหมล่ะท่านฉันพอยังอัตภาพให้เปลี่ยนไปฉันปุ๊บแล้วก็ไปแล้วท่านไม่ได้อิ่มนะก็เล่าข่าวมาแล้วรู้ตรงนั้นเพราะการภาวนาจริงสำคัญอยู่ที่คืออาหารการกินกินมากภาวนาไม่ค่อยยืดต้องมีผ่อนอยู่ตลอดดีส่วนมากกับมากเป็นอย่างนี้เพราะมันขึ้นอยู่กับร่างกายร่างกายมีกำลังมากแล้วก็เสริมที่ปัญหาขึ้นมันเป็นนะดูเราพูดอย่างนี้ให้เข้าใจเขานะมันจะยิบยับอันนี้ขึ้นก่อนราคะตัณหาขึ้นเป็นระดับหนึ่งนะมันจะยิบยับขึ้นมาทันทีตัวนี้เนี่ยรู้กันแล้วหาวิธีจับจนลดตันลงเอาลงไปนี่แหละจึงได้รู้เรื่องเหล่านี้เห็นไหมต้องฉันอาหารนิดหน่อยหยุดเพื่อส่งเสริมกำลังทางด้านจิตภาวนาให้สูงขึ้นสติดีขึ้นนั่นความหมายว่าอย่างนั้นนะการภาวนาดูจิตใจตัวเองซึ่งเป็นมหาเหตุมหาภัยส่วนมหาคุณยังไม่อยากพูดนะมันเต็มอยู่ในหัวใจพอจิตภาวนาอย่างเข้าไปตรงนี้จะรู้มหาเหตุที่เดือดตันหามันก่อฟืนก่อไฟเผาอยู่ตลอดเวลาในหัวใจที่ทำส่องเข้าไปทับเข้าไปเท่ากับน้ำดับไฟสติจับเข้าไปเข้าไปอันนี้จะค่อยสงบลงบังคับกันหนักเข้าบังคับด้วยวิธีการใดหาสาเหตุมันอะไรบังคับจิตยากอะไรบังคับจิตง่ายต้องดูไปสาเหตุก็มาอยู่ในการกินนี่แหละสำคัญมากนะลงที่นี่เพราะฉะนั้นท่านซึ่งมักอดอาหารอยู่เสมอผ่อนอาหารเสมอหน่อยท่านจะทุกข์เหมือนเราท่านจะไม่ทุกข์ยังไงท่านขันเหมือนกันแต่ท่านมุ่งต่อธรรมท่านในสื่อนี่เป็นใหญ่โตมากยิ่งกว่าธรรมท่านจึงฝืนกันเรื่อยดัดกันเรื่อยอย่างนี้ดูที่ดูพระวัปปะบันตาดีดูเอาดูที่พระธรรมฉันทหารมากๆเนี่ยฉันปุ๊บปั๊บสองสามคำแล้วหายเงียบไปแล้วนี่พอยังชีวิตเดินไปความหมายว่างั้นจิตใจท่านอยู่กับธรรมนั่นท่านทำอย่างนั้นท่านอะไรพิจารณาเอาเรื่องจิตภาวนานี้ไม่มีใครสอนไม่มีใครพูดมีหลวงตาบัวองค์เดียวที่เขาว่าอวดดุสิตมนุษยธรรมอยู่เวลานี้พูดอย่างเต็มเหนี่ยวเพราะความรู้นี้มันเข้ากันกับอุตริมนุษยธรรมคำว่าอุตริมนุษยธรรมคืออวดอุตริที่ทำอันเลิศที่มนุษย์ทั้งหลายกราบไหว้บูชาอย่างสูงสุดนี่ไม่มีในตนแต่ไปพูดอวดว่าตนมีอย่างนี้นี่ออกไปเรื่อยขึ้นไปเรียกว่าอวดอุตริมนุษยธรรมนี่คือมันชัดเจนสวรรค์นี่แต่หลวงตาบัวนี่เต็มหมดทำประเภทนี้ไม่ว่ามรรคผลนี่กระโดดถึงนิพพานคงไว้หมดแล้วเราพูดด้วยความมีความจริงเต็มหัวใจเรานำไปพูดอวดอุตริอยู่ที่ไหนเราเอาของจริงออกมาพูดพระพุทธเจ้านำของจริงมาพูดสาวกทั้งหลายนำของจริงมาพูดเราก็รู้ความจริงอันนั้นเราก็นำมาพูดเต็มภูมิของเราผิดไปไหนพิจารณาดูสิไอ้พวกตาบอดพวกหัวหนวกพวกเปรตทั้งเป็นนี่นะเอาหางมาติดหัวติดหางเอาไปยืมหางหมามาเอาหางหมามาติดก้นมันเสียมันจะได้เป็นหมาเต็มตัวนี่มันยังไม่เป็นหมาไม่ได้มันเป็นมนุษย์ครึ่งคนครึ่งเปรตครึ่งผีไปเนี่ยมันหาบวชอุตริสร้างแสดงความดีผู้ทำความดีท่านทำอยู่มีอยู่แต่ของดีเขาดีมาพูดกันเล็กน้อยหาว่าอวดมันทำความชั่วจนฟ้าดินถล่มอยู่เวลานี้มันชั่วเพราะเหตุไรชั่วเพราะกิเลสตัณหาเพราะปากของมันนี่แหละมันอยากให้พูดอย่างนี้ทำอย่างนี้ตลอดไปคิดอย่างนี้ตลอดไปมันไม่อยากคิดแบบคิดว่าแยกจากสิ่งเป็นฟืนไฟที่ออกไปเพื่อเป็นธรรมครองหัวใจตัวเองได้รับความสงบสุขนี่เราพูดเต็มปากเราจนจะตายแล้วเปิดทีเดียวเต็มที่เราไม่เคยจะลงกระทันสามเดือนลงชาติไม่มีใครจะมาว่าอะไรให้เราว่าไปเถอะมันก็เห่าวอกเหมือนหมาเห่าฟ้าหมาเห่าฟ้ามันเป็นยังไงมันก็เห่าจากปากสุดท้ายมันก็ไปเข้ามาดิฟ้าอยู่ที่ไหนไม่รู้อันนี้ก็หมาเห่าทำกูเจ้าเลยฟ้าไปอีกมันไปหาเห่าหาอะไรถ้ามันเป็นบ้าสุดฉีดไอ้คนนี้น่ะว่าจะมาเอาหลวงตาบัวไปมันเป็นอวดตัวรีมันจะทำให้เอาหลวงตาบัวเป็นปรสิตเราก็บอกว่าให้มันโคตรมันมาเลยก็ว่ามาบอกมาเฝ้าหลวงตาบัวว่าอวดรีมันจะทำคำว่าโคตรนี่เราไม่ได้แบบว่าโคตรเหมือนโลกเขา ดูถูกหยาดยามย่ำยีกันนะคำว่าโคตรมาเนี่ยคือคนคนเดียวมันไม่มีน้ำหนักมากให้ว่าทั้งโคตรมันจึงมีน้ำหนักมากมาฟ้องหลวงตาบัวเข้าใจไหมเราหมายคำว่าอย่างนี้ต่างหากเราไม่ได้มีแบบโลกถึงจะพูดที่ยาแบบโลกทำไม่เป็นโลกนะทำต้องเป็นธรรมตลอดไปเราพูดอย่างนี้ต่อการทำแสดงธรรมะถ้ายังมีแสดงอยู่ธรรมะประเภทนี้จะออกอยู่เรื่อยๆตามแง่หนักแง่เบาจะออกไปตลอดจะเป็นอย่างอื่นไปไม่ได้ที่จะอ่อนข้อกับกิเลสไม่อ่อนเลยไม่มีทางกิเลสอยู่ตรงไหนฟาดลงตรงนั้นมันหัวแตกไปเลยถ้ามันหัวไปแตกมันขี้แตกออกไปเลยเข้าใจไหมมันมีทั้งหัวทั้งขี้คนๆเรามีไหมเหล่านี้ในสภาเราเนี่ยมีทั้งหัวทั้งขี้ถ้าหัวมันแตกมันขี้แตกไปฟาดทั้งหนักที่เข้าใจก็เข้าใจยังอ่ะนี่เราพูดอย่างอาถรรพ์การไฉเลยโลกธาตุไปหมดแล้วนำมาพูดเหล่านี้แล้วไม่อยู่ในวงวอกวอกแวกแวกเหล่านี้แล้วพูดตามความจริงเราทำนำธรรมมาสอนโลกสอนตั้งแต่เริ่มแรกมาได้55ปีนี่เต็มเนี่ยที่แรกออกอยู่ในวงในสอนพระสอนตั้งแต่ปั้วแกงหม้อเล็กแกงหม้อจิ๋วเรื่อยจากนั้นมาก็แกงหม้อใหญ่สอนโลกสงสารมาเป็นเวลาเฉพาะอย่างยิ่ง7ปีนี่เราเอาธรรมออกสอนโลกกว้างแคบขนาดไหนนี่อุตริมนุสธรรมถ้าเรานี่เป็นอุตริมนุสธรรมเอาข้านมาธรรมะที่เราเทศน์วันนี้ผิดตรงไหนที่เรามาอวดมันไม่จริงไงหาว่าเป็นความจริงขึ้นมาอุตริผิดตรงไหนเอาข้านมาเอาตั้งแต่ถึงปฏิภาณเอาถามมาเราจะเป็นคนตอบคนเดียวทีเดียวคลองไว้หมดแล้วทำเหล่านี้นะเราพูดให้ชัดเจนอย่างนี้แล้วเราจะตายท่านทั้งหลายลืมเราหูรับตาให้จิตเหยียบหัวอยู่ตลอดเวลาเลยหรือความโลภมันดีขนาดไหนความโกรธราละคาคาตันหามันไฟเผาโลกมาตลอดนี่คือท่อของกิเลสเห็นไหมดูที่ทำเพื่อระงับสิ่งเหล่านี้ทำไมจะไม่ฟื้นตัวขึ้นมาบ้างเพื่อระงับดับกันให้มีความสงบร่มเย็นบ้างคนเราถ้าไม่งั้นจมนะชาติไทยเราศาสนาไทยเราจะไม่มีก็มีแต่หัวโล้นโกนชิ้วเฉยอวดตนว่าเป็นพระแล้วโฆษณาว่ากล่าวหาตั้งแต่นรกเอาเวทีมาเผาตัวแล้วส่วนรวมอะไรนั้นมันเป็นประโยชน์อะไรแต่ว่าทางโลกก็เหมือนกันความรู้วิชามีมากนอกจากเป็นเรื่องของกิเลสทั้งหมดออกทับประชาชนญาติโยมผู้น้อยเราจะตายหรือที่แตกก็ไม่ทราบเราไปถามไปยังไงสูว่าที่แตกไหมถูกวงราชการงานเมืองที่ไปเป็นศีลเป็นธรรมอวดแบ่งนั้นมาหาเหยียบเอาเนี่ยสูที่แตกไหมก็อยากถามว่ากันเรายังไม่ได้ถามดูให้ถามดูตัวเองไอ้ที่แตกไม่แตกก็ดูเองเข้าใจเลยพวกนี้นะมันขนาดนั้นนะกิเลสเหยียบธรรมเวลานี้เรามองดูได้ทำมันมองดูได้ทุกแง่ทุกมุมเพราะฉะนั้นจึงพูดได้เต็มปากเลยทีเดียวถึงเวลาที่จะพูดได้เต็มเหนียวไม่เคยโตกระทันกับสิ่งใดความจริงเต็มหัวใจออกได้ตลอดเวลาหนักเบามากน้อยไม่ต้องบอกขางออกมาทันทีเลยทันทีเลยนี่จะไปคว้าคัมภีร์นะคัมภีร์นี้สาธุเราไม่คว้าพระพุทธเจ้าคัมภีร์ในออกมาเป็นพระไตรปิฎกเป็นออกมาจากคัมภีร์ในทำพระพุทธเจ้าอยู่ในคัมภีร์ในออกมาเป็นพระไตรปิฎกสาวกทั้งหลายเป็นคัมภีร์ในทั้งนั้นเมื่อเจอคัมภีร์ในแล้วจะไปหาขั้วที่ไหนออกมาจากนั้นล้วนเลยแง่หนักเบาต่างขนาดไหนที่ควรจะออกแห่งธรรมทั้งหลายออกได้ทันทีให้พากันจำมันนะแล้วไปปฏิบัติตนนะอย่ามันนั่งเฝ้ากองกระดูกหรือเฉยนี่กองกระดูกด้วยกันทั้งนั้นเลยนะมันเป็นของดีของดีอะไรเอาลังหุ้มห่อไว้ก็ว่าเป็นของดีของดีก็เสื้อผ้าเฉยมั่วมัวถ้าแก้ผ้าแล้วมันก็ไม่ผิดอะไรกันกับหมาตัวหนึ่งเข้าใจไหมหมาเขาเฉยแล้วก็ไปไหนเขาเดินไปเฉยไอเราตบนั้นตบนี่เนี่ยปล่อยหำมั่งอะไรบ้างตามนิทานหนองกระปาดเข้าใจไหมนิทานหนองกระปาดมันมาแล้วนะมันมาสัมผัสกันก็มาที่นิทานหนองกระปาดคนคนนี้เขาอยู่หนองกระปาดใครไม่มีวาสนาไม่ได้ฟังวันนี้มีวาสนาบ้างหรือเปล่าจะเล่านิทานหนองกระปาดให้ฟังซ้ำอีกเพราะมันเป็นนิทานขบขันฟังไหมนิทานคนนั้นจะเลี้ยงวัวฝูงไว้ขายวัวที่เขาไปซื้อวัวเราก็ขึ้นไปบ้านอยู่ข้างในนี่ชานบ้านอยู่ข้างนอกนี่สำหรับรับแขกรับคนอยู่ข้างนอกนี่นั่นเป็นบ้านนะจะก็นั่งนั่นเลยพวกพ่อค้าทรายเขาก็มาซื้อวัว ต่อรองกันอยู่ตลอด ทั้งลูกค้าเขาจะได้ตัวละ3บาท ทางเจ้าของเจ้าตัวละ4บาท เสียงกันยังไม่ลงเลยจะยืมเมียก็ขึ้นมาที่ เมียขึ้นมามาเห็นผัวนั่งอยู่แบบนี้นะแต่เรานั่งนี่เราไม่ปล่อยหำนะไอ้นั่นนั่งมันปล่อยหำไม่นั่นนั่งปล่อยหำเลยเมียมาเห็นหำผัวอายเขาก็เลยขยิบตาที่ผัวขยิบปั๊บไอ้ผัวเข้าใจว่าเมียให้ขึ้นราคาให้ขึ้นราคาวัวพอเมียขยิบตาเสร็จปั๊บก็ ที่แรกแกจะเอา4บาทเข้าใจไหมเขาให้เพียง3บาทพอเมียขยิบตาที่ตอนนั้นน่ะผัวขึ้นปุ๊บเลยว่าจะเอา4บาทหรอก5บาท5บาทเลยเขาก็โอ้ยังไง4บาทก็ยังลงกันไม่ได้ทำไมว่า5บาท6บาทแล้วไปแล้วพวกเราเขาก็แตกคือลงไปลงบ้านไปเมียก็ออกมาที่เขาต่อตัวละ3บาทนั่นควรจะให้เขาแล้วทำไมไม่ขายเขาซะล่ะก็เธอขยิบตาฉันที่นึกว่าฉันขึ้นราคาให้ฉันขึ้นราคาฉันก็ขึ้น5บาทสิก็ไม่ขยิบอย่างไรปล่อยหำให้เขาดูอยู่นะมันอายเขาจะตายไปเดี๋ยวโอ๊ยเสียดายไปมาๆเขาเปิดนี้หมดแล้วหำก็ปล่อยไปเดี๋ยวนี้มันปิดยังหำมันบังนั่นน่ะเขาจะมันปล่อยหำนี่5บาท5บาทเข้าใจมั้ยมันขึ้นไปแบบไหนขึ้นไปแบบขาดทุนหำก็ปล่อยเงินก็ไม่ได้ไปเลยนี่มันพูดเรื่องอะไรบ้างลืมแล้วล่ะลืมแล้วพูดเรื่องอะไรนะเรื่องอะไรเราทุกวันที่พูดมันหลงคือพูดแล้วมันไม่เป็นอารมณ์พูดง่ายๆอยู่นะจะพูดอะไรก็ตามพูดแล้วพอจบแล้วหายเงียบเลยอันนี้มันก็พูดอะไรมันก็ลืมมาเรื่อยฮะพูดเรื่องอะไรห้าบาทห้าบาทเลยอยู่นั่นเลยฮะลืมเรื่องเรามันมีอะไรมันมาสัมผัสนะมันถึงไปนี่นะไม่มีไม่มาไม่ออกละเอาละจังหัวมันปัดไปเลยนะแล้วมีอะไรอยู่
1: คนต่อไปครับ
0: ฮะ
1: คนต่อไปครับ
0: เอาว่าไป
1: เมื่อนั่งสมาธิแล้วลมหายใจหายไม่มีแต่ความรู้สึกละเอียดต้องทำอย่างไรต่อไปครับจึงจะข้ามไปให้ลึกถึงสมาธิที่ดีแบบนี้ครับ
0: ให้อยู่นั่นก่อนนะละเอียดให้อยู่ละเอียดก่อนอย่าไปกังวลกับอะไรนะเวลาสงบเข้าไปลมหายใจระงับไประงับไปเหมือนไม่มีลมหายใจเหลือแต่ความรู้ที่ละเอียดให้อยู่ตรงนั้นก่อนถูกต้องแล้วนะถูกต้องแล้วเอาทำไปมันจะค่อยกระจายไปเองแล้วก็ถามมาถ้าหลวงตาบัวไม่มีภูมิก็ให้รู้กันจะว่าเข้าใจไหมมันได้อวดดุริมนุษย์ทำทั่วโลกมาแล้วนี่ถ้าไม่มีภูมิเข้าใจเอาว่าไปถูกต้องแล้วที่เขาว่านะให้ทำไปนะภาวนาให้มันละเอียดลงไปอย่างนั้นละมันจะค่อยกระจายเองไปเองละตอนนี้เพียงแค่นี้เราก็พูดเพียงแค่นี้ก่อนถูกต้องแล้วนะให้ทำอย่างนั้นไปก่อนนะต่อไป
1: คนสุดท้ายครับลูกหลานเข้าไปอ่านเว็บไซต์ในวงเล็บวัดป่ามีข้อความโจมตีจิตของหลวงตาและพระบางองค์เมื่อเข้าไปอ่านทำให้จิตใจรุ่มร้อนบางคนเขียนด่ากันไปกันมาใช้คำหยาบคายยิ่งทำให้คนเขียนและคนที่เข้ามาอ่านมีกิเลสรุ่มร้อนใส่กันบางคนอ่านแล้วเขียนเข้าไปแนะกันดีๆให้เลิกโจมตีกันจะเป็นการเปิดทางให้มือที่3กลับมาทำลายลูกศิษย์หลวงตาและองค์หลวงตาได้ลูกหลานจึงพิจารณาว่าการปฏิบัติภาวนาไม่ว่าการเจริญสติและการใช้ปัญญาพิจารณาตามที่หลวงตาเมตตาสั่งสอนเสมอมาจะก่อให้เกิดอโหสิกรรมที่ออกมาจากจิตใจจริงได้อย่างน้อยเมตตาธรรมก็แทรกเข้ามาในใจและเมื่อใจสงบด้วยธรรมจึงไม่สนใจกับข้อความโจมตีด้วยเหตุของกิเลสหรือแม้แต่ใครจะตำหนิตัวเราเองตำหนิหลวงตาใจที่ฝึกภาวนาในระดับหนึ่งจะค่อยระงับจิตที่โกรธแค้นระงับความคิดที่จะหาวิธีแก้แค้นหรือแม้แต่จะพูดให้เข้าใจเพราะผลจากการฝึกภาวนาจึงได้เรื่องกังวลจิตออกไปพวกลูกหลานจึงไม่เข้าไปอ่านในข้อความโจมตีกันในเว็บไซต์นั้นอีกและไม่คิดว่าจะพูดให้พวกโจมตีหลวงตาเข้าใจเพราะคิดว่าพวกนี้ไม่มีวันเข้าใจขนาดหลวงตาเมตตาเทศด้วยความบริสุทธิ์ในธรรมของหลวงตาพวกนี้ยังหาเรื่องโจมตีกันได้พวกลูกหลานมีแต่กิเลสพูดไปพวกนี้ก็ไม่มีทางฟังมีแต่จะเอากิเลสใส่กันพวกลูกหลานไม่ใช่อกตัญญูที่ไม่คิดโต้ตอบชี้แจงพวกโจมตีหลวงตาแต่พวกลูกหลานพยายามดำเนินตามที่หลวงตาสอนให้ละวางอย่างนี้พวกลูกหลานพิจารณาถูกหรือไม่เจ้าคะ
0: ที่ให้ถูกต้องจริงๆก็เขาเห่าให้เขาเห่าไปเขาเป็นหมาเราไม่เป็นหาจะเห่าตอบหลวงตาไม่เคยพาเห่าตอบเข้าใจไหมนี่ถูกต้องแล้วนี่เอาไปปฏิบัตินะเขาจะเห่าจะเห่าไปเขามีปากเรามีหูเราฟังไม่อยากฟังก็ไม่ฟังเคยไปเหมือนหมาปล่อยหำหนองกระบาดเข้าใจไหมเอาละพอ
2: ท่านมาฟังครับที่ท่านได้รับฟัง จบลงไปแล้วนั้นเป็นรายการถามตอบปัญหาธรรมของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนวันที่2เดือนเมษายนพุทธศักราช2548ครับท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างกวัตบรกัตยราชนารีทำการส่งกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 103.25 เมกะเฮิรตซ์ประเภทวิทยุบริการสาธารณะจากเลขที่309/1หมู่ที่1ตำบลบ้านตาดอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีไปยังสถานีวิทยุในเครือข่ายเสียงธรรม119สถานีทุกภาคทั่วประเทศดำเนินรายการโดยนายโอรานตรังคานุกูลกิจท่านสามารถแจ้งผลการรับฟังได้ที่หมายเลขโทรศัพท์093489111113

สการพระธรรมวิสุทธิมงคลญาณสัมปันโนมหาเถโรปริสุทธโธนราสโภเมตตาธิโกมหาปุญโญปริปุริตะปารมีเมตตาปยุตตะจิตเตนะทยนังธรรมเทสโกลีลาธิคุณะสัมปันโนปชายะสุขทายโกธรรมทโรมหาเถโรสัพพทาวินยทโรยถาพลังยถาสติไทยานังสันติวัฒโนตัดสมาหิโสมหาปุญโญไทยิเกหิปสังสีโตพัตติโกจักตัญญะจักอัคโคศาสนภูมิยาเอเตนะสัจวัชเชนะโสทิโนหนตุสัพพทาติตามหาบัวผู้อาจหารบำเพ็ญบารมีเต็มเปี่ยมแล้วแผ่บารมีไปไพศาลทุกสารทิศเมตตาสงสารผู้ที่กำลังหลงทางดุ่มเดินไปสู่ทุกข์จึงปรารถนาช่วยให้ได้สุขทั่วหน้าธรรมะหลายระดับหลั่งไหลออกมาด้วยเมตตากรุณามากยิ่งประดุจมหาสมุทรทะเลหลวงแผ่บารมีพุทธธรรมค้ำศักดิ์ศรีชาตินำชาวไทยให้กตัญญูกตเวทีสู้ภัยให้ได้ชัยชนะทำรงพระธรรมวินัยเป็นทางดำเนินสืบสานพระพุทธศาสนาสถาพรคู่ชาติพระมหากษัตริย์ไทยมอบมรดกอันยิ่งใหญ่สุดประมาณได้ให้แก่ชาติไทยก่อนลาจากโลกไปเป็นอนันตกาลเทิดองค์ท่านเป็นองค์เอกอัครศาสนบุรุษผู้ภักดีแผ่นดินจารึกเป็นประวัติศาสตร์คู่ชาติไทยด้วยสัจวาจานี้โปรดประทานพรความสุขสวัสดีมีชัยแก่พวกข้าพเจ้าด้วยเทอญสาธุสา

สิ่งที่กีดขวางแก่ความเจริญของโลกคือความเกียจคร้านอ่อนแอในธรรมท่านประณามไว้ว่าเป็นขวากหนามกั้นกลางและทิ่มแทงหัวใจให้เกิดความทุกข์เดือดร้อนไม่มีวันแก้ตกได้ตลอดกาลผู้ต้องการความเจริญก้าวหน้าจึงไม่ควรเห็นความเกียจคร้านว่าเป็นคู่มิตรโอวาทธรรมของหลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนวัดป่าบ้านตาก

0: สถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนลำดับจากนี้ไปขอเชิญท่านฟังรายการนานาสารธรรมท่านจะได้รับฟังพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนเมื่อวันที่12เดือนมีนาคมพุทธศักราช2537มีชื่อกันเทศว่านิทานน้อยหานหมีขอเชิญท่านฟังครับ
1: จนกำหนดวันไว้ถ้าว่าอันนี้ไม่สงบแล้วจะไม่เลยวันนั้นนั่นถ้าหากว่าไม่มีอะไรผิดช่วยกันไม่ได้แล้วพอดีพอฉันในตอนบ่ายก็สงบลงไหมขึ้นจนชักนะไม่ใช่ขึ้นธรรมดานะขึ้นจนชักแงนไปเลยถ้าธรรมดาก็ไปเลยแหละนี่บีบบังคับกันสุดกำลังแล้วนั่นลมหายใจหมดเวลามันชักแงนไปเลยมันโรคหัวใจนะเป็นต้นมันอันนี้มันกิ่งก้านของต้นของโรคหัวใจมันชักครับพอว่าเมื่อยอมรับกันกับหมอแล้วก็ปฏิบัติตามหมอ เขาบอกท่านรับแขกไม่ได้นะเขาบอกขนาดนั้นนะท่านรับแขกไม่ได้นะต้องให้หยุดจริงๆว่าคนอยู่นี้มันรับไม่ได้ไงยั่วเยี่ยยั่วเยี่ยไม่ทราบเวลาไหนมันขาดเมื่อไรแข็งแล้วนั่นแหละถึงได้หลบหนีไปหลบหนีไปอยู่พัทยาอยู่ทีละอาทิตย์กว่าไปอยู่หลายครั้งหลบนั้นหลบนี่กันหลบเพราะพอบรรเทาผมมันรุนแรงยาเขาก็เก่งมากจริงนะทันที่มันชักมันพอหลังจากฉันยาเสร็จเรียบร้อยแล้วมันชักขึ้นมาถึงนี่มันไม่ชักแหงนะแล้วก็ค่อยลดลงพอถึงจังหวะมันกำเริบมันขึ้นเป็นพักๆนะก็ห่างกันประมาณสัก4ชั่วโมงแล้วมันถี่เขาเรื่อยนะมันไม่ใช่ห่างระยะนั้นแล้วมันถี่เขาเรื่อยแล้วเวลามันขึ้นมาขึ้นถึงนี่แล้วก็ขึ้นมาแค่นี้ต่อไปก็เป็นอยู่ภายในหมุนติ้วภายในไม่ออกทั้งคืนวันนั้นพอเช้าวันหลังมาก็สงบแล้วไม่แสดงอีกเลยนะพอวันหลังมาไม่แสดงเฉพาะหลังจากฉันยามาถึงกลางคืนนั้นแสดงก็ลดลงแล้วเราถึงยอมรับหมอแล้วใช่ไหม
2: หมอเสง
1: หมอเสง
2: ตายแล
1: ้
2: ว
1: ทราบว่าตายแล้วว่างั้น
2: แต่นี่ลูกไปรักษาแทนคร
1: ับ คงจะได้แนวเดียวกับพ่อมั้ง
2: ตำราพ
1: ่
2: อเขา
1: ตำราพ่อเมียมัน3คนบักฮานน่ะ3คน4คนมึงเมียมันน่ะบ่แห่งบ่พ่อข้าเมียตัวสิไปเรียนวิชากับมันไปมันจะเก่งให้หมูฟาดมันหลงทิศอยู่นั่นหมูนะเอานะเอาหลงทิศ
2: คนเด
1: ีย
2: ว
1: ครับก็รีบยอมไม่ยอมไม่ได้นะเดี๋ยวหนังไม่มีติดตัวหมอตายแล้วนะตายเมื่อไหร่แล้วเราก็ไม่รู้นะ
2: ตายสัก2ปีได
1: ้อ๋อหมอยาเขาเก่งอยู่นะเก่งจริงเป็นไงได้ยินตะกี้นี้สับตะกี้นี้สับเป็นยังไงได้ยินครับรู้จักความหมายเปล่า
2: เข้าใจ
1: อันนี้เมีย3คนตัวบักคาเนี่ยเหมือนกันภาษาบาลีสารก็พูดหยอกเล่นกันก็พูดอย่างนั้นแหละบักฮานี่เป็นต้องขึ้นนั่นทาเรื่อยเหมือนกับถ่ายเสื้อถ่ายผ้านะเปลี่ยนเมียเปลี่ยนเรื่อยชอบเปลี่ยนเย็นเปลี่ยนบ่ายเปลี่ยนโอ้ยมึงเปลี่ยนไปหาพอมึงยังกระดกแท้ตัวจะว่ากันมันโมโหมึงก็ปวดก็เปลี่ยนอื่นเปลี่ยนอื่นยังค่อยยังช่วยเปลี่ยนเมียเอ้ยคนสิ้นข้าวเหลือเกินทั้งว่าเป็นคนหมอผมเวลามันลงมาเป็นหมามันบริวารที่เดียวหมามีเมียหลายเมียอยู่นะหมาคนบริมีหลายเมียว่าก็จะเอาแข้งหมาไปฆ่าผีบ้าสอนกันสอนบ้าอะไรไม่ให้วิชาผีบ้ามันหัวเราะ ิชาราคะตัณหามันสอนโลกให้ติดให้จนมานานแสนนานแล้วนี่แล้วเรายังไปสอนวิชาอันนี้อีกเช่นอย่างเขาออกมันก็พิมพ์มาสอนวิชานั่นวิชานี่วิชาผีบ้าให้ราคะตัณหามันหัวเราะไปสอนมันไปสอนสังฆราชวิสังราคะตัณหากามกิเลสมันเป็นสังฆราชนี่นะนั่นเราก็ไปออกมันก็พิมพ์สอนวิธีอย่างนั้นวิธีอย่างนี้ให้มันหัวเราะโอ้แล้วมันขายโง่สองชั้นสามชั้นยังไม่รู้ตัวเลยยังโออายนะเขาว่าเราเป็นหมออธิบายวิชานี่ยังโออายแรงยังไม่ลงเฉยไม่รู้ถ้าลงแรงลงแล้วแตกคือเลยนะมันเน่าวิชาผีบ้าเนี่ยมันเน่าไปสอนสังฆราชราคะตัณหาคือสังฆราชครอบหัวใจสัตว์โลกให้ร่มให้จมอันนี้ไม่มีวันฟื้นขึ้นได้เลยแล้วยังไปสอนวิชาวิธีนั้นวิธีนี้เข้าอีกแล้วก็ยิ่งจมลงไปอีกนี่นั่นนั่นอุตริไปสอนกันอย่างนั้นนะโอ้อ่านแล้วมันปวดหัวเราะไม่ได้นะหัวเราะด้วยความสลดสังเวชนะไม่ได้หัวเราะด้วยความเย้ยหยันนะโอ้อำนาจของกิเลสนี่ขนาดนี้เลยนะมันยังเอาสอนลงไปอีกแม่ละเอียดเอามากจริงนะฮะ
3: ร
1: ู
3: ปภาพ
1: อะไร
3: รูปภาพท่านหลวงพ่อพูดนี่นั่งอือดิมเดนนี่เขาลงทุกวันพ
1: ู
3: ดเรื่องตามราคาลงรูปผู้หญิง
1: เขาลง
3: รูปผู้หญิง
1: ลบบุรี
3: รูปผู้หญิง
1: โอ้รูปผู้หญิงคนนั่นที่มันที่หน้าตลกสังเวชมันจะเป็นหมากันทั้งบ้านทั้งเมืองนี่ว่ามันจะไม่ยอมเป็นมนุษย์เดี๋ยวนี้แย่งลงเป็นหมากัน
4: อาจารย์ขานี่เป็นดาว
1: เนื้อดีแล้วนี่วิชามนุษย์วิชาเทวบุตรเทวดาหรือว่าคุณครูเอานี่นั่นวิชาหมาที่ว่าตะกี้นี่ฮะเหมือนทะเลทั้งเว้นจริงนั่นเราตัวเท่าหนูมันก็อดไม่ได้อดทรงธรรมทั้งเว้นไม่ได้ถูกก็จะแย่งกันเป็นหมากันทั้งบ้านทั้งเมืองกันเหรอวิชาศีลธรรมมันดีงามมีอยู่ทำไมจะไม่สนใจแล้วหมุนติ้วลงหาฟืนหาไฟหากงจักรยิ่งหมุนลงนะวันนี้ยิ่งหมุนลงถ้าเป็นสิ่งอย่างนี้แล้วจบนรกจบเปรตแล้วโอ้ยดีที่สุดยกย่องเทิดทูนขึ้นมาอันไหนที่ดีแล้วไม่สนใจดีไม่ดีกดลงเหยียบลงคัดค้านกันเมื่อเราพูดอยู่ทำความดีแล้วนี่ก็มีแต่คนชั่วแล้วคัดค้านคนดีน่ะโลกมันถึงก้าวไปไม่ได้เลยถ้ายอมเล่าความดีส่งเสริมความดีงานการอะไรมันก็เดินคล่องใช่ไหมล่ะอันนี้มันไม่คล่องก็เพราะอันนี้แหละมันคัดคัดแข้งคัดขากันอยู่นั่นแหละมีชาหมามาสอนกันโหออกประกาศลั่นโลกลงออกลงทางไหนบ้างเราก็ไม่รู้แหละเรามันโง่ไม่ค่อยรู้วิชาดีวิชามนุษย์วิชาเทวบุตรเทวดาอินทรงมาสอนกันแขวงชั่วนะนี่เอาวิชาหมามาสอนกันหมาตัวนึงมีเมียทั้งเก้ายังจะแข่งมันอีกให้ได้เมียสัก100คนนึงไปหาผัวจะ100คนนะเนี่ยมันได้เก่งกว่าหมานะมันมี2หางหมามีหางเดียวเราฟาดมันได้สัก2หาง3หางข้างหน้าก็หางข้างหลังก็หางยังไงมีแต่หางทำไมถึงมีมากนักพวกเราเป็นอาจารย์หมานี่วะก็ว่ากันสิจะพากันไปเรียนอุตรีนะวิชาหมานกามกิเลสให้อยู่พอเหมาะพอดีอันนี้แหละมันพาโลกแตกอยู่เวลานี้ร้อนระอุระอุอันนี้เป็นตัวสำคัญมากฉากหน้าฉากหลังมันทั้งนั้นลากกันไม่ใช่ก็ใช่ตัวนี้หนุนก็ใช่ตัวนี้เหยียบลงกับตัวนี้เนี่ยเพราะงั้นจอมปราชญ์ทั้งหลายท่านถึงได้ตำหนิเอามากมายเพราะโลกนี้ร้อนเพราะอันนี้นี่อันนี้เบาลงโลกค่อยๆสงบลงโลกมีศีลมีธรรมมีกรอบมีถือมีแปรสงบเย็นนั่นใครจะไปรู้ยิ่งกว่าพระพุทธเจ้าวะเราพวกเรามันอวดเก่งกับพระพุทธเจ้าแล้วเอาวิชาหมาไปอวดท่านด้วยนะวิชาอื่นก็ไม่เอาไปอวดเอาวิชาหมาไปอวดมันยิ่งเป็นหมาลึกลงไปอีกโอ้เดี๋ยวต่อไปไปหาแย่งหางหมานะพวกเนี้ยพวกแย่งหางหมาอย่างอื่นไม่ยอมแย่งของดีของดีกันนั้นไม่ยอมแย่งไปแย่งหางหมามาพูดแล้วโมโหนะเราเนี่ยนั่นละฮะมันจะไปสวรรค์ที่ไหน มา
5: แล้วถ้าเกิดไม่มีเลยนะ
1: ห
5: ลวงตาถ้าไม่ม
1: ี
5: เลย
1: ก็ลองดูสิลองดูสิไปมาทำไม่มีเลยอะไรมันดีดมันดิ้นหาอยู่ทั้งวันทั้งคืนทั้งหญิงทั้งชายมันจะไม่มียังไงเพราะต่างคนต่างดิ้นต่างดีดหาแต่อันเดียวนี่อ๋อปีนึงก็ไม่เอาตั้งแต่อยู่เดี๋ยวนี้ก็ยุ่งอยู่เดี๋ยวนี้ว่าไงเลยถึงปีแล้วตายเลยหลวงตาไม่มีใครเทศเลยอย่างนี้นะก็มีแต่หลวงตาองค์เดียวเองเพราะว่าเทศแบบนี้มีแต่หลวงตาองค์เดียวทั่วประเทศไทยไม่มีใครเทศทั้งที่มันเต็มหูเต็มตาอยู่นั่นนะว่าไม่มีใครหยิบยกออกมาพูดกลัวนั่นไปแตะมันไม่ได้สังฆราชใหญ่เนี่ยแตะมันไม่ได้นะมันฤทธิ์มากแต่ต้องเป็นศรีกนนท์ชัยไปแต่ได้แต่สังฆราชสอนหนังสือสังฆราชมีศรีกนนท์ชัยคนอื่นสอนได้เมื่อไหร่วะสอนสังฆราชต้องเป็นศรีกนนท์ชัยสอนไปก็หนังสือเสร็จกระดาษตกลงแล้วก็ไปหยิบขึ้นมานี่หนังสือตกก็ยื่นขึ้นไปถ้ากลับไปบ้านถูกพญาขนาดเออมันไปที่ไหนศรีกนนท์ชัยทั้งวันมันไม่มารับแค่รับสายอะไรเลยโหผมไปธุระยังสำคัญน่ะว่าธุระสำคัญอะไร ก็ไปสอนไปบอกหนังสือสมเด็จสังฆราชแล้วที่โหนึกว่าไปบอกหนังสือสมเด็จสังฆราชท่านน้องก็รับสั่งให้มาทูลถามสมเด็จสังฆราชเป็นยังไงไอ้ศรีกนนท์ชัยว่ามันมาสอนหนังสือสังฆราชมันมาสอนแบบไหนน่ะว่าเวลาไปถามก็ปฏิเสธไม่ได้มันมีแง่นิดเดียวมาศรีกนนท์ชัยมาสอนหนังสือสังฆราชมันสอนยังไงกันมันมาสอนจริงเหรออ๋อมาเนี่ยเขาเดินผ่านมานี่แล้วก็เห็นหนังสือกระดาษเศษหนังสือมีติดอยู่นั่นสองสามตัวแล้วเขาก็จับยื่นขึ้นไปเนี่ยเขาว่านี่หนังสือตกเพราะว่ากันก็ยื่นไปแล้วเขาก็ไปเนี่ยโอ้โหแล้วกันตอนนั้นที่จับผิดอะไรมันก็ไม่ได้มันก็บอกงั้นจริงๆนั่นสอนหนังสือสังฆราชแล้วพูดอะไรลืมแล้วลืมเงื่อนแล้วอย่างนั้นนะพูดครอบเพียบๆนี่ก็ลืมแล้วในเรื่องเมื่อไรเวลาแล้วนะกำลังจะ7โมงเช้าแล้วมีแต่เทศเลยเดี๋ยวมานั่งลงก็เทศแล้วก็เป็นกับปัจจัยสายทานที่พี่น้องทั้งหลายนำมาถวายนี่แหละที่นำไปช่วยโลกทุกวันนี้เอาใช้ลูกศิษย์ลูกหาเนี่ยเพราะงั้นใครจะเอาเรื่องของเราไปประกาศทั้งกระพริบมาหลวงตาบัวไปช่วยอย่างนั้นช่วยคนนั้นคนนี้นี่จึงไม่เอาลูกศิษย์ของเราหามาแทบล้มแทบตายมาให้หลวงตาแล้วหลวงตาทำหน้าที่แทนแล้วยกขึ้นแล้วว่าหลวงตาใช่ไม่ได้เพราะเราจึงไม่ให้ลงนั่นก็พิมพ์ตรงนี้ไม่ให้มาถ่ายนะถ้าจะถ่ายขายลูกศิษย์เราทั่วประเทศไทยเราหมดก็ได้มาหมดแล้วเอามาถ่ายเราได้เราถ้าไม่ได้มาเราอย่าถ่ายนะเราทำหน้าที่แทนลูกศิษย์เท่านั้นเองระหว่างของเรานี่เป็นวัตถุปัจจัยสยามของลูกศิษย์เท่านั้นไม่ใช่ของเราเราทำหน้าที่แทนอย่ามาเอาออกหน้าออกตาเลยไม่ใช่น้อยหันหมีนี่น่าระหว่างนี่ทานน้อยหันหมีบางคนไม่เคยได้ยินก็มีนิทานน้อยหันหมีจะเล่านิทานน้อยหันหมีให้ฟังนะเอาบริจาคไปผู้บริจาคผู้เล่าเรื่อยไปนิทานนิทานน้อยหันหมีมี สามีภรรยาเข้าไปเที่ยวหาอยู่หากินในป่าโรคชัดที่เต็มไปด้วยสัตว์เนื้อเสือร้ายนั่นแหละทีนี้พอไปแล้วก็บุกป่าออกมาที่มันเป็นทางพอเป็นด่านพอหลวมตัวนี่มาทางไปงอข้อศอกอย่างนี้มันไม่ตรงไอ้หมีก็มาทางนั้นคนก็ไปทางนี้พอดีมาถึงทางงอข้อศอกก็มาจ้าเอ๋กันที่นั่นหมีก็โดดมาจนมาตะปบกัดคนสามีก็โดดขึ้นต้นไม้ภรรยาก็แบกพอดีแบกเสียมอยู่เนี่ยพอดีหมีโดดมาก็ซะภรรยาก็ด้ามเสียมแล้วตีหัวหมีนี่ใส่กระบาลมาเลยทีเดียวตายพอตายแล้วก็เมียก็ยืนสั่นอยู่ข้างล่างหัวก็ยืนสั่นอยู่ข้างบนหัวนั้นยืนสั่นตัวหมีไม่ทราบว่าเยี่ยวราดหรือขี้ราดลงมาเราก็ไม่ทราบตอนนี้เขาไม่เล่าและทางภรรยาก็ตัวสั่นอยู่ข้างล่างตัวสั่นนายตกใจไม่เคยฆ่าสัตว์ใหญ่ขนาดนี้เขาว่างั้นแล้วตั้งเกิดมาเราไม่เคยฆ่าสัตว์ใหญ่ขนาดนี้ทำไมฉันวันนี้ฉันถึงฆ่าหมีตายทั้งตัวว่าโอ้ยเจ๊จะพูดอย่างนั้นนะคนเขาไม่เชื่อในโลกนี้เจ๊ต้องบอกว่าฉันสิฉันเป็นผู้ชายฆ่าหมีตายทั้งตัวเจ๊จะบอกว่าผู้หญิงฆ่าหมีนี่ไม่มีใครเชื่อเจ๊แล้วต้องไปบอกว่าเราเป็นคนฆ่าที่ทั้งที่เยี่ยวราดอยู่ข้างบนตัวฉันนักอุตส่าห์บอกเมียได้ ทีนี้ลงมาก็บอกว่าพ่อเด็กน่ะฆ่าหมีพ่อเด็กน้อยหันหมีน่ะฆ่าหมีมันก็นี่หลวงตาบัวก็เป็นน้อยหันหมีไปสิพ่อลูกศิษย์ลูกหาฆ่ากิเลสตัณหาความมัจฉริยะตนีที่เหนียวออกได้หมดมาสละทานถ้าความตนีไม่ปล่อยวางนี่ทานไม่ได้นักคนเราความตนีนี่เหนียวแน่นมากทีเดียวนี่เราแยกความตนีออกมาได้มาทำบุญให้ทานนี่แล้วหลวงตาบัวเราจะไปเป็นน้อยหันหมีขวางเอาหมดเลยมันใช่ได้เหรอคนหนึ่งหามาแทบเป็นแทบตายจบแล้วนี่ทานจบแค่นั้นแหละ มันมีแค่นั้นใช่ไหมนี่ทานประกอบเราจึงไม่ให้ลงเรื่องข่าวของเราประการหนึ่งก็เราได้ทำด้วยความบริสุทธิ์ใจทำด้วยความเมตตาล้วนๆไม่มีอะไรเกี่ยวกันทำอะไรก็ตามทำด้วยความเมตตาทั้งนั้นเรื่องอะไรที่จะมาแทรกเรานี่เผื่อนั่นเผื่อนี่ไม่มีเราทำด้วยความบริสุทธิ์ใจด้วยแล้วด้วยความเมตตาด้วยนี่จึงได้ประกาศให้บรรดาพี่น้องทั้งหลายได้ทราบว่าบรรดาปัจจัยแก่ทานที่ถวายมานี่แน่ไว้เป็นประโยชน์ทั้งนั้นแหละทางวัดไม่เจ็บมีเท่าไหร่ไหลออกมาว่าวัตถุไตรทานไปนี่พอส่งไปถึงวัดพระท่านจะแจกท่านจะจัดทันทีเพราะเคยแล้วสั่งหนเดียวเท่านั้นพอปฏิบัติได้ถูกต้องแล้วก็แยกส่วนจริงได้ที่ควรจะแยกไปประชาชนผู้ที่เขายากแค้นเข็นใจเราก็แยกไปที่ควรจะส่งไปวัดนั้นวัดนี้ก็แยกไปส่งไปส่วนปัจจัยนี่เข้าธนาคารออกจากธนาคารก็เป็นผลประโยชน์ส่งทั้งนู้นทั้งนี้ที่สั่งนั้นสั่งนี้มาค่านั้นค่านี้ตลอดอยู่อย่างนี้เอาวางนี่เราทำให้เป็นประโยชน์แก่โลกนั่นแหละทานฟังที่ทานจะแยกไปไหนเป็นประโยชน์ทั้งนั้นทานความตนีทีเนี้ยไปไหนไม่มีใครติดนะความตนีไปไหนความเห็นตนีความเห็นแก่ตัวความโลภมากมันเป็นอันเดียวกันสามสหายนี่เรียกว่าสามกษัตริย์เข้าใจเข้าไปแล้วแตะไม่ได้เลยนะสามอย่างนี้เข้ากับใครก็ไม่ได้คนตนีทีเนี้ยคนเห็นแก่ตัวคนโลภมากแล้วเมื่อเป็นอย่างนั้นมันก็ปิ้นป้อนหลอกลวงหลายสรรพันคมเลยสิเนี่ยคนมายาของมันแต่เรื่องการให้นี่กว้างขวางมากทีเดียวไปไหนเย็นไปหมดคนมีการเสียสละนี่แหละจอมปราท่านเดินอย่างนี้ให้ประจำไว้นะท่านไม่เดินด้วยความตนีทีเหนียวเห็นแก่ตัวท่านเดินด้วยความเห็นแก่โลกแก่สงสารสมกับมนุษย์นี่เป็นคนขี้ขลาดอยู่คนเดียวไม่ได้ต้องมีเพื่อนมีฝูงอยู่ที่ไหนตั้งบ้านตั้งเรือนแล้วก็ให้เห็นใจซึ่งกันและกันเห็นคุณค่าของกันที่อยู่ร่วมกันไม่ใช่เห็นคุณค่าของเราแล้วเอาเขามาเหยียบย่ำทำลายอย่างนั้น นี่เรียกว่าทางปราชญ์ท่านเดินด้วยความเสียสละอย่างที่เราทั้งหลายได้ยินในฟังธรรมเวลานี้ก็ไม่ใช่พระพุทธเจ้าเสียสละใครมาเสียสละให้เราสร้างพระบารมีมาบางองค์16อสงไขยแสนมหากัปกว่าบารมีจะเต็มภูมิของพระพุทธเจ้าบางพระองค์ก็8อสงไขยแสนมหากัปนี่แหละสร้างนานแสนนานถึงอสงไขยเรียกว่านับไม่ได้ถึง8หนเช่นอย่างเรานับ1 2 3ไปถึง1ล้านแล้วนับเป็น1ล้านแล้ว1 3ไปถึง1ล้านอีกนับเป็น2ล้าน3ล้านนี่เรียกว่านับไม่ได้ถึงล้านหน1ถึงล้าน2หนเรียกว่า2 2อสงไขยแล้วนี่นับไม่ได้ถึง18ถึง6อสงไขยก็มี8อสงไขยก็มี4อสงไขยก็มีนี่ล้วนแล้วตั้งแต่เสียสละเป็นตายทั้งนั้นน่ะกว่าจะได้เป็นพระพุทธเจ้าขึ้นมาให้ทานแจกใจแก่โลกทั้งหลายได้มารู้บุญรู้บาปรู้นรกสวรรค์ทุกวันนี้พอรู้ร่วมความเป็นมนุษย์ทั้งเราบ้างนี่ก็เพราะทำคำสั่งสอนของพระเจ้าแหละความรู้ประเภทนี้ไม่ได้ความรู้ในโลกนี้โลกนี้ไม่เคยมีไม่เคยเห็นแต่สัมผัสสัมพันธ์ตลอดเวลาเรื่องความสุขความทุกข์นรกจกเปรตอะไรตกกันด้วยกันทั้งนั้นแหละตกแต่มันไม่รู้ไม่เห็นมันจำไม่ได้พระพุทธเจ้าลื้อฟื้นขึ้นมาสอนพวกเราให้รู้ได้เห็นว่าสิ่งเหล่านี้เป็นของมีมาดั้งเดิมพวกบาปพวกบุญนรกสวรรค์มีประจำสัตว์สังขารบาปบุญนรกสวรรค์นี่ก็เป็นเครื่องเรียกว่าเป็นเรือนจำนั่นเองเรือนจำขังสัตว์มีหลายประเภทสัตว์ที่มีโทษมากก็เหมือนกับนักโทษในเรือนจำกระลุโทษแล้วหูโทษอันนี้ก็เป็นมหันต์ทุกข์มีกี่ขุมนรกสำหรับสัตว์มันเป็นหลักธรรมชาติมีมาดั้งเดิมเพราะฉะนั้นจึงใครก็ตามจะมาลบไม่สมบูรณ์พระพุทธเจ้ากี่พระองค์มาตรัสรู้ต้องมาสอนแบบเดียวกันไม่มีรื้อนรกสวรรค์มรรคผลนิพพานนี่ให้หมดไปสิ้นไปลบไปได้อย่างนี้ไม่มีไม่จะมาสอนตามที่มีเพราะธรรมชาตินี้รื้อถอนไม่ได้ลบล้างไม่ได้ทำลายไม่ได้ต้องสอนตามหลักความจริงสิ่งที่เป็นคุณก็บอกก็เป็นคุณสิ่งที่เป็นโทษก็บอกก็เป็นโทษและสอนวิธีหลบหลีกปีกตัวออกไม่ให้เข้าไปสัมผัสสัมพันธ์เกี่ยวข้องกับความทุกข์นั้นกับสิ่งไม่ดีสิ่งที่ดีก็ต้องสอนอบรมเราให้พากันบำเพ็ญในทางที่อบรมเราให้พากันบำเพ็ญในทางที่ถูกที่ดีจะเป็นความ

0: รมพระพุทธเจ้าแล้วไม่มีทางมีธรรมอย่างเดียวเท่านั้นฟังแต่ว่าอย่างเดียวนอกนั้นไม่มีเป็นเรื่องบริษัทบริวารเป็นสมุนของกิเลสทั้งหมดมีหนึ่งแต่จะลากจะดึงสัตว์ทั้งหลายให้จมลงทั้งต่ำทั้งต่ำได้รับความทุกข์ทรมานมากทั้งนั้นนอกจากธรรมอย่างเดียวที่ฉุดขึ้นลากขึ้นอย่างด้วยการให้ทานการรักษาศีลการภาวนาเจริญคุณงามความดีรักษาตนให้ปลอดภัยด้วยศีลด้วยธรรมนี่ท่านเรียกว่าธรรมอันนี้แหละเป็นเครื่องสนับสนุนที่จะฉุดจะลากอย่างที่เรามาทำบุญให้ทานวันนี้บุญเราก็ได้นอกจากบุญได้แล้วเรื่องวัฏฏะคือวัฏฏะวนที่จะต้องเกิดต้องตายไปไม่มีกำหนดกฎเกณฑ์นี่อำนาจแห่งบุญแห่งกุศลนี่แหละจะตัดจะย่นเข้ามาย่นเข้ามาให้หดเข้ามาสั้นเข้ามาย่นเข้ามาจนกระทั่งถึงที่สุดเต็มที่แล้วก็หลุดพ้นไปเลยดังที่ท่านย่นเข้ามาถึงพระโสดาเนี่ยย่นเข้ามาแล้วเนี่ยมีกฎเกณฑ์แน่นอนแล้วพอถึงขั้นพระโสดาแล้วก็โสตับแล้วกระแสพระนิพพานพาดพิงถึงแล้วยามช้าจะภายใน7ชาติเท่านั้นแล้วตายแล้วไม่ตกนรกท่านเหล่านี้ไม่ตกอบายภูมิไหนก็ตามไม่ตกนะแล้ว7ชาติเป็นอย่างช้า3ชาติเป็นอย่างกลางอุกฤษคือชาติเดียวเอกภพชีแล้วก็ผ่านเลยนี่อำนาจแห่งกุศลนะนี่ไม่ใช่อำนาจของกิเลสอำนาจของความชั่วช้าละโมกนะเพราะงั้นจึงอย่าพากันค้นขวาอย่าพากันดิ้นกับความชั่วช้าละโมกเวลานี้มันกำลังซ้ำเติมกำเริบเสื่อมสานะกิเลสกล่อมสัตว์โลกนี่กล่อมเอามากมายกล่อมเอาหนักแน่นลงทุกวันจนจะงอหัวไม่ขึ้นแล้วเวลานี้ใครก็ดิ้นใครก็ดิ้นดิ้นไปช่องไหนทางไหนมีแต่กิเลสเปิดทางไว้เปิดทางให้ทำเปิดทางให้ไม่ค่อยมีนะให้พากันระลึกไว้ตอนนี้หลวงตาบัวตายไปแล้วไม่มีใครเทศอย่างนี้แหละท่านเหล่านั้นท่านไม่ค่อยเทศแหละเพราะท่านไม่ใช่เป็นพระป่านี่มันบงเบงได้ทุกคำแหละมีเทศด้วยความสัตย์ชนจริงด้วยนะไม่ได้มาตลอดลวงโลกปฏิบัติกับปฏิบัติมาอย่างนี้หากจะรู้จะเห็นมันจะไม่รู้เห็นอย่างนี้จะรู้เห็นยังไงพระพุทธเจ้าท่านปฏิบัติยังไงท่านก็เห็นรู้เห็นอย่างนั้นนี่ธรรมะคำสอนของเจ้าธรรมะเพื่อรู้เพื่อฉลาดสำหรับผู้ปฏิบัติตามดำเนินตามจะไม่รู้ได้ยังไงไม่รู้ได้มากก็ต้องน้อยเป็นสักขีพยานกันจนได้ขึ้นชื่อว่าความดีและความชั่วมันมีอยู่ในสัตว์นี้แล้วต้องรู้ด้วยกันทุกคนเพราะฉะนั้นขอให้พี่น้องทั้งหลายได้พากันตั้งอกตั้งใจฝ่ายศีลฝ่ายธรรมอย่าฝ่ายตั้งแต่ความชั่วช้าละโมกเฉพาะอย่างยิ่งไอ้พวกยาเสพติดนี่เนี่ยนี่พี่ลึกนะอันนี้แหละบ่อเกิดแห่งความชั่วช้าละโมกของคนบ่อเกิดแห่งอันธพาลบ่อเกิดแห่งโจรแห่งมารแห่งผู้ร้ายทั้งเด็กผู้ใหญ่ทั้งหญิงทั้งชายใครได้ไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติดนี่แล้วเซ็นใบตายไว้เลยเซ็นใบจมไว้เลยก็ได้ให้พากันจำเอาไว้นะระมัดระวังลูกหลานไปโรงเรียนอยากเข้าใจโรงเรียนเรียนแต่ความรู้วิชาหาความดีมาใส่ตนนะโรงมั่วสุมมันอยู่ตรงนั้นแหละสถานที่มั่วสุมอยู่ตรงนั้นมีหมดหลายประเภทเต็มไปหมดเด็กไปเรียนมันก็ไปมั่วสุมกับเด็กทั้งหลายที่ไม่ดีมันมีเยอะสับปนกันอยู่อันนี้ให้พากันระมัดระวังให้มากยาเสพติดเนี่ยถ้าลงใครได้จับปั๊บเข้าไปติดแล้วเท่านั้นเราบอกเซ็นใบตายไว้ไม่ทันเนี่ยบ่อเกิดแห่งความชั่วช้าละโมกบ่อเกิดแห่งอันตรพาลทั้งหลายบ่อเกิดแห่งโจรแห่งมารเกิดอยู่จุดนี้จุดมากเมื่อเวลามันเสพติดมาแล้วคนไม่เคยโลกไม่เคยรักก็ตามไม่เคยขโมยไม่เคยปล้นสะดมก็ความหิวโหยมันบีบบังคับมันต้องได้ทำนั่นไม่เอาทางดีทางชั่วมันก็เอานี่แหละเป็นเครื่องบังคับให้คนทำความชั่วช้าละโมกเพราะอันนี้เป็นสำคัญมากขอให้พี่น้องทั้งหลายจำเอาไว้วันนี้เทศเพียงเท่านี้แหละแล้ววันพรุ่งนี้ก็ฉันทำงานเสร็จแล้วก็จะลาพี่น้องกลับไปอุดรแล้ววันหลังไม่กี่วันก็กลับมาอีก อันนี้ให้พรนะคือยาเสพติดเนี่ยให้กำชับกำชาลูกเต้าหลานเหลนให้เฉียบขาดนะอันนี้แท้ๆและอันที่จะตัดอนาคตของคนให้มืดตื้อเข้ามาจนกระทั่งถึงตายทั้งเป็นคือยาเสพติดอันนี้ให้พากันระมัดระวังให้มากที่สุดเป็นกรณีพิเศษนะให้เด็ดมากนะกับลูกกับหลานทุกคนให้เด็ดกับลูกกับหลานเพื่อความเป็นคนดีทรงอนาคตอย่างผ่องใสสวยงามไปได้ไม่เสียหายแต่ปล่อยให้เด็กทำตามอำเภอใจนี่เสียหายจริงๆตอนนั้นแหละ
1: เมตตาเพื่อพี่น้องมันก็ได้สร้างตาออกมามันได้เนี่ยท่านี้ล่ะ
0: มันได้ยากเลย
1: เขาเป็นเครื่องเลยฮะคนเดียวเลยแต่ไม่เงินหายยังไงคนไหน
0: มันก็งานที่ยากอยู่นะ
1: เพราะสุขภาพไม่ได้พอเท่านั้นไม่เกณฑ์พี่น้องนะมันบอกว่าเกณฑ์ท้องมันเอาเกียรติตามร้อนมาเดียว
0: ก็งานมันก็มันก็พ่อกัน
1: ไม่ยังว่า
0: แหละมันต้องผิดครับเอามาแก้เลยนะหัวใจแล้ว
1: ดีอยู
0: ่เอามาซ้ำเป็นตลาดมุ่นก็ซ้ำแล้วมันคล่องพ่อกันซ้ำพลังก็ซ้ำเครื่องนั้น
1: แค่นี้แหละ
0: เพื่อนเดี๋ยวมันไม่ยอมมียางฮะไม่พยายามมียางนั่นให้เสียงไม่มี
1: เป็นสีก็สวยอยู
0: ่ก็มันคล่องเหมือนกัน
2: ได้ครับ
1: เดี๋ยวไม่เครื่องเห็นหายยากเลยครับ

0: นะเป็นยังไงอ่ะได้ไหมคุณน้อง
1: ได
0: ้ได้ไหม
1: ได้
0: จะบอกเขาเลย
1: ได้ได้ได้เคยใช้ชีวิตประจำเป็นคู่เป็นคู่กันก็
0: ได้แต่ว่ามันขาดได้สองอย่างเดียว
1: ใครมันจะเริ่มละเริ่มเขาล่าเขาพักตรงนี้เริ่มตั้งเขา
0: คนมาให้เราคุณเขาเมียคุณเขาไปเราคุณก็มีอยู่ตรงนั้นไหมที่คุณไปเนี่ยมีเพียงเนี่ยสั่นเรื่อยๆคือไปก็สมเหตุกันกับส่งเข้ามาให้เราครับผม
1: ตั้งค
0: ือคุณต้องเอาไลฟ์ไปเนี่ยสั่งไปเอาตัด
1: น้องว่าหมู่จานนี้จะมีหน้า
0: แต่ว่าคุณจะกินต่อกันจะน้อยนะครับ
1: คุณจะกระพานนะ
0: ครับครับ
1: แล้วจริงๆเราไม่รู้เรื่องหรอก
0: สั่งกัน
1: นี่กระพาน รู
0: ้จะไปรับไปถึงไหนดีเครื่องก็ดีเครื่องนิดเดียวมือหนึ่งพันตันขายมือได้เลย
1: คุณบอก
0: สองสถานสองน่ะนี่มันค่าเนี่ยเปิดซ่อมของมันใหม่ลูกสองสั่งเล่นท้ายนี่เครื่องก็ต้องเสียเครื่องเนี่ย
1: ต้องสูงไม่ด้วย
0: ครับไม
2: ่ตาเป็นตาไปให้ครับ
0: เปิดฟังที่ดีนะครับแพ้สูงนอกมาขายกระทำ
1: มันเป็นยังเราไม่ใช่มาเป็นย่ามมันเป็นตีเจ้าก็ไม่ใช่เนาะก
0: ็มันย่านเสร็จแล้ว
1: กูเชือก
3: ท่านผู้ฟังครับที่ท่านได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนเมื่อวันที่12เดือนมีนาคมพุทธศักราช2537มีชื่อกันเทศว่านิทานน้อยหานหมีในรายการอนาสารธรรมครับท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างกวัฏบรกัตยราชนารีทำการส่งกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 103.25 เมกะเฮิรตซ์ประเภทวิทยุบริการสาธารณะจากเลขที่309/1หมู่ที่1ตำบลบ้านตาดอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีไปยังสถานีวิทยุในเครือข่ายเสียงธรรม119สถานีทุกภาคทั่วประเทศดำเนินรายการโดยนายโอรานตรังคานุกูลกิจท่านสามารถแจ้งผลการรับฟังได้ที่หมายเลขโทรศัพท์093489

นาทีตัณหาสมานาทีแม่น้ำทั้งหลายเสมอด้วยตัณหาคือความอยากความทะเยอทะยานนี้ไม่มีอันนี้ไม่มีฝั่งพวกตัณหาความอยากความทะเยอทะยานแม่น้ำมหาสมุทรยังมีฝั่งเรื่องกิเลสตัณหาไม่มีฝั่งท่านจึงเทียบไว้อย่างนี้แหละเหล่านี้มันอยู่หัวใจใครล่ะมันอยู่หัวใจเราทุกคนคติธรรมของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนวัดป่าบ้านตาลอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานี

0: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนลำดับต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านฟังรายการเทศนาครูบาอาจารย์ท่านจะได้รับฟังพระธรรมเทศนาของหลวงปู่ศรีมหาวีโรวัดประชาคมวนารามอำเภอศรีสมเด็จจังหวัดร้อยเอ็ดเมื่อวันที่5เดือนมกราคมพุทธศักราช2537มีชื่อกันเทศว่าปฏิบัติกายวาจาใจให้เป็นศีลขอเชิญท่านฟังครับ
1: ใครก็ให้ตั้งอกตั้งใจ วันนี้เป็นก็ถือว่าเป็นวันสำคัญในทางศาสนาเป็นไหนโอกาสแก่คฤหัสถ์ญาติโยมที่มีภารกิจเหลือตีนเหลือมืออยู่ทั้งวันทั้งคืนเขาเก็ต8วันถือว่าเป็นวันที่เฮาจะพยายามสร้างกายวาจาและคิดใจให้เป็นศีลให้เป็นศีลให้เป็นธรรมจะได้เรียกภาษาง่ายๆว่าเป็นวันศีลคือวันปฏิบัติศีลนั่นแหละปฏิบัติกายวาจาใจให้เป็นศีลตามหลักของเพิ่นน่ะเป็นศีล5ก็ตามศีล8ก็ตามศีล10ก็ตามหรือศีลของพระเจ้าประสงค์ซึ่งมาในพระปฏิโมกข์227ให้มีการสำรวมนำมาระวังอันใดควรลดอันใดควรละอันใดควรบำเพ็ญสิ่งที่ทำมาแล้วอันใดมันถูกอันใดมันผิดถ้าผิดแล้วก็ต้องแก้ไขใหม่ถ้าถูกแล้วก็พยายามทำให้ถูกยิ่งขึ้นไปนี่เรียกว่าเป็นวันที่สำรวจตรวจตาเบื้องการประพฤติปฏิบัติของตัวเองฮะแหละถึงแม้ว่าผู้จะบ่ได้มาร่วมในได้สถานที่เฮาเรียกว่าเป็นวัดหรือเป็นสถานที่อบรมศีลธรรมเฮาอยู่บ้านเฮาก็กำหนดจดจ่อพิจารณาเบิ่งมื้อนี้ว่าเป็นวันพระเป็นวันศีลเฮาก็ประพฤติปฏิบัติอยู่บ้านก็จังได้สิ่งใดสิเพิ่นห้ามเฮาก็งดก็เว้นเรียกว่าวิรัตเจสนาสิ่งใดสิเพิ่นอนุญาตหรือแนะนำไปในด้านทางธรรมส่วนสิเป็นประโยชน์แค่ตนและประโยชน์แค่ส่วนใหญ่ส่วนรวมเราก็พยายามประพฤติปฏิบัติตามกำลังความสามารถของแต่ละบุคคล ซึ่งเรานี่ก็เรียกว่าเป็นการทำตัวเองให้เป็นศีลเป็นธรรมหรือทำตัวเองให้เป็นพระพระนี่หมายถึงว่าเป็นผู้ประเสริฐเนี่ยประเสริฐก็คือประเสริฐโดยกายว่าใจใจคือถูกต้องกับศีลธรรมเหรอคนว่าประเสริฐก็มีหลายระดับเป็นไปจนถึงขั้นสูงฉะนั้นแต่ละคนเฮาก็บ่มีอย่างมากมายมีร่างกายคิดใจอันเดียวนี่แหละถ้าแยกแยะออกไปก็มีอาการ32ก็คือเอาธาตุดินน้ำลมไฟอันนี้มาร่วมกันเขาอยู่สิเรียกตามภาษาสมมติก็ไปเป็นผู้หญิงผู้ชายผู้น้อยผู้หนุ่มผู้เฒ่าผู้แก่ยังว่ากันไปอันนี้เป็นเรื่องสมมติสมหมายสิว่ากันเดินกันเรียกกันแต่แล้วก็มีร่างกายคิดใจอันเดียวนี่แหละตัวใหญ่ที่สุดก็คือคิดใจซึ่งเฮาควรจะปรับปรุงแก้ไขให้มีการสำรวมนำมาระวังมีสติเพื่อความระลึกรู้สิ่งใดควรทำสิ่งใดบ่ควรทำเจ้าคิดใจเนี่ยสิพาลงไปนรกก็เป็นเรื่องของกิจสิพาไปสวรรค์ก็เป็นเรื่องของกิจพาไปจนถึงพระนิพพานอันเลิศเลิศก็เป็นเรื่องของกิจฉะนั้นเรื่องของกิจนี่เป็นเรื่องใหญ่ในตัวคนเฮาแต่ละคนถ้าหากคิดใจออกจากร่างไปแล้วร่างกายนี่ก็บ่มีความหมายร่มกระดับว่าเขาบ่อไฟกระดับมีแต่ดินกับน้ำครับขยายเอาไว้เป็นดินเป็นน้ำไปแค่นั้นเรื่องใหญ่ที่สุดก็คือเรื่องของกิจซึ่งแทรกสิงก็ได้ตัวของเขาก็ได้ยินแต่สื่อเป็นสมมติว่าคิดสิ่งสมมติว่ามโนมานัดเราจะชี้ว่ากันไปหรอกแต่ตามสมาตามภาษาเขาก็เรียกว่าคิดว่าใจจิตกับใจก็เป็นเรียกตามภาษาสมมติแต่ก็คือธรรมชาติรู้อันหนึ่งซึ่งแฝงอยู่ในคิดใจของเขาตัวนี้แหละตัวสิควรฝึกหัดดัดแปลงแต่อย่าไปสู้พบเลยพุ่มเลยก็ต้องเอาคิดของเขาเองนี่แหละพยายามประพฤติปฏิบัติเริ่มจากแค่ขันตำตำธรรมดาโลกของเขาสามารถขี้เกียจขี้คานมาง่ายก็เอาความมั่นความขยันมาแก่มันถ้ามันง่วงมันเหงาอะไรก็เอาความง่วงมันเหงาความสดชื่นเบิกบานมาแก่มันถ้ามีความโกรธก็ต้องเอาพวกเมตตาปานี่สงสารมาแก่มันเนาะเอาความโกรธนั่นหรอกถ้าอันนึงเขาแล้วอันนึงออกมาเองหรอกถึงความโลภความหลงต่างๆก็เอาเกิด ความโลภก็ต้องเอาความมากน้อยสันโดษเมื่อกระตือรือร้นจนเกินไปใส่อยู่ยินดีอยู่แต่ของที่เฮาหามาได้บ่ได้ไปชกชิงวิ่งราวคนสะดมของผู้อื่นแย่งชิงของเขาความหลงความหลงตัวนี้เป็นเรื่องลึกลับของใหญ่นี่อันนี้ทำให้หลงไปตามเหตุการณ์ต่างๆซึ่งคิดใจขาดปัญญาก็เลยไปกันบักใหญ่ไอ้โลกโกรธหลงตัวนี้เพิ่นถือว่าเป็นมูลเงามูลใหญ่ล่ะซึ่งพยายามดึงคิดใจให้ลงไปทางต่ำสำหรับผู้ที่มาประพฤติปฏิบัติธรรมะหรือมาฟังธรรมหรือมาแช่งพวกเขานี่ก็เรียกว่าเป็นผู้หาทางออกจากความโลภความโกรธความหลงตัวนี้แหละความโลภความโกรธความหลงนี่เป็นการเปิดประตูแห่งอบายภูมิมันยังมันอบายภูมิขึ้นนรกขึ้นเปรตอสุรกายพวกกำลังเสด็จฉันไปทั่วไปพวกเรานี่มันไม่มีโอกาสจะได้ประพฤติปฏิบัติธรรมะวิ่งเต้นแต่หาอยู่หากินเรื่องเนื้อหนังมันสังตัวเองแหละเรียกว่าตกอยู่ในห่วงของกองทุกข์โดยมากคิดใจมันบ่ฮู้จักเรื่องว่าแต่มันชอบแบบไรก็ต้องดึงไปละสหะข้อบ่แก่บ่ไขบ่ดัดบ่แปลงบ่พิณาเบิ่งอันใดควรบ่ควรนั่นก็พิณาให้ฮู้ในชีวิตใจของเฮาอย่างสิอยู่ในโลกปัจจุบันเฮาก็รู้กันอยู่แล้วว่าผู้ใดเป็นโจรเป็นมั่นเป็นขโมยค่อยชกซิ่งวิ่งราวปล้นสะดมเขาค่อยเบียดเบียนคนนั้นคนนี้เอาละจะเปรียบหน้านับประการแล้วผู้ยังนึงมันก็มีเมตตาสงสารช่วยเหลือสนับสนุนอยากให้มู่นั้นมีความสุขความเจริญคล้ายๆกับตัวเองมันธรรมะส่วนสิแก่กันมันมีอยู่แล้วนอกจากเข้าสิบ่แก่แล้วก็ปล่อยไปตามเรื่องถือว่ามันเป็นน้ำเรื่องของคิดของใจตัวเองคิดใจนี่ละแก่ได้พระพุทธองค์เพิ่นออกพระพุทธปฏิบัติพระมาจันทร์เพิ่นก็ไปแก้คิดใจของพระองค์เองนั่นแหละถึงแม้ว่าจะเป็นเจ้าฟ้ามหากษัตริย์มีสิงคานบริวารมากมายกายของครบครันบริบูรณ์หมดตลอดถึงได้ทำบำเพ็ญพุทธกรรมการทำบารมีมาตั้งหลายแสนกับแต่แรกก็ต้องอาศัยกดดันในสิ่งที่บ่ดีมันแทรกกับมาในคิดใจผืนกระแสของจิตเรียกว่าบ่ลุยตามมันพยายามกดดันอยู่ตลอดให้มีสติระลึกรู้อยู่ในคิดใจบ่ปล่อยไปตามยถากรรมเอาค่อยแก้ค่อยไขไปยังไงล่ะสิอยู่มุมใดแก้ใดก็ตามบ่มันสิมาจะวัดอย่างเดียวอยู่ในบ้านในเมืองอยู่ในสถานที่แห้งไหนไปสมบารมีมาได้ดีก็ดีแก้ทันทีเลยหรอกเกิดขึ้นมากก็แก้หรอกเกิดปุ๊บแก้ปั๊บหรอกต้องแก้กันอยู่เรื่อยๆสิอันนี้เรียกว่ามีสติค่อยครอบควบคุมดูแลอยู่คล้ายๆกับว่าเราพายเรือมันต้องอาศัยไม่พายแต่ค่อยกดดันหัวเรือมันสิออกแวกไปทางนั้นทางนี้บ่ให้ไปพยายามกดดันไปตรงตามเป้าหมายของเฮาสิกำหนดไว้หรือเรื่อยๆกับคือการอะไรจังใส่หางเสืออันหรือยังรถจังจะก็ต้องใส่พวงมาลัยเครื่องบินนี่ยังจอดได้แน่เพิ่นต้องมีวันบังคับอยู่ในตัวถ้าขาดการบังคับมันก็ไปทั่วเลยเป็นอันตรายเรื่องของคิดใจถ้าว่ามีแนวบังคับมันก็ไปตามเรื่องถ้ามันโกรธขึ้นมาง่ายได้รับอารมณ์สูงๆต่ำๆหรือโดยเหตุการณ์ที่พ่อใจให้มันก็เดือดร้อนกันหมดไอ้เจ้าเดือดร้อนน่ะก็คือความโกรธมันไปเผาจวนจิตใจให้เดือดร้อนวุ่นวายบางทีเฮาก็เลื่อยไปตามความโกรธของเฮาเลยบ่ได้พิจารณาเบิ่งเอาไปมันถูกใจตัวเองคนเดินสิเดือดร้อนวุ่นวายสิเป็นโรคใดก็ตามบ่ได้คิดโดยมากมักสิปล่อยไปตามอารมณ์ของคนเฮาเพิ่นจังว่าอารมณ์สัญญาอารมณ์เนี่ยมันเป็นเรื่องของหลอกคล้ายๆกับพี่หลอกมันบ่ต้องวิ่งตามเขาหาทางคนดันตามแบบของพระพุทธเจ้าเป็นเรียกว่าธรรมะคือความคมใจการกระทำในสิ่งใดสิมันสิเป็นไปในทางดีก็ต้องอาศัยคมนี่คมใจดันใช้คล้ายๆกับว่าเฮาทำงานนั้นให้นอกสิ่งใดควรสิทุ่มเทกำลังลงใส่ก็ว่ามันจะเต็มแบบสิ่งใดพอสิซ้ำใส่กำลังหน่อยก็เฮ็ดหน่อยๆสิ่งใดก็ต้องเอาบ่ไงซะนี่ลักษณะของคิดสิมันจะหันไปได้ด้านฝ่ายธรรมก็หาวิธีการกดดันจังซั่นนี่เป็นวิธีการขั้นแรกก็ต้องทําจังซั่นเรื่องของศีลห้านี่เป็นเรื่องของกดดันของคิดที่ว่าให้เป็นไปตามแบบของเพิ่นคือให้งดให้เว้นแม้นเฮาต้องการเฮาอยากเฮ็ดอยากทําก็ตามแต่ว่าปานาอาชินาปานาคือการที่บ่มีเมตตา บรรดาสิ่งที่มีชีวิตทั้งหลายแม่เจ้าตัวเองว่าขาดสัตว์ทั้งชีวิตขาดสัตว์ทั้งชีวิตทั้งนอกยังให้มาขาดตัวเจ้าของเองนี่ก็เป็นขาดสัตว์ขึ้นกันถ้าไปซ้ำสิ่งบ่ดีก็เรียกว่าเอาเจ้าของบ่ดีก็มาทับถมร่างกายคิดใจนี่เช่นที่ว่าสิประพฤติปฏิบัติสิ่งนั้นก็เลยเสียหายไปแล้วซ้ำขาดตัวเองอันนี้เขาเรียกว่าให้มีเมตตาสงสารตัวเองเมตตาสงสารคนอื่นนี่ในสินตัวปานาตัวอาชินนาจะกลายเป็นคนมากน้อยสันโดษเพื่อกระตือรือร้นยินดีในของผู้อื่นจนเป็นเหตุจะไปชกชิงวิ่งเล่าผลสลดเขาทั้งสีรับทั้งสีแก่งจะมีคนเห็นไม่มีคนเห็นก็เฮาก็เห็นคือเขาหันละหันเฮาเป็นคนไม่มีคนเห็นแต่เฮาเป็นเห็นตัวของเขาอยู่ถ้าเฮามาเป็นอะไรยังเสียก็เดี๋ยวมันเป็นชิ้นตัวนี้ก็มันก็บ่ผ่านไปบ่ขาดตัวกามเมย์เยอะๆก็เป็นเรื่องใหญ่เลยกามเมย์ในโลกยุ่งเหยิงกันอยู่ทั่วโลกเพราะว่าอะไรล่ะจนเกิดเป็นโรคอย่างขึ้นมาทั้งๆซึ่งหายารักษาบ่มีหมอแพทย์อยู่ทั่วโลกตายไปหลายชุดยังคนบ่พบอย่างว่าโรคเอดโรคอย่างมึงก็เรื่องของกามเมย์ทั้งนั้นแหละตัวโมสาว่าสัตว์เรียกว่าสุสัตว์สุจริตพูดว่าตามความพูดว่าไปตามความเป็นจริงหาทั้งลบๆเรื่องๆอยู่อันนี้มันก็เป็นนิสัยอย่างหนึ่งอีกการประพฤติปฏิบัติมันก็หาทางออกอยู่ตลอดสิพัดวันประกันพันพุ่งไปหน้านับประกันไอ้เรื่องสุราเนี่ยก็ตัวใหญ่มันน่ะสําหรับเป็นการทําลายสติบ่มีสติเลยแต่สิ่งเหล่านี้เมื่อเฮาทําไปแล้วก็มันสะท้อนกลับมาถึงตัวเรานี่สําคัญตัวเฮาบ่มันเป็นของทางนอกทางอื่นถ้าเขาบ่ได้ร้อนเฮาเขาก็ว่าเป็นอย่างพวกเราเขาไปรักไปซ้อมเขาสิไปขาไปตีเขาหรือสิทำร้ายเขาแบบไรวิธีไรรับเงื่อนค่าจ้างผู้นั้นจ้างไปขาผู้นี้ไปขาผู้นั้นผลทั้งหลายแหล่มันสะท้อนกลับมาถึงตัวของเขาเนี่ยว่าไปทางอื่นนี่เราเขาสิสงสารตัวเขาเองหรือบ่หรือสิเพ่งเล็งมันจะสิ่งภายนอกเลยแก้ผลประโยชน์ข้างนอกนิดๆน้อยๆของเราเนี่ยไปหาทางอื่นกันยังไงหาในทางจะเป็นสิ่งเป็นซ้ำเพราะหาในทางสร้างบาปสร้างกรรมยังเรื่องอบายภูมินี่เพิ่นโอ้ยเพิ่นให้งดเว้นถ้าผู้ใดตกไปอยู่ในหั่นโอ้ยหลายครับหลายขันก็สิโผล่ขึ้นมาเป็นคนใดถึงเกิดขึ้นมาเป็นคนบ่สมบูรณ์แบบนี่มีหนทางเพิ่นสิมาเกิดแต่ว่าเฮาสร้างความบ่ดีไว้สร้างความบ่ดีไว้แล้วมันก็ค่อยให้ผลอยู่บ่หน่อยก็หลายอย่างผู้ที่เกิดขึ้นมาเป็นคนหูหนวกตาบอดแขนขาดขาขาดเป็นโรคเป็นไข้หน้านับประสานลากแข้งลากขาหาความทางได้ตามตลาดบ้านนี่พวกเรานั่นเขาอยากเป็นแต่มันเป็นมาตามธรรมชาติของมันธรรมชาติมาจากสายมาจากว่าผลของการกระทำของตัวเองอาจจะทำได้หลายชาติหลายภพหรือเกิดประชาติได้ภาษาได้กระทำผลของการกระทำของเขาถึงแท้ผู้เรียกชาติชาติเก่าคนเราหรือบางที่ก็ได้ชาติปัจจุบันก็เกิดเห็นหมดไม่ผู้เรียกเป็นหรอกผู้ดอกตาบอดเป็นโรคเป็นไข้อย่างต่างๆแต่มันต้องเป็นเองแก่กับพ่อหายยาอะไรกับพ่อมีต้องร่วมกับพ่อยกันไปตามเรื่องแต่แล้วกับมันเรื่องของตัวเองไม่สิแก่จากของเองว่ามันว่าคนนั้นมาใส่คนเทวดาอินพรหมมาดลบันดาลเป็นบุคคลพิเศษว่ามีสังนั้นอาศัยเหตุคือการกระทำของเขาเนี่ยมันจะทอนเขามาหาตัวของเขาเองไอ้ข้าเจ้าเขาควงไม้ควงขอนไปใส่กำแพงมันกับมันก็สะท้อนมาถึงเขาแหละเพราะว่าผู้สิเหตุสิทำคือคิดใจของเขาเรียกว่าตัวเจตนาที่มันคิดกันมาในด้านภายในเมื่อกระทำสิ่งบ่ดีมันก็สะท้อนกับมาหาตัวเจ้าของเองเพราะตัวเขาเป็นผู้ทำถ้าเขาทำสิ่งสิเป็นศีลเป็นธรรมซึ่งสิเป็นประโยชน์แก่ตนและผู้คนผู้อื่นผลมันก็สะท้อนมาเขาเลยจะเป็นของดีแต่เรียกว่าตัวเขาเองเป็นผู้ตัดสินเองเป็นผู้ทำเองผลมันก็ต้องสะท้อนกับมาถึงนี่มั้งถ้าเข้าพินาเบิ้งหูจักเรื่องไปซ้ำเล่านี่ผู้ใดก็ให้ซ้ำร่วมนำบาระวังเมื่อกาเหตุการณ์ซ้ำในสิ่งที่จะเป็นโทษเป็นกรรมแก่คนอื่นเพราะเป็นคนอื่นหรือว่าเป็นของเข้าของเก่าน่ะนี่ก็เป็นการรักษาตัวรักษาคนอื่นกับซ้ำรักษาตัวเจ้าของให้เข้าใจเองสิฉะนั้นบรรดาผู้ที่มาศึกษาในด้านธรรมะในขั้นต้นๆให้เข้าจักเรื่องเข้าไปแค่นี้ก็ยังดีถ้าหากผู้ที่มีศรัทธาพ่อในประพฤติปฏิบัติแบบนี้ก็เกิดเมตตาสงสารในสรรพสิ่งต่างๆแม้แต่ตัวเองก็รักษาศีลห้าประจำอย่างญาติของพระพุทธองค์อยู่ในเมืองกบิลพัส พวกร่างถือศีลหาประจำตลอดชีวิตเลยอธิษฐานตลอดชีวิตเลยถึงชีวิตสิตายก็ตามมอย่อมรวมศีลหาตาหน้าศีลขาศีลหน้าการไม่มุสาใช่ไหมถึงขนาดนั้นนี้ถ้าผู้ที่มาบวชต่อเพื่อปฏิบัติศีลธรรมอะไรกันสูงนะฮะเอาศีลหาเป็นหลักก็เลยเกิดเป็นคนในชาติต่อไปถ้าศีลหาขาดตัวใดตัวหนึ่งไม่สมบูรณ์แบบถึงเป็นคนก็ไม่สมบูรณ์บางทีอาจจะไม่ได้เกิดเป็นคนอาจจะเป็นสิงสารสัตว์อย่างอื่นก็ได้ฉะนั้นศีลหาเนี่ยเป็นการที่เป็นเรียกว่ามนุษยธรรมเป็นธรรมะของมนุษย์ผู้ที่ว่าเป็นมนุษย์ต้องมีศีลหาก็หน่อยก็ได้ใจแล้วเฮาก็เลยลืมไปซะบางคนก็บ่สนใจจิตใจก็ไปแต่ใจเรื่องการเรื่องงานเรื่องหน่อยอันพันอย่างตามสถานที่ตกลงกับว่าได้คำนึงถึงว่ามันจะเป็นบาปเป็นกรรมก็พลอยไปตามเรื่องยื้อจนเฒ่าจนแก่จนมันบัดอายุสังขารเพิ่นเนี่ยมาแล้วบ่จักมาได้อันไหนหน่อยได้อันไหนหลายบ่จักบาปหลายปานใดหน่อยหลายปานใดบ่มีผู้ประเมินจักเทื่อเด้อเฮาเกิดมาแล้วอายุ50 60 70 80 90ปีได้สร้างบาปมาหลายปานใดได้สร้างบุญมาหลายปานใดได้เสียดเพียงบวกลบคูณหารกันเบิ่งบ่จะให้เฮาอยากเรื่องแต่ว่าจักก็ต้องระมัดระวังเกรงกลัวโยมท่านล่ะอาการนี้สำหรับผู้เพิ่นจะมีศรัทธากล้าหาญเด็ดเดียวฝึกขัดเอาคิดใจโดยตรงระเบียบของพระพุทธองค์เพิ่นสอนไว้หมดนั่นแหละจะเป็นฆราวาสเท่ากับฝึกขัดเลยเป็นพระเป็นสงฆ์ก็ได้ผู้หญิงผู้ชายได้หมดชาติได้ภาษาได้บริเกียวเพิ่นมาให้ฝึกขัดคิดใจเอาตัวการสำคัญผู้ที่เป็นศีลก็อยู่ในใจผู้ที่เป็นธรรมก็อยู่ในใจจะเป็นสมาธิเป็นปัญญาชาญญาณมรรคผลนิพพานอยู่ในใจมั้ยหาวิธีสอนคิดใจแก้คิดใจตัวเองนี่ก็พูดย่อๆจนกลัวจะให้รู้ให้เห็นไปเห็นมันจะได้เริ่มต้นไปล่ะถ้าหากมีสติกำหนดชดจอคิดใจไม่ได้ปล่อยไปตามสัญญาอารมณ์กำหนดรู้อยู่ทั้งนั้นมันต้องเอานั่นเอาสักมือนึงเท่านี้ก็ยังดีกาบ่ไม่เผลอจะเสือล่ะใจรู้อยู่ในตัวเจ้าของเองแต่เฮานั่งก็หัวจักว่าเฮานั่งเฮานอนก็หัวจักว่าเฮานอนเฮาเว้าก็หัวจักว่าเฮาเว้าแท้ให้รู้อยู่นี่อันใดก็ให้รู้อยู่ประจําเฮาทํางานก็หัวจักว่าทํางานอยู่บ่สนใจไปทางอื่นรู้อยู่ทุกระยะทุกฝีก้าวที่ก้าวที่เดินที่นั่งที่นอนทุกอิริยาบถรู้อยู่บ่เผลอสักเทื่อนึงบ่ซั่นในมื้อนึงกลางคืนหรือกลางเว้นถ้าหูจักปลาเฮาว่าเผลอจักเถื่อจักในมือนั่นทั้งกลางวันกลางคืนบ่ได้ส่งไปซื่ออยู่กับตัวเจ้าของอีกนี่ไปนั่งสมาธิจิตลงเลยนี่คือมันบ่ได้ไปไสมาไสสติเฮารัดไว้อยู่ตลอดจิตลงพับตัวเป็นสมาธิเนี่ยการส่งหน้าส่งหลังวิ่งวุ่นหาแต่เรื่องแต่เล่าเรื่องยกเรื่องนั่นกับนอกเรื่องนี่คือแลนน้ําเรื่องนั่นเรื่องนี้อยู่นําเจ้าของว่าพ่อหน้าที่ร่างคนบ่พ่อมีหน้าที่ซะส่วนปล่อยไปนะจักเท่าไรสมมุติว่าจังนั้นมันมานั่งมันก็บ่ได้ล่ะมันก็วุ่นไปตามเรื่องของการเก่าหาความสงบได้ยากอันนี้สาผู้ฝึกหัดเพิ่นพยักให้กําหนดเบิ่งตัวเจ้าของเองนี่ซั่นผู้ที่ว่าฉันจังหันก็มีเร่งพวกนั่งสมาธิภาวนาเดินเบิดขึ้นเดินเบิดมื้อเช้าค่ําเดินเบิดขึ้นซ่ํามื้อเช้าแล้วนั่งเบิดขึ้นซ่ํามื้อเช้าเพื่อสังเกตเบิ่งคิดเอาคิดให้อยู่ในจุดที่เฮาต้องการให้บ่อยากให้มันขยายไปแม่นบ่นั่งว่ายังกําหนดอยู่ไสก็มันเมื่อมันชํานาญแล้วมันอยู่จังได๋มันก็ได้นี่ครับเพราะสติอยู่กับจิตซั่นจิตมันลงหลบอยู่ไปบ่ได้ทํากันกับเฮาผูกเครื่องไว้ใช้รักไว้บ่ให้ไปก็บ่ไปแต่ว่าฝึกหัดแบบง่ายๆซึ่งปล่อยซึ่งไปอยู่นี่โอ๋มันก็ลืมเนี่ยต้องเคยไปจนชินมันซั่นมันนอนหลับไปแล้วมันก็ยังไปอยู่ไอ้เจ้าคิดในตาคนมาอยู่ร่วมชุดใดชุดหนึ่งโอ้โหมีพลังนี่ตื่นแล้วเกิดอัศจรรย์ก็ได้ตัวเจ้าของเองท่านเนี่ยเวลาคนมาร่วมอยู่มันนั่งอยู่นานๆไปสิเพราะคนมาร่วมพับว่างจากสิ่งทั้งหลายแหละมาร่วมได้เฉพาะเรื่องของคิดเองทุกขเวทนาทั้งหลายแหละหายเงียบไปหมดนั่งอยู่บนขึ้นสามมือเท่ากับสามนั่งอยู่สองมือสามมือกับสามของมันนั้นมันไปเสียหมดคือมันคือคิดมันไปยึดไว้มันบ่อยากไปเฮาก็บ่ยอมลดละกำหนดจดจ่อได้ชุดเดียว
2: นักขับมันก็ว่างซึ่งท่านว่ามันก็หดตัวเข้ามาอยู่แต่มันก็สบายใช่ไหมมันไม่ได้เกี่ยวของกับเรื่องอื่นร่างกายก็เบาจิตก็เบาเพิ่งสดชื่นเบิกบานเบาคิดเบาใจย่างไปปิวไปปานุ่มสังเกตเลยก็มีน่ะนั่นเรื่องคิดว่าจิตมันเป็นสิ่งนี้มันนอนเยอะก็ได้เห็นนั่งเยอะก็ได้เลยห้องฝึกหัดว่างฝึกหัดยึดกับว่าเป็นยังไงอยู่นั่นๆเจอมันก็ไปยึดไปหมายเขามากำหนดให้มันว่างอีกหลายครั้งหลายหนของมันก็เข้าสู่ความสงบเลือกลงไปเลือกลงไปแหละนักเข้าจนสังเกตเห็นอายตนะทั้งหกคือตาหูจมูกลิ้นกายใจนี่อยู่น้ำกันแต่คิดใจไม่ได้ไปยึดจังหวะมันก็อยู่ในเรื่องของจิตแล้วไม่มีว่าเมื่อยว่าละว่าหิวว่าเก็บว่าปวดไม่มีหรอกมันเข้าไปอยู่ถึงสังเกตแต่มันแต่ถ้าออกมาเยอะจะไม่เก็บขนาดปวดขนาดเมื่อยขนาดล่าขนาดไปอยู่ที่เรื่องเขาคิดสบายใส่ใจโอ้อยู่จะแก้เรื่องเขาคิดถ้าท่านไปเห็นแค่นี้ก็ตื่นหน่อยดิโอ้เป็นยังสิเป็นได้เลยไม่ได้คิดได้อ่านไม่ได้คิดได้อ่านจะเสือว่ามันจะเป็นแบบนี้มันเป็นมาได้ยังไงจนกลัวสมุจักเรื่องของมันหมดโอ้ปัญญามาอยู่จะเป็นไงเนี่ยเออเข้าใจแล้วเข้าไปจังเส้นตัวนี้แหละน้ำบริยาไปน้ำมันร่างกายก็ทั้งก่อนอันนี้ทั้งนอกแห้งบริยาไปไก่แต่เป็นห้วงก็ทั้งนอกก็เยอะทั้งนอกเลยจิตตัวนี้มันก็อยู่เป็นโรคของกิจแล้วไปเป็นย่านอยู่แต่เรื่องของมันเสียอย่างอันนี้เข้าพึ่งหัดเข่าพึ่งหัดออกให้จำเนี่ยจำนั่นในการเข่ากันออกโดยมากกันผู้ก็เคยเป็นกันยากด้วยกันแต่น่าป่วยฮะเก็บผ้าทุกขเวทนาหลายๆหาบนอยู่ว่าเลยเขาลบกับไปยุติกิจว่าหยุดมันเอาใช่มันสิเก็บติดเป็นยังไงเรื่องเขาคิดมันหมายมันหยุดสิเรื่องแต่ปล่อยมันใช่มันอยู่ตามเรื่องของมันไปปล่อยกับไม่ได้เรื่องขันห้องว่าคุ้มคิดใจมันชำนาญซะก่อนไปสิยุ่นี่เลยจะไปซะว่าจะไปมันก็ไม่ไปเลยอันนี้ก็สบายเพราะเมื่อหน่อยขึ้นกันนี้อามีโรคมีไข้ฮะสิเป็นอะไรเกิดทุกข์ก็ไม่เวทนาหลายๆโอ้ยหาหลบซะก็นั่นแหละคันกำลังมาพ่อมันถ้ากำลังพ่อเรามาจี้ซะก็นั่นเอาเก็บโรดสอนมันสั่งคิดมึงยักว่านี่มันนั่นมาข้อมาเย็บข้อหมายได้มันก็เก็บเป็นสิแหละพอเอาของมาถูของโลกดินน้ำลมไฟเอามาขอเป็นตัวเจ้าของมันจะเป็นห่วงเขาจะไหมเขาก็เป็นไปตามหน้าที่ของเขาตัวหลงเขาซื่อมีแต่หายกินมันยังคงจะเรื่องใหม่มันก็อยู่เพราะมันเหลือบ่เก็บบ่ปวดบ่เมื่อยบ่ล่ะแล้วเจ้าอยากตายก็ตายซะสิเกิดมาตายซะก่อนมันก็คงจะเรื่องมันเลยบ่ตื่นบ่ท่วงนี่มันมันเป็นยังไงมากบ่ตื่นบ่ท่วงว่าผู้นั้นตายผู้นี้ตายเจ้าของตายเจ้าของเก็บนั่นก็ตามจะเป็นเรื่องของธาตุของโลกว่าผู้ใดเสียไปนั่นไหนก็เอาไว้โลกก็นี่แหละอยู่ชั่วระยะชีวิตเท่านั้นอันย่างไฟสิไปเขาก็ไปซะดินน้ำลมไฟเขาก็ไม่ได้หนีไปเขาก็ตายเป็นเขาก็เปี้ยไปเป็นดินเป็นน้ำไปลมไปไฟไปตามเรื่องมันเป็นเรื่องของโลกอยู่ชักทะเลกับทะเลกันมาแล้วมันเป็นมาตั้งแต่เขาบ้านเกิดมาเขาเกิดก็มาแล้วก็เห็นเขาหนีไปแล้วมันก็เป็นยุ่งสิแล้วเรื่องของโลกสอนใจให้มันหัวใจเรื่องใจมันก็อยู่เพราะมันแหลมอยู่สบายนอกจากว่าเขาจะไปยึดไปหมายตามวิสัยของโลกอายุเพราะว่ามันก็อายุสบายแต่สิคนสิห้องสิยังกระตามว่าได้ยินเสียงเลยคือตาหูจมูกลิ้นกายใจมันไปอยู่ในใจคนนี้มันมาส่งมาทั้งตาเห็นลูกเห็นนั่นเห็นนี่มาส่งไปทั้งหูก็ได้ยินเสียงนั่นเสียงนี่ก็ว่ามีแหละมันก็ว่าหูจักเสียงนั่นทั้งจมูกก็ว่าจะกินทั้งลิ้นก็ว่าจะรสร่างกายกับมือยักห่อนว่าหนาวสัมผัสถูกต้องตลอดถึงสัมมาร่มต่างๆมันมีไปอยู่ในใจตกลงวิญญาณทั้งหลายแหละได้ไปร่วมอยู่ใจดวงเดียวไม่ได้ส่งออกไปทางนอกเดี๋ยวมันจะไปเดือดร้อนยังเหมือนบริวารยังก็จะเสียว่าเนี่ยคันว่าก็แน่หรอกพี่ใช่กันหรอกจบคนเท่าเพราะคนนี้ว่าว่าแม่แน่วแน่ก็ขึ้นทั้งศีลทั้งมือแล้วหดขาหดแกงกันเต็มยศสั่งบาปสั่งกรรมเต็มโลกเต็มเพชรดินคือเขาเห็นหนึ่งขันน้องหัวยักษ์ใจเราเขาอายุพอห้องว่าได้สั่งบาปสั่งกรรมด้วยจะไปทำร้ายผู้อื่นเขาเสียแล้วเขาก็ซ้ำเขาทำร้ายเขา แต่ว่ากาเหตุการซ้ำเขาเขาเหตุใดสิหาวิธีการสงเคราะห์ช่วยเหลือสนับสนุนเขาได้การเขาสนับสนุนเขาได้ผลมันก็สะท้อนกลับมาเขานี่คือเราแล้วสิโกรธสิแค้นไปได้ก็อดไปเอาอาศัยการสีจนกลัวแก้คิดใจได้นี่วิธีสอนเราใจจบเป็นสัตว์สาหาคิดใจอยู่เพียงแค่คันนี้ก็เลยว่าไม่ได้คัดของกันในคนเขาแล้วมันไม่มีอิจฉาอาฆาตบาดหมางกันไม่มีขาดกันทำร้ายกันไม่มีเอาระดับเกลียดกันไม่มีชกชิงวิ่งล่าคนสะดมกันเมื่อเฮากระทำเชิงอะไรมันก็ขึ้นมาเฮาหมดก็เลยรู้หูจักขยะขยันหูจักบาปอันของเรานี่ควรละซึ่งจะเป็นประโยชน์ควรบำเพ็ญสอนตัวเจ้าของได้แค่นี้ก็ยังดีที่คนเฮาถ้าหากได้มากขันนี้แล้วว่าแล้วมันยังขันต่อไปอย่างยังละเอียดไปกว่านี้ค้นคั่วไปถึงเรื่องของร่างกายมันมาเฉยเรื่องของจิตมันมาเฉยเฉยผู้ใดว่ามันคือตามสัญญาเนี่ยมันต้องใจมันต้องไปน้ำเนี่ยหรืออย่างหน่อยๆก็ต้องค้นคั่วถึงความเป็นมาในชีวิตมันมาใส่ใสเยอะนี่มายุ่นแต่ความยุ่นใสย้อนหลังไปมันสลายศาสตร์สลายภพไปตายยุ่งมุ่งเลยแก่เลยเนี่ยจะสิ้นยุ่งสลายเทียบเพิ่งแล้วผู้หนึ่งนี่ก็สิรู้สึกตัวนี่กระดูกขันบ่เพี้ยไปดินทอพวกเขาลูกหนึ่งคนเที่ยมาเกิดอยู่ไปเห็นเจ้าของกันท่านหายมาน้ำตาออกรวดมันว่าจะให้มันก็ให้เที่ยมาเกิดมาตายใช่ไหมหลงขักนอกหลงเกิดหลงตายไปจะอยากไปเห็นไปเกิดอีกเกิดแม่กับตายบ้างเกิดเห็นเจ้าอื่นตายเสียใครได้มาสั่งบาปสั่งกรรมตื้มมันยังหอบไปนั่นเลยนี่มันก็อยู่กับเรื่องข้องใจทั้งนั้นเรื่องข้องใจนี่ควรแก้ควรไขตาขับผู้ใดสิรักตนเมตตาตนสงสารตนมันจังว่าหังสุกิโตโหมินิตุโคมิอวิโรหมิเพื่อว่าอยากให้มิ่นบาปมีกรรมมีกรรมมีเวรติดไปในตัวเจ้าของอีกแต่มาแล้วก็สั่งแต่คนงามความดีมันก็ใช้มันทำไปทำร้ายคนอื่นมันก็ขึ้นมาหาตัวเจ้าของมดนี่ก็เรียกว่าเป็นการรักษาตนรักษาสิ่งก็คือรักษาใจนี่แหละพอปฏิบัติสิ่งทั้งหมดคือปฏิบัติใจนี่แหละมันไม่อยู่บนดินนี่นั่นของสุขสิ่งใช่มันปรากฏเกิดขึ้นมากกับไปเรื่องของใจท่านแต่ว่ามีคิดใจคล้องแล้วมันจริงว่าเป็นดอกคนห้องกันว่าขันจิตเราใจร่างเลยก็แล้วหรอกเขาก็เออมาสมมติว่าคนตายคนหนึ่งเขามาตายเขาก็ยังอยู่หันแต่ว่าตัวความรู้ตัวนี้มันดอกไปมันมาอยู่รู้กับรู้คือเขารู้อยู่อย่างนี้แหละคือมีร่างกายนะแต่มันไม่มีห่วงร่างกายก็เป็นโรคภัยคล้ายๆกับเขาเนี่ยแต่ว่าทางเป็นพวกเราเนี่ยมันเป็นรูปพิเศษรูปคล้ายๆกับรูปนิมิตอยากเป็นอะไรก็ได้อยากรู้ก็ได้อยากไปก็ได้มันเรียกว่าเป็นซ้ำเชียงหน้าซ้ำเฮือนเขาเนี่ยแต่เขามาอยู่กับว่ามีเจ้าของเฮือนอยากอยู่นอนมองได้ก็คงยักมุยักละห้องได้ห้องนอนห้องรับแขกห้องครัวห้องยังมุยักไหมแล้วกันอันนี้มันตาใจเข้าออกไปแล้วมันก็เป็นเที่ยนห่างเรื่องกันร่างกายเข้ากับพ่อกันเป็นมาเลี้ยงร่างของกิจสอนเราจะคิดใจใจดวงกัน นี่เรียกว่าสอนตัวเองนี่สงสารเมตตาตัวเองแต่ว่ากิจการงานทางสิ่งเกี่ยวกับทางโลกเกี่ยวกับทั้งศาสนาซึ่งพวกเขาได้เห็นได้ทำไปเขาก็ทำไปที่เขาขนาดแต่จากการนั่นเป็นว่ามีงานส่วนนั่นส่วนนี้ก็พบไปอะไรก็ไปซอยไปกันอะไรกันนี่อันไหนซอยไหนพอเสร็จซอยสนับสนุนมือก็ซอยไปตามกำลังของเขามันจะของมาไปก็ซ้ำเขาไปขนาดซอยไปจะสร้างจิตสร้างใจโยกไก่ก็ซ้ำไก่ก็ซ้ำมันมือจะไก่จะไก่หรอกพ่อเขานี่ร่างกายจะได้ก็ซ้ำไปเองขนาดเพื่อประโยชน์ให้มู่คนอยู่ส่วนใหญ่ส่วนร่วมผลมันขึ้นมาหาตัวเจ้าของเองไงก็จะเองสิอะไรเนี่ยนั่มมากเพราะเป็นแนวสร้างอะไรปั่น
0: ท่านผู้ฟังครับที่ท่านได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นพระธรรมเทศนาของหลวงปู่ศรีมหาวีโรวัดประชาคมวนารามอำเภอศรีสมเด็จจังหวัดร้อยเอ็ดเมื่อวันที่5เดือนมกราคมพุทธศักราช2537มีชื่อกันเทศว่าปฏิบัติกายวาจาใจให้เป็นศีลในรายการเทศนาครูบาอาจารย์ช่วงที่1ครับ ำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างกวัฏบรกัตยราชนารีทำการส่งกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 103.25 เมกะเฮิรตซ์ประเภทวิทยุบริการสาธารณะจากเลขที่309/1หมู่ที่1ตำบลบ้านตาดอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีไปยังสถานีวิทยุในเครือข่ายเสียงธรรม119สถานีทุกภาคทั่วประเทศดำเนินรายการโดยนายโอรานตรังคานุกูลกิจท่านสามารถแจ้งผลการรับฟังได้ที่หมายเลขโทรศัพท์093489 1

0: แบ่งกินแบ่งทานคือแบ่งโลกนี้โลกหน้าโลกนี้มีความชุ่มเย็นภายในจิตใจโลกหน้ามีความชุ่มเย็นภายในจิตใจในภพในชาติต่างๆเพราะอย่างไรแน่นอนตายแล้วต้องไปเกิดในภพหน้าทุกรูปทุกนามทุกจิตวิญญาณคำว่าตายแล้วสูญไม่เคยมีในความจริงทั้งหลายมีแต่ความจอมปลอมของกิเลสมันหลอกลวงสัตว์โลกคติธรรมของหลวงตามหาบัวญาณสัมปันโนณสวนแสงธรรม6กันยายน2537
1: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนลำดับต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการธรรมปฏิบัติช่วงที่2ท่านจะได้รับฟังพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมาสัมปันโนเมื่อวันที่17เดือนมกราคมพุทธศักราช2546มีชื่อกันเทศว่าภาวนามยปัญญาเกิดจากภาคปฏิบัติขอเชิญท่านฟังครับ
2: เจ้าคุณทองใส
3: ทองใสที่ไหนวัดไหน
2: วัดนิเวศธรรมบวช
3: ฮะ
2: วัดนิเวศธรรมบว
3: ชเอ๊ะมันอยู่ตรงไหนนะวัดน
2: ี้อยุธยา
3: ผมอ๋ออยุธยานั่นสิถ้าอยู่แถวนี้มันอยู่ที่ไหนนะ
2: โอ้ย
3: ไ
2: ปเดี๋ยวจะตามมาฮ
3: ะ
2: จะไป
3: แ
2: ล้วท่านป่วยฉันจะไม่ไหวแล
3: ้
2: ว
3: ฮะ
2: ไปเยี่ยมมา2
3: คนแล้วเป็นอะไรเป็นยังไง
2: เป็นมะเร็ง
3: อ๋อเป็นมะเร็งที่ไหนล่ะ
2: ที่ท้อง
3: ครับ
2: ลำไส
3: ้ผมอ๋อลำไส้มะเร็งเขาเรียกโรคหมดหวังอ่ะ ถ้าเป็นมะเร็งแต่ก่อนวันโรคนะเพราะว่าเป็นวันโรคนี้หมดหวังอ่อนลงทันทีเลยก็ได้ทราบว่าเป็นวันโรคอันนั้นแก้ตกแล้วที่นี่มาเป็นมะเร็งนะนี่ก็เพราะว่ามะเร็งมันแก้ไม่ตกอ่อนลงเหมือนกันนะพูดถึงเรื่องวันนั้นโลกนี่โหเป็นจริงๆนะกำลังใจนี่ตกวูบเลยเจ้านะไอ้ยองผู้มั่งเราเป็นวันนั้นโลกนะมันเป็นวันนั้นโลกสำหรับเราไม่เคยสนใจวันนั้นโลกนั้นแรกอะไรมันโยกโคตรมาว่างั้นเลยอ้าวจริงเนี่ยแล้วไม่เคยหวั่นเลยกับพ่อแม่ครูอาจารย์มั่นถึงไหนถึงกันเลยเนี่ยปากเราก็ปากท่านคอเคียวนี้ตลอดเวลาเพราะเสด็จเสด็จพันคอของท่านตอนนี่แหละตอนดึกคือมันหน้าหนาวเดือนพฤศจิกาหน้าหนาวมันก็หนาวมากเท่าไรไอ้นี่ไม่อยู่ที่สอยนี่ไม่ไอ้ซะจนกระทั่งอยู่นอนไม่ได้เลยเนี่ยเราก็อยู่นั่นเป็นประจำเลยเอาสำลีห่อนี่เรากว้านช่วยชั่นเลยเราไม่เคยสนใจกับวันนรกเขาใครรู้กันทั้งวัดเลยรู้กันหมดนานในวงลูกศิษย์ข้าไม่รู้ก็มีเราคนเดียวไม่สนใจเลยนะจนกระทั่งท่านวันละภาคจากไปห้าธรรมดาแล้วก็ติดมหาติดวังชนะติดวันนรกนะเพราะมันมีใครที่ใกล้ชิดติดพันกับท่านยิ่งกว่าเราในวงพระทั้งหลายบรรดาที่เป็นลูกศิษย์เรามันไม่เคยสนใจเสียมหาเราเองเป็นคุ้นกว้างออกมากว้างออกมาปากท่านกับปากเราติดกันอยู่ตลอดเราไม่เคยสนใจมันก็เยี่ยชะอยู่นั่นแหละไม่เห็นเป็นอะไรจนเป็นหลวงตามาถึงทุกวันเนี่ยไม่เป็นเราไม่มีเรื่องเหล่านั้นไม่สนใจมันโลกอะไรยิ่งกว่าพ่อแม่ครูอาจารย์ซึ่งเป็นยอดหัวใจเราว่างั้นอยู่ตรงนั้นแถวนั้นเราก็ไม่มีมาขัดไม่มาเกี่ยวข้องเราได้เลยปฏิบัติขั้นมีกรรมทุกอย่างบอกแล้วไม่มีคำว่าอ่อนแอยื่นเรื่องพ่อแม่ครูอาจารย์มากแล้วแอบผ่านไม่ได้เลยข้อขาดแคลนเลยเราเพราะฉะนั้นคำว่าวันนรกคือไม่มีความหมายอะไรเลยกับเราไม่สนใจเลย จนกระทั่งท่านมรณภาพจากไปก็ไม่ปรากฏเลยนะไม่ปรากฏถ้าสมญาแล้วตึกมหาตึกฟังไว้แล้วเขาว่าตึกง่ายด้วยนะเอาการนี้เราพัวพันกับท่านตลอดเวลามันเลยตึกนะถ้าผู้สมญาเนี่ยไม่ว่าจะตึกสมญามันเลยตึกไปแล้วแล้วมันเป็นไงทุกอย่างเดี๋ยวก็ข้างเราที่ใกล้ชิดที่สุดเลยพูดอย่างนี้นี่คือมันหาว่ารอตัวอยู่พวกเปรตมันหากินกระเสือกกระเย็นของจะตกของดีไม่เอานะพูดของดีฝังไม่สนใจมันจะหาเอาแต่มุ่งแต่พูดพวกเปรตพวกคังที่คังช่วงกำถางเป็นแต่อย่างนั้นนะค้างทำตลอดค้างทำตลอดของดีไม่ยอมเอาหาเอาแต่เศษแต่ยังเจ็บตกไปอย่างนั้นโอ้ยพูดแล้วเราพูดเองนะนี่รู้สึกไหมรู้ไหมว่าข้าสูงทำจะเป็นอะไรถ้ามันใช่ที่ถ้าดีแล้วมันไม่ยอมแล้วไม่ยอมถ้าชั่วแล้วถึงไหนถึงกันเรื่องของเหยื่อเป็นยังไงเพื่อพูดแล้วพูดตามแบบความจริง เรื่องวันโลกของท่านเป็นอะไรชื่อโลกเขาทัวร์กันมากที่สุดเลยเรามันไม่มีและไม่เป็นอารมณ์ด้วยขอเคลียร์กับท่านบางคืนก็หลับยุ่งเพราะท่านไม่ได้นอนเราก็ไม่ได้นอนเนื่องจากหนาวมากมีไอมากเราต้องเอาสำลีเอากระมังใส่สำลีมาไว้ในมุ้งแล้วเอาหนังห่อแล้วกว้านออกมาใส่กระโถนวันหนึ่งต้องตอนค่ำแล้วก็ต้องเอากระมังมาไว้สำลีไว้เต็มกระมังมีแต่เราเนี่ยทำมาทำองค์อื่นไม่มีอ่ะมีแต่เราทั้งนั้นแหละนี่เรียกว่า 100% เลยใครทำมันก็ไม่ทันไม่สนิทใจนะมันก็เป็นอย่างหัวใจนี่แหละจะโง่หรือเพลิดเพลินก็ขอให้เราระวังนั่นเองพูดอย่างนั้นนะจะโง่หรือเพลิดเพลินก็ขอถวายตัวไปเลยมันทั้งถึงโง่เป็นตัวนี่แหละเนี่ยพอถึงไม่ยอมให้ใครก็ไปยุ่งท่านเวลาเกิดข้อยกเกิดแล้วหนักเขาก็เรายิ่งติดพันนั่นไม่ห่างไกลเลยนะเวลาข้อยอะไรบ้างก็เราก็ถอยออกไปเพื่อหมู่เพื่อนก็ต้องเราเองเป็นคนคัดเลือกมาที่มาปฏิบัติต่อท่านพอที่จะแบ่งหนักแบ่งเบากันบ้างแล้วแต่ไม่ขัดฝังจิตใจสั้นมากรักด้วยความเสิร์ฟซาซาอย่างนี้นะต้องเลือกเอาพระเอามาเช่นอย่างกลางวันท่านก็ทำมาแล้วกลางวันเงียบๆเพราะไม่ไอแล้วก็มีพระคอยเกี่ยวข้องเราก็ห่างตอนนั้นออกไปเราทำหน้าที่ของเราไม่ได้ทำอะไรนะออกจากท่านไปนี่เข้าทางยังกลมเพื่อยืดเส้นยืดสายเพราะนั่งกลางคืนบางคืนตลอดยุ่งเหมือนว่าเอวของเราหลังของเราจะหักพังไปหมดแต่เราไม่เคยเป็นอารมณ์กับมันนะมันอยู่กับท่านนั่นแหละมันจะเป็นจะตายช่างหัวมันรับใช้ท่านตลอดหมดสภาพแล้วก็เอามันจะตายก็ตายไปเลยเพราะติดอยู่กับนั่งต่างหากเนี่ยความจงรักความดีความเชื่อถือกับครูบาอาจารย์ก็ว่าเราสุดยอดแล้วในชีวิตของเราแต่พ่อแม่ครูอาจารย์มั่งเรียกว่าไม่มีอะไรจะเลยนั่นไปแล้วเต็มหัวอกมาบุกข้างไม่มีในความเทิดทูนความรักความเคารพเลื่อมใสสั้นทุกอย่างเต็มหมดในหัวใจแล้วยังมีความดีเอาท่านมาเต็มหัวใจเราเอาความเคารพความรักความเทิดทูนความสละทุกอย่างต่อท่านเลยมีพูดถึงเรื่องอะไรที่มีมาจะพูดมีเหรอ
2: มาเ
3: ล่นเออขึ้นมาเรียนนะนั่นก็หันก็มาหาวันในโลกวันในโลกแต่ก่อนกลัวกันมากบางคนเพราะว่าวันโลกผงาดจะอยู่เป็นบ้าเลยอย่างนั้นก็มีก็รู้หน้าเกลียดก็เลยอันนี้พูดจริงๆไม่มีกับพ่อแม่ของจันมากวังถือว่าคอเคลียร์กันอยู่ปากข้างกับปากเราก็อยู่ด้วยกันนั่งอยู่ตลอดเวลาไม่สนใจอันนี้ออกแล้วก็เอาอันนี้ใหม่มาเปลี่ยนเรื่อยๆออกจากนี้ก็เข้าทางยังกลมเปลี่ยนยาบทด้วย กับเวลานั้นเป็นเวลาที่จิตของเราเป็นธรรมจักรหมุนตลอดเวลาด้วยธรรมดามันก็หมุนตลอดเวลาไม่นอนบางคืนไม่นอนเลยไม่หลับเลยกลางวันยังไม่หลับอีกนี่หมุนโดยธรรมชาติของจิตคือมันเห็นโทษเห็นภัยของที่เห็นขนาดนั้นแหละเห็นขนาดที่ว่าจะเอาออกจะฆ่าที่ตายอย่างเดียวตัวจะตายไม่ว่านี่เห็นไหมโทษของที่เวลาได้เห็นมันเป็นอย่างนั้นนะงูง่ายกว่างั้นเลยแต่ก่อนมันไม่เห็นก็พันกันอยู่อย่างนั้นเหมือนเราสังขารเนี่ยเวลามันเห็นมันเจอเขามากเท่าไรเท่าไรโอ้ยว่าจงอางูเห่าอะไรนี่มันยังน้อยไปอันนั้นยังเก่งกว่านี้นี่มันก็หมุนก็มาสิเอาครับเอานั่งสบายสบายเอามันก็จะคุยไปเลยอ่ะธรรมะกำลังเริ่มแล้วเนี่ยเอานั่งตามสบายสบายมันพูดถึงเรื่องความเคารพรับเทิดทูนพ่อแม่ครูอาจารย์มั่นเรียกว่ามอบทุกอย่างไม่มีอะไรเหลือเลยนะที่จะแบ่งชั้นเป็นส่วนไม่มีกลัวแล้วงั้นมีอะไรไม่มีเลยขาดสะบั้นไปหมดเลยนั่นเวลานั้นก็เป็นเวลาที่จิตกำลังหมุนเป็นธรรมจักรด้วยนะโอหมุนของง่ายนี่พูดอย่างนี้มันเป็นยังไงพวกเราที่พูดให้ฟังแบบนี้อ่ะถอดธรรมจักรหัวใจมาพูดหรือว่าเมืองที่ท่านว่าสำหรับพวกเราเรียนทุกคนเราก็เรียนที่แรกก็งงแต่ไม่ได้ปักใจต่อความสงสัยอะไรมากนะท่านว่าปัญญาเกิดได้สามทางในปริยัติเราก็เรียนมาแล้วเรียนมาตั้งนั้นเรานี่เรียนมาด้วยกันนี่เนี่ยพวกเนี้ยพวกเรียนเป่าๆหัวล้นเป่าๆหัวล้านเป่าๆนี่เรียนมาเหมือนกันนี่แต่ว่าไงพออ่านเข้าไปถึง ปัญญาเกิดที่สามประการนี่เกิดได้สามทางในปริยัติสุตตามยปัญญาปัญญาเกิดขึ้นจากการได้ยินได้ฟังเช่นเราฟังอัดฟังธรรมจากครูอาจารย์มีแง่และแง่หนึ่งที่เกิดปัญญาให้เราได้เป็นข้อคิดนี่อย่างนี้เป็นต้นนะจินตามยปัญญาเกิดขึ้นจากการพิจารณาให้ไข้ควรพินิจพิจารณาตามแต่นิสัยของไข่ปัญญาก็เกิดได้นี่อันมันก็คาดได้อันนี้นะไม่สงสัยเกิดขึ้นจากการได้ยินฟังเราก็เคยได้ปัญญาจากนี่อยู่แล้วสงสัยอะไรการคิดอ่านแต่จองอะไรเราก็เคยได้ปัญญาอย่างนี้อยู่แล้วตามนิสัยวาสนาหรือภูมิของเรานะแต่ภาวนามยปัญญาเนี่ยมืดตื้อเลยภาวนามยปัญญาเกิดขึ้นปัญญาเกิดขึ้นจากการภาวนาล้วนๆว่างั้นนะไม่มีอะไรเข้ามาแฝงเลยนะเรียกว่าปัญญานี่เกิดขึ้นจากการภาวนาล้วนๆว่าภาวนามยปัญญานี่เราก็งงเรียนเรียนไปเมื่อเราออกปฏิบัติมันยังไม่เข้าถึงเงื่อนที่จะรับกันมันก็เป็นธรรมนาอย่างนั้นแหละพอก้าวเข้าสู่สติปัญญาขั้นนี้แล้วภาวนามยปัญญาเข้ามาเองอย่างนี้เองมันหมุนของมันหมุนนะเราจะพูดให้ฟังให้มันชัดเจนทุกคนกิเลสใดก็ตามในโลกนี้ไม่มีอะไรหนาแน่นกดทวงมากที่สุดและให้สัตว์หลงมากที่สุดและทุกข์มากที่กดทวงที่สุดยิ่งกว่ากามกิเลสตัวนี้หนักมากที่สุดหนักความเพียรก็หนักฟังให้ดีนะพี่น้องหลายนะกิเลสมีอยู่กับทุกคนตั้งใจจะถอดถอนทุกคนพูดอย่างนี้เพื่อแก้เพื่อถอนมหาพิษมหาไหวผิดไปไหนเอาฟังให้ดีนะกิเลสตัวนี้แหละตัวสำคัญมากแม่รุนแรงมากทีเดียวแล้วก็ที่มันก็เข้ารับกันกับจิตที่มุ่งต่อทำอย่างยิ่งทีเดียวเลยนี่เพราะนั้นมันถึงฟาดกันเต็มเหนียวเลยไปบางแห่งพูดทั้งมันกองจับกองแสงนี่แหละนี่แหละคือว่ากิจของเรามันมุ่งต่อทำอย่างยิ่งจะไม่มีอะไรเข้ามาเกี่ยวข้องเลยเพราะฉะนั้นเพียงไปคนเดียวอยู่คนเดียวในป่านั้นเขาวิ่งจะฟาดให้เต็มเหนียวอะไรมาขวางทางมาได้นี่ไปบางแห่งที่มันไปอันนั้นขึ้นมามันเป็นของมันไม่แหมไม่สบายเลยนะเป็นไฟขึ้นมาในใจเลยมันไปเกี่ยวข้องกับผู้หญิงนั่นแหละเข้าใจไหมล่ะ ทั้งที่เราจะแก้มันอยู่พอมองเห็นผู้หญิงแยบขอเหล่านั้นเนี่ยเข้าแล้วมันเป็นยังไงเป็นอย่างนั้นฮะมึงเป็นยังไงกูไม่ได้มาหาผู้หญิงกูมาหาธรรมต่างหากเนี่ยมันก็ร้อนเป็นไฟกันเลยแต่มันไม่ไปยินดีด้วยนะมันกลับมาเห็นโทษเจ้าของเนี่ยเป็นธรรมคือมันเป็นอย่างนี้มันไม่ได้ผูกพันต่อไปให้เป็นเงื่อนต่อเป็นเพิ่มเติมที่เรียนขึ้นอีกนะพอมันเป็นอย่างนั้นแล้วที่นี่มันกลับมาเป็นไฟเจ้าของอ้าวกูไม่ได้มาหาผู้ย่าผู้หญิงอยู่ที่ไหนมันก็มีผู้หญิงเต็มโลกเต็มสารกูมาทำต่างหากมันทำไมจึงมาเป็นอย่างนี้ซักเสียยิ่งมุ่นใหญ่ละนี่กองทุกข์อันหนึ่งตั้งแต่ยังไม่ได้เรื่องใดราวมันก็เป็นอย่างนี้มันเป็นอีกแบบนึงมันก็ร้อนของมันนี่พอพี่นาเข้าไปได้เรื่องใดราวท่านนี่เห็นเหตุเห็นผลเรื่องกันแล้วกันแล้วท่านนี่หมุนติ้วเลยเพราะงั้นเราจึงกล้าพูดได้จากการภาวนาของเราเป็นในจิตในใจของเรานะภาวนาที่ว่าชุนละมุนวุ่นวายที่สุดนี่เราไม่เรียกว่าภาวนามยปัญญาเราเรียกว่าปัญญาชุนละมุนเนี่ยปัญญากับกามกิเลสการพิจารณาแยกแยะแก้ไขทุกสิ่งทุกอย่างจะนำมาเจรไนหมดจนสติปัญญารู้แจ้งของมันเต็มเหนี่ยวเต็มเหนี่ยวเต็มเหนี่ยวนี่เรียกว่าชุนละมุนเราจะเรียกว่าภาวนามยปัญญาสติปัญญาก้าวเดินเองมันก้าวเดินยังไงมันชุนมุนกันเนี่ยตอนนี้จะเรียกว่าสภาวนามยปัญญาไม่ได้ฟาดตัวนี้ขาดสะบั้นลงไปแล้วไอ้นี่การฝึกซ้อมภูมิจิตในขั้นนี้เอามันจัดๆคือการฆ่ากิเลสตัวนี้มันตายลงไปนี่เพียงได้ระดับจากนั้นก็มีถ้าผู้ช้าผู้ธรรมดาก็เรียกเพียงได้ระดับเช่นสอบได้ 50%ได้ระดับแล้วที่ยังไงก็ไม่คืนให้คืนแต่ว่าหมดจริงๆที่มนชินอะไรๆเกี่ยวข้องนอกยังมีตัวใหญ่มันตายแล้วเข้าใจไหมเอาเปิดไฟฟังเพราะฉะนั้นท่านจึงได้ฝึกซ้อมอันนี้ละพอได้ระดับแล้วที่นี่ก็เอานิมิตของท่านที่เคยได้ผลขึ้นมาตั้งปุ๊บตั้งปุ๊บฝึกซ้อมฝึกซ้อมทีนี้มันก็ละเอียดเข้าไปละเอียดเข้าไปเรื่อยๆฐานเดิมตัวใหญ่ของมันตายแล้วเนี่ยบริษัทบริวารอะไรเขามันยังมีเล็กๆน้อยๆถึงจะไม่เป็นภัยอะไรก็ตามแต่สิ่งที่ว่าเป็นภัยอยู่แล้วนั่นแหละมันจะเล็กจะน้อยก็ตามต้องถือเป็นภัยต่อหัวใจผู้ที่จะละสังหารมันเต็มหัวใจเช่นเดียวกันนี่ จากนั้นก็มันก็ฝึกซ้อมมันนี่แหละที่นี่เรียกว่าภาวนามยปัญญามันจะเป็นของมันเองหมุนฝึกซ้อมมันนี่แหละฝึกซ้อมมันนี่ให้ชำนิชำนาญให้เคลี่ยงเก่าเคลี่ยงเก่าละเอียดละออดพอหลุดพ้นจากนี้แล้วมันจะหมุนของมันขึ้นนะธรรมชาตินั้นนี่หมุนลงดึงลงทั้งนั้นแหละหมุนลงดึงลงตัวกามกิเลสตัวหนักที่สุดในกิเลสสามเดือนโลกธาตุไม่มีอะไรเกินกามกิเลสราคะตัณหาเพราะฉะนั้นคนเรามันจึงหลงทิศหลงแดนหลงผัวหลงเมียหลงกันไปทุกสิ่งทุกอย่างเพราะมันเพลินเป็นบ้าตลอดมันไม่หยุดไม่ถอยมันไม่มีอะไรหักห้ามต้านทานมันคือธรรมเวลาเนี่ยนี่มันขาดลงไปแล้วส่วนใหญ่นี่เรียกว่าสอบได้แล้ว50%ถือว่าสอบได้ระดับแล้วเอาขาดใช่แล้วประจักษ์ใจตรงนั้นนั่นว่าเออนั่นขาดรู้แต่ที่มันยังไม่ขาดมันก็รู้กันอยู่นั่นอีกแหละเพราะงั้นก็ยังหมุนกับอันนั้นแหละกับที่ยังมีเล็กน้อยเป็นเหมือนว่าเป็นผงเป็นอะไรติดอยู่กับแก้วว่างั้นนะมันยังไม่ขาดที่นี่ขาดแก้วนั่นเรื่อยนั่นแหละท่านเรียกว่าภาวนามยปัญญานั่นแหละท่านเรียกว่าภาวนามยปัญญาปัญญาขั้นนี้มันหมุนต้องมันติ้ว

นี่ภาวนามยปัญญาเกิดขึ้นจากภาคปฏิบัติไม่ต้องถามใครก็เห็นแต่ก่อนก็เห็นแต่ภาวนามยปัญญาปัญญาเกิดขึ้นจากการภาวนาล้วนๆเวลามันได้เข้าถึงขั้นภาวนามยปัญญานี้จะพบจะเห็นจะได้ยินเสียงอะไรมากระทบกระเทือนเพื่อจะเอาอุบายวิธีนั้นมาพิจารณาเป็นปัญญาขึ้นมาในไม่ต้องนั่นเห็นไหมอันนั้นมาเกิดมันก็เป็นปัญญาของมันไม่มีอะไรมันก็เป็นปัญญาอยู่ในนี้หมุนกันอยู่ในข้อกิเลสอยู่ภายในใจนั้นก็หมุนอยู่ภายในใจนี่นั่นมันละเอียดลงละเอียดลงมันก็เห็นชัดเห็นชัดเห็นยากเวลาพิจารณานิมิตต่างๆที่มันเกี่ยวพันกันนั้นมันก็หดร่นเข้ามาเร็วเข้ามาเร็วเข้ามาละเอียดเข้ามาต่อไปมันก็ว่างไปหมดเลยนั่นไม่มีอะไรตั้งภาพดับพร้อมดับพร้อมนั่นแหละคำว่ากิจว่างอันนี้นิมิตนี่ก็นิมิตคือเครื่องหมายของการเมื่อกี้เด็กนี่ยังมีอยู่นี่หน่อยเวลามันละเอียดมันดีก็รู้จนกระทั่งถึงหมดตั้งภาพดับพร้อมให้อยู่ไม่ได้ไม่มีคำว่ามีทางที่จะห้ามไม่อยู่พอตั้งภาพดับพร้อมที่ตั้งก็เลยเป็นแสงหิ่งห้อยไปตั้งแพบดับพร้อมเลยแล้วมันว่างเอาว่างมันมีอะไรอีกที่จะพิจารณามันต่อกันไปอยู่อย่างนั้นเรื่องทำเรื่องกิเลสมันเหมือนไฟได้เชื้อกิเลสเป็นเชื้อเป็นเชื้อทำเป็นไฟเผาเชื้อไปโดยลำดาเรื่อยเข้าไปนี่ภาคปฏิบัติสดๆร้อนๆขอให้ปฏิบัติเถอะนะทำพระพุทธเจ้าเป็นอากาลิโกสดๆร้อนๆมอไม่พวกยอมไม่พวกส้วมพวกฐานเหยียบย่ำทำลายทิ้งอยู่เปล่าเป็นเศษมนุษย์อยู่ได้หรือทั้งที่เราเป็นชาวพุทธไม่อายเขาไม่เป็นถือศาสนาบ้างหรือเราถือศาสนาทำไมแม่ค้นออกมาปฏิบัติแก้ขัดตัวเองข้าศึกก็อยู่กับหัวใจเราธรรมะก็อยู่กับหัวใจเราที่จะฟัดกันให้แหลกแตกกระจายไปได้มีอยู่พระเจ้าสอนไว้เรียบร้อยแล้วเรียกว่าสวดคาถาธรรมไม่ผิดอุบายวิธีการที่ทรงสอนไว้แล้วแต่เราไม่นำมาใช้ในเรื่องนี้ปล่อยกิเลสเหยียบหัวเอาอย่างนั้นเนี่ยให้พิจารณาเถอะนะเวลามันถึงขั้นนี้แล้วมันก็มีอันหนึ่งของมันมันหมดอันนี้มันว่างเปล่าหรือว่างในขั้นนี้แต่ภายในใจยังไม่ว่างนั่นมันเห็นอย่างนั้นสิอะไรอะไรมันก็ว่างหมดโลกนี่ภายนอกกำหนดดูอะไรต้นไม้ภูเขานี่ถ้ามองเห็นด้วยตานี่มันเป็นลางๆเป็นล่างๆไปอย่างนั้นแต่จิตนี่มันทะลุไปหมดเลยนี่ทั้งที่ตัวภายในจิตมันยังไม่ว่างนะมันยังสามารถมองทะลุไปได้หมดนี่เรียกว่าจิตว่างนะนี่ออกจากนี้แล้วพิจารณาสิ่งที่มีเงื่อนต่อก็คือพวกส่วนร่างกายมันทักจะหมดปัญหาไปแล้วเพราะกามกิเลสคือตัวร่างกายตัวรูปตัวโฉมนี่แหละพอนั่นหมดไปแล้วมันก็เหลือแต่นามธรรมเป็นสัญญาตั้งขึ้นมาพับดับไปแล้วสัญญาสังขารวิญญาณปรุงขึ้นอะไรเกิดแล้วดับเกิดแล้วดับเกิดปรุงขึ้นจากจิตตามกันอยู่ตลอดเวลาเป็นหลักธรรมชาติไปในจิตอะไรหมายขึ้นมาปั๊บเกิดอะไรเกิดดับยิ่งปั๊บเข้าถึงจิตเข้าถึงจิตตามเข้าไปตามเข้าไปปัญญาสังขารวิญญาณได้เห็นได้ยินนี่ก็กระเทือนถึงจิตดับพร้อมดับพร้อมนี่แหละเรียกว่าฝึกซ้อมเข้าละเอียดเข้าไปยิ่งกว่านี้มีของกรรมฐานตามเมื่อกี้เลยหมดเข้าไปหมดเข้าไปยิ่งเข้าไปยิ่งเข้าไปนั่นอันนี้มันก็เหลือแต่ยิ่งแยบแยบยิ่งแยบก็มีฐานของมันแค่เกิดมันเกิดยิ่งจากที่ไหนเนี่ยมันก็ไล่เข้าไปไล่เข้าไปเพราะมันไม่มีที่พิจารณาแล้วทั้งหมดแล้วมันรู้หมดแล้วเอาพูดอย่างนี้นะสามเดือนโลกธาตุมันรู้หมดแล้วปล่อยหมดแล้วก็ยังเหลือแต่ขันธ์5ของตัวเองที่ปล่อยกันยังไม่ได้กับอวิชชาที่มันเกี่ยวโยงกันอยู่อวิชชาเป็นเอาขันธ์5นี้เป็นเครื่องมือเพราะงั้นมันจึงติดตามอยู่ตรงนี้อ่ะติดตามเข้าไปจนกระทั่งถึงมันถึงวาระของมันแล้วก็ดังเคยพูดแล้วที่ย่นเข้ามาเลยพอมันถึงวาระของมันแล้วมันเข้าถึงตัวใหญ่คืออวิชชาปัญญาถอนพรวดขึ้นมาเลยนี่พรวดนั่นนี่ว่างแล้วที่นี่เห็นไหมล่ะแต่ก่อนอะไรๆว่างหมดแต่หัวใจยังไม่ว่างจากอวิชชาไม่ว่างจากตัวเองนี่มันเห็นอย่างนั้นสิคำว่ามันเป็นมาแล้วว่างมาหมดว่างมาหมดแต่จิตของตัวเองยังไม่ว่างเหมือนคนที่ขึ้นอยู่บนหัวตอขึ้นไปเหยียบอยู่บนหัวตอมองที่ไหนมันก็ว่างหมดแต่หัวตอกับเท้ามันไม่ว่างเข้าใจไหมหรือเข้าไปในห้องเนี่ยไปมองดูที่ไหนโอ้นี่โล่งหมดว่างหมดแต่ตัวไปยืนขวางห้องอยู่นั่นมันไม่ว่างเข้าใจไหมตัวนี้ทำไมไม่ว่าล่ะตัวนี้มันยืนขวางห้องอยู่เนี่ยนี่แหละตัวนี่แหละตัวสำคัญจิตของเรามันว่างอะไรก็ว่างมากแต่มันยังไม่วางตัวของมันก็ไม่

0: ว่างในตัวของมันพอถึงตัวนี้แล้วขาดสะบั้นไปหมดทีนี้ว่างหมดเลยนั่นละผาขึ้นมาทูลถามพระเจ้าหาอะไรเมื่อถึงขั้นมันหมดก็รู้อย่างเงี้ยมันยังอะไรมันก็สืบต่อกันเรื่อยละเอียดแล้วออกไปจนกระทั่งมันหมดโดยสิ้นเชิงว่างหมดไม่มีอะไรในสามเดโลกธาตุมีแต่ความว่างของจิตอย่างเดียวทั้งว่างในตัวเองทั้งว่างภายนอกตลอดทั่วถึงหาที่ตรงที่ไม่ได้พอแล้วทุกอย่างนั่นพิจารณาที่ผู้ปฏิบัติธรรมนี่แหละพุทธศาสนาของเราฉุดลากโลกให้พ้นจากทุกข์ตัดวัฏสงสารมาจำนวนเท่าไหร่แล้วเราเป็นคนจำนวนอะไรถามตัวเองสิทำไมถึงเห็นศาสนาเป็น กองมูดกองขูดก็ได้เอากองมูดกองขูดคือกิเลสทั้งหลายเข้ามาเหยียบทำลายศาสนาอะไรจะเป็นเรื่องของกิเลสดีหมดถ้าเรื่องของงานของธรรมนี่อ่อนแอท้อแท้เหลวไหลจนเปียกไปเลยอ่อนเปียกมันไปอย่างนั้นนะเดี๋ยวนี้เพราะว่ามันมีตั้งแต่กองทุกข์เต็มโลกเต็มสารใครว่าโลกนี้มีความทุกข์มีความสุขนะเอามาแข่งกับธรรมดูสักหน่อยนะนี่ใจดวงเดียวที่นี่มันดูหมดแล้วเนี่ยอย่ามาแข่งในสามเดโลกธาตุนี่แข่งธรรมคิดเพียงดวงเดียวที่นี่มันจ้าไปหมดแล้วมันรู้หมดเลยว่าไงสงสัยอะไรโลกนี้นะนั่นละธรรมตัวนี้ตัวนั้นทำแทบเป็นอย่างนั้นเมื่อพอแล้วใครจะมาจะอะไรข้านต้านทานอะไรก็มีแต่ถังขยะมูดคูดทั้งนั้นกับธรรมชาตินี่จะไปสนใจกับอะไรกับสิ่งนั้นเพราะฉะนั้นเวลาการแสดงธรรมบอกด้วยเจตนาที่มีความเมตตาเหนือสิ่งทั้งหลายแล้วเกินมูดก่อนกุ้งอะไรแล้วจะไปสนใจกับมันอะไรว่าเขาจะตำหนินั้นเขาจะว่าอันนี้ไปสนใจอะไรมันก็มูดคูดก็รู้กันอยู่แล้วเนี่ยอันนี้ก็เลิศเลยก็รู้ก็อยู่แล้วในหัวใจนี่นั่นเพราะฉะนั้นถึงพูดได้แต่เม็ดแต่หน่วยเมื่อถึงการเวลาที่ควรจะพูดหนักเบามากน้อยไม่เคยสงสัยท่านกับสิ่งใดเลยใครจะว่าเป็นอะไรแล้วไม่สนใจเพราะมันเหนือทุกอย่างทุกอย่างแล้วแล้วนี่มีแต่ความสมมุติทั้งนั้นเนี่ยที่ตายกองกันอยู่ในสมมุตินี่อันนั้นไม่มีใครก็ลงไปถึงนั้นแล้วไม่มีคำว่าตายกองกันนั่นมันต่างกันยังไงบ้างอ่ะนั่นการปฏิบัติท่านปฏิบัติอย่างพูดเริ่มต้นมาตั้งแต่วันนรกของพ่อแม่ครูอาจารย์มั่งเหนื่อยนั่นแหละตอนนั้นแหละตอนจิตหมุนติ้วออกจากท่านเข้าทานยังกรมหมุนในงานของตัวเองคืออยู่กับท่านมันเหมือนกับดินสออยู่เนี่ยหรือปากกาเนี่ยมันไม่ได้เขียนแต่ไม่ปล่อยมันก็ไม่ได้ปล่อยปากกามันก็เขียนแต่เม็ดแต่หน่อยไม่ได้เพราะเรื่องเกี่ยวโยงกันอยู่มันก็ไม่ได้เขียนแต่เม็ดแต่หน่อยข้อออกนั้นปั๊บมันก็พอเขียนเนี่ยนั่นเป็นอย่างนั้นนะนี่ก็พูดถึงเรื่องบรรณโลกไม่มีเลยหายเงียบบรรณโลกไม่เป็นทั้งที่คอเปียกับท่านสุดฉีดเลยอายุขัยของท่านหมดเราก็ได้ปล่อยมือการคุกเข้ากับบรรณโลกของท่านนั้นเราเองเป็นที่หนึ่งเลยเพราะท่านเจ็บหนักปวดหนักป่วยหนักมากเท่าไหร่มันหนักไปเองในหัวใจท่านเองท่านก็ไม่เคยถามหาใครนะเราเองก็หมุนตี้อยู่กับท่านไม่เคยสนใจว่าจะให้ใครมาช่วยนะเวลานั้นหมุนตี้อยู่กับท่านท่านเองก็ไม่เคยถามไม่เคยบอกว่านี่สมหาก็ปฏิบัติกับผมมันเถื่อนไม่ละให้พระเองมาช่วยบ้างท่านก็ไม่เคยมีเนี่ยความรู้สึกมันจะเข้ากันนั่นแหละตรงกันไปเลยไอ้เราก็ไม่สนิทใจเวลาให้เข้าใครเข้าไปปฏิบัติรักษาท่านกลัวจะไปแลกเตะละกะขาดข้องเราถึงโง่ก็ตามเอาโง่ให้มันเต็มโง่นี่แหละเอาว่างนี่เลยนะมอบเลยโง่ก็มอบทั้งความโง่ดีแล้วว่างั้นนะเพราะงั้นจึงไม่ยอมให้ครับใครก็ไปท่านก็ยิ่งป่วยแล้วเรื่องความแลกเตะละกะจะให้เป็นบารมีกับท่านกวนใจท่านนี่เราไม่อยากให้พบเห็นนะเพราะเราถึงหมุนติ้วเวลาท่านพอบางทีท่านหลับก็เห็นพระองค์ที่พอจะปฏิบัติท่านได้บ้างนั่นแหละบอกมาแทนแล้วยังสั่งเสียด้วยนะการเดินโยกมนั่งสมาธิภาวนาในสถานที่ใดเราเคยบอกใครเมื่อไหร่แต่เรื่องของพ่อแม่ครูอาจารย์นี่บอกทุกแง่ทุกมุมนี่ผมจะไปเดินโยกมอยู่ตรงนั้นนะหากว่าท่านตื่นขึ้นมาแล้วท่านถามมาถามก็รู้กันเองแล้วพอท่านตื่นแล้วให้ไปเรียกผมที่ตรงนั้นนะเดินยังผมบางทีไปไม่นานกุ๊บกับเก่าก็เฮ้ยท่านตื่นแล้วปุ๊บออกแล้วนั่น ส่วนมากพอตื่นนอนขึ้นมาลืมตาขึ้นมาเนี่ยท่านมักจะถามเสมอนะก็ไม่ถามใครนี่เนี่ยอวดหรือไม่อวดท่านหลายฟังสิให้ไม่ถามใครเท่าตาท่านที่สังเกตไม่เคยเห็นท่านถามใครพอลืมตาขึ้นมาจะมองให้มองท่านมาหาไปไหนแหน่เห็นว่าไงเพราะฉะนั้นพอเห็นเข้าไปนี่ปุ๊บเข้าเลยพอเข้าปั๊บพระก็ออกแล้วก็ปฏิบัติหน้าที่อยู่งั้นตลอดไปเลยท่านก็ไม่เคยได้สั่งให้เปลี่ยนอย่างนั้นอย่างนี้ผู้ดูแลท่านไม่มีท่านก็ไม่พูดถึงเลยไอ้เราก็ไม่พูดถึงใครเลยมันก็พอเหมาะกันเป็นกับตายเรามอบหมดแล้วนี่เราจึงได้เทิดทูนสุดหัวใจกับพ่อแม่ครูอาจารย์มันคือไม่มีอะไรเหลือเลยนะหมดจริงๆนะหมดอย่างสดๆร้อนๆอยู่เนี่ยไม่มีคำว่าจีว่าจากกับพ่อแม่ครูอาจารย์มันสดๆร้อนๆตลอดเวลานี่เราพูดถึงเรื่องวรรณโรคมันเป็นโรคเป็นภัยอะไรอะไรมีเกี่ยวกับพ่อแม่ครูอาจารย์มั่นแล้วไม่มีอะไรมาเป็นอุปสรรคมากีดขวางเราได้เราได้ตลอดไม่เป็นกังวลเลยไม่คิดถึงเลยนะจากนั้นก็เราก็พูดถึงเรื่องว่าจิตมันหมุนนี่แหละที่ว่าจิตเป็นอัตโนมัติคือจิตสติปัญญาหมุนเป็นอัตโนมัติเคยไม่มีไม่ต้องได้บังคับบัญชาแล้วขับสายตามความบ้างเปลี่ยนไม่มีมีแต่ล้างเอาไว้มันจะเลยเถิดถ้ามาความเปลี่ยนกล้าความเปลี่ยนกล้าคือเพื่อจะหลุดพ้นจากทุกเรียกว่าความเปลี่ยนกล้าได้แต่ในปัจจุบันจะกล้าอะไรมันคนจะตายอยู่แล้วมันจะเอาอะไรมากล้าอีกนอกจากว่ากล้าเพื่อพ้นทุกนั่นเออพอได้ท่านเป็นอย่างนั้นนะมันมีเวลายับยั้งชั่งตัวได้ไหมหมุนติ้วที่อยู่มันตลอดถ้ากิเลสไม่หมดยังไงมันก็ตายด้วยกันให้ถอยไม่มีเลยนี่โทษของกิเลสหนักขนาดไหนเวลามันเห็นกันแล้วมันเป็นอย่างนั้นยิ่งหมุนจนพอจนกระทั่งกิเลสมันขาดสะบั้นลงไปให้เห็นประจักษ์ในเวลาสุดท้ายแล้วนี่ถึงว่าเปรียบเหมือนกับว่าโลกธาตุไหวไปหมดเลยมันกระเทือนอย่างหนักทีเดียวร่างกายนี่ไหวเลยทีเดียวนี่เนี่ยกิเลสตัวนี้ขาดสะบั้นลงไปจากใจเหมือนกับว่าใจดีถึงผึ่งเป็นเหมือนโลกธาตุสะเทือนสะท้านไปหมดแต่ธรรมดากับเขาก็อยู่ของเขาแหละมันหนักเป็นอยู่ในกายกับจิตนี่แหละจิตเอากายนี่กระเทือนจริงๆไหวไปหมดเลยมันเป็นจนมันถึงได้ออกอุทานมาอย่างไม่มีข้อแม้ไม่มีอะไรมาก้านต้านทานความอุทานนี้ได้เลยนะโอ้โหหัวขึ้นเลยนะโอ้โหขึ้นอยู่ในใจมันอัศจรรย์เกินเหตุเกินผลเกิดมามันก็ไม่เคยพบเคยเห็นปฏิบัติมาโดยลำดับนะก็ไม่เคยพบเคยเห็นมาพบเวลานี้เนี่ยเจอเวลานี้นั่นเห็นว่ามันถึงในอุทานเลยอุทานแบบที่ไม่เคยใครไม่มีใครพูดนะถ้าโลกกิเลสตัณหามันก็จะค้านเต็มตัวของมันแต่ความรู้ของเราก็ต้องเต็มตัวของเราเนี่ยจะไปสนใจอะไรกับกิเลสว่าเราภาวนาเพื่อแก้กิเลสต่างหากพอผางขึ้นมาที่มันกล้าไปหมดเลยโอ้โหอย่างนี้เหรอเหรอพระพุทธเจ้าตรัสรู้อย่างนี้แลเหรออย่างนี้แลเหรอคือถามตัวเองไปในตัวนั่นแหละทั้งที่รู้คือตรัสรู้อย่างที่เป็นนี่แลเหรอความหมายว่าไงจะว่าถามใครสงสัยใครมันก็ไม่สงสัยใครมันออกด้วยอุทานอย่างรุนแรงหรือผ่านผลเท่านั้นกับความเป็นขึ้นมาผางขึ้นมาเหรอพระพุทธเจ้าตรัสรู้อย่างนี้ละเหรออย่างนี้ละเหรอย้ำอยู่นั่นนะผมมันไม่เคยเห็นไม่เคยเป็นมันมาเป็นโดยจังๆเวลานั้นมันจะไม่ผ่านผลยังไงจากนั้นมาอันดับสองเหรอพระธรรมแท้เป็นอย่างนี้ละเหรอเป็นอย่างนี้ละเหรอย้ำอยู่นั่นแหละแล้วพระสงฆ์แท้ละเป็นอย่างนี้ละเหรอเป็นอย่างนี้ละเหรอนะย้ำคือเป็นอันเดียวกันแล้วนั่นเป็นอันนี้แหละเลยแล้วก็ประมวลมาเหรอพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์มาเป็นหนึ่งเดียวกันได้ยังไงมันเป็นแล้วนั่นเราเคยคาดไว้เมื่อไหร่พุทโธธัมโมสังโฆติดหัวใจจนกระทั่งถึงขนาดนั้นเราไม่เคยได้สะดุดใจแต่เวลาธรรมชาตินี้มาเป็นอันเดียวกันแล้วมันขึ้นมาได้ยังไงอุทานคำนี้เออพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์มาเป็นหนึ่งเดียวกันได้ยังไงถ้าข้อเปรียบเทียบก็เหมือนว่าแม่น้ำสายต่างๆคือมหาสมุทรเป็นที่รองรับแม่น้ำสายต่างๆที่ไหลลงมาแล้วมาเข้ามาหามหาสมุทรเมื่อยังไม่ถึงมหาสมุทรก็เรียกได้ว่าแม่น้ำนั้นคือแม่น้ำสายนั้นแม่น้ำนี้มาจากสายนั้นสายนั้นว่าไปได้ ใกล้เข้ามาใกล้เข้ามาใกล้เข้ามาเมื่อคือผู้สร้างบารมีพูดง่ายๆนะผู้สร้างวาสนาบารมีสร้างคุณงามความดีตนจะใกล้เข้าไปใกล้เข้าไปเหลี่ยมมีทัดกันไปตามกันไปเรื่อยเรื่อยเหมือนแม่น้ำที่ไหลลงจากมหาสมุทรทีนี้พอเข้าถึงมหาสมุทรปั๊บแล้วแม่น้ำสายนั่นจะหมดปัญหาไปทันทีเป็นแม่น้ำมหาสมุทรแล้วนั่นเอาที่ไหลก็มาได้ถึงเมื่อไหร่ก็เป็นแม่น้ำมหาสมุทรนั่นมาแม่น้ำสายนั้นหมดปัญหาไปทันทีที่แม่น้ำนั้นเข้าถึงส่วนที่ยังไม่เข้าถึงก็เรียกว่าสายนั้นสายนี้อยู่ตามเดิมนี่จิตเวลามันเข้าถึงป้าบรีพระพุทธเจ้าคือใครมันจ้าไปหมดมันเป็นแม่น้ำมหาสมุทรอันเดียวกันแล้วเป็นอันเดียวกันแล้วพูดมันชัดๆอย่างนี้นะแล้วหาพระพุทธเจ้าที่ไหนผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นเราสาโคตมันก็จ้าขึ้นมาคืออันเดียวกันนี่แหละนะเท่านั้นนั่นนี่ละการปฏิบัติธรรมไม่ต้องไปถามใครพระพุทธเจ้าบอกว่าสันทิฏฐิโกปัจจตเวทโบวินยูหีสันทิฏฐิโกผู้ปฏิบัติจะพึงรู้เห็นด้วยการปฏิบัติของตนเองนั่นเป็นลำดับลำดาไปจนกระทั่งสิ้นสุดแล้วปัจจตังเวทโบท่านผู้รู้ทั้งหลายจะรู้จำเพาะตนผู้ไม่ปฏิบัติมันก็ไม่รู้นั่นหรือปฏิบัติไม่ถึงก็ไม่รู้นี่เวลาจิตมันได้เข้าถึงมหาวิมุตติมหานิพพานนั่นแหละที่เราเทียบว่ามหาสมุทรทะเลหลวงถึงเข้านั้นแล้วพระโสดาสกิทาอนาคาก็เป็นสายต่างๆของใจดวงนั้นผู้บำเพ็ญบารมีแต่ละหลายๆมากกว่าไหลเข้ามาแล้วพอถึงนั้นตึกท่านี้ก็เป็นมหาวิมุตติมหานิพพานด้วยกันเลยเหมือนแม่น้ำสายต่างๆไหลเข้าสู่มหาสมุทรแล้วเป็นมหาสมุทรทั้งหมดจอดลงตรงไหนก็เป็นมหาสมุทรมันเหมือนกันหมดแล้วจอดลงที่ปากมหาสมุทรจอดลงตรงนั้นปากมหาสมุทรแล้วไปหาสมุทรที่ไหนมันมีความเหลื่อมล้ำต่ำสูงต่างกันที่ตรงไหนแม่น้ำมหาสมุทรจอดตรงไหนตรงไหนมันก็เป็นมหาสมุทรเหมือนกันหมดนั่นท่านนี้บอกว่านัตถิเซยโยปาปิโยบรรดาท่านผู้บริสุทธิ์ทั้งหลายเช่นนับแต่พระพุทธเจ้าลงมาถึงสาวกองค์สุดท้ายความยิ่งยอนไม่มีเสมอกันหมดนี่นั่นคือเป็นแม่น้ำมหาสมุทรเหมือนกันหมดหรือมหาวิมุตติมหานิพพานเหมือนกันหมดนั่นเนี่ยมันประจักษ์ในใจแล้วก็จะไปถามใครจะไปทูลถามมาพุทธเจ้าที่ไหนพระพุทธเจ้าคืออะไรมันก็ไม่สงสัยแล้วมันพระรูปพระโฉมนั้นเป็นเรือนร่างของพระพุทธเจ้าพุทธะแท้อยู่นั้นอยู่ในเรือนร่างคือพระสารีระนั่นเพราะนั้นนี้จึงมีเกิดได้ตายได้ว่านิพพานที่นั่นนิพพานที่นี่พระอรหันต์นิพพานที่นั่นนี่คือเรือนร่างนั้นมันลงสู่สมมุติเดิมของมันธาตุสี่ดินน้ำลมไฟลงตามสภาพธรรมธาตุนั้นก็ดีดผึ่งออกมาเป็นมหาสมุทรอยู่แล้วมหาวิมุตติมหานิพพานอยู่แล้วเป็นที่เพียงว่าหมดความรับผิดชอบในสมมุติทั้งหลายคือขันธ์นี่เป็นธรรมชาติที่จิตของท่านผู้บริสุทธิ์จะรับผิดชอบอยู่ตลอดไปถึงไม่ติดไม่พันไม่สืบทราบก็ตามความรับผิดชอบก็ต้องมีเจ็บไข้ได้ป่วยก็รู้ว่าเจ็บไข้ป่วยแต่ไม่ยืดไม่ถึงแต่ไม่สืบทราบหากรู้หนักเป็นอย่างนั้นพอสมมุตินี่สุดท้ายนี่หมดลงไปปั๊บนี่เรียกว่าธรรมชาติหรือว่าอนุปาทิเสสนิพพานเป็นนั่นทันทีเพราะเป็นอยู่ในนั้นแล้วเป็นแต่เพียงว่าเกี่ยวข้องกับขันธ์อยู่ไปนั่นต่างกันอย่างนั้นแหละนั่นสุดท้ายหมดทีนี้หมดคำว่าสมมุติจะมีในธรรมชาตินั้นไม่ได้เลยแม่เมถีแม่สายไม่มีสามเดียร์โลกธาตุนี่เป็นสมมุติทั้งมวลธรรมชาติธรรมธาตุนั้นเป็นนิมุติทั้งหมดนั่นมันคนละฝั่งละฝาเข้าใจไหมล่ะมันไม่ใช่อันเดียวกันเวลามันค้าเข้ากันมันก็ไม่มองเห็นฝั่งเห็นฝาเห็นแดนอะไรหรอกเวลามันแยกกันได้แล้วนี่ว่ายังไงให้มันหลงมันก็ไม่หลงมันคนละฝั่งละฝั่งอย่างระหว่างธาตุขันธ์กับจิตนี่เอาเจ็บไปเจ็บไข้เจ็บป่วยปวดหัวตลอดจะเป็นจะตายก็รู้ว่ามันจะเป็นจะตายทุกข์มากขนาดไหนแต่จิตก็เป็นจิตเป็นธรรมชาติที่บริสุทธิ์ไม่เข้าซึมซาบซึ่งกันและกันเลยไปเห็นหลักธรรมชาตินั่นไปอย่างนั้นเด้มันเห็นอย่างนั้นเด้นี่เราทำพระพุทธเจ้าท้าทายสำหรับผู้ปฏิบัติตามอยู่ตลอดเวลานอกจากไม่ค่อยสนใจกันเราจึงมีถูกวิจารณ์กับบรรดาพี่น้องชาวพุทธเราในเมืองไทยมีเรื่องทานเรื่องศีลนั่นก็มีแต่ภาวนาไม่ค่อยมีใครสนใจรักใจที่จะทรงทานทรงศีลไว้เพื่อเพิ่มพูนกำลังบังชาขึ้นไปอีกนั่นคือยิ่งแต่ภาวนามันไม่ค่อยสนใจมันก็เลยให้ทานไปธรรมดาได้กลายเป็นประเพณีของเขาให้ทานเราก็ให้ทานเป็นธรรมดามันไม่ได้ถึงใจนะ ถ้าจิตภาวนาเข้าถึงใจแล้วโอ้ยเรื่องทานก็ดีเรื่องศีลก็ดีมันจะหนักแน่นขึ้นทุกอย่างเพิ่มกำลังเข้าไปทุกอย่างนะถ้าได้เจอเนี่ยรากเหง้าหรือแก่นของอยู่ที่จิตภาวนาเนี่ยหลวงได้เห็นนี่แล้วมันกล้าไปหมดเราไม่ได้มากตามได้เพียงความสงบแล้วนี่ก็เป็นการเพิ่มไปแล้วยิ่งกล้าตามกำลังของเราได้แล้วนี่แหละเพิ่มเรื่องการกุศลทั้งมวลที่เราเคยทำมาตามนิสัยของเราจะเพิ่มกำลังขึ้นโดยลำดับลำดานะวันนี้พูดไปพูดมามันเลยไปใหญ่จะนะว่าจะไม่พูดอะไรแล้ววันนั้นมะเร็งตอนนั้นขึ้นมามันเลยต่อยไปเลยไม่ได้ยกครูแล้วนะต่อยเลยวันนี้ท่านอยากให้พี่น้องทั้งหลายรู้นะพูดให้ฟังขนาดนี้นะแล้วพูดถึงทั้งหมดนี่นะอะไรพอพูดสดเสร็จแล้วมันหายพร้อมกันเลยจะเอามาเป็นตีเป็นกาเป็นร่องเป็นรอยอย่างนี้ไม่มีเวลาใช้อย่างนี้ใช้หมดพอจบไปปั๊บๆดับพร้อมพร้อมมาพร้อมอยู่ธรรมชาติที่ว่างเป็นประจำตลอดเวลาอยู่ที่ไหนว่างหมดนั่นกิริยาที่มาใช้กับสมมติก็พูดมีหนักมีเมามีดุมีด่าว่านี่เรื่องของมนุษย์เขาเป็นอย่างนั้นเวลามาใช้กับสมมติก็ต้องเอากิริยานี้มาใช้ทั้งธรรมชาตินั้นไม่ได้เป็นอย่างนี้แน่มันต่างกันอยู่นั่นก็ต้องนำมาใช้เพราะโลกเป็นสมมติจะใช้กิริยาอย่างอื่นไปไม่ได้ต้องให้เหมาะสมกับสมมติเอาแค่นี้ก่อนแล้วนะมีเท่านี้ก่อนเหนื่อยแล้ววันนี
1: ้ท่านมาฟังครับที่ท่านได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนเมื่อวันที่17เดือนมกราคมพุทธศักราช2546มีชื่อกันเทศว่าภาวนามยปัญญาเกิดจากภาคปฏิบัติในรายการธรรมปฏิบัติช่วงที่2ครับท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างกวัฏบรกัตยราชนารีทำการส่งกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 103.25 เมกะเฮิรตซ์ประเภทวิทยุบริการสาธารณะจากเลขที่309/1หมู่ที่1ตำบลบ้านตาดอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีไปยังสถานีวิทยุในเครือข่ายเสียงธรรม119สถานีทุกภาคทั่วประเทศดำเนินรายการโดยนายโอรานตรังคานุกูลกิจท่านสามารถแจ้งผลการรับฟังได้ที่หมายเลขโทรศัพท์093489111113

กิเลสย่อมตกเป็นเครื่องมือของผู้มีปัญญากิเลสอาจทำคนธรรมดาให้เป็นพระพุทธเจ้ากิเลสย่อมเป็นนายผู้ทารุณของคนโง่กิเลสย่อมทำคนโง่ให้เป็นสัตว์เดรัจฉานเราทำตามกิเลสมากี่ปีแล้วทำไมเราไม่ปลดปล่อยราคะโทสะโมหะของเราโอวาทธรรมของหลวงปู่ชาสุภัทโธวัดหนองป่าพงจังหวัดอุบลราชธานี

0: ณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนและนับจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการหลวงตาสงเคราะห์โลกท่านจะได้รับฟังพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนเมื่อวันที่21เดือนกันยายนพุทธศักราช2535มีชื่อกันเทศว่ากิเลสบีบหัวใจสัตว์โลกตลอดเวลาก็เชิญท่านฟังครับ
1: เลยเลยสองคู่ไปขี่ไปไรเพียรเลี้ยวโอ้ปวดใจเสียงแล้วคนเงินเนี่ยไปพันไปพันไม่เลยมีข้างข้างเสียแล้วพุ่มนั่นไอ้บีมันไปเดี๋ยวมันไปเที่ยวไอ้บีนะพอปล่อยมันไปไอ้บีอ่ะม้าตัวนี้พ่านตัวนี้ม้าหน่อยตัวนี้นี่มันพ่านมันเลยเคยไปวัดทำวัดสีไหมทำสีอ่ะไปเลยวัดเขาเรียกอะไรวัดโคกกุ้งพระกุ้งเราเคยไปไปสองคนสามคนนู่นน่ะด้วยไอ้บีก็ไอ้ปั้งก็ไอ้หลวนมันติดกันนะสองตัวนี่พานนะมันเข้าไปในครัวนะนู่นไอ้บีเข้าไปในครัวแล้วนะมันติดต่อกันแล้วกับไอ้หลวนนี่ไอ้หลวนจะตามมันไปนั่นสองตัวนี่พานนั่นน่ะสามตัวเนี่ยดูที่มันตีสนิทกันได้นะมาอยู่ด้วยกันมันจะเข้าไปในครัวไปแล้วไอ้บี้ไอ้ปั้งไอ้ปั้งไอ้หลวดไม่ไปไอ้ปั้งไอ้หลวดไม่ไปไอ้บี้ไปแล้วหมาในตัวไหนมันจะพรานเป็นเขาเรียกหมาพรานหมาอะไรนะมันก็เป็นในนิสัยของมันนะจะเห็นได้เวลาเอาพวกสุนัขมาเลี้ยงไว้ในวัดตัวมันจะพรานมันก็เป็นน้ำมันเองมันก็เป็นลูกสุนัขเนาะเสาะนั่นเสาะนี้แสบซอกแสบไปนู่นเข้าไปในป่าตัวล่าสัตว์อยู่ในป่าตัวเล็กๆก็ไปก่อนนะตัวเดียวนี่ไอ้บีนมันไปตัวเดียวนะตัวเล็กๆเอามาที่แรกตอนเราเดินกลมในป่านะเข้าไปคือไปเจอกันเจอมันอยู่ในป่าพอมันเห็นเราก็วิ่งหมาคนก้อนเป็นหมาน้อยหนุ่มหมาแต่มันพรานแล้วเข้าไปต่อสู้กับตะกวดในป่าฟังเสียงเห่าก็ทึกมันเห่าอะไรเนี่ยไอ้บี้แล้วเนี่ยเห่าเสียงเห่าเล็กๆหนึ่งแล้วไปดูมันต่อสู้กับตะกวดใหญ่หมาเป็นหมาน้อยหมาเรื่องต่อสู้ตะกวนทำข้างนี่ไอ้นี่ก็เห่าอยู่นั่นคือนั่นนะไปเห่าอยู่ในป่าเพื่อมันจะกระพรานสันดานเป็นอย่างนั้นมันก็เป็นมันยิ่งได้รับการอบรมหรือเกี่ยวข้องมีผู้ชนิดเดียวกันมาเกี่ยวข้องได้รับการอบรมยิ่งไปได้อย่างรวดเร็วเป็นการนิสัยด้วยนิสัยฝังดึกแล้วการอารมณ์ก็ยิ่งเพิ่มเมื่อเร็วความสร้างคู่มันแค่สูดหลายครั้งแล้วหนละร่างคู่เลยร่างมันทำไมคู่ร่างแล้วมันเปียกกว่าข้างในคูนการปากก็พูดหลายครั้งแล้วเนี่ยร่างมันทำไมร่างคู่มันจะยังร่างนะเมื่อมันกัดกว่าเนี่ยมันแฉะอยู่ข้างในนี่มันพูดอะไรมากแล้วมันจะตายแล้วพักเครื่องมันพูดมาไม่รู้กี่วันเนาะพูดแบบเผ็ดแบบร้อนฟ้าดินถล่มมาหลายวันเพราะคนล้นชราล้นชราเออต้องเข้มข้นบ้างไปเรื่องเดียวธรรมดาบ้างเข้มข้นบ้าง ไปโรงพยาบาลโรงไหนก็น่าสงสารนะไม่จำนะโรงพยาบาลโรงไหนก็น่าสงสารมันก็มาขออะไรเราแล้วหนึ่งเราให้ของไปแล้วแล้วติดตามไปดูสองไปดูสภาพแล้วก่อนที่เราอนุญาตจะให้เมื่อเราไปเห็นสภาพของสภาพโรงพยาบาลแล้วขาดแต่สิ่งสำคัญสำคัญไปเลยคนไข้ไปพึ่งก็มันก็พึ่งไม่ได้สิหมอมีเครื่องมือก็กล้าไม่ออกนี่ที่สำคัญมากนะไปโรงไหนก็เหมือนกันพอเห็นเราไปนี่ว่าลุงมาเหมือนพ่อแม่กับลูกนะลุงมาดุอะไรยิ่งหวานยิ่งมันพันเข้าไปเลยเมื่อกี้เราช่วยได้ช่วยตลอดมาเป็นอย่างนี้บางทีไม่ได้คิดได้คาดเลยแล้วไปเห็นความจำเป็นนี่ต้องใส่ปุบปับเลยให้เลยทันทีอย่างนั้นที่มาขอก็มีที่ไม่ได้ขอจะไปเจอความจำเป็นเข้านี่ให้เลยเยอะคนไข้เต็มไปหมดไปดูหมดเลยนะคนไข้เต็มไปหมดเครื่องมือไม่พอใช้บ้างอะไรบ้างไม่พอใช้กับคนไข้นี่อะไรบรรทุกอะไรมาบรรทุกมาเพื่อเอาเพื่อมาจากไหนบรรทุกนะเมื่อวานแล้ววันเช้านี้ก็มาเพื่อมาจากทำเหลิมลองจะพุงมันลูกศิษย์ของหลวงตาบัวมีแต่ทำนั้นทำนี้มีวันเช้าก็ทำเหลืองกล้วยมาเห็นว่าวัดทำเหลืองมีกล้วยที่ไหนนี่วะเราเคยไปแล้วนี่เราไม่เห็นมีกล้วยมีกล้วยในบ้านเขาว่ามันมาก็ลอกเราเราก็เลี้ยงจริงๆแล้วก็ลอกพอดีเสียความเมตตาทุกอย่างไม่ว่าไปที่ไหนตาได้จะต้องจับต้องดูให้ละเอียดรอวัดพวกจัดเหล่านี้ไม่มีที่หากินผลหมากละมาในวัดนี้ก็ไม่ค่อยมีก็ไม่พอแล้วก็รอบมันเป็นพันไม่ใช่น้อยนั่นเนี่ยแล้วยิ่งมากขึ้นทุกวันวางไว้นะเยอะสั่งเรียบร้อยแล้วยังต้องได้สอดส่องดูแล เดินดูร้านนั้นร้านนี้ที่ทั่วหมดมาก็มันก็เห็นบกพร่องจนได้ บางทีกล้วยก็มีอยู่ในตู้อะไรแต่เราไปดูร้านไม่มีกล้วยเนี่ยมาก็ต้องสั่งอ่ะอย่างนี้แสดงความว่าเป็นบกพร่องทางโน้นไม่มีมาทางนี้ดูกล้วยในตู้ไม่มีมันจำเป็นนะทางโน้นไม่มีแต่มาดูกล้วยในตู้ในอันนี้มีแล้วอยู่ร้านขององค์ไหนนั่นมันบอกใครเป็นคนดูแลร้านนี้มีผู้ดูแลเป็นนั่นองค์ไหนอยู่ตรงไหนก็ดูแลสัตว์แถวนั้นดูแลสัตว์แถวนั้นแถวนั้นแถวนั้นรอบโลกสำหรับเรานี่ดูทั้งวัดเลย ดูทั้งวัดเดินไปไหนดูหมดแม้กระทั่งครัวยังดูอ่ะอยู่ข้างในนี่ไม่รู้ดูเพราะคนเต็มอยู่นั่นทำไม่ไปล่ะถ้ามีคนมากแล้วไม่ไปนอกจากไปนี่ดำๆไปนี่ข้างๆครัวนี่มองนั่นมองนี่แค่ครัวนี่กลับมาก็นั่งดูครัวดูอะไรไม่ได้ไปดูร้านกระรอกมีเยอะๆหลายร้านตรงนี้ไม่ดูแลไม่ได้เมื่อวานนี่ก็เลยพูดอยู่เมื่อเช้านี่ก็พูดตอนนี้กำลังมักซิดารู้จักกันไหมมักซิดารู้ไหมฮะมักซิดารู้เปล่าฝรั่งเมื่อวานก็เลยพูดอยู่คือเวลานี้ฝรั่งแถวนี้มันกำลัง ลูกมันกำลังสุกเนี่ยตักแถวตักกุฏิตู้เย็นนี่ไปนู่นมันเป็นแถวไปแล้วมองดูต้นไหนมันสุกทุกต้นสุกแล้วก็ลอกเต็มอยู่นั่นไปเวลาไหนเอ็นนั่นต้นไม้พันจะเคลื่อนอยู่ตลอดมีแต่กระรอกเต็มร่ำไปดูที่ไรก็เหมือนกันที่เรามานี่เราเดินไปแล้วเรามองไปก็เห็นมันชาติก็มาก็ดูก็รอกก็ดูดูลูกนี่มันสุกเฮ้ยสุกเยอะโอ้พอฉะนั้นมันถึงมาเฝ้าอยู่นี่ตลอดเราก็เลยพูดเรากลัวเวลากรอกเรานี่ตายมันกลัวจะมาเป็นเปรตเฝ้าอยู่ไม่ว่าถ้าคนเป็นเปรตแล้วว่ากรอกมันจะเป็นเปรตเฝ้าอยู่ฝรั่งนี่แหละถ้ามันตายตอนนี้เราว่าไงตอนนั้นไม่มีที่หากินน้าหนาวนี่ไม่พอกินคาบได้ลูกแล้วก็วิ่งเลยไปกินอยู่นู่นมันไม่กินอยู่กับต้นมันมาข้าวกับทั้งลูกเลยลูกได้สุกกับข้าวกับทั้งลูกแล้วไปเลยไปกินอยู่หลบซ่อนกินอยู่ที่ใดที่หนึ่งมันไม่พอแล้วดิเพราะเราเป็นพันๆจะพอได้ไหมมันต้องได้ช่วยตลอดช่วยเวลานี้กำลังเต็มทำเหลิมออกมาใครมาตะกี้นี้ก็ออกมามาจากไหนไม่รู้ตะกี้กล้วยดิบๆแหละก็ดีมันค่อยสุกค่อยห่างค่อยสุกไปเรื่อยๆต้องคอยดูแลอยู่ตลอดไข่ปลาก็เข้าไปโปรให้ทั้งเช้าทั้งเย็นตลอดเว้นแต่วันไหนมันฝนทำเรื่องกินเนาะไปโปรให้ก็ไม่ได้เรื่องอย่างนั้นก็พักไปเพื่อนให้เที่ยวเช้าแล้วก็ตอนบ่ายฝนตกรำอยู่ตลอดนี่ก็ไม่ให้เขาก็พอหากินของเขาได้ส่วนกระรอกมันที่หากินลำตายพอหาเก็บสินได้ตามพื้นกุฏิเรานั้นเป็นสนามเล่นขนาดกุฏิเราทั้งข้างบนข้างล่างข้างล่างคือพื้นที่เราอยู่นะข้างบนหลังคามันมีต้นตะขบอยู่นั้นเราก็ไม่ตัดออกเพราะต้นตะขบมันมีลูกพวกกระรอกเขามากินนกอะไรๆก็มากินมันก็ติดอยู่กับชายคาเลยกินแล้วนั้นแล้วก็โดดเขาจะทานวิ่งปังลงทางลงวิ่งไปวิ่งมานะอยู่ๆก็คิดสนุกขึ้นมากับโดดขึ้นมากุฏิเราเนี่ยไล่ขึ้นมาเออกระทึกทั้งนี้ก็ทำท่าขู่แล้วก็วิ่งลงไปสักครู่เดียวขึ้นมาอีกนะแปลกนะไม่ถึงสิบนาทีนะเราก็ทำท่าด้วยนะโซ่ที่มาแล้ววันนี้คอโป๊ปางวิ่งบุบบับลงไปคู่เดียวนะสักเดี๋ยวขึ้นมาอีกแล้วนี่เป็นนั่นวะเขาก็รู้นี่ว่าเราไม่ทำไม้คอขู่เฉยมันก็รู้นะมันคือกระไม้นั่นฟาดไปนู่นมันเสียงดังเป็นปางมันกลัวน่ะคว้าได้อะไรก็ตามเรานั่งนั่นเราคว้าแล้วก็ฟาดไปเสียงเป๊ะปะเขาก็กลัวละโดนลงไปสักเดี๋ยวขึ้นมาอีกแล้วโอ้โหทำไมเป็นอย่างนั้นเลยวะนึกว่ามันจะวิ่งไปได้5ทวีปไม่ไปคือมันอาศัยกินกับเรามันเลยไม่กลัวเวลาไหนก็เป็นอย่างนั้นวิ่งตามพื้นดินกระรอกธรรมดากระรอกนี่ไม่ไปตามดินนะมันไปสูงๆจะไปตามดินแบบพวกกระจ้อนกระแตกระรอกวันนี้ไปได้หมดวิ่งตามนี่ปกปกแต่ขึ้นโน่นวิ่งจากโน่นปกขึ้นโน่นมันไม่มีอะไรกลัวแล้วมันก็ไปได้สบายแล้วเราก็หมดสำนวนโวหารหมดเทศมาได้40กว่าปีไม่มีอะไรติดเนื้อติดตัวเลยแล้วจะเอาอะไรให้เทศให้ฟังล่ะฟังดินี่40กว่าปีนั่นเนี่ยเกี่ยวข้องกับหมู่เพื่อนมาตั้งแต่พ่อแม่ครูอาจารย์มั่นมรณภาพปุ๊บประกอบเราไปคนเดียวจริงๆเพราะนั้นเราจึงได้พูดถึงเรื่องที่เขียนใครๆก็ตามเขียนประวัติครูบาอาจารย์เขียนได้พอสมควรได้ละเอียดละออมีแต่สำหรับอย่างเราเนี่ยมันอาจจะมีผู้จะคอยเขียนน่ะใจบ่าล่ะจะมีจนได้มันจะเขียนไม่ได้นะทำไมเขียนไม่ได้ก็เราไปแต่คนเดียวใครไม่รู้เรื่องของเราไปที่ไหนพอพูดขึ้นเรารู้หมดเพราะเราไปแล้วอยู่แล้วมันก็ไม่รู้หรือว่าเราไปยังไงมายังไงตั้งแต่ออกปฏิบัติมานะเป็นอย่างนั้นแล้วนิสัยอาภัพก็ถูกเราไม่เคยไปกับใครอย่างมากก็ไปกับเช่นอย่างไปมี พื่อนไปก็ออกจากวัดนี่ไปด้วยกันก็ประมาณกี่กิโลแล้วก็แยกกันแล้วไม่ได้ไปด้วยกันทั้งไปทั้งกลับนะไปก็ต่างคนต่างแยกกันไปหนูคนละแห่งละหนไปเลยนี่ใครก็ไม่ทราบคือว่าเราไปที่ไหนมาที่ใดไม่รู้อย่างจะเขียนเรื่องราวของเราเนี่ยเขียนยากอยู่ไม่รู้ที่ไปที่ไหนก็ไปหมดหากไม่รู้ว่าไปตรงไหนก็ตรงไหนอยู่ที่ไหนบ้างนานถ้านานเท่าไหร่นี่ไม่รู้ในเขต 3-4 จังหวัดเนี่ยอุดรหนองคายสกลนครนครพนม4จังหวัดนี้มากที่สุดอยู่นานสกลนครมากกว่าเพื่อน8ปีอยู่ในป่าในเขาตั้งแต่เขตสกลนครนี่ภูเหล็กนี่จนกระทั่งถึงนู่นอำเภออะไรพลทองหรืออะไรทั้งนู่นจังหวัดร้อยเอ็ดน่ะหมดภูเขานี่ไปตลอดนะปีนี้ขึ้นนี่ลงนี่ปีนั้นขึ้นนั้นลงนั้นปีนั้นขึ้นไปนั้นลงนั้นต่อไปเรื่อยๆมาซ้ำกันหักไปขึ้นภูเขาลงนั้นแล้วไปเรื่อยๆมาหลายปีต่อหลายปีก็ถึงโน่นมีแต่คนเดียวนั้นนะไปทางไหนก็เหมือนกันอีกเข้าไปทางนี่ทางอำเภอศรีสงครามไปทางอำเภอบ้านแพงไปทางโน่นดงภูสิงห์ภูวัวภูลังกาดงสีชมพูหลวงพ่อทองเหล่านี้ไปทางนั้นแต่ใครก็ไม่ทราบเพราะเราไปคนเดียวปั๊บปั๊บไปนั้นปั๊บไปปั๊บไปนั้นปั๊บอยู่ตามอัธยาศัยถ้าที่ไหนสะดวกแล้วที่นั่นจะอยู่นานคำว่าสะดวกคือสะดวกสถานที่ภาวนาสะดวกถ้าอย่างนั้นเราอยู่นานนะเป็นเดือนเดือนกี่เดือนก็อยู่มันสะดวกพอมีความรู้สึกชินกับที่แล้วพลิกเปลี่ยนใหม่ปุ๊บเปลี่ยนเรื่อยเปลี่ยนเรื่อยเจ้าของโดยลำพังเจ้าของมันเจ้าคนเดียวมันลำบากอะไรหรอกไม่ได้ลำบากไปไหนก็ไปเลยถ้ามีเพื่อนมีฝูงต้องปรึกษาปรารภกันคิดถึงใจท่านใจเราเนี่ยมันไม่สะดวกเราคนเดียวนี่ไปไหนไปเลยทั้งที่ว่าจะกินก็กินไม่อยากกินก็เฉยกี่วันก็จะสร้างมาอยู่สบายสบายก็ถือเป็นความสบายแต่ก่อนไปคนเดียวทั้งนั้นพ่อแม่ครูอาจารย์ท่านก็อยู่หนองผือที่แรกก็อยู่โน่นอยู่ทางมั่นโคกนามนแล้วก็เที่ยวทางโน้นเวลาท่านมาอยู่หนองผือแล้วก็เที่ยวทางนี้ไปนี่แล้วท่านช่วยด้วยท่านไม่เคยขัดข้องนะเวลาลาท่านจะไปที่ไหนมาถามคิดว่าจะไปทางนู้นทางนู้นทางนู้นไปกับใครว่าแล้วว่าไปองค์เดียวดีแล้วท่านหาไปองค์เดียวนะใครจะไปยุ่งท่านนะนานท่านขู่เพราะให้แล้วท่านช่วยแล้วคือพระเนนอยู่กับท่านแล้วก็เป็นร่มโพล่มชายใหญ่ใครจะไปสนใจกับเราเราก็ไปสบายเลยทีแล้วท่านก็ขู่ไว้ด้วยใครจะไปยุ่งท่านนะท่านหาท่านไปองค์เดียวดีผมว่าไงพระเราจะได้ไปแต่องค์เดียวเดียวสะดวกใครไม่ไปยุ่งเลยท่านช่วยด้วยนี่พอท่านมรณภาพเกาะเพิบเลยทันทีเลยนะโอ้โหเป็นยังไงกันพระนะหมายถึงพระนะองค์ญาติโยมเขายังไม่รู้เรื่องรู้ราวอะไรแหละเพราะเราก็ไม่เคยเกี่ยวกับใครมาตั้งแต่ออกปฏิบัติที่แรกเลยเราไม่เกี่ยวกับใครเทศนาวาการนี่ไม่ทั้งนั้นแหละเพราะไปอยู่ในป่าหลังสี่ห้าหลังคาเรือนหกหลังคาเรือนเสร็จแล้วเรือนพอได้อาศัยกินกับเขาเวลาจะตายเขามาเวลาจะตายไงคือก็ไม่กินมากี่วันนี่ไม่ทำจะตายจริงเขาลงไปบิณฑบาตมากินสักวันนึงน่ะจะเรียกว่าไปกินกับเขาเวลาจะตายเป็นอย่างนั้นหรืออาศัยเพียงเท่านั้นแล้วไปเชื่อประเทศให้ใครฟังอยู่ในป่าในเขาเขาจะไปสนใจคิดดูจะต้องไปบ้านไหนพอผ่านไปเท่านั้นแหละถ้าเขาลุมออกมาแล้วโอ้บ้านนี้อยู่ไม่ได้แล้วนี่น่ะคือเขาลุมมาเรามากๆเนี่ยเขาจะมากวนมันจะไม่ได้ภาวนาเขาจะให้เปล่าหรอโอ้บ้านนี้อยู่ไม่ได้แล้วเวลาก็มาถามจะไปไหนมาก็บอกว่าจะไปโน่นไปโน่นแทนที่จะพักตาตามแถวนั้นไม่ยอมพักไปแล้วที่ไหนก็ไม่สนใจกับเราเลยนั่นละเหมาะเนี่ยคือเราจะได้ภาวนาก็ไปหาภาวนานี่เพราะนั้นการเทศนาว่าการเราต้องออกปฏิบัติเราจึงไม่เลยนะ นอกจากมีความจำเป็นผ่านไปในบ้านในหมู่บ้านเขาแล้วเขามีงานมีการอะไรเขาก็ไปนิมนต์เราสงสารเขาไปเทศน์ให้ฟังซะบ้างนิดหน่อยไปตอนท่านพอหลวงปู่มั่นเรามรณภาพพระนี่เกาะปึ๊บเลยโอ้ไปไหนเหมือนหมาไล่เนื้อไอเราเป็นเนื้อพระเป็นหมาไล่เนื้อไปที่ไหนลุ่มหลุ่มอ๋อตายที่นี่ทำไงวะเราตั้งแต่นั้นมาเลยนะท่านเองหนีเข้าในป่าในเขาขโมยไม่รู้กี่ครั้งกี่หนถ้าสมมติว่าการขโมยหนีจากพระจังเนียนนี่เราเป็นบาปเป็นกรรมหนักนี่เราจะลงใต้ก้นเทวทัตนะเพราะเรานี่ตัวขโมยเก่งขโมยหนีจากพระลำคาญไม่ใช่อะไรนะคืออยู่คนเดียวมันสะดวกสบายทั้งวันไม่ยุ่งกับใครเลยคนเดียวจริงอย่างนี้ตลอดถ้าไม่ฉันก็ไม่เจอใครเจอแต่เราคนเดียวเขาจะขึ้นไปหาเราอะไรเราก็อยู่ในป่าในเขาในถ้ำอยู่อย่างนั้นสบายมันลื่นเริงธรรมะมันไม่เหมือนโลกนะลื่นเริงในธรรมมันลื่นเริงอยู่ภายในมันไม่ได้ไปฟุ้งเฟ้อเหอะมันลื่นเริงเพราะฉะนั้นคนเดียวจึงเหมาะกับอารมณ์ของคนเดียวเหมือนนั้นทั้งวันที่จะคิดอยากจะพูดจะคุยกับใครนี่แล้วเท่านั้นงานของเรามันว่างเมื่อไหร่งานอยู่ในใจนี่วัดของกิเลสแล้วสิมันว่างเมื่อไหร่เพราะนั้นจึงต้องหาช่องหาโอกาสหาสถานที่ที่เหมาะสมที่สุดเลยเพื่อจะให้มันสืบต่อกันโดยลำดับไม่ให้ขาดวรรคขาดตอนในการต่อกรกับกิเลสให้ความอุปกรณ์มาหานี้มันลำคาญขโมยหนีบางทีเงียบๆกลางคืนนะหมู่เพื่อนลุมไปตามเราเนี่ยอยู่ในป่าไหนกลางคืนเงียบๆพอเงียบๆแล้วเตรียมของเสร็จแล้วออกช่องทางนี้นะทางพระไม่มีบึ่งออกเลยไปเลยแล้วไม่ไปตามทางด้วยบุกป่าเลยไปกลางคืนเหมือนบ้าว่างั้นเลยโถงแต่ไปไหนมันก็มีบาตรเปล่าๆเจ๊ไปเอาบิณฑบาตในหมู่บ้านเขาก็รู้เลยสิแล้วพวกสอดแทรกหามตลอดเวลาจมูกไหนจะเป็นดียิ่งกว่าจมูกพระวะทั้งเดียวก็โผล่ไปแล้วมาอะไรนี่วะเฉยไปอยู่ด้วยก็เอาว่าอะไรเฉยเหมือนหูไม่มีตาไม่มีเฉยเดี๋ยวองค์นั้นมาเดี๋ยวแน่งั้นนะเดี๋ยวเต็มอีกแล้วนี่มันยังไงกันเอาอีกขโมยนี้อีกไปอีกยังไงล่ะจนกระทั่งไปไม่ได้แล้วได้อยู่นี่นะไปไม่ได้แล้วก็อยู่ตอนไปไม่ได้ก็คือเอาโยมแม่มาบวชตอนนี้ไปไม่ได้แล้วผูกโยมแม่ไว้แล้วลูกมันก็อยู่เองเหมือนกับวัวกับควายเนี่ยผูกแม่ไว้แล้วลูกมันก็อยู่เองอันนี้เอาโยมแม่มาบวชอยู่ที่นี่แล้วเหมือนกับผูกแม่ไว้แล้วลูกก็ถูกมัดเองไปไหนไม่ได้ไปไหนก็ต้องกลับมาแล้วหมู่เพื่อนก็เกาะติดแล้วที่จริงจากนั้นมาก็ประชาชนญาติโยมแต่ก่อนไม่มีเทพนี่โอ้ยังเผ็ดร้อนยิ่งกว่านี้นะเพราะแต่ก่อนมันยังหนุ่มน้อยอยู่นี่อายุสังขารหนุ่มน้อยทุ่งเสียงอะไรมันพร้อมทุกอย่างเสียงนี่โอ้เด็ดขาดมากครับพระเนรนี่แต่ว่าเราพูดตามความจริงอันนี้เราเรียกอนุโลมแสนอนุโลมแบบหูหนวกตาบอดอยู่ในวันนี้นะเหมือนไม่มีหูมีตาไปไหนมาไหนหรืออยู่ในป่ามันไม่ได้เป็นอย่างนี้นะเพราะฉะนั้นพระเนรถึงกลัวมากกลัวแต่ไม่ยอมหนีนี่ที่มันทำขันกลัววิ่งหนีเหมือนวิ่งหนีเสือความชั่วไอ้กลัวเท่าไรยิ่งติดยิ่งพันนี่ที่มันทำขันมันโมโหนะพระเนรกลัวมากเรื่องกลัวเพียงมองเห็นสายตาลับกันภาพนี้มันหลบเลยแต่ยังไม่ยอมหนีนี่นะกลัวแบบนี้มันอะไรกลัวเท่าไรยิ่งติดยิ่งพันไม่ยอมหนีนี่มันแปลกอยู่นะเทศก็เหมือนกันเทศนี้เป็นฟ้าดินถล่มไปเลยหมุนติ้วเลยเพราะมันคล่องทุกอย่างธาตุขันธ์ร่างกายของเราทุกส่วนมันพร้อมเครื่องมือพร้อมมันก็พุ่งผู้ที่เคยได้ยินได้ฟังมาแต่ก่อนที่มาฟังตอนเท่าไรเสียงพระนะโอ้ท่านอาจารย์เทศตอนนี้กับตอนแต่ก่อนทำไมผิดกันมากมายนะเป็นคนละโลกนั่นฟังสิ ทั้งที่คนทั้งหลายเขาฟังเราเทศว่าเราเทศเผ็ดร้อนเทศเข้มข้นมาแล้วนะแล้วพระที่เคยได้ยินก็เราเทศตั้งแต่ก่อนกลับมาอยู่ทุกวันนี้กลับว่าโอ้ยเทศนี้เป็นคนโลกแต่ก่อนไม่เป็นอย่างนี้เหมือนอะไรฟ้าดินถล่มเหมือนฟ้าร้องฟ้าผ่าว่างั้นนะอันนี้เป็นไอ้เอ่ยๆว่าถึงจะมีเผ็ดร้อนบ้างก็โอ้ยไม่เหมือนแต่ก่อนว่ามันจะเหมือนอะไรเครื่องมือมันจะตายแล้วจะพังแล้วนี่มันไม่ต่างกันนั้นนะแต่ก่อนมันพร้อมตั้งแต่เพียงแค่05มานี่ก็พอแล้วตอนนี้ได้อัดเทปแล้วเราได้ฟังบ้างอัดเทปเป็นบางกันบางกันไม่อัดนะตอนที่มีเทปก็ไม่อัดเพราะเทปอย่างเต็มอัธยาศัยให้ผู้ฟังได้ฟังอย่างถึงใจนี่ห้ามให้อัดเทปนั่นรับพุ่งเลยที่นี่นะถ้ามีเทปเข้ามามันจะหดตัวของมันเข้ามาทันทีโดยหลักธรรมชาติพอมองเห็นเทปภาพมันจะหลบฉากทันทีถ้าไม่เต็มไม่เต็มหน่วยถึงจะเผ็ดร้อนขนาดไหนก็ไม่เต็มมันมีของมันอยู่นั่นแหละแม้เช่นนั้นในปี05นี้เจ้าของเองยังอดอุทานไม่ได้โอ้โหขนาดนี้เธอหรือว่าคือเทศมันเหมือนปืนกลแล้วเวลาลมหายใจมันหมดนะเนื้อธรรมยังไม่หมดนี่รีบสูบลมหายใจดังฟิวฟิวฟิวถ้าโหขนาดนี้เธอหรือว่าเจ้าของมันเองแหละเป็นคนออกอุทานพอเปิดให้พระเนียนเปิดให้ฟังเอาเปิดให้ฟังดูสิเป็นยังไงวะพอเปิดให้ฟังทีแรกมันก็เอื่อยๆที่เหมือนรถเริ่มออกแค่นั้นก็พุ่งคนฟังจะไม่ทันเหมือนกันมันเหมือนปืนกลคือธาตุขันมันพร้อมพอจากนั้นก็โรคหัวใจที่พอ06โรคหัวใจก็ปุ๊บเข้านี่เลยฉันล้มเลยไปเลยไม่เท่นี่8712เริ่มเทศบ้างจาก16ไปหา9หรือ10ไม่เอาแล้วมันเทศมันเทศไม่ได้แม้แต่จะพูดกับแขกคนก็ไม่ได้มันอ่อนหมดภายในใจมันไม่มีกำลังพอพูดอะไรมากระเทือนหยุดเสียพอ512 13มาก็ค่อยพอมีบ้างแล้วโรคอันนี้มันก็มาเป็นพักๆเป็นตอนๆถ้าเวลามันกำเริบแล้วก็ต้องหยุดพักตลอดถึงการเกี่ยวข้องกับผู้กับคนเทศนาว่าการงดไปหมดปีนั่นแหละปี28 29มันปีรุนแรงมากเพื่อมันจะไปจริงๆหมอเขาเอายามาใส่ให้หมอจีนพอมาใส่โอ้โหเก่งมากนะยาแม้งั้นไปนานแล้วไปตั้งแต่นู้นปี28แล้วเพราะมันรุนแรงมากจนขนาดที่ว่าไม่นอนนอนไม่ได้นอนมันจะไปกลางคืนมันจะไปเวลาหลับบางวันกลางวันที่จะพักผ่อนไม่ยอมนอนเลยคือมันเอาตอนหลับก็ได้กลางคืนก็เหมือนกันวันนี้ไม่แน่นอนไม่ได้แล้ววันนี้ถ้าหลับไปนี่เวลามันปุ๊บปั๊บขึ้นเหมือนแก้ได้ไม่ทันไปเลยไม่นอนจะดีกว่าก็ต้องทนไม่นอนเห็นไม่ได้บอกใครนะบอกไม่เกิดผลประโยชน์อะไรเลยพระเนนมองดูก็รู้อากาศดีอย่างเราก็ทั้งมันเราไม่ออกมานี่เลยถ้าอย่างมากบางทีออกมาถึงแค่นี้มันอาการแบบพันธุ์อยู่ในห้องทั้งวันซึ่งแต่ก่อนก็ไม่เคยเป็นทำไมจะไม่ผิดสังเกตคนเราก็มีญาติให้พระฟังบ้างเป็นบางองค์นี่แหละที่เขาได้ไปติดต่อเอายามาจากก่อนร้านศีลธรรมเนี่ยเอาไปติดต่อหมอจีนเขาโทรศัพท์คุยกันทางนู้นเขาได้เรื่องจากพระไปส่วนเราเองไม่ได้พูดให้ใครฟังนอกจากพูดให้พระฟังเป็นบางองค์เท่านั้นเพราะมันไม่เกิดประโยชน์นอกจากเป็นผลลบถ่ายเดียวพูดเรื่องอย่างนี้ไม่ได้เสียหัวใจพระน่ะเสียเนี่ยพระก็เล่านี่เขาเห็นอาการไม่ดีนี่เขาก็รีบแล้วโทรศัพท์คุยกันกับหมอใหญ่ทางนู้นเขามาเลยบินเลยนะเขาเตรียมพร้อมมาทางโน้นทางนี้ควรจะเตรียมอะไรรับเขาสำหรับยาส่วนน้ำร้อนอะไรๆรอลงเรือบินแล้วเข้าเลยเข้ามาแล้วเข้ามาเขาบอกมาแม่เรายังไม่ลืมนะเขามาแม่เขาเป็นหมอจีนเขามาแม่เขานั่งอยู่ภาคล่างเรานั่งอยู่ภาคบนเขาแม่ไปดูหน้าซีดลงหมอน่ะนี่ทำไมหมอเป็นอย่างนี้แม่อันนี้พอเสร็จแล้วก็มาแม่ทางนี้ แม้ทางด้านไหนทางมือไหนก็หน้าซีดลงซีดลงเฮ้ยทำไมหมอยังเป็นอย่างนี้พอปล่อยมือมาบ้างนี่ท่านอยู่ได้ไงว่างั้นนะพูดแบบคึกคักเลยนะนี่ท่านอยู่ได้ไงสักเดี๋ยวก็หมอเขาก็เป็นนักจิตวิทยานี่วะเขาก็พลิกปั๊บเลยอ๋ออยู่ได้เพราะท่านเป็นนักภาวนาถ้าเป็นคนอื่นตายไปนานแล้วเขาว่าขี้เอารีบผสมยาเดี๋ยวนี้เรายังไม่ลืมนะเขาเอายังโอ้ปุบปับปุบปับปับผสมยานะโอ้ทำไมเป็นขนาดนี้อยู่วะนั่นเวลาก็พูดออกมาเป็นขนาดนี้วะแต่เราเฉยอยู่ไม่มีอะไรเพราะคนมันก็เหมือนควายจนเราเขาเหมือนคนเขาเป็นหมอนี่เราไม่ใช่หมอเราก็เหมือนควายตัวหนึ่งสิเขาก็จัดให้ฉันปุบปับปุบปับฉันตามกำหนดที่เขาบอกนะว่ามันรวดเร็วดีนะยานทันนะเพราะมันขึ้นแต่ละครั้งนี้มันขึ้นมันไม่ใช่ธรรมดานะมันขึ้นมันอะไรหอบหอบหอบอะไรปั๊บปั๊บปั๊บปั๊บจนหน้าแง่นเลยนะแล้วหายเงียบลมหายใจหมดจริงๆไม่มีเหลือเลยจากนั้นร่างกายเขาหมดความหมายทุกอย่างเหลือแต่ความรู้อยู่ภายในตรงกลางดูที่ตรงกลางอกมันไม่ได้อยู่บนสมองความรู้อยู่ตรงนี้อะไรอะไรมันก็หมดไม่มีทางที่จะแก้ไขแล้วสังขารร่างกายนี่เป็นท่อนไม้ท่อนฟืนมันหดตัวเข้าเพิบเดียวท่านเข้าไปจุดกลางเข้าไปหาจุดรู้ก็มีติดสัตว์รู้อยู่อันเดียวนี่ที่พอแก้กันได้เมื่อมันยังไม่สุดวิสัยก็บังคับเลยคือบังคับจิตไม่ให้มันเคลื่อนถ้ามันบังคับก็ผึ่งออกเลยพอลมหายใจหมดคนเราจะต้องตกใจเสียใจตอนนั้นแหละตอนผู้รู้คือจิตนี้จะออกตอนนั้นเพราะเจ้าของไม่รู้เรื่องอะไรอะไรว่าอะไรเป็นอะไรไหนอะไรเป็นจิตอะไรเป็นกายใครจะไปรู้เรื่องถ้าไม่ใช่นักภาวนาให้รู้จริงๆนะถ้าเป็นนักภาวนาผู้ที่รู้อัดรู้ทำจริงไม่ต้องบอกว่างั้นเลยอันนี้เราก็เท่าหนูตัวหนึ่งมันยังพอทราบได้ปะพอมันหอบปั๊บปั๊บปั๊บหมดลมหายใจก็ออกพร้อมกันหมดแล้วหายเงียบเลยร่างกายความรู้เนี่ยหดวูบเข้ามาอยู่ตรงกลางร่างกายหมดความหมายแต่ความรู้มีลมหายใจหมดไปบังคับความรู้ไม่ให้เคลื่อนที่บังคับไว้อย่างหนาแน่นไม่ให้เคลื่อนที่ถ้าเคลื่อนออกเลยตายบังคับไว้เนี่ยไม่นานนักแล้วเดี๋ยวลมหายใจก็ค่อยปรากฏแผ่วเบาขึ้นมาแผ่วเบามันปรากฏว่ามีลมหายใจแล้วเดี๋ยวก็ค่อยหายไปแต่ไม่นานที่ประมาณสัก3ชั่วโมง4ชั่วโมงมันขึ้นทีนึงขึ้นแบบเดียวกันเนี่ยแล้วหลายวันเข้าไปแต่ละยิ่งขึ้นทีขึ้นไปเรื่อยๆดับนั่นเลยที่ว่ามันจะไม่นานบางคืนเราไม่แน่ใจไม่นอนถ้านอนเวลามันแสดงขึ้นเวลาเราหลับหลับเป็นไงใครจะแก้ทันยกตัวอย่างเช่นข้อเปรียบเทียบนะเช่นนักมวยแชมเปี้ยนนะแชมเปี้ยนที่มานอนหลับคร่าวๆกันเนี่ยเอาคว้านตีหัวมันมีท่าต่อสู้อะไรใช่ไหมล่ะท่านมันหลับคร่าวๆอันนี้ท่าขันมันหลับโลกมันไม่ได้หลับท่าขันหลับเพราะกินแต่โรคมันไม่หลับมันขึ้นตอนนั้นแก้กันทันยังไงมันก็ไปผึ่งเลยสิงั้นจึงไม่ยอมนอนบางคืนไม่นอนเลยตลอดรุ่งแล้วบางวันอีกเหมือนกันอาการไม่แน่มันก็รู้อยู่ในเจ้าของใครจะไปรู้อยู่ในเจ้าของรู้เจ้าของว่าอาการไม่แน่แล้วก็ไม่ยอมนอนนอนแล้วหลับเวลามันขึ้นเวลานั้นไปเลยเขาเอายามาให้ฉันพอฉันเวลามันขึ้นมานะเวลามันขึ้นมันขึ้นมาถึงแค่นี้นะหลังจากฉันยาแล้วนะมันหอบก็ขึ้นมาถึงแค่นี้แล้วหยุดไม่ได้ถึงกับแงนนะนี่หยุดแล้วมันขึ้นในวาระต่อไปก็ลดลงขึ้นถึงแค่นี้แล้วขึ้นถึงแค่นี้อันนี้จนกระทั่งมันขึ้นมันปรากฏอยู่ภายในหมุนตัวอยู่ในภายในแต่มันไม่หมุนแรงเหมือนอย่างเวลามันขึ้นอย่างเต็มที่นะมันทำเป็นของมันถึงวาระมันขึ้นอยู่ตรงนี้แหละแล้วสงบไปคืนนั้นขึ้นเลยแต่ขึ้นแค่นั้นยานี่สำคัญมากเพราะวันหลังมาหายเลยไม่ขึ้นนะยาก็ต้องฉันตลอดพอหมอเขาสั่งเมื่อเรายอมรับหมอแล้วเราต้องทำตามหมอทุกอย่างเลยนอกจากไม่ยอมรับแล้วทะเลทลายได้สบายถ้ายอมรับแล้วเป็นงั้นนี่ไม่เหมือนใครนะถ้ายอมรับเป็นงั้น นี่หมอเขาพูดกำชับกำชาอะไรที่ที่นี่ต้องปฏิบัติตามเขาถ้าไม่ท่านรับแขกและฉันยาให้ฉันกลับเป็นเวลาให้พักผ่อนให้มากไม่รับแขกไม่เทศนาว่ากาเนี่ยเขาบอกเหล่านี้เป็นภัยต่อไม่เทศนาว่ากาเนี่ยเขาบอกเหล่านี้เป็นภัยต่อโรคอันนี้มากเขาว่างั้น

ที่ทำตามหมอเขาถ้าอยู่นี่ไม่ได้อีเดียวโรคอันสำคัญเราเคยเป็นอันปีนี้รุนแรงมากนะเพราะมันบวกกับโรคหัวใจโรคหัวใจแล้วเป็นยังไม่แล้วมันยังเป็นโรคชักอะไรขึ้นอีกภายในชักจนแหนนะมันถึง 99% มันจะไป 100% ก็ไปอย่างนั้นยังเปอร์เซ็นต์เดียวเปอร์เซ็นต์เดียวมันขนาดนั้นมันธรรมดามันก็ไปแล้วนี่แหละฟังสิการปฏิบัติจิตเรียนนั้นมันรู้จิตสิรู้จิตมันเป็นไงมันก็รู้หมดสิ่งอย่างที่มาร่างไว้นี่เราก็ไม่เข้าใจแต่ก่อนไม่เข้าใจเพราะฉะนั้นจึงไปสงสัยในพ่อแม่ครูอาจารย์มั่นท่านมาอยู่บ้านผู้นี่มันคือดึกๆลักษณะท่านมีลักษณะเหมือนคลางเบาๆอะไรอย่างนี้แหละลักษณะดึกๆนะเราก็เป็นข้อวิตกขึ้นมาเมื่อท่านมีลักษณะอย่างนี้ท่านจะมีเวลาเผลอไหมนะว่าแต่มันพูดด้วยความระวังนะคือมันคิดด้วยความระวังเพราะว่าท่านเมื่อท่านมีอาการอย่างนี้ท่านจะมีเวลาเผลอไหมนะเท่านั้นเราก็ตบเราทันทีเลยแต่มันไม่ลืมความวิตกข้อนี้ขึ้นมาในเรื่องสงสัยท่านเราก็ระงับทันทีเมื่อจนเรื่องมันผ่านไปแล้วนะทีนี้ถึงมารู้เรื่องนี่กรรมกราบอัฐิของท่านกราบขอขมาท่านก็รู้สึกว่าโล่งไปหมดเลยนะเพราะเราระวังอยู่แต่ต้นแล้วเผลอไม่เผลอมันเป็นเรื่องของสมมติต่างหากล่ะเอาไปยุ่งกับท่านผู้ใจบริสุทธิ์แล้วได้ยังไงใจบริสุทธิ์เหนือสิ่งเหล่านี้ทั้งหมดแล้วนั่นเวลามันผ่านก็รู้เองไม่มีใครบอกก็รู้โอ้โหไปหาทําความสําคัญมั่นหมายท่านว่าเผลอหรือไม่เผลอนานมันบ้าบ้าจริงๆระหว่างนั้นน่ะว่าเรานะเผลอก็ดีไม่เผลอก็ดีก็เรื่องของสติสติเป็นอะไรสติก็อยู่ในองค์มรรคไม่ใช่หรือฮะสัมมาสติว่าไงนั่นปัญญาก็อยู่ในองค์มรรคไม่ใช่เหรอสมาธิที่สมาธิสังโฆมีแต่องค์มรรคเท่านั้นมันเป็นนิมิตได้ยังไงองค์มรรคเพื่อก้าวเดินเข้าสู่นิมิตแล้วต้องเอาไปค้าคร่าวกันกับนิมิตคือความบริสุทธิ์ใจของท่านอันที่หนึ่งยอมกลับมากราบท่านขอกมาท่านยอมรับผิดร้อยประตูเลยว่ามันเลยทั้งนั้นนิดเดียวนั้นคิดเท่านั้นนิดเดียวก็เหมือนกับว่าเราตบแล้วไว้เลยตบไว้ให้มันคิดต่อไปอีกเวลามันเรื่องมันไปเจอกันเข้ามันก็ยอมรับเองโอ้โหเผลอไม่เผลอมันเป็นเรื่องของสมมติต่างหากแน่อันนั้นไม่ใช่สมมติอันนั้นเป็นนิมิตเอามาเข้ากันได้อย่างไรมันก็ยอมรับแล้วสินี่ละการปฏิบัติจิตไม่ใช่เรื่องเล็กน้อยนะปฏิบัติรู้จริงๆเพราะฉะนั้นจึงว่าศาสดาองค์เอกจริงๆพอสัมผัสธรรมเข้าไปก็ยังถึงศาสดาล่ะสัมผัสธรรมเข้าไปตั้งแต่สมาธิขึ้นไปเรื่อยๆเรื่อยๆถึงปัญญาเรื่อยๆเรื่อยๆไปนี่เป็นเรื่องสัมผัสกับพุทธเจ้าเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆฟาดให้หัวใจให้บริสุทธิ์เต็มดวงแล้วก็กราบพระพุทธเจ้าเต็มองค์นั่นแหละเห็นพระพุทธเจ้าเต็มองค์ที่ว่าผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นเราถากดก็เห็นตั้งแต่นี้แหละไปเรื่อยๆไปจนกระทั่งถึงยังความบริสุทธิ์เต็มที่ก็เห็นองค์ศาสดาเต็มองค์เพราะศาสดาแท้ไม่ใช่พระสารีรานี่นะนี่เป็นเรือนร่างของผู้บริสุทธิ์ต่างหากผู้บริสุทธิ์คือใจนั่นองค์พุทธะแท้นั้นต่างหากนี่นะเดี๋ยวผู้ใดเห็นธรรมผู้ใดเห็นเราสาวก็เห็นอันนั้นเองไม่ใช่เห็นอันนี้นะเนี่ยสอนอยู่แล้วสอนเราอยู่สอนไม่หยุดเนี่ย40 กว่าปีมาแล้วสอนโลกบางทีมันโมโหก็เอาซะบ้างสิอย่างเมื่อ2-3 วันนี้เอาบ้างถ้าเทศมานานแสนนานโมโหที่มีกรรมไม่อยู่ไม่ได้เคาะคนบ้างมันมีอย่างเดียวใช่ไหมก็ใส่ปั้วบ้างสิมันคันมือจะตายเนี่ยถืออยู่นี่แต่ไม่ได้เคาะมีแต่เงือกเงื้ออยู่นี่บ้วะใส่จะปั้งมั่งสิโมโหทั้งที่ประเทศมาตั้ง40 กว่าปีแล้วพ่อแม่อาจารย์มรณภาพไปกี่ปีตั้งแต่92คิดดูสิมาถึงปีนี้กี่ปี40เท่าไหร่44แล้วใช่ไหมนั่นแหละที่เกี่ยวข้องกับหมู่ควันมาใน44 ปีนี่เทศกับผ้าเนี่ยเทศหมดพุงเลยไม่ว่าจะแก้ปัญหาไม่ว่าจะเรื่องอะไรมันก็ต้อง44 ปีนี่แล้วแล้วอยู่ด้วยกันมาตั้ง44 ปีตั้งแต่สามีภรรยายังทะเลาะกันได้ใช่ไหม

0: ไม่ต้อง44ปีอ่ะ44ชั่วโมงมันก็เอากันแล้วกัดกันแล้วหือ44ชั่วโมงก็กัดกันแล้วอันนี้ต้อง44ปีจะไม่ให้กัดบ้างมีอย่างเหรอเราก็มีเขี้ยวเหมือนกันนี่เห็นมั้ยนี่เขี้ยวยังไม่หลุดนี่วะมันก็กัดบ้างจนโมโหหรือว่าไงร้อยเอ็ดร้อยสองน่ะฮะนั่นโมโหกัดมึงสิสามโมงจะวันนี้เช้ากว่าทุกวันหน่อยมีบางคนตั้งใจนะโอ้ศาสนาพระเจ้าเอกอยู่แล้วนะเกิดมาพบแล้วอย่าให้หลุดไม้หลุดมือเปล่าๆนะจะเสียประโยชน์จริงๆเสียอย่างมากมายนะลงได้พบธรรมะพระพุทธเจ้าแล้วเอาสร้างตัวเองสร้างโลกสร้างสงสารสร้างมาแล้วตั้งแต่วันเกิดหาอยู่หากินวิ่งเต้นขวนขวายหามาแล้วตั้งแต่วันเกิดก็เท่านี้แหละเท่าที่ได้มานี่ได้มากแต่น้อยก็มาเยียวยารักษาธาตุขันธ์เราพอเป็นอยู่เป็นไปเอาละพอทางด้านจิตใจเรียกร้องหาความช่วยเหลือจากเจ้าของต่อเวลาคือมันมีแต่กองทุกข์บีบหัวใจต่อเวลาไม่ว่าคนมีคนจนถูกบีบจากกิเลสให้เกิดความทุกข์ได้ด้วยกันทั้งนั้นน่ะเรามองคนเราจะไปมองเผินๆสิมองว่าเขามั่งมีเขามียศถาบรรดาศักดิ์เขามีเงินทองเขาของมากเขามีบริษัทบริวารมากอันนั้นเป็นหนึ่งต่างหากส่วนกิเลสมันไม่ได้ขึ้นอยู่กับบริษัทบริวารไม่ได้ขึ้นอยู่กับทรัพย์สมบัติเงินทองมันขึ้นอยู่กับตัวของมันเองบีบหัวใจตลอดเวลานั่นแหละที่กิเลสบีบหัวใจท่านแหละมันเป็นทุกข์อยู่ตรงนั้นคนเรามันไม่ได้เป็นทุกข์เป็นสุขอยู่กับนู่นนะอันนั้นเพียงอาศัยนิดหน่อยเท่านั้นอย่างที่เคยเทศแล้วเพราะงั้นอย่าลืมเนื้อลืมตัวนะพยายามแก้ไขดัดแปลงจิตใจของตนให้ดีสร้างไปความดีเรามีกำลังวังชามากน้อยเพียงไรสร้างไปไม่ไปไหนมาหาเราทั้งนั้นเหมือนกับเขาสร้างความชั่วสร้างไปไหนที่รับที่แก้งเป็นความชั่วสำหรับคนนั้นทั้งหมดนี่เราสร้างความดีไม่ว่าที่รับที่แก้งเป็นของเราทั้งหมดเหมือนกันนะอย่าลืมเนื้อลืมตัวนะโอ้เกิดจะมาพบพุทธศาสนานี่มันยากแสนยากนะสัตว์ทั้งหลายที่ไม่มาเกิดเป็นมนุษย์หนึ่งเป็นมนุษย์แล้วไม่ได้พบพระพุทธศาสนาหนึ่งมันมีขนาดไหนฟังสิถ้าพูดถึงเรื่องเปอร์เซ็นต์แล้วเราไม่ได้อยากนับว่า 1% ได้นะสัตว์ทั่วโลกดินแดนนี้กับเราที่เป็นชาวพุทธนี่จะนับว่าเป็น 1% ในจำนวนล้านล้านล้านล้านเปอร์เซ็นต์เราก็ยังไม่อยากจะนับด้วยนะคือมันมีน้อยขนาดนั้นเราก็ยังเป็นคนหนึ่งในจำนวนที่ว่านี่แล้วเรายังไม่ถอดแสวงหาในเวลานี้แล้วจะไปหาเวลาไหนต้องหาให้ได้นะว่าตายแล้วแก้มาได้นะเราสร้างมันภูมิใจนะความดีคิดไปไหนความดีเราได้สร้างไว้มันเข้าสู่ใจทั้งนั้นนี่เปิดออกเท่ากับเปิดเข้าเหมือนกับอย่างที่เราพูดนั่นแหละเปิดประตูอากาศหรือประตูน้ำเปิดแค่ออกอากาศออกได้น้อยอากาศเข้าได้น้อยเปิดกว้างอากาศก็เข้าได้มากออกได้มากเข้าได้มากถ้าเราปิดจะกึบไม่ให้อากาศข้างนอกมันออกอากาศข้างในมันก็ไม่เข้านั่นเห็นไหมนี่ก็เหมือนกันแล้วการทำบุญให้ทานเราทำมากทำน้อยเปิดขนาดไหนเราเปิดออกไปทำความดีนั่นแหละความดีเข้าในช่องนั้นขนาดที่เราเปิดออกทำความดีนั่นแหละเราเปิดออกกว้างทำความดีได้มากขนาดไหนความดีจะเข้าขนาดนั้นนั่นเราปิดตึกเราไม่ต้องทำเราความดีการทำบุญให้ทานไม่ต้องทำถ้าหนีทีเหนียวไม่อยากจะให้มันหลุดบ้าหลุดมือไปได้แล้วปิดตึกเลยไม่ให้มันออกทีนี้มันก็เลยไม่เข้าแน่งั้นเข้าใจไหมล่ะเพราะประโยคที่เปิดนั่นอ่ะเข้ากับออกมันพร้อมกันประสานกันเลยการทำความดีเหมือนกันไม่ได้ขึ้นอยู่กับที่แจ้งที่รับขึ้นดับของจิตพอเขาอยากว่าทำบุญตอนนั้นเข้าแล้วคิดว่าทำบุญเข้าแล้วนั่นความดีเข้าแล้วแล้วให้ทานนี่เหมือนกันเข้าแล้วชราไปพุกเข้าแล้วใครจะไปละเอียดลอยยิ่งกว่าพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าเห็นอันนี้พวกเราไม่เห็นนี่สิเพราะฉะนั้นจึงว่าทำบุญไม่ได้บุญทำบาปไม่ได้บาปมันไม่เห็นพระพุทธเจ้าท่านเห็นแล้วจะให้ท่านพูดเหมือนคนตาบอดพวกเรานี่ได้หรือท่านพูดไม่ได้เพราะท่านยังเป็นศาสดาสอนโลกท่านเหนือโลกนี่ยังสอนโลกได้เวลาจะทำเป็นมานี่จิตมันพร้อมมันแล้วมันสะดวกแสนสบายเลยพร้อมแล้วพร้อมดีไหลก็มีเนาะเอาสิ่งนั้นที่เราอาศัยมันที่นี่จะหมดสภาพแล้ว ภายในร่างกายของเรานี่ก็หมดสภาพที่จะรับสิ่งภายนอกมาสนับสนุนแล้วภายนอกก็หมดสภาพแล้วเพราะภายในไม่รับนะแต่ส่วนใจของเรามันมีสภาพที่ต้องรับความดีความชั่วอยู่โดยดีทีนี้ความดีเราก็ทำแล้วรับแล้วมันก็อบอุ่นนะที่ฮะดีถึงเลยเรื่องกูทำติดทั้งบริสุทธิ์นั้นไม่ต้องพูดเลยพูดกันผู้มีติดบริสุทธิ์คืออาการที่โกฟังจะมีช่องว่างช่องอะไรที่ให้ท่านมีความคิดสงสัยอะไรเนี่ยอะไรนิดนึงเข้าไปเห็นว่าสารท่านไม่มีถึงอาการที่โกไม่มีระหว่างไม่มีการเวลาเลยความเสมอของท่านความสมบูรณ์ของท่านเป็นอาการที่โกคือเสมอตลอดมันต้องยอมด้วยผ่านเชื่อมเชื่อมพิจิตติดกันนั้นคือปัญญาผ่านนั่นคือแอร์ปัญญาผ่านทั้งนั้นทั้งมันไม่ว่ามันเทิดก็เทิดถึงได้ถึงเมื่อเหลือเลยสองมากก็เลือกเทิดเนาะเป็นไงเราฟังเป็นไงอ่ะฮะดีว่ะเราคอยปวดฉี่มันคอยต้องไปทั้งเราเองก็เพื่อจะดูฉี่ละอย่างมันละมวนคอยว่าฉี่ใช่ไหมทันฉี่คอยจะฉี่ใช่ไหมมวนล่ะแล้วทันฉี่เราชื่อเห็นตะขอสร้างจนตรงวัดจนว่าที่ไหนอ๋อมันสร้างหาอะไรนั่งหนาวพอดีบาปบ่แพ้บุญท่านไปฉี่อะไรทันฉี่มันอยู่ทุกทุกเพราะว่าบาปก็แพ้บุญท่านไปมันเอาแต่แฝงอยู่นะไม่ได้บุญชาวสันติที่ว่าสันติก็เล่าพอปั่นแล้วก็เลยนั่งก็ว่าไม่ได้เอาเลยที่ฉันนั่นแหละไม่ได้เอามันก็ถูกมันจะไปทิ้งวัวลายไงเสือทั้งตัวมันทิ้งวัวลายยังไงก็ฝากวัวลายไว้ที่โอ้เสียใจมาคราวนี้ว่ะคนจ้างดวงเขาที่อยู่หน้าวัดเขาลุมไปหาเราเขาเคยมานี่แล้วเขารู้จักเราพอผ่านไปแล้วเขาลุมมาเราก็เลยฝากคำของเขาวันนี้แล้วใจไม่พบท่านสีว่ะแล้วทั้งแล้วขอฝากคำหาท่านว่าท่านสีหน่อยได้ไหมว่ะไม่ได้ว่ะฝากเลยนี่เสียใจวันนี้ไม่ปวดชื่อระหว่างนั้นถ้าปวดชื่อเราชื่อลาดทางพื้นสลานี่เราไปชื่อลาดข้างบนแล้วชื่อลาดวัดวายหมดทั่วทั้งวันนี้แล้วให้ท่านสีมาเช็ดมาถูคนเดียวหรือว่าว้าสุดโต่งเขาจะร้องว้าแต่นี่มันไม่ปวดเพราะนั่นแหละนะว่าจะจำได้ไหมโอ้ทำไมจะจำไม่ได้เขาว่าทำไมจะจำไม่ได้เขาว่าร้องว้าอย่างนี้มีปัญหาฝากบัญชีพอบัญชีมาเขาเล่าให้ฟังเขามาพบเราอีกเราไปเป็นยังไงเราบัญชีฟังเขาบอกเราฟังแล้วคนฟังไงล่ะเพราะเราฟังไงเราคนร่างก็คนว่าเท่านั้นแล้วไม่ใช่ร่างแล้วกันต้นเหล่าแล้วนี่หายพ่อนเลยเราก็ผิดนั่นเหมือนกันนั่นไม่ใช่หายพ่อนเราก็ผิดนั่นเหมือนกันอ่ะร่างบาปสนองบาปคนบ้านอยู่จะไม่เห็นสาราแล้วนี่ซื้อจังห้างหนูนี่จะมาฉี่จะง่ายมันยังมันบ้านคนเมืองคนบ้านฝาเมืองฝาตัวมันทั้งหนูตัวยกมาสีปากเดียวเขาเลยเขาก็แย่ที่งานว่าแหละยะถาวาริวหาปุราปริปุเรนติสาครังเอวะเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกปติอิชิตังปฏิตังตุมหังคิปเมวะสมิจตุสะเพปุเรนตุสังกปาจานโทปนาราโสยะขามันโชติราโสยะขาสัพพิติโยวิวัชานตุสัพพโรโควินาศตุมาเกภวัตมันตรายโยสุขีทีฆายุโภภวะอภิวาทนสีริกนิจังวุฒาปัชายิโนสกาโรธรรมาวาทานติอายุวันโนสุขังอารังเอาละไปเร็ววันนี้ก็สายแล้วเนี่ยมันเริ่มเลยสายทุกวันนะคุณยังเอาไปมาละไปครับถึงวัวตัวหือหือ
1: หนึ่งสามมีพระรูปสองคนเดียวเพราะบางปันเนาะหันหน้าบางเพื่อไปตรงมันเนาะแม่นตัวนั่งข้างหน้าข้างหลังนั่งข้างหน้าข้างหลังเรียกเองนั่นแหละนั่งที่เห็นเพื่อที่เห็นเพื่อผ่านมานี่จริงถ้าเอาลงแล้วยังก็ดีแล้วนะดีแล้วดูตัวมากนะ
2: ฮะเป็นคนเยาวันเนี้ยหน
1: ู
2: ไม่บอกเวลา
1: ไ
2: ม่บอกได้
1: หรอกมาวันไหนมาวันนี้
2: แล้วทีนี
1: ้คงมังชนเหรอ
2: ไม่ทราบว่าตาละแ
1: ขกได้เขามาก็มาได้เข้าได้
2: ถ
1: ้
2: ามืดเนี้ยก็ไม่ควรมาใช่ไหม
1: ฮะ
2: ถ้ามืดแล้ว
1: ถ้ามันมืดมันควรรับก็รับมันก็มีเหตุผลนะเราเคยรับคนมาทั้งแผ่นดินแล้วแหละไม่จงกอกเราควรรับอย่างไรไม่รับอย่างไรอ่ะ
2: ไม่สมควรเวลา
1: เข
2: า
1: จะมาก็มาดิ
2: ค่ะอ
1: ัน
2: นี้ก็เดินทางมาแต่เมื่อวานแล้ว
1: เขามาวันนี้
2: ค่ะแล้วอาจจะข้ามมือยังไงไม่กำหนดเวลา
1: ทั้ง
2: หมด
1: ไม่ข้ามแล้วก็ข้ามแล้วเขาจะมาถึงวันนี
2: ้
1: ตอนไหนไม่แน่วางกันเถอะ
2: ค
1: ่
2: ะ
1: เอาไปลงไปพวกไม่แน่โอ้โหท่านนะเอาเป็นแหลกเป็นที่แน่งั้นแล้วเรามันระโยงระยางอยู่นั่นแหละคือข่วงนั่นข่วงนี่ระโยงระยางวันนั้นคนนั้นจะเข้าเวลานี้คนนี้จะเข้าจะออกอยู่นะอย่าไปเล่นมาไหนมันก็ลำบากนะนอกจากเราได้กำหนดได้เรียบร้อยแล้วเป็นเรื่องแน่นอนแล้วอะไรมาผ่านไม่ได้นะขาดไปเลยเอาละไปแล้วนี่นะเหนื่อยแล้ว
3: ท่านผู้ฟังครับที่ท่านได้รับฟังจบลงไปนั้นเป็นพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนเมื่อวันที่21เดือนกันยายนพุทธศักราช2535มีชื่อกันเทศว่ากิเลสบีบหัวใจสัตว์โลกตลอดเวลาในรายการหลวงตาสงเคราะห์โลกครับเพื่อนกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าน้องนางเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างกวัฏบรกัตยราชนารีทำการส่งกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 103.25 เมกะเฮิรตซ์ประเภทวิทยุบริการสาธารณะจากเลขที่ 309/1 หมู่ที่1ตำบลบ้านตาดอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีไปยังสถานีวิทยุในเครือข่ายเสียงธรรม119สถานีทุกภาคทั่วประเทศดำเนินรายการโดยนายโอรานตรังคานุกูลกิจท่านสามารถแจ้งผลการรับฟังได้ที่หมายเลขโทรศัพท์093489111113

ธรรมดาแสงย่อมสว่างธรรมดาเสียงย่อมดังหน้าที่ของมันเป็นเช่นนั้นเองเราไม่ใส่ใจฟังเสียอย่างเดียวก็หมดเรื่องจงทำตัวเราไม่ให้เป็นปฏิปักษ์กับสิ่งแวดล้อมเพราะมันมีอยู่อย่างนี้ทำความเข้าใจกับมันให้ถ่องแท้ด้วยปัญญาอันลึกซึ้งเท่านั้นเองโอวาทธรรมของหลวงปู่ดูลย์อตุโลวัดบูรพารามจังหวัดสุรินทร์

0: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนลำดับต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการประวัติครูบาอาจารย์ท่านจะได้รับฟังชีวประวัติของหลวงปู่ดูลย์อัตโลวันนี้นำเสนอเป็นตอนที่สองครับ
1: นวกะภิกษุผู้กระหายธรรมเมื่อแรกบวชก็ได้ไปปฏิบัติกรรมฐานกับหลวงพ่อแอกวัดคอโคซึ่งอยู่ชานเมืองสุรินทร์วิธีการเจริญกรรมฐานในสมัยนั้นก็ไม่มีวิธีอะไรมากมายนักวิชาที่หลวงพ่อแอกสอนในสมัยนั้นคือจุดเทียนขึ้นมา5เล่มแล้วนั่งบริกรรมว่าขออัญเชิญปิติทั้ง5จงมาหาเราดังนี้เท่านั้นแต่หลวงปู่ดุลย์ก็ได้ภาคเพียรปฏิบัติอย่างเคร่งครัดด้วยความวิริยะอุตสาหะอย่างแรงกล้าพยายามบริกรรมเรื่อยมาจนครบไตรมาสโดยไม่ลดละแต่ก็ไม่ปรากฏเห็นผลอันใดแม้แต่เล็กน้อยนอกจากนี้ยังได้ฝึกฝนทรมานร่างกายเพื่อเผาผลาญกิเลสด้วยความเข้มงวดกวดขันการขบฉันอาหารวันก่อนเคยฉัน7คำก็ลดเหลือ6คำแล้วลดลงไปอีกตามลำดับจนกระทั่งร่างกายสู้ผอมโซเซสู้ไม่ไหวจึงหันมาฉันอาหารตามเดิมระยะนั้นก็ไม่เคยท้อถอยสู้บำเพ็ญภาวนาไปเรื่อยๆตามที่ท่านอาจารย์อบรมสั่งสอนนอกจากนี้ก็ใช้เวลาที่เหลือท่องบน7ตำมานบ้าง12ตำมานบ้างแต่ไม่ได้ศึกษาพระวินัยเลยเรื่องวินัยที่จะนำมาประพฤติปฏิบัติขัดเกลากายวาจาเพื่อเป็นรากฐานของสมาธิภาวนานั้นท่านไม่ทราบมีหนำซ้ำระหว่างที่อยู่วัดดังกล่าวพระในวัดนั้นยังใช้ให้ท่านสร้างเกวียนและเลี้ยงโคอีกด้วยท่านจึงเกิดความสลดสังเวชและเบื่อหน่ายเป็นกำลังแต่ก็อยู่มาจนกระทั่งได้ถึง 6,000 ษาเมื่อได้ทราบข่าวว่าที่จังหวัดอุบลราชธานีมีการเรียนการสอนพระปริยัติธรรมก็เกิดความยินดีเป็นล้นพ้นรีบก็ไปขออนุญาตท่านพระครูวิมลศิลปรสผู้ประชาญาจารย์เพื่อไปศึกษาแต่ก็ถูกคัดค้านกลับมาท่านไม่ได้ลดละความพยายามไปขออยู่เรื่อยๆจนกระทั่งผู้ประชาเห็นว่าท่านมีความตั้งใจจริงจึงอนุญาตให้ไปโดยมีครูคงและครูดิษฐ์ไปเป็นเพื่อนนักธรรมชั้นตรีเมื่อแรกไปถึงจังหวัดอุบลนั้นเขาไม่รับท่านในพมักอยู่ที่วัดธรรมยุทธได้เพราะต่างนิกายกันคือท่านบวชมหานิกายแม้จะอนุมัติให้เข้าเรียนได้ก็ตามดังนั้นท่านจึงต้องไปอยู่วัดหลวงซึ่งการบิณฑบาตเป็นไปได้ยากเหลือเกินพอดีหลวงพี่มนัสซึ่งเดินทางไปเรียนก่อนได้แวะไปเยี่ยมทราบความเข้าจึงพาท่านไปฝากอยู่อาศัยพร้อมทั้งศึกษาพระปริยัติธรรมไปด้วยที่วัดสุทัศนารามแต่เนื่องจากวัดนี้ เป็นวัดฝ่ายธรรมยุทธ์จึงไม่อาจให้ท่านอยู่ที่วัดได้อีกแล้วด้วยเหตุผลที่น่าฟังว่าไม่ได้รังเกียจแต่เกรงจะเกิดผลกระทบต่อความเข้าใจอันดีระหว่างผู้บริหารคณะสงฆ์ของนิกายทั้งสองอย่างไรก็ดีด้วยเมตตาธรรมทางวัดสุทัศน์ได้แสดงความเอื้อเฟื้อด้วยวิธีการอันแยบคายโดยรับให้ท่านพำนักอยู่ได้ในฐานะพระอคันตุกะผู้มาเยี่ยมเยือนแต่อยู่นานหน่อยความเป็นอยู่ของท่านจึงค่อยกระเตื้องขึ้นคือเป็นไปได้สะดวกบ้างท่านได้มุมานะพยายามศึกษาเล่าเรียนปริยัติธรรมอย่างเต็มสติกำลังจนกระทั่งประสบผลสำเร็จคือสามารถสอบไล่ได้ประกาศนียบัตรนักธรรมชั้นตรีนวกะภูมิเป็นรุ่นแรกของจังหวัดอุบลราชธานีและยังได้เรียนบาลีไวยากรณ์จนสามารถแปลพระธรรมบทได้นับว่าท่านได้บรรลุปณิธานที่ได้ตั้งไว้ในการจากบ้านเกิดเมืองนอนไปศึกษาต่อณต่างแดนแล้วที่กล่าวเช่นนี้เพราะการคมนาคมระหว่างสุรินทร์อุบลในสมัยนั้นเป็นไปโดยยากจนนับได้ว่าเป็นต่างแดนจริงๆทีเดียวยัตติใหม่ต่อมาท่านได้พยายามอย่างยิ่งที่จะยัตติจากนิกายเดิมมาเป็นธรรมยุติกนิกายแต่ทางคณะสงฆ์ธรรมยุตโดยเฉพาะพระธรรมปาโมกปิโสอ้วนเจ้าคณะมณฑลในขณะนั้นซึ่งเป็นพระเถระชั้นผู้ใหญ่พระนักบริหารผู้มีสายตาไกลและมีจิตใจกว้างขวางได้ให้ความเห็นว่าอยากจะให้ท่านศึกษาเล่าเรียนไปก่อนไม่ต้องยัตติใหม่เนื่องจากทางคณะสงฆ์ธรรมยุตมีนโยบายจะให้ท่านกลับไปพัฒนาการศึกษาพระปริยัติธรรมที่จังหวัดสุรินทร์บ้านเดิมของท่านในเจริญรุ่งเรืองเพราะถ้ายัตติแล้วเมื่อท่านกลับไปสุรินทร์ท่านก็จะต้องอยู่โดดเดี่ยวเนื่องจากในสมัยนั้นยังไม่มีวัดฝ่ายธรรมยุตที่จังหวัดสุรินทร์เลยแต่ตามความตั้งใจของท่านเองนั้นท่านมิได้มีความประสงค์จะกลับไปสอนพระปริยัติธรรมท่านจึงได้พยายามขอยัตติต่อไปอีกต่อมาซึ่งจะนับว่าเป็นโชคของท่านก็ว่าได้เพราะท่านมีโอกาสได้คุ้นเคยกับท่านอาจารย์สิงห์ขันตยาคโมกซึ่งรับราชการครูทั้งที่ยังเป็นพระสงฆ์อยู่ในขณะนั้นที่วัดสุทัศน์จังหวัดอุบลท่านอาจารย์สิงห์ชอบอัธยาศัยไมตรีของหลวงปู่ดุลและเห็นปฏิปทาในการศึกษาเล่าเรียนพร้อมทั้งการประพฤติปฏิบัติกิจในพระศาสนาของท่านว่าเป็นไปด้วยความตั้งใจจริงท่านอาจารย์สิงห์จึงได้ช่วยเหลือท่านในการขอยัตติจนกระทั่งประสบผลสำเร็จดังนั้นในปี2461ขณะเมื่ออายุ31ปีท่านจึงได้ยัตติจากนิกายเดิมมาอุปสมบทเป็นพระภิกษุในธรรมยุตนิกายณพัทธสีมาวัดสุทัศน์จังหวัดอุบลราชธานีโดยมีพระมหารัตน์เป็นพระอุปัชฌาย์พระศาสนดิรกเจ้าคณะมณฑลอุดร เป็นพระกรรมวาจาจารย์ถ้าหากจะนับระยะเวลาที่ท่านไปอยู่ที่วัดสุทัศน์ในฐานะพระอคันตุกะจนกระทั่งได้รับเมตตาอนุญาตให้ได้ยัตติก็เป็นเวลานานถึง4ปีรวมเวลาที่ดำรงอยู่ในภาวะเดิมก็เป็นเวลานานถึง10 ปีพบพระอาจารย์มั่นภูริทัตเถระครั้งแรกจากการที่ได้ศึกษาเล่าเรียนพระปริยัติธรรมหรือได้พิจารณาข้อธรรมเหล่านั้นจนแตกฉานช่ำชองพอสมควรแล้วก็เห็นว่าการเรียนปริยัติธรรมอย่างเดียวนั้นเป็นแต่เพียงการจำหัวข้อธรรมะได้เท่านั้นส่วนการปฏิบัติให้ได้ผลและได้รู้รสพระธรรมอย่างทราบซึ้งนั้นเป็นอีกเรื่องหนึ่งต่างหากท่านจึงบังเกิดความเบื่อหน่ายและท้อถอยในการเรียนพระปริยัติธรรมและมีความสนใจโน้มเอียงไปในทางปฏิบัติธรรมทางธุดงค์กรรมฐานอย่างแน่วแน่นับว่าเป็นบุญญาราชของหลวงปู่ดุลอย่างประเสริฐที่ในพรรษานั่นเองท่านพระอาจารย์มั่นภูริทัตเถระพระปรมาจารย์ผู้ยิ่งใหญ่ฝ่ายอรัญวาสีได้เดินทางกลับจากธุดงค์กรรมฐานมาพำนักจำพรรษาอยู่ที่วัดบุรพาจังหวัดอุบลข่าวที่พระอาจารย์มั่นมาจำพรรษาที่วัดบุรพานั้นเรื่องลือไปทุกทิศทางทำให้ภิกษุสมณเณรบรรดาศิษย์และประชาชนแตกตื่นฟื้นตัวพากันไปฟังพระธรรมเทศนาของพระอาจารย์มั่นท่านกับท่านอาจารย์สิงห์สองสหายก็ไม่เคยล่าหลังเพื่อนในเรื่องเช่นนี้ก็จึงได้พากันไปฟังพระธรรมเทศนาของพระอาจารย์มั่นกันเป็นประจำไม่ขาดแม้สักครั้งเดียวนอกจากได้ฟังธรรมะแปลกๆที่สมบูรณ์ด้วยอรรถพยัญชนะมีความหมายลึกซึ้งและรัดกุมกว้างขวางยังได้มีโอกาสเฝ้าสังเกตปฏิปทาของท่านอาจารย์มั่นที่งดงามน่าเรื่มใสทุกกิริยาบถอีกด้วยทำให้เกิดความซาบซึ้งถึงใจคำพูดแต่ละคำมีในแปลกดีไม่เคยได้ยินได้ฟังมาก่อนจึงเพิ่มความสนใจใคร่ประพฤติปฏิบัติทางธุดงค์กรรมฐานมากยิ่งขึ้นทุกทีออกธุดงค์ครั้งแรกครั้นออกพรรษาแล้วท่านอาจารย์มั่นได้ออกธุดงค์อีกภิกษุสองสหายคือพระอาจารย์สิงห์ขันตยาคโมกับหลวงปู่ดุลอัตตุโลจึงตัดสินใจสละระทิ้งการสอนการเรียนออกธุดงค์ติดตามพระปรมาจารย์ผู้ยิ่งใหญ่ไปทุกแห่งจนตลอดฤดูกาลนอกพรรษานั้นตามธรรมเนียมธุดงค์กรรมฐานของพระอาจารย์มั่นมีอยู่ว่าเมื่อถึงการเข้าพรรษาไม่ให้จำพรรษารวมกันมากเกินไปให้แยกกันไปจำพรรษาตามสถานที่อันวิเวกไม่ว่าจะเป็นวัดเป็นป่าเป็นถ้ำเป็นเขาโคนไม้ป่าช้าลอมฟางเรือนว่างหรืออะไรตามอัธยาศัยของแต่ละบุคคลแต่ละคณะ เมื่อออกพรรษาแล้วหากทราบข่าวว่าพระอาจารย์มั่นอยู่ณที่ใดก็พากันไปจากทุกทิศทุกทางมุ่งไปยังณที่นั้นเพื่อเรียนพระกรรมฐานและเล่าแจ้งถึงผลการประพฤติปฏิบัติที่ผ่านมาเมื่อมีอันใดผิดท่านปรมาจารย์จะได้ช่วยแนะนำแก้ไขอันใดถูกต้องดีแล้วท่านจะได้แนะนำข้อกรรมฐานให้ยิ่งยิ่งขึ้นไปดังนั้นเมื่อจวนจะถึงการเข้าปุริมพรรษาคือพรรษาแรกแห่งการทุดงของท่านคณะของหลวงปู่ดุลจึงพากันแยกจากท่านพระอาจารย์มั่นเดินทุดงผ่านไปทางอำเภอท่าคันโทจังหวัดกาฬสินธุ์ครั้นถึงป่าท่าคันโทก็สมมุติทำเป็นสมัครวัดป่าเข้าพรรษาด้วยกัน5รูปคือท่านพระอาจารย์สิงห์ขันตยาคโมท่านพระอาจารย์บุญท่านพระอาจารย์ศรีทาท่านพระอาจารย์หนูและท่านพระอาจารย์ดุลอตุโลคือตัวหลวงปู่เองเมื่อจวนจะถึงการเข้าปุริมพรรษาคือพรรษาแรกแห่งการทุดงของท่านคณะของหลวงปู่ดุลจึงพากันแยกจากท่านพระอาจารย์มั่นเดินทุดงผ่านไปทางอำเภอท่าคันโทจังหวัดกาฬสินธุ์ครั้นถึงป่าท่าคันโทก็สมมติทำเป็นสำนักวัดป่าเข้าพรรษาด้วยกัน5รูปคือท่านพระอาจารย์สิงห์ขันตยาคโมท่านพระอาจารย์บุญท่านพระอาจารย์ศรีทาท่านพระอาจารย์หนูและท่านพระอาจารย์ดุลอตุโลคือตัวหลวงปู่เองทุกท่านทุกองค์ปฏิบัติตนปรารภความเพียรยังอุกฤษแรงกล้าปฏิบัติตามคำอบรมสั่งสอนของท่านปรมาจารย์ยังสุดขีดครั้งนั้นบริเวณแห่งนั้นเป็นสถานที่ทุรกันดารเกลื่อนกลนไปด้วยสัตว์ป่าที่ดุร้ายไข่ป่าก็ชุกชุมมากยากที่จะดำรงชีวิตอยู่ได้ดังนั้นยังไม่ทันถึงครึ่งพรรษาก็ปรากฏว่าอาพาธเป็นไข่ป่ากันหมดยกเว้นท่านอาจารย์หนูองค์เดียวต่างก็ได้ช่วยกันรับใช้พยาบาลกันไปตามมีตามเกิดยูกยาที่จะนำมาเยียวยารักษากันก็ไม่มีความป่วยไข้เราก็ไม่ยอมลดละเห็นแก่หน้ากันบ้างเลยจนกระทั่งองค์หนึ่งถึงแก่มรณภาพลงในกลางพรรษานั่นเองมรณภาพลงต่อหน้าต่อตาเพื่อนสหธรรมิกยังน่าเวทนาไม่อาจจะช่วยเหลือกันอย่างไรประการใดได้เลยยุกยานั้นอย่าได้ถามหากันเลยสำหรับหลวงปู่ดุลอตุโลนั้นครั้นได้สำเนียกรู้ว่ามฤตยูกำลังคุกคามอย่างแรงอีกทั้งยุกยาที่จะนำมารักษาพยาบาลก็ไม่มีจึงตักเตือนตนว่าถึงอย่างไรตัวเราจะไม่พ้นเงื้อมมือของความตายในพรรษานี้เป็นแน่แล้วเมื่อเป็นเช่นนี้แม้เราจะตายก็จงตายในสมาธิภาวนาเถิดนี่ท่านตั้งความปรารถนาไว้อย่างแรงกล้าอุกฤษเพียงนี้ท่านจึงปรารภความเพียรต่อไปอย่างเอาเป็นเอาตายตั้งสติให้สมบูรณ์พยายามดำรงจิต ให้อยู่ในสมาธิอย่างมั่นคงทุกอิริยาบถพร้อมทั้งพิจารณาความตายคือมีมรณานุสติกรรมฐานเป็นอารมณ์ไปด้วยโดยไม่ย่อท้อพรั่นพรึงต่อมรณภัยที่กำลังคุกคามจะมาถึงตัวในไม่ช้านี้เลยเริ่มปรากฏผลจากการปฏิบัติณป่าท่าคันโทจังหวัดกาฬสินธุ์นี้เองการปฏิบัติทางจิตที่หลวงปู่ดุลท่านเด็ดภาคเพียรบำเพ็ญอยู่ยังไม่ลดละก็ได้บังเกิดผลอย่างเต็มภาคภูมิกล่าวคือขณะที่นั่งภาวนาอยู่ตั้งแต่หัวค่ำจนดึกมากนั้นจิตก็ค่อยๆหยั่งลงสู่ความสงบและให้บังเกิดนิมิตแปลกกว่าผู้อื่นขึ้นมาคือเห็นพระพุทธรูปปรากฏขึ้นที่ตัวของท่านประหนึ่งว่าตัวของท่านเป็นพระพุทธรูปองค์หนึ่งท่านพยายามพิจารณาดูรูปนิมิตต่อไปอีกแม้ขณะที่ออกจากที่บำเพ็ญสมาธิภาวนาแล้วและขณะออกเดินไปสู่ละแวกเพื่อบิณฑบาตก็เห็นปรากฏอยู่เช่นนั้นวันต่อมาอีกก่อนที่รูปนิมิตจะหายไปขณะที่เดินกลับจากบิณฑบาตท่านได้พิจารณาดูตนเองก็ได้ปรากฏเห็นชัดเจนว่าเป็นโครงกระดูกทุกส่วนสัตว์วันนั้นจึงเกิดความรู้สึกไม่อยากฉันอาหารจึงอาศัยความอิ่มเอิบใจของสมาธิจิตกระทำความเพียรต่อไปเช่นเดินจงกรมบ้างนั่งสมาธิบ้างตลอดวันตลอดคืนแล้วในขณะนั้นเองแสงแห่งพระธรรมก็บังเกิดขึ้นปรากฏแก่จิตของท่านอย่างแจ่มแจ้งจนกระทั่งท่านสามารถแยกจิตกับกิเลสออกจากกันได้รู้ชัดว่าอะไรคือจิตอะไรคือกิเลสจิตปรุงกิเลสหรือกิเลสปรุงจิตและเข้าใจสภาพเดิมของจิตที่แท้จริงได้จนรู้ว่ากิเลสส่วนไหนละได้แล้วส่วนไหนยังละไม่ได้ดังนี้การปฏิบัติได้ผลเป็นประการใดในครั้งนั้นท่านไม่ได้บอกเล่าใครในพรรษานั้นเคยเล่าให้ท่านอาจารย์สิงห์ทราบแต่เพียงว่าจิตของท่านเป็นสมาธิเท่านั้นเมื่อท่านอาจารย์ซึ่งท่านอาจารย์สิงห์ก็ชมว่าถูกทางแล้วและแสดงความยินดีด้วยตัวท่านนึกอยากให้ออกพรรษาโดยเร็วจะได้ไปนมัสการพระอาจารย์มั่นและกราบเรียนถึงผลการปฏิบัติทั้งรับคำแนะนำทางปฏิบัติที่ยิ่งขึ้นไปอีกคำสรรเสริญครั้งแรกจากพระอาจารย์มั่นครั้นออกพรรษาแล้วทุกรูปต่างแยกย้ายกันออกจากที่นั้นเดินทุดงต่อไปหลวงปู่ดุลไปด้วยกันกับท่านอาจารย์สิงห์ต่อมาก็แยกทางกับท่านอาจารย์สิงห์คือไปคนละทางกันแต่มีจุดมุ่งหมายอันเดียวกันจุดมุ่งหมายนั้นอยู่ที่จะไปนมัสการพระอาจารย์มั่น
0: ท่านฟังครับที่ท่านได้รับฟังจบลงไปนั้นเป็นชีวประวัติของหลวงปู่ดูลย์อัตุโลซึ่งวันนี้นำเสนอเป็นตอนที่2ในรายการประวัติครูบาอาจารย์ครับขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชน ลำดับต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านฟังรายการเทศนาครูบาอาจารย์ช่วงที่สองท่านจะได้รับฟังพระธรรมเทศนาของหลวงปู่สิมพุทธาจาโรสำนักสงฆ์ถ้ำผาปล่องอำเภอเชียงดาวจังหวัดเชียงใหม่มีชื่อกันเทศว่าวิริยะขันติบารมีขอเชิญท่านฟังครับ
2: นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นการตั้งนะโมนั้นมีระเบียบธรรมเนียมมาตั้งแต่สมัยครั้งพุทธกาลก่อนที่ท่านจะทำบุญให้ทานรักษาศีลภาวนาท่านมีการตั้งนะโมตั้งนะโมก็คือว่าตั้งใจตั้งตัวตั้งใจน้อมนึกรำลึกเอาคุณพระพุทธเจ้าเป็นอารมณ์พระพุทธเจ้านั้นเราทุกคนต้องเทิดทูนไว้สูงสุดเรียกว่าบนเศียรเกล้าพระพุทธเจ้าเป็นพระอรหันตาคีนาศพเป็นผู้ตรัสรู้ด้วยพระองค์เองเป็นศาสดาจารย์ของมนุษย์และเทวดาอินพรหมทั้งหลายแหละนะโมนี้จึงเป็นที่น้อมนึกรำลึกถึงคุณของพระองค์เมื่อเราเข้าใจว่าพุทโธนะโมเป็นการกราบไหว้บูชาพระพุทธเจ้าแล้วเราก็ต้องตั้งใจฟังโดยเคารพการนั่งสมาธิภาวนาเป็นข้อวัดปฏิบัติในทางพุทธศาสนาจงพากันหัดนั่งสมาธิการนั่งสมาธินี้ให้นั่งขัดสมาธิเพชรเอาขาขวาเอาขาซ้ายขึ้นมาทับขาขวาก่อนแล้วก็เอาขาขวาขึ้นมาทับขาซ้ายเอามือข้างขวาวางทับมือข้างซ้ายตั้งกายให้เที่ยงตรงน้อมนึกลำลึกเอานะโมหรือว่าพุทโธคุณพระพุทธเจ้าเข้ามาไว้ในใจอันพระพุทธเจ้านั้นเป็นผู้มีพรหมวิหารทั้งสี่พระองค์มีความเมตตาแก่พวกเราทั้งหลายดูเถิดพระองค์ไม่สามารถที่จะมาถึงพวกเราทั้งหลายด้วยพระวรกายแต่พระธรรมพระวินัยสัตถุศาสนาคำสอนของพระพุทธเจ้านั้นยังเผื่อแผ่มาถึงพวกเราทั้งหลายนานมา 2,526 ปีแล้วพระธรรมวินัยที่พระพุทธเจ้าทรงตรัสอยู่45ปีนั้นรวมแล้วเรียกว่าพระไตรปิฎกพระสูตรพระวินัยพระปรมัตถ์ให้ชื่อว่าตู้พระไตรปิฎกพระธรรม 84,000 พระธรรมขันธ์เมื่อพระธรรมคำสอนมากมายมาถึงพวกเรานั้นมีจุดมุ่งหมายอะไร จุดมุ่งหมายก็คือให้เราทุกคนทุกดวงใจได้บำเพ็ญบารมีของตนของตนให้แก่กล้าเพื่อจะระงับดับไฟราคะโทสะโมหะอันมีอยู่ในจิตใจของเราทุกคนให้ดับให้มอดไปจึงมีวิธีการนั่งสมาธิภาวนามีวิธีการฟังธรรมแล้วมีวิธีการปารภความเพียรด้วยการเดินจมกรมนั่งกรรมฐานมีระเบียบธรรมเนียมไหว้พระสวดมนต์ท่องบนสาธยายพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้เพราะว่าพระธรรมคำสอนพระพุทธเจ้านั้นพุทธสาวกในครั้งพุทธกาลสมัยก่อนโน้นทั้งอุบาสกอุบาสิกาทั้งภิกษุภิกษุณีสามเณรสามเณรีสิกขมานาท่านจดจำธรรมะคำสอนของพระพุทธเจ้านี้ได้มากกว่าพวกเราทั้งหลายสมัยก่อนโน้นยังไม่มีอักขระตัวหนังสือการขีดเขียนไม่มีท่านก็จำเอาไว้ไม่ต้องอ่านหนังสือเรียกว่าจำไว้อย่างว่าพระองค์ตรัสปฐมเทศนาที่ไหนท่านก็จำได้ว่าที่เมืองพาราณสีสอนใครก็สอนปัญจวัคคีย์ทั้งห้าให้ได้สำเร็จเป็นพระเป็นพระสกิทาคาเป็นพระอนาคาเป็นพระอรหันตาฟังธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าสาวกในครั้งพุทธกาลท่านภาวนาทำความเพียรสงบกายสงบวาจาสงบจิตเมศรัทธาเชื่อเลื่อมใสในคุณพระพุทธเจ้าว่าคุณพระพุทธเจ้ามีจริงคุณพระธรรมมีจริงคุณพระสงฆ์มีจริงคุณพระพุทธเจ้าไม่มีประมาณคุณพระธรรมไม่มีประมาณคุณพระสงฆ์ไม่มีประมาณเรียกว่ามากมายการที่เราได้เกิดมาเป็นคนเป็นมนุษย์ได้พบพุทธศาสนาได้ตั้งจิตเจตนามาเพื่อปฏิบัติบูชาภาวนาละกิเลสก็จงตั้งอกตั้งใจอย่าได้ประมาทพระพุทธเจ้าทรงเตือนพระอานนท์ให้ภาวนามรณะกรรมฐานเตือนใจไม่ให้ประมาทว่าคนเราทุกคนนั้นเกิดมาแล้วนอกจากหนีไม่พ้นความแก่ความชราแล้วก็หนีไม่พ้นความเจ็บไข้ได้ป่วยพยาธิโลกาแล้วผลสุดท้ายหนีไม่พ้นซึ่งความตายในโลกเหล่านี้มันเรื่องทุกข์ไม่ใช่เรื่องสุขไม่ใช่โลกนี้สบายถ้าหากว่ามนุษย์โลกเทวโลกพรหมโลกเป็นความสุขสบายพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทั้งหลายก็คงอยู่ในโลกนี้เพราะโลกนี้มันเต็มไปด้วยทุกข์เต็มไปด้วยโทษเต็มไปด้วยภัยมีแต่ความทุกข์พระพุทธเจ้าทั้งหลายท่านจึงหาทางออก างออกจากทุกข์นั้นเรียกว่าทางภาวนาทางปฏิบัติบูชาต้องรวมจิตใจให้สงบตั้งมั่นจึงจะมีทางออกคือถ้าเราเพียงแต่ว่าฟังอย่างเดียวไม่ทำไม่ภาวนาภาวนาอย่างเดียวไม่ละกิเลสความโกรธความโลภความหลงก็ไม่มีทางออกทางออกคือจิตต้องสงบใจต้องตั้งมั่นให้จิตใจมาเพียรเพ่งดูพุทธโธคุณพระพุทธเจ้าน้อมนึกรำลึกอยู่ในหัวใจการภาวนานี้ไม่เฉพาะแต่พุทธโธคุณพระพุทธเจ้าร่างกายสังขารของเราทั้งหมดมีหนังหุ้มอยู่เป็นที่สุดล่อนับตั้งแต่เกศาผมโลมาขนนะขาเล็บทันตาฟันตะโจหนังมังสังเนื้อนาลูเอ็นอัฐิกระดูกอัฐิเมนชังเยื่อในกระดูกภายในหนังหุ้มนี้เข้าไปตลอดจนน้ำเลือดน้ำเหลืองสิ่งโสโครกปฏิกูลที่เต็มอยู่ในร่างกายของเราทุกคนนี่แหละเป็นบทกรรมฐานเป็นธรรมกรรมฐานที่ทุกคนจะต้องกำหนดพิจารณาให้รู้ให้เข้าใจดูเวลาผู้จะบวชเป็นเนนผู้จะบวชเป็นพระก่อนที่จะรับศีลท่านให้เรียนกรรมฐาน5เอาไว้พิจารณาได้แก่เกศาผมโลมาขนนขาเล็บทันตาฟันตะโจหนังเกศาโลมานขาทันตาตะโจตะโจทันตานขาโลมาเกศาสิ่งเหล่านี้แหละจะต้องเอามาพินิจพิจารณาพิจารณาว่าอย่างไรท่านให้กำหนดพิจารณาว่าผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกตับไตไส้พุงนี้ไม่ใช่เป็นของสวยของงามอสุภกรรมฐานทุกๆคนเหมือนกันแล้วก้อนอสุภกรรมฐานนี้ก็รอเลี้ยงรักษาอยู่ด้วยสิ่งปฏิกูลที่เราบริโภคอาหารทุกมื้อทุกวันไม่ได้ขาดก็คือร่างกายของเราทุกคนมันก้อนอสุภกรรมฐานไม่ว่าจะเอาผ้าผ่อนท่อนสบายมานุ่งห่มผ้าผ่อนท่อนสบายที่มาถูกต้องร่างกายของเราแล้วก็มีแต่เปื้อนเปอะเลอะเทอะเหม็นสาบเหม็นขาวมีเหื่อมีใครติดนั่นก็คือแสดงออกภายนอกให้เราทุกคนตามรู้เห็นว่ารูปขันธ์ร่างกายของเหล่านี้เป็นปฏิกูลคือว่าไม่สวยไม่งามเต็มไปด้วยปุพโพโลหิตเต็มไปด้วยของไม่สะอาดมีประการต่างๆถ้าหากว่าจิตนี้ออกจากร่างกายถ้าหากว่าจิตนี้ออกจากร่างกายไปแล้วเมื่อใด

พอตายแล้วกลิ่นของคนตายก็จะเป็นกลิ่นอีกชนิดหนึ่งส่งกลิ่นฟุ้งออกมา แสดงว่าโรคประขันร่างกายนี้เป็นของปฏิกูลจริงภายในเต็มไปด้วยของไม่สะอาดมีประการต่างๆถึงกันนั้นถ้าคนตายแล้วไม่ว่าพระเนนหรือญาติโยมเขาก็ใส่หีบใส่หอประดับประดาด้วยลวดลายต่างๆยังมีดอกไม้ของหอมธูปเทียนมาจุดถึงจะจุดอย่างไรก็ตามจะบูชาประดับประดาด้วยวิธีการใดๆก็ตามภายในหีบหอไม่ใช่ของสวยงามเป็นของปฏิกูลโสโครกแม้ตัวเราที่ยังไม่ตายนี่แหละยืนเดินนั่งนอนไปมาพูดจาปราศัยอยู่ก็ให้กำหนดให้ได้ว่าร่างกายของเรานี้ก็เหมือนศพที่อยู่ในหีบในโลงในหอนั่นแหละภายในนี้เต็มไปด้วยของไม่สะอาดมีประการต่างๆจิตใจของผู้ปฏิบัติภาวนาให้มุ่งพิจารณาไปในทางที่เรียกว่าสังขารทั้งหลายโลกประขันสังขารอันนี้เป็นของไม่เที่ยงแท้แน่นอนเกิดมาไม่กี่วันเกิดมาไม่กี่เดือนเกิดมาไม่กี่ปีส่วนมากชีวิตของคนเราสมัยนี้นั้นไม่ค่อยจะถึง100 ปีมักจะแตกดับเปื่อยเน่าผุพังก่อน100 ปีเป็นส่วนมากแม้ผู้ใดจะเลย100 ปีไปก็ไม่พ้นจากภัยอันตรายต้องมีความแตกความดับเป็นธรรมดาอย่างนี้เมื่อผู้ปฏิบัติฟังธรรมเข้าใจว่าสังขารทั้งหลายมีความไม่เที่ยงอย่างนี้ควรหรือที่เราจะมายึดมั่นถือมั่นสำคัญผิดคิดว่าเป็นตัวเราของเราตัวเราของเรานี้โดยสมมุติให้เป็นตัวเราของเราเท่านั้นถ้าแท้ความจริงมันไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่ของเราวัตถุเข้าของทรัพย์สินของมนุษย์ความจริงมันก็เป็นสมบัติของคือว่าร่างกายก็ดีวัตถุเข้าของก็ตามมันต้องถมแผ่นดินคนที่เกิดมาเมื่อตายก็ถมแผ่นดินคนจะมีสมบัติพัสถานอะไรแผ่นดินเลือกสวนไร่นาบ้านเรือนกุฏิวิหารผลที่สุดก็ถมแผ่นดินลองโซสภาพแผ่นดินจิตใจผู้รู้ผู้เห็นผู้ภาวนาอยู่ในจิตใจของเราต้องตามกำหนดให้รู้เมื่อไม่รู้ก็ให้ทำจิตให้สงบตั้งมั่นจึงจะรู้ได้เข้าใจถ้าจิตฟุ้งซ่านออกไปภายนอกแล้วไม่มีทางรู้มีแต่ทางหลงพระพุทธเจ้าทรงตรัสแล้วว่าในโลกนี้เมื่อพระองค์ท่านยังไม่พ้นจากโลกก็คือวนเวียนอยู่อย่างที่เราท่านเป็นอยู่นี่แหละอเนกชาติอเนกชาติสังสารังสันธาติสังอนิพิสังคนเราทุกคนนั้นคือว่ามาเกิดมาตายในโลกนี้ไม่จบไม่สิ้นสักที

0: ไม่มีที่จบที่สิ้นเพราะอำนาจของตัณหาในใจตัณหาความดิ้นรนวุ่นวายไม่สงบระงับไม่ตั้งมั่นเป็นสมาธิภาวนาจึงต้องมีข้อวัดปฏิบัติต่างๆนานาเป็นเครื่องอบรมฝึกฝนยังดวงจิตดวงใจดวงนี้ให้มีความสงบตั้งมั่นในธรรมปฏิบัติคือนั่งก็ภาวนานอนก็ภาวนายืนก็ภาวนาให้ได้เดินไปไหนมาไหนไปรถไปเรือไปเหนือไปใต้ไปไหนก็ตามจงภาวนาพุทโธในใจหรือมรณะกรรมฐานในใจให้ได้ทุกเวลายังดวงจิตดวงใจนี่แหละให้มีความสงบตั้งมั่นโยในธรรมปฏิบัติไม่ให้นอกจากธรรมปฏิบัติดูร่างกายสังขารของเราเองจะดูอะไรแต่ละอย่างละอย่างมันเต็มไปหมดในร่างกายสังขารอันนี้อัฐิกังกระดูก300ท่อนก็เต็มตัวของเราอยู่พบพอโลหิตธาตุดินน้ำไฟลมก็เต็มอยู่ในตัวของเรานี่แหละทุกคนจึงจำเป็นต้องนำมาพิจารณากำหนดให้เข้าใจในธรรมปฏิบัติแล้วจะได้ปฏิบัติบูชาภาวนาให้จิตใจดวงผู้รู้ผู้เห็นนี้มาลู่เห็นเป็นจริงอยู่ภายในหรือที่ท่านว่าพุทโธพุทโธพุทธะดวงพุทธะจริงๆพุทธะจริงๆก็ได้แก่จิตผู้รู้นี้เองพุทธะพุทโธพระพุทธเจ้าก็มีจิตใจเหมือนพวกเราพุทธะพุทธอของพระอริยสงสาวกก็มีจิตใจเหมือนพวกเรานี่แหละแต่พระพุทธเจ้าก็ดีพระอริยสงสาวกเจ้าก็ตามท่านมีความเพียรความหมั่นความขยันในการบริกรรมภาวนาพิจารณาธรรมกรรมฐานอยู่เนืองนิดติดต่อกันไปท่านระงับความโกรธความโลภความหลงได้ด้วยการภาวนาในใจรวมจิตรวมใจเข้ามาตั้งภายในสังขารมานกิเลสมานมันจะปรุงแต่งอะไรอะไรขึ้นมาท่านก็ไม่ตามมันไปภาวนาอยู่ที่นี้ที่จิตใจดวงผู้รู้อยู่ภายในเมื่อรวมหลักนี้ได้แล้วจิตก็จะเย็นสบายดูตัวอย่างพระพุทธเจ้าของเราแต่ก่อนพระองค์ก็ยังมีอารมณ์ฟุ้งซ่านอยู่เมื่อวันวิสาขบูชาเป็นวันภาวนาใต้ต้นไม้โพธิ์พระองค์นั่งกรรมฐานภาวนาบริกรรมอนาปาลมหายใจเข้าลมหายใจออกไม่ใช่พูดแค่ว่าลมหายใจเข้าลมหายใจออกแล้วก็หยุดนิ่งไปท่านนึกอยู่เจริญอยู่พิจารณาอยู่ในลมหายใจเข้าออกจนท่านมองเห็นได้ว่ามรณะภัยคือความตายนั้นมีได้เป็นได้ทุกลมหายใจถ้าลมหายใจนี้ติดขัดอะไรขึ้นมาหายใจเข้าออกไม่ได้บุคคลผู้นั้นก็ถึงซึ่งความตายอยู่ไปไม่ได้แต่ถ้าผู้ใดมากำหนดพิจารณารู้ได้เข้าใจว่า เรานึกพุทโธภาวนาพุทโธดวงจิตผู้รู้ว่าพุทโธนี่มันอยู่ที่นี่อยู่ที่ไหนก็ให้รวมจิตใจเข้าไปที่นั้นจนความสงบระงับเยือกเย็นบังเกิดมีขึ้นในจิตใจของเรานั้นความร้อนใดๆซึ่งเป็นราคะกีนาไฟคือราคะโทสะกีนาไฟคือโทสะโมหะกีนาไฟคือโมหะไม่ให้มันลุกขึ้นมาเพียรพยายามบริกรรมทำใจให้สงบทุกอิริยาบถยืนเดินนั่งนอนระวังจิตใจไม่ให้ความง่วงความเหงาฟุ้งซ่านลำคาญเข้ามาทับถมจิตให้จิตนี่แหละใสเหมือนแก้วมณีโชติแก้วมณีโชติแก้วมณีโชตินั้นเรียกว่าใสไม่มีอะไรเท่าทันจงพยายามทำใจของเราให้เหมือนแก้วมณีโชติใสสว่างคิดอย่างไรเป็นบาปคิดอย่างไรเป็นบุญภาวนาอย่างไรเป็นภาวนาใหม่บุญสำเร็จด้วยการภาวนาก็ให้รีบตั้งใจขึ้นมารวมใจให้มันมั่นคงลงไปเรื่องราวใดๆซึ่งเป็นอดีตอนาคตของคนอื่นผู้อื่นเจ็บใจเราไม่ต้องไปสนใจรวมกำลังเข้ามาเดี๋ยวนี้ขณะนี้ว่าจิตดวงผู้รู้อยู่ที่ไหนบัดนี้เดี๋ยวนี้เราก็ให้รวมลงไปที่นี้มันเย็นสบายลงไปพุทโธอยู่ที่นี่ธัมโมก็อยู่ที่นี่สังโฆก็อยู่ที่นี่พระพุทธเจ้าบำเพ็ญบารมีธรรมมาก็บำเพ็ญที่นี่ที่ดวงจิตดวงใจก่อนที่พระพุทธเจ้าของเราจะได้มาตรัสรู้นี้นับว่าเป็นเวลาอันยาวนานนับตั้งแต่พระองค์มีปณิธานหมายมั่นปั้นใจเพื่อบำเพ็ญบารมีเพื่อจะได้ตัดสรู้เป็นพระพุทธเจ้าจะได้ช่วยลือขนสัตว์ ให้ออกจากโลกออกจากวัฏสงสารพระองค์ตั้งใจบำเพ็ญทานบารมีการให้การบริจาคพระองค์รักษาบำเพ็ญศีลบารมีรักษาศีล5ศีล8ศีล10 227ตามกาลเวลาเมื่อพระองค์บำเพ็ญทานรักษาศีลแล้วก็ภาวนาหรือว่าเนกขัมมะบารมีเว้นจากกิเลสกามวัตถุกามพระองค์ก็ฝึกฝนจิตใจให้มีสติให้มีสมาธิให้มีปัญญาให้จิตใจดวงที่มีความรู้อยู่เดี๋ยวนี้ขณะนี้แหละมีปัญญามีความเฉลียวฉลาดมีความอาถรรพ์ในการที่จะปฏิบัติบูชาเชื่อมสอนจิตใจของตนของตนให้เกิดความฉลาดและให้เกิดความสามารถอาถรรพ์สิ่งใดที่พระพุทธเจ้าพระอริยสงฆ์สาวกเจ้าทั้งหลายภาวนาทำเพียรได้เราก็เพียรพยายามตั้งอกตั้งใจเพียรลงไปยังจิตใจให้มีปัญญาให้มีความคิดอ่านที่ถูกต้องตามทํานองครองธรรมเรียกว่าสอนใจของเราให้มีพยาปัญญาไม่ให้นิ่งดูได้เมื่อจิตใจมีปัญญาจิตใจอันนี้แหละ ก็จะต้องบำเพ็ญวิริยะความภาคความเพียรความพยายามในทางที่จะเลิกละกิเลสความโกรธกิเลสความโลภความหลงให้เบาบางหมดสิ้นไปวิริยะบารมีนี้สำคัญมากเหมือนกันพระองค์ทรงตรัสไว้ว่าวิริเยนะทุกขมัจเจติบุคคลจะล่วงทุกข์ไปได้เพราะความเพียรผู้จะแก้ไขจิตใจอันเต็มไปด้วยกิเลสราคะโทสะโมหะได้ดีที่สุดก็ต้องมีความเพียรความหมั่นความขยันความเอาใจใส่ในกิจกรรมการงานในทางพุทธศาสนาเมื่อจิตใจดวงนี้มีความภาคความเพียรแล้วท่านว่าไม่เหลือวิสัยของผู้มีความเพียรมีความเพียรที่ไหนก็ย่อมมีความสำเร็จที่นั้นเมื่อขาดความเพียรก็คือขาดหมดทุกอย่างพระองค์จึงทรงตรัสไว้ว่าวิริเยนะทุกขมัจเจติบุคคลจะล่วงทุกข์ไปได้เพราะความเพียรท่านผู้มีความเพียรทั้งหมดจึงพ้นจากทุกข์ได้ความเพียรนี่ก็ตั้งใจนี่แหละไม่ให้หลงไม่ให้ลืมจะภาวนาบทใดข้อใดก็ให้รวมให้สงบเข้ามาสู่จิตใจแล้วจิตใจของคนเราก็ต้องให้มีขันติความอดทนด้วยขันติความอดทนนี้ก็เป็นบารมีข้อสำคัญคนเราถ้ามีความอดทนไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนไปที่ไหนความอดทนนี่แหละเป็นเครื่องประดับของนักปราชญ์นักปราชญ์ราชบัณฑิตในทางพุทธศาสนานี้ท่านมีความอดทนขันติธีรัสลังกาโลขันติความอดทนเป็นเครื่องประดับของนักปราชญ์มาตั้งแต่ครั้งพุทธกาลคนเราไม่ว่าทำอะไรพูดอะไรคิดอ่านอะไรนั้นลืมหลักไม่ได้คือว่าสัจจะความจริงใจทำอันใดถ้าทำไม่มีสัจจะพูดอะไรไม่มีสัจจะคิดอะไรไม่มีสัจจะต้องให้มีสัจจะอยู่ในใจเมื่อมีสัจจะอยู่ในใจชื่อว่าบารมีข้อสัจจะมีอยู่ในจิตใจของเราทุกคนแล้วก็สบายใจแล้วอีกข้อหนึ่งก็เรียกว่าอธิษฐานใจไม่ว่าเราจะบำเพ็ญทานรักษาศีลภาวนาปฏิบัติดีปฏิบัติชอบอย่างใดที่จะเจริญก้าวหน้าไปนั้นจะต้องอาศัยการอธิษฐานใจเราจะนั่งสมาธิภาวนาก็อธิษฐานใจไว้ถ้าจิตใจไม่สงบระงับเราจะไม่เลิกล้มความเพียรมีอธิษฐานไว้จะนานเท่าไหร่ก็ช่างเอาให้มันสงบระงับได้ทุกวันทุกคืนอันความเหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้าเอาไว้ทีหลังสัจจะอธิษฐานนี้ต้องทำให้ได้จิตใจก็จะโล่งโปร่งเย็นสบายเมตตาบารมีข้อนี้สำคัญมากคำว่าเมตตามีอยู่2,000 แน่เมตตาตนมุ่งให้ตนมีความสุขกายภาวน นาให้ได้บรรลุมรรคผลเมตตาสัตว์หมายถึงคนถึงสัตว์ภายนอกก็ต้องมีความเมตตาแก่สัตว์ทั้งหลายเมื่อคนและสัตว์ทั้งหลายล่วงเกินเราก็อย่าไปทุกข์ไปหรอเป็นธรรมดาของสัตว์โลกทั้งหลายเขาไม่รู้เมื่อสัตว์โลกเขาไม่รู้เขาก็พูดไปด้วยความไม่รู้ทำไปด้วยความไม่รู้คิดไปด้วยความไม่รู้เราผู้รู้ผู้เห็นผู้เรียนผู้ปฏิบัติภาวนาจงทำใจของเราให้มีความสงบระงับเยือกเย็นสบายมีความเมตตาบางแห่งท่านก็เมตตาหลวงเมตตาหลวงเมตตาใหญ่คำว่าเมตตาหลวงเมตตาใหญ่เมตตานี้ได้แก่ตั้งใจไว้ให้กว้างไม่ให้ใจมันแคบมนุษย์ก็ดีสัตว์สิ่งเดรัจฉานก็ตามในโลกมนุษย์นี้ในเทวโลกในพรหมโลกหรือที่สุดก็เรียกว่าเบื้องบนแต่ภวัคพรหมลงมาเบื้องต่ำแต่อเวจีมหานรกขึ้นมาลองกลมหมื่นจักรวาลแสนโกฏจักรวาลอนันตาจักรวาลจนนับไม่ถ้วนมนุษย์และสัตว์ทั้งหลายซึ่งอยู่ในที่กล่าวมานี้จงพากันอยู่เย็นเป็นสุขเถิดข้าพระเจ้าไม่เบียดเบียนแก่มนุษย์และสัตว์ทั้งหลายขอให้มนุษย์และสัตว์ทั้งหลายอย่าได้เบียดเบียนซึ่งกันและกันเลยและว่ามุ่งมาปรารถนาให้เห็นว่ามนุษย์คนเราก็ตามสัตว์สิ่งเดรัจฉานก็ตามเป็นเพื่อนเกิดด้วยกันเป็นเพื่อนแก่ด้วยกันเป็นเพื่อนเจ็บไข้ได้พยาธิเหมือนกันแล้วก็เป็นเพื่อนตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นจงพยายามยังจิตใจอันเมตตาธรรมภายในให้บังเกิดมีขึ้นจนความอิจฉาพยาบาทอาฆาตจองเวรไม่มีมีพุทธโธคุณพระพุทธเจ้ากราบไหว้ทุกวันมีธรรมโมคุณพระธรรมกราบไหว้ทุกวันมีสังโฆคุณพระอริยสงฆ์กราบไหว้สักการะบูชาทุกวันเวลาชื่อว่าเมตตาภายในเมตตาภายนอกเมตตาจนถึงดวงจิตดวงใจเหลือแต่วิญญาณอยู่ท่านก็ให้มีความเมตตาให้ถึงกันไม่ให้มีความอิจฉาพยาบาทแก่มนุษย์และสัตว์ทั้งหลายเมื่อบุคคลมาเจริญเมตตาธรรมได้ในใจเจตใจของผู้นั้นก็ย่อมเข้าถึงอุเบกขาจิตอุเบกขาธรรมคือว่ามนุษย์และสัตว์ทั้งหลายยังมีกิเลสความโกรธอยู่ยังมีกิเลสความโลภอยู่ยังมีกิเลสความหลงอยู่ก็ย่อมมีความเร่าร้อนในจิตใจใจเราผู้เรียนอุเบกขาจิตเมื่อสิ่งใดมันเหลือวิสัยสุดวิสัยเป็นไปไม่ได้จิตเราก็อย่าได้เป็นทุกข์เป็นร้อนอย่างว่าคนเราที่เกิดมาแล้วมันมีหน้าที่จะต้องตายก็ให้รู้ไว้บางคนเมื่อถึงเวลามันจะแตกจะตายก็ไม่ยอมปล่อยไม่ยอมวางยึดไว้ถือไว้ ตอนนั้นก็เป็นทุกข์แหละถ้าไม่ยึดไว้ถือไว้ทำจิตใจในดวงผู้รู้อยู่สบายวางเฉยไว้เมื่อถึงเวลาเราแตกเราตายก็ไม่ทุกข์ไม่ร้อนหรือเรายังมีชีวิตอยู่บุคคลอื่นสัตว์อื่นในโลกนี้เขาแตกเขาตายเขาทุกข์เขาร้อนรู้จักวางเฉยให้ได้ไม่ต้องไปทุกข์แทนเขาอย่างดวงจิตดวงใจดวงนี้ให้ผ่องใสสะอาดเป็นแก้วมณีโชติแก้วมณีอยู่เสมอมีความเยือกเย็นสบายเป็นสุขภายในจิตใจไม่วุ่นวายภายนอกนี่แหละคือว่าสาวกของพระพุทธเจ้านั้นท่านบำเพ็ญภาวนาในทางพุทธศาสนาท่านศึกษาเล่าเรียนประพฤติตามปฏิบัติตามทำนองครองธรรมจนได้รู้ได้เข้าใจในอกในใจของท่านเหล่านั้นท่านเหล่านั้นก็ได้ดื่มอมตะธรรมคือธรรมไม่ตายเข้าถึงได้แล้วไม่ตายไม่หลงไหลไปตามรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะธรรมารมณ์ท่านภาวนาอยู่ทุกวินาทีในจิตใจนั้นให้เราทุกคนทุกดวงใจรวมจิตใจเข้ามาให้สงบระงับตั้งมั่นในธรรมะปฏิบัติโอปนายิกธรรมน้อมเข้ามารวมเข้ามาสงบเข้ามาโยในจิตในใจทุกขณะทุกเวลานั่นแหละสาวโกสาวกของพระพุทธเจ้าเมื่อประพฤติได้กระทำได้อยู่สม่ำเสมอก็มีความสุขความเจริญในทางพุทธศาสนาดังแสดงมาก็สมควรด้วยกาลเวลาเอวังก็มีด้วยประกาศฉนีสัพพีติโยวิวัตชันตุสัพพโลโควินัสตุมาเตปวัตตวันตรายโยสุขีทีคาโยโกภาวะอภิวาทนาสีริสนิจังบุตธาปจายิโนจัตตาโรธรรมาวทันติอายุวันโนสุขังภาลัง
1: ท่านผู้ฟังครับที่ท่านได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นพระธรรมเทศนาของหลวงปู่สิมพุทธาจารโรสำนักสงฆ์ถ้ำผาปล่องอำเภอเชียงดาวจังหวัดเชียงใหม่มีชื่อกันเทศว่าวิริยะขันติบารมีในรายการเทศนาครูบาอาจารย์ช่วงที่2ครับท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างกวัฏวรกัตยราชนารีทำการส่งกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 103.25 เมกะเฮิรตซ์ประเภทวิทยุบริการสาธารณะจากเลขที่ 309/1 หมู่ที่1ตำบลบ้านตาดอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีไปยังสถานีวิทยุในเครือข่ายเสียงธรรม119สถานีทุกภาคทั่วประเทศดำเนินรายการโดยนายโอรานตรังคานุกูลกิจท่านสามารถแจ้งผลการรับฟังได้ที่หมายเลขโทรศัพท์093489111113

0: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนและมาต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านฟังปฏิปทาพระธุดงค์กรรมฐานวันนี้นำเสนอตอนที่6ครับ
1: ความจริงก็ควรจะเป็นอย่างนั้นแต่เรื่องของบางท่านที่เคยดำเนินมากลับเป็นอย่างนี้คือความกลัวที่เกิดอยู่ในบริเวณท่านก็ใช้อุบายแก้ไขเช่นเดียวกับที่ไปนั่งและเดินเที่ยวหาเสือบนหลังเขาแต่ความกลัวที่เกิดตามลำพังดังที่เกิดขึ้นขณะพักอยู่บริเวณของตนเป็นอย่างหนึ่งท่านก็ใช้อุบายแก้ไขจนความกลัวนั้นหายไปได้แต่ความกลัวที่ท่านกำลังแสวงหาด้วยวิธีต่างๆมีหาด้วยการไปนั่งภาวนาอยู่บนหินดานหลังเขาบ้างหาด้วยการเดินหาเสือบนหลังเขาบ้างนั้นเป็นความกลัวที่โลดโผนรุนแรงยิ่งกว่าความกลัวที่เกิดอยู่โดยลำพังมากถ้าไม่ใช้อุบายให้ทันกันก็น่ากลัวเป็นบ้าไปได้ขณะพบกับเสือเข้าจริงๆวิธีระงับจึงต้องใช้อุบายต่างกันมากจนความกลัวนั้นหายไปได้ด้วยกุศโลบายของแต่ละท่านที่จะหาอุบายวิธีฝึกทรมานตนเป็นรายๆไปแต่การฝึกจิตดวงกำลังกลัวถึงขนาดให้หายพยศลงได้ด้วยอุบายที่ทันสมัยนั้นเป็นสิ่งสำคัญมากแม้ผลที่ปรากฏขึ้นในขณะจิตยอมจำนนต่อสติปัญญาก็เป็นความอัศจรรย์เกินคาดคือใจกลับเกิดความกล้าหาญขึ้นมาขณะที่ความกลัวดับลงไปด้วยอุบายที่ทันกันหลังจากนั้นจิตสงบเต็มที่ปราศจากความหวาดกลัวใดๆ1เวลาจิตถอนขึ้นมาก็ทรงความกล้าหาญไว้ได้ไม่กลับกลัว1เป็นพยานหลักฐานในใจได้อย่างมั่นคงว่าจิตเป็นสิ่งที่ทรมานให้หายพยศได้อย่างเห็นประจักษ์ด้วยเหตุการณ์ต่างๆเป็นเครื่องสนับสนุนมีความกลัวเป็นต้น1มีความพอใจที่จะทรมานตนด้วยวิธีนั้นหรือวิธีอื่นด้วยความถนัดใจไม่พรั่นพรึงต่อความตาย1แม้การทรมานตนด้วยวิธีอื่นๆก็โปรดทราบว่าท่านทำด้วยความมั่นใจที่เคยได้รับผลมาแล้วมีแต่จะเร่งความเพียรหนักมือขึ้นไปเพื่อความก้าวหน้าของจิตของธรรมภายในใจต่อไปจนถึงจุดที่หมายตามใจหวังเท่านั้นดังนั้นการฝึกทรมานใจหรือทรมานตนของพระธุดงค์จึงมีวิธีต่างๆกันไปตามจริตนิสัยแต่โดยมากวิธีที่ท่านทำนั้นเป็นสิ่งที่ท่านเคยได้รับผลมาแล้วจึงจำต้องพยายามในวิธีนั้นมากกว่าวิธีอื่นๆเรื่อยไปจริตของคนเราไม่เหมือนกันบางรายพอเกิดความกลัวขึ้นมาจิตเลยไม่มีสติรังตัวกลายเป็นคนหมดสติไปเลยไม่ว่าจะกลัวอะไรก็ตามเป็นลักษณะเดียวกันนี้ทั้งนั้นจริตชนิดนี้ไม่สมควรที่จะพาทรมานด้วยสิ่งน่ากลัวอาจเป็นบ้าเสียคนไปได้คำว่าทรมานก็ต้องขึ้นอยู่กับจริตของแต่ละรายว่าจะควรทรมานตนด้วยวิธีใดบ้างจึงจะเหมาะและได้กำลังทางจิตใจไม่เพียงได้ยินว่าทรมานชนิดนั้นได้ผลดีก็ทำไปตามโดยไม่คำนึงถึงจิตของตนจึงไม่ค่อยเกิดประโยชน์เท่าที่ควรแต่การกล่าวทางนี้มิได้กล่าวเพื่อให้เกิดความอ่อนแอแก่ท่านนักปฏิบัติทั้งหลายกล่าวเพื่อความเหมาะสมที่จะให้ได้รับประโยชน์ตามควรแก่ภาวะของตนต่างหากบางท่านเมื่ออ่านพบเข้าก็อาจคิดไปว่าอะไรที่เห็นว่ายากลำบากเสียใจบ้างก็จะเหมาเอาเสียว่ามิใช่จริตของตัวจะไปทำอย่างนั้นจริตของตัวต้องอยู่สบายไม่ต้องมีความหวาดความกลัวต่างๆมาสัมผัสใจอยู่ไปกินไปนอนไปอย่างสบายดีกว่าต่างหากเหมาะกับจริตของตัวซึ่งชอบสบายแต่ควรคิดว่าพระพุทธเจ้าองค์เอกและพระอรหันต์ที่เป็นสรณะของโลกตรัสรู้และบรรลุธรรมได้ด้วยการฝึกทรมานมากกว่าวิธีอื่นๆที่คนขี้เกียจอ่อนแอเห็นว่าดีและไม่เคยมีใครบรรลุธรรมด้วยการอยู่ไปกินไปนอนไปตามใจชอบโดยไม่มีการฝืนจิตทรมานใจบ้างเลยที่นำวิธีทรมานอย่างเผ็ดร้อนของท่านมาลงก็โดยเห็นว่ากิเลสของคนเรามักกลัวแต่อำนาจบังคับทรมานมากกว่าปล่อยตามใจถ้าใช้อำนาจบังคับบ้างก็ยอมหมอบสักนิดหนึ่งพอได้ลืมตาหายใจถ้าอนุโลมไปตามบ้างก็ได้ใจกำเริบใหญ่จำต้องใช้วิธีทรมานกันหลายอย่างเพื่อกิเลสกลัวบ้างพอเย็นใจท่านที่ต้องการเห็นความหมอบราบของกิเลสประจักษ์ใจก็นำเอาวิธีเผ็ดร้อนนี้ไปใช้เป็นเครื่องมือฝึกทรมานให้พอเหมาะกับจริตของตัวย่อมมีทางผ่านพ้นไปได้เป็นพักๆ หักล้างกิเลสไปได้เป็นตอนๆบั่นทอนทุกเครื่องทรมานใจลงได้เป็นทอดๆจนถึงที่ปลอดภัยอันเป็นแดนเกษมเปรมใจด้วยวิธีนี้เป็นเครื่องสนับสนุนท่านที่เคยได้ผลจากการทรมานด้วยวิธีเผ็ดร้อนท่านได้จริงๆเห็นประจักษ์ใจคือจิตที่ต้องทรมานแบบนี้นั้นโดยมากเป็นจิตที่ผ่าผลประจำนิสัยชอบเอาจริงเอาจังไม่เลาะแหละว่าสู้ก็สู้จริงๆว่าตายก็ตายจริงๆเป็นไม่ถอยเวลาจะทรมานความกลัวท่านก็หาที่ทรมานจริงๆเช่นเอาเสือเป็นครูช่วยการทรมานสถานที่ที่เห็นว่ากลัวมากเท่าไรท่านยิ่งมุ่งหน้าไปสู่ที่นั้นและฝึกกันอย่างเอาเป็นเอาตายจริงๆแม้ตายในขณะนั้นท่านก็ยอมขอแต่ได้เห็นความกลัวหายไปเพราะอำนาจสติปัญญาเป็นเครื่องฝึกท่านยอมทั้งนั้นไม่เช่นนั้นท่านจะฝืนใจดวงกำลังกลัวๆไปอยู่ในที่กลัวๆนั้นไม่ได้แต่ถ้าก็ฝืนได้จนได้เห็นฤทธิ์ของความกลัวที่สู้ฤทธิ์ของธรรมไม่ไหวแล้วสลายตัวไปต่อหน้าต่อตาความกล้าหาญปรากฏขึ้นแทนที่อย่างประจักษ์ใจซึ่งเป็นพยานแห่งการฝึกด้วยวิธีนั้นว่ามิได้เป็นโมฆะแต่กลับเป็นประโยชน์อย่างมหาศาลที่คาดไม่ถึงเสียอีกบางรายใจสงบลงขณะได้ยินเสียงเสือกระหึ่มมารอบๆ บริเวณก็มีบางรายพอได้ยินบาดย่างเท้าเสือเดินมาข้างๆตามภาษาของมันโดยมิได้ระวังว่าใครจะสนใจกล้าหรือกลัวมันจิตรวมสงบลงไปในขณะนั้นก็มีบางรายทำความเพียรอยู่ตามปกติธรรมดาจิตไม่ยอมพอหาอุบายไปนั่งภาวนาอยู่ทางที่เสือเคยเดินผ่านไปมาแม้เสือมิได้มาที่นั้นแต่ใจกลับสงบลงเป็นสมาธิได้ก็มีโดยอาศัยความคิดและความกลัวว่าเสือจะมาหาตนแต่การภาวนาในขณะความกลัวกำลังแสดงตัวมี2วิธีคือทำจิตให้อยู่กับบทธรรมที่ตนเคยปฏิบัติมาไม่ยอมส่งจิตออกไปคิดปรุงว่าสัตว์ว่าเสือใดๆทั้งสิ้นภาวนาอยู่กับธรรมบทนั้นด้วยสติเป็นเครื่องควบคุมเป็นกับตายก็หมายพึ่งธรรมบทที่กำลังบริกรรมอยู่ในขณะนั้นเท่านั้นจิตเมื่อยอมตนลงหวังพึ่งธรรมจริงๆไม่กว่าโน้นกว่านี้ย่อมสงบตัวลงได้โดยไม่ต้องสงสัยขณะที่จิตลงสู่ความสงบความกลัวหายไปทันทีนี้เป็นวิธีปฏิบัติของผู้เริ่มฝึกหัดส่วนวิธีของผู้ที่จิตเป็นสมาธิมีหลักใจแล้วเวลาความกลัวเกิดขึ้นย่อมพิจารณาโดยอุบายปัญญาคือแยกดูทั้งความกลัวแยกดูทั้งสัตว์เสือที่จิตสำคัญว่าเป็นของน่ากลัวออกเป็นชิ้นเป็นอันนับแต่เขี้ยวเล็บหนังหัวหางกลางตัวตลอดทุกอวัยวะของเสือออกดูว่าเป็นของน่ากลัวอย่างไรบ้างจนเห็นชัดเจนด้วยปัญญาความกลัวหายไปเองนี่เป็นวิธีของผู้ที่เคยดำเนินทางวิปัสสนามาแล้วย่อมแก้ความกลัวได้ด้วยอุบายนี้ท่านที่อยู่ในป่าท่านฝึกทรมานท่านด้วยวิธีดังกล่าวนี้ทั้งนั้นและได้ผลเป็นที่พอใจโดยที่เสือก็ไม่ได้ทำอันตรายแก่ท่านเลยเขียนมาถึงตอนนี้มีเรื่องเกี่ยวเนื่องกันที่ควรจะนำมาลงเพื่อท่านผู้อ่านได้พิจารณาตามเหตุคะตามเหตุการณ์ที่เป็นมาแล้วในวงพระธุดงค์ซึ่งเป็นลูกศิษย์ผู้ใหญ่ของท่านอาจารย์มั่นผู้หนึ่งเวลานั้นท่านอาจารย์องค์นี้เที่ยวธุดงค์ไปฝากแม่น้ำโขงทางฝั่งประเทศลาวกับตาปากขาวคนหนึ่งขณะนั้นท่านพักอยู่ในเงื่อมผาแห่งหนึ่งตาปากขาวผู้ถือศีลแปดก็พักอยู่เงื่อมผาแห่งหนึ่งห่างกันประมาณ3เส้นตามที่ท่านเล่าให้ฟังว่าท่านพักอยู่ที่นั่นเป็นเวลาหลายเดือนโดยเห็นว่าเป็นความสะดวกแก่สุขภาพทางกายและทางใจการบำเพ็ญสมณธรรมเป็นไปโดยสม่ำเสมอไม่มีอะไรติดขัดทั้งท่านเองและตาปากขาวการโคจรบิณฑบาตก็สะดวกไม่ห่างจากที่พักนักราว4กิโลเมตรมีหมู่บ้านประมาณ15หลังคาเรือนชาวบ้านเองก็ไม่มารบกวนให้ลำบากและเสียเวลาบำเพ็ญเพียรต่างคนต่างทำธุระหน้าที่ของตนไปตามเรื่องวันหนึ่งตอนบ่ายท่านรู้สึกไม่ค่อยสบายเหมือนจะเป็นไข้มีอาการครั่นเนื้อครั่นตัวพิกลพอตาปากขาวมาหาที่พักท่านจึงสั่งให้แกไปต้มน้ำร้อนมาผสมกับยาฉันทดลองดูบ้างบางทีอาจหายได้เพราะยาที่ติดตัวไปนั้นหมอเขาบอกว่าเป็นยาแก้ไข้ป่าได้ด้วยท่านเองเกรงจะเป็นไข้ป่ากับเขาเนื่องจากที่นั้นไข้ป่าชุมและคนก็เป็นไข้ป่ากันมากเพราะแถวนั้นเป็นป่าทึบมากคนแถวทุ่งๆไปอยู่ไม่ได้ ที่นั้นเต็มไปด้วยสัตว์ด้วยเสือนานาชนิดกลางคืนเสียงร้องอึกทึกครึกโครมทราบว่าแถวนั้นมีเสือกินคนอยู่บ้างห่างๆทั้งนี้ก็เนื่องจากชาวยูนเหมือนกันเป็นต้นเหตุทำให้เสือดุร้ายไม่ค่อยกลัวคนพอตาปลาขาวทราบแล้วก็ถือกาต้มน้ำไปที่พักของตนต่อจากนั้นก็หายเงียบไปเลยไม่เห็นเอาน้ำร้อนกลับมาถวายท่านเพื่อผสมยาท่านเองก็รอคอยน้ำร้อนจากตาปลาขาวจนค่ำก็ไม่เห็นมาท่านคิดว่าตาปลาขาวอาจจะลืมไปเมื่อนั่งภาวนาเพลินๆท่านเลยทอดทุระอาการไข้ก็ค่อยเบาบางลงและหายไปในที่สุดส่วนตาปลาขาวเมื่อเอากาน้ำไปแล้วก็เตรียมก่อไฟแต่ก่อเท่าไรไฟไม่ติดเลยเกิดโมโหขึ้นมาจึงลืมว่าตนเป็นตาปลาขาวลูกศิษย์พระกรรมฐานองค์สำคัญปุบปับลุกขึ้นพร้อมกับความโมโหว่าไฟนี้เราเคยก่อมันมากี่ร้อยกี่พันครั้งแล้วแต่ครั้งนี้มันทำไมก่อไม่ติดไฟนี้ต้องการน้ำหรืออย่างไรถ้าต้องการน้ำเราก็จะให้น้ำว่าแล้วก็ยงเล็บขออภัยยืนปัสสาวะรดลงที่กองไฟจนเปียกหมดแล้วก็เดินหนีไปเงียบไม่มาบอกอาจารย์ที่คอยน้ำร้อนอยู่แต่วันจนค่ำเลยพอตกกลางคืนเรื่องที่ไม่เคยคาดฝันก็ได้เกิดขึ้นซึ่งเป็นสิ่งที่น่าแปลกประหลาดอยู่มากแต่ก่อนที่เคยพักมานานแล้วไม่เคยมีเรื่องอะไรเกิดขึ้นเฉพาะคืนวันนั้นเวลาประมาณ3 ทุ่มตาปลาขาวกำลังนั่งภาวนารำพึงถึงความผิดพลาดที่ตนได้ทำความประมาทต่ออาจารย์ด้วยความโมโหเป็นต้นเหตุจึงได้ลุกขึ้นปัสสาวะรดกองไฟมีหนำยังไม่ได้ไปเรียนขอขมาอาจารย์ให้ท่านงดโทษอโหสิกรรมให้ขณะที่นั่งรำพึงโทษของตัวอยู่อย่างกระวนกระวายเสียงที่ไม่คาดฝันก็ได้ดังขึ้นข้างมุ้งด้านหลังห่างกันไม่ถึงวาเลยเป็นเสียงคำรามของเสือโคร่งใหญ่ลายพาดกลอนที่กำลังหมอบหันหน้าตาจ้องมองมาทางตาปลาขาวราวกับจะทุบกินเป็นอาหารในขณะนั้นพร้อมทั้งเสียงครวญครางเบาๆพอเป็นการทดลองความเก่งกาจแห่งความโมโหของลูกศิษย์กรรมฐานขนาดพอให้ได้ยินไปถึงอาจารย์ที่อยู่เงื้อมผาทางโน้นขณะที่กำลังครวญครางนั้นทั้งเอาหางฟาดลงพื้นดินดังตุกตุกทั้งเสียงครางเบาๆทั้งแสดงท่าขยับหน้าและถอยหลังทำท่าจะตะครุบตาปลาขาวเป็นอาหารสดในขณะนั้นให้จงได้พอตาปลาขาวได้ยินเสียงประหลาดซึ่งไม่เคยได้ยินใกล้ชิดขนาดนั้นนับแต่มาอยู่ที่นั้นเป็นเวลาหลายเดือนก็ตกใจกลัวรีบหันหน้าไปดูทันทีระยะนั้นเดือนกำลังหงายเต็มที่ก็ได้เห็นเสือโคร่งใหญ่หมอบจ้องมองทำท่าอยู่อย่างชัดเจนตาปลาขาวกลัวตัวสั่นราวกับจะสลบไปในขณะนั้นคิดอะไรไม่ทันใจหันเข้าพึ่งพุทโธธัมโมสังโฆเป็นที่ฝากเป็นฝากตายว่าขอพระพุทโธธัมโมสังโฆได้มาคุ้มครองปกเกล้าปกกระหม่อมจอมขวัญผู้ข้าเถิดอย่าให้เสือตัวนี้เอาไปกินเสียในคืนวันนี้จะไม่ทันได้ไปขอขมาโทษอาจารย์ที่ตนทำผิดต่อท่านเมื่อบ่ายวันนี้ขอพระพุทโธจงช่วยชีวิตของข้าไว้ให้ตลอดคืนวันนี้ด้วยเถิดสิ่งที่ข้าพเจ้าได้ทำผิดไปแล้วขอพระธรรมและอาจารย์จงโปรดเมตตาอโหสิให้อย่าถึงกับเสือต้องกินเป็นอาหารเพื่อเป็นการชดเชยความผิดนั่นเลยทั้งบนทั้งบนทั้งบริกรรมพุทโธทั้งสั่นทั้งกลัวทั้งหันหน้าจ้องมองเสือกลัวมันจะตะครุบไปกินเสียในขณะนั้นเสือพอมองเห็นคนหันหน้ามาจ้องมองก็ทำเป็นถอยห่างออกไปบ้างเล็กน้อยและทำเสียงครวญครางไม่ลดละสักประเดี๋ยวก็เปลี่ยนท่าเข้ามาทางใหม่และถอยออกไปขยับเข้ามาอยู่ทำนองนั้นส่วนตาปลาขาวเลยจะตายทั้งเป็นที่ต้องหันรีหันขวางไปตามเสือที่ยักย้ายเปลี่ยนท่าต่างๆไปมาอยู่รอบๆมุ้งไม่ลดละพอคนตั้งท่าจ้องมองหนักเข้าก็ถอยห่างออกไปบางครั้งทำท่าเหมือนจะหนีไปจริงๆโดยทำเป็นถอยออกไปห่างๆพอคนเผลอนิดก็ขยับเข้ามาเกือบถึงตัวผู้โทรกับใจปราศจากกันไม่ได้ต้องท่องจนติดใจยึดไว้เป็นหลักประกันชีวิตอยู่ตลอดเวลาพอพุทโธห่างบ้างทีไรเสือเป็นต้องขยับเข้ามาทุกทีเมื่อเห็นท่าไม่ดีก็รีบบริกรรมพุทโธและวิงวอนให้พุทโธช่วยชีวิตไว้พอพุทโธสนิทกับใจเสือก็ถอยห่างออกไปราวกับจะหนีไปจริงๆแต่นิสัยคนเรา ชอบบังคับประจำสันดานฉะนั้นพอเสือถอยห่างออกบ้างพุทโธก็เริ่มห่างจากใจคิดว่าตัวจะไม่ตายฝ่ายเสือก็เริ่มขยับเข้ามาและทำท่าจะตะคุบอยู่ทำนองนั้นแต่ก็ไม่ทำไมเป็นแต่เปลี่ยนทิศทางเข้ามาทางนั้นบ้างทางนี้บ้างไม่ลดละความเพียรพยายามระหว่างเสือกับตาปะขาเป็นสงครามกันอยู่โดยต่างฝ่ายต่างไม่ลดราวาศอกให้แก่กันเลยนั้นเริ่มแต่เวลา3 ทุ่มจนสว่างน้ำตาปะขาที่ไหลรินอยู่ตลอดเวลาเพราะความกลัวตายนั้นแต่ขณะแรกถึงสว่างคาตาจนไม่มีอะไรจะไหลพอสว่างเสือก็ค่อยๆถอยห่างออกไปถอยห่างออกไปประมาณ4 วาแล้วก็ค่อยๆเดินหลบฉากห่างออกไปโดยลำดับจนพ้นสายตาพอเสือพ้นไปแล้วตาปะขาวยังตั้งท่าระวังอยู่ในมุ้งอีกนานไม่กล้าออกมากลัวว่ามันจะแอบซุ่มอยู่แถวบริเวณใกล้เคียงนั้นเวลาคนเผลอตัวออกมาจากมุ้งมันจะกระโดดออกมาคาบไปกินเสียจำใจต้องนั่งรอดูเหตุการณ์อยู่ในมุ้งเป็นเวลานานเห็นมันเงียบหายไปไม่กลับมาอีกจึงรีบออกจากมุ้งแล้ววิ่งถึงที่พักอาจารย์ด้วยตัวสั่นตาลายพูดไม่เป็นถ้อยเป็นคำจับต้นชนปลายไม่ถูกฝ่ายอาจารย์เห็นอาการแปลกผิดปกติจึงถามดูก็ได้ความว่ามาขอขมาโทษที่ทำผิดต่ออาจารย์เมื่อบ่ายวานนี้และเล่าเหตุที่ทำผิดตลอดเรื่องที่เสือมาเฝ้าทั้งคืนแทบเอาชีวิตไว้ไม่รอดถวายท่านทุกประการแต่แทนที่ท่านจะงดโทษให้ในทันทีทันใดท่านกลับพูดทำท่าคูเข็นเพิ่มความเข้าอีกว่าก็แกชอบสิ่งใดก็แกก็เจอสิ่งนั้นชอบดีก็เห็นของดีชอบชั่วก็เห็นของชั่วนี่แกชอบเสือแกก็ได้เจอเสือแล้วจะมาขอขมาโทษกับเราเพื่อประโยชน์อะไรเรายังอดโทษให้แกไม่ได้อย่างน้อยแกก็ควรจะได้พบของดีที่แกชอบอีกสักคืนหนึ่งถ้าไม่ตายเพราะเสือกินก็พอให้ได้ที่ระลึกเป็นนานๆบ้างเสือมันดีกว่าอาจารย์อาจารย์ก็จะมอบให้เสือเป็นผู้อบรมสั่งสอนต่อไปว่าอย่างไรจะมอบให้เสือในคืนวันนี้ถ้ามันสอนไม่ฟังก็จะมอบให้เป็นอาหารของมันไปเสียรู้แล้วรู้รอดไปที่เจียดสั่งสอนว่าอย่างไรจะเอาไหมที่เจอเสือและฟังเทศเสือในคืนนั้นเหมาะกับเหตุดีแล้วคืนนี้จะให้มันมาสอนอีกถ้ายังขืนเก่งอยู่อีกก็จะมอบให้เป็นเสบียงเดินทางของมันเสียของมันไปเสียมันคงสบายท้องไปหลายวันจะเอาอย่างไหนตอบมาอย่าโมชักช้าอาจารย์กับเสือใครจะดีกว่ากันเอ้าตอบเดี๋ยวนี้อย่ารอช้าอยู่เดี๋ยวจะบอกให้เสือมารับตัวไปใช้สอยเสียเดี๋ยวนี้จะดีกว่าอาจารย์ใช้ไปไหนๆว่าแล้วก็ทำท่าเป็นเชิงตะโกนเรียกเสือว่าเสือตัวนั้นไปอยู่ที่ไหนเวลานี้ให้รีบมารับเอาตัวตาปะขาวไปอยู่ด้วยเดี๋ยวนี้อาจารย์มอบตาปะขาวคนนี้ให้เป็นลูกศิษย์ของเสือแล้วรีบมารับเอาไปเดี๋ยวนี้อย่ารอช้าเลยตอนนี้ตาปะขาวร้องให้โฮยังไม่เป็นท่าและขอร้องอาจารย์ว่ากระผมเข็ดแล้วขอท่านอย่าได้เรียกมันมากระผมจะตายขณะนี้อยู่แล้วคืนนี้ก็นึกว่าตายไปหนหนึ่งแล้วแต่กลับฟื้นคืนมาพอได้สติจึงรีบมาหาอาจารย์ขอความช่วยเหลือมีหนำยังจะเรียกมันมาอีกกระผมจะไปเอาชีวิตจิตใจมาจากไหนต้านทานกับมันขอท่านจงบอกให้มันงดอย่าให้มันมาอีกทั้งร้องไห้ทั้งขอร้องไม่ให้ท่านเรียกเสือมาอีกทั้งกราบไหว้วิงวอนขอชีวิตชีวาไว้พอมีลมหายใจต่อไปทั้งยอมเห็นโทษที่ทำผิดแล้วและจะสำรวมระวังต่อไปทั้งปฏิญญาณตนด้วยความเข็ดหลาบต่อหน้าท่านว่าจะไม่ทำอย่างนั้นอีกต่อไปทั้งร้องขอให้ท่านอโหสิกรรมให้พอเห็นเป็นการอันควรแล้วท่านจึงรับขมาโทษและอบรมสั่งสอนต่อไปและพูดปลอบโยนต่างๆว่าที่เสือมานั้นไม่ใช่อะไรอื่นพาให้มากรรมชั่วของแกเองบันดาลให้มาถ้าแกยังไม่ยอมเห็นโทษแห่งความชั่วของตัวก็ต้องเห็นดีกันในคืนนี้นี่แหละพอตกมืดเสือตัวนั้นก็จะมาและเอาตัวแกไปพร้อมโดยไม่มีวันกลับมาอีกแล้วมันจะไม่พูดพร่ำทำเพลงเหมือนคืนที่แล้วนี้เลยเมื่อเจ็บแล้วต้องจำเพราะบาปมีบุญมีประจำโลกใครจะมาลบล้างธรรมทั้งสองอย่างนี้ไม่ได้ถ้ากรรมอยู่ใต้อำนาจของผู้หนึ่งผู้ใดได้แล้วผู้มีอำนาจนั้นจะต้องลบล้างกรรมเหล่านี้ให้สูญไปจากโลกนานแล้วไม่สามารถยังเหลือมาถึงพวกเราเลยเท่าที่กรรมดีชั่วยังมีอยู่ก็เพราะกรรมไม่ได้ขึ้นอยู่กับผู้ใดโดยเฉพาะแต่ขึ้นอยู่กับผู้ทำกรรมนั้นๆเท่านั้น นี่ก็แกทำกรรมชั่วไว้เมื่อบ่ายวานนี้แกก็ต้องเห็นกรรมชั่วของแกเองถ้าแกยังไม่ยอมเห็นโทษของตัวก็แน่ทีเดียวในคืนวันนี้พยากรรมตัวลายพาดกรอนจะมาตามเอาตัวแกไปดูผลของกรรมให้ประจักษ์กับตัวเองพออบรมเสร็จแล้วก็บอกให้เธอกลับไปที่พักตามเดิมแต่ตาปลาขาวคนนั้นไม่ยอมไปกลัวว่าเสือตัวนั้นจะแอบมาโดดคาบเอาไปกินเป็นอาหารอีกท่านต้องขู่ด้วยอุบายให้กลัวอีกครั้งว่าก็เมื่อกี้นี้ก็ว่ายอมเห็นโทษแห่งความดื้อดึงของตัวว่าจะไม่ทำอีกแต่พูดยังไม่ทันขาดคำทำไมจึงแสดงความดื้อด้านขึ้นมาอีกเล่าถ้าอย่างนั้นก็จงดื้ออยู่ที่นี่หากจะทนต่อเสือตัวนั้นได้จริงๆพอพูดจบคำท่านก็เรียกหาเสือตัวนั้นมาอีกว่าเสือตัวเป็นอาจารย์ของตาปะขาวคนนี้ไปไหนเสียรีบกลับมารับตาปะขาวผู้ดื้อด้านนี้ไปอบรมให้หน่อยเถอะเราเบื่ออบรมจะตายอยู่แล้วรีบๆมาเร็วๆหน่อยพอพูดจบตาปะขาวร้องไห้ขึ้นอีกพร้อมรับคำว่ากระผมจะรีบไปอยู่นี้ขอท่านอย่าให้เสือมาเลยกระผมกลัวมันคืนนี้แทบปอดหลุดหายอยู่แล้วแต่ก็รีบไปที่พักของตนโดยไม่คิดถึงความกลัวความตายอีกเลยเป็นที่น่าประหลาดและอัศจรรย์อย่างยิ่งนับแต่วันนั้นมาไม่เคยปรากฏว่าเสือตัวนั้นมารอบๆมองๆแถบบริเวณนั้นอีกเลยจนกระทั่งจากที่นั้นไปซึ่งก็เป็นเวลาอีกหลายเดือนถ้าคิดตามสามัญสำนึกก็น่าจะมีอะไรมาบันดาลใจเสือตัวนั้นให้มาทรมานตาปะขาวผู้เก่งกาจอาถรรพ์พานพาโลทำในสิ่งที่ไม่ควรทำเช่นยืนปัสสาวะรดกองไฟแม้แต่คนธรรมดาไม่มีศีลมีธรรมก็ไม่คิดหารทำได้คนชนิดนี้ไม่มีอะไรจะเอาให้อยู่ในเงื้อมือได้นอกจากเสือโคร่งใหญ่ตัวนั้นพอเป็นคู่ทรมานกันได้แกถึงได้ยอมจำนนอย่างราบนับแต่วันนั้นมาท่านว่าตาปะขาวก็ไม่เคยแสดงอาการดื้อดึงอีกเลยนับว่าได้ผลดีเสือทรมานคนเก่งมาก
0: ท่านผู้ฟังครับที่ท่านได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นคือปฏิปทาพระธุดงค์กรรมฐานขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนครับท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตบรกัตยราชนารีทำการส่งกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 103.25 เมกะเฮิรตซ์ประเภทวิทยุบริการสาธารณะจากเลขที่309/1หมู่ที่1ตำบลบ้านตาดอำเภอเมืองอุดรธานีไปยังสถานีวิทยุในเครือข่ายเสียงธรรม119สถานีทุกภาคทั่วประเทศดำเนินรายการโดยนายโอรานตรังคานุกูลกิจท่านสามารถแจ้งผลการรับฟังได้ที่หมายเลขโทรศัพท์093489111113

รักษาใจเป็นอันดับหนึ่งรักษาสิ่งภายนอกเป็นอันดับสองใจเป็นรากฐานของการครองโลกครองธรรมพระพุทธเจ้าสอนโลกสอนหัวใจคนมโนปุพังคมาธรรมามโนเศรษฐามโนมยาใจเป็นใหญ่ใจเป็นประธานใจเป็นรากฐานอันสำคัญดีชั่วขึ้นอยู่กับใจจึงต้องระวังรักษาใจให้ดีนี้แหละรากแก้วของพุทธศาสนาอันหนึ่งที่ลงมาประทานโลกคติธรรมของหลวงตามหาบัวญาณสัมปันโน8มีนาคมพุทธศักราช2537ณสวนแสงธรรมกรุงเทพมหานคร

านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างกวัฏบรกัตยราชนารีทำการส่งกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 103.25 เมกะเฮิรตซ์ประเภทวิทยุบริการสาธารณะจากเลขที่309/1หมู่ที่1ตำบลบ้านตาดอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีไปยังสถานีวิทยุในเครือข่ายเสียงธรรม119สถานีทุกภาคทั่วประเทศดำเนินรายการโดยนายโอรานตรังคานุกูลกิจท่านสามารถแจ้งผลการรับฟังได้ที่หมายเลขโทรศัพท์093489111113

ที่นี่สถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตบรคติยราชนารีทำการส่งกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 103.25 เมกะเฮิรตซ์ทดลองออกอากาศประเภทวิทยุบริการสาธารณะจากเลขที่309/1หมู่ที่1บ้านตาดตำบลบ้านตาดอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีไปยังสถานีวิทยุในเครือข่ายเสียงธรรมทุกภาคทั่วประเทศนำเสนอรายการตลอด24ชั่วโมงครับนอกจากนี้ท่านยังสามารถรับฟังวิทยุออนไลน์ผ่านระบบอินเทอร์เน็ตได้ทั่วโลกดังนี้ 1. ผ่านทางเว็บไซต์หลวงตา .com 2. ผ่านทางช่อง YouTube ชื่อหลวงตาเลดีโอวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชน 3. ผ่านทางแอปพลิเคชันมือถือหลวงตา .com 4. ผ่านทางสถานีพอดคาสต์เลดีโอชื่อวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนและ 5. รับฟังผ่านวิทยุระบบดาวเทียมไทยคม6ในระบบ4แบนด์คลื่นความ03880เมกะเฮิรตซ์ค่าซิมโบเรตที่300000แนวรับสัญญาณแนวนอนหรือ AF ค่า Audio PID 0608ค่า PCR PID 8191นอกจากนี้ท่านยังสามารถรับชมรับฟังการแสดงพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนทางสถานีโทรทัศน์เสียงธรรมบ้านตาด SBTTV ผ่านระบบอินเทอร์เน็ตได้ทั่วโลกดังนี้ 1. ผ่านทางเว็บไซต์หลวงตา .com 2. ผ่านทางช่อง YouTube ชื่อหลวงตาทีวีโทรทัศน์เสียงธรรมเพื่อประชาชนบ้านตาดและ 3. ผ่านทางแอปพลิเคชันมือถือหลวงตา .com นำเสนอรายการตลอด

24ชั่วโมงครับสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนและสถานีโทรทัศน์เสียงธรรมบ้านตาก SBT TV เป็นสถานีที่นำเสนอรายการธรรมะตามหลักธรรมขององค์สมเด็จพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าโดยการเผยแผ่พระธรรมเทศนาอันเป็นสวากขาตธรรมของพระสงฆ์สาวกผู้ทรงศีลสมบูรณ์ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบรู้แจ้งเห็นจริงตามพระธรรมคำสอนทั้งนี้เพื่อประโยชน์เพื่อความสุขแก่ท่านผู้ชมและผู้ฟังอย่างแท้จริงครับท่านสามารถแจ้งผลการรับชมรับฟังได้ที่หมายเลขโทรศัพท์042-214-114-5และ093-489-1113อีกสักครู่ท่านจะได้รับฟังรายการนิทานหลวงตา

0: ร้อยมาลัยจามจุรีพลีพระบาทบังคมราชกุมารีศรีสมรศาสตราจารย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์เทพธิดาทรงอาทรถวยไทยชนดนดิถีศรีสวัสดนิรัติสายร้อยใจไทยน้อมจงรักประจักษ์กุศลจงไตรรัตน์จตุรพรบวรดลเจริญพระชนเกษมสันนิรันดร์เทินควรไม่ควรแล้วแต่จะโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมข้าพระพุทธเจ้าสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนพร้อมเครือข่ายทุกภาคทั่วประเทศในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตบรกัตยราชนารีขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนลำดับต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการนิทานหลวงตาขอเชิญท่านรับฟังครับ
1: นี่เฮ้ยคำว่านายอำเภอ49หมายความว่าไง59
2: 20,000 ครับนักเรียนนายอำเภอรุ่นที่59ครับหลวงตาครับ
1: นักเรียนนายอำเภอ
2: รุ่นที่59คร
1: ับ รุ่นที่59ยังอยากเป็นนายอำเภออยู่หรือเขาเป็นข้าหลวงกันมากมันจะไม่เป็นเหมือนพวกยวนหรือพวกยวนเขามาให้พรข้าหลวงเข้าใจไหมข้าหลวงเป็นวันเกิดของข้าหลวงเขามาอวยชัยให้พรให้ข้าหลวงนี่พอเวลาเขาดอกไม้จุดเทียนมาว่าไว้แล้วก็ขอให้ท่านข้าหลวงได้เป็นนายอำเภอยวนเพราะว่าเขาก็ไม่รู้ว่าตำแหน่งไงเป็นไงเขาก็บอกถ้าขอให้พรแล้วก็เจตนาเขาดีแต่เขาไม่รู้เรื่องว่านายอำเภอเขาก้าหลวงวันต่างกันยังไงพอเขายื่นดอกไม้ให้แล้วก็ขอให้ท่านข้าหลวงได้เป็นนายอำเภอข้าหลวงก็ยิ้มใกล้ๆหัวเราะนายอำเภอข้าหลวงวันต่างเจนี่เขาก็เจตนาดีจะว่าอะไรก็เหี้ยก็มีเรื่องโกกันนั่นนะเอาล่ะนี่พวกนี้จะลาละพวกนายอำเภอนี่นะ
3: นะครับคณะของสัญญาคุณากรถวายปัจจัย 20,000 บาทครับ
1: เออขอให้ท่านผู้ว่าได้เป็นนายอำเภ
0: ท่านผู้ฟังครับที่ท่านได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นรายการนิทานหลวงตาครับขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนลำดับต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนครับ
1: ให้พ่อเดี๋ยวมันออกหูนะมันไม่ได้ออกปากออกหูเดี๋ยวนี้มันออกไปทุกแห่งปากไปพูดมันออกหูให้โอ้อื่นให้พรก็ไม่ทันใจสมมติให้โอ้นั่นให้พรอื่นอาดอื่นอาด5ชั่วโมงกว่าให้พรเสร็จก็บ่ายโมงเราก็จับต้องและให้พี่น้องทลายบาวันให้ดูนะอย่ามาเพ่ดๆพลาดๆเล่อเล่ล่านะวัดนี้เป็นวัดของพระพุทธเจ้าพระปฏิบัติแบบเป็นตัวอย่างได้จริงๆพระในวัดนี้องค์ไหนปฏิบัติขัดข้องต่อธรรมวินัยตรงไหนไม่มีบอกโกงเลยเราไปคู่ควบคุมอยู่ตลอดเวลาเรียกว่าเดินตามแล้วแถวแนวของธรรมวินัยแห่งพระเลยล่ะหรือว่าชุบชุบซ้ำซ้ำนะท่านปฏิบัติท่านมีแบบมีฉบับของท่านน่าดูน่าชอบแต่พวกญาติโยมที่เข้ามาสิมันไม่เคยอบรมศีลธรรมเข้ามาแล้วเหมือนลิงหาบกล้องมาถ่ายภาพภาพเหมือนควายพระเหมือนควายคนที่มาถ่ายภาพเหมือนลิงถ่ายปุบปับปุบปับปุบปับไม่ได้คำนึงว่าควรไม่ควรประการอะไรนี่คือการไม่ได้ศึกษามันเหมือนลิงนะมนุษย์เราล่ะดูแล้วมันดูไม่ได้แล้วสลดสังเวชได้ ความดีก็ท่านรักษาตลอดเวลาไอ้เราวิจารการชาวลายตลอดเวลาเข้ากันไปได้นะมาวัดมาว่าก็เถอะก็มองดูนั่นดูนี่ดูด้วยความเพลิดเพลินดูจะเป็นคติเครื่องเตือนจะเตือนใจตนไม่ค่อยมีดีไม่ดีเข้ามาก็มาให้คะแนนพระตัดคะแนนพระวัดนั้นเป็นอย่างนั้นพระเนตรนั้นเป็นอย่างนั้นนี่เจ้าของเป็นยังไงไม่ดูนั่นพระท่านรักษาท่านอยู่ตลอดเวลาปกป้องทีตลอดสำหรับวันนี้พูดได้ตรงเป่งเลยว่าเอาพระองค์เหล่านี้ปฏิบัติผิดทำไม่ได้ข้อไหนขี้มาขนาดนั้นนะท่านปฏิบัติจัดเอาจริงเอาจ้างมากแต่ว่าเราตัดคะแนนให้คะแนนท่านเลวมาเขาไปดูแบบดูฉบับดูเป็นคติตัวอย่างอะไรเลยมาแบบเล่อๆล่าล่าว่าท่านพระท่านไปพูดแล้วไม่ทราบว่าเกรงใจเขาเกรงใจเราเรานี่เกรงธรรมอย่างเดียวนอกนั้นไม่เกรงอะไรทั้งนั้นเลยธรรมนี่เราเคารพมากเกรงธรรมมากจึงต้องตีอะไรเข้าให้สู่ธรรมความสวยงามและเลิศเลออยู่กับธรรมนะการเวลาบาก็ให้ได้คติเครื่องเตือนใจบ้างสิมาวัดบาวาที่วัดถึงจะได้เข้ามาวัดถ้ามาแล้วก็ไม่ได้เรื่องแต่เล่าอะไรกลับไปบ้านคนเก่าว่าคนเก่ากลับไปเรื่องกับของเก่านั่นแหละและเกิดประโยชน์มาศึกษาก็ดูสิท่านทำยังไงไงดูเอานี่พูดจะกบไปกบว่าเอาภาษาธรรมมาพูดไม่ได้เอาภาษาโลกประจบประแจงเรียกแข้งเรียกขาเจริญพรเจริญพรไม่เอาไม่ใช่ภาษาธรรมภาษาธรรมผิดเป็นผิดถูกเป็นถูกบอกทำโกงเลยนะทำพระพุทธเจ้าทำสอนโลกสอนอย่างโกงไปโกงมาแล้วให้พรยะถาวาริวหาปุราปริปุเรนติสาครังเยวเมวะอิโตทินดาเฟตาดังอุปกปติอิชิตังปฏิตังตุมหังคิปเมวะสมิจโตอเภปุเรตุสังกปาจันโทปนาระโสยะถามณิโชติระโสยะถาสัพพิติโยวิวัชชาตุสัพพโรโควิราชตุมาเตภวัตวันตุรายโยสุขีทีคายุโกภวะอภิวาทนาสีลิสนิจจังพุทธาพระเจ้ายิโนจัตตารโอธรรมาวาทานติอายุวโนสุขังภะลังปวัตุสัพพมังคะลังราคันตุสัพพเทวตาสัพพุทธานุภาเวนะสัพพธัมมานุภาเวนะสัพพสังฆานุภาเวนะสัทธาโสตีภาวันตุเตให้พอออกหูหมดละไม่ได้ออกปากยังลั่นเลย
2: 29คร
1: ับ
2: ผม
1: มาถ่ายรูปเลยเฮ้ยมาอยู่อะไรจะถ่ายรูปข้าไม่ใช่ควายมาถ่ายหาอะไรนั่นเสียติดไม่ได้เห็นว่าดูที่ไหนอ่านท่านว่าไงนะความสวยงามมีอยู่ดูเอามาปุ๊บปั๊บปั๊บเห็นข้าเป็นควายไอ้คนผู้มาถ่ายรูปเป็นลิงจะว่าไงแล้วเบื่อจริงนะดูมันไม่มีหน้าดูอะไรดูเบื่อมันเบื่อหลีกจริงไม่รู้ตัวเพราะว่าอยู่ในการศึกษาอบรมอะไรเจ้าของยังโอ้อาอยู่นะเฮ้ยโอ้อาโอ้อาลีกลีกโอ้อาคำบ่วยที่เขาขอเชื่อการเป็นราคาแปลกร่างถ้าให้รถเป็นประโยชน์ทำได้ระหว่างอำเภอกับชาวบ้านเราจะลดก็จะดีที่จะปลูกได้อำเภอเห็นอย่างหนึ่งชาวบ้านเห็นอย่างหนึ่งไม่ยอมอะไรกันจะต้องให้เราไปพูดคุยกันเดี๋ยวจะมาให้เราจะไปดูได้ยังไงได้ได้
2: ครับ
3: ครับครับ
1: ไปใช่สิแต่ก่อนพระร่วงก็มาขอหรือมาเอาไปเรื่อยๆโรงพยาบาลก็ม่วงก็มารับของจากโบราณพอดีวันนี้เราจะไปพระร่วงได้เอาของไปให้ก่อนมันจะให้เสียเปรียบพ่อแม่ครูอาจารย์ท่านเล่าสวยแต่เราดิ่งอะไรนี่ปกติคือพวกเล่นนั่นแต่สมัยท่านเป็นเล่นเรื่องไปผู้ที่ได้ปริญญาก็โยแล้วเสกเป่าเป่าใส่ความเข้าใจไว้เกิดเป่าแล้วก็ไปนั่นเกิดเล่นบวชไปแต่ไม่ได้ปริญญาขาเล่นที่บวชก่อนก็เสกปฏิสังขารแล้วก็ท่านเล่าเองท่านเล่าเฉยจะเราท่านตายตั้งแต่สมัยท่านเป็นเองเสกเป่าปฏิสังขารให้พวกเรือที่บวชมายังไม่ได้ปฏิสังขารต้องเสกเป่าแล้วให้เสกท่านพูดท่านเฉยจะเราว่าจะตายแล้วท่านเป็นเองที่พ่อเล่นคนเล่นปฏิสังขารเนี่ยเสียเปล่าแล้วยังอะไรเล่นอะไรอย่างนี้ก็อะไรเล่นท่านเล่นเสียเปล่าปฏิสังขารแล้วยังอะไรจะมาท่านจันทร์ท่านเป็นหลวงปู่ว่าเป็นเล่นท่านมาเล่นเสียเปล่าปฏิสังขารให้เป่าคำข้าวให้อยู่ให้เล่นเล่นอันนี้มันเป็นสังขารเป่าดูแลเล่นดีด่า
3: คร
1: ับ ครับ
3: คณะผู้อำ
1: น
3: วยคณะแพทย์ผู้อำนวยการและรองผู้อำนวยการทั้งหมด200คนมีระดับผู้ใหญ่11ท่านมากราบนำโดยนายแพทย์สมบูรณ์ศักดิ์นะครับมากราบหลวงตา
1: ใครว่าใครพูดทีเดียว
3: คณะผู้อำนวยการและรองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์นำคณะทั้งหมด200คนมาประชุมเพื่อปฐมนิเทศผู้อำนวยการใหม่แล้ววันนี้มีผู้ใหญ่มา11ท่านมีผู้ใหญ่11ท่านนำโดยนายแพทย์สมบูรณ์ศักดิ์นำมาเนี่ยครับทั้งหมด200คนแต่ผู้ใหญ่11ท่าน
1: มาจากโรงพยาบาลใดบ้างหลายโรงพยาบาล
3: เยอะแยะทั่วประเทศนะครับทั่วประเทศนะครับ
1: อ๋อว่าทั่วประเทศ
3: ครับ
1: โรงพยาบาลมาดูแลอะไรอ่ะที่ว่าเราประชุม
4: ก็มากราบหลวงตาตามปกติคร
1: ับ
4: มาประชุมที่อุดรครับ
3: มาประชุมประชุมที่เจ้าที่อุดรครับ
1: ประชุมที่อุดร
3: แล้วไปเลยนมัสการหลวงตา
1: อันนี้ดีน้ำหนักกว่านี้
4: ท
1: ่
4: านผ
1: ู้
4: ท่านผู้ในการกับคณะนำผ้าป่ามาถวายหลวงตาครับจะ
1: เป็น
4: การ
1: ให้
4: สม
1: ุ
4: นคร
1: ับ ม
4: ี
1: ท่าน
4: จะ
1: บ
4: ุ
1: ญ
4: ครับมีท่านจะ
1: บุญ
4: การให้สม
1: ุ
4: น
1: ก็ได้
4: นำผ้าป่ามาถวายครับ
1: ฮะ
4: ครับท่านผู้ในการให้สมุนครับ
1: ที่ให้จะการให้สมุน
4: ครับผมนำผ้าป่าก
3: ับ
4: ม
3: าน าเนี่ยเอามาเลย
1: เป็นผู้บริการบรรดาละมั่ง
3: คร
1: ับ
3: ผม
1: เจ้าก็เท่าหัวร้านมาเลยมันก็ต้องอย่างนั้นปาร่าละกันละละโอ้ยเลือกดีแล้วดีแล้ว
4: คือ
1: เมื่อว่าที่ทางโรงพยาบาลต่างๆมาให้วันนี้นะโรงพยาบาลต่างๆรวมมีศรัทธามาให้วัดป่าบันตาดแต่ก่อนมีตั้งแต่วัดป่าบันตาดให้ทั่วโรงพยาบาลเป็นร้อยๆโรงช่วยตลอดเลยนะ
5: ปีที่แล้วหลวงตาท่านก็เมตตาให้เครื่องมือตาที่โรงพยาบาลเพชรบูรณ์ไปครับนะครับเราก็ได้บริการคนไข้ไปประมาณ1,000คนนะครับปีนี้ครับก็คนเพชรบูรณ์ก็ได้รับประโยชน์มากครับ
1: กระเพาะตาเดือนเท่าไหร่
3: 124,950,000 บาทครับ
1: 124,950,000ฮะ
3: ครับ
1: ที่เฉพาะตานะ
3: ครับ
1: คือเราแยกออกตาจังหวัดด้านจังหวัดด้านจังหวัดด้านรวมแล้วเป็น
3: 124ล้านครับ
1: เป็น124ล้าน
3: เขารออยู่อีก6ล้านนะจะให้ก็พอดี130ฮ
1: ะ
3: เขารออยู่อีก6ล้านถ้าจะให้ก็พอดี130เขาขอไว้แล้วครับ
1: เอายัง
3: เนี่ยศูนย์โรงพยาบาลศูนย์อุดรนะครับ
1: ก็ยังไว้ให้อุดรเพราะอุดรถ้าให้ขอแล้วให้ขอปั๊มให้ผู้เอารัฐเปรียบโรงพยาบาลทั้งหลายตั้งเวลานี้ก็โรงพยาบาลอุดรก็ได้เปรียบอยู่แล้วผู้ปั๊มเข้ามาที่นี่เข้ามาที่นี่ก็ได้มากกว่าเพื่อนอย่างนี้โรงพยาบาลพูดจริงโรงพยาบาลได้มากกว่าเพื่อน
4: ของ
1: เ
4: พ
1: ช
4: รบูรณ์ฮะได้น้อยกว่าเพื่อน
1: เพื่อนมันจะน้อยกว่าเพื่อน
4: สี่ล้านเองครับน้อยกว่าเพื่อนเลยครับแล้วก็ตัดแทนเยอะคร
1: ับ ยังมากกว่าเขาที่ได้น้อยกว่าเราก็ช่วยจริงนะตานี่สำคัญมากช่วยมากนะก็เฉพาะเรียงจันเวลานี้ก็ช่วย30ล้านแล้วตานะเฉพาะตาเรียงจันอีก30ล้านแล้วไปเขานี่จะไปวันที่23นี่ก็ไม่ทราบจะอะไรมันก็จะเข้าโรงพยาบาลมีความกังวลตรงไหนจุดไหนก็จะพูดกันตรงได้แล้วที่โรงพยาบาลยังจันไปที่ให้ไปแล้ว30ล้านยังจันมีข้าวที่เอาของไปให้เยอะละ
3: ของ11คันรถบรรทุก10ล้อครับ
1: ได้ละรถบรรทุก10ล้อ11คันนะ
3: แล้วปิกอัพ5คัน
1: รถที่อาพาครับ
3: รถน้ำตาอีก2คัน
1: ที่เราจะส่งข้ามไปยังจันทร์ไปให้ทางโรงพยาบาลแล้วก็ให้โรงพยาบาลเป็นจุดศูนย์กลางแจกประชาชนทั่วไปให้ยกนิ้วให้เลยก็ได้ไว้ไม่มีใครจะมาแข่งวันนี้ที่หมายถึงการเสียสละเราพูดตามหลักความจริงเราไม่โอ้ได้อวดทำเป็นความจริงพูดตามความจริงนั้นเราวันนี้ช่วยโลกช่วยจริงๆนะที่ไหนๆช่วยหมดเลยนี่วันนี้พอฉันเสร็จแล้วก็จะ ก็จะไปอำเภอคำม่วงนะ
3: คำม่วงครับเขามีหนังสือประกาศเรียน
1: เออแล้วอ่านดีที่อ่านหนังสือ
6: ที่ว่าการอำเภอคำม่วงวันที่14กุมภาพันธ์2550เรื่องสถานที่ก่อสร้างอาคารที่ว่าการอำเภอคำม่วงหลังใหม่กับนวัตการพระธรรมวิสุทธิมงคลหลวงตามหาบัวยานตัปปโนกับผมนายสุรัตน์เท่านพสุนายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลคำม่วงเป็นตัวแทนของชาวบ้านอำเภอคำม่วงได้ทราบว่าองค์หลวงตามหาบัวยานตัปปโนได้เมตตาให้เงิน8ล้านบาทเพื่อ
3: 8ล้านบาทครับ
6: เพื่อให้ก่อสร้างที่ว่าการอำเภอคำม่วงหลังใหม่ในวันที่องค์หลวงตาแสดงพระธรรมเทศนาที่วัดบ้านโพนตำบลโพนอำเภอคำม่วงจังหวัดกาฬสินธุ์ในงานฉลองเจดีย์ของหลวงปู่เขียนกับผมและชาวอำเภอคำม่วงมีความปิติยินดีเป็นอย่างมากถึงความกรุณาขององค์หลวงตาแต่ทางน้ำม่วงหาสถานที่ก่อสร้างอาคารหลังใหม
1: ่
6: ไม
3: ่หาสถานที่ก่อสร้างอาคารหลังใหม
1: ่
3: ไม่เหมาะสมและไม่สง่างาม
6: โดยในอำเภอคำม่วงไม่ยอมรับฟังเสียงและเหตุผลและความคิดความเห็นของชาวบ้านหัวหน้าส่วนราชการรวมถึงกำนันผู้ใหญ่บ้านในอำเภอคำม่วงใช้แต่เพียงความคิดของตนแต่เพียงคนเดียวเท่านั้นซึ่งในอำเภอมาดำรงตำแหน่งที่อำเภอคำม่วงอย่างมากก็ไม่เกิน4ปีแต่พวกชาวบ้านและพวกกระผมต้องอยู่อาศัยในอำเภอคำม่วงตลอดไปถ้าหากสร้างอำเภอคำม่วงหลังใหม่เสร็จแล้วซึ่งอำเภอหลังเก่าก็จะต้องได้รื้อถอนเพราะเก่าแล้วก็ชำรุดทรุดโทรมอยู่แล้วพื้นที่การก่อสร้างอำเภอคำม่วงหลังใหม่ไม่เหมาะสมในการปลูกสร้างอาคารดูแล้วไม่สง่างามอีกอย่างหนึ่งการก่อสร้างตัวอาคารเป็น อาคารวัตถุไม่สามารถที่จะเคลื่อนย้ายได้ทางกระผมและชาวอำเภอเชิญชาวอำเภอคำม่วงจึงขอความเมตตาจากองค์หลวงตาขอให้หลวงตาส่งตัวแทนส่งตัวแทนหรือมาด้วยตัวเองเพื่อดูสถานที่ก่อสร้างอำเภอคำม่วงเพื่อให้ความเหมาะสมและสง่างามแก่ชาวอำเภอคำม่วงด้วยครับกราบนมัสการด้วยความเคารพอย่างสูงลงชื่อนายสุรัตน์แผ่วนพสุขนายกเทศมนตรีตำบลคำม่วง
7: ตัวแทนชาวอำเภอคำม่วงจบครับ
3: วันนี้หลวงตาก็จะไปให้เขาครับวันนี้หลวงตาก็จะแวะไปดูให้เขาแล้วครับ
1: เรื่องวันนี้จะไปที่ไปชื่อการอำเภอกับชาวบ้านไม่ลงกันซึ่งจะปลูกสร้างชื่อการอำเภอทางอำเภอว่าจะปลูกที่ตรงได้ประชาชนก็เห็นด้วยปลูกตรงนี้เลยดูกันก็เลยมาที่บนจะไปพิจารณาหรือเอาถูกตัวแทนไปนะวันนี้เราตกลงก็จะไปที่นี่แล้วแต่เราไปเองโดยดูเหตุการณ์เองไม่ลงรอยกันเพราะเหตุผลกลไกอะไรให้ถามดูให้ละเอียดเรียบร้อยแล้วส่วนจะสร้างไหนก็จะได้รับตรงนั้นตรงที่เราไปแล้วก่อนไปวิ่งจะเข้าโรงพยาบาลเอาของใส่รถเต็มแล้วไปให้โรงพยาบาลเสร็จแล้วคุณจะไปอำเภอแต่ว่าเราผลประโยชน์ติดไปเรื่อยไปให้เสียการเพราะทางอำเภอกำม่วงนี่โรงพยาบาลมาขออยู่บ่อยเหมือนกับโรงพยาบาลทั้งหลายที่มาติดต่อขออาหารปัจจัยทั้งหลายที่เราสั่งไว้โกดังเต็มเอียดนะโรงพยาบาลไหนมาก็ให้ไปเลยไปเลยสม่ำเสมอกันเราแยกไว้เป็นสองประเภทประเภทธรรมดาไม่ไกลนักตั้งแต่เกิดนั่งเข้ามาที่นี่ให้เสมอกันหมดแล้วจากเกิดนั่งออกไปนอกแล้วรอบด้านก็ให้พิเศษแล้วก็เสมอกันหมดอีกส่วนพิเศษก็อีกเหนือเรานี่วันนี้ไปก็จะเอานี่ไปพร้อมเพื่อไปเที่ยวเราไปโรงพยาบาลจะเล่าพิจารณาเขาว่าผมควรยังไงที่จะสร้างเราจะไปดูเหตุผลกลไกที่ระหว่างชาวบ้านกับนายอำเภอขัดข้องกันเพราะเหตุผลกลไกเราจะไปดูจุดขัดข้องนั่นแหละเราไปลงกันที่นั่นละเราจะพิจารณาสมควรยังไงก็จะแนะตามนั้นแล้วก็เริ่มลงมือสร้างมีให้แปลกล้านนั่นเองก็อย่างนั้นแล้วไม่ได้อยู่ใจถอยให้ตลอดเลยวัดนี้จะวัดแบร์ไม่มีคำว่ากรรมวัดนี้ก็มีหลายทราบเสียไม่มีคำว่ากรรมแบร์ตลอดสิ่งของเงินทองตัวปัจจัยสำคัญต่างๆที่ได้มานี้เราเพื่อโลกทั้งนั้นเราไม่เก็บไม่เอาอยู่จะอย่างข้าวอยู่โถเมื่อว่าทำบุญนั่นกองเท่าภูเขาเลยนี่ก็ออกช่วยโลกนะที่ทำนี่ทำเพื่อช่วยโลกเราไม่เอาอะไรเราพอแล้วเราก็บอกว่าพอเรื่องการปฏิบัติธรรมพอเรื่องของเรื่องปัญหาไม่พอกินจนตายก็ไม่พอตายไปยังหิวตลอดถ้าทำแล้วพอหรือบอกให้ชัดเจนการปฏิบัติธรรมตั้งแต่ต้นร่มรูปผ่านมาฟาดสะจมอิ่มเต็มหัวใจแล้วพอที่เมื่อเราพอแล้วเปิดออกเพื่อโลกเพื่อสงสารเราจึงไม่มีอะไรติดตัวแล้วด้วยความเมตตาด้วยวันนี้ก็จะไปอำเภอคำม่วงเนี่ยเอาของไปมอบให้โรงพยาบาลแล้วก็จะมาพิจารณากันเรื่องการก่อสร้างสุขการอำเภอตกลงให้แล้ว8 ล้านนายอำเภอมาขอนี่มันเกิดเรื่องกับเวลาจะสร้างคือระหว่างชาวบ้านกับทางอำเภอแล้วตกลงก็ต้องมาเกี่ยวโยงเราถ้าเราไปที่งานอยู่เป็นผู้มีสายก็ควรแล้วก็จะลงมาถึงไหนก็ลงมาถึงนั่นเราก็ให้สร้างเลยจะเป็นอะไรการสร้างหรือไม่อยู่วัดนี้ที่สร้างพระบุเขียวโรงพยาบาลพระบุเขียวกำลังขึ้นชั้น2แล้วเมื่อวานหัวหน้าสร้างเขาที่ก่อสร้างเขาก็วิ่งมาหาเพราะที่เขาเคยก่อสร้างกับเราอยู่เสมอโรงพยาบาลไหนๆเขา เราก็ไว้ใจเขาแล้วเขาก็ทำดีเมื่อวานเมื่อวานไปปลูกเขียวเขาก็วิ่งมาหาเขาก็กำลังปลูกก้าวถึงได้ขนาดนั้นขนาดนั้นตัวอย่างนี้แล้วข้าวแรกคือเรียกว่าเราแบ่เลยเราไม่เอาอะไรทั้งนั้นสมบัติเงินทองก็ของที่ได้มามากน้อยนี่เพื่อโลกทั้งหมดเราไม่เอาอะไรเลยแม้ที่สุดเราได้พูดแล้วอย่างขาดตัวมีพินัยกรรมด้วยว่านี่เวลาเราตายแล้วศรัทธาญาติโยมทั้งหลายเขามาทำบุญให้ทานเกี่ยวกับเรื่องการตายครูบาอาจารย์ทั้งหลายตายเขาก็เป็นอย่างนั้นยิ่งหลวงตาบัวตายแล้วมันจะดังอยู่นะเข้าใจไหมที่นี่แหละการถูกปัจจัยจะมาละนี่นะนี่เราก็เขียนพินัยกรรมไว้เรียบร้อยแล้วสมบัติเงินทองของที่เขามาบริจาคทานเพื่อเผาศพเรานั้นนะให้ตั้งกรรมการเก็บหอมรอมริบไว้ให้หมดพอเสร็จแล้วให้กับไปซื้อทองคำเข้าสู่คลังหลวงเราจะเผาด้วยไฟเท่านั้นพอมีประกาศไปแล้วเป็นอื่นไปไม่ได้นะลงในร้านทำไหนแล้วเรามีวินัยกรรมด้วยเขียนไว้แล้วบอกพระอยู่ในตู้นั้นนะเวลาเราตายเอาตู้มางัดออกมาอ่านเลยนี่แหละเป็นคำพูดหลวงตาบัวครั้งสุดท้ายก็บอกงั้นอย่างนั้นก็คือไม่เอาอย่างนั้นเราช่วยชาตินี่ก็ทองคำได้ถึง11ตัน
8: 430กิโล
1: ได
8: ้25บาท
1: เออ
9: ไม่ได้ครับเนี่ยครับรายละเอียดครับผมรายละเอียดสรุปยอดทองคำ
1: สรุปทองคำอันนี้น้ำไหลฉึมประเภทได้ปีกย่อย387กิโลครึ่ง31แท่งแท่งหนึ่ง12กิโลครึ่งนะทองคำที่ยังไม่ได้ล้อมอีก5กิโล36บาท93รวมทองคำที่ล้อมแล้วและยังไม่ได้ล้อม393กิโล3บาท9สตางค์นะที่ถ้ารวมกับ37กิโลที่เข้านั้นเป็นเข้า11ตันกับ37กิโลครึ่งที่จะเอา37กิโลครึ่งมาบวกกับพวกเศษเหลือนี่ก็เป็นทองคำ430กิโล36บาท9สตางค์เนี่ยคือเศษจาก11ตันนะ11ตันกับ37กิโลครึ่งนั้นมอบเรียบร้อยแล้วเข้าคลังหลวงเสร็จที่ใช้37กิโลครึ่งเนี่ยหักก็มาบวกกับพวกนี้มันเศษด้วยกันและเป็นกิโลเป็นทองคำ430กิโล36บาท9สตางค์เศษจาก11ตันมานี่ครับได้400กว่ากิโลแล้วนี่เราเรียกประเภทน้ำไหลสูงถ้าเรายังไม่ตายเราจะพยายามขนขวายโชคบัตรเราได้เข้าสู่หัวใจของประเทศไทยเราก่อนที่เราจะได้เดินเราคิดเรียบร้อยแล้วไม่ต้องไปถามใครออกตามนั้นตามนั้นตั้งแต่เริ่มมาเอาจะนำพี่น้องทั้งหลายที่ปี2540นั่นมันจะจมบ้าเมืองไทยของเรานั่นแหละเราถึงโลกก็จากนั้นเอาจะนำก็บอกกันเลยนำจริงๆเลยนะก็ดีแล้วได้ทองคำถึง11ตันครับ430กิโลครึ่งส่วนดอลลาร์ได้เข้าคลังหลวง10ล้าน2แสน2
8: แสน 14,600 ดอลลาร์ครับ10ล้าน2แสน 14,600 ดอลลาร์คร
1: ับ ดีแล้วเข้าแล้วเนี่ยเข้าคลังหลวงแล้วอันนี้เราประกาศแล้วที่นี่ส่วนทองคำนี้ตลอดเลยจะไม่รั่วไหลไปได้เป็นราคาเข้าบทที่นี่ส่วนดอลลาร์นี่เราเข้าเท่านี้แล้วเราก็ประกาศให้ทราบว่าตอนนี้ไปเราจะไม่ได้เสด็จสถาบันการนำสมบัติทองเข้ามาช่วยชาติเป็นส่วนรวมนี่เราแต่เวลาความจนของคนนั้นไม่มีบกบาเข้ามาหาเราเราจึงต้องได้หักเงินออกจากนั้นนะคือที่เข้าแล้วก็ไปเข้าไปที่ยังไม่เข้าที่นี่จะไม่เข้าเราบอกเงินดอลลาร์นี่จะมารวมกับเงินไทยเลิกเฉลี่ยออกช่วยชาติบ้านเมืองอย่างทุกวันนี้ก็เงินดอลลาร์กับเงินไทยละออกอยู่อย่างนี้ไม่ไปไหนบาทถึงแล้วไม่เคยแตะฟังที่ท่านสลายหาดิหาผู้นำที่เราสลายหาดิหาจากเราอบอุ่นจริงๆนะเราไม่มีความดังพร้อยภายในจิตใจว่าได้นำพี่น้องสลายด้วยความบกพร่องตรงไหนบ้างเราไม่ปรากฏมีแต่ความอบอุ่นด้วยความบริสุทธิ์ใจเต็มไปด้วยเมตตาเพราะฉะนั้นจึงบริสุทธิ์สุดส่วนที่ได้นำพี่น้องทั้งหลายนี้หาใครมาเป็นผู้แข่งก็มาได้เราบอกถ้าว่าเก่งกว่านี้ไปว่าแล้วบริสุทธิ์ยิ่งกว่านี้แล้วเอาเหตุผลมาว่า ยากอะไรก็ต้องแพ้เราเพราะนี่เหตุผลด้วยความเมตตาเมตตาเป็นธรรมล้วนๆเลยไม่เป็นอย่างอื่นจะมีลี้ลับอะไรลับลมขมใดไม่มีสำหรับทางโกงเป๋งไปเลยนี่เราก็จะช่วยตลอดไปเช่นทองคำนี่ครับเดี๋ยวนี้ให้เป็นประเภทน้ำไหลซึมค่อยไหลเข้ามาไหลเข้ามาอยู่ได้430กิโลแล้วนะ
3: ครับ
1: อยู่ออกจาก11ตันแล้วนะ430กิโลกับ36บาท9สตางค์นี่จะค่อยไปเรื่อยๆเราพยายามเพื่อพี่น้องทั้งหลายเวลาเรามีชีวิตอยู่เวลาจะจมก็เห็นกันทั่วหน้าทั่วตากันปี540ไม่แห่จนเราโก้อะไรถึงกระดาษที่ว่าออกเอ้าเราจะเป็นผู้นำว่ากันเลยนะพ่อแม่ปู่ย่าตายายของเรานำชาติกายของเรามาด้วยความสงบร่มเย็นสมบูรณ์พูนผลตลอดมาถึงลูกหลานตั้ง62ล้านคนแล้วจะพาเมืองไทยทั้งประเทศนี้จมนี่มันเป็นไปไม่ได้มาเราก็เกิดอยู่ในท่ามกลางเมืองไทยนี่เอาจะช่วยว่านั่งนั่นมาละผลก็ได้ขึ้นมาเพิ่มขึ้นมาจากนั้นก็ช่วยทางด้านจิตใจเทศนาว่าการตลอดเวลานี้วิทยุออกตั้งร้อยกว่าแห่งละเทศนาว่าการสอนโลกส่วนสวรรค์กระทองเราถือเป็นเรื่องเล็กน้อยเรื่องธรรมที่จะกระจายออกสู่ประเทศไทยให้เราจะบ้างได้ข่าวนี้ก็บ้างจริงๆต้องเขาพายร่วมร้อยเลย
3: ท่านนับที่เขาแจ้งความประสงค์ว่าจะสร้างด้วยละร้อยประมาณ108สถานี
1: ที่ได้แล้วดูเท่าไหร
3: ่ได้แล้วตอนนี้99สถานี
1: ที่เป็นสถานีแล้ว99สถานีออกทั่วประเทศละแล้วต่อไปนี้เขากำลังจะนั่นพิเศษจากนี้ไปก็ร้อยกว่าเราพยายามที่สุดแล้วแล้ววิทยุนี่ก็เราก็ไม่ได้เกี่ยวข้องเป็นความสอบแสวงของประชาชนเองนะที่ถึงอะไรภาษาดีก็รวบร้อยแล้วนะ
3: ครับครับ99แล้วครับ
1: เมื่อไรเราตายแล้วจะได้หายห่วงบ้าง
3: โอ้ยยาวนะครับ
1: หายห่วงเราพูดจริงเราหายห่วงเวลานี้เป็นห่วงแต่พี่น้องชาวไทยเราเท่านั้นแหละสำหรับเราเองไม่มีห่วงอะไรในตัวเองไม่มีบอกอย่าโดยสิ้นเชิงไม่มีอะไรห่วงหมดโดยสิ้นเชิงพอแล้วเต็มสัดเต็มส่วนด้วยความเลิศเลอภายในหัวใจเรียกว่าพอแล้วจากการปฏิบัติธรรมมาตั้งแต่เริ่มลูกคู่คานน้ำตะล่วงบนภูเขาฟัดกับกิเลสแล้วไม่ลืมแล้วเอาจะก็เฉลี่ยความหลังวันโดยธรรมเจดีวันที่15พฤษภาคม2493ตั้งแต่บาราตบาเผาศพกิเลสแล้วก็ช่วยเผาศพในกิเลสของคนช่วยบ้านช่วยเบิกไปเรื่อยๆอย่างนี้แหละเราไม่เอาเราว่าไม่เอาจริงเราไม่เหมือนใครไม่เอาที่ดูตั้งแต่ตายแล้วก็ยังจะเอาเงินที่เขามาบริจาคเผาศพเรานี่ซื้อทองคำเข้าสู่กลางหลวงนะแล้วไม่เอาเรียบร้อยแบบนี้นี่ฮะอย่างนั้นเราช่วยพี่น้องทั้งหลายเราช่วยด้วยความบริสุทธิ์ใจจริงๆนะแล้ววันนี้เราดิ้นอยู่อย่างนี้เราเพื่ออะไรเพื่อเราไม่มีแต่เพื่อรั่วเพื่อสงสารวันนี้ก็จะต้องไปอำเภอประคำม่วงที่เขามาขอที่ว่าการอำเภอจำนวน8ล้านเขาขอ8ล้านให้แล้วทีนี้เวลาจะสร้างที่ว่าการอำเภอระหว่างอำเภอกับประชาชนไม่ลงรอยกันเนี่ยได้บทเราไปเราจะได้ไปวันนี้แหละตรงควรยังไงควรจะสร้างอะไรเราจะเป็นผู้พิจารณาและตัดสินให้เรามือสร้างไปแล้วเกิด8ล้านเนี่ยก็จะออกไปที่ว่าการอำเภอแล้วอย่างนี้แหละก่อนที่จะไปนี่ก็เอาเงินเอาสมบัติเอาพวกอาหารการกินใส่รถเต็มรถไปมอบให้โรงพยาบาลไม่ให้ไปเฉยเสียเดียวเข้าใจไหมตามธรรมดาตั้งโรงพยาบาลคำม่วงเขาก็มาขอจากนี้อยู่เสมอเหมือนกับโรงพยาบาลทั้งหลายทีนี้เวลาเราไปโรงพยาบาลนั้นไปจะมือเปล่าไม่เหมาะต้องเอานี้เต็มด้วยไปแทให้โรงพยาบาลแล้วจึงเข้าหาที่ว่าการอำเภอมีอะไรก็ว่ากันตรงนั้นแล้วกลับวันนี้ก็ไม่อยู่แล้วก็มีเท่านั้นนะแล้วมีอะไรต่อไป
3: บางสกุลครับ
1: ไปเพื่อมา
6: ละก็ถวายเงิน500รายหนึ่งรายหนึ่งอันนี้ถวาย500ข้างล่างถวาย381บาท
1: อันนี้
6: เขาไม่สบายครับอายุตั้ง85นะครับอันนี้ตามบางสกุลนะ
1: ครับไป
6: ครับครับ
1: หมดแล้วนั่นที่นี่เสร็จเรียบร้อยแล้วก็จะ ให้ผีไม่พอ
6: นายแพทย์ประภาสครับนายแพทย์ประภาสอุดรพันธ์ถวาย 1,500 บาท
1: เฮ้ยคณะนายแพทย์จะมาเยี่ยมหลวงตาวันนี้ได้ฟังชัดเจนทุกอย่างแล้วใช่ไหมฟัง
3: ช
1: ั
3: ดเจนนะ
1: ชัดเจนนะเรื่องโรงพยาบาลนี้เราช่วยมากกว่าเพื่อนเป็นอันดับหนึ่งนะโรงพยาบาลทั่วประเทศไทยเราช่วยอันดับหนึ่งที่ช่วยมากกว่าเพื่อนนอกนั้นก็เป็นจุดเป็นบันเป็นแถวไปเลยช่วยหลายแบบนับตั้งแต่เครื่องมือแพทย์รถราตึกบางทีสถานที่ไม่พอขยายให้บางทีซื้อให้หมดทั้งสถานที่เลยให้จิตต่อทางราชการถ้าเขายอมรับว่าเขาจะหาเครื่องปลูกสร้างให้แล้วก็เอาได้เราจะซื้อให้ลงไปทางลงไปทางรัฐบาลเขาก็ให้มาเราซื้อให้เลยแต่หลายล้านซื้อที่แล้วยกที่เก่าไปใส่ที่ใหม่เลยเพราะที่เก่ามันเหมือนอยู่ในครัวเรือน9ไร่อยู่ในตลาดไปดูแล้วมาดูไม่ได้เรานั่นละจึงได้เอาที่ไว้ให้เลยยกอันนี้ไปอันนี้เป็นสาธารณสุขไปเสียหรือไปอะไรก็แล้วแต่นะยกไปเรียบร้อยแล้วนะเรียบร้อยไปหมดแล้วจะไปดูคนหนึ่งสวยงามเนื้อที่มันก็เท่าไหร่25ไร่นะคราวนี้อันนี้9ไร่เราไปซื้อใหม่ให้เดี๋ยวว่า25ไร่อันนี้ก็เขาเป็นอะไรอาจารย์สุขอะไรก็แล้วแต่เขาเดี๋ยวที่ไปแล้วยกไปหมดแล้วล่ะแต่แล้วก็เราช่วยโรงพยาบาลที่ก็ได้ซื้อให้ขยายให้ซื้อให้หมดก็มีขยายซื้อขยายให้ก็มีเรียกเครื่องมือแพทย์รถลาตึกอะไรๆจึงว่าโรงพยาบาลเป็นระดับหนึ่งที่เราช่วยมามากกว่าเพื่อนนอกนั้นก็เป็นที่เป็นฐานเป็นแห่งๆก็ไม่ว่านะส่วนโรงพยาบาลนี้เดียวก็เป็นแถวไปเลยเนี่ยเอาละที่นี่นะหัวใจนะ
10: ต
1: ่
10: าง
1: ค่
10: ะของโรงพยาบาลเพชรบูรณ์ยังขาดอีกประมาณ1.8 ล้านนะคะต่างไม่รู้นี่ค่ะโรงพยาบาลเพชรบูรณ์นะคะยังขาดอีกประมาณ1.8 ล้านนะคะเครื่องมือตาค่ะ
1: เครื่องขาดอะไรว่ามาที่น่ะใครว่ามีแต่คนขาดบาดขาดตาแตกไม่มีคนเต็มบาดมาหาเราเลยมันก็จะได
10: ้ขออรับรองว่าขาดพอมา
11: ที่มีขาดเครื่องตรวจวัดเลนครับ
1: ฮะ
11: มีขาดเครื่องตรวจวัดเลนตาครับ
1: ตา
11: ครับของเครื่องมือตาเนี่ยนะครับตอนนี้ก็ยังขาดอยู่ครับ
1: มันเป
11: ็นอยากจะขอความเมตตา
1: เครื่องมือตรวจด้วยได
11: ้ตรวจวัดเลนตาเนี่ยครับตรวจที่ในตาครับ
1: เออได้เท่าไหร่อันนี้ล่ะ
10: ล้านแปด
1: ค่ะ
10: หลวงตาคะ
1: แต่นี่ที่เราให้ไปแล้วเป็นจุดเป็นจุดนะเท่าไหร่บุรีรัมย์ไปยาว5 ล้าน
3: ครับ
1: เพชรบูรณ์เท่าไหร่ล้าน
4: ล้านแปดครับ
1: 3.8 แสน
4: ที
1: ่
4: ได้ไปแล้ว
10: ได้ไปแล้ว3.8 แสนค่ะ
1: แล้วเพชรโลกมากกว่าเพื่อน9.5 ล้านแล้วก็เชียงใหม่8 ล้าน
3: เก้าล้านห้าเก้าเชียงใหม่ก็8.1 ล้าน
1: เดี๋ยวได้ละคือแยกทางรถแยกทาง
10: โรงพยาบาลเพชรบูรณ์มาตอนนั้นน่ะหมดแต่เกรงใจหลวงตานะคะก็เลยไม่กล้าขอมาก
3: ตอนนี้พอดีไม่มีเงินรอไว้ก่อน
1: ข้าวจะถามว่าข้าวดีกล้าหาญแล้วเหลือทั้งหนึ่ง
11: ก็หวังความเมตตาจากหลวงตานะครับคนเพชรบูรณ์ก็จะได้มีเครื่องมือ
1: มันทนไม่ไหวก็ว่า
11: ใช้ได้คร
1: ับ
11: คร
1: ับ มันทนไม่ไหวอย่างนั้น
10: ตล
1: าดใหญ่กระทิงแดงใช่ไหมตลาดนอกคำแพงตลาดใหญ่กระทิงแดงเขาแบ่งเป็นตายอะไรก็ยอมรับราคานี่ว่า
10: สงสารคนไข้เอง
1: ใจอยู่หลายปี2ปีส่งสั่งไม้มาจากเวียงจันทน์มาอยู่นี่ได้2ปีแล้วมันก็จะเน่าเฟะแล้วนี่มองดูคนที่ช่วยชาติบ้านเมืองมาเปียกปอนกันไปหมดแล้วจะขอสร้างศาลาหลังนี้ก็เลยให้กันเลยนี่ศาลานี้กว้าง15 เมตรยาว60 เมตรนะใหญ่นั่นแหละได้ตั้งขึ้นมาถ้ามีเหตุผลเราก็สร้างเพราะใครๆก็ทราบว่าเราไม่สนใจในวัตถุยิ่งกว่าธรรมนี่เขาก็รู้ทั่วหน้ากันนี่เมื่อมีเหตุผลมันเกี่ยวข้องกับประชาชนเราก็เลยให้สร้างแล้วเนี่ยศาลาใหญ่ข้างหน้าอันก็อย่างนั้นแหละไม่ทำจริงๆเลยมากนะ
10: อย่างโรงพยาบาลเพชรบูรณ์นะคะมันอยู่ไกลจากพิษณุโลกไกลจากขอนแก่นนะคะ ทีนี้จะส่งไข้ไปพิษณุโลกไปขอนแก่นเนี่ยคนไข้ลำบากค่ะ
1: เครื่องมืออะไรฟังว่าม
10: ัดเลนตาค่ะ
11: เครื่องมือตรวจวัดเลนตาครับตรวจวัดเลนตาคร
1: ับ แล้วใครเป็นคนสั่งหัวอ้วนหรือใคร
10: ก็
1: ถ้าธรรมดาเคยหัวอ้วนเคยสั่งใช่ไหม
12: ยังไม่ได้สั่งเลยครับก็รออนุมัติ
1: ตามธรรมดาดูหัวอ้วนรบไปดิ
3: ถ้าให้เขาแล้วครับตกลงให้แล้วครับเรียกกันรบแล้ว
1: เยอะเครื่องมือตาดิเวลาเราอนุญาตแล้วใครเป็นคนสั่ง
13: หมออ้วนสั่ง
1: โอ้โหอ้วนนี่เป็นต้องเป็นหมออ้วนถ้าให
13: ้ครับ
1: เอาเป็นอะไรว่าให้เท่าไหร่ได้จัดการที่เราไปบ้านเพชรบูรณ์ถึงบ้านเพชรบูรณ์ร้านจัดการเครื่องมืออะไรให้บอกกับคนที่หมออ้วนเป็นคนสั่งนะ
13: เด
1: ี๋
13: ยวประสานหมออ้วนคร
1: ับ
13: ผม
1: ประสานหมออ้วนแล้วก็เสร็จเรียบร้อยแล้วให้หมออ้วนเป็นคนสั่ง
13: ครับผม
1: คร
13: ับ
1: ผมเอาได้ละอย่างนั้นวันหนึ่งออกเท่าไรวันละหลายล้านนะมีจะออกตลอด
3: เอาใจหลวงตาเอาใจหลวงตาเนี่ยหมอชาวฤทธิ์ถวายทอง1บาทเงิน 5,000 บาท
1: เอ
3: าใจหลวงตา
1: ขอใจหลวงตา
3: เอาใจ
1: เอาใจหลวงตา
3: คร
1: ับ หลวงตาก็เอาใจหมอชาวฤทธิ์เราจะรับพระบทได้มามากกว่านี้เราจะเอาบท
14: นี่ครับทิพย์อาภาสินอาภาทำบุญคล้ายวันเกิด 2,000 บาทครับ
1: เ
14: ขาชื่อทิพย์อาภาสินอาภา
1: ที
14: ่แก้ว500ไม่ต้องมี 1,500
1: จากนี้แล้วเราจะไป
14: ขอ500ครับ
1: คำม่วงแล้วไปดูที่ว่าการอำเภอแล้วจากนั้นคืนนั้นเอาของไปโรงพยาบาลโรงพยาบาลคำม่วงด้วยเอาเต็มรถไปเทพวกอันแล้วก็มาที่ว่าการอำเภอมาให้เสียที่เอาว่าแล้วให้บอยนะให้บอย
14: จ้าครับ
1: ฮะ
14: ขอสักคู่ครับอันนี้เขานิมนต์หลวงตามาอีกเขาบอกที่ว่าการอำเภอมันจากคีรี
1: ฮะ
14: ที่ว่าการอำเภอมันจากคีรีวันที่14กุมภาพันธ์2550กราบนิมนต์โอ้ยมีพระราชยานที่สุดมงคลนึงไม่มีหรอกตอนที่สุดที่มงคลและวงเล็บหลวงตามหาบัวยานตัปปโนสิ่งที่ส่งมาด้วยนี่รายการอันนี้เป็นรายการมุทิตาสักการะหลวงปู่ผางมุทิตาสักการะหลวงปู่ผางจิตตะพุทโตเนื่องด้วยทางวัดพระธรรมมงคลกีรีเขตได้รับพระราชทานพระบรมราชได้รับพระราชทานพระบรมสารีริกธาตุจากสมเด็จพระสังฆราชสกลสังฆปาณินายกเพื่อนำมาบรรจุประดิษฐานณเจดีย์ชัยมงคลวัดอุตตมคงคาคีรีเขตในระหว่างวันที่23ถึง24มีนาคมพ.ศ. 2550ซึ่งตรงกับวันครบรอบคล้ายวันมรณภาพของหลวงปู่ผางกิตตคุตโตทางคณะศิษยานุศิษย์ได้ร่วมใจกันจัดงานแสดงมุทิตาสักการะโดยร่วมกันจัดงานทำบุญทุกปีดังนั้นทางคณะศิษยานุศิษย์เห็นพ้องเพียงต้องกันว่าจะจัดพิธีแห่พระบรมสารีริกธาตุในอำเภอมัญจากิรีในวันที่23มีนาคมพ.ศ. 2550และในวันที่24มีนาคมพ.ศ. 2550จัดให้มีพิธีบรรจุพระบรมสารีริกธาตุที่วัดเจดีย์ชัยมงคลฉะนั้นทางอำเภอมัญจาคีรีขอกราบนิมนต์องค์หลวงตาครับมาเป็นองค์ประธานในการบรรจุพระบรมสารีริกธาตุในครั้งนี้ขอกราบนมัสการด้วยความเคารพอย่างสูง นายชาญชัย
1: เอาละบอกท่านสื่อให้ท่านลบละ
13: คร
1: ับ บอกท่านสื่อท่านลบท่านลบจะคอยเตือนเรา
13: ว่าการ
1: รับที่บนเราว่าแต่ว่า
13: ท่านลบส่งมาท่านลบส่งมาให้กราบเรียนให้หลวงตาทราบ
1: การเดินแล้วรับทราบแล้วก็บอกจุดดึงถือให้ท่านลบตามเดิม
14: คร
1: ับ เรารับทราบแล้ว
14: ครับ
1: ถึงจนเวลาท่านลบจะมาเตือนเราเรื่อยๆถึงเวลาแล้วก็ขึ้นธรรมะ หรือขึ้นเวทีเลยนั่นแหละให้พรโอ้ก็จะไปอะไรที่นี่ให้พรเสร็จแล้วนะเสร็จเรียบร้อยแล้วจะให้พรเราจะไปนู่นออกจากนี่ก็ไปแล้วบอกท่านรองผู้จัดของพระองค์ไว้บ้านรู้ได้บอกแล้วบ้างเหร
3: อของไปแล้วครับจัดไปแล้วจัดไปเรียบร้อยแล้วครับ
1: เออเอาของไปโรงพยาบาลคำบัว
3: ครับ
1: แล้วจะเลยเข้าอำเภอคำบัวคือไม่เสียเที่ยวจะเอาของไปโรงพยาบาลคำบัวแล้วก็จากนั้นก็เข้าหาอำเภอ
3: นี่ไปเป็นผู้รักษา
1: ฮะ
3: วันนี้ไปเป็นผู้รักษาครับ
1: ไหนว่าไ
3: งไปเป็นผู้พิพากษาที่คำม่วงครับ
1: ผู้พิพากษา8ล้านนั่นน่ะผู้พิพากษา8ล้านอิชิตังปฏิตังตุมหังทิพเมวาสมิจโตสาเพภูเรโตสังกปาจันโทปนะระโสยะถามณีโชติระโสยถาสัพพิติโยวิวัชชันตุสัพพโรโคมินัสตุวาเตภวัตบันทราโยสุขีทีฆายุโกภวะอภิวาทนาสีจังพุทธาพระเจ้ายิโนยัตตาโรธรรมาวาทานติอายุวันโนสุขังภาลังที่ว่าเครื่องมือตานี่เรารับมาให้แล้วในติดต่อกับท่านลบแล้วนะ
3: คร
1: ับ นะท่านลบ
3: ติดต่อกับ
1: หมออ้วนนะ
3: คร
1: ับ เป็นผู้สั่งเป็นผู้สั่งตามเดิมนะเข้าใจแล้วเครื่องมือนั่นคือเครื่องมืออะไรเข้าใจจ้ะทีวตาเอาละตอนนั้นทีนี้จะไปแล้วเยี่ยมแล้วก่อนไปถึงอำเภอคำม่วงก่อนรวม2ชั่วโมงไปบ้านโพนชั่วโมง45เดี๋ยวไปอำเภอคำม่วงก่อนจะยืดกว่ากันไปอีกนิดหน่อย
15: ท่านผู้ฟังครับที่ท่านได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนครับ
16: 19:00 น.

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้นายกรัฐมนตรีไทยและสิงคโปร์ร่วมประชุม Thailand Singapore Leader Retreat ครั้งที่5เดินหน้าความร่วมมือ4เสาหลักพร้อมส่งต่อบทบาทการเป็นประธานอาเซียนในช่วง2ปีข้างหน้าหลายหน่วยงานร่วมตรวจเข้มสถานที่กักเก็บน้ำมันเชื้อเพลิงทั่วกรุงเทพมหานครเพื่อป้องกันการลักลอบประกอบกิจการผิดกฎหมายอิหร่านเดินหน้าโจมตีฐานทัพสหรัฐในอิรักเพื่อตอบโต้ที่สหรัฐโจมตีเป้าหมายในอิหร่านอย่างน้อย7แห่งจนทำให้พลเรือนอิหร่านเสียชีวิตต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: นายกรัฐมนตรีไทยและสิงคโปร์ร่วมประชุม Thailand Singapore Leaders Retreat ครั้งที่5เดินหน้าความร่วมมือ4เสาหลักพร้อมส่งต่อบทบาทการเป็นประธานอาเซียนในช่วง2ปีข้างหน้าน
2: ายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมด้วยนายลอเรนซ์ว่องนายกรัฐมนตรีสิงคโปร์ร่วมแถลงข่าวภายหลังการประชุม Thailand Singapore Leader Retreat ครั้งที่5ที่โรงแรมแมนดารินโอเรียนเตลกรุงเทพมหานครโดยทั้งสองฝ่ายได้รับรองแถลงการร่วมว่าด้วยการเป็นหุ้นส่วนยุทธศาสตร์ไทยสิงคโปร์ที่มุ่งมองไปข้างหน้าและเปลี่ยนบันทึกความเข้าใจด้านการพัฒนาสังคมรวมถึงเตรียมจัดทำความตกลงเพิ่มเติม4ด้านได้แก่เศรษฐกิจดิจิทัลอาชญากรรมข้ามชาติความมั่นคงทางอาหารและความยืดหยุ่นของห่วงโซ่อุปทานซึ่งการประชุมครั้งนี้ถือเป็น Leader Retreat ครั้งแรกในรอบ11ปีและมีความสำคัญอย่างยิ่งเนื่องจากไทยและสิงคโปร์จะรับหน้าที่ประธานอาเซียนต่อเนื่องในช่วง2ปีข้างหน้าโดยนอกจากการร่วมกันขับเคลื่อนความร่วมมือ4เสาหลักและการประสานงานเชิงยุทธศาสตร์ในภูมิภาคไทยและสิงคโปร์จะเดินหน้าความร่วมมือด้านพลังงานสะอาดอาเซียน Power Grid การค้าข้าวไทยการลงทุนในเซมิคอนดักเตอร์ดิจิทัลและเศรษฐกิจสีเขียวรวมถึงความมั่นคงไซเบอร์และการปราบปรามอาชญากรรมออนไลน์
3: Today we welcome the joint statement on the Thailand Singapore forward looking strategic partnership which will set the future directionof our relations and sends a strong message to our shared commitment. We also welcome the signing of the MOU on social development cooperation and agree to work on 4 additional agreements covering digital economy, transnational crime, food security and supply chain resilience.
2: ด้านนายลอเรนซ์วองกล่าวว่าการประชุม Leader Retreat ยืนยันถึงความแข็งแกร่งของความเป็นหุ้นส่วนระหว่างสิงคโปร์กับไทยซึ่งมีความสัมพันธ์ที่ครอบคลุมเป็นรูปธรรมและตั้งอยู่บนพื้นฐานของความไว้วางใจโดยทั้งสองฝ่ายเห็นพ้องที่จะเดินหน้าความร่วมมือในประเด็นสำคัญเพื่อสร้างประโยชน์ที่เป็นรูปธรรมแก่ประชาชนของทั้งสองประเทศ
4: Defense cooperation is a key pillar of our relationship. We deeply appreciate Thailand hosting the SAF for training over many decades.And we will continue to strengthen our defense cooperation and deepen the professional ties between our armed forces. Our economic links are extensive and growing. Despite global economic uncertainties, bilateral trade continues to grow. Singapore has consistently been one of the top foreign investors in Thailand. We have every confidence in Thailand's economy.And our companies continue to see good opportunities to invest and grow here for the long term.
2: สำหรับประเด็นภูมิภาคไทยและสิงคโปร์ยืนยันบทบาทของอาเซียนในการสนับสนุนสันติภาพและความเจริญรุ่งเรืองในเมียนมาโดยไทยพร้อมทำหน้าที่เป็นสะพานเชื่อมและส่งเสริมการมีปฏิสัมพันธ์กับเมียนมาอย่างเหมาะสมควบคู่กับการสนับสนุนพัฒนาการเชิงบวกขณะที่กรณีไทยกัมพูชาไทยยังมุ่งแก้ไขความขัดแย้งอย่างสันติผ่านกลไกทวิภาคีมารายงาน
1: รัฐบาลเตรียมนำเสนอแนวคิด Nature Positive บนเวทีการประชุม2026 IMF World Bank Group Annual Meeting ควบคู่กับการส่งเสริมระบบเศรษฐกิจหมุนเวียนในระดับชุมชน
5: นายชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหรืออว.ปาฐกถาพิเศษทางรอดประเทศไทยฝ่าวิกฤตสู่ความยั่งยืนโดยเน้นย้ำกรอบเป้าหมายยั่งยืนหรือ SDG ที่อาจต้องทบทวนด้วยการทำ backcasting หรือการมองย้อนกลับจากอนาคตที่ต้องการมายังปัจจุบันเพื่อให้สอดรับกับบริบทที่เปลี่ยนแปลงไปโดยเฉพาะวาระด้านภัยพิบัติที่เปลี่ยนแปลงไปโดยเฉพาะวาระด้านภัยพิบัติที่ทำให้ประเทศไทยต้องสูญเสียงบประมาณจำนวนมาก

0: วัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรเพิ่มมูลค่าแทนการเผาเพื่อให้เกิดความสมดุลและความหลากหลายทางชีวภาพในเขตเมือง
1: เราต้องรักษาเรื่อง biodiversity เอาไว้นะครับผมจะใช้เรื่องนี้เป็นเอเจนดาในงาน IMF Nature Positive ไม่ใช่แค่เรื่องกระทรวงใดกระทรวงหนึ่งเป็นเรื่องทั้งคนเป็นเรื่องของทุกกระทรวงเป็นเรื่องของธรรมชาติและเป็นเรื่องทางเศรษฐกิจด้วยเราไม่สามารถบอกให้คนทำเนเจอร์โพซิทีฟในขณะเดียวกันเขาไม่มีข้าวกินเรื่องนี้เองครับเป็นเรื่องและทำให้รอบด้านและต้องทำโดยเร็ว
0: นายชนันท์ วงศ์สวัสดิ์กล่าวด้วยว่ารัฐบาลพร้อมร่วมมือกับองค์การสหประชาชาติภาคเอกชนและชุมชนออกแบบนโยบายที่สร้างความยั่งยืนโดยเปลี่ยนองค์ความรู้สู่การลงมือทำและเปลี่ยนความท้าทายของโลกให้เป็นโอกาสในการเติบโตอย่างยั่งยืนนันทิกากิตตาโลรายงาน
2: กรุงเทพมหานครร่วมกับกรมธุรกิจพลังงานกระทรวงพลังงานตรวจเข้มสถานที่กักเก็บน้ำมันเชื้อเพลิงทั่วกรุงเทพมหานครเพื่อป้องกันการลักลอบประกอบกิจการผิดกฎหมายและสร้างมลพิษในชุมชน
3: นายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเปิดเผยถึงความกังวลของประชาชนกรณีการกักเก็บน้ำมันเชื้อเพลิงสำหรับเครื่องตันไฟสำรองของศูนย์ข้อมูลหรือ Data Center ว่ากฎหมายปัจจุบันกำหนดเพดานการจัดเก็บน้ำมันไว้ที่ไม่เกิน 500,000 ลิตรซึ่งถือเป็นมาตรฐานความปลอดภัยที่ผ่านการคัดกรองมาอย่างยาวนานอย่างไรก็ตามได้มอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและกระทรวงพลังงานเข้าตรวจกำกับดูแลอย่างเข้มงวดหากประชาชนยังมีความกังวลต้องสร้างความมั่นใจให้ได้รวมถึงการตรวจสอบแหล่งที่มาของกลิ่นและมลภาวะอย่างใกล้ชิด
4: กฎหมายเรื่องการสะสมน้ำมันเนี่ยเป็นของกรมธุรกิจพลังงานซึ่งกฎหมายบอกว่าถ้าสะสมโดยไม่ได้จัดหมายคนอื่นนะใช้ในภายในของตัวเองเนี่ยสะสมได้ไม่เกิน 500,000 ลิตรแต่ถ้าจากนั้นแล้วเนี่ยมันจะติดเป็นเรื่องทางน้ำมันต้องอยู่ในผังเมืองไม่ได้ซึ่งผมว่านี่ก็เป็นเรื่องที่ดีนะที่กรมธุรกิจพลังงานได้มีการกำหนดขั้นสูงไว้ที่ผ่านมาเราก็พยายามปฏิบัติตามกฎหมายทุกข้อนะไม่ได้มีการหลีกเลี่ยงไม่มีการจะไปช่วยใครเลย
3: ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครกล่าวว่าปัจจุบันในพื้นที่กรุงเทพมหานครมีสถานที่กักเก็บน้ำมันในลักษณะนี้ทั้งหมด56แห่ง Data Center เท่านั้นแต่รวมถึงหน่วยงานอื่นที่ต้องมีน้ำมันสำรองเพื่อใช้ในกิจการของตนเองซึ่งทุกแห่งต้องปฏิบัติตามมาตรฐานเดียวกันทั้งนี้กทม.อยู่ระหว่างการปรับปรุงผังเมืองรวมจึงเป็นโอกาสดีที่จะพิจารณากำหนดข้อจำกัดเรื่องโซนนิ่งและการใช้อาคารสำหรับ Data Center ให้เหมาะสมกับบริบทของเมืองยิ่งขึ้นทั้งนี้รัฐบาลเตรียมจัดประชุมคณะกรรมการ Data Center ในเร็วๆนี้เพื่อร่วมกันกำหนดหลักเกณฑ์และทบทวนระเบียบการอนุญาตให้มีความรอบคอบสะอาดและปลอดภัยสูงสุดต่อชุมชนชนันชิดาสังทองรายงาน
2: ขณะที่กระทรวงพลังงานยืนยันยังไม่อนุญาตให้ก่อสร้างคลังน้ำมันสำรองสำหรับ Data Center พระราม9หากฝ่าฝืนมีโทษสูงสุด
5: นางสาวธิติพัชโชติเดชาชัยนันท์เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานยืนยันว่าขณะนี้ยังไม่มีการออกใบอนุญาตให้ก่อสร้างคลังน้ำมันสำรองสำหรับ Data Center แห่งใหม่ตามนโยบายของนายเอกนัทพร้อมพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานโดยเฉพาะในพื้นที่ที่มีการร้องเรียนเช่นพระราม9ซึ่งยังไม่ได้รับอนุญาตหากพบว่ามีการแอบอ้างหรือลักลอบกักเก็บน้ำมันโดยไม่ได้รับอนุญาตจะดำเนินคดีขั้นสูงสุดทันทีโดยมีโทษจำคุกไม่เกิน2ปีหรือปรับไม่เกิน 200,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับ
6: อันนี้ก็ยืนยันว่ากระทรวงพลังงานก็จะหยุดในเรื่องของการอนุญาตไว้ก่อนส่วน Data Center ที่พระราม9ทางกทม.ยังไม่อนุญาตตัวกรมธุรกิจพลังงานก็ยังไม่อนุญาตเช่นกันก็จะมีการดำเนินคดีเช่นกันค่ะ
5: และการอนุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานยังเปิดเผยถึงกรณี Data Center บริเวณถนนรามคำแหง28ซึ่งได้รับการอนุญาตกักเก็บน้ำมันไว้ที่ 200,000 ลิตรหากพบการกักเก็บเกินกว่าจำนวนที่ได้รับอนุญาตหรือผิดไปจากเงื่อนไขกรมธุรกิจพลังงานจะดำเนินการทางกฎหมายโดยไม่มีการยกเว้นนพศรแก้วคำรายงาน
2: คณะกรรมการร่วมภาคเอกชน3สถาบันแนะทุกภาคส่วนจับกระแสการลงทุน Data Center ผลักดันการสร้างระบบนิเวศครบวงจรโดยไม่กระทบสาธารณูปโภคภาคประชาชน
7: นายพยงศรีวณิชประธานกรรมการสมาคมธนาคารไทยในฐานะประธานคณะกรรมการร่วมภาคเอกชน3สถาบันหรือกกร.เปิดเผยว่าไทยจำเป็นต้องรักษาการอยู่ในเรดาร์การลงทุนของโลกอย่างเช่นการลงทุนใน Data Center โดยมีมูลค่าการลงทุนสูงถึงประมาณ 60,000 ล้านบาทต่อทุกๆกำลังไฟฟ้า100เมกะวัตต์ดังนั้นทุกภาคส่วนควรให้การสนับสนุนในการสร้างระบบนิเวศหรือ Ecosystem แบบครบวงจรตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำการต่อยอดอุตสาหกรรมแผ่นวงจรพิมพ์หรือ PCB การยกระดับโครงสร้าง

0: ื้นฐานด้านพลังงานสะอาดที่มีเสถียรภาพรวมถึงต้องมีการเชื่อมโยงให้เกิดการกระจายประโยชน์ไปสู่ภาคการผลิตจริงและเศรษฐกิจระดับชุมชนทั้งในมิติของการสร้างรายได้การจ้างงานและการยกระดับทักษะของแรงงานไทยทั้งนี้นอกจากระบบไฟฟ้าซึ่งเป็นหัวใจหลักกกต.ยังเล็งเห็นถึงความสำคัญของระบบน้ำที่ต้องเพียงพอและเชื่อถือได้โดยมีเงื่อนไขสำคัญคือการบริหารจัดการน้ำจะต้องไม่ส่งผลกระทบต่อภาคการเกษตรและการอุปโภคบริโภคของประชาชนปฏิพลสัทพรมมารายงาน
1: ด้านนางพิมพ์ใจลีอิสระนุกูลประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยกล่าวว่าการเข้ามาของโครงสร้างพื้นฐานด้านดิจิทัลอย่าง Data Center เป็นประโยชน์อย่างมหาศาลและเป็นสิ่งจำเป็นที่ไม่อาจปฏิเสธได้สำหรับการแข่งขันในระดับสากลที่ทุกกระบวนการต้องอาศัยประสิทธิภาพสูงสุดและขับเคลื่อนด้วย AI ซึ่งกลายเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตและการดำเนินธุรกิจไปแล้วหากประเทศไทยมีฐาน Data Center เป็นของตนเองจะก่อให้เกิดความมั่นคงทางข้อมูลในระดับที่สูงมากมั่นใจได้ว่าความเจริญเติบโตของอุตสาหกรรมที่ต่อเนื่องจากการมีฐานข้อมูลที่มั่นคงจะเป็นตัวเร่งให้เกิดการจ้างงานและยกระดับเศรษฐกิจในระยะยาวอย่างแน่นอนกรมทรัพย์สินทางปัญญาร่วมกับเจ้าของสิทธิ์และผู้ให้บริการแพลตฟอร์มออนไลน์ยกระดับการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาบนอินเทอร์เน็ตเดินหน้าสร้างการค้าออนไลน์ที่เป็นธรรม
2: นางอรมนทรัพย์ทวีธรรมอธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญาเปิดเผยว่ากรมทรัพย์สินทางปัญญาหารือร่วมกับเจ้าของสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาและผู้ให้บริการแพลตฟอร์มออนไลน์เพื่อยกระดับการป้องปรามและระงับการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาให้รวดเร็วและเท่าทันรูปแบบการค้าออนไลน์ที่ซับซ้อนขึ้นสำหรับความร่วมมือมี4ด้านได้แก่การปิดเว็บไซต์และการถ่ายทอดสดที่ละเมิดลิขสิทธิ์โดยจะประสานกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเพื่อเร่งระงับการเผยแพร่การเชื่อมโยงข้อมูลทรัพย์สินทางปัญญากับแพลตฟอร์มออนไลน์แบบเรียลไทม์เพื่อใช้ตรวจสอบและคัดกรองร้านค้าและสินค้าการรับรองร้านค้าที่ได้รับอนุญาตด้วยลักษณะ IP Verify เพื่อสร้างความเชื่อมั่นแก่ผู้บริโภคและการยกระดับการดำเนินคดีและขยายผลเครือข่ายโดยตรวจสอบเส้นทางการเงินและผู้เกี่ยวข้องเพื่อตัดวงจรละเมิดตั้งแต่ต้นทางโดยช่วง7เดือนแรกปีนี้กรมทรัพย์สินทางปัญญาสามารถจับกุมผู้กระทำผิด140คดียึดของกลาง 322,077 ชิ้นมูลค่าความเสียหายกว่า104ล้านบาทและระงับการจำหน่ายสินค้าและเมื่อทรัพย์สินทางปัญญาบนแพลตฟอร์มออนไลน์รวม 1,471 รายการพร้อมเดินหน้าบูรณาการกับทุกภาคส่วนเพื่อสร้างการค้าออนไลน์ที่เป็นธรรมคุ้มครองผู้บริโภคและผู้ประกอบการสุจริตและสร้างความเชื่อมั่นแก่เจ้าของสิทธิ์และนักลงทุนปุริมปราศโสภาภาครายงาน
1: กองเกษตรและสหกรณ์เดินหน้าแผนปรับโครงสร้างหนี้เกษตรกรสมาชิกกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรประเภทหนี้สหกรณ์ให้สอดคล้องกับศักยภาพและความสามารถในการชำระหนี้ของเกษตรกร
3: นายวินโรจน์ทรัพย์ส่งสุขปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในฐานะประธานกรรมการโครงการปรับโครงสร้างหนี้เกษตรกรสมาชิกกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรประเภทหนี้สหกรณ์เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการครั้งที่3ทับ2569พร้อมระบุว่าที่ประชุมได้รับทราบผลการสำรวจความประสงค์เข้าร่วมโครงการและพิจารณาร่างโครงการปรับโครงสร้างหนี้เกษตรกรสมาชิกกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรประเภทหนี้สหกรณ์โดยมุ่งปรับภาระหนี้ให้สอดคล้องกับศักยภาพและความสามารถในการชำระหนี้ของเกษตรกรซึ่งจากผลสำรวจข้อมูลเมื่อวันที่10กรกฎาคม2569ในสหกรณ์ 1,164 แห่งพบเกษตรกรประสงค์เข้าร่วมโครงการ23,196 รายรวม 35,768 สัญญามูลหนี้กว่า 12,000 ล้านบาทสำหรับแนวทางการปรับโครงสร้างหนี้กำหนดให้เกษตรกรกลุ่มเป้าหมายที่เป็นหนี้ผิดนัดชำระหรือ NPL ตามหลักเกณฑ์3ปีขึ้นไปรับผิดชอบชำระเงินต้นครึ่งแรกร้อยละ50ขณะที่รัฐจัดสรรงบประมาณชดเชยเงินต้นครึ่งหลังร้อยละ50พร้อมภาระดอกเบี้ยและค่าใช้จ่ายตามเงื่อนไขโดยกำหนดอัตราดอกเบี้ยไม่เกินร้อยละ 7.5 ต่อปีและระยะเวลาผ่อนชำระสูงสุดไม่เกิน10ปีตามระดับมูลหนี้ทางนี้เกษตรกรที่ได้รับการปรับโครงสร้างหนี้จะต้องเข้าสู่กระบวนการฟื้นฟูและพัฒนาอาชีพจัดทำบัญชีครัวเรือนและปฏิบัติตามแผนชำระหนี้เพื่อลดความเสี่ยงจากการถูกดำเนินคดีหรือบังคับคดีโดยหลังจากผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการโครงการจะเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาตามลำดับต่อไปชาวนันมาลีรายงาน
1: รองนายกรัฐมนตรีชี้แจงกรณีศาลปกครองสูงสุดสั่งรับคำฟ้องเพิกถอนคำวินิจฉัยสรรหากสทช.ยืนยันรัฐบาลดำเนินการถูกต้องตามกฎหมายและไม่มีผลกระทบต่อขั้นตอนที่ดำเนินการไปแล้ว
4: นายประกรณ์อินทรพันธ์รองนายกรัฐมนตรีกล่าวถึงกรณีที่ศาลปกครองสูงสุดมีคำสั่งให้ศาลปกครองชั้นต้นรับคำฟ้องในคดีที่ศาสตราจารย์คลินิกนายแพทย์สรณะบุญใบชัยพฤกษ์ขอให้เพิกถอนคำวินิจฉัยของคณะกรรมการสรรหากรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติหรือกสทช.ไว้พิจารณาว่าเรื่องดังกล่าวถือเป็นขั้นตอนตามปกติของกระบวนการยุติธรรมเนื่องจากผู้ร้องเป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจึงมีสิทธิ์ยื่นฟ้องตามกฎหมายซึ่งเดิมศาลชั้นต้นมีคำสั่งไม่รับคำฟ้องแต่เมื่อศาลปกครองสูงสุดมีคำสั่งให้รับไว้พิจารณาก็เป็นหน้าที่ของศาลที่จะดำเนินการตามขั้นตอนต่อไป
5: ศาลเพียงแต่รับไว้พิจารณาเพราะว่าเขาเป็นผู้มีส่วนได้เสียก็ให้รับไว้พิจารณาเพราะว่าในกรณีที่มีประเด็นเกี่ยวข้องกับการสรรหานะครับในกฎหมายกสทช.เองก็บอกแล้วว่าฟ้องศาลได้ก็ไม่ได้มีอะไรก็เป็นสิทธิตามปกติบังเอิญศาลชั้นต้นท่านสั่งไม่รับแต่ว่าศาลสูงท่านสั่งรับไว้พิจารณาก็ศาลท่านก็ไปรับไว้พิจารณาก็ดำเนินการต่อก็ยังไม่มีผลกระทบอะไรกับที่เราดำเนินการไปเพราะว่ารัฐบาลก็ยังยืนยันตามกฎหมายที่เราทำนะครับว่าก็คำวินิจฉัยเราเห็นว่าคำวินิจฉัยของกรรมการสรรหาเป็นที่สุดนะครับซึ่งก็กำหนดไว้ในรัฐธรรมนูญมาตรา203 5ประกอบมาตรา217นะครับแล้วก็พ.ร.ป.ประกอบรัฐธรรมนูญในเรื่องนี้คือกฎหมายกสทช.ด้วยมาตรา15ทับ1มันก็ทำตามปกตินะครับก็ยังไม่ได้มีผลอะไร
4: รองนายกรัฐมนตรียืนยันว่าคำสั่งรับคำฟ้องดังกล่าวไม่ส่งผลกระทบต่อขั้นตอนที่รัฐบาลได้ดำเนินการไปแล้วรวมถึงขั้นตอนการนำขึ้นทูลเกล้าทูลกระหม่อมถอดถอนหรือแต่งตั้งเนื่องจากรัฐบาลได้ปฏิบัติตามที่กฎหมายบัญญัติไว้อย่างถูกต้องโดยเฉพาะบทบัญญัติในรัฐธรรมนูญและพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรขึ้นความถี่ที่กำหนดให้คำวินิจฉัยของคณะกรรมการสรรหาถือเป็นที่สุดจึงไม่มีความจำเป็นต้องถอนเรื่องที่ดำเนินการไปแล้วกลับมาสำหรับข้อห่วงใยเรื่องคำสั่งคุ้มครองชั่วคราวหรือการคุ้มครองการปฏิบัติหน้าที่นั้นขณะนี้ศาลยังไม่มีคำสั่งใดๆออกมาจึงขอให้รอคำพิพากษาหรือคำสั่งอย่างเป็นทางการจากศาลปกครองก่อนและรัฐบาลพร้อมที่จะปฏิบัติตามคำสั่งศาลต่อไปศักดิ์สิทธิ์ประดับศิลป์รายงาน
1: คณะกรรมการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570วุฒิสภาเน้นจัดสรรงบประมาณตรงเป้าหมายโปร่งใสและติดตามผลลัพธ์ที่ประชาชนได้รับ
6: นายสุธนกล้าการขายโฆษกคณะกรรมการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570วุฒิสภาเปิดเผยว่าหัวใจสำคัญของการพิจารณางบประมาณไม่ใช่เพียงหน่วยงานได้รับงบแต่ต้องใช้งบให้เกิดประโยชน์เป็นรูปธรรมต่อประชาชนสำหรับงบประมาณปี2570รัฐบาลกำหนดวงเงินงบประมาณกว่า 3.7 ล้านล้านบาทเพิ่มขึ้นจากปีก่อนประมาณ 74,000 ล้านบาทโดยเป็นรายจ่ายประจำประมาณ 2.7 ล้านล้านบาทและรายจ่ายลงทุนประมาณ 790,000 ล้านบาทลดลงจากปีก่อนร้อยละ 8.4 ซึ่งคณะกรรมการเสนอให้รักษาวินัยการคลังเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้และจัดสรรงบประมาณให้แม่นยำและคุ้มค่าพร้อมเปลี่ยนการติดตามจากยอดการเบิกจ่ายไปสู่การประเมินผลลัพธ์และประโยชน์ที่ประชาชนจะรับรวมถึงนำเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์หรือ AI มาเพิ่มประสิทธิภาพภาครัฐส่วนการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานควรพิจารณาความจำเป็นความคุ้มค่าและภาระทางการคลังเพื่อไม่ให้เกิดการลงทุนเกินความจำเป็นทั้งนี้คณะกรรมการจะเสนอรายงานและข้อสังเกตต่อวุฒิสภาก่อนส่งต่อรัฐบาลเพื่อผลักดันการใช้งบประมาณให้โปร่งใสตรวจสอบได้และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนวาสนาตระเกียรติรายงาน
7: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้า
8: รัฐบาลต่อยอดพื้นที่รถไฟฟ้าให้เป็นสถานีสุขภาพรฟม.ร่วมกับสถาบันมะเร็งแห่งชาติเตรียมพัฒนาพื้นที่บริเวณสถานีรถไฟฟ้าสายสีส้มถนนพระราม9เป็นศูนย์สุขภาพและคัดกรองมะเร็งเชิงรุกรองรับประชาชนได้ประมาณ 60,000 รายต่อปีพร้อมนำเทคโนโลยีเช่นเครื่องเอ็กซเรย์เต้านมระบบดิจิตอลพร้อม AI และ CT สแกนมาให้บริการเป้าหมายคือทำให้ประชาชนเข้าถึงการตรวจคัดกรองได้ง่ายขึ้นค้นหาความเสี่ยงตั้งแต่ระยะแรกและใช้พื้นที่ของรัฐให้เกิดประโยชน์ทั้งทางด้านการเดินทางและสุขภาพค่ะสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับลลิดาเพลิดวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
9: จากเส้นได้สู่ผืนผ้าจากภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่มรดกแห่งแผ่นดินสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระมารดาแห่งผ้าไทยทรงส่งเสริมสร้างอาชีพและยกระดับผ้าไทยสู่เวทีโลกผ้าไทยจึงไม่ใช่แค่ความงดงามแต่คือความภูมิใจของคนไทยร่วมสวมใส่ผ้าไทยเติมเสน่ห์ความเป็นไทยให้คงอยู่ตลอดไป
10: บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
11: ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับสำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่ากองกำลังพิทักษ์การปฏิวัติอิหร่านหรือ IRGC ยิงขีปนาวุธและใช้อากาศยานไร้คนขับหรือโดรนโจมตีฐานทัพสหรัฐในเมืองเออร์บิลเขตปกครองตนเองเคอร์ดิสถานของอิรักเมื่อช่วงเช้ามืดวันนี้ตามเวลาท้องถิ่นพร้อมอ้างว่าสามารถสังหารกำลังพลสหรัฐได้หลายนายอย่างไรก็ตามหน่วยต่อต้านการก่อการร้ายของเคอร์ดิสถานอิรักระบุว่ากองกำลังพันธมิตรสามารถสกัดกั้นโดรนติดวัตถุระเบิดได้10ลำและไม่มีรายงานผู้ได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตความเคลื่อนไหวดังกล่าวมีขึ้นหลังสหรัฐส่งเครื่องบินรบและยิงขีปนาวุธโจมตีชายฝั่งทางตอนใต้และพื้นที่ยุทธศาสตร์ของอิหร่านอย่างน้อย7แห่งจนทำให้กำลังพลของ IRGC ในจังหวัดเคอร์มันชาทางตะวันตกของอิหร่านเสียชีวิต4นายรวมถึงมีพลเรือนชาวอิหร่านเสียชีวิต5รายและได้รับบาดเจ็บ50รายระหว่างการเข้าร่วมงานแต่งงานในเมืองซิริกซึ่งตั้งอยู่บริเวณช่องแคบฮอร์มูซสำนักงานจัดการภัยพิบัติแห่งชาติของเนปาลรายงานว่ายอดผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์น้ำป่าไหลหลากและดินโคลนถล่มครั้งใหญ่ในเทือกเขาหิมาลัยบริเวณพรมแดนเนปาลกับเขตปกครองตนเองทิเบตของจีนเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเพิ่มขึ้นเป็นอย่างน้อย 1,114 รายและมีผู้สูญหายมากกว่า 3,900 รายขณะเดียวกันทางการจีนรายงานว่าตัวเลขผู้เสียชีวิตจากเหตุภัยพิบัติดังกล่าวในเขตปกครองตนเองทิเบตอยู่ที่16รายและสูญหาย546รายขณะที่หน่วยกู้ภัยพิเศษของจีนอินเดียและเนปาลสร้างสะพานชั่วคราวเพื่อการเข้าถึงพื้นที่ห่างไกลและใช้รถขุดเจาะซากปรักหักพังของโครงการโรงไฟฟ้าพลังน้ำเพื่อช่วยเหลือคนงานเกือบ300คนที่ติดอยู่ภายในอุโมงค์ด้านโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติประเมินว่าเหตุภัยพิบัติครั้งนี้ทำให้เกิดเศษซากปรักหักพังอย่างน้อย 2,200,000 ตันซึ่งรวมถึงเศษซากของอาคารสิ่งปลูกสร้างก้อนหินและตะกอนดินต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศครับประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยตอนบนฉบับที่2ในช่วงวันที่4ถึง7กันยายน2569ประเทศไทยตอนบนมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งโดยเฉพาะบริเวณภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือเนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นได้อันหนึ่งพายุโซนร้อนโซเดลบริเวณทะเลจีนใต้ตอนบนคาดว่าจะเคลื่อนเข้าใกล้ชายฝั่งตอนใต้ของประเทศจีนในช่วงวันที่3ถึง4กันยายนนี้ และมีแนวโน้มอ่อนกำลังลงขอให้ผู้ที่จะเดินทางไปบริเวณดังกล่าวตรวจสอบสภาพอากาศก่อนออกเดินทางด้วยโดยพายุนี้ไม่เคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทยทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยและลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นขอให้ประชาชนวางแผนการใช้ชีวิตและการเดินทางในช่วงเวลาดังกล่าวอย่างระมัดระวังพยากรณ์อากาศตั้งแต่เย็นวันนี้จนถึงเย็นวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเชียงรายพะเยาน่านตากและเพชรบูรณ์อุณหภูมิสูงสุด 33-36 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดบึงกาฬสกลนครนครพนมมุกดาหาร101ยโสธรอำนาจเจริญและอุบลราชธานีอุณหภูมิสูงสุด 33-35 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดนครสวรรค์ลพบุรีสระบุรีกาญจนบุรีและราชบุรีอุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีและตราดอุณหภูมิสูงสุด 32-34 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลายะลาและนราธิวาสอุณหภูมิสูงสุด 32-36 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลอุณหภูมิสูงสุด 32-34 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่อุณหภูมิสูงสุด 33-35 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 10:42 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร12เซนติเมตรและเวลา 20:43 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร42เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 5:04 น.ต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง44เซนติเมตรและเวลา 15:40 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง33เซนติเมตรวันพรุ่งนี้ที่ผาชนะใดอำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:45 นาทีกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 6:06 นาที
12: เราจะทำความดีด้วยหัวใจและจะดำเนินชีวิตด้วยปัญญาสัจจะความดีเพื่อยังประโยชน์ตนและผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทคติพจน์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานให้กับจิตอาสาพระราชทานเพื่อเป็นขวัญกำลังใจเป็นคติในการครองตนและเป็นหลักในการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานไว้ณวันที่23กรกฎาคม2569
13: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
14: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
13: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
11: ความสำเร็จในการงานทั้งหลายขึ้นอยู่กับการปฏิบัติตราบใดที่ยังมิได้ลงมือทำงานนั้นก็ยังไม่เป็นรูปร่างและไม่มีผลแม้แต่การจะวางโครงการหรือวางแผนงานก็ต้องลงมือขีดเขียนหาไม่ก็มีแต่ความว่างเปล่าพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวกนิกาแก้วใสบรรณาธิการข่าวดลยาวาและพฤตแก้วพิบูล

0: ท่านผู้ฟังครับที่ท่านได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นการถ่ายทอดข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์กรุงเทพมหานครครับขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนลำดับจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการแสงส่องธรรมท่านจะได้รับฟังพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนเมื่อวันที่11เดือนตุลาคมพุทธศักราช2546มีชื่อกันเทศว่ากองทุกข์ทั้งหลายมารวมอยู่ที่กามกิเลสขอเชิญท่านฟังครับ
1: ผมก็ไม่มีเวลาที่จะแนะนำสั่งสอนเพื่อนฝูงเพราะงานผมกระมูลอยู่ตลอดดังที่เห็นนั้นเพราะนั้นจงพากันตั้งอกตั้งใจปฏิบัติอย่าถืออะไรเป็นใหญ่เป็นโตเป็นหลักเป็นเกณฑ์ยิ่งกว่าสติที่จ่ออยู่ในหลักธรรมหลักวินัยหลักธรรมหลักวินัยนี้แหละเป็นทางเดินเพื่อความพ้นทุกข์โดยถ่ายเดียวเท่านั้นนอกนั้นพระพุทธเจ้าไม่ทรงรับรองเลยว่าผู้ที่ข้ามเกินหลักธรรมหลักวินัยนี้จะเป็นไปเพื่อความสุขก็เจริญและพ้นจากทุกข์ไปได้ไม่มีเพราะฉะนั้นเราผู้ปฏิบัติให้ยึดหลักธรรมหลักวินัยเป็นหัวใจของเรามีสติคอยประคับประคองระมัดระวังรักษาตัวให้ดีเรื่องมรรคผลนิพพานอย่าไปคิดให้เสียเวลาเวลากับสิ่งนั้นการนี้เวลานั้นสถานที่นั่นที่นี่อย่าไปคิดให้เสียเวลานอกจากสติกับธรรมที่เราก้าวเดินอยู่ด้วยจิตตภาวนาของเราทุกอิริยาบถอันนี้เป็นความภาคเพียรของผู้จะทรงมรรคทรงผลโดยตรงนอกนั้นไม่มีอันนี้เป็นเครื่องยืนยันเราจะหาสิ่งใดซึ่งเป็นเรื่องของกิเลสหลอกลวงเสียมากต่อมากมาเป็นที่ยึดที่เกาะแล้วก็คว้าโน้นคว้านี้มีแต่ความเหลวไหลไปตามกิเลสทั้งนั้นสิ่งที่แน่นอนที่เป็นสวากัตธรรมที่พระพุทธเจ้าทรงตรัสไว้นั้นคือธรรมคือวินัยให้ยึดนี้ไว้ให้ดีนี่ละเป็นทางเดินเพื่อมรรคผลนิพพานโดยตรงไม่ว่าครั้งใดสมัยใดผู้ที่ยึดตามหลักธรรมหลักวินัยด้วยความเข้มงวดกวดขันในตัวเองอยู่เสมอจะเป็นผู้ก้าวเดินตามเสด็จพระพุทธเจ้าโดยลำดับลำดาในทางความภาคเพียรไม่ท้อถอยอ่อนแอจึงขอให้ทุกท่านได้ตั้งหน้าตั้งตาปฏิบัติการที่ผมสอนเพื่อนฝูงทั้งหลายนี่ผมหมดความสงสัยมาเป็นเวลา54-55ปีนี้แล้วไม่มีแง่ใดที่จะให้เกิดความสงสัยในธรรมทุกขั้นทุกภูมิที่นำมาสั่งสอนเพื่อนฝูงสอนด้วยความแน่ใจจากหัวใจที่รู้กระจ่างแจ้งเต็มอยู่ภายในจิตนี้เรียบร้อยแล้วจึงไม่มีอะไรสงสัยในศาสนาของพระพุทธเจ้านี้เป็นศาสนาชั้นเอกอุไม่มีแง่ใดที่จะให้เกิดความข้องใจสงสัยแม้แต่น้อยเลยจึงขอให้พากันลงใจปฏิบัติตามหลักธรรมหลักวินัยนี่คือทางเดินเพื่อความพ้นทุกข์สิ่งที่เราประกอบก็คือความภาคเพียรอย่าให้เคลื่อนคลาดจากหลักธรรมหลักวินัยหลักวินัยสำคัญมากนะใครอย่าถือว่า วินัยไม่สำคัญวินัยนี่สำคัญมากทีเดียวถ้าลงได้ข้ามเกินด้วยความฝ่าฝืนแล้วผู้นั้นหมดหนทางที่จะก้าวเดินต่อไปหาความเจริญไม่ได้เลยผู้ใดมีหิริโอตตัปปะสะดุ้งกลัวต่อพระโอวาทที่แสดงไว้แล้วคือบัญญัติไว้แล้วนั่นเองอยู่ตลอดเวลาผู้นั้นจะเป็นผู้ก้าวเดินตามศาสดาจะไม่เป็นอื่นเป็นใดแหละจะเป็นไปเพื่อความพ้นทุกข์โดยถ่ายเดียวทางด้านธรรมะความเพียรภายในใจของเราใครเป็นผู้ปฏิบัติในธรรมขั้นใดตอนใดหรือเป็นคำบริกรรมให้เป็นหลักใจของตนเองในขั้นเริ่มแรกที่ยังไม่ได้หลักได้เกณฑ์ก็ขอให้ตั้งใจปฏิบัติด้วยความมีสติ ฉพาะอย่างยิ่งการตั้งสติและถือคำบริกรรมและทำบทนั้นเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวของใจอยู่แล้วผู้นั้นแน่นอนว่าจิตนี้จะเข้าสู่ความสงบได้ไม่สงสัยเพราะจิตที่เผลอเมื่อไหร่นั่นน่ะคือกิเลสเอาไปแล้วเอาไปแล้วมันจึงตั้งไม่ได้เพราะเจริญแล้วเสื่อมเจริญแล้วเสื่อมดังที่ผมเคยพูดให้ท่านทั้งหลายฟังแล้วนี่ผมได้ทดสอบตัวเองมาพอจนถึงขั้นมันลงใจว่าเราอาจสงสัยในธรรมทั้งหลายที่เราเจริญแล้วเสื่อมแล้วเสื่อมนั่นเพราะเราไม่ได้ใช้คำบริกรรมมีแต่สติเฉยเผลอได้ทีนี้เราจะตั้งใหม่ให้มีคำบริกรรมแล้วก็มีสติติดแนบกับคำบริกรรมไม่ยอมให้จิตคิดออกนอกลู่นอกทางหรือคิดในแง่ใดนอกจากคำบริกรรมนี้เท่านั้นนี่ล่ะจิตของเราจึงเสื่อมถ้าเราทำอย่างนี้เราค่อนข้างแน่ใจแล้วเพราะว่าแม่อุจารย์ก็สอนอยู่แล้วจึงได้ประมวลลงมาลงใจในจุดว่าคำบริกรรมนี้ล่ะที่นี่เอาฝากเป็นฝากตายทำบริกรรมนี้เลยจะไม่เป็นอีกนี่จึงได้พูดว่าเป็นเหมือนระฆังดังแป๋งเลยนักมวยต่อยกันพอระฆังดังแป๋งก็ต่อยเลยอันนี้ลงใจปึ๋งนั่นเท่ากับระฆังดังแป๋งปึ๋งว่าจะบริกรรมไม่ให้เผลอตั้งแต่บัดนี้ต่อไปนี่เรียกว่าระฆังดังแป๋งจากนั้นปั๊บกับผมชอบพุทโธเป็นนิสัยพุทโธเลยติดแนบตลอดทั้งวันไม่ยอมไม่เผลอเอามันจะเผลอไปไหนได้ถ้าติดเอาทุกข์ก็ทุกข์เป็นตายไม่ยอมให้เผลอไม่ปล่อยวางพุทโธกับสติเอาถึงขนาดนั้นเดียวนะผมไม่ได้ลืมสดๆร้อนๆทุกข์มากนะเราตั้งสติเบื้องต้นเพราะจิตที่มันเคยคิดเคยปรุงไปทางกิเลสมันเป็นเหมือนน้ำพุ่งออกมาจากใจดันทำว่าพุทโธให้แตกกระเจิงไปหมดเลยแล้วน้ำพุของกิเลสมันจะพุ่งไปตามหน้าที่ที่มันเคยมาแล้วจนถิ่นเราจึงต้องบังคับเอาพุทโธบังคับจิตไม่ให้คิดอย่างอื่นอย่างใดให้มีแต่คำว่าพุทโธอย่างเดียวเท่านั้นกับสติบังคับไว้อีกอย่างนี้เอาจนหนักทุกข์มากแต่สำคัญที่ไม่ยอมถอยไม่ได้หลายวันนะที่เอากันอย่างนี้หนักวันแรกนี่หนักมากพอวันที่สองมาก็ค่อยเบาลงทั้งที่ก็ไม่เผลอด้วยกันจากนั้น3วัน4วันที่นี่เบาลงไอ้น้ำพุของกิเลสนั้นจะเบาลงมากน้ำอัดน้ำธรรมคือคำบริกรรมนี้จะคล่องตัวไปเรื่อยๆสติติดแนบกันตลอดทุกวันไม่ให้เผลอเลยต่อไปก็ค่อยตั้งรากตั้งฐานได้นี่แหละได้เอามาสอนเพื่อนผมได้ทำมาแล้วถึงขั้นระฆังดังเป๋งคือลงใจแล้วที่นี่ฟัดกันเลยเดียวก็ได้ผลดังที่ว่านี้ท่านผู้ใดเป็นผู้ตั้งอกตั้งใจอย่างนี้แล้วแน่นอนจิตใจต้องสงบได้ไม่เป็นอื่นได้ทำแล้วให้เห็นชัดเจนประจักษ์ใจทีนี้เวลาเจริญขึ้นไปแล้วมันเคยเสื่อมแต่ก่อนเอาเสื่อมก็เสื่อมปล่อยเลยมันจะเจริญก็เจริญเพราะอยากเจริญไม่อยากให้เสื่อมไม่อยากเท่าไหร่มันก็เสื่อมต่อหน้าต่อตาเขานี่ปล่อยทั้งความเจริญและความเสื่อมสิ่งที่ไม่ปล่อยก็คือคำบริกรรมกับสติจะไม่ปล่อยตายด้วยกันกับนี่เลยก็เอากันอย่างนี้พอถึงขั้นที่มันจะลงไม่ลงที่นี่นะเอาปล่อยเลยไม่เป็นอะไรตายอยากกับมันละคำบริกรรมนี้ให้ติดกับตัวเองมันก็ขึ้นที่นี่ไม่ลงเจริญไปเรื่อยเรื่อยจึงจับหลักได้ว่าอ๋อนี่เป็นเพราะเราเผลอที่ไม่ได้คำบริกรรมกำกับนี่เองมีแต่กำหนดสติเฉยเผลอได้นั่นเอาละที่นี่คราวนี้เราทำอย่างนี้ไม่เผลอแล้วจิตเห็นผลประจักษ์อย่างนี้ตั้งแต่นั้นจิตก็ก้าวขึ้นเรื่อยเรื่อยนี่สอนผู้ที่เริ่มต้นอยากจะได้หลักได้เกณฑ์ในจิตใจให้ทรงความสงบเย็นใจของเราจากความภาคเพียรที่ประกอบแล้วก็ขอให้พากันทำอย่างนี้อย่าพากันเลาะแหละนะอย่าเสียดายความคิดความปรุงที่กิเลสหลอกลวงมานานแสนนานแล้วอย่าเสียดายเราเคยคิดมามากต่อมากแล้วปล่อยให้หมดเอาที่มันขมๆเนี่ยกิเลสมันถือว่าขมเหมือนบรเพชคือคำบริกรรมเนี่ยบังคับใส่นั่นแหละแล้วขมนี่ก็จะหวานออกไปแล้วต่อไปหวานไปเรื่อยเลยอย่างนี้ก็จิตสว่างสวัยขึ้นมาแล้วให้จำอันนี้ให้ดีขอให้มีหลักใจนะผู้ปฏิบัติอย่าเลาะแหละโลเล ถ้าเราแหละแล้วจะทำอะไรไม่ได้เรื่องทั้งนั้นจะบริกรรมภาวนาแบบใดวิธีใดความร้อนแหละจะไปทำลายให้ล้มเหลวไปหมดถ้าความจริงจังจับได้ตรงไหนเมื่อถูกแล้วจับให้ถูกแล้วเอาไปเลยแล้วจะมีความเจริญรุ่งเรืองแล้วผู้มีธรรมขั้นใดก็ตามสติเป็นของสำคัญมากอย่าปล่อยอย่าวางสติในเบื้องต้นสติต้องเป็นพื้นฐานสำคัญขั้นต่อไปจิตมีความเจริญรุ่งเรืองขึ้นโดยลำดับแล้วออกทางด้านปัญญาในปัญญานี้จะมีเป็นระยะนิดหน่อยนิดหน่อยเบื้องต้นจะมีแต่สติเป็นพื้นฐานต่อเมื่อปัญญา ได้ออกทำงานทางด้านคลี่คลายสกลกายซึ่งเป็นของสำคัญมากในตัวของเรากิเลสในหัวใจสัตว์กิเลสตัวใดที่จะรุนแรงยิ่งกว่ากามกิเลสราคะตัณหานะให้จำให้ดีตัวนี้ตัวฝังลึกมากที่สุดประหนึ่งว่ากิเลสทั้งมวลมีตัวนี้เท่านั้นเหมือนหนึ่งว่ามีกิเลสตัวเดียวมันใหญ่กว่าเพื่อนกว่าฝูงบังคับให้โลภให้โกรธให้อะไรอยู่กับตัวนี้เป็นสำคัญพอตัวนี้เบาลงจังความโลภมันก็เบาความโกรธก็เบาเนี่ยเพราะตัวนี้เบาลงเอาให้พิจารณาทางด้านอสุภะอสุภัง พิจารณาแยกธาตุแยกขันธ์ดูข้างในข้างนอกผิวหนังเหล่านี้มันบางนิดเดียวเท่านั้นดูเอานะมันประดับคนทั้งคนกลายเป็นนางงามจักรวาลไปได้ทั้งที่หนังมันบางๆเป็นเครื่องหลอกมันยังถือว่าเป็นนางงามจักรวาลไปได้ใหญ่โตไหมกิเลสหลอกลวงคนนั่นแหละแล้วค่อยคลี่คลายเข้าไปเบื้องต้นมันไม่ชำนาญเราก็ต้องพยายามฝึกใช้การพินิจพิจารณาขอให้มีจิตให้จิตมีความสงบบ้างพอประมาณก่อนจิตถึงจะไม่หิวโหยในอารมณ์ต่างๆถ้าจิตยังไม่มีความสงบบ้างเลยนี่พาพิจารณาทางด้านปัญญานี่มันจะกลายเป็นสัญญาทะเลสลายออกนอกลู่นอกทางกลายเป็นกิเลสไปเลยนะท่านจึงสอนเรื่องสมาธิเป็นเครื่องหล่อเลี้ยงจิตใจให้อิ่มอารมณ์ทั้งหลายแล้วพาพิจารณาทางด้านปัญญานี่แม่นยำมากที่พุทธเจ้าสอนไว้ล่ะศีลปริภาวิโตและปัญญาปริภาวิตังนี่ล่ะสอนไปตั้งแต่นี่ล่ะไปคือหล่อเลี้ยงกันเป็นลำดับหนุนกันเป็นลำดับลำดาไปให้เราจับจุดนี้ไว้มรรคผลนิพพานอยู่ที่หัวใจของเรานะอย่าไปคิดอื่นใดให้กิเลสหลอกไปหลอกไปอยู่ที่ความเพียรของเรานี่แหละหนุนให้ดีการพิจารณาร่างกายนี่ก็แล้วแต่อุบายของผู้ใด มันเป็นอุบายวิธีการของแต่ละคนละคนที่จะนำมาใช้เพื่อความรู้แจ้งเห็นจริงในชนละกายของตนให้นำมากินเราจะพิจารณาให้เป็นของเน่าของเหม็นของเปื่อยแตกสลายทำลายลงไปพิจารณาภายนอกคนอื่นหญิงอื่นชายอื่นก็ได้พิจารณาเราเป็นอย่างนั้นก็ได้เนี่ยมันเป็นเรื่องสมุทัยมันติดได้ทั้งข้างนอกข้างในเมื่อพิจารณาเป็นมรรคพิจารณาข้างนอกก็ได้ข้างในก็ได้เป็นมรรคด้วยกันให้นำมาพิจารณานี่ละทางเดินเพื่อความพ้นทุกข์พอจิตมีความสงบเป็นปากเป็นทางแล้วให้ใช้ปัญญาอย่าไปนอนอยู่เฉยๆนะความสงบนี่สงบไปเรื่อยๆแล้วก็มีเพียงเท่านั้นไม่ได้มีความแยบคายยิ่งกว่านั้นผมเคยเป็นมาแล้วสมาธิเต็มภูมิมาถึงขนาด5ปีไม่มีแล้วในเรื่องที่จะคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้มันลำคาญถ้าอยู่ด้วยความสงบแน่วอยู่อันเดียวเท่านั้นทั้งวันอยู่ได้อยู่ไหนอยู่ได้เลยสบายอยู่กับนั้นแล้วไม่รู้ตัวว่าติดสมาธิแล้วไม่อยากใช้ปัญญานี่ละจึงต้องเอาดึงออกมาเมื่อมันมีกำลังพักทางความสงบแล้วเอาออกมาใช้ทางปัญญาเบื้องต้นมันจะไม่อยากออกนะถือว่าเป็นการกวนความสงบคือสมาธิของตนแล้วให้ดึงออกจำให้ดีคำเหล่านี้ดึงออกพิจารณาเรื่องธาตุเรื่องขันธ์พอพิจารณาไปพิจารณาไปนี่สมาธิเป็นเครื่องหนุนมันอิ่มอารมณ์แล้วมันไม่ไปคิดเรื่องอื่นนอกจากทางด้านปัญญาที่เราตั้งหน้าตั้งตาพิจารณามันจะพิจารณาทางนั้นแล้วค่อยแยบคายออกไปแยบคายออกไปพิจารณาอสุภะฟังพิจารณาแล้วพิจารณาเล่าเหมือนเขาคาดไล่คาดนานั่นเนี่ยกลับไปกลับมาจนมูลคาดมูลไถมันแหลกลงไปพอปักพอดำก็ปักพอดำอันนี้พิจารณาแล้วพิจารณาเล่าจนเรื่องอสุภะฟังมีความชำนิชำนาญแล้วคล่องแคล่วไปโดยลำดับลำดาทีนี้ปัญญาจะค่อยก้าวเดินเห็นผลแห่งการพิจารณาของตนนี่เป็นก้าวสำคัญมากจากนั้นก็ดังที่เทศรายวันเข้าพรรษามันจะก้าวเข้าสู่อสุภะที่จะตัดราคะตัณหาตรงนั้นแหละแต่อันนี้ยังไม่ชำนาญยังก้าวไม่ได้ก็สอนวิธีแล้วให้ท่านทั้งหลายจำให้ดี นี่ละทางเดินเพื่อมรรคผลนิพพานปัญญาอย่าปล่อยอย่าวางเมื่อมีความสงบพอเป็นปากเป็นทางแล้วให้ตั้งหน้าตั้งตาพิจารณาทางด้านปัญญาแล้วจิตใจที่ออกรู้ทางด้านปัญญานี้จะเบิกกว้างออกไปกว้างออกไปขยายออกไปละเอียดละออเข้าไปพิจารณาสมาธิเป็นไหนๆนะจนถึงขนาดที่ว่าได้มาตำหนิสมาธิว่ามันนอนตายเฉยๆสมาธิไม่ได้แก้กิเลสปัญญาต่างหากแก้กิเลสมันรู้ขึ้นมาในตัวเองแก้กิเลสรู้กิเลสไปโดยลำดับดาแต่อยู่ในสมาธิไม่รู้อะไรรู้อันเดียวแน่วเป็นเอกตาจิตเอกตาลมเท่านั้นเองพอออกทางด้านปัญญามีความแยบคายจึงให้ใช้ปัญญาให้ทางด้านอสุภะอสุภังกิเลสตัวนี้หนามากนั้นหนักมากนักอดทวงมากทีเดียวพอตัวนี้ค่อยเบาไปเบาไปทุกสิ่งทุกอย่างจะเบาไปตามกันหมดจึงทราบได้ชัดเจนว่ากามราคานี้รุนแรงมากออกสนามแนวรอบทั้งหมดอยู่ในนี้หมดทีเดียวพอตอนนี้อ่อนลงอ่อนลงอ่อนลงสิ่งทั้งหลายก็อ่อนไปตามกันหมดว่าสันตัวนี้ให้ขาดลงไปจนนั้นสิ่งทั้งหลายมันก็ขาดไปตามกันเพราะตัวนี้เป็นเจ้าอำนาจบาทหลวงอันใหญ่หลวงให้พิจารณาอันตรงนี้นะผมจะเป็นห่วงเพื่อนกับฝูงทั้งหลายกลัวจะไม่ได้ทรงมรรคทรงผลตามทางศาสดาที่สอนไว้ทั้งๆที่เราเป็นกรรมฐานเต็มตัวด้วยกันเรียกปฏิบัติกรรมฐานทุกวี่ทุกวันตั้งแต่เริ่มปฏิบัติมาจนกระทั่งบัดนี้ไม่ปรากฏผลในการปฏิบัติธรรมของตนทางด้านจิตภาวนานี้ไม่ดีเลยไม่มีความหมายไม่เกิดประโยชน์อะไรเลยเป็นโมฆะกรรมฐานเพราะนั้นจึงพาให้กันเน้นหนักในทางด้านสมาธิก็เอาให้สงบให้ได้เอาทางด้านปัญญาก็เอาให้มีความแยบคายจนได้พอปัญญามันแยบคายแล้วมันจะค่อยรู้ไอ้เรื่องอสุภะสุภังมันคล่องตัวถึงขนาดแยบเดียวเท่านั้นมันพุ่งขาดสะบั้นไปหมดไปหมดนี่คือปัญญาชำนาญผมเป็นมาบทแล้วนะเรื่องเหล่านี้เพราะงั้นเมื่อจากนั้นแล้วจึงได้เข้าประมวลกันเข้าขั้นที่จะตัดขาดจากราคะดังที่ผมพูดแล้วแต่ไม่บอกในจุดที่มันขาดมันจะเป็นสัญญาอารมณ์แบบผู้ปฏิบัติให้เป็นการที่โถมตัวเองแล้วกล้าขึ้นมาเลยเอออย่างนี้นั่นขาดหรือไม่ขาดมันก็รู้เองถ้าเราบอกว่าให้ทำอย่างนั้นนั่นมันจะเป็นอย่างนั้นมันไปหมายอย่างลึกลับเสียแล้วมันเอาอันลึกลับที่ไปหมายมาเป็นความจริงแล้วหลอกตัวเองไปดึงๆเพราะฉะนั้นธรรมะอันนี้แม้พ่อแม่ครูอาจารย์มั่นก็ไม่เคยบอกเวลามันผ่านเข้าไปผังนี่มันก็รู้เองทีนี้ท่านสอนท่านก็สอนเลยจากนั้นไปเยอะในจุดนั้นท่านไม่สอนให้ผู้นั้นพิจารณาตัวเองขอให้เรื่องอสุภะมีความคล่องแคล่วว่องไวแล้วมาตั้งจุดที่ว่าเอาให้มันรู้ในจุดนั้นให้ดีไม่ต้องไปหมายมาอะไรมันจะเคลื่อนไหวไปมาที่ไหนมันจะรู้ตรงนั้นราคาที่แท้จริงที่ตัดขาดกันตรงไหนมันจะตัดขาดในจุดนั้นแหละโดยไม่มีใครบอกหากรู้เองอ๋ออย่างนี้เองนั่นเวลาไปบอกซะก่อนมันหมายอย่างละเอียดนะหมายแล้วมันเลยความสำคัญมันหมายมาเป็นมากเป็นผลเลยไม่ได้เรื่องนะให้จำไม่ดีเพราะฉะนั้นผมจึงไม่บอกมีแต่บอกวิธีการให้ฝึกกล้องเข้าไปเข้านั้นแล้วให้เข้าตรงนั้นให้ดูถ้ายังไม่พอเอาพิจารณาอีกซะก่อนอสุภะสุภังแล้วรวมตัวเข้ามาตั้งลงในจุดนั้นไม่ทำลายเพ่งดูมันจะเคลื่อนไหวไปมาที่ไหนให้ดูตัวนั้นตัวอสุภะสุภังที่เรามาตั้งไว้ตกไว้ตั้งไว้ตรงหน้าของเราไม่ทำลายแล้วไม่โยกย้ายไปไหนด้วยเจตนาให้มันเป็นของมันเองหากมันจะโยกย้ายไปไหนให้มันเป็นของมันเองมันจะเข้าหรือมันจะออกตัวกองอสุภะกองนั้นน่ะให้มันรู้เองนั่นแหละมันจะตัดสินกันที่ตรงนั้นเรื่องราคาอยู่ที่ไหนไม่ต้องถามทีนี้ขาดจะราคาก็ไม่ต้องถามอ๋อขึ้นทันทีเลยเดียวมีจุดนี้เป็นจุดสำคัญมากหากมันยังไม่เห็นความเคลื่อนไหวไปมาของนั้นเอาพิจารณาซ้ำให้มีความชำนิชำนาญแล้วตั้งดูอยากทดสอบดูความจริงของอสุภะตัวนี้มันจะไปยุติกันที่ตรงไหนเอาตรงนั้นล่ะมันจะไปยุติกันลูกที่ตรงไหนก็รู้ตรงนี้แหละนะถ้าอันนี้แสดงคราวหลังนี่คราวหลังนี้แล้วจะรู้ทันทีนี่เรียกว่าถึงขั้นนี้เป็นขั้นที่จิตชุลมุนกับอสุภะสุภังมากทีเดียวหมุนดิ้วดิ้วเอาฝึกซ้อมดังที่พูดแล้วหลังจากนั้นไปแล้วมีที่ก้าวเรื่อยไปเรื่อยไปเรื่อยไปเป็นอัตโนมัติไปแล้วนี่แหละก้าวแรกคือเรื่องกามราคะขอให้ท่านทั้งหลายเอาหนักแน่นในกามราคะเอาให้หนักแน่นด้วยอสุภะอสุภังทุกขังอนิจจังอนัตตาให้เต็มเหนี่ยวในนี่แหละมรรคผลนิพพานขาดส จากราคะแล้วเราจะขาดจากความอดทนทุกสิ่งทุกอย่างกองทุกทั้งหลายมารวมอยู่ที่กามกิเลสทั้งหมดนะพอตัวนี้ขาดซะนี้ไม่มีอะไรดึงลงกิเลสตัวนี้ดึงลงหน่วงทวงลงแหมจะเป็นจะตายจริงนะพอนี้ขาดนี่มันดีดขึ้นเรื่อยๆดังที่กล่าวแล้วว่าพระอนาคาท่านไม่ลงท่านจะลงมหาอะไรมันขาดแล้วก็มีแต่ขึ้นข้างหน้าเรื่อยๆดังที่ท่านลำดับไว้ตามภูมิของจิตของธรรมธรรมก็อวิหาตปาสุอสาสสีเนี่ยภูมิของธรรมจับของจิตจะไปทั้งอยู่เป็นระยะภูมินั้นจิตอยู่ในขั้นใดแล้วจะไปตามขั้นของตนมีขึ้นไปเรื่อยอย่างนั้นนะให้ลงไม่มีนี่ให้พากันจดจำทุกคนเอาละวันนี้พูดเพียงเท่านี้ไม่ถึงยิ่งกว่านี้ไปละให้พอเหมาะพอดีเอาละพอเอาเร็วเลย
0: ท่านผู้ฟังครับที่ท่านได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนเมื่อวันที่11เดือนตุลาคมพุทธศักราช2546มีชื่อกันเทศว่ากองทุกข์ทั้งหลายมารวมอยู่ที่กามกิเลสในรายการแสงส่องธรรมครับขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชน

ท่านผู้ฟังครับวันนี้เป็นวันพุธที่2เดือนกันยายนศักราช2569ตรงกับวันแดม5ค่ำเดือน9ปีมะเมีย

ท่านผู้ฟังครับท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนท่านได้กล่าวไว้นะครับว่าวันหนึ่งคืนหนึ่งให้ไหว้พระสวดมนต์การไหว้พระสวดมนต์นี้เป็นจิตเป็นใจเป็นสาระคุณมหาคุณต่อจิตใจของเราจริงๆการระลึกถึงพระพุทธเจ้าพระธรรมและพระสงฆ์ซึ่งเป็นธรรมชาติอันเลิศเลอเมื่อน้อมเข้ามาสู่จิตจิตก็จะกลายเป็นจิตที่เลิศเลอไปตามกันการสวดมนต์ให้อยู่กับบทสวดมนต์ด้วยสติให้สติกับคำสวดมนต์ติดแนบกันไปนั้นแหละคือการบำเพ็ญธรรมอยู่ในนั้นและขอให้บรรดาพี่น้องทั้งหลายได้นำธรรมนี้เป็นที่ระลึกไหว้พระสวดมนต์จากนั้นให้พากันทำความสงบใจจึงสมชื่อว่าเป็นชาวพุทธครับ

ขอเรียนแจ้งรายการภาคค่ำสำหรับคืนนี้มีดังต่อไปนี้อีกสักครู่หลังจากแจ้งรายการแล้วสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนถ่ายทอดข่าวในพระราชสำนักจบแล้วหลังจากนั้นจะเป็นที่บันทึกเสียงการสวดมนต์ทำวัดเย็นของพระภิกษุสงฆ์วัดป่าบ้านตาดตามด้วยพระธรรมเทศนาจิตตภาวนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนมีจำนวน11คันตามลำดับดังต่อไปนี้

พระธรรมเทศนาเมื่อวันที่19เดือนตุลาคมพุทธศักราช2522มีชื่อกันเทศว่าถึงความจริงจึงถึงธรรมต่อด้วยพระธรรมเทศนาเมื่อวันที่24เดือนสิงหาคมพุทธศักราช2525มีชื่อกันเทศว่าอวกาศโลกอวกาศธรรมตามด้วยพระธรรมเทศนาเมื่อวันที่29เดือนกรกฎาคมพุทธศักราช2524มีชื่อกันเทศว่าภูมิใจทุกข์เพราะความเพียรจากนั้นจะเป็นพระธรรมเทศนาเมื่อวันที่22เดือนกุมภาพันธ์พุทธศักราช2526มีชื่อกันเทศว่าปรับใจให้สัมผัสธรรมต่อด้วยพระธรรมเทศนาเมื่อวันที่22เดือนสิงหาคมพุทธศักราช2529มีชื่อกันเทศว่าสมาธิปัญญาภาคปฏิบัติภาวนาตามด้วยพระธรรมเทศนาเมื่อวันที่17เดือนมีนาคมพุทธศักราช2521มีชื่อกันเทศว่าตลาดมรรคผลนิพพานจากนั้นจะเป็นพระธรรมเทศนาเมื่อวันที่31เดือนตุลาคมพุทธศักราช2521มีชื่อกันเทศว่าธรรมทายาทต่อด้วยพระธรรมเทศนาเมื่อวันที่13เดือนพฤศจิกายนพุทธศักราช2510มีชื่อกันเทศว่าหลักของนักรบในสงครามตามด้วยพระธรรมเทศนาเมื่อวันที่31เดือนมีนาคมพุทธศักราช2508มีชื่อกันเทศว่าคิดบัญชีตัวเราเองต่อด้วยพระธรรมเทศนาเมื่อวันที่10เดือนมกราคมพุทธศักราช2523มีชื่อกันเทศว่ามุ่งมั่นปั้นตัวและพระธรรมเทศนาเมื่อวันที่12เดือนกุมภาพันธ์พุทธศักราช2520มีชื่อกันเทศว่ายอดแห่งธรรมจากนั้นเวลาประมาณ5นาฬิกาจะเป็นเทปบันทึกเสียงการสวดมนต์ทำวัดเช้าของพระภิกษุสงฆ์วัดป่าม่านตาลจบแล้วหลังจากนั้นจะเป็นพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนเมื่อวันที่9เดือนพฤษภาคมพุทธศักราช2520ในโอกาสเทศนาอบรมพระไปจนถึงเวลาประมาณ6นาฬิกาครับขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนลำดับจากนี้ไปขอเชิญรับฟังข่าวในพระราชสำนักครับ

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคติยะราชนารีทรงออกหน่วยสัตวแพทย์อาสาจุฬาภรณ์เพื่อทำการตรวจรักษาฉีดวัคซีนและทำหมันให้กับสุนัขและแมวจรจัดในพื้นที่กรุงเทพมหานครกระทรวงมหาดไทยหารือกับบริษัทดอยคำยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์สุขภาพและสินค้าโอท็อปแก้ปัญหาผลผลิตทางการเกษตรล้นตลาดการแข่งขันแบดมินตันเวิลด์ทัวร์ไชน่ามาสเตอร์รัชนกอินทนนท์ผ่านเข้ารอบ2ได้ตามคาดต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวพระราชสารอำนวยพรในโอกาสวันชาติของสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามด้วยวันที่2กันยายน2569ตรงกับวันชาติของสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารอำนวยพรไปยังประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามในโอกาสวันชาติของสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามข้าพเจ้ามีความยินดีอย่างยิ่งที่จะขอส่งคำอำนวยพรและความปรารถนาดีด้วยใจจริงเพื่อพลานามัยที่สมบูรณ์แข็งแรงและความสุขสวัสดิ์ของท่านประธานาธิบดีทั้งเพื่อความสงบสุขความสำเร็จและความเจริญรุ่งเรืองของประเทศและประชาชนชาวเวียดนามประเทศไทยมีความชื่นชมยิ่งต่อการพัฒนาประเทศอันโดดเด่นของเวียดนามที่ได้สร้างความก้าวหน้าทางเศรษฐกิจและสังคมเพื่อความเป็นอยู่ที่ดีของประชาชนในประเทศและก่อให้เกิดความวัฒนาภัยบูรณ์ของภูมิภาคโดยรวมในโอกาสที่เราร่วมเฉลิมฉลองวาระครบ50ปีแห่งการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างกันในปีนี้ประเทศไทยมุ่งหวังที่จะเสริมสร้างมิตรภาพอันมั่นคงเพื่อกระชับและขยายความร่วมมืออันใกล้ชิดให้กว้างขวางออกไปซึ่งสอดรับกับแผนปฏิบัติการเพื่อดำเนินความเป็นหุ้นส่วนยุทธศาสตร์รอบด้านที่มีการรับรองเกิดขึ้นระหว่างการมาเยือนประเทศไทยที่ประสบผลสำเร็จของท่านเมื่อต้นปีนี้ข้าพเจ้าจึงเชื่อมั่นว่าความเป็นหุ้นส่วนของเราทั้งในระดับทวิภาคีและภายใต้กลุ่มอาเซียนจะนำไปสู่อนาคตที่รุ่งเรืองยิ่งขึ้นอันก่อให้เกิดประโยชน์สุขเป็นอเนกประการไม่เพียงแก่ประเทศและประชาชนของเราทั้งสองหากรวมถึงแก่ภูมิภาคใกล้เคียงอีกด้วยพระปรมาภิไธยมหาวชิรลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวข่าวในพระราชสำนักพระบรมมหาราชวังวันพุธที่2กันยายนพุทธศักราช2569วันนี้เวลา 7:14 นสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคติยะราชนารีเสด็จไปทรงออกหน่วยสัตวแพทย์อาสาจุฬาภรณ์เพื่อทำการตรวจรักษาฉีดวัคซีนและทำหมันให้กับสุนัขและแมวจรจัดในพื้นที่กรุงเทพมหานครณอาคารเฉลิมพระเกียรติ80พรรษาบรมราชินีนาถโรงพยาบาลสัตว์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์บางเขนเขตจตุจักรกรุงเทพมหานครเวลา 18:13 นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าอาทิตยาธรกิตติคุณเสด็จแทนพระองค์ไปในพิธีข้ามสะพานโอคะสงสารในการบำเพ็ญกุศลพิธีกงเต็กถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงของสมาคมแต้จิ๋วแห่งประเทศไทยณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทพระบรมมหาราชวังเมื่อเสด็จถึงพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าอาทิตยาธรกิตติคุณทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยที่หน้าพระโกศพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยข้างธงพุ่มแล้วเสด็จไปทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระพุทธรูปประจำพระชนมวาลที่หน้าพระแท่นพระนพประดนมหาเสวตฉัตรทรงกราบจากนั้นบรรพชิตจีนนิกายสวดพระพุทธมนต์
แล้วนำเสด็จหม่อมเจ้าศรีสว่างวงศ์แล้วนำเสด็จหม่อมเจ้าศรีสว่างวงศ์ยุคลเชิญเครื่องทองน้อยและพล

0: ธมนต์พรมน้ำพระพุทธมนต์ที่สะพานและสวดพระพุทธมนต์ที่หัวสะพานพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าอาทิตยาธรกิตติคุณทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยบูชาเทพรักษาสะพานทรงรับกระดาษเงินกระดาษทองจากเจ้าพนักงานพระราชพิธีเพื่อทรงอธิษฐานและประทานแก่เจ้าพนักงานพระราชพิธีเชิญไปเผาบรรพชิตจีนิกายตั้งขบวนสวดพระพุทธมนต์นำเสด็จดวงพระวิญญาณเสด็จข้ามสะพานโอคะสงสารพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าอาทิตยาธรกิตติคุณทรงพระดำเนินตามเครื่องทองน้อยธงพุ่มเชิญดวงพระวิญญาณและทรงโปรยเหรียญลงในขันสาครที่หัวสะพานและท้ายสะพานเมื่อทรงพระดำเนินจนครบ3เที่ยวแล้วบรรพชิตจีนนิกายเชิญเสด็จดวงพระวิญญาณขึ้นพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาททางบันไดมุกเหนือด้านตะวันตกพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าอาทิตยาธรกิตติคุณทรงพระดำเนินตามเครื่องทองน้อยธงพุ่มเชิญดวงพระวิญญาณบรรพชิตจีนนิกายสวดพระพุทธมนต์จบแล้วพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าอาทิตยาธรกิตติคุณทรงกราบที่หน้าเครื่องนมัสการหน้าพระแท่นพระนพประดนมหาเสวตฉัตรและทรงกราบที่หน้าพระโกศพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงแล้วเสด็จไปประทับรถยนต์ที่นั่งเสด็จกลับเวลา 13:30 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลตรีหม่อมเจ้านวพันธุ์ยุคลเสด็จแทนพระองค์ไปในพิธีเปิดมณฑลพิธีและพิธีส่งน้ำดวงพระวิญญาณในการบำเพ็ญกุศลพิธีกงเต็กถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงของสมาคมแต้จิ๋วแห่งประเทศไทยณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทพระบรมมหาราชวังเวลา 15:00 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้หม่อมเจ้าศรีสว่างวงศ์ยุคลเสด็จแทนพระองค์ไปในพิธีสังวัตยายสุขาวดีวยุหสูตรพิธีลอยกระทงและปล่อยปลาในการบำเพ็ญกุศลพิธีกงเต็กถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงของสมาคมแต้จิ๋วแห่งประเทศไทยณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทพระราชวังและมณฑลพิธีท่าราชวรดิษฐ์เวลา 10:30 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอกสุรยุทธ์จุลานนท์ประธานองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปมอบปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมและมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรีประจำปีการศึกษา2567ถึง2568ณหอประชุมสิริวรปัญญามหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมอำเภอเมืองนครปฐมจังหวัดนครปฐมในวันเดียวกันนี้เวลา 13:30 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอกสุรยุทธ์จุลานนท์ประธานองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปมอบปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทร์เกษมมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรีและมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ประจำปีการศึกษา2567ถึง2568ณหอประชุมสิริวรปัญญามหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมอำเภอเมืองนครปฐมจังหวัดนครปฐมจบข่าวในพระราชสำนัก
1: ท่านผู้ฟังครับที่ท่านได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นข่าวในพระราชสำนักครับขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนลำดับต่อจากนี้ไปขอนำเสนอเทปบันทึกเสียงการสวดมนต์ทำวัดเย็นของพระภิกษุสงฆ์วัดป่าบ้านตาดเพื่อความเป็นสิริมงคลขอเรียนเชิญทุกท่านได้น้อมจิตน้อมใจร่วมปฏิบัติสวดมนต์ทำวัดเย็นไปพร้อมๆกันครับ

0: อันดมยังบุธาติเตงคารมาเส
1: โลทวารา

0: ทัสสัมเวทิอันตรายามิมาเหสุตัสสะเตชะสา
1: อันนมยังธรรมานยังกโร

ขันธัมมยังสังขานุสติมยังกโรมาเสโต

อันดำมายังสังฆาภิเตง

อาชมยาปาจเวคิตวายังจีวรังปริพุตังตังยาวเดวาสีตาสาปฏิฆาตายะวันหาสาปฏิฆาตายะลังสมะกัสสวะตาสัพพสิริงสัพพสัมปัสสานังปฏิฆาตายะยาวเดวาหิริโกปินาปฏิชาตนาทังอาชมยาปาจเวคิตวายโยปินาปาโต

ายะโอนหัสสะปฏิฆาตายะดังสมัตสวาตาสัพพสิริงสัพพสัมปัสสานังปฏิฆาตายะยาวะเดวะอุตุปริสยาวิโนทนังปฏิสัลลานารามตังอาชมายาปัจเวคิตวายโยกิลานะปัจจยังเอสัจจะปริฆาโรปริ

0: จะบรรลุธรรมกับพระพักของท่านได้สมานเท่านั้นเท่านี้ได้อย่างไรนี่เป็นสิ่งสำคัญมากธรรมของพระพุทธเจ้าเป็นธรรมประเภทอัศจรรย์ปราศที่เลยได้ทันเหตุทันผลทันท่วงทีทันผลทันตานั่นแหละความจริงมีอำนาจความจำไม่ได้มีอำนาจเลยที่เลยตัวเดียวไม่ได้หลุดลอยไปเพราะความจำนั้นเลยจำนิพพานังปรมังสุขังนิพพานังปรมังสุขังว่าเหมือนนกอีกแล้วนกขุนทองว่าอะไรนั่นไม่ถึงผู้รู้นิพพานพูดมันถึงไม่พูดก็ถึงนั่นคือความจริงแท้ท่านต้องพยายามปฏิบัติให้เห็นความจริงในตัวเองแล้วธรรมะของพระพุทธเจ้าจะมีน้ำหนักไปทุกบททุกบาททุกแง่ทุกมุมเพราะธรรมะนั้นทรงความจริงหาพูดตรงความจริงอยู่แล้วที่จะเข้าไปเทียบเคียงเป็นสักขีพยานซึ่งกันและกันมีอยู่ในธรรมนั้นโดยสมบูรณ์แต่จิตของผู้อ่านผู้จดจำนี่สิมันไม่เป็นไปตามนั้นมีถูกที่เด็กครอบงำหัวใจจำก็จำด้วยที่เด็กไปเสียแล้วไม่ได้จำด้วยความจริงอันเป็นฐานแท้มันต้องติดกันการปฏิบัติธรรมเท่านั้นและการรู้ธรรมภายในจิตใจเท่านั้นคือจะสามารถอย่างทราบความจริงของพระพุทธเจ้าว่ามีน้ำหนักเป็นไรและอย่างทราบอัตธรรมของพระพุทธเจ้าว่าเป็นของประเสริฐเลิศโลกเป็นไรมันอย่างทราบที่จิตต่างหากธรรมเกิดที่จิตไม่มีที่เกิดของธรรมสติปัญญาเกิดที่จิตความโง่เกิดที่จิตที่เลวเกิดที่จิตธรรมเกิดที่จิตแก้กันที่จิตหลุดพ้นกันที่จิตไม่มีที่อื่นใดเป็นที่แก้เป็นที่หลุดพ้นผู้ปฏิบัติจะต้องหมุนเกลือเข้าไปจุดตีกระล่ำเข้าไปกระล่ำไปดังที่เคยอธิบายแล้วนั่นแหละวิธีการปราบที่เด็กด้วยธรรมของจิตมันเกี่ยวโยงไปถึงไหนที่เป็นนามทั่วโลกธาตุเวลาจิตมันเกี่ยวโยงไปที่ไหนต้องไปไม่ไปไม่ได้สาเหตุมันไปยังไงที่เด็กมันไปที่ไหนไปเกาะไปเกี่ยวไปเกาะความลำบากลำคาญที่เจ้าตัวอยู่ที่ไหนบ้างสติปัญญาตามให้ทันไม่มีอะไรที่จะหนีจากความจริงนี้ไปได้เพราะฉะนั้นท่านถึงว่าสัตว์ทุกขังอนัตตาสัจจังแม้แต่ทุกท่านก็ถือเป็นของจริงที่ดูสิโยกไปปรารถนาทำไมพระพุทธเจ้าตรัสว่าทุกขังอนัตตาสัจจังสมุทัยอนัตตาสัจจังมันจริงของมันนั้นถ้าแก้ไม่ถูกต้องตามหลักความจริงของมันแล้วกิเลสตัณหาอาสวะต่างๆมากน้อยจะดุจไปไม่ได้หรอกจึงแก้ด้วยความจริงด้วยกันคือมรรคอริยสัจจังนิโรธก็ดับทุกข์ได้จริงๆมีเงื่อนนิโรธาอริยสัจจ์ไม่เป็นอย่างรวมลงอยู่ในจิตจิตเป็นภาชนะเป็นที่สถิตแห่งที่เดือดปัญหาอาสวะวัฏฏะสงสารความทุกข์ความทรมานต่างๆจิตเป็นผู้บรรจุไว้ทั้งหมดและจิตเป็นผู้ที่ผิดอัตผิดธรรมขึ้นมาเกิดขึ้นที่จิตความเฉลียวฉลาดเกิดขึ้นที่จิตปราบปรามที่เดือดปราบที่จิตหลุดพ้นไปที่จิตที่เดือดสลายตัวไปที่จิตธรรมะประจันก็คือจิตกับธรรมเมื่อเข้าถึงขั้นนั้นแล้วว่าธรรมก็ได้ว่าจิตปริสุทธิ์ก็ได้คำว่าจิตนี้จะพูดแต่เวลาตรงขันธ์อย่างนั้นเพราะขันธ์เป็นตัวสมมุติจิตเมื่ออาศัยอย่างนี้แล้วก็ต้องคล้อยไปตามสมมุติทั้งๆที่เป็นใหญ่แต่ก็ต้องคล้อยไปตามสมมุติเรื่องของโลกเพื่อให้เข้าใจกันในเรื่องสมมุติการแสดงออกเท่านั้นมาถึงความจริงอย่างเป็นไม่เป็นหน่อยจะให้ชื่อให้นามอย่างไรไม่เห็นมีปัญหาอะไรสิ่งที่มีปัญหาคือเรื่องของกิเลสทั้งนั้นแหละแล้วการแก้ไขถอดถอนกิเลสนี้เป็นสิ่งที่เหนียวแน่นที่สุดไม่มีจิตใดงานใดที่จะเป็นงานหนักหนายิ่งกว่าการปราบปรามกิเลสถอดถอนกิเลสซึ่งฝังลึกอยู่ภายในจิตใจนี้จิตใจหาประมาณไม่ได้กิเลสก็หาประมาณไม่ได้จิตใจลึกขนาดไหนกิเลสก็ลึกขนาดนั้นมันถึงไหนถึงกันมันถึงไม่สามารถปกครองจิตถูกล่าจิตให้ได้คล่องเคล่องพบน้อยพบใหญ่อยู่ไม่หยุดไม่ถอยแต่ละคนละคนที่ท่าว่าเราจะนำพบชาติความทุกข์ความลำบากความทรมานมาอวดกันแล้วโลกนี้เพียงของคนเดียวมันก็เป็นโลกแล้วล่ะจะมีที่ไหนเป็นร้านค้าพอวางที่เด็ดปัญหาว่าพบชาติความทุกข์ความทรมานของตนให้เป็นคู่แข่งขันกันว่าใครจะมากน้อยกว่ากันเพราะมันเป็นมานานนี่เพราะอำนาจของที่เด็ดทั้งหมดมันพากันเข้าใจให้ถึงใจการแก้กิเลสจึงทำแบบถูกเอาเขากินไม่ได้ ถ้าไม่ทำถึงความจริงก็ไม่เห็นความจริงกิเลสเป็นความจริงเป็นส่วนของมันมรรคปฏิปทาเครื่องดำเนินเครื่องปราบปรามกิเลสจะต้องปฏิบัติให้ถึงความจริงของมรรคนี้เช่นเดียวกันจึงจะถึงความจริงของกิเลสอันเป็นผู้อริซึ่งกันและกันแล้วปราบปรามกันได้ดังพระพุทธเจ้าและสาวกจะปราบปรามมาแล้วจนสะเทือนโลกธาตุมาตลอดปัจจุบันนี้เป็นผู้เลิศเกิดเข้าครองหัวใจพุทธบริษัทเราจำนวนมากเพียงไรประเทศไหนที่นับถือพุทธศาสนาประเทศนั้นคือนำพุทธธรรมสังฆะเข้าครองใจเคารพเทิดทูนไม่นั้นท่านจะเป็นแม่เหล็กคำสำคัญเครื่องดึงใจคนได้ไหมถ้าใจของท่านไม่ประเสริฐเติบโตท่านใจของเราให้รู้ให้รับท่านได้ในใจของเรารับได้มากน้อยความจริงของท่านทุกสัตว์ทุกส่วนก็จะเชื่อมโยงถึงกันไปโดยลำดับการปฏิบัติต่อกิเลสการทรมานจิตผลกิเลสเราจะการทรมานแก้ไขกิเลสนี้เป็นสิ่งที่ยากเราพูดได้อย่างเป็นตาโดยไม่จะต้องกระทานว่าจะผิดว่าไม่มีสอนอะไรฝึกฝนอันใดทรมานอันใดผู้ใดจับตัวใดยิ่งกว่ายากยิ่งกว่าการฝึกฝนอบรมหรือทรมานมนุษย์เพราะคำว่ามนุษย์พื้นฐานแห่งความสมมติก็บอกอยู่แล้วว่าสูงกว่าบรรดาการที่จะฟื้นฟูตนเป็นไปตามศักดิ์ศรีแห่งความเป็นมนุษย์ที่สูงกว่าสัตว์ก็ต้องมีกำลังวังขามีสติปัญญาความภาคความเพียรความอดความทนทุกอาการที่จะเป็นไปเพื่อความก้าวหน้าทางจิตใจของตนให้ยิ่งกว่าบรรดาสัตว์ทั้งหลายเพราะฉะนั้นจึงเป็นการฝึกฝนทรมานยากก็คือมนุษย์มนุษย์ได้แก่ใครคำว่ามนุษย์มนุษย์นี้เป็นความกว้างขวางมากการกล่าวอย่างนี้อาจจะมีความรู้สึกไปในแง่เป็นอกุศลก็ได้เช่นความมากมนุษย์ทั้งหลายเราไม่ได้กล่าวถึงเรื่องมนุษย์ทั้งหลายเรากล่าวถึงเรื่องตัวของเราเองตัวของตถาคตที่ทรงฝึกฝนทรงฝึกฝนทรมานพระองค์ถึงขนาดสลบสลายยากหรือไม่ยากฝึกฝนมนุษย์ทรมานมนุษย์ก่อนจะได้เป็นสัตว์ประดาอีกของโลกสาวกทั้งหลายท่านฝึกทรมานท่านยากขนาดไหนเราเห็นได้ในตำหนักตำนานล้วนแล้วตั้งแต่ท่านเป็นมนุษย์ทำยากไหมท่านฝึกท่านทรมานท่านนี่เราจะมาเอากบสายไม้ทั้งต้นรวบคำสั่งนั่งยกมาเป็นต้นเสาเป็นบ้านเป็นเดือนมันจะหาความสวยงามความน่าดูความแน่นหนามันคงได้ที่ไหนทำไมทำตามขั้นตอนของมันเนี่ยท่านกล่าวที่ว่ามนุษย์ฝึกฝนทรมานยากรวมสั่งสอนยากหมายถึงตัวของเราแต่ละรายละรายที่มีความรับผิดชอบตนเองและฝึกฝนทรมานตนเพื่อเป็นคนดีการฝึกฝนทรมานตนเพื่อเป็นคนดีก็เพื่อใช้ความชั่วทั้งหลายซึ่งเป็นเรื่องของกิเลสทั้งมวลนั้นสลายตัวลงไปมีแต่ความดีเด่นปรากฏขึ้นภายในจิตใจของตนเติมเป็นของที่ยากลำบากมากไม่น้อยเลย เมื่อเป็นเช่นนั้นการประกอบความเพียรจึงให้มันถึงกันไม่อย่างนั้นไม่ได้ผลเอาให้ถึงกันไม่ต้องกลัวตายไม่เป็นเงาจนตัวอยู่แล้วถึงวาระแล้วคนดีก็ตายคนชั่วก็ตายคนมีชื่อคนก็ตายคนบริสุทธิ์ก็ตายอย่างไรก็ตายไม่มีใครยิ่งใหญ่กว่ากันลงถึงขั้นในรูปโดยการมาแล้วก็ปิดกองแห่งความตายแต่ก่อนที่จะเป็นเช่นนั้นเราพยายามฝึกเราให้ดับทรมานเราให้ดับตราบที่เหลือให้อยู่ในเนื้อมือมีความสุขความสบายอารมณ์ที่เกิดในสังจมอยู่ภายในจิตใจนี้แล้วเราจะหาความสบายที่ไหนไม่ได้ถึงจะเสด็จสันตันยอกันขึ้นแสดงกิริยาการยิ้มแย้มแจ่มใสมันก็เหมือนกับหาเครื่องประดับมาประดับร้านเฉยๆภายในมีแต่กองขี้หมาเต็มภายในร้านมันภายในใจจริงๆมันก็มีแต่ขี้โรคขี้โกรธขี้หลงเต็มไปภายในจิตใจกิริยาแสดงภายนอกเป็นความยิ้มแย้มแจ่มใสเหมือนกับเครื่องประดับหน้าร้านไม่เห็นมีคุณค่าอะไรเราไม่ต้องการเครื่องประดับแบบนั้นแต่เราต้องการเครื่องประดับที่เข้าถึงตัวจริงซึ่งกันและกันคือระหว่างจิตกับธรรมเข้าถึงกันเพราะข้อปฏิบัติเป็นเครื่องสนับสนุนเข้าไปให้ถึงกันทำนี้เป็นสิ่งที่ผู้ต้องการความจริงทั้งหลายต้องการและต้องทำให้ถึงความจริงเช่นนั้นยกตัวอย่างยกพระพุทธเจ้าขึ้น ทิดทูนเสมอในภาคปฏิบัติหากเอาไปเป็นความลำบากและมีจิตใจจะทอดแท้อันแย่ให้นึกถึงครูท่านกล่าวไว้แล้วในพระคัมภีร์โลกกับสงครามให้นึกถึงอิทธิปโสหรือจวักขาโตหรือปฏิปันโนในท้ายของพระคัมภีร์ท่านกล่าวอรัญเยรุขมูลเลวาซึ่งยังนาเลวพิฆเวดูก่อนที่อยู่ทั้งหลายก็เกิดทั้งหลายอยู่ตามเรือนว่าหรือในป่าลุกขมูลต้นไม้เวลามีภัยทั้งหลายเกิดขึ้นอนุสรังสุสัมอนุสรังสุสัมบุตรให้ระลึกถึงเราตถาคตคือพระพุทธเจ้าแล้วสิ่งหวาดกลัวทั้งหลายที่มันเกิดขึ้นนั้นก็จะดับไปคาดว่าเนี่ยอัฏฐะพุทธังจะเรียกแล้วให้มันนึกถึงธรรมเมื่อนึกถึงธรรมอันเป็นเกี่ยวเหมือนโพทั้งสามพระราชนาจารย์ยังไม่อยู่ให้นึกถึงพระสงฆ์และภัยทั้งหลายก็จะหายไปนั่นท่านสอนแล้ววิธียกผมพระพุทธเจ้าเป็นผู้ชนะยกท่านขึ้นสู่ดวงใจความกล้าหาญจะปรากฏขึ้นไม่ใช่ยกพระพุทธเจ้าขึ้นมาแล้วความอ่อนแอนี่จะเพิ่มขึ้นขึ้นหาไม่ได้มีเราก็เป็นเช่นนั้นเราเลือกถึงปฏิปทาเครื่องดำเนินของพระพุทธเจ้าเสมอเวลาลำบากกันวิญญาณการแสดงออกของจิตใจที่มีชีวิตนี้มันไม่เป็นอิสระแสดงออกอาการใดก็ตามมันเป็นเรื่องของชีวิตควบคุมออกมาเหมือนกับนักโทษพอด้ามโถหน้าออกมาจากเรือนจำนายคุมนักโทษก็มาด้วยติดสอยให้ตามบังคับบัญชากันแก้ไปทั้งเข้าทั้งออกมีกำลังการกิริยาการความเคลื่อนไหวของขันมีรูปมีสังขารขันสัญญาขันเป็นต้นแสดงออกเนี่ยใดมันมีกิเลสแสงออกมานี้มันเป็นไปไม่ได้นั้นเป็นเรื่องกิเลสแสงออกมาด้วยคือเป็นนายหน้าคุมมาด้วยควบคุมมาด้วยเช่นเดียวกับหน้าผมนักโทษนายผมนักโทษอะไรมาสัมผัสสัมพันธ์กิเลสจะเข้าถึงก่อนถึงก่อนถึงก่อนแล้วทำหน้าที่ก่อนเรายังไม่ได้เรื่องเลยหรอกเหมือนกับควายตัวหนึ่งที่ถูกให้กินหญ้าตามลานหญ้าไม่รู้ตาสีตาสาว่าเป็นกิเลสเป็นอาสวะเป็นพิษเป็นภัยอะไรต่อตนเองเพราะฉะนั้นกิเลสจึงสนุกทำหน้าที่ผิดอำนาจวาสนาของตนขึ้นบนหัวใจของใจไม่มีสัตว์ใดที่จะผ่านพ้นไปได้ถ้าไม่ได้นำธรรมะคำสอนของพระพุทธเจ้าเป็นเครื่องเทียบเคียงเป็นคู่แข่งซึ่งกันและกันและปราบปรามกันด้วยความภาคเพียรจิตตรงนี้จะหาอิสระไม่ได้แม้แต่กระแสของจิตอาการของจิตที่คิดปรุงออกมาแต่ละขณะขณะมันเป็นไปด้วยกิเลสบังคับออกมาทำไมเอาให้มันขึ้นกิเลสมันสิ่งเหล่านี้จะไม่เด่นแต่เราจะเด่นที่ไหนเวลาแสดงออกมาอย่างนั้นเราไม่ทราบต่อเมื่อมีสติปัญญาศรัทธาความเพียรเต็มกำลังได้กำจัดมันออกไปแล้วขันใดแสดงออกมาก็มีแต่ขันล้วนๆไม่เห็นมีกิเลสตัวใดออกมาเพ่งผักมาควบคุมให้เกิดความลำบากเพราะความคิดตุนเพราะสัญญาอารมณ์เพราะการได้เห็นได้ยินได้ฟังอะไรเลยนั่นก็เป็นขันล้วนๆสักแต่ว่าได้ยินสักแต่ว่าเห็นสักแต่ว่ารู้รสต่างๆลงกลิ่นต่างๆจับตัวความคิดความปรุงจำได้หมายรู้ธรรมดาธรรมดาแล้วก็ดับไปดับไปในขณะนั้นเพราะไม่มีเจ้าของไม่มีหัวหน้าคือกิเลสที่เคยควบคุมมาควบคุมเหมือนแต่ก่อนขันธ์เกิดกลายเป็นอิสระตามลำพังให้ตนขึ้นมาโดยหลักธรรมชาติของตนเองเมื่อกิเลสเป็นเจ้าตัวลงไปเสียทั้งนั้นนั้นขันธ์ก็มาเป็นเครื่องมือของธรรมที่จะนำแสดงอัปยังธรรมความหมายต่างๆให้แก่โลกจะเป็นที่เข้าใจดังพระพุทธเจ้ากราบไปรู้ธรรมแล้วทรงธรรมเสด็จสั่งสอนโลกจนกระทั่ง45พระพรรษาก็เอาขันธ์นี่เป็นเครื่องมือของธรรมเพราะกิเลสมันหมดมันสิ้นซากไปแล้วไม่มีกิเลสตัวใดมายุ่งกวนขันธ์นี่เลยแล้วมีความสุขขนาดไหนเมื่อพ้นออกเรือนจำคือที่คุมขังได้แก่วัฏจักรแล้วก็ในวัฏจักรอีกวัฏจักรก็คือภาคเกิดแก่เจ็บตายอยู่ไม่หยุดไม่ถอยวัฏจิตก็คือความหมุนเวียนเปลี่ยนแปลงของจิตที่เป็นไปเพราะอำนาจของความครอบคุมของกิเลส วัฏจักรวัฏจิตได้ถูกทำลายไปแล้วด้วยมรรคญาณหรือด้วยมัชฌิมาปฏิปทาเราจึงเห็นได้ชัดว่ากิเลสนี้มีมากมีน้อยเพียงไรก็ตามจะเป็นเจ้าตัวกลางสำคัญมาควบคุมเรื่องขันธ์ที่แสดงออกแสงเนี่ยแล้วก็ตรงแห่งขันธ์เป็นไปตามอำนาจของมันไม่ได้เป็นอิสระจากตัวเองเลยแล้วผู้ที่รับผลที่เกิดขึ้นจากกิเลสประเภทต่างๆบังคับขันธ์ให้ทำนั้นก็คือใจกายเลยเป็นเหมือนกับต้วงเหมือนกับฐานขึ้นเนี่ยผลจากของจะประกบโสมโสมงขึ้นขี้โรคขี้โกรธขี้หลงขี้ราคะปัญหากองเข้าไปรวมเข้าไปเทเข้าไปในจิตใจแล้วมีตั้งแต่ความทุกข์ความทรมานทางไหนจะประกบโสมงทั้งหลายนี่ได้กระจายตัวไปแล้วเราเห็นไม่ชัดมันมีอะไรบังคับจิตใจอยู่มันก็คือดูอะไรก็ดูได้เต็มตาไม่คิดในจิตว่าจะเกิดความรักความชังในสิ่งที่ดูที่เห็นที่ได้ยินนั้นนั้นตลอดถึงตรงกึ่งลิ้นรสสัมผัสถูกต้องเย็นร้อนอ่อนแข็งต่างเป็นอิสระในการสัมผัสสัมพันธ์ระหว่างอายตนะภายในกับอายตนะภายนอกสัมผัสกันและจิตที่คิดตามลำพังตนเองที่เรียกว่าธรรมารมณ์ธรรมารมณ์นี้หมายถึงกิเลสเขาควบคุมกิเลสให้ปรุงให้แต่งเป็นเรื่องอดีตที่เคยได้เห็นได้ยินมาแล้วมีเครื่องประกันต่างๆเข้ามาคุ้นคิดจิตภายในจิตใจไม่มีเลิกแล้วก็ถือท่านเรียกว่าธรรมารมณ์ทีนี้เมื่อสิ่งนั้นไม่มีแล้วธรรมารมณ์อันนี้มันก็ไม่เป็นแบบนั้นก็เป็นแบบธรรมไปเสียคิดเรื่องนั้นในนี้ไปธรรมดามันมีกิเลสตัวใดจะเกิดขึ้นพอมันดับไปแล้วมันจะเอาอะไรมาเกิดความทุกข์ก็ไม่มีมีผลในการปราบปรามถึงการฝึกฝนทรมานมนุษย์คือเราแต่ละคนละคนเอาให้กินให้จางยากประทานพระพุทธเจ้าทรงบำเพ็ญมาแล้วสาวกทั้งหลายเป็นตัวอย่างมาทุกๆองค์เนี่ยเราก็เป็นลูกศิษย์ตถาคตทำไมจะทะย่อหย่อนอ่อนกำลังท้อถอยความเพียรไม่สมควรจากความเป็นศิษย์ตถาคตเพราะได้ออกหน้ารบแล้วเลยออกหน้ารบก็หมายถึงเราเป็นพระนอกนั้นยังเป็นพระกรรมฐานตั้งหน้าตั้งตาประพฤติปฏิบัติเพื่อรู้สัจธรรมทั้งสี่โดยสมบูรณ์ภายในจิตใจแต่กับข้อถอนเองเข้ากรรมฐานกำหนดธรรมมันเอาให้จริงให้จังอย่าลืมว่าการฝึกฝนทรมานมนุษย์มันยากอันนี้สำคัญมากและกิเลสทุกประเภทไม่ว่าส่วนยากส่วนกลางส่วนละเอียดมันเป็นพิษด้วยกันทั้งนั้นเหมือนกับไฟไม่ว่าจะเป็นตัวไฟเองหรือดอกไฟกระเด็นมาถูกมันร้อนในทางทางนั้นเป็นแต่เพียงว่ามากน้อยตามอาการของมันไม่ใช่ของดีเลยมันดับเสียหมดนั่นแหละเป็นสันนติสันติกำลังสุขขังสุขอื่นใดที่ยิ่งกว่าความสงบราคะเพราะกิเลสสิ้นซากไปแล้วนี่ไม่หนุนเป็นสันติวาระสุดท้ายของผู้ปฏิบัติจะพึงได้ครองไม่ต้องไปถามผู้ใดละพระพุทธเจ้าปริพันธ์ไปกี่ปีกี่เดือนแล้วต่างพูดสาธุไม่ได้ประมาทท่านสันทิฏฐิโกท่านสอนให้ขาดปัจจังเลยตะบุญยืนท่านสอนให้ขาดมัชฌิมาปฏิปทาตถาคตเป็นอสัมพุทธาท่านสอนให้ขาดท่านไม่สอนให้พวกเราประพฤติปฏิบัติตามแนวทางที่ถูกต้องแน่นยังซึ่งพระองค์เคยผ่านไปแล้วด้วยปฏิปทานี้ท่านสอนเพื่อขาดการแก้ที่เด็กแก้ตรงนี้กิเลสดับไปมากน้อยจิตใจรับความผาสุกเย็นใจเพราะกิเลสดับไปเป็นลำดับลำดาทำไมเราจะไม่ทราบหลักสันทิฏฐิโกที่พระองค์ประทานไว้แล้วนั้นไม่ได้ทรงผูกขาดเฉพาะพระองค์เพียงพระองค์เดียวหรือสาวกที่ร่วงนิพพานไปด้วยนั้นประทานไว้กับมัชฌิมาปฏิปทาอยู่ด้วยกันตั้งใจว่าเพื่อปฏิบัติจะต้องได้รู้ได้เห็นได้ยิ้มรอดติดภายในจิตใจหายสงสัยที่ใจนี้มันมีที่อื่นที่ใดเป็นที่หายสงสัยที่นี่เป็นที่สำคัญมากวิตกวิจารก็หมู่กับคณะเราก็ยิ่งแก่ตัวไปทุกวันทุกวันทุกวันเหมือนครูบาอาจารย์ทั้งหลายแก่ตัวไปต่อไปท่านก็ปลดเครื่องภาระเพราะไม่สามารถที่จะอบรมสั่งสอนได้ก็ปล่อยแม้แต่ทรงขันอยู่ตรงนั้นก็เพียบพอแล้วไม่มีกำลังที่จะยิ่งกว่านั้นพอที่จะเฉลี่ยเกลือแก่ผู้อื่นด้วยเลยมันก็รู้ตามสภาพอย่างเป็นความขาวเป็นต้นเราก็เห็นในเวลานี้ท่านต่อยหมดทุกสิ่งทุกอย่าง
1: มันจะสังเกตลมหายใจอยู่นั่นดูลมหายใจอยู่มันหมดเมื่อไรก็ไปมาแต่สำคัญที่ใจท่านไม่มีอะไรจึงจะเล่นกับทุกตาทุกขันธาราฮาเวทันจักขันธาเล่นกับนี้พอถึงกลางเวลาขึ้นมาพอปล่อยแล้วก็ฉะนั้นว่าหายความรับผิดชอบพระโลกเขาเรียกว่าหายกังวลสติหายความยุ่งสติเพราะขันนี้เป็นจอมยุ่งจอมก่อควรมันก็หลับไปคือว่าอาจารย์ขยายแต่ลดลงไม่ลงน้อยลงไปน้อยลงไปผู้ที่จะเป็นหลักเป็นเกณฑ์ทางด้านปฏิปทาเพื่อจะยังทำอันเป็นผลของปฏิปทานี้ให้เกิดขึ้นเป็นขั้นเป็นขั้นเป็นตอนมันจะไม่มีอะไรทำไม่รีบเริ่มขวนขวายตั้งแต่บัดนี้ในเมื่ออันใดที่มีความเกิดลดเลยยิ่งกว่าธรรมในแดนโลกธาตุนี้ไม่มีถ้ามีแล้วจิตก็ไม่ปล่อยมาจะไม่ปล่อยสิ่งนั้นเข้ามาไม่ปล่อยวางอุปทานความยึดมั่นถือมั่นไม่ปล่อยวางความรักความชอบไม่ปล่อยวางความเกลียดความโกรธเพราะสิ่งนี้โลกชอบอยู่แล้วโกรธก็ชอบทั้งๆสิ่งนั้นเป็นของไม่ดีก็พอใจโกรธรักก็ชอบตามหลักความจริงนั้นมันไม่ดีมันเป็นไทยทั้งนั้นมีอะไรที่จะดียิ่งกว่าเมื่อปรากฏนี้แล้วสิ่งทุกข์ใจที่เคยถือไปทั้งพันนั้นหมายพัวพันกันมาถึงตั้งกับตั้งกันมันก็ปล่อยมันเข้ามาต่อมาเพราะทำเป็นพวกกันความสงบเย็นใจเป็นต้นเมื่อภาคพื้นการปฏิบัติในเบื้องต้นคือความสงบเย็นใจปรากฏขึ้นมาแล้วก็ทำให้เห็นความสุขที่เคยผ่านมากับความสุขที่ปรากฏขึ้นเพราะการมันเป็นธรรมต่างกันอย่างไรไม่ต้องไปเทียบเทียมมันก็เข้าใจเองแล้วอันไหนดีกว่ากันมันก็ทราบภายในจิตใจเองแล้วปล่อยเข้ามาปล่อยเข้ามาทราบแล้วเยอะทำละเอียดเข้าไปเท่าไหร่ยิ่งเป็นของแปลกประหลาดอัศจรรย์มากอัศจรรย์มากขึ้นจอยส่งทั้งหลายที่เคยเคยถือมาทั้งส่วนหยาบส่วนกลางส่วนละเอียดไปเรื่อยส่วนกลางก็สู้ทำไม่ได้เรื่องของโลกส่วนต่ำก็สู้ทำไม่ได้ส่วนกลางก็สู้ทำไม่ได้ส่วนละเอียดสุดเรื่องพูดถึงเรื่องคุณค่าราคาราคาก็สู้ทำไม่ได้ทั้งนั้นเพราะฉะนั้นทำจริงเมื่อเข้าใจเมื่อจุดเข้าใจทำแล้วจึงปล่อยมาโดยธรรมชาติปล่อยมาเองมาเองไม่ทักตามจริงปล่อยเข้ามาจนกระทั่งหาผู้ปล่อยไม่ได้หมดปล่อยทั้งหมดโดยสิ้นเชิงเสียงถึงลดความสัมผัสอยู่เป็นคู่กันกับตาหูจมูกลิ้นกายหรือปล่อยเข้ามาใจสุขภาพเป็นมาในขันห้าเลิกเวทนาทั้งยาทั้งกายทั้งยาปล่อยเพราะสิ่งนี้มันไม่ใช่ของดีมันไม่ใช่สาระสำคัญซึ่งจะยังประโยชน์ที่เกิดขึ้นเป็นที่สนใจปล่อยเข้าไปปล่อยเข้าไปยังไงตั้งถึงจุดอะไรทำให้เกิดความรักความชอบภายในจิตให้จิตพันอยู่ภายในจิตยึดมั่นถือมั่นในจิตมันก็มีสาเหตุมันมีตัวกลางพิจารณาเข้าไปจนรู้แจ้งเห็นชัดในสิ่งนั้นสิ่งนั้นก็สู้จิตไม่ได้อีกตรงจุดนั้นก็สู้ทำไม่ได้ถ้าปล่อยอีกเนี่ยจนกระทั่งไม่มีอะไรที่จะปล่อยหมดรอบด้านปล่อยข้างนอกเข้าไปข้างในปล่อยข้างในจนหมดตลอดตัวถึงไม่มีเลย

เรื่องอะไรด้วยท่านสิ่งยากภายนอกอย่าให้มีเป็นอันขาดสำหรับวัดนี้ตั้งแต่สร้างรักษาวันตัดมาเราก็ไม่เคยมีเรื่องการทะเลาะบอกแย้งกันเพราะต่างคนต่างมุ่งอัดมุ่งทำเต็มหัวใจอยู่แล้วพูดกันรู้เรื่องไหมเรื่องของกิเลสนั้นเราทราบแล้วว่าเราจะมาปราบกิเลสแต่ในขณะเดียวกันอย่าเอากิเลสมาออกเวทีจะเป็นการกระทบกระเทือนขายหน้าขายตาตัวเองมากเหลือที่สุดในสำนักของท่านผู้ที่สอบต่อธรรมถ้ามันเข้าใจมันอวดดีนั่นแหละคือคนอวดชั่วหาความดีไม่ได้อวดออกมาเมื่อไหร่ก็คือความชั่วจะของเด่นชัดขึ้นมาตาโลกได้เห็นดีแล้วไม่ต้องอวดมันก็รู้ดีแล้วไม่ต้องอวดก็ผู้ปฏิบัติธรรมมุ่งต่อเหตุต่อผลเท่านั้นอยากดีแต่ผลไม่อำนวยมันก็ดีไม่ได้มีแต่ความอยากอวดก็อวดเฉยๆไม่เกิดประโยชน์อะไรนอกจากขายตัวเองเป็นไม่มีอะไรเหลือที่จะขายทีนี้เป็นของอยากผมอยากให้มีขึ้นมาเป็นอันขาดเป็นที่ขายตัวเองและขายวงคณะที่สุดหาชิ้นดีไม่ได้เพราะต่างคนต่างมีกิเลสเป็นที่เป็นภัยในขณะเดียวกันก็ต่างคนต่างมีธรรมเป็นเครื่องปราบปรามกิเลสของตัวเองด้วยกันทำไมจะต้องปล่อยออกมาเป็นธาตุมีกัดกันเหมือนหมาวัดไม่ใช่โรงเลี้ยงหมานั้นทะเลาะกันก็นั่นแหละทะเลาะกันก็คือกัดกันนั่นมันมีอย่างนั้นแน่นอนเร็วที่สุดนี่เราพูดให้เข้าใจเลยที่สุดไม่ได้หมายถึงว่าพระเองเราเกิดความทะเลาะหมาร้องกันพูดให้เขาเข้าใจว่าโทษคุณมันต่างกันอย่างไรของความชั่วกับความดีโทษของความชั่วกับคุณค่าของความดีนี่เรามาหาคุณค่าความมีราคาตัวที่มัดระวังทุกสิ่งทุกอย่างมันแสดงออกมาอาการใดก็ให้ทราบว่านี่คือกิเลสมันกำลังเริ่มเคลื่อนไหวออกมาแม้แต่มุ่งหยิบทางในจิตใจก็ต้องค้นเข้าไปหาเหตุของมันมุ่งหยิบไม่พอใจกับองค์นั้นไม่พอใจกับองค์นี้เป็นก็เหตุจึงต้องมุ่งความมุ่งหยิบความไม่พอใจนี่เป็นเรื่องของกิเลสซึ่งเราเคยรู้มาแล้วทำไมถึงต้องต่อยให้มาเป็นท่าเหยียบหัวใจอีกไม่สนใจแก้ไขและยิ่งไปคิดถึงเรื่องผู้ไม่พอใจนั้นด้วยแล้วก็ยิ่งเป็นการเสริมกิเลสอย่างใหญ่โตยิ่งหลงไปใหญ่คิดไปต้องย้อนเข้ามาดูตัวแสดงมันอยู่กับเราถ้าเป็นไฟก็เผาเราอยู่แล้วเลยมันยังไม่เผาใครเผาเราจะกอดทำให้แก้ที่ตรงนี้นักปฏิบัติต้องโอปัญญิโกต้องย้อนเข้ามาย้อนเข้ามาไปไม่ออกนอกเลยขอบสุดแต่ที่นี่ท่านปัญญาอธิบายหนึ่งเรื่อง

ผู้ปฏิบัติด้วยความสนใจพยายามปรับปรุงแก้ไขและบำรุงคุณธรรมภายในใจของตนเป็นลำดับลำดานับแต่ขั้นศีลสมาธิเป็นขั้นขั้นปัญญาเป็นภูมิภูมิขึ้นไปเมื่อเทียบแล้วก็เหมือนกับเขาสร้างจรวดหรือดาวเทียมที่จะขึ้นท่องอวกาศนั่นแหละต้องปรับปรุงให้ดีเพราะสิ่งที่จะเป็นอุปสรรคของยานพาหนะนั้นมีอยู่มากมายดังวัตถุที่เขาท่องอวกาศเที่ยวอวกาศนั้นก็ต้องปรับปรุงให้ถูกต้องเหมาะสมทุกสัตว์ทุกส่วนเกี่ยวกับดินฟ้าอากาศกว่าจะผ่านพ้นไปได้ต้องคำนึงคำนวณถ้าจนพอแม้เช่นนั้นก็ยังเกิดอุปสรรคได้เมื่อยานพาหนะได้ปรับปรุงด้วยความเรียบร้อยแล้วการท่องเที่ยวอวกาศก็คล่องตัวไม่เป็นอุปสรรคแต่อย่างใดนี่เป็นข้อเทียบเคียงสำหรับจิตของท่านผู้ปฏิบัติซึ่งปรับปรุงคุณธรรมภายในตนให้เหมาะสมใจนั่นแหละเป็นผู้ที่จะก้าวทะยานออกจากมหาสมมุติมหานิยมสิ่งที่เป็นอุปสรรคกีดขวางให้ก้าวไปไม่ได้ก็คือกิเลสประเภทต่างๆด้วยเหตุนี้จึงต้องได้พยายามกิเลสประเภทต่างๆนั้นมีความหยาบความละเอียดต่างกันการปรับปรุงใจของเราที่จะแบกว่าไปจากความหยาบละเอียดต่างๆของขั้นสมมุติมีกิเลสเป็นสำคัญก็จำต้องได้พยายามปรับปรุงให้เหมาะสมควรจะผ่านความอยากแห่งสมมุติคือกิเลสไปได้ด้วยธรรมประเภทใดก็ให้ได้ผ่านผ่านไปโดยลำดับด้วยการประพฤติปฏิบัติมีการบำรุงส่งเสริมความภาคเพียรก่อนหนักแน่นความอุตสาห์พยายามทุกแง่ทุกทางมีความหนักแน่นด้วยกันสติปัญญาเป็นสำคัญที่จะนำเดินและแหวกสิ่งทั้งหลายที่กีดขวางจิตใจให้ผ่านพ้นไปโดยลำดับอุบายวิธีการที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนไว้ทั้งมวลในภาคกิตตภาวนาล้วนแล้วแต่เป็นอุบายวิธีปรับปรุงจิตให้เหมาะสมแก่การเหาะทะยานออกจากมหาสมมุติมหานิยมให้พ้นถึงขั้นอวกาศแห่งนิพพานเป็นยังไงอวกาศแห่งธรรมอวกาศทางโลกนั้นเขาไม่สงสัยกันแล้วว่ามีหรือไม่มีศูนย์หรือไม่ศูนย์สิ่งที่อยู่ในสมมุตินี้ก็ทราบกันว่ามีที่นอกจากขั้นอากาศอันนี้ไปก็จะเทียบก็ที่ว่านอกเป็นสมมุติอีกขั้นหนึ่งเป็นอวกาศเป็นยังไงศูนย์ไหมแล้วต่างกันอย่างไรบ้างกับอากาศโลกที่อยู่กับอากาศนี้กับนอกโลกอากาศนี้ไปแล้วเขาเรียกว่าอวกาศทั้งสองอย่างนี้มีอยู่ด้วยกันจิตที่อยู่ในวงสมมุติอยู่ในความห้อมล้อมควบคุมจิตใจก็เหมือนกับจิตเหมือนกับที่
ิ่งต่างๆซึ่งอยู่ในโลกนี้ย่อมถูกความดึงดูดอยู่ตลอดเวลาจิตใจก็ย่อมถือความดึงดูดจากกิเลสตลอดเวลาเช่นเดียวกัน ออกไม่ได้จึงต้องได้ปรับปรุงกำลังของตนให้ได้ผ่านพ้นออกไปจากโลกดึงดูดความดึงดูดอันนี้พระพุทธเจ้าก็ได้แสดงไว้แล้วโดยย่อก็มีกามตัณหาภวตัณหาวิภวตัณหาเป็นต้นปริยายหรือกิ่งก้านแขนงนั้นนับประมาณไม่ถ้วนเต็มไปหมดในโลกสมมุตินี้ล้วนแล้วแต่เป็นสิ่งที่จะให้จิตติดจิตพัวพันทั้งรักทั้งชังทั้งเกลียดทั้งโกรธในสิ่งต่างๆสัตว์ต่างๆบุคคลต่างๆเป็นสิ่งที่เป็นข้าศึกต่อจิตใจได้จากอารมณ์ของใจเป็นผู้ไปสำคัญมั่นหมายผิดๆไปเสียเองด้วยเหตุนี้การปรับปรุงแก้ไขดังหลักธรรมที่ท่านสอนไว้ในด้านจิตตภาวนาจึงเหมาะสมอย่างยิ่งกับนักปฏิบัติของเราที่จะก้าวพ้นให้จากสิ่งกดทวงหรือสิ่งดึงดูดทั้งหลายซึ่งมีอยู่ในหัวใจของตนเองนี่แหละเป็นสิ่งที่ถอดถอนเป็นสิ่งที่แก้เป็นสิ่งที่ตัดได้ยากจึงต้องมีครูมีศาสดาสอนหากไม่มีศาสดาแล้วไซสัตว์โลกนี้จะมีกี่แสนกี่ล้านกี่ภพกี่ชาติกี่กำเนิดก็ตามอยู่ในสามแดนโลกฐานนี้จะเป็นเหมือนสัตว์ที่ตาบอดหูหนวกด้วยกันทั้งนั้นไม่มีรายใดที่จะผ่านพ้นออกจากความมืดบอดทั้งหลายเหล่านี้ได้เลยนี่เราจึงเห็นความอัศจรรย์ของพระพุทธเจ้าที่ทรงอุบัติขึ้นมาพาสัตว์ทั้งหลายแหวกว่าจากความดึงดูดความกดทวงกดขี่บังคับเหล่านี้ออกไปได้โดยลำดับตำนานับตั้งแต่พระสาวกปฐมสาวกของแต่ละองค์จนกระทั่งหมดศาสนธรรมของท่านที่ประกาศสอนไว้แล้วจากหัวใจของสัตว์โลกนั่นแหละเป็นวาระสุดท้ายในการลื้อขนสัตว์ออกจากความมืดบอดพระพุทธเจ้าของเราองค์ปัจจุบันก็ทรงทำหน้าที่เช่นนั้นเหมือนกันนับตั้งแต่วันให้ตรัสรู้แล้วจึงเป็นเหมือนท่านนำเรือใหญ่ลงไปทอดสมออยู่ในถ้ำกลางมหาสมุทรขนสัตว์ที่ตกน้ำจะตายแหล่ไม่ตายแหล่มีประเภทและกำลังต่างๆกันขนขึ้นใส่เรือใหญ่ของพระองค์โดยลำดับลำดาผู้สนใจใคร่ทำก็เหมือนกับผู้ตะเกียบตะกายขึ้นมาสู่เรือลำใหญ่ของพระพุทธเจ้าที่ทอดสมอไว้กลางมหาสมุทรนั่นแหละแล้วขนขึ้นไปเรื่อยๆขนไปเรื่อยๆจนกระทั่งหมดความเชื่อถือของสัตว์โลกต่อศาสนธรรมเมื่อไหร่แล้วเรือนั่นก็เป็นอันว่าหมดปัญหาไปพวกที่จมก็จมไปเรื่อยๆไม่มีทางที่จะรอดพ้นไปได้แล้วทีนี้จำพวกเหล่านี้เป็นจำพวกอาหารของปลาและเต่าทั้งนั้นประเภทที่ขึ้นสู่ลำเรือแล้วนั้นเป็นไปได้โดยลำดับลำนาดังท่านกล่าวไว้ในบุคคลสี่จำพวกนั่นเองตั้งแต่จำพวกอุคติตัญญูวิปจิตตัญญูเนยยะเป็นจำพวกที่ก้าวขึ้นสู่เรือส่วนจะไปได้สูงต่ำมากน้อยเพียงไรนั้นเป็นแง่อีกแง่หนึ่งคำว่าเรือเราพูดไว้เป็นกลางๆเนี่ยทรงลึกขนสัตว์นับตั้งแต่วันตรัสรู้แล้วจนกระทั่งศาสนธรรมหมดความหมายในความรู้สึกของสัตว์โลกนั่นแหละจึงเป็นวาระสุดท้ายนอกจากนั้นก็เป็นคนไข้ประเภทหายาหาหมอไม่ได้ไม่มียาไม่มีหมอรักษาคอยแต่วันตายเท่านั้นที่เราทั้งหลายก็กำลังตะเกียกตะกายแหวกว่ายเข้า
หาเรือลำใหญ่ของพระพุทธเจ้าด้วยการประพฤติปฏิบัติประกอบความภาคเพียรเฉพาะอย่างยิ่งยิ่งได้มาบวชในพระพุทธศาสนาได้เห็นแง่หนักเบาของศาสนธรรมที่พระองค์ประกาศสอนไว้ก็ยิ่งจะให้เกิดความซึ้งภายในจิตใจปลูกฝังศรัทธาความเชื่อในความจริงทั้งหลายที่พระองค์จัดไว้แล้วโดยชอบทั้งบาปทั้งบุญทั้งคุณทั้งโทษทั้งนรกสวรรค์พรหมโลกตลอดนิพพานซึ่งเป็นของจริงอยู่เป็นของจริงของมีอยู่ทั้งนั้นเราทั้งหลายได้ดำเนินตามหลักธรรมของพระพุทธเจ้าเพราะอย่างยิ่งด้วยจิตตภาวนาจงพยายามสร้างกำลังความสามารถของตนที่จะต้านทานสิ่งดึงดูดทั้งหลายหรือสิ่งกดขี่ทั้งหลายซึ่งมีอยู่ภายในจิตใจนั้นออกอย่างไม่ลดละท้อถอยอย่าชินชากับเครื่องดึงดูดทั้งหลายดึงดูดไปเพื่อจะเผาผลาญเหล่านั้นแหละไม่ใช่ดึงดูดอะไรจริงดึงดูดเหล่านี้ไม่ใช่เป็นความดึงดูดที่ให้เกิดสิริมงคลแก่เราผู้ถูกดึงดูดแต่จะเป็นอัปมงคลแก่เราโดยลำดับกำดาตามแต่ความเชื่อความดึงดูดความคล้อยตามความดึงดูดความล้มละลายไปตามความไปความดึงดูดมากน้อยต่างกันความทุกข์จะแสดงขึ้นมากน้อยเท่ากับความคล้อยตามเห็นตามและล้มละลายไปตามมันอย่างไม่มีความสำนึกตัวเลยนั่นแหละทั้งที่ศาสนธรรมมีอยู่อันเป็นเครื่องฉุดลากแต่จิตใจไฟทางต่ำเสียมากกว่าศาสนธรรมก็จำเป็นต้องได้ถูกลอยแพไปตามนั้นมีเราทั้งหลายไม่ใช่ประเภทลอยแพเป็นประเภทที่จะแหวกว่ายตัวเองให้หลุดพ้นเต็มสติกำลังความสามารถของตนด้วยเหตุนี้อยู่ในสถานที่ใดจงมีความตั้งท่าตั้งทางอยู่ด้วยสติอย่าถือการประกอบความพิภาคเปลี่ยนว่าเป็นความเหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้าว่าเป็นสิ่งที่น่าอิจฉาและอาใจว่าเป็นสิ่งที่ทำยากแก้ยากตะเกียกตะกายลำบากลำบนการตะเกียกตะกายการอุตส่าห์พยายามนี้เป็นวิธีทางที่เป็นวิถีทางเดินของผู้จะหลุดพ้นจากทุกข์ไม่ใช่เป็นทางเดินของผู้จะก้าวลงสู่ฝ่ายต่ำอันเป็นแหล่งแห่งโลกันตนรกมืดบอดทั้งวันทั้งคืนจิตใจถูกเผาผลาญอยู่กับสิ่งต่ำทั้งหลายนั้นในครั้งพุทธกาลท่านเอาจริงเอาจังคำว่าพุทธังสนังคฉามิก็ดีสังฆังสนังคฉามิก็ดีให้พึงระลึกน้อมธรรมะจากองค์ท่านมาพิจารณาคลี่คลายดูความลึกซึ้งความละเอียดในการดำเนินของท่านพร้อมทั้งความรู้ความเห็นของท่านเข้าสู่ใจของเรานี้เพื่อได้เป็นคติตัวอย่างอันดีที่จะประพฤติปฏิบัติตนให้เป็นไปตามร่องรอยที่ท่านดำเนินไปแล้ว คำว่าสังพุทธังสนังคาถามีเราก็ทราบแล้วว่ามีความลำบากลำบนขนาดไหนนี่เอามากระทับไว้ที่ใจของเราเนี่ยศาสดาของเราเป็นพระองค์แรกไม่เคยได้รับความสะดวกสบายเลยตั้งแต่วันเสด็จออกทรงผนวดจนกระทั่งวันตรัสรู้เหมือนกับอยู่ในแดนนรกดีๆยาววาดเหมือนติดคุกติดตารางเลยเพราะพระองค์ทรงละเอียดอ่อนมากในความเป็นกษัตริย์เวลาเสด็จออกทรงผนวดเช่นนั้นมีความลำบากลำบนแสนสาหัสในบรรดาปัจจัย4จากนั้นกิเลสประเภทต่างๆซึ่งมีอยู่ในพระทัยอันเกี่ยวโยงไปถึงสมบัติพระสถานพระฟ้าประชาชีทั้งแผ่นดินมีจำนวนมากมีจำนวนหนักที่สุดที่พระองค์จะสลัดปัดออกจากสิ่งทั้งหลายเหล่านี้อยู่ตลอดเวลาหาความผาสุกสบายไม่ได้
นี่เราไม่มีบริษัทบริวารไม่มีพระฟ้าประชาชีไม่ได้เคยเป็นพระเจ้าแผ่นดินออกมาบวชด้วยความสะดวกสบายยิ่งกว่าพระพุทธเจ้าเป็นไหนๆและการประกอบความภาคเพียรก็มีพระโอวาทคำสั่งสอนแสดงทรงแสดงไว้โดยถูกต้องแล้วทุกแง่ทุกมุมในการดำเนินไม่ได้ลำบากลำบนเหมือนพระองค์ที่ทรงขวนขวายโดยลำพังพระองค์เองไม่มีใครบอกใครสอนนี่ผิดกันอยู่มากพวกเรานับว่ามีความเบาบางในการประกอบความภาคเพียรอาหารปัจจัยจะไปที่ไหนอยู่ที่ใดเต็มไปหมดสมบูรณ์บริบูรณ์ด้วยศรัทธาประชาชนทั้งหลายที่เขามีความเชื่อความมั่นใจต่อพระพุทธศาสนาอยู่แล้วและมีความสนใจเลื่อมใสต่อท่านผู้ประพฤติปฏิบัติดีเป็นประจำนิสัยเพราะฉะนั้นไปที่ไหนจึงไม่อดอยากขาดแคลนในบรรดาปัจจัยสี่มีผิดกันกับพระพุทธเจ้าอยู่มากนี่บรรดาสาวกที่ดำเนินตามรอยพระบาทของพระพุทธเจ้าเดินตามรอยพระบาทของพระพุทธเจ้าก็รองลำดับจากพระพุทธเจ้าลงมา

วะทั้งมวลนี้ได้มอบเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาตลอดจนกระทั่งได้เป็นสังฆบูชาขึ้นภายในองค์ท่านเองแต่ละองค์ละองค์ล้วนแล้วแต่ท่านได้รับความลำบากลำบนมาด้วยกันทั้งนั้นเพราะธรรมเป็นสิ่งที่เลิศที่ประเสริฐใครเจอแล้วใครเห็นแล้วต้องนับวันที่เจริญรุ่งเรืองขึ้นไปโดยลำดับจนถึงกลายเป็นความวิเศษเลิศเลอเพราะอำนาจแห่งธรรมส่วนกิเลสนั้นไม่มีกิเลสประเภทใดที่จะทำให้บุคคลรับความผาสุกเย็นใจนอนใจและถึงความประเสริฐเลิศเลออะไรเลยกิเลสมันรู้ว่าธรรมนี้เลิศยิ่งกว่ามันเป็นไหนๆเพราะฉะนั้นมันจึงต้องปิดป้องกำบังเอาไว้หมดอย่างมิดตัวไม่ให้รู้กลมายาของมันเลยในบรรดาที่แสดงออกมันต้องอยู่ฉากหลังทั้งนั้นแสดงแต่กลอุบายหรือนโยบายออกมาอันเป็นเครื่องหลอกลวงสัตว์โลกให้หลงไหลและติดจมอยู่กับมันเท่านั้นนั่นจึงเป็นความฉลาดของมันอยู่มากทีเดียวด้วยเหตุนี้ผู้ประกอบความภาคเพียรจึงมักจะเอนไปสู่ความดึงดูดของมันอยู่เสมอไม่ว่าจะเดินจงกรมนั่งสมาธิภาวนาไม่ว่าจะอยู่ในอิริยาบถใดจะเอนจะเอียงไปเพราะความดึงดูดของมันอยู่นั่นแหละดึงดูดเข้าสู่ความขี้เกียจขี้คร้านดึงดูดเข้าสู่ความท้อถอยอ่อนแอดึงดูดเข้าในความว่าสติปัญญาน้อยไม่สมควรแก่ศาสนธรรมดึงดูดเข้าสู่ความเป็นผู้มีอำนาจวาสนาน้อยไม่สมอัตสมธรรมไม่คู่ควรแก่มรรคผลนิพพานหรือไม่คู่ควรแก่ศาสนธรรมของพระพุทธเจ้าเหล่านี้ล้วนแล้วตั้งแต่เป็นกลอุบายเครื่องดึงดูดของกิเลสที่จะให้พรากให้ล้มเหลวจากธรรมทั้งนั้นหากเราไม่ปฏิบัติธรรมให้เหนือกว่ากิเลสเหล่านี้เราจะไม่ทราบว่าสิ่งเหล่านี้คือกลมายาของกิเลสทั้งหมดต่อเมื่อได้ปฏิบัติตนให้ผ่านไปโดยลำดับตำดาเมื่อไหร่นั่นแหละปิดไม่อยู่กิเลสประเภทต่างๆมันจะฉลาดแหลมคมขนาดไหนก็ไม่พ้นสติปัญญานี้ไปได้เลยนี่แหละพระพุทธเจ้าด้วยทรงเห็นเหตุเห็นผลทั้งโทษทั้งคุณอย่างถึงพระทัยเพราะฉะนั้นเวลาประกาศธรรมสอนโลกจึงเต็มไปด้วยพระเมตตาให้สัตว์โลกทั้งหลายได้พ้นจากภัยจากโลกันตะที่เต็มไปด้วยมหันตทุกข์นั้นจริงๆและทรงมุ่งหวังให้สัตว์โลกทั้งหลายได้เห็นความแปลกประหลาดความอัศจรรย์ของธรรมที่สถิตใจของพระองค์นั้นให้สัตว์โลกทั้งหลายได้รู้ได้เห็นอย่างพระองค์จริงๆด้วยเหตุนี้การประกาศศาสนธรรมจึงเต็มเม็ดเต็มหน่วยเพราะมีพระเมตตาเป็นพื้นฐานไม่สักแต่ว่าประกาศธรรมสอนโลกแบบเปล่าๆไปเป็นกิริยาหรือเป็นขนบธรรมเนียมเป็นประเพณีอย่างนั้นไม่มีในพระพุทธเจ้าแต่เต็มไปด้วยพระเมตตาต่อสัตว์โลกจริงๆงานหน้าที่ของพระพุทธเจ้าดังที่เคยได้ยินอยู่เสมอว่าพุทธกิจ5นั่นแหละพระองค์ไม่ทรงปล่อยวางเลยนอกจากเป็นบางข้อที่จะลดหย่อนผ่อนผันไปตามเหตุการณ์นั้นๆเท่านั้นแต่แม้จะทรงผ่อนผันก็ไม่ได้ลดละทางพระเมตตาทรงผ่อนผันไปตามการตามเวลาเช่นเวลาพระองค์ประทับอยู่ที่ปะเลไหลทรงจำพรรษาอยู่พระองค์เดียวนั่นไม่มีบริษัทบริวารไม่มีภิกษุสงฆ์ทั้งหลายเข้าไปฟังพระโอวาทจากพระองค์ก็ทรงงดไปในตัวอย่างนี้เป็นต้นนอกจากนั้นพระองค์จะทรงทำหน้าที่ด้วยพระเมตตาจริงๆทุกสัตว์ทุกส่วนนี่แหละเรื่องความเห็นประจักษ์พระทัยทั้งโทษแห่งสิ่งที่เป็นภัยทั้งหลายทั้งคุณแห่งสิ่งของสิ่งที่เป็นคุณทั้งหลายพระองค์ทรง
ัมผัสรับ

รู้ไว้หมดทุกอย่างจึงไม่มีที่สงสัยการประกาศศาสนธรรมจึงประกาศเต็มเม็ดเต็มหน่วยทั้งฝ่ายโทษฝ่ายคุณแยกแยะออกเป็นแขนงแขนงทั้งฝ่ายโทษแยกแยกเป็นแขนงแขนงทั้งฝ่ายธรรมซึ่งมีโทษและคุณค่าหนักเบาต่างกันอย่างไรพระองค์เปิดเผยออกหมดสัตว์โลกผู้ที่จำเจอยู่ด้วยความทุกข์ความทรมานมาตั้งแต่กับไหนการไหนการใดซึ่งพอมีปณิสัยสามารถที่จะรับทราบธรรมความประเสริฐเลิศเลอจากพระพุทธเจ้าแล้วใครจะนอนใจเฉยเมื่อได้ฟังศาสนธรรมที่ประกาศกังวานอยู่กับหูกับหัวใจของตนเองด้วยความสัตย์ความจริงและด้วยพระเมตตาของพระพุทธเจ้าอย่างแท้จริงแล้วต้องตื่นสัตว์โลกต้องตื่นต้องยอมรับความจริงคำว่าความจริงมีทั้งสองอย่างความจริงทางฝ่ายโทษก็เป็นความจริงอย่างหนึ่งคือทุกข์จริงๆฝ่ายสมุทัยก็สร้างทุกข์เผาโรนจิตใจของสัตว์จริงๆฝ่ายมรรคก็สร้างความสุขให้แก่สัตว์โลกจริงๆแล้วฟังอย่างถึงใจเมื่อเป็นเช่นนั้นกำลังใจที่ได้รับความเชื่อความเห็นประจักษ์ทั้งฝ่ายโทษทั้งฝ่ายคุณรวมเข้ามาสู่จิตใจดวงเดียวทำไมจะไม่แสดงพลังขึ้นมาอย่างเต็มที่แล้วประกาศตนออกเป็นความภาคเพียรเป็นความอุตสาห์พยายามเป็นความฝ่ายอกฝ่ายใจทุกอิริยาบถที่จะก้าวให้พ้นจากภัยจากเวรทั้งหลายเหล่านั้นไปได้ด้วยข้ออัดข้อธรรมนี่แหละบรรดาสาวกทั้งหลายที่ได้ยินได้ฟังจากพระพุทธเจ้าคือจากพระโอษฐ์ของพระองค์เองซึ่งเป็นศาสดาองค์เองจึงเกิดความเชื่อความสงสัยบางท่านได้รู้อัดรู้ธรรมเห็นอัดเห็นธรรมพ้นจากทุกข์ไปโดยลำดับตำดาและพ้นไปได้โดยสิ้นเชิงต่อพระพักของพระพุทธเจ้ามีจำนวนมากดังที่เราทั้งหลายได้เห็นแล้วในตำหนักตำลาว่าขณะที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงธรรมโปรดเวนัยสัตว์อยู่นั้นบรรดาพุทธบริษัทมีภิกษุบริษัทเป็นต้นได้บรรลุธรรมถึงที่สุดวิมุตติพระนิพพานจำนวนไม่น้อยนี่แหละของจริงต่อของจริงเข้าประสบกันย่อมสนิทกันได้อย่างง่ายดายไม่ยากอะไรเลยผู้ฟังก็ฟังด้วยความเห็นโทษเห็นคุณจริงๆเชื่อในเหตุในผลตามหลักธรรมที่พระองค์ท่านสอนจริงๆจึงเกิดผลประจักษ์ในขณะนั้นอันนี้ธรรมที่กล่าวในครั้งพุทธกาลทั้งโทษทั้งคุณที่ท่านแสดงในครั้งพุทธกาลและมีอยู่กับพุทธบริษัทในครั้งพุทธกาลกับสมัยปัจจุบันนี้เฉพาะอย่างยิ่งที่มีอยู่กับหัวใจเราเวลานี้มีอะไรแตกต่างกันบ้างเป็นธรรมชาติความจริงอันเดียวกันเป็นสัจธรรมอันเดียวกันไม่ได้นอกเหนือไปจากสัจธรรมทั้ง4ประการนี้เลยทั้งครั้งพุทธกาลและครั้งนี้เพราะว่าที่ทรงสั่งสอนก็คือมรรคสัจแนะนำสั่งสอนให้เป็นผู้มีศีลมีสมาธิมีปัญญาเพื่อจะให้รู้ถึงเรื่องทุกขสัตว์อย่างกินใจถอนสมุทัยสัตว์อันเป็นเสี้ยนหนามหรือเป็นหอกเป็นเหลาทิ่มแทงหัวใจสัตว์โลกให้เกิดความทุกข์ทรมานขึ้นมาอย่างถึงใจเช่นเดียวกันนี่ทุกขสัตว์ก็มีอยู่ในกายในใจของเราแล้วเวลานี้สมุทัยสัตว์ประกาศตัวเองอย่างจงแจ้งอยู่ทุกอิริยาบถในหัวใจของเราที่ออกแสดงได้บ้างไม่ได้บ้างหรือออกแสดงไม่ได้ก็คือมรรคทั้งที่เราก็ได้ยินได้ฟังอยู่เวลานี้มรรคคืออะไรก็คือสติคือปัญญาสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะได้แก่องค์ปัญญาสัมมาสตินั่นถ้ามีธรรมทั้ง3ประเภทนี้เป็นเครื่องหล่อเลี้ยงจิตใจอยู่แล้วสัมมาสมาธิก็จะเกิดขึ้นเพราะการกระทำงานโดยชอบธรรมสัมมากัมมันตะการงานชอบของผู้จะหรือถอนตนออกจากทุกข์ก
คืองานที่ถอดถอนกิเลสเท่านั้นเป็นงานสำคัญมากเช่นงานเดินจงกรมนั่งสมาธิภาวนางานรักษาจิตของตนด้วยสติพินิจพิจารณาสิ่งเกี่ยวข้องกับตนทั้งดีชั่วประการใดๆซึ่งสัมผัสสัมพันธ์กันอยู่ทุกขณะด้วยสติและปัญญาโดยสม่ำเสมอนี่ชื่อว่าผู้สร้างมรรคขึ้นมาภายในใจการนำมรรคออกแสดงต่อสู้ข้าศึกคือสมุทัยข้าศึกมันแสดงออกมาในแง่ใดเป็นแง่รักรักอะไรสิ่งที่รักนั้นมันคืออะไรนี่สติปัญญาจ่อเข้าไปคลี่คลายดูสิ่งที่รักนั้นวัตถุที่รักนั้นมันคืออะไรคลี่คลายดูให้ตลอดทั่วถึงด้วยความสนใจตามหลักของสติปัญญาจริงๆตลบทบทวนดูให้เห็นอย่างชัดเจนแล้วสิ่งที่รักหรือน่ารักนั้นมันก็จางไปเองเพราะปัญญาสติปัญญาชะล้างความจองปลอมในความที่ว่ารักนั้นออกไปได้โดยลำดับจนกระทั่งออกได้หมดในสิ่งนั้นในวัตถุนั้นนี่ปัญญาสร้างขึ้นมาที่ใจชะล้างสิ่งจองปลอมความสกปรกที่กิเลสมันเที่ยวฉาบทาไว้หมดมันฉาบทาไว้ทั้งภายนอกทั้งภายในภายนอกมันก็ไปฉาบทาไว้ตามรูปตามเสียงตามกลิ่นตามรสเครื่องสัมผัสต่างๆภายในมันก็มาฉาบทาไว้ที่สัญญาออกจากตาเรียกว่าฉาบทาไปตั้งแต่ตาหูจมูกลิ้นกายเป็นลำดับลำดามีแต่เครื่องฉาบทาของกิเลสทั้งมวลเวลาเจอเข้าไปจะเป็นได้ยินก็ดีได้เห็นก็ดีสัญญาความสำคัญมั่นหมายสังขารความคิดความปรุงต่างๆจะแสดงขึ้นมาภายในจิตใจนี่ฉาบทาขึ้นมาอีกแล้วเป็นขั้นๆตอนๆเพราะฉะนั้นจึงต้องใช้ปัญญาพิจารณาทั้งข้างนอกที่มันฉาบทาไว้ตรงไหนชะล้างที่มันฉาบทานั้นไว้แล้วภายนอกย้อนเข้ามาชะล้างภายในที่มันฉาบทาเอาไว้แต่เพียงภายนอกเท่านั้นมันก็ทนไม่ได้ที่จะต้องย้อนเข้ามาเมื่อเห็นสิ่งเหล่านั้นอย่างชัดเจนด้วยปัญญาแล้วทำไมปัญญาจะไม่ย้อนกลับเข้ามาหาตัวโกหกซึ่งมีอยู่ภายในตัวเองอันเป็นตัวเหตุสำคัญนี้หรอกต้องย้อนเข้ามาแต่ใช้สติปัญญาเป็นอย่างนั้นมีอาการพิจารณาให้พิจารณาอย่างนี้ให้ถือเป็นจริงเป็นจังที่ว่าสัมมากัมมันตะสัมมาอาวาจาเราก็กล่าวตามหลักสันเลขธรรม10ประการดังที่เคยกล่าวไว้แล้วนั้นไม่ได้นำแบบโลกแบบสงสารการบ้านการเมืองการซื้อการขายเรื่องหญิงเรื่องชายเรื่องกิเลสตัณหาเข้ามาเกี่ยวข้องซึ่งกันและกันให้เกิดความฟุ้งเฟ้อเห่อเหิมไปตามสิ่งนั้นเข้ามาเพิ่มเติมเขาอีกท่านเรียกว่าสันเลขธรรมพูดอะไรลงไปเป็นสิ่งที่ให้เกิดกำลังใจในอันที่จะประกอบความภาคเพียรให้เกิดศรัทธาความเชื่อความใสในธรรมในขณะเดียวกันก็เป็นการชะล้างกิเลสประเภทต่างๆไปเพราะการได้ยินสันเลขธรรมจากกันและกันนั้นสัมมาวาจาสัมมาอาชีวะเลี้ยงจิตใจของตนด้วยอัดด้วยธรรมอย่านำยาพิษความโลภความโกรธความหลงราคะตัณหาเข้ามาเลี้ยงจิตใจมันจะเป็นยาพิษเผารนจิตใจให้เกิดความเดือดร้อนวุ่นวายยิ่งกว่ายาพิษเป็นไหนๆพยายามรักษาจิตใจของตนด้วยสติโอชารสแห่งธรรมก็คือสมาธิเป็นพื้นฐานจะปรากฏเป็นความร่มเย็นขึ้นมาภายในใจตามขั้นแห่งสมาธิและใช้ปัญญาพิจารณาคลี่คลายดูสิ่งต่างๆซึ่งจิตไปสำคัญมั่นหมายเห็นแจ้งชัดเจนไปโดยลำดับลำดานี่เรียกว่าเลี้ยงขีดชอบรักษาใจชอบนำอาหารคือธรรมมารดเข้าสู่ใจอย่างชอบธรรมไม่นำกิเลสตัณหาอาสวะประเภทต่างๆซึ่งเป็นเหมือนยาพิษเข้ามาเผาลุ่นจิตใจย่นเข้ามาอย่างนี้นักปฏิบัติ
สัมมาวายามะก็เพียรชอบดังที่เคยกล่าวไว้แล้วเพียรละสิ่งไม่ดีทั้งหลายนี่มันก็ครอบงำกันไปครอบไปหมดแล้วที่อธิบายมาหลังสัมมาสติท่านว่าให้ระลึกในสิ่งใดล่ะก็ระลึกในสิ่งที่จะถอดถอนกิเลสทั้งมวลนั่นแหละเช่นระลึกในสติปัฏฐาน4พิจารณากายก็มีสติพิจารณาเวทนาก็มีสติพิจารณาจิตก็มีสติธรรมอารมณ์ทั้งหลายที่เกี่ยวข้องกับใจเกิดขึ้นกับใจเกิดแล้วดับดับแล้วเกิดทั้งอดีตอนาคตปรากฏอยู่ในปัจจุบันทุกเวลาก็พิจารณาด้วยสติไงสติก็พิจารณาอยู่เช่นนี้ถ้าจะพิจารณาให้จิตเป็นในทางสมถะธรรมก็กำกับกับคำบริกรรมของตนก็เรียกว่าสัมมาสติจากนั้นก็เป็นสัมมาสมาธิคือสมาธิที่ชอบทำขึ้นมาภายในใจนี่คือการสร้างอัดสร้างธรรมสร้างเครื่องมือบุกเบิกสิ่งที่ติดตันมัดรัดดึงหัวใจเราให้เบิกกว้างออกไปเพื่อใจจะได้ก้าวไปด้วยความสะดวกโดยลำดับลำดาไม่ติดตันอั้นตู้อยู่กับความบีบบังคับของสิ่งที่กล่าวเหล่านี้เนี่ยศาสนธรรมเท่านั้นหรือธรรมเท่านั้นที่จะเบิกสิ่งทั้งหลายเหล่านี้เพิกถอนสิ่งทั้งหลายที่หุ้มห่อมาตั้งกับตั้งกันนับไปทั่วนี้ให้แตกกระจายออกไปหรือเพิกถอนออกไปกว้างออกไปการก้าวเดินก็สะดวกจิตใจที่มีสมาธิความวุ่นวายห่างเหินไปจิตใจย่อมอยู่สะดวกสบายจิตใจที่มีปัญญาเพราะการพินิจพิจารณาสิ่งที่กีดขวางจิตใจจิตใจย่อมกล้าได้ด้วยความสะดวกยิ่งปัญญามีความฉลาดแหลมคมมากเท่าไหร่ก็ยิ่งเบิกทางให้กว้างขวางต่อตนเองได้มากเท่านั้นไปด้วยความราบรื่นไปด้วยความสะดวกสบายไปด้วยความรู้จริงเห็นจริงไม่หลงไม่หลอกตนเองปัญญาย่อมไม่หลอกตนเองไปด้วยความราบรื่นสิ่งใดที่กีดที่ขวางคือความยึดมั่นถือมั่นสำคัญผิดต่างๆพิจารณาคลี่คลายให้เห็นไปหมดนี่เหมือนกับว่าฟาดฟันสิ่งที่กีดขวางอยู่ทางเดินของปัญญาให้ปัญญาได้ก้าวไปโดยลำดับลำดาดังที่เคยพูดให้ฟังแล้วฐานสำคัญที่สุดก็คือกายกายนอกก็ตามกายในก็ตามให้พิจารณาให้ละเอียดทั่วถึงเป็นสัจธรรมด้วยกันเป็นมรรคด้วยกันทั้งข้างนอกทั้งข้างในพิจารณาคลี่คลายให้เห็นอย่างแจ่มแจ้งชัดเจนอย่าเสียดายงานใดยิ่งกว่างานพิจารณาในเวลานั้นพิจารณาเพื่อรู้พิจารณาเพื่อเห็นจริงๆตามความจริงที่มีอยู่ให้เพิกถอนสิ่งจอมปลอมที่สำคัญมั่นหมายว่าสวยว่างามว่าน่ารักใคร่ชอบใจเหล่านั้นออกด้วยปัญญาอย่างถึงความจริงว่าไม่มีอะไรเป็นของสวยของงามนอกจากว่าเป็นของปฏิกูลโสโครกทั้งตัวเขาตัวเราตัวสัตว์ตัวบุคคลไม่เลือกหน้าเต็มไปด้วยของปฏิกูลโสโครกทั้งนั้นนี่ตามหลักความจริงปัญญาพิจารณาสอดแทรกลงไปให้ทะลุผุโปร่งทั้งภายนอกตั้งแต่ผิวหนังเข้าไปถึงภายในที่เน่าเฟะไปด้วยสิ่งสกปรกโสมมทั้งหลายให้มันเห็นชัดเจนด้วยปัญญาแล้วอันไหนงามอันไหนสวยอันไหนน่ารักใครชอบใจมีแต่กิเลสจอมโกหกทั้งนั้นมันมาปักเสียบเอาไว้เวลาพิจารณาเข้าไปจริงๆแล้วความจริงเหล่านั้นไม่มีเลยมีแต่ความจอมปลอมความจริงแท้ก็คือมันไม่ได้สวยมันไม่ได้งามมีแต่ของปฏิกูลอ้าวแตกสลายลงไปนี่มันเป็นอะไรเมื่อสลายลงไปนี้ส่วนดินก็เป็นดินเพราะมันเป็นดินอยู่แล้วตั้งแต่อยู่ในร่างของคนเป็นน้ำเป็นลมเป็นไฟอยู่แล้วแต่อยู่ในร่างของคนของสัตว์แต่ออกไปแล้วมันจะเป็นอินเป็นพรมเป็นสวรรค์นิพพานที่ไหนมันก็ต้องเป็นดินเป็นน้ำเป็นลมเป็นไฟตามหลักธรรมชาติของตนนั่นแหละนี่คือปัญญาเพื่อให้มันเห็นชัดเจนนี่คือความเบิกสิ่งที่กีดขวางลวงตาเราด้วยปัญญาความเห็นแจ้งชัดเจนชัดเจนไปโดยลำดับ
เมื่อปัญญาได้อย่างเข้าถึงไหนย่อมจะทราบชัดแล้วหายสงสัยหายสงสัยปล่อยวางกันเป็นลำดับลำดาและปล่อยวางโดยสิ้นเชิงเพราะความรู้รอบขอบคิดนั่นนี่คือปัญญาพิจารณาเช่นนี้เมื่อพิจารณาสิ่งหยาบหยาบรู้แล้วมันจะไปไหนจิตที่พิจารณาส่วนหยาบรู้แล้วก็คือว่าได้ปราบกิเลสประเภทหยาบที่มาฝังขวากหนามไว้ในวัตถุต่างๆเช่นร่างกายของเราเป็นต้นออกหมดโดยสิ้นเชิงแล้วมันจะไปไหนอีกกิเลสมันจะพาห่อเหินเดินฟ้าไปไหนนอกจากมันจะหดตัวเข้าไปเมื่อถูกตีต้อนเข้าไปฟาดฟันเข้าไปด้วยสติปัญญา นี่คำว่าเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณก็เป็นอาการหนึ่งหนึ่งตามหลักธรรมชาติของเขาเป็นแต่เพียงว่ากิเลสมันมาเป็นเจ้าของเพราะมันเป็นพื้นให้เกิดอยู่แล้วมันก็ถือว่าเป็นเจ้าของสัญญานำมาใช้ให้เป็นกิเลสสังขารตุงขึ้นมาให้เป็นกิเลสวิญญาณรับทราบมาก็เป็นกิเลสเวทนาเกิดขึ้นมามากน้อยให้เป็นกิเลสทั้งมวลเรื่องของกิเลสจะให้เป็นธรรมไปไม่ได้ต้องเป็นกิเลสวันยั่งค่ำนี่มันสร้างตัวของมันตามแขนงต่างๆอย่างนี้เอาพิจารณาเข้าไปตัดฟันเข้าไปเวทนาความสุขความทุกข์มีทั้งทางร่างกายและจิตใจเวทนามันไม่ได้เป็นกิเลสตามหลักธรรมชาติมันเป็นความจริงอันหนึ่งเท่านั้นแต่ความสำคัญว่าเราเป็นทุกข์หรือเราเป็นสุขหลงทั้งสุขหลงทั้งทุกข์หลงทั้งอุเบกขาเฉยๆซึ่งมีอยู่ทั้งส่วนร่างกายและจิตใจนี่ต่างหากเป็นกิเลสนะความหลงความสำคัญนั่นแหละเป็นกิเลสพิจารณาเข้าไปจริงๆแล้วสิ่งเหล่านี้ก็ไม่ได้เป็นกิเลสเวทนาต่างๆนี้ไม่เป็นกิเลสกิเลสตัวไหนกิเลสตัวสำคัญรู้ตัวสำคัญแล้วตัวสำคัญก็ถอยเข้าไปเวทนาซึ่งจะมีอยู่บ้างในทางร่างกายและจิตใจที่ยังไม่รอบมันก็เบาลงไปมากแล้วเห็นเงื่อนกันไปโดยลำดับตำดาไม่หลงอย่างมืดไม่ปิดตาเหมือนแต่ยังไม่เคยได้พิจารณาเวทนาส่วนไหนที่เป็นส่วนอยากเกี่ยวกับร่างกายมันก็รู้ชัดเสียอันนี้มันปล่อยวางได้มันเข้าใจได้นี่ส่วนเวทนาที่อยู่ภายในจิตส่วนมากมักจะเป็นสุขอย่างละเอียดมันอันนั้นมันก็เหมือนกับปลาที่อยู่ในคลองนั่นแหละยังไงมันก็ไม่พ้นที่จะต้มแกงได้แหละจะให้มันโดดลงไปหาน้ำบึงน้ำบ่อทำนบใหญ่ๆเหมือนแต่ก่อนมันโดดไปไม่ได้แล้วมันก็เข้าอยู่ในนั้นเท่านั้นเอาพิจารณาเข้าไปสัญญามันหมายอะไรบ้างความหมายอย่างนั้นหมายอย่างนี้ความสำคัญอย่างนั้นสำคัญอย่างนี้นั่นเป็นเรื่องของกิเลสเอาสัญญาไปใช้วิญญาณรับทราบว่าก็เป็นกิเลสก็พิจารณาเช่นเดียวกับที่เคยพิจารณามาแล้วด้วยปัญญานั่นเองมันก็เข้าใจสิ่งเหล่านี้ก็เพียงแต่รับทราบเพียงแต่จำเฉยเฉยไม่ได้จำให้เป็นกิเลสกิเลสก็ถอนตัวเข้าไปสุดท้ายเรื่องอาการทั้ง5คือรูปขันธ์ได้แก่ร่างกายของเราเวทนาขันธ์ซึ่งมีอยู่ภายในร่างกายส่วนจิตใจยกไว้ก่อนสัญญาขันธ์สังขารขันธ์มันก็รู้แจ้งชัดเจนขึ้นภายในจิตใจไม่เป็นที่สงสัยแล้วกิเลสมันก็รวมตัวเข้าไปตะล่อมตัวเข้าไปเพ่นพลาดออกมาไม่ได้ถูกสติปัญญาฟันแหลกแตกกระจายจึงต้องหดตัวเข้าไปหาที่หลบซ่อนนี่แหละการพิจารณาตามความจริงเป็นอย่างนี้ไม่เป็นอย่างอื่นการพิจารณาของนักปฏิบัติเมื่อปัญญาถึงขั้นใดภูมิใดแล้วจะทราบตนโดยลำดับลำดาทั้งฝ่ายกิเลสทั้งฝ่ายปัญญาจะทราบทั้งสองด้านสองด้านไปพร้อมๆกันสุดท้ายกำลังของปัญญามีมากกิเลสก็อ่อนกำลังลงไปสติปัญญาก็เกิดความแก้วกล้าเกิดความกล้าหาญชาญชัยไม่สะทกสะท้านความว่าขี้เกียจขี้ค้านอันเป็นเรื่องของกิเลสหายหน้าไปหมดมีแต่ขยับตัวอยู่ทั้งวันทั้งคืนนั่นเรื่องของมากมีกำลังนี่กับพุ่งเข้าสู่จุดมหาสมุทรมหานิยมที่พาให้สัตว์จมแหลกอยู่ในวัฏฏะวนนี้หาที่ออกไม่ได้ไม่รู้ที่ออกไม่รู้ที่เกิด
ไม่ทราบว่าเคยเกิดเป็นอะไรบ้างเคยตายที่ไหนบ้างเคยหาบเคยหามทุกข์มาอย่างไรบ้างพังลงไปในจุดนั้นแตกกระจายลงไปแล้วทำไมจะไม่รู้ว่าอะไรพาให้เกิดที่นี่ก็มีกิเลสอย่างเดียวเชื้ออันทำพาให้ตายพาให้รับความทุกข์ความลำบากมาทำแท้ไม่ได้พาให้ทุกข์ให้ลำบากมีแต่พาให้ความเป็นความสุขความสบายตามขั้นของธรรมตามขั้นของความดีงามเท่านั้นถึงที่ให้เกิดความทุกข์มากน้อยเป็นเรื่องของกิเลสทั้งมวลมันเห็นได้ชัดรู้ได้ชัดนิ่งมันแตกกระจายไปจากจิตใจด้วยแล้วก็ฟ้าดินถล่มเป็นหลายครั้งมันจะไม่ตะเทือนสามโลกธาตุนี่ยังไงเพราะตัวนี้เป็นผู้ท่องเที่ยวในสามแดนโลกธาตุนี้เมื่อได้พังทลายกันลงภายในจิตใจนี่แล้วอ้าวที่นี่เป็นยังไงจิตดวงนี้อวกาศของธรรมกับอวกาศของโลกผิดกันอย่างไรนี่รู้ได้ชัดอวกาศอันนี้ศูนย์ไปไหมอวกาศของโลกไม่ได้ศูนย์ถ้าศูนย์ไม่เรียกว่าอวกาศเป็นธรรมชาติมีอยู่ตามหลักธรรมชาติของอวกาศนั้นอวกาศของจิตที่หลุดพ้นจากสิ่งดึงดูดทั้งหลายคือมหาสมุทรมหานิยมนี้เป็นอย่างไรไม่เคยรู้ก็ตามเมื่อรู้เขาแล้วไม่สงสัยไม่เคยเห็นเขาแล้วไม่สงสัยไม่เคยเป็นเขาแล้วไม่สงสัยไม่ต้องหาสักขีพยานที่ไหนมายืนยันเหมือนสมมุติทั่วไปมีสันทิฏฐิโกเท่านั้นเป็นที่แนบสนิทกับใจของตัวเองกับเอาจิตอวกาศนั้นนี่แหละได้พูดมาตั้งแต่ต้นถึงเรื่องอวกาศของจิตอวกาศของโลกอวกาศของจิตด้วยนิพพานนักจิตเป็นเช่นนั้นศูนย์ไปไหนใครเป็นผู้ทรงอวกาศของจิตนั้นถ้าศูนย์แล้วใครมาทรงแล้วไปเกิดที่ไหนก็รู้อยู่แล้วหมดทางที่จะเกิดแล้วรู้อยู่ชัดๆตัดออกหมดขึ้นชื่อว่าสมมติที่จะพาให้เกิดสมมติก็คือกิเลสนั่นเองที่เป็นภัยต่อจิตใจมาเป็นเวลานานมากน้อยละเอียดขนาดไหนก็ได้ถูกทำลายไปหมดแล้วเหลือตั้งแต่อวกาศของจิตล้วนๆคือจิตที่บริสุทธิ์นั่นแหละเรียกว่าอวกาศก็ได้เรียกว่าอะไรก็ได้เพราะโลกมีสมมุติก็ต้องแยกออกมาใช้ตามสมมุติของโลกเมื่อถึงจิตได้ก้าวเข้าสู่อวกาศแล้วเป็นอย่างไรบ้างที่จิตเคยถูกกดขี่บังคับดึงดูดจากสิ่งที่ต่ำทรามทั้งหลายที่เต็มไปด้วยทุกข์และมหันตทุกข์มาตลอดกับตลอดกันไม่ต้องไปคิดไปคำนึงไปค่อยควรว่ามีกี่ภพกี่ชาติก็ตามถือเอาหลักปัจจุบันนี้เป็นต้นเป็นตัวสักขีพยานเลยเพราะคราวนี้ได้พ้นแล้วความทุกข์มีมากน้อยได้เห็นประจักษ์และได้ละโดยเด็ดขาดเพราะละเชื้อของมันทำลายเชื้อของมันหมดโดยสิ้นเชิงแล้วคืออวิชชาปัจจยาสังขาราเป็นต้นยังเหลือแต่อวิชชาและตะเววะอาเซสวิชาวิรากานิโรธาสังขารานิโรธเท่านั้นนั่นอวกาศของจิตอันนี้จิตที่พ้นจากสิ่งดึงดูดทั้งหลายแล้วแม้จะมีชีวิตอยู่ครองธาตุครองขันธ์อยู่ก็ตามความคิดความรู้ความเห็นของจิตประเภทนี้ไม่มีอะไรมากีดมาขวางไม่มีอะไรมากั้นกลางไม่มีอะไรมาทำให้หนักใจให้เบาใจไม่มีอะไรมาทำให้กลัวให้กล้าไม่มีอะไรมาทำให้กลัวเป็นธรรมชาติของตนดูโดยลำพังเป็นอิสระของตนเพียงนั้นเพราะฉะนั้นการรู้การเห็นความจริงทั้งหลายจึงต้องเปิดเผยอยู่กับจิตดวงที่ไม่มีอะไรปิดบังไม่มีอะไรกดขี่นี่แหละสามารถรู้สามารถเห็นสามารถถ้าหากว่าพูดถึงเรื่องธาตุเรื่องขันธ์สามารถพูดได้ทุกอย่างไม่อัดไม่อั้นเพราะไม่มีอะไรมากีดมาขวางนอกจากกิเลสอย่างเดียวเท่านั้นสิ่งที่เห็นอยู่มันก็ไม่เห็นควรที่จะพูดได้มันก็พูดไม่ได้เพราะไม่รู้ไม่เห็นรู้ก็รู้แบบงูปลาปลาไม่ได้รู้เต็มสัดเต็มส่วนเต็มความจริงของมันที่มีนั้นแล้วเมื่อเป็นอย่างนั้นมันจะรู้ได้เห็นชัดยังไงจะพูดได้ชัดเจนยังไงเพราะมันเห็นแบบงูปลาปลาถ้าพูดก็ต้องทั้งพูดทั้งงูปลาปลาไปด้วยนี่เมื่อได้สนัดสิ่งเหล่านี้ออกหมดเบิกกว้างหมดเป็นอิสระเวิ้งว้างไปหมดไม่มีอะไรเป็นเครื่องปิดบังหุ้มห่อแล้วรู้ก็รู้จริงเห็นก็เห็นจริงพูดก็พูดได้จริง
จะว่าอาถรรพ์หรือไม่อาถรรพ์ก็ตามก็พูดตามสิ่งที่มีที่เป็นที่รู้ที่เห็นอยู่นั้นน่ะทำไมจะรู้ไม่ได้เห็นยังเห็นได้รู้ยังรู้ได้ทำไมพูดไม่ได้น่ะเพราะสิ่งเหล่านี้มีอยู่ดั้งเดิมพระพุทธเจ้ามาประกาศธรรมสอนโลกประกาศสิ่งที่มีอยู่เห็นอยู่ที่พระองค์ได้รู้ทุกสิ่งทุกอย่างแล้วนี่แหละนำมาสั่งสอนโลกกว้างขนาดไหนที่นี่ความรู้ของพระพุทธเจ้าลึกซึ้งขนาดไหนเพราะมันมีอะไรปิดบังลี้ลับทะลุไปหมดจึงเรียกว่าโลกกวิถูรู้แจ้งโลกด้วยความเวิ้งว้างไม่มีอะไรมาปิดมาบังมาหุ้มมาห่อเลยอาโลโกดปาริสว่างโลกอยู่ทั้งกลางวันกลางคืนกลางคืนต่อความจริงทั้งหลายนะนี่แหละพระพุทธเจ้าท่านรู้ทั้งรู้กับอย่างนั้นเหมือนกันเป็นแต่เพียงว่าพุทธวิสัยวิสัยของพระพุทธเจ้ากับสาวกวิสัยนั้นต่างกันความแคบความกว้างนั้นต่างกันตามวิสัยแต่เรื่องความรู้ความจริงนั้นเหมือนกันหมดนี่พูดถึงทั้งโทษทั้งคุณของสิ่งที่เกี่ยวข้องกับจิตคือทั้งธรรมทั้งกิเลสท่านผู้ปฏิบัติทั้งหลายได้นำไปพิจารณาเอาจริงเอาจังพยายามปรับปรุงจิตของเราให้มันพุ่งออกนอกโลกสมมุตินี้ดูจะเป็นยังไงพระพุทธเจ้าอยู่ที่ตรงไหนพระพุทธเจ้ามีกี่พระองค์สาวกทั้งหลายมีจริงไหมมีจริงมีกี่พระองค์จะไม่ถามความจริงอันเดียวที่รู้อยู่เห็นอยู่ประจักษ์ใจนี่แหละเป็นธรรมชาติที่กระเทือนไปหมดในบรรดาพระพุทธเจ้าและสาวกทั้งหลายตลอดที่ว่าธรรมมีอยู่จะไม่มีอะไรสงสัยเพราะธรรมชาติที่รู้ที่เป็นอยู่กับตัวเองนี้เป็นธรรมชาติที่บรรจุไว้หมดแล้วบรรดาพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์และธรรมทั้งหลายที่มีอยู่ที่ว่านั้นเป็นธรรมชาติที่เหมาะสมกันทุกสัตว์ทุกส่วนไม่มีที่สงสัยแล้วนี่แหละสถานที่ถ้าพูดสถานที่ที่หายสงสัยหมดทุกสิ่งทุกอย่างตรงแต่ขันธ์อันเป็นสมมุติของโลกเท่านั้นดังภาษาบกทั้งหลายที่ท่านยังมีชีวิตอยู่ส่วนจิตนั้นได้พ้นแล้วพ้นอย่างนั้นเองดังที่กล่าวนี่ถึงจะคลุกคล้ากันอยู่กับโลกสมมุติก็ธรรมชาตินี้ก็เป็นธรรมชาติของตัวเองสิ่งเหล่านั้นก็เป็นเรื่องของเขาเองต่างอันต่างจริงไม่มาคลุกคล้ากันไม่มาประสับประสานไม่มากระทบกระเทือนกันอันที่ว่าพ้นโลกกันพ้นอย่างนั้นแล้วธรรมที่กล่าวมาทั้งมวลนี้มีในครั้งใดมันมีในครั้งใดมีอยู่ทุกครั้งเป็นอากาลิโกขอให้ยังลงสัจธรรมทั้งสี่นี้เถิดจะถูกจุดที่ทำงานของพระพุทธเจ้าและสาวกทั้งหลายและจะถูกผลงานของพระพุทธเจ้าและสาวกทั้งหลายโดยไม่ต้องสงสัยที่ทำงานก็คือสัจธรรมทั้งสี่นี่แหละเป็นที่ทำงานและผลที่เกิดขึ้นจากการทำงานได้จากมรรคผลนิพพานก็เกิดขึ้นที่นี่อยู่ที่นี่เราก็บรรจุไว้แล้วอย่างสมบูรณ์มีครบถ้วนแล้วไม่เป็นที่สงสัยจึงไม่มีอะไรที่จะให้เกิดความสงสัยในครั้งพุทธกาลกับครั้งนี้ว่าธรรมของพระเจ้านั้นต่างกันเพราะกิเลสต่างกันกิเลสก็เป็นประเภทเดียวกันธรรมก็ประเภทเดียวกันแก้วิธีเดียวกันย่อมจะหลุดพ้นด้วยวิธีเดียวกันนี่เองไม่มีวิธีอื่นที่ใช่หลุดพ้นไม่ว่าการใดสมัยไหนใดมีวิธีเดียวนี้เท่านั้นคือดำเนินตามทางมรรคมีศีลสมาธิปัญญาเป็นต้นเพื่อปราบกิเลสคือสมุทัยได้แก่กามตัณหาภวตัณหาวิภวตัณหาเป็นต้นให้สิ้นซากไปจากใจนิโรธความดับทุกข์ก็เมื่อดับกิเลสแล้วจะเอาทุกข์ที่ไหนมาเกิดอีกนะดับโดยสิ้นเชิงแล้วก็เป็นอวกาศเป็นอวกาศของจิตเท่านั้นเองส่วนสัจธรรมนี้เป็นกิริยาถึงว่าเป็นสถานที่ทำงานผลที่ออกจากสัจธรรมทั้งสี่นี้เป็นอีกอย่างหนึ่งดังที่เคยกล่าวอยู่เสมอว่าผู้รู้ว่าทุกข์ดับรู้ว่าสมุทัยดับคืออะไรนะ
มรรคได้ทำหน้าที่เต็มที่แล้วปราบสมุทัยเรียบไปหมดนิโรธแสดงตัวเต็มที่แล้วก็ดับไปดับไปเหมือนกันเพราะนี้เป็นสมมุตินี่ให้พิจารณาให้ดีฟังให้ดีการฟังธรรมในขณะที่เราใช้การเราทำกำลังทำงานเครื่องมือทำงานจะปล่อยวางไม่ได้เช่นเราทำด้วยขวานก็ต้องติดมือทำด้วยมีดต้องติดมือทำด้วยซิวต้องติดมือแต่โมลางานนี้เสร็จแล้วซิวก็ปล่อยเองเครื่องมือต่างๆปล่อยเองศีลสมาธิปัญญาที่เรียกว่ามากๆต้องติดแนบกับตัวเองในเวลาทำงานปราบกิเลสให้เรียบพูดลงไปหมดแล้วไม่มีอะไรเหลือแล้วเครื่องมือนี้ก็เป็นธรรมชาติที่ปล่อยตัวเองโดยไม่ต้องสงสัยนั่นดังที่เคยกล่าวเสมอว่าอนิจจังทุกขังอนัตตานี่ทางเดินปล่อยไม่ได้พิจารณาให้มันเห็นชัดตามหลักของอนิจจังตามหลักของทุกขังตามหลักของอนัตตาด้วยสติปัญญาพอพร้อมแล้วเต็มที่แล้วปล่อยวางตามความจริงลงตามความจริงไม่ได้ว่าอะไรเป็นอนิจจังไม่ว่าอะไรเป็นทุกขังไม่ว่าอะไรเป็นอนัตตาต่างกันไม่ทะเลาะเรื่องธรรมมีหลายขั้นหลายตอนผู้ฟังจึงต้องแยกแยะเพราะการเทศนี่เทศหลายขั้นหลายตอนหลายตลบทบทวนเพื่อความเข้าใจแจ่มแจ้งของผู้ฟังทั้งหลายนั่นแหละสรุปความลงแล้วตลาดแห่งมรรคผลนิพพานอยู่ที่สัจธรรมไม่อยู่ที่ไหนเอานี้ให้ดีเร่งลงให้เต็มฝีมือของเราสติปัญญามีเท่าไหร่เอามาพิจารณาให้เห็นชัดมันหมุนเป็นธรรมจักรไปดังที่ท่านอธิบายไว้แล้วนั่นเป็นไรมหาสติมหาปัญญาพอเริ่มปฏิบัติก็จะให้เป็นมหาสติมหาปัญญาเลยทีเดียวได้อย่างไรแม้แต่เด็กเกิดขึ้นมาที่แรกมันไม่เห็นเป็นผู้ใหญ่ต้องได้รับการบำรุงรักษาปนปลือกันไปจนหมดเท่าไหร่สิ้นเปลืองเท่าไหร่ปัจจัยที่เป็นเครื่องบำรุงรักษาเด็กแต่ละคนละคนมันถึงได้เป็นผู้ใหญ่เหมือนเราท่านๆได้นะสติปัญญาก็จำต้องได้อาศัยการบำรุงรักษาเช่นเดียวกันเมื่อบำรุงรักษาอยู่ไม่หยุดไม่ถอยก็มีความแก่กล้าสามารถขึ้นมาจนกลายเป็นมหาสติปัญญาแล้วฟาดฟันหันแดกที่เด็กจะเป็นประเภทใดก็ตามแหลกแตกกระจายหมดไม่มีในเหลือได้เลยทรงความบริสุทธิ์วิมุตติพระนิพพานไว้ในใจตัวเองนั่นแหละจะเป็นผู้มีคุณค่าอันสูงสุดใครเสกไม่เสกใครสรรไม่สรรก็ตามเถิดเจ้าของเองก็ไม่เสกพอตัวแล้วเสกหาอะไรนอกจากมีแต่ความอ่อนโยนเท่านั้นจิตทั้งดวงเต็มไปด้วยเมตตานี่แหละพระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนสัตว์โลกด้วยพระเมตตาคือถ้าจิตของพระพุทธเจ้านี่อ่อนนิ่มไปหมดทุกตัวสัตว์ในสามแดนโลกธาตุนี้ไม่ได้ยกที่ตรงไหนเหยียบย่ำที่ตรงไหนเลยสัพเพสตานวสัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกเกิดแก่เจ็บตายด้วยกันหมดทั้งสิ้นนั่นจากนั้นก็เวลาหนตูเลื่อยไปสุขีตนังปริหารันตุนั่นนั่นแหละทรงเมตตาให้ความเสมอภาคแต่บรรดาสัตว์ทั่วหน้ากันไม่เอียงเพราะพระจิตไม่มีอะไรเอียงแล้วไม่มีเรื่องของกิเลสที่ไปแทรกขอจะให้เกิดเอียงแล้วสิ่งที่เอียงโน้นเอียงนี้ก็เป็นเรื่องของกิเลสทั้งมวลเมื่อมีทำล้วนๆทรงตัวด้วยทำล้วนๆแล้วไม่มีคำว่าเอียงเป็นหลักธรรมชาติอยู่อย่างนั้นเองขอให้ทุกท่านนั้นเพื่อปฏิบัติเอาจริงเอาจังให้หลุดพ้นเห็นประจักษ์กับใจของตัวเองเป็นยังไงใจที่กำลังถูกกดขี่บังคับอยู่เวลานี้กับใจที่หลุดพ้นจากสิ่งกดขี่บังคับไปแล้วนี้คุณค่าต่างกันอย่างไรบ้างเห็นประจักษ์ภายในใจนั่นแหละไม่เห็นที่ไหนสันทิฏฐิโกอยู่กับผู้ปฏิบัติไม่ได้อยู่กับผู้หนึ่งผู้ใดโดยเฉพาะแหละอยู่กับผู้ปฏิบัตินั่นแหละนะการแสดงธรรมก็เห็นสมควร

ย่อมเต็มไปด้วยความลำบากล้มลุกคลุกคลานจะเรียกว่ามันมืดมิดปิดตาจนหาทางออกทางเข้าหาทางเดินไม่ได้เพราะสิ่ง

ที่เราไม่เคยทำไม่ว่าซอกใดมุมใดรอบกายรอบใจของเรามันมีแต่ธาตุที่คอยทำลายธรรมของเราทั้งนั้นเพราะมันมีอำนาจมากถ้าเป็นวัวก็มันอยู่ปากคอกตลอดเวลาพอแย้มประตูออกนิดมันก็ออกได้เลยล้วนตัวมันทันทีพอแย้มปั๊บมันก็ออกได้ปุ๊บเพราะมันคล่องตัวมีเป็นหลักธรรมชาติของสิ่งที่เป็นข้าศึกต่อธรรมนั่นว่าเรียกว่ากิเลสสมานคือสิ่งรังควานอัตธรรมทำลายอัตธรรมภายในจิตใจเพราะฉะนั้นเราจึงไม่เคยคิดเคยคาดเคยฝันกันว่าธรรมจะมีอยู่ภายในใจเพราะใจทั้งดวงในขณะที่ยังไม่ได้เรื่องได้ราวเกี่ยวกับธรรมมันเป็นกิเลสทั้งหมดจึงลำบากในการประพฤติปฏิบัติเบื้องต้นจึงจะทำให้จิตสงบร่มเย็นปราศจากความคิดความยุ่งเหยิงอันเกิดขึ้นจากความคิดของตนเกี่ยวกับเรื่องต่างๆซึ่งก็เป็นเรื่องของใจเป็นผู้ปรุงขึ้นมาแต่งขึ้นมาเพราะมีสิ่งบังคับให้ปรุงให้คิดเรื่องนั้นๆไม่ใช่เป็นขันธ์ล้วนๆที่คิดปรุงธรรมดาของตนอันไม่เกิดเรื่องเกิดราวอะไรแก่เจ้าของแต่มันเต็มไปด้วยพิษด้วยภัยในขณะที่คิดออกแต่ละเรื่องละราวเพราะตัวพิษบังคับให้คิดให้ปรุงนี่มันลำบากการปฏิบัติเบื้องต้นจึงถอยหน้าถอยหลังการถอยหน้าถอยหลังก็คืออำนาจของสิ่งเหล่านี้แหละพาให้ถอยคำว่าถอยนั้นก็คือว่าด้อยความภาคเพียรลงมีความสงสัยเป็นกำลังความด้อยกำลังลงก็ดีมีความสงสัยทำให้เกิดความด้อยกำลังลงไปก็เป็นเรื่องของมารนี่ทั้งนั้นเราจะแยกออกตรงไหนสิ่งนี้ไม่แทรกไม่แซงไม่เจอสิ่งนี้อยากจะพูดว่าร้อยทั้งร้อยเปอร์เซ็นต์เจอทั้งนั้นเจอแต่สิ่งเหล่านี้มันปิดมันล้อมมันอุดมันตันอยู่ทุกแง่ทุกมุมไม่ว่าจะเป็นความคิดในแง่ใดด้านใดนี่เบื้องต้นเป็นอย่างนั้นด้วยกัน เพราะเรายังหาทางออกไม่ได้หาทางสู้ไม่ได้เนื่องจากสติปัญญาอันเป็นฝ่ายธรรมไม่พอความเพียรก็ไม่ทราบจะเพียรอย่างไรถึงจะถูกมีจิตซึ่งเป็นเหมือนกังหันนั้นมันก็ไม่หยุดหมุนเพราะผู้บังคับให้หมุนมีอยู่เนี่ยยากที่ตรงนี้แต่อย่างไรก็ตามการกล่าวทั้งนี้ไม่ได้กล่าวให้ท่านผู้ฟังและท่านผู้ปฏิบัติทั้งหลายเกิดความท้อถอยอ่อนใจน้อยเนื้อต่ำใจเราพูดถึงเรื่องกลอุบายของสิ่งที่เป็นมารต่อธรรมซึ่งจะเกิดหรือจะมีจะปรากฏขึ้นภายในใจของเรามันปิดมันกั้นมันอุดมันตันไว้หมดท่านจึงเรียกว่ามารให้ท่านผู้ฟังทั้งหลายได้ทราบไว้ความเพียรพยายาม นั่นแหละเป็นทางที่จะบุกเบิกสิ่งที่เป็นข้าศึกทั้งหลายออกได้เพียงเล็กน้อยเพียงใจไม่เคยสงบเมื่อพยายามหลายครั้งหลายหนต่อสู้กันไม่หยุดไม่ถอยก็ต้องปรากฏเป็นความสงบขึ้นมาในขณะหรือเวลาหนึ่งจนได้พอให้เห็นช่องทางและพอเป็นเครื่องเสริมจิตใจให้มีกำลังขึ้นมาในเบื้องต้นเราไม่ทราบจริง
อาการของจิตแต่ละอาการที่แสดงออกนั้นมีอะไรเป็นฉากหลังบังคับอยู่เราไม่มีทางทราบได้จึงถือเอาความคิดความปรุงทั้งหลายเหล่านั้นเป็นของจริงของจังเป็นความเชื่อความดูดดื่มไปเสียทั้งมวลโดยไม่ได้คำนึงว่าเป็นสิ่งที่ผิดหรือที่ถูกเพราะมันกลมกลืนกันไปด้วยธรรมชาติอันเดียวจนมองหาสิ่งที่จะแทรกสิ่งที่จะแข่งสิ่งที่จะวัดคัดตวงกันไม่มีต่อเมื่อฝึกฝนอบรมอยู่ไม่หยุดไม่ถอยก็จิตใจก็ค่อยเปิดเผยตัวออกเห็นเป็นความสงบบ้างเล็กน้อยแล้วความสงบละเอียดเข้าไปเพราะเวลาจิตสงบนั้นเครื่องปรุงเครื่องกวนใจทั้งหลายได้แก่ความคิดนั้นมันสงบตัวลงจิตก็เย็นสบายยิ่งผู้ไม่เคยพบเคยเห็นไม่เคยปรากฏเลยด้วยแล้วก็ยิ่งเป็นความอัศจรรย์ขึ้นภายในตนของตนในขณะที่จิตสงบนั้นท่านจึงสอนให้มีธรรมเป็นเครื่องดึดถ้ามันมีธรรมเป็นเครื่องดึดจิตก็พระอะไรไม่ติดเพราะมีตั้งแต่เรื่องของกิเลสทั้งมวลอยู่ภายในจิตใจจึงต้องอาศัยธรรมบทใดก็ตามเป็นที่ยึดของจิตในขั้นเริ่มต้นเพื่อท่านสอนให้บริกรรมภาวนาทำที่ตนชอบกับจริตนิสัยเป็นเครื่องกำกับใจมีสติคอยกำกับอยู่กับคำบริกรรมนั้นๆให้สืบต่อเนื่องกันไปเป็นลำดับไม่ให้เผลอแต่ไม่ถึงกับต้องเป็นเนื้อเป็นตัวจนเกินไปเลยความปกติให้มีความรู้สึกอยู่เท่านั้นในขณะที่ทำบริกรรมภาวนานั้นภาระทั้งหลายที่จิตมันคิดมันแผ่รัศมีออกไปกว้างแคบด้วยความรู้เป็นเครื่องหลอกลวงต่างๆนั้นให้ปลดเปลื้องทั้งมวลตั้งหนึ่งว่าโลกธาตุนี้ไม่มีอะไรเลยมีบริกรรมกับความรู้ที่กลมกลืนกันอยู่เท่านั้นไม่ต้องคาดต้องหมายถึงมรรคถึงผลจะเป็นผลของสมาธิขั้นใดภูมิใดจะเป็นความรู้แปลกประหลาดเห็นเปรตเห็นผีเห็นนรกอเวจีเห็นเทวบุตรเทวดาก็ตามไม่สนใจคิดทั้งมวลนอกจากคำบริกรรมซึ่งเป็นงานของตนทำอยู่ในเวลานั้นเท่านั้นมีวิธีการภาวนาที่จะให้จิตสงบโลกธาตุเหมือนไม่มีไม่เอ็นความรู้สึกนี้ไปเกี่ยวข้องกับสิ่งใดนอกจากคำบริกรรมที่กำลังทำอยู่เท่านั้นให้รู้กันอย่างเต็มเม็ดเต็มหน่วยด้วยเจตนานี่อุบายที่จะทำจิตให้สงบต้องสงบได้ไม่สงสัยผู้กำหนดลมก็ตามสติเป็นของสำคัญมากใครจะภาวนาในธรรมบทใดหรือวิธีการใดก็ตามสตินี้เป็นพื้นฐานที่จะเหนี่ยวรั้งจิตใจให้ยึดกับทำที่ตนพิจารณานั้นได้เป็นอย่างดีหากปราศจากสติเสียเมื่อไรงานก็ขาดว่าขาดตอนผลก็ย่อมไปเป็นตาย่อมเป็นไปตามกันนั้นแล้วไม่ค่อยได้ผลเท่าที่ควรหรือไม่ได้ผลเพราะความเผลอเราคอยแต่จะเอาผลอย่างเดียวโดยไม่คำนึงถึงเหตุว่าสืบต่อเนื่องที่จะให้ผลเกิดขึ้นหรือได้เพียงมากน้อยเพียงไรหรือไม่นี่ขาดตรงนี้เพราะฉะนั้นนักภาวนาจึงไม่ค่อยได้ผลในการภาวนาของตน เรื่องจะรู้จะเห็นสิ่งใดนั้นไม่ต้องไปคาดนั่นเป็นเครื่องก่อกวนจิตใจให้ทำงานไม่สะดวกและไม่เห็นผลเท่าที่ตนต้องการให้มีความรู้อยู่กับงานที่ทำเท่านั้นไม่มีสิ่งใดเข้ามาเกี่ยวข้องเรื่องความอยากนั้นมันผลักดันขึ้นมาตลอดมีให้ทราบว่าความอยากอันนี้คือตัวกิเลสโดยแท้อยากคิดอยากปรุงเรื่องนั้นเรื่องนี้เกี่ยวโยงไปจนครอบโลกธาตุล้วนแล้วตั้งแต่เรื่องของกิเลส
มันผลักดันความคิดวาดภาพออกมาหลอกตัวเราเองให้ตื่นเงาตื่นภาพตื่นมโนภาพที่มันหลอกออกมาไม่มีวันจืดจางอิ่มพอเลยนี่เป็นนิสัยของกิเลสที่หลอกลวงสัตว์โลกเฉพาะอย่างยิ่งผู้ภาวนาเอาให้เสียจากหลักของการภาวนาจนได้ผลสุดท้ายก็ไม่เกิดผลอะไรขึ้นมาเพราะฉะนั้นเราจึงควรจะทราบเล่ห์เหลี่ยมความแง่งอนของมันดังที่กล่าวมาโดยย่นย่อนนี้ไว้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปการภาวนาจะเป็นไปเพื่อความสงบร่มเย็นวิธีการที่กล่าวมานี้ท่านเรียกว่าสมถะเพื่อความสงบสมถะภาวนาต้องเป็นไปตามนี้ไม่สงสัยถ้าเราดำเนินตามที่อธิบายมาจะเข้าสู่ความสงบได้จิตจะไม่เหนือกำลังของความภาคเปลี่ยนของเราไปได้เลยเอาให้จิตได้รับความสงบอิริยาบถต่างๆซึ่งเหมาะสมกับตนในการใดเวลาใดก็ให้ทราบภายในตัวเองและปฏิบัติต่อตัวเองให้เหมาะเช่นนั่งภาวนาสงบงกงันลงเดินอุบายของเราที่จะแก้นั่นแหละเรียกว่าธรรมเรียกว่ามรรคกิเลสเกิดขึ้นจากใจมรรคก็คือธรรมก็เกิดขึ้นจากใจคิดขึ้นมาได้สังขารประเภทหนึ่งเป็นสมุทัยคือเครื่องผูกมัดจิตใจสังขารประเภทหนึ่งเป็นมรรคเป็นฝ่ายแก้สมุทัยนั้นเป็นสังขารเหมือนกันแต่แยกความหมายต่างกันความรู้สึกต่างกันออกไปความรู้สึกของความคิดปรุงอันหนึ่งเป็นกิเลสความรู้สึกอันหนึ่งคิดปรุงขึ้นมาอย่างหนึ่งเป็นฝ่ายแก้กิเลสเกิดขึ้นมาจากใจอันเดียวกันเบื้องต้นการจะตั้งหลักจิตใจให้มีความสงบแน่วแน่ให้เป็นพื้นเป็นฐานหรือว่าเป็นต้นทุนเป็นสิ่งที่ลำบากอยู่เป็นธรรมดาแต่อย่าเอาความลำบากเข้ามาเป็นอุปสรรคขีดขวางทางดำเนินของตนไม่ใช่ทางเป็นเรื่องของกิเลสอีกเหมือนกันความอุตสาห์พยายามจะเอาให้ได้ให้ถึงตามที่ตนต้องการนั่นเป็นความต้องการหรือเป็นความอยากเป็นฝ่ายมากเป็นฝ่ายที่จะให้ถึงจุดหมายปลายทางได้นี่เพราะฉะนั้นความอยากจึงมีทั้งเป็นฝ่ายกิเลสมีทั้งเป็นฝ่ายมากถ้าที่จะสั่งสมกองทุกข์ขึ้นมาด้วยอำนาจของกิเลสนั้นเรียกว่าความอยากประเภทนั้นเป็นกิเลสเห็นอยากได้เห็นได้ยินได้ฟังดมกลิ่นลิ้มรสแบบโลกทั่วไปนั่นล้วนแล้วตั้งแต่เป็นเรื่องของกิเลสอยากรู้เท่าทันอยากถอดอยากถอนก็ในสิ่งเหล่านี้ความอยากนี้เป็นมรรคการพิจารณาคลี่คลายให้เห็นเหตุเห็นผลเพื่อจิตจะถอดถอนตนออกมาจากความยึดมั่นถือมั่นเพราะอำนาจของกิเลสเสกสรรปัญญานั้นเรียกว่ามรรคนะผิดขึ้นได้ภายในใจของเราเพราะธรรมมีอยู่ที่ใจเกิดขึ้นได้ที่ใจสถิตอยู่ที่ใจไม่มีที่อื่นใดเป็นที่เกิดขึ้นของธรรมเป็นที่สถิตอยู่ของธรรมนับแต่ธรรมขั้นหยาบจนถึงขั้นสูงสุดคือวิมุตตินิพพานไม่นอกเหนือไปจากใจดวงนี้ที่จะรับสัมผัสสัมพันธ์และเป็นภาชนะอันเหมาะสมแห่งธรรมขั้นนั้นๆได้เลยมีจิตดวงเดียวเท่านี้เป็นสิ่งธรรมชาติที่เหมาะสมอย่างยิ่งธรรมจึงเกิดได้ทั้งฝ่ายมรรคทั้งฝ่ายผลถ้าเราทำให้เกิดถ้าไม่ทำให้เกิดก็จิตดวงนี้ก็เป็นภาชนะใส่มูดใส่คูดไปดังที่เคยเป็นมาคำว่ามูดคูดได้แก่อะไรก็ได้แก่ที่โลภที่โกรธที่หลงของต่ำช้าเดียวตามอะไรจะไปเกินกิเลสไม่มีสิ่งที่สะอาดหมดจดอัศจรรย์อย่างยิ่งเกินโลกเกินสงสารก็ไม่มีอะไรเหนือธรรมเพราะฉะนั้นทั้งสองประเภทนี้จึงเป็นข้าศึกขัดแย้งกันอยู่เสมอ
ไม่เคยลงรอยกันได้เลยแต่การไหนมาและจะตลอดไปด้วยแล้วสิ่งทั้งสองนี้มีอะไรเป็นสถานที่อยู่เป็นสนามรบกันก็คือใจถ้าไม่มีอะไรมาขัดมาแย้งมาต้านทานซึ่งกันและกันภาคิเลสก็อยู่อย่างสนุกเพลินใจดังคนที่ไม่เคยสนใจอัตธรรมเลยนั้นจิตดวงนั้นก็คือคลังของกิเลสเต็มดวงผู้มีความสนใจในอัตในธรรมหลังบุญหวังกุศลมีความรักใคร่ฝ่ายอัตในธรรมฝ่ายบุญฝ่ายกุศลอยู่ก็ยังมีข้อขัดข้อแย้งกันยังมีพูดมีเครื่องต่อสู้กันกับกิเลสกิเลสก็ไม่ได้ดูอย่างสะดวกสบายเต็ม 100% ของตนเพราะถูกขัดถูกแย้งถูกทำลายกันอยู่เสมอยังดังที่เราเป็นนักปฏิบัตินี้เรียกว่าขึ้นเวทีแล้วเพื่อต่อกรกันกับกิเลสไม่ว่ากิเลสประเภทใดจะต้องออกเต็มลวดเต็มลายของมันเรามีเครื่องต่อสู้มากน้อยเพียงใดก็จะต้องแสดงออกเต็มลวดลายของตนไม่เช่นนั้นก็แพ้มันจนได้ในเบื้องต้นยอมแพ้ไปซะก่อนแต่ไม่ใช่ยอมแพ้แบบถอยหลังกูดๆอย่างนั้นยอมแพ้โดยการสู้ยังสู้มันไม่ได้เราจะเอาชนะชัยชนะมาจากไหนก็สู้มันไม่ได้เพราะกำลังยังไม่พอก็เรียกว่ายอมโดยหลักธรรมชาติไม่ใช่ตั้งใจยอมจำนนยอมโดยหลักธรรมชาติที่กำลังยังไม่พอกับมันสู้มันไม่ได้แต่กำลังนี้จะต้องผลิตขึ้นมาเรื่อยๆไม่ถอยจนกระทั่งพอกับกิเลสประเภทนั้นๆถึงจนถึงกิเลสประเภทที่ละเอียดสุดยอดทำเครื่องลบล้างถากถางกิเลสก็เป็นธรรมสุดยอดเหมือนกันดังท่านกล่าวไว้ว่ามหาสติมหาปัญญานั่นแหละยอดเครื่องมือทำฝ่ายเหตุก็คือว่ายอดธรรมผ่านจากนั้นไปแล้วก็เป็นผลเต็มตัวที่กล่าวมาทั้งมวลนี้ดูที่ใจดวงเดียวนี้อย่าเข้าใจว่าธรรมก็ดีกิเลสก็ดีอยู่ในสถานที่อื่นใดนอกจากใจดวงนี้น้ำเป็นน้ำลมเป็นลมไฟเป็นไฟดินเป็นดินอากาศธาตุเป็นอากาศธาตุทุกสิ่งทุกอย่างที่นอกจากใจไปแล้วเป็นด้านวัตถุหรือนามธรรมก็ตามไม่ใช่กิเลสไม่ใช่มรรคไม่ใช่ผลไม่ใช่สถานที่อยู่ของกิเลสแล้วมาผลนิพพานมีใจนี้เท่านั้นเป็นที่เหมาะทั้งสองอย่างคือฝ่ายกิเลสและฝ่ายธรรมกิเลสทุกประเภทอยู่กับใจได้สนิทธรรมทุกประเภทเกิดกับใจได้ทั้งนั้นและอยู่ได้ด้วยกันสนิทเพราะฉะนั้นจึงต้องได้แก้กันที่ตรงนี้เอาให้ดีสติปัญญาพิจารณาอย่างไรเป็นธรรมพิจารณาอย่างไรเป็นเครื่องถอดถอนก็เคยอธิบายให้ฟังแล้วหลายครั้งหลายหนนับไม่ถ้วนขณะจะทำสมาธิภาวนาให้ตั้งหน้าตั้งตาทำเพื่อความสงบที่เรียกว่าสมถะถ้ามันหาความสงบไม่ได้จะพิจารณาทางด้านปัญญาเพื่อสกัดลัดต้อนไปกันอย่างแหลกเหลวทุ่มกันลงด้วยกำลังปัญญาตั้งใจทำหน้าที่ปัญญาอันเผ็ดร้อนก็ทำตามแต่จังหวะของมันที่จะให้ใช้ในแบบใดวิธีใดที่กิเลสจะหมอบลงไปจนเห็นความสว่างกระจ่างแจ้งหรือความสงบเย็นใจอันเป็นผลเกิดขึ้นจากอุบายวิธีปัญญาเช่นนั้นเราก็ทำอย่าไปเลือกการเลือกเวลาให้สังเกตดูความเหมาะสมที่จะต่อสู้กันด้วยวิธีการใดนี้เป็นอุบายของผู้ฉลาดเพื่อแก้ความโง่ของตนออกจากใจไปได้โดยลำดับจิตที่หาความสงบไม่ได้ไม่มีโลกอยู่เพราะเราอยู่ด้วยจิตเราจะหวังเอาความสุขจากจิตเราไม่ได้หวังเอาความสุขจากสิ่งใดรูปเสียงกลิ่นรสเครื่องสัมผัสวัตถุสิ่งของต่างๆนั้นเป็นเพียงเครื่องอาศัยท่านเรียกว่าปัจจัยเป็นเครื่องสนับสนุนให้เป็นไปในวันหนึ่งคืนหนึ่งเดือนหนึ่งปีหนึ่งเป็นระยะไปเท่านั้นที่จะเอาดีเอาวิเศษวิโสจากสิ่งเหล่านี้นั้นไม่มีทางเพราะเป็นเพียงเครื่องอาศัยเท่านั้นไม่ใช่เป็นของจริงจังอะไรพอที่จะไว้วางใจได้ฝากเป็นจริงจังอะไรพอที่จะ
ไว้วางใจได้ฝากเป็นฝากตาได้กับสิ่งเหล่านี้แต่สิ่งที่จะเราจะฝากเป็น

ออกมาหลอนท้อถอยน้อยใจในการตามเสด็จพระพุทธเจ้าด้วยความภาคเพียรอันจะเกิดผลแก่ตนเองแล้วให้กิเลสเอาไปกินเลี้ยงกันเสียอย่างนั้นใช้ไม่ได้นักปฏิบัติเสียเหลี่ยมของกิเลสความฉลาดพระพุทธเจ้าทรงสอนแล้วทุกแง่ทุกมุมซึ่งเป็นผลเกิดมาจากพระองค์ปราบกิเลสจนดุมหมัดแล้วจึงได้นำมาสอนโลกทำไมทำเหล่านั้นในเมื่อเราจะนำมาปราบกิเลสทำไมจะกลายเป็นเรื่องที่กิเลสปราบทำไปเสียล่ะมันก็ขัดกับการดำเนินเพื่อตามเสด็จพระพุทธเจ้าโดยไม่สงสัยเพราะฉะนั้นอุบายวิธีใหญ่ที่จะเป็นไปเพื่อถอดถอนกิเลสให้จิตทั้งเราได้มีความผาสุกเย็นใจเพราะมีธรรมอารักขาสติอารักขาใจปัญญาเป็นเครื่องรักษาใจเป็นเครื่องทำลายสิ่งที่เป็นข้าศึกต่อจิตใจเพียรก็เพียรเพื่อรักษาใจเพียรเพื่อถอดถอนกิเลสอดทนก็อดทนในการต่อสู้กับกิเลสซึ่งเป็นความที่ถูกต้องดีงามทั้งนั้นไม่มีความเสียหายอะไรทุกข์เราก็เคยทุกข์มาแล้วตั้งแต่วันเกิดจนถึงบัดนี้ทำไมเวลาทุกข์เพราะการประกอบความเพียรเราจะมากระเทือนใจเกิดความท้อถอยไม่ถูกทุกอย่างอื่นเรายังยอมรับได้ทุกข์เพราะความเพียรอันเป็นประโยคพยายามเรียกว่ายอดธรรมยอดแห่งการต่อสู้ทำไมเราจะเห็นว่าเป็นทุกข์แปลกประหลาดยิ่งกว่าทุกข์ทั้งหลายที่เคยดำเนินมาที่เคยได้รับสัมผัสสัมพันธ์มาความทุกข์อันนี้ที่จะนี่แหละที่จะเป็นผลให้เกิดความสงบสุขเย็นใจจนกระทั่งถึงความสุขสุดยอดไม่พ้นจากความทุกข์อันนี้ไปได้เลยความทุกข์อย่างอื่นหวังเอาความดีความดีกับมันไม่ได้แต่ความทุกข์เพราะการพยายามในการต่อสู้กับกิเลสประเภทต่างๆนี้เป็นความทุกข์ที่จะยังผลอันเป็นที่พึงใจให้เกิดขึ้นแก่จิตใจของเราโดยลำดับจนเป็นที่พึงใจอย่างเต็มที่ได้เราจึงควรภูมิใจทุกข์ก็ยอมรับว่าทุกข์มีผู้ปฏิบัติเพื่อจะก้าวให้พ้นจากทุกข์โลกนี้ไม่มีอันใดที่จะน่าสงสัยแล้วเคยเกิดก็เคยเกิดมานานอยู่กับโลกอันนี้มานานทุกข์ก็เคยทุกข์มานานสิ่งที่เราเคยสัมผัสสัมพันธ์นี้เราเคยสัมผัสสัมพันธ์มามากต่อมากแล้วมีอะไรเป็นสาระคุณพอให้เป็นเที่ยวดึกเป็นที่วางจิตวางใจมอบชีวิตจิตใจของมันได้ด้วยความตายใจไม่เห็นมีอันใดพอที่จะให้ได้รับความสุขแบบตายใจนั้นได้เลยนอกจากธรรมเท่านั้นพระพุทธเจ้าก็เคยผ่านโลกมาเช่นเดียวกับพวกเราผ่านวัฏวนวนเวียนเกิดตายแบกหามกองทุกข์มากน้อยมาโดยลำดับลำดาก็ไม่ปรากฏว่าพระองค์วิเศษเพราะทุกตอนใดเพราะพบใดชาติใดในการท่องเที่ยวแต่พอพ้นจากกิเลสอันเป็นสาเหตุให้เกิดแก่เจ็บตายภายในพระทัยนี่เท่านั้นพระองค์ก็ทรงเก่งอุทานขึ้นมาทันทีนามุสิตังพระมจริยังกตังกรณียังนะเสร็จแล้วกิจการงานทั้งหลายซึ่งเป็นเรื่องใหญ่โตมากในไตรภพได้แก่การต่อสู้กับกิเลสนี่คืองานท่านยอดท่านเยี่ยมงานใหญ่โตได้เสร็จสิ้นลงแล้วเพราะกิเลสตายเรียบไม่มีกิเลสตัวใดเหลืออยู่แล้วกตังกรณียังกิจที่ควรจะทำให้ยิ่งกว่านี้ไปอีกไม่มีแล้วนัตถิดานิปุณัพพะโวบัดนี้ความเกิดความตายทั้งซ้ำซากซากบกเวียนเปลี่ยนแปลงทั้งภพทั้งชาติทั้งสกลอากาศเปลี่ยนอยู่ไม่หยุดไม่ถอยจนหาที่สิ้นสุดยุติไม่ได้นั้นได้มายุติแล้วในขณะที่กิเลสได้สิ้นซากลงไปจากใจนั่นอโกหมัสมิโลกัสสะว่าเราเป็นผู้ประเสริฐเหนือโลกแล้วเวลานี้นั่นเนี่ยพระองค์ประเสริฐตอนกิเลสหลุดลอยไปจากใจตอนปราบกิเลสให้เรียบราบไปหมดแล้วจึงได้ทรงอุทานขึ้นมาว่าวิเศษแต่ก่อนไม่เห็นได้รับได้ยินได้ฟังว่าพระองค์วิเศษอันนี้เราทั้งหลายก็เคยสัมผัสสัมพันธ์กับเรื่องสิ่งดังกล่าวมานี้มากมายไม่มีใครจะแข่งใครได้แล้ว
เรื่องความ

ว่ายตายเกิดที่เต็มไปด้วยกองทุกข์ในภพชาตินั้นๆแล้วเราจะสงสัยอะไรที่ไหนถ้าไม่ใช่ถูกกล่อมที่เหลือเสียจนหลับสนิทว่าอันนั้นก็จะดีอันนี้ก็จะดีนี้ตั้งแต่กิเลสมันพาเหอะเหอะเอาเสียจนลืมเนื้อลืมตัวลืมตายตายไปแล้วยังว่าจะได้รับความสุขความสบายเพียงอีกทั้งที่หัวใจมันร้อนเหมือนฟืนเหมือนไฟและจะเอาอะไรไปเป็นความสุขในภพหน้าถ้าใจดวงเป็นตัวเหตุตัวการตัวแกนอันสำคัญนี้หาความสุขไม่ได้แล้วเราจะไปเอาความสุขจากอะไรเอาความสุขจากดินมันก็เป็นดินมันเป็นความสุขที่ไหนจากน้ำก็เป็นน้ำจากลมเป็นลมจากไฟเป็นไฟจากวัตถุหรือแร่ธาตุต่างๆตลอดถึงดินฟ้าอากาศมันก็เป็นของมันดังนั้นดังนั้นมันจะเอาความสุขอะไรมาให้เราถ้าเราไม่แก้ลงที่จิตอันเต็มไปด้วยยาพิษคือตัวเผาผลาญจิตใจได้จากกิเลสนี้ให้หมดไปโดยลำดับดับแล้วไม่ต้องถามเรื่องความสุขจริงสถานที่ใดการใดเวลาใดไม่ถามพบใดชาติใดพบหน้าชาติหลังอะไรไม่ถามหมดปัญหาที่จะถามแล้วเพราะพอตัวแล้วทุกอย่างภายในจิตไม่มีความหิวโหยอีกแล้วจะไปถามหาอะไรจะไปสงสัยกับอะไรว่าอันนั้นน่าจะดีอันนี้น่าจะดีเพราะมันเต็มหัวใจแล้วในบรรดาความดีความสุขทั้งหลายพอกับความต้องการไม่บกพร่องที่จะต้องการต่อไปอีกแล้วนั่นแหละคือความพอของจิตกิเลสตัวหิวโหยกระเด็นออกไปจากใจเสียอย่างเดียวเท่านั้นความหิวโหยจะไม่มีเลยอยู่ไหนอยู่ได้ตายตายได้เพราะความสลายของธาตุซึ่งมันเคยสลายมาแล้วตั้งแต่เรามืดบนอุปการมันก็เคยสลายเคยตายมาแล้วนี่ยิ่งเรารู้แจ้งเห็นจริงมันชัดเจนว่าเป็นธาตุเป็นขันธ์เป็นธาตุสี่ดินน้ำลมไฟมันมาผสมกันมีจิตตัวหลงเข้าไปสอดแทรกเป็นตัวการขึ้นมาแล้วก็ไปแบกไปหามสิ่งอย่างนี้เข้ามาเป็นตนเป็นของตนเป็นเราเป็นของเราของเขาด้วยความไม่อายเพราะกิเลสมันพาให้หน้าด้านเท่านั้นเราจึงไม่รู้จักว่าจะทนอายหรือไม่ทนอายเพราะยอมจำนนกับมันเมื่อสติปัญญาทำได้เพียงพอแล้วทำลายสิ่งนี้ลงไปแล้วเราจึงได้เห็นความลามกของมันความอยากชาความร้อยเล่ห์พันเหลี่ยมร้อยสันพันคมของมันเมื่อสติปัญญาได้ทันมันทำลายมันไปแล้วทีนี้เอายกมาเปรียบมาเทียบมาเป็นคู่แข่งกันในโลกทั้งสามโลกธาตุกับจิตดวงที่บริสุทธิ์ล้วนๆนี้อันใดมีคุณค่ามากกว่าสิ่งใดจะไม่มองดูเลยในสามโลกธาตุนี่เป็นโลกที่เราเคยอยู่มาแล้วทั้งนั้นให้ความสุขความทุกข์มากน้อยเพียงไรเราเคยผ่านเคยพบเคยสัมผัสสัมพันธ์มาแล้วไม่มีอะไรสงสัยแต่ความบริสุทธิ์พุทโธเต็มดวงที่จะเกิดขึ้นเพราะอำนาจแห่งความภาคเพียรหนักเบาเอาสู้นี้หนักก็เอาเบาก็สู้นี้เรายังไม่เคยเห็นยังไม่เคยรู้แต่ได้รู้ได้เห็นจะแล้วบัดนี้หายสงสัยนี่แหละศาสนาธรรมของพระพุทธเจ้าสอนลงถึงเหตุถึงผลถึงความสัตย์ความจริงไม่มีปลอมแม้แต่นิดหนึ่งคำว่าปลอมให้ถึงทราบว่าเป็นกิเลสทั้งมวลเพราะกิเลสมีแต่ปลอมหาความจริงไม่ได้ปลอมตลอดมาเป็นคู่แข่งกับธรรมคือความจริงตลอดมาเพราะฉะนั้นกิเลสจึงปลอมไปเรื่อยๆปลอมมาแต่ลูกแต่ล้านแต่เหลิงปู่ย่าตายายของมันปลอมหมดอาการใดแสดงมาเป็นเรื่องปลอมขัดกับธรรมขัดกับธรรมทั้งนั้นการแก้กิเลสจึงต้องแก้ของปลอมเมื่อแก้ของปลอมออกได้มากน้อยก็เห็นของจริงขึ้นมาที่ใจมากน้อยโดยลำดับๆจนกระทั่งจริงเต็มส่วนสิ่งภายนอกก็จริงดินน้ำลมไฟฟ้าอากาศทุกสิ่งทุกอย่างไม่ว่าวัตถุไม่ว่านามธรรมเมื่อกิเลสไม่พาไปหลอกว่านั้นเป็นอย่างนั้นมีแต่นี้แค่อย่างเดียวจริงนั้นเป็นความจริงล้วนๆตามธรรมชาติของเขาเพราะเรารู้รอบขอบคิดแล้วเราก็กลับมาจริงของเราเต็มส่วนแล้วก็ไม่ตำหนิกันนี่เมื่อต่างอันต่างจริงแล้วเหมือนกันถึงจะร้อนจะหนาวจะหิวจะกระหายก็เป็นเรื่องธรรมดาของธาตุของขันธ์ก็รับทราบมันอยู่เพียงเท่านั้นคือจะใหความหิวความกระหายความทุกข์ความลำบากเข้าไปแทรกแซงภายในจิตใจให้เกิดทุกขเวทนาขึ้นมาภายในใจนั้นเป็นอันว่าขาดสะบั้นไปหมดแล้วตั้งแต่ขณะที่เหลือแตกกระจายไปจากใจ
เพราะฉะนั้นพระหันจึงหาเวทนาไม่ได้ภายในจิตตั้งแต่วันบรรลุธรรมจนกระทั่งวันนิพพานตลอดอนันตกาลจึงไม่มีสุขเวทนาทุกขเวทนาอุเบกขาเวทนาเหล่านี้เป็นสมมุติทั้งมวลจิตวิมุตติกับสิ่งสมมุติจะเข้ากันไหมคำว่าปรมังสุขขังที่ขณะนิพพานังปรมังสุขขังนั้นเป็นสุขในหลักธรรมชาติของความบริสุทธิ์ตัณหาไม่ใช่สุขเวทนาเพราะฉะนั้นจึงไม่มีคำว่าอนิจจังทุกขังอนัตตาเข้าไปแทรกเลยนั่นจึงหมดปัญหานี่หมายถึงผลเหตุคือการอุตส่าห์พยายามทุกข์พระพุทธเจ้าก็เป็นทรงเป็นพยานมาแล้วทรงเดินไปก่อนพวกเราให้เห็นอย่างยกอยู่แล้วเวลานี้ถลกสามหนสลบสามหนฟังเถอะแต่อ่านคำพีอ่านกี่ครั้งก็บอกว่าสลบทรงสลบสามหนสามหนอยู่ก็เหมือนอย่างเดี๋ยวนี้นั่นไม่ชัดแจ้งเลยนั่นองค์ความจริงของศาสนาดำเนินเป็นอย่างนั้นเห็นประจักษ์สาวกทั้งหลายก็ทุกข์ลำบากลำบนเพราะไม่ใช่เพียงสกุลหนึ่งสกุลเดียวหลายสกุลหลายชาติชั้นวรรณะที่สละตนออกมาเพื่อทำไม่เห็นเกิดความยากลำบากแม้จะเคยอยู่ในสกุลที่ได้เกียรติอ่อนเพียงใดเช่นสกุลกษัตริย์แต่เวลาเสด็จออกมาบวชในพุทธศาสนาปฏิบัติตนแบบลูกศิษย์มีครูตามร่องตามรอยพระบาทของพระเจ้าแล้วย่อมเป็นทุกข์ด้วยกันท่านยอมรับไม่ได้คำนึงไม่ได้คิดถึงไม่ได้วุ่นวายกับสมบัติเงินทองข้าวของมากน้อยสกุลสกุลสูงสกุลต่ำสกุลใดก็เป็นเหมือนกันกับโลกเขาเป็นความทุกข์ความลำบากไม่ได้วิเศษวิโสอะไรแหละก็เป็นไปตามสมมตินิยมของโลกเราจะหาธรรมวิเศษถ้าจะไปยุ่งกับสิ่งที่ต่ำตามยิ่งกว่าธรรมนี้แล้วเราจะหาความวิเศษเหนือสิ่งเหล่านั้นไปได้อย่างไรนี่แหละเป็นเหตุที่ท่านพออกพอใจถ้าทราบซึ้งในพระว่าของพระเจ้าที่ทรงแสดงตามความสัตย์ความจริงตามเหตุตามผลการประพฤติปฏิบัติเมื่อใจมีกำลังมีศรัทธาความเชื่อมั่นในเหตุในผลแล้วความเพียรก็มีมาตามๆกันความอดความทนพออดพอทนทั้งนั้นมันดูกับใจดวงเดียวใจพอถอยอ่อนแอจะอย่างเดียวอยู่ที่ไหนมันก็อยู่ไม่ได้มันทนไม่ได้พอจะตายถ้ากำลังใจมีกำลังศรัทธามีมันพออดพอทนทำไมจะไม่อดไม่ทนได้โลกเขาทำการทำงานเขาก็ทุกข์เหมือนกันกับเราเขาก็ทนเขายังทนได้เราที่ทำความภาคเพียรเพื่อถอดถอนกิเลสอันเป็นเชี่ยงเป็นหนามเป็นหอกเป็นหลาอยู่ภายในจิตใจให้ออกไปจากใจทำไมจะไม่ยอมรับทุกประเภทนี้ที่เป็นทุกข์ได้ถึงธรรมอันวิเศษเราต้องยอมรับนักปฏิบัติต้องมีความเข้มแข็งให้มีความจริงจังต่อทุกสิ่งทุกอย่างด้วยความมีสติจดจ่อต่อเนื่องกันไปมีเจตนาอย่าล้อแหละความล้อแหละไม่ใช่นิสัยของผู้จะมีธรรมสมบัติขึ้นที่ใจจะกลายเป็นเรื่องกิเลสสมบัติกิเลสมันจะเป็นสมบัติได้ยังไงธรรมสัมปติสัมปติก็หมายถึงพร้อมสมบูรณ์หวังเป็นสิ่งที่พึงหวังด้วยความถึงพร้อมด้วยความสมบูรณ์พึงใจที่เรียกเป็นที่พึงใจอะไรมันจะเป็นสมบัติได้ไหมนอกจากมันเป็นข้าศึกเป็นมารอย่าลืมคำว่าสติผมเห็นคุณค่าของสติมากปัญญาสติเป็นสำคัญเพียรอยู่เสมอผู้มีสติอยู่ชื่อว่าผู้มีความเพียรยืนเดินนั่งนอนขบขันทำหน้าที่การงานเลยอย่างน้อยให้มีสัมปชัญญะรู้สึกตัวถ้าไม่มีสติจดจ่ออยู่กับคำภาวนาก็ให้มีความรู้สึกตัวเสมอไม่ผิดเวลาเราจะเอาเข้าสู่การสังวรจริงๆมันก็เหมือนกับสัตว์ที่เราเลี้ยงดูมันอยู่จะไล่ต้อนเข้าคอกเมื่อไหร่ก็ได้ไม่เหมือนที่ปล่อยไปตามยถากรรมกว่าจะไปตะเวนหาบางทีเขาเอาขึ้นเถียงแล้วคิดที่เราระมัดระวังเรารักษาจะอยู่โดยสม่ำเสมอเราจะให้เข้าสู่ความสงบในองค์ภาวนาก็ได้ตามความต้องการไม่ดื้อดึง
เหมือนที่ปล่อยให้เป็นไปตามยถาตังการระมัดระวังสติก็ต้องฝืนเพราะฝืนกิเลสกิเลสเป็นผู้ทำลายสติเป็นผู้ทำลายปัญญาเป็นผู้ทำลายความเพียรในเนี่ยธรรมะทุกด้านกิเลสจะต้องขีดต้องขวางต้องทำลายเพราะฉะนั้นการที่เราฝืนอันนี้จึงเป็นการฝืนกิเลสอยู่ในตัวของมันเองถ้าเราไม่ฝืนก็ชื่อว่าเราคล้อยตามกิเลสยอมจำนนกิเลสเราไปหาทางออกทางพ้นจากกิเลสไม่ได้มัดตัวกิเลสเข้าไปแบบนี้ที่เรียกว่าสติปัญญาเอาให้มันแหลมคมยิ่งกว่ากิเลสจึงจะปราบกิเลสได้ถ้ากิเลสยังแหลมคมกว่าเราเมื่อไหร่เราก็มีทางที่จะหลุดพ้นจากอำนาจของมันได้จึงต้องคิดตัวเสมอเสมอนักบวชเราสะดวกมากในการประกอบสมณกิจสมณธรรมทำเพื่อความสงบจิตการงานเพื่อความสงบเย็นใจเราทำได้สะดวกเพราะมีญาติโยมศรัทธามากมายกายกองที่จะคอยสนับสนุนอนุโมทนากับท่านผู้ตั้งใจพึ่งปฏิบัติไม่ตายไม่อดนอกจากเราจะอดเพื่อฆ่ากิเลสที่จะให้อดตายเพราะไม่มีผู้มาทำบุญให้ทานไม่ใช่สอยไม่ให้ที่อยู่อาศัยเป็นไปไม่ได้เพราะคนบุญยังมีอยู่มากในเมืองไทยของเราเป็นเมืองพุทธด้วยขออนุโมทนาอยู่เสมออยากได้บุญได้กุศลด้วยทีนี้เราพูดดีอย่างเพราะแสดงหาบุญเพื่อตนและเพื่อผู้อื่นในอันดับต่อไปนั้นต้องตั้งหน้าตั้งตาประพฤติปฏิบัติอย่าลดละท้อถอยให้เห็นสมบัติอันพึงใจเกิดขึ้นที่ใจใจเองเป็นมหาสมบัติธรรมสมบัติก็อยู่ที่ใจมหาสมบัติทั้งมวลอยู่ที่ใจลงใจกับธรรมได้กลมกลืนเป็นหนึ่งอันเดียวกันแล้วนั่นแหละคือมหาสมบัติเวลานี้มีแต่กิเลสมันพันหัวใจจึงต้องได้แก้ได้ถอดได้ถอนฟาดเวียงกันอยู่ตลอดเวลาทุกข์ยากลำบากก็ทนเอาถึงเรียกว่าสิทธิ์นี้ครูอะไรจะยากยิ่งกว่าฝึกฝนอบรมพระให้เต็มให้เป็นพระ อย่างสมบูรณ์แบบให้เป็นคนอย่างสมบูรณ์แบบของคนไม่มีฝึกอะไรจะยากยิ่งกว่าฝึกคนคำว่าคนก็ต้องหมายเอาตัวของเราเป็นอันดับแรกและการสอนไม่มีอะไรจะสอนยากยิ่งกว่าสอนคนต้องหมายถึงเราเป็นคนแรกเราสอนเรานั่นคือสอนคนเราฝึกเรานั่นแหละคือฝึกคนถึงต้องยากทุกระยะระยะไม่มีอันใดที่จะยากยิ่งกว่า การฝึกคนการทรมานคนการทำคนฝึกคนให้เป็นคนดีจนถึงขั้นวิเศษวิโสหมายเอาตัวของเราเป็นคนเป็นคนเป็นคนคนภายนอกคนอื่นนั้นไม่มีปัญหายิ่งกว่าเราจะฝึกเรา ให้เป็นเราอย่างเต็มตัวเมื่ออันนี้สมบูรณ์แล้วเรื่องประโยชน์ทางโลกนั้นมันแยกกันไม่ออกเพราะโลกกับธรรมอาศัยกันอยู่แล้วชาวบ้านกับชาววัดก็แยกกันไม่ออกอาศัยซึ่งกันและกันหากเป็นไปเองตั้งพระพุทธเจ้าเมื่อได้ตัดจะรู้แล้วเรื่องประโยชน์ของโลกก็ตามมาเองในขณะที่ทรงบำเพ็ญไม่ทรงสนพระทัยกับผู้หนึ่งผู้ใดทั้งนั้นนี่แต่ตั้งหน้าประพฤติปฏิบัติกำจัดสิ่งที่มืดมนอนตรการอยู่ภายในจิตไม่มีอะไรที่จะมืดยิ่งกว่ากิเลสครอบหัวใจสิ่งที่มีอยู่มันก็ไม่เห็นสิ่งที่มีอยู่ควรจะรู้มันก็ไม่รู้เพราะกิเลสไม่ให้เห็นกิเลสไม่ให้รู้กิเลสไม่ให้เชื่อกิเลสไม่ให้ทำเนี่ยสำคัญตรงนี้กิเลสเป็นผู้คัดผู้ค้านผู้ขีดผู้ขวางอยู่ในหัวใจของเราเนี่ยนั่นจึงรู้ไม่ได้เห็นไม่ได้ในสิ่งที่มีดังพระพุทธเจ้าทรงแสดงไว้ทุกแง่ทุกมุมบาปก็ไม่ทราบว่าเป็นยังไงบุญก็ไม่ทราบว่าเป็นยังไงนรกไม่ทราบว่าเป็นยังไงสวรรค์ไม่ทราบเป็นยังไงพรหมโลกไม่ทราบเป็นยังไงนิพพานไม่ทราบเป็นยังไงทั้งจิตใจนี่แหละจะเป็นผู้รู้แต่มันรู้ไม่ได้เพราะถูกกิเลสปิดเอาอย่างมิดตัวการประพฤติปฏิบัติทางความภาคเพียรของเราเป็นการเปิดการเพิกถอนสิ่งที่หุ้มห่อให้มืดมิดปิดตาภายในใจนี้ออกไปโดยลำดับหรือเห็นความสงบก็ให้เห็นสมาธิก็จะได้รู้ได้เห็นที่ใจเมื่อความวุ่นวายในตัวกิเลสจางลงไปจางลงไป
ปัญญาความสอดส่องก็มีทางจะออกจะก้าวเดินได้เพราะกิเลสไม่ขีดไม่ขวางปิดตันไว้เสียจนหาทางออกไม่ได้ปัญญาก็ออกได้ก้าวได้เมื่อจิตมีความสงบพอเป็นปากเป็นทางแล้วปัญญาก็พอจะก้าวเดินได้หรือก้าวเดินได้และก้าวเดินได้อย่างเต็มขุดนั่นมีกิเลสเท่านั้นเป็นผู้ปิดบังของจริงมีมากเท่าไหร่จะควรจะรู้เต็มหัวใจความรู้ความเห็นความเป็นต่างๆที่ไม่เคยปรากฏขึ้นภายในใจย่อมปรากฏขึ้นเรื่อยๆอุบายวิธีการต่างๆปรากฏขึ้นเรื่อยความจริงที่เคยมีอยู่ที่ไหนที่ไหนมาดั้งเดิมมาดั้งเดิมแต่เราไม่รู้ก็กลับให้รู้ให้เห็นขึ้นมาชัดขึ้นมาภายในใจสุดท้ายใจก็เปิดตัวเองขึ้นมาเพราะไม่มีอะไรปิดกิเลสสลายตัวไปหมดแล้วเหลือตั้งแต่ความรู้อันเป็นธรรมล้วนๆทำไมจะไม่มองเห็นสิ่งทั้งโลกวิถูรู้แจ้งโลกก็รู้แจ้งที่ใจนี้ก่อนเมื่อรู้แจ้งที่ใจแล้วสิ่งต่างๆมันก็รู้เองมันปิดไม่อยู่ปิดใจมีแต่กิเลสทั้งนั้นปิดใจอยู่พอกิเลสสิ้นสร้างไปแล้วอะไรจะปิดใจไม่อยู่เลยจะรู้อย่างประจักษ์เรารู้ประจักษ์เราเพียงคนเดียวเท่านั้นสามารถที่จะพูดได้เต็มปากเพราะพูดด้วยความรู้จริงเห็นจริงไม่ได้พูดด้วยคำด้นเดาเกาหมัดแล้วก็ทราบแล้วว่าพระพุทธเจ้าเพียงพระองค์เดียวเท่านั้นสามารถเป็นศาสดาสอนโลกทั้งสามได้สัทธาเทวมนุษย์สามหนังสังสิทธิ์ทำบทย่อท่านแสดงเอาไว้มันเพียงแต่เป็นครูของเทวดาเท่านั้นยังเป็นครูของเทวดาอินทร์ทั้งหลายอีกด้วยนั่นแหละความรู้ที่จริงสามารถสอนได้หมดถอดออกมาพูดได้ทั้งนั้นเพราะออกมาจากความรู้จริงเห็นจริงไม่งกงันงันไม่รูปไม่คำเราจะพยายามสอนเราเพียงคนเดียวทั้งที่มีเครื่องมือคือพระโอวาทพระเจ้าอุบายต่างๆยังสอนไม่หมดแล้วมันก็ยังเป็นไปไม่ได้จะหวังเอาผลเอาประโยชน์อะไรตายเกิดตายทุกข์ตายยากตายลำบากวกเวียนกันอยู่ไม่หยุดไม่ถอยมันได้ผลประโยชน์อะไรพบนั้นกับพบนี้มันต่างกันไหนก็คือพบแห่งความเกิดความตายความทุกข์ความทรมานเหมือนกันจะเอาความวิเศษวิโสจากการเกิดการตายนี้มันวิเศษวิโสกันหมดแล้วในโลกธาตุนี้ไม่มีใครยิ่งใหญ่กว่าใครความพ้นจากสิ่งเหล่านี้เพราะทำลายเชื่อมันหมดแล้วเท่านั้นเป็นผู้ประสบเป็นผู้หมดกังวลแล้วทีนี้เป็นนั้นว่าขาดบั้นไปแล้วนัตถิดานิปุณณภโวอันนี้ความเกิดความตายทำทศาสตร์อย่างที่เคยเป็นมาของเราไม่มีแล้วหมดแล้วการปฏิบัติถ้าลงได้จริงจังกับธรรมปฏิบัติแล้วผลจะต้องปรากฏขึ้นไปตั้งแต่ขั้นของความสงบเย็นใจปัญญาจะก้าวออกไปเรื่อยสิ่งที่ไม่เคยรู้ก็จะรู้ขึ้นมาภายในจิตใจสิ่งที่ไม่เคยละได้ก็ละได้เป็นลำดับกิเลสประเภทต่างๆขาดที่หัวใจนะอย่าว่าขาดที่ไหนนะเมื่อรู้แจ้งกันชัดเจนแล้วมันก็ขาดไปเป็นลำดับลำดับแต่ไม่ใช่ขาดทีเดียวแบบขาดสะบั้นไปเลยนอกจากที่ปาปัญญาที่บรรลุธรรมได้อย่างรวดเร็วเท่านั้นผมเนยยะซึ่งต้องฝึกทรมานตนด้วยวิธีการต่างๆต้องขาดไปโดยลำดับลำดาตั้งแต่ขั้นหยาบขั้นกลางขั้นละเอียดค่อยขาดไปบทสุดท้ายคืออวิชชาขาดจากใจนั้นเต็มขาดสะบั้นฉะนั้นขาดสะบั้นเหมือนกันหมดพอถึงจุดนั้นแล้วก็เหมือนกับถอนรากแก้วพรวดขึ้นมาพรวดเดียวเท่านั้นหมดนั่นแหละถอนรากแก้วของอวิชชาพรวดขึ้นจากใจฉะนั้นหนเดียวเท่านั้นไม่ต้องได้ถอนอีกแล้วทีนี้อกุปะธรรมอันนี้เป็นอกุปธรรมขั้นสุดยอดอกุปธรรมขั้นโสดานั้นเป็นขั้นหนึ่งขั้นสกิทาเป็นขั้นหนึ่งขั้นพระนาคาเป็นขั้นหนึ่งขั้นพระอรหันต์เป็นขั้นหนึ่งคือคำว่าสกิทาโสดานั้นท่านบอกเป็นอกุปธรรมคือหมายความว่าไม่เสื่อมจากนี้ลงไปแล้วแต่ยังมีความเจริญความเสื่อมในขั้นที่ตนกำลังก้าวกำลังปีนอยู่ยังไม่ได้ที่ยึดที่เกาะอย่างเต็มที่ปีนขึ้นตกลงเป็นขึ้นตกลงอันนั้นยังมีการกำเริบส่วนขั้นภูมิที่ได้แล้วนั้นเป็นอกุปธรรมไม่กำเริบคือหมายความว่าไม่เป็นอื่นพอก้าวขึ้นอีกพักหนึ่งได้เป็นที่แน่แล้วนั่นก็เป็นอกุปะอีก
แล้วก้าวต่อไปเช่นพระสกิทาคาจะก้าวขึ้นสู่พระอนาคาก็ต้องก้าวแล้วตกไปก้าวแล้วตกลงก้าวแล้วตกลงเรียกว่าเจริญแล้วเสื่อมเจริญแล้วเสื่อมเพราะยังไม่ชำนาญจนกระทั่งชำนาญจนถึงกับเกาะติดปั๊บแล้วก็เป็นอสุภะในขั้นนั้นๆพอถึงขั้นอรหัตภูมิเต็มตัวแล้วหมดที่นี่ไม่มีก้าวไปไหนอีกจึงไม่มีคำว่าตกลงอีกไม่มีคำว่าเจริญแล้วเสื่อมอีกเพราะเจริญเต็มที่ธรรมะเจริญเต็มภูมิแล้วถึงหลักธรรมชาติเป็นอกุปะขั้นสุดยอดที่กล่าวมาทั้งหมดนี้ไม่ใช่อันใดสิ่งใดจะเป็นผู้สัมผัสจะเป็นผู้รับรู้จะเป็นเจ้าของสมบัติที่กล่าวนี้นอกจากใจดวงเดียวนี้เท่านั้นธรรมทั้งมวลมีใจดวงเดียวนี้เท่านั้นจะเป็นผู้รับสัมผัสสัมผัสจะเป็นผู้บรรจุไว้ในตนเป็นมหาสมบัติขอให้ทุกท่านพยายามให้เห็นของวิเศษภายในใจของตนจะหายกังวลในสิ่งทั้งหลายโดยไม่ต้องสงสัยแล้วต่อไปท่านปัญญาอธิบายให้เพื่อนฟัง

โทษก็เห็นอยู่ในใจทุกข์ที่เกิดจากโทษก็เห็นอยู่ในใจธรรมที่เป็นเครื่องมือสอดส่องมองดูทั้งโทษทั้งทุกข์โทษหมายถึงความผิดทุกข์หมายถึงผลที่เกิดขึ้นจากความผิดท่านก็สอนไว้โดยถูกต้องก็อยู่ในจิตแห่งเดียวกันอุบายวิธีแก้โทษเพื่อดับทุกข์มันเป็นผลของโทษท่านสอนไว้โดยถูกต้องละเอียดละออมากในนักปฏิบัติเราสอนตั้งแต่ศีลสมาธิปัญญาเป็นหลักใหญ่กว่าอย่างอื่นศีลก็ต่างองค์ต่างรักษาอยู่แล้วคือส่วนหยาบโทษส่วนหยาบที่แสดงออกมาทางกายทางวาจามีใจเป็นตัวการสำคัญเราก็รักษาอยู่แล้วเพราะสิ่งเหล่านี้รักษาได้ง่ายกว่าทำประเภทอื่นๆสมาธิปัญญาตามขั้นตามภูมิท่านสอนไว้แล้วโดยละเอียดละออไม่มีแง่สงสัยธรรมเหล่านี้เป็นเครื่องมืออันเหมาะสมสำหรับที่จะสอดส่องมองดูและแก้ไขถอดถอนสิ่งที่เป็นโทษภายในใจของเราผู้ปฏิบัติแต่เหตุใดมันจึงมีตั้งแต่โทษภายในจิตใจก็เป็นตัวโทษอยู่แล้วนั้นแสดงอากัปกิริยาออกมาทุกอาการล้วนแล้วแต่โทษส่วนธรรมไม่ค่อยปรากฏหรือไม่ปรากฏนี่เป็นสิ่งที่น่าคิดอยู่มากธรรมก็ประกาศกลางวานมานานครูอาจารย์ทั้งหลายที่แนะนำสั่งสอนโดยถูกต้องแม่นยำขั้นก็สอนมาอยู่เรื่อยๆผู้รับการอบรมศึกษาจากท่านก็รับเรื่อยมาแต่ผลที่เกิดขึ้นจากการอบรมฝึกฝนทรมานตนจากครูจากอาจารย์นั้นไม่ค่อยปรากฏมีแต่สิ่งที่จะแก้จะถอดถอนจะทำลายมันนั่นแหละเจริญงอกงามขึ้นภายในจิตใจมากกว่าธรรมจะเจริญภายในใจนี่จึงเป็นเรื่องที่หนักอยู่มากสำหรับผู้ให้การแนะนำสั่งสอนยิ่งมาสับปนกันมากๆไม่ทราบมาจากแห่งขนตำบลใดและไม่ทราบไม่ได้รับการอบรมอย่างไรหรือไม่มาคล้าเคล้ากันแล้วเลยกลายเป็นทะเลมูดทะเลคูดไปตามๆกันเก่งๆกลางๆเด่นๆด้านๆหนักใจจะตายทั้งผู้อยู่ก่อนทั้งครูอาจารย์นั้นได้เรื่องได้ราวอะไรยิ่งนั่งยิ่งนับวันมากขึ้นทุกทีมากเพื่อความดีงามก็พอทำเนามากเพื่อความเหลวไหลเหลวแหลกนี่สิจะทำให้แหลกไปตามๆกันหมดควรคิดควรคำนึงให้มากนักปฏิบัติอย่าเห็นแต่ความสุขความสบายซึ่งเป็นเรื่องของกิเลสผิดขึ้นมาหลอกลวงเป็นประจำเท่านั้นจะไม่มองเห็นทางออกเลยถ้ายังมีความอะไรเสียดายอยู่กับความสุขอันเป็นนิสัยของกิเลสฝังใจอยู่แล้วจะไม่มีทางออกธรรมจะประกาศกลางวานอยู่
ทั่วแดนโลกธาตุก็ประกาศแต่ธรรมแต่ไม่เกิดประโยชน์กับผู้ไม่สนใจผู้รักใคร่ต่อกิเลสอันเป็นกองเพลิงทั้งหลายจะคุกเข้ากันอยู่อย่างนั้นตลอดไปหาต้นหาปลายไม่ได้ถ้าไม่มีการชำระสาสางไม่มีความอดความทนความทนความอุตสาห์พยายามนี่จึงเป็นที่หนักใจอยู่มากเคยสอนหมู่เพื่อนก็สอนมาอย่างเต็มทั้งหนักเบามากน้อยเพียงไรก็ได้นำมาสอนอะไรในโลกอันนี้จะเป็นเรื่องยุ่งเรื่องยากเรื่องเหนียวแน่นมั่นคงยิ่งกว่ากิเลสที่ฝังอยู่ภายในจิตใจของสัตว์โลกและของเรานี้ไม่มีเลยเมื่อเป็นฉะนั้นการแก้ไขการถอดถอนการต่อสู้กันจึงต้องเป็นเรื่องหนักไม่ใช่น้อยถ้าเราจะเอาแบบกิเลสมาใช้กับกิเลสก็เป็นการเพิ่มพูนหรือบวกกิเลสให้มีจำนวนมากและมีกำลังมากขึ้นทุกข์ก็เพิ่มขึ้นตามๆกันกับกำลังแห่งกิเลสมีจำนวนมากเราหวังผลประโยชน์อะไรทำไมเพิ่มพูนด้านธรรมะขึ้นวิริยะก็ต้องเพิ่ม คือความเพียรอุบายวิธีการต่างๆต้องพลิกแปลงเปลี่ยนแปลงสังเกตเหตุสังเกตผลสังเกตการลบการบวกของตนเองในการปฏิบัติภาคเพียรสักแต่ว่าทำเฉยๆจะไม่เกิดประโยชน์อะไรเลยสติเป็นของสำคัญเคยพูดเสมออยู่ที่ไหนอิริยาบถใดให้เป็นเหมือนกันกับเข้าต่อสู้สงครามอยู่ตลอดเวลาทุกข์ก็ยอมทุกข์กับการต่อสู้อย่ายอมทุกข์เพราะความแพ้เพราะความนอนใจความคล้อยตามสิ่งที่มีอำนาจเหนือกว่าอยู่แล้วทำไมอริยสัจมีเต็มอยู่ทั้งร่างกายและจิตใจไม่มีอะไรบกพร่องเลยทำไมจึงไม่เห็นนี่ที่น่าแปลกใจอยู่มากเอาจิตไปส่งไปไหนเอาสติปัญญาส่งไปไหนจิตสติปัญญาเป็นสิ่งที่จะควรรู้ควรเห็นสิ่งที่มีอยู่ภายในกายในใจของเราโดยแท้ทำไมจึงไม่รู้ไม่เห็นส่งไปไหนสายไปไหนสัจธรรมมีอยู่ในกายในใจนี้แท้ทุกข์ที่แสดงเปลวขึ้นมาภายในใจก็มีสิ่งเชื้อของมันส่งเสริมคือสมุทัยความคิดความปรุงด้วยความอยากในแง่ต่างๆไม่มีประมาณนั้นคิดอยู่ตลอดเวลา ปรุงตลอดเวลาสำคัญมั่นหมายอยู่ตลอด

มีอะไรเข้าไปขัดไปขวางมีอะไรเข้าไปทดสอบเข้าไปพิจารณาเป็นเครื่องคัดค้านต้านทานกันบ้างถ้ามีมันก็ควรจะรู้เพราะสิ่งเหล่านี้เกิดจากจิตแท้ๆสติปัญญาก็ผลิตขึ้นได้ในจิตอยู่ด้วยกันถ้าไม่ปล่อยเรื่องสติปัญญาให้เลี้ยวแหลกแหลกแนวไปเสียเท่านั้นมีตั้งแต่เรื่องของทุกข์ของสมุทัยทำหน้าที่เต็มหัวใจอยู่ตลอดเวลาแม้ขณะที่สำคัญว่ากำลังทำความภาคเพียรอยู่ถ้าไม่เป็นทำนองที่กล่าวนี้ยังไงต้องรู้ต้องเห็นเพราะสัจธรรมนี้สดสดร้อนๆอยู่แท้ๆเป็นปัจจุบันอยู่ตลอดเวลาภายในกายในใจของเราไม่เป็นสิ่งที่จะต้องคว้าหาโน้นคว้าหานี้คว้าไปตามเวล่ำเวลาตามฤดูกาลตามสถานที่นั่นที่นี่ตามอิริยาบถนั่นนี่มันมีอยู่กับกายกับใจนี้ตลอดเวลาโดยไม่เลือกว่าการสถานที่เวล่ำเวลาใดๆเลยจะเป็นของมีอยู่เป็นปัจจุบันธรรมหรือว่ากิเลสก็เป็นปัจจุบันของมันอยู่นั่นธรรมก็เป็นปัจจุบันธรรมหยิบยกขึ้นมาพิจารณาเมื่อไรก็รู้ก็เห็นกันอย่างนี้ทำไมจึงไม่รู้ไม่เห็นเราหวังอะไรเรื่องความเกิดความทุกข์ความทรมานทั้งทางร่างกายและจิตใจเราเคยประสบพบเห็นมาด้วยกันแล้วเป็นที่สงสัยที่ตรงไหนและเรื่องความเกิดแก่เจ็บตายนี่ก็เอาตัวของเรานี้เป็นสักขีพยานยืนยันกันตั้งแต่อดีตมาจนกระทั่งถึงปัจจุบันและอนาคตหาประมาณไม่ได้จะเป็นใครถ้าไม่ใช่เป็นเรื่องของจิตตัวหลับตาไม่มีสติปัญญารักษาตนนี้เลยปิ้งไปเหมือนลูกฟุตบอลเท่านั้นไม่มีอะไรมาเป็นวัตถะผู้พิจารณาต้องพิจารณาตรงนี้แล้วสงสัยอะไรเรื่องสงสารโลกสงสารอันนี้มีอะไรที่เป็นสิ่งที่น่าอัศจรรย์น่าแปลกประหลาดน่าติดอกติดใจอ้อยอิ่งให้ยึดให้ถือให้คล้อยตามตลอดเวลาไม่เวลาเจิดจะจืดจางเลยนอกจากเครื่องนอกของเป็นเครื่องนอกของกิเลสโดยใหญ่เท่านั้นเราสงสัยอะไรท่านผู้วิเศษไม่ใช่ผู้น้อยกองทุกนี้ผู้สลัดปัดทิ้งซึ่งสิ่งทั้งหลายเหล่านี้แล้วได้หลุดพ้นไปจึงให้นามขึ้นมาเป็นผู้วิเศษขึ้นมาและเป็นผู้วิเศษขึ้นมาได้ ดังพระพุทธเจ้าอุบัติขึ้นมาองค์ไหนก็วิเศษองค์นั้นเพราะพ้นจากสิ่งสกปรกโสมมไปแล้วพระสงฆ์สาวกองค์ใดก็ตามไม่ว่าสาวกของพระพุทธเจ้าพระองค์ใดเมื่อหลุดลอยออกจากกองมูลกองผู้คือกิเลสประเภทต่างๆแล้วนี่ว่าได้เป็นผู้วิเศษด้วยกันทั้งนั้นธรรมที่ท่านได้บรรลุท่านได้ตรัสรู้ก็เป็นธรรมวิเศษเราเคยเห็นที่ไหนว่ากิเลสตัวราคะวิเศษโทสะวิเศษโมหะวิเศษความรักความชังความเกลียดความโกรธวิเศษมีที่ตรงไหนเราถึงได้รักได้สงวนเอานักหนาจึงไม่ได้เคยเห็นภัยมันนอกจากถูกกล่อมตลอดเวลาการเกิดแก่เจ็บตายถ้าไม่ใช่เพราะสิ่งเหล่านี้เป็นโซ่เป็นตรวนผูกมัดรัดรึงแล้วจะอะไรเป็นผู้ผูกมัดรัดรึงเป็นผู้ชักผู้จูงให้เกิดในภพชาติต่างๆพร้อมกับการหาบกองทุกข์ไปโดยลำดับลำดาในภพชาตินั้นๆถ้าไม่ใช่ประเภทเหล่านี้จะเป็นอะไรไปธรรมมีที่ไหนว่าพาสัตว์โลกให้ได้รับความทุกข์ได้รับความลำบากไม่เคยมีทำพาสัตว์โลกให้หมุนเวียนเปลี่ยนแปลงพาเกิดแก่เจ็บตายไม่เคยทำให้สัตว์โลกได้รับความทุกข์ความทรมานไม่เคยมีทำพาสัตว์โลกได้ล่มจมชิบหายให้เป็นผู้ต่ำช้าเหลวทรามไม่เคยมีแม้แต่ให้วิเศษวิสูเท่านั้นหยิบดีขึ้นไปโดยลำดับลำดาจนถึงขั้นวิเศษวิสูไอ้ที่กล่าวมาเรานั้นมันล้วนแล้วแต่เรื่องของกิเลสพาให้สัตว์ได้รับความทุกข์ความยากความลำบากความทรมานความต่ำช้าเหลวทราม
เกิดนั่นเกิดนี้เกิดไม่หยุดไม่ถอยเกิดที่ตรงไหนแบกทุกข์ที่ตรงนั้นคำว่าไม่ได้แบกทุกข์นี้ไม่มีถ้าลงชื่อว่าได้เกิดแล้วจะมากจะน้อยมีต่างกันบ้างเล็กน้อยเท่านั้นเองแต่ยังไงก็คือตัวไผ่ทำไมท่านถึงว่าเรื่องความเกิดมันเป็นตัวไผ่ก็เพราะไม่ใช่ตัวคุณคุณก็คือความไม่เกิดมหาคุณคือความไม่เกิดความเลิศความประเสริฐก็คือจิตที่ไม่เกิดจิตที่ดูดลอยออกจากสิ่งที่พาฝังจมมาเป็นเวลานานนี้ได้แล้วเท่านั้นจึงเป็นผู้ประเสริฐจิตประเสริฐความเพียรเราทำไมจึงให้กิเลสเหยียบย่ำทำลายอยู่ตลอดเวลามันวิเศษเหลือในวงความเพียรเดินจงกรมก็ให้กิเลสเหยียบนั่งสมาธิก็ให้กิเลสเหยียบย่ำทำลายไม่ว่าอิยาบทใดประกอบความภาคเพียรมีแต่เรื่องของกิเลสเหยียบย่ำทำลายอยู่ทำเกิดขึ้นได้ที่ไหนความเผลอหรือความไม่มีสติสตังความไม่จดจ่อต่อเนื่องความไม่เอาไหนตอนนี้ล้วนแน่ตั้งแต่กิเลสแทรกอยู่ตลอดเวลาเราทั้งหลายอยากทราบเอาพิจารณาตามที่กล่าวนี่สินี่เลยพิจารณามาแล้วไม่ได้คุยไม่อย่างนั้นไม่ได้สิ่งเหล่านี้มาพูดต่อสู้คนเสียจนชีวิตบางทีจะหาไม่ไปเลยก็มีแต่มันก็ไม่ตายถึงในเรื่องเหล่านี้มาพูดให้หมู่เพื่อนฟังใครจะคิดก็คิดสิมันมีส่วนที่สูงอะไรธาตุขันธ์นี้ดูสิดินก็ทราบว่าเป็นดินน้ำทราบเป็นน้ำลมเป็นลมไฟเป็นไฟอยู่แล้วในส่วนผสมที่เรียกว่าร่างกายนี้มีอะไรเป็นของประเสริฐเลือดเลยมีความรู้ที่แทรกอยู่ในร่างกายนี้เท่านั้นอาศัยประสาทช่วยรับรู้ในแง่ต่างๆซึ่งออกไปจากความรู้อันเดียวเป็นคือใจเป็นสัมผัสก็มีเท่านั้นแล้วพิจารณาลงไปเลยกรรมฐานคือท่านพระพุทธเจ้าประทานไว้นั้นเป็นเรื่องเล็กน้อยเหรอนั่นแหละคือเครื่องมือที่ปราบวัฏจักรวัฏจิตที่มันติดมันพันอยู่ในสิ่งเหล่านี้แยกแยะออกให้เห็นตามความจริงของมันตั้งแต่ผมขนและฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกเข้าไปถึงภายในนอกจากความเป็นปฏิกูลโสโครกไปหมดทั้งร่างนี่แล้วยังท่านยังแสดงอนิจจังทุกขังอนัตตาทับลงไปอีกซึ่งเป็นส่วนละเอียดเป็นน้ำหนักไปเราอยู่กับกองอนิจจังเป็นความสุขแล้วหรือนะอยู่กับกองทุกข์กอดกองทุกข์เป็นความสุขหรืออนัตตากอดความกอดอนัตตาอยู่ว่าเป็นตนเป็นตัวอยู่นั้นมันเป็นความสุขแล้วหรือถ้าสุขโลกนี้บ่นกันทำไมโลกนี้ต้องแบกทุกข์กันทำไมเพราะโลกนี้เต็มไปด้วยอนิจจังทุกขังอนัตตาอยู่แล้วหากว่าพาโลกให้ประเสริฐจริงๆโลกนี้ควรจะประเสริฐเป็นนานแล้วนี่ก็เพราะสิ่งเหล่านี้มันเป็นเสี้ยนเป็นหนามเป็นพิษเป็นภัยนั่นเองจึงได้สอนให้พิจารณาเพื่อถอดเพื่อถอนตนออกจากสิ่งเหล่านี้การถอดถอนตนออกได้มากน้อยนั่นคือความพ้นภัยไปได้โดยลำดับเมื่อถอนได้โดยสิ้นเชิงแล้วก็ภัยไม่มีความทุกข์ก็สิ้นซากลงไปเพราะกิเลสสิ้นซากนี่ได้สอนทำๆสักๆสอนหมู่เพื่อนมาเป็นเวลาตั้ง30กว่าปีแล้วจนตั้งป่านนี้สังขารร่างกายก็ร่วงโรยลงไปร่วงโรยลงไปหมู่เพื่อนคอยพอที่จะได้รับเหตุรับผลเป็นเครื่องทำนุบำรุงจิตใจให้สืบต่อแขนงแห่งธรรมตั้งแต่สมาธิธรรมปัญญาธรรมขึ้นไปก็ไม่ค่อยปรากฏแล้วทำยังไงตามปกติก็ไม่ประชุมเพราะเหนื่อยลำบากในธาตุในขันแต่ก็ทนเอาพอถูไถได้จึงต้องลงมาหนูควรจะเห็นใจตัวเองด้วยเห็นใจครูอาจารย์ด้วย
ทั้งหน้าทั้งตาประพฤติปฏิบัติการจัดสิ่งที่เป็นข้าศึกคำว่าข้าศึกอยู่ที่ไหนก็เป็นอย่างนั้นไม่มีความเคยเป็นความเคยชินต่อผู้ใดใครสัมผัสสัมพันธ์เข้าก็เหมือนไฟต้องร้อนทุกระยะร้อนทุกจุดที่สัมผัสกันวิเลกก็เหมือนกันอย่างนั้นเองวันหนึ่งคืนหนึ่งประกอบความเพียรมันเป็นผลอย่างไรบ้างโดยบวกลบคูณหารกันบ้างหรืออย่างควรจะพลิกแปลงเปลี่ยนแปลงแก้ไขกันอย่างไรไม่มีสติปัญญาไปไม่รอดนะมันกิเลสนี่แหลมคมขนาดไหนได้เคยพูดแล้วมีสติปัญญาเท่านั้นที่จะเอาตัวรอดได้อย่างที่เคยเป็นมาก็เป็นเรื่องของกิเลสอยู่แล้วจะเอารอดหรือจะรอดหรือไม่รอดมันก็จมอยู่แล้วมีปัญหาอะไรที่จะพูดขึ้นมานอกจากจะใช้สติปัญญาให้มีความละเอียดจะพลิกแปลงเปลี่ยนแปลงให้ทันกับเหตุการณ์คำว่าเหตุการณ์คือเรื่องของกิเลสนั่นเองไม่ใช่เรื่องอื่นเรื่องใดสมาธิก็อยู่กับตัวภาวนาให้เป็นสมาธิทำไมจิตมันเป็นไปไม่ได้ทำอะไรต้องทำให้จริงให้จังอย่าทำแล้วหล่อแหละอยู่ที่ไหนก็ให้กิเลสไปทำงานเสียในวงสมาธิก็ให้กิเลสไปทำงานอยู่นั้นเสียมีแต่ชื่อว่าสมาธิภาวนาก็มีแต่ชื่อผู้ทำงานถึงเรื่องของกิเลสความเผลอเลอความเลื่อนลอยหาความภาคเพียรไม่ได้หาความอดทนไม่ได้หาสติปัญญาไม่ได้กลายเป็นเรื่องของกิเลสไปทั้งหมดแต่แล้วก็จะทวงเอามรรคผลนิพพานเอาทวงมรรคผลนิพพานจากกิเลสมันได้ที่ไหนถ้าไม่ทวงจากอัตตะธรรมมีสติธรรมปัญญาธรรมวิริยะธรรมขันติธรรมเป็นต้นไม่ต้องทวงก็ได้ขอให้หนักแน่นในธรรมเหล่านี้จะเป็นกุญแจเปิดออกให้เห็นแจ้งชัดเจนในความจริงทั้งหลายที่มีอยู่มากน้อยอย่าละเอียดพ้นสติปัญญานี้ไปไม่ได้เลยพระพุทธเจ้าเคยประกาศกลางวานมา 2,500 ปีนี้ด้วยธรรมเหล่านี้เราผู้ปฏิบัติธรรมจึงไม่ควรนอนใจผมมาศึกษาอบรมพอสมควรที่จะขยับขยายก็ควรพิจารณาถึงหมู่ถึงเพื่อนที่เข้าใหม่ก็มีที่จะมาใหม่ก็มีหัวใจมีคุณค่าโดยการมีความมุ่งหมายเดียวกันมีกันจะแน่นแน่นอัดแน่นตลอดเวลาผู้จะมาใหม่อบรมศึกษาก็ไม่ได้เรื่องสุดท้ายผู้อยู่เก่าก็ไม่ได้เรื่องอีกแน่นอัดกันอยู่เลยกลายเป็นข้องอื่นข้องตาไปเสียอยู่ในข้องเต็มข้องอะไรจะคว้าจะลงมาน้ำร้อนวัดก็เลยเป็นเหมือนข้องปลาไปมาน้ำร้อนกับเวลาคักกินาโทสักกินาโมหกินาจะเป็นอะไรไปดูมันโอ้มันขวางตามากนะระยะนี้นะทำให้คิดเอามากทีเดียวที่เราห่างจากการแนะนำสั่งสอนการอบรมตั้งแต่ออกพรรษามาแล้วนี้สุขภาพไม่สมบูรณ์ไม่เหมือนการอบรมสั่งสอนหมู่เพื่อนของน้อยลงไปน้อยลงไปจนแทบจะขาดไปในบางครั้งหมู่เพื่อนก็มาเรื่อยๆมองดูก็ขวางแล้วฟังด้วยหูก็ขวางแล้วสัมผัสสัมพันธ์อะไรขวางไปหมดอะไรมันขวางถ้าไม่ใช่เรื่องของกิเลสมันจะมาขวางได้ยังไงเรื่องความผิดความพลาดความไม่น่าดูความเผลอความรู้เท่าไม่ถึงการเหล่านี้มันล้วนแล้วแต่เป็นเรื่องคลังของกิเลสทั้งมวลแสดงตัวออกมาเจ้าตัวไม่รู้พูดออกมาเจ้าตัวก็ไม่รู้กิริยาที่แสดงออกทุกอาการเจ้าตัวไม่รู้เพราะไม่มีเครื่องพิสูจน์ไม่ได้พิสูจน์ไม่สนใจพิสูจน์ในตัวเอง
นี่สำคัญมันจึงไม่รู้ผู้อื่นอยู่ไกลๆให้มองเห็นให้รู้เคยไปลงกระไรถึงไหนมันรู้สึกหน่อยแล้วยึดยึดเพียงแค่นี้ยึดไปหน่อยหน่อยก็ถากขันสำหรับใช้เมื่อมันสำรวจไปแล้วมันก็ไม่เอาไหนนี่วางไงก็บืนมาอย่างนั้นน่ะแม้แต่ร่างกายก็รู้ทั่วไปมันก็รู้สึกว่าอ่อนมากจริงมีน้ำท่ำยังโรคหัวใจยังฝังจมอยู่ภายในนั้นด้วยคอยแต่จะกำเริบมันทำให้ยึดตกวิจารถึงหมู่ถึงเพื่อนเกี่ยวกับธาตุขันธ์ของตัวเองมันจะไปเมื่อไหร่ก็ได้อันนี้ถ้าเราเองเราไม่ได้ยึดตกวิจารเนี่ยก็ตัวเราเองจะไปเมื่อไหร่ก็มันไม่มีปัญหาอะไรในหัวใจนี่มันไม่มีเขาบอกไม่มีแล้วไม่มาเกี่ยวข้องไม่มายุ่งมันกับเรื่องธาตุเรื่องขันธ์เป็นอย่างนั้นอย่างนี้เรื่องสมมติถึงว่าไม่ยึดตัววิชาอย่างนั้นนั่นมาเป็นกังวลกับมันมันเป็นสัตว์เป็นส่วนอยู่แล้วตามหลักธรรมชาติแต่ที่ยึดตัวกังวลหรือเป็นห่วงมากก็คือเพื่อนฝูงนั่นเองที่มาศึกษาอบรมอันนี้ทำให้เป็นห่วงอยู่มากเพราะครูบาอาจารย์ที่ให้อาจให้ทำก็รู้สึกว่าลอยหล่อลงไปทุกวันทุกวันเนี่ยมีชีวิตอยู่ท่านก็ไม่สามารถที่จะนำออกใช้ได้แล้วบรรดาธรรมที่บรรจุไว้ภายในจิตใจของท่านเมื่อเครื่องมือไม่อำนวยก็ใช้ไม่ได้อย่างหลวงปู่ขาวเราก็เห็นนั่นซึ่งประคองขันนี่ก็จะกับประคองไม่ได้แล้วคนอื่นช่วยประคองได้เวลานี้ส่วนจิตท่านจะเป็นอะไรขันจะแข็งแรงไม่แข็งแรงจิตท่านจะเป็นอะไรจิตท่านไม่ใช่ขันนี่ขันไม่ใช่จิตเราการงานอะไรก็รู้สึกว่ายุ่งยากมากคนวัดนี่อยู่แล้วมันขวางตาขวางใจเลยจะกลายเป็นเรื่องเป็นกลายเป็นโรงงานขึ้นมาพอวันพระวันเจ้าแล้วก็ฟังเสียงปังปังปังปังเรื่องไม่ใช่วันพระก็เลยยุ่งเราไม่เคยมีมันขวางหัวใจนะเฮ้ยจิตใจภาพก็จะไหลออกไปตามวัตถุนั่นตามสิ่งนั้นสิ่งนี้ไปนะด้านอัตธรรมก็มันก็ด้อยอยู่แล้วก็ยิ่งมุดมอดลงไปมุดมอดลงไปนี่อันนั้นการงานต่างๆอะไรๆนี่มันค่อยแทรกขึ้นมาแซงเข้ามาแล้วเหยียบย่ำทำลายธรรมที่หายไปหมดถึงว่ามันติดง่ายของเราอยากวัตถุมันติดง่ายห้อมเป็นแม่เหล็กของที่เด็กอยู่แล้วมันดูดได้ง่ายแต่สมาธิธรรมปัญญาธรรมนี่คือมันไม่เกิดถ้ามีบ้างเล็กน้อยก็พอจะพังลงไปผมไม่ทราบว่ามาจากที่ไหนที่ไหนบ้างผมก็ไม่ได้ถามนะเพราะสุขภาพเพราะตัวของผมเองมันก็แย่แล้วเรื่องมันยากเกินกว่าที่จะไปถามสุขถามทุกข์ถามการตายการมาของหมู่ของเพื่อนมันบอกไปในตัวของมันมันจะไปไหนมาไหนมีคนเข้ามาเกี่ยวข้องมันก็มันจะวิ่งเข้าป่าเข้าโลกไปแล้วจะว่างไงมันกล้ามาทลายเหมือนกันคนนั้นลิงมาคนนี้ดุมหมามันวิ่งเข้าป่าดูก็รู้หมู่เพื่อนทำไมตั้งแต่ในฐานะนี้มันก็พอตัวมันแล้วจะไปยุ่งอะไรกับอะไรอีกเอาเวลามาเพิ่มก็อีกนั่นความหมายว่าอย่างนั้นเวลามันพร้อมมันก็พร้อมมันอย่างนั้นใจมีอยู่ทำไมจะไม่รู้มันไม่อยากยุ่งกับอะไรที่จะเกิดจะตายนี่ก็เพราะความสงสารเองพอคืบคลานก็ได้ก็คืบคลานไปตามทางเจ้าของเองไม่รู้กับอะไรนะปล่อยมันไปนานแล้วนั่นวันไหนวันไหนวันขันเอาอะไรกับมันดินก็ดินเนี่ย
เหยียบอยู่นี่ก็ดินนั่งอยู่นี่ก็ดินนี่นั่งก็นั่งลงก็ลงไปก็ไปจะอะไรกับมันมันก็เต็มอยู่ด้วยดินด้วยน้ำด้วยลมด้วยไฟในโลกอันนี้มันบกพร่องที่ไหนถ้าจะเอาเป็นมรรคเป็นผลมันก็รวยกันทั้งโลกแล้วใครจะมีความบกพร่องมาบ่นทุกข์กันทำไมอย่างนี้ไม่ใช่มรรคใช่ผลเลยที่แม้อยู่ในกลางเนี่ยมันก็เป็นดินเป็นน้ำเป็นลมเป็นไฟของมันอยู่ตามหลักธรรมชาติของมันแล้วเสกสรรพัญญาแต่ไหนมันก็ไม่ได้ไปมันปิดมันหดตัวก็มาหดตัวก็มานั่นทุกวันนี้นับปิดชอบอะไรหดขึ้นมาหดประมาณอายุขนาดนี้มันรู้จะชอบแล้วหลงใจนี่ข้ามมันมีอะไรทางภายในใจช่วยไม่บ้างมันไปนานนั่นนะของผมเหมือนว่าจะปล่อยมันก็คงไปนานแล้วมันพอพยุงได้ก็พยุงมันไปอย่างนั้นปล่อยมันตามเรื่องของมันก็ดูมันจะไปง่ายพอพยุงปล่อยพยุงไปมันก็ยารักษาโรคมันทำโอสถรักษาใจเหมือนกันยังพอพยุงกันไปก็พยุงกันไปหรือว่ากว่าแล้วก็ปล่อยเสียเหมือนกับยาเอาคนไข้อย่างนี้วัตถุนั่นแหละมันเข้ามาท่วมทับนะแล้วลองนี่ไม่ได้ชินต่อสิ่งนี้นะหัวใจนะมันชินมันกลมกลืนอยู่กับคำต่างหากทำเหมือนกับว่าอะไรมาแตะไม่ได้ว่างั้นเลยนอกจากนั้นทีไรจะขาดตัวบกพร่องนี่ไม่ถือมันสำคัญอะไรมากเลยไม่ถือเป็นอารมณ์ยิ่งกว่าทำถ้าเห็นเมื่อเห็นอะไรแปลกหูแปลกตาเขามันสะดุดสะดุดสะดุดนะคือแปลกหูแปลกตาคือว่าข้าศึกมันมามันจะมาเหยียบย่ำทำลายทำเลยพยายามต้องหวนไว้ต่อไปทำมันจะไม่ทำจะไม่มีนี่นะมันมีแต่วัตถุเต็มไปหมดเลยศาสนาวัตถุเลยที่มันแค่ศาสนาธรรมเลยนะมันรู้ล้านรู้หลังมาจะอะไรกับมันถึงวันนี้มันเต็มแผ่นดินอยู่แล้วอาศัยไปเท่านั้นเองทำต่างหากพิเศษก็สักมันมีอะไรเหมือนในโลกธาตุนี่แล้วมีอะไรเหมือนธรรมไม่มีอะไรเหมือนใจถ้าใจกับธรรมเป็นอันเดียวกันแล้วไม่มีอะไรเหมือนใจไม่มีอะไรเหมือนธรรมในสามแดนโลกธาตุนี่นั่นฟังดิเพียงเท่านั้นก็ทราบแล้วไม่มีอะไรประเสริฐเหมือนนั่นแหละเห็นสิ่งนั้นประเสริฐอยู่อันนี้ก็ยุบย่ออันนี้ก็เกิดไม่ได้ทำไมขยับเผยทางนี้มากๆภาวนาถ้ามันมีจุดมีหมายไม่มีที่สูงที่ต่ำกันบ้างมันก็ไม่เห็นกำลังของกันและกันการภาวนาเรื่องนิสัยผมเป็นอย่างนั้นผมไม่เคยพูดให้หมู่บ้านฟังสักหน่อยอะไรก็ได้เข้าขั้นทดลองกันดูก่อนอันที่ได้อันนั้นออกมาใช้แหละทีนี้ออกมาใช้เป็นการเป็นงานเลยคิดดูนะไม่จนกรอกมันก็โอ้เอ๋โอ้เอ๋นะมันจนกรอกจริงมันจะตายจริงอะไรตายคนไปหาที่มันตายมันจะทุกข์ขนาดไหนจิตมันก็รู้กันอย่างนี้มันตายเมื่อไหร่ฟาดกันลงไปตรงนั้นเอาให้เห็นความจริงมันเนี่ยอะไรตายก็ตายเถอะให้มันรู้ต่อหน้าต่อตากันนี่วันนี้เราจะดูทั้งความเป็นความตายอะไรตายอะไรไม่ตายมันรู้ใจอีกนี่เป็นนักรู้อุดค้นลงไปทุกมากเท่าไหร่มันก็ไม่ถอยความตายทิ้งข้างหลังไว้เลยเอาความจริงกลางไว้ข้างหน้าแล้วมันเอื้อมแต่ความจริงสุดท้ายมันก็ทะลุไปเลยเป็นอย่างนี้หรือนั่นทิ้งทำไมจะไม่ได้คำพูดมาพูดเมื่อมันรู้อย่างนั้นแล้วคำพูดนี่เอามาจากความรู้นั้นนะทำไมจะพูดไม่ได้วะเมื่อมันรู้มันเห็นเข้าไปแล้วมันพูดได้มั้งสิ่งใดที่พูดไม่ได้เหมือนโลกมันสิ่งใดที่พูดไม่ได้เหมือนโลกมันก็รู้กันอยู่นั่นปฏิเสธกันไม่ได้

ไม่ใช่ฐานะที่จะเข้าไปสัมผัสสัมพันธ์ทำได้นอกจากใจเพราะฉะนั้นคือปรับใจให้ดีนะควรจะสัมผัสสัมพันธ์ทำในขั้นสมาธิก็ให้ได้สัมผัสสัมพันธ์ในใจตัวเองปรับเข้าไปปรับเข้าไปทำมีอยู่แล้วมันคือคำว่าปรับจิตไม่ถูกเพราะนั่นเองปัจจุบันนี้ตลอดเวลาทำไม่เคยล้าสมัยมันล้าสมัยตั้งแต่กิเลสพาให้ล้าหรือไงทำไม่ได้ล้าทำมีวงในวงนอกกันมั่งเลยมันก็ต่อยมวยอะไรชกมวยอะไรมันก็ดีอยู่อย่าแรกไปเรื่อยๆไม่ได้อะไรสะดุดใจนะเมื่อไม่มีอะไรสะดุดใจแล้วกำลังใจก็ไม่เกิดกำลังใจเป็นสำคัญมากนะถ้าลงมีกำลังใจแล้วมันพุ่งเราจึงเห็นว่ากำลังใจสำคัญมากทีเดียวเจ้าของนั่นแหละเป็นผู้จะเพิ่มกำลังมีขึ้นมากโดยอาศัยครูอาจารย์ผู้แนะแนวทางให้เวลาไปเจอเขาตรงนั้นแหละนั่นแหละกองกำลังขึ้นที่ความจริงนั่นแหละพอได้เจอเขาแล้วความเชื่อไม่ต้องบอกฝังลงทันทีเลยแม้สิ่งนี้จะไม่ปรากฏอีกก็ไม่ถอนท่านเรียกว่าอัจฉริยศรัทธาได้เคยรู้เคยเห็นแล้วสิ่งนี้แม้จะไม่ปรากฏทุกเวลาที่ต้องการก็ตามแต่สิ่งนี้ได้มีแล้วได้เห็นแล้วนั่นปฏิเสธไม่ได้มีแต่จะขุดค้นไปให้ถึงอย่างนั้นอีกหรือยิ่งกว่านั้นเข้าไปถ้าคุณจะยิ่งได้นะให้ยิ่งเข้าไปกำลังใจมีแล้วมันพุ่งนี่เดินเดินหกล้องกลมกล่อมมันยังจิตมันยังเหมือนจะห่อเหินเดินฟ้ามันไม่ได้อ่อนไปตามร่างกายเลยเห็นเวลาเราทรมานเราอย่างหนักมีแล้วก้าวขาไม่ออกไปบินตะบานหมู่บ้านก็จะไม่ถึงบ้านเพราะมันเพียขนาดไหนร่างกายมันอ่อนเต็มที่ตั้งแต่ยังหนุ่มอยู่นั่นน่ะก็คือการฝึกการทรมานที่นี่จิตมันไม่ได้เป็นอย่างนั้นมันเหมือนจะห่อเหินเดินฟ้าแม้ถึงเวลาที่ควรจะไปฉันนะครับจิตมันแทนที่มันจะกระยิ่มในเรื่องฉันมันไม่เป็นแต่ถ้าฉันให้มันก็จะตายจะไม่ทำคุณถึงที่ถึงฐานจำเป็นต้องยาวๆกันไปแต่ฉันแล้วก็รู้นี่ใส่ร่างมันยาวเวลาฝึกกันมันเป็นอย่างนี้ทำไม่ถึงสิ่งที่ควรจะรู้มันก็ไม่รู้แต่ถึงขั้นมันเป็นเองมันก็ไม่ต้องบอกนั่นเป็นอีกอย่างขั้นที่ต้องถูต้องไถอย่างนี้มันต้องถูไถแล้วมั่งวันหนักเขาหนักกันมั่งแต่ถึงเวลาที่มันรู้การรู้งานแล้วมันไหลมันไปเองไม่ต้องพูดแล้วมันถ้าเป็นในเจ้าของนี่แหละมันมีใครบอกก็รู้อย่างสติปัญญาอัตโนมัติอย่างนี้ท่านว่ามหาสติมหาปัญญาก็ได้ยินแต่ชื่อไม่เคยสัมผัสสัมพันธ์แต่พอมันเกี่ยวข้องกันสัมผัสสัมพันธ์กันแล้วไม่ถามก็รู้เพราะเป็นความจริงอันเดียวกันไอ้จิตที่มันเคยงูเง่าเต่าตุ่นคือคลืบคันคานล้มลุกคลุกคานนั้นมันไม่ได้เป็นแบบนั้นนี่มันเป็นตัวใหม่ขึ้นมามันคั่งตัวทุกอย่างหูดีตาดีไปหมดเมื่อสติปัญญามันดีแค่อย่างเดียวอะไรสัมผัสสัมพันธ์มันวิ่งถึงกันวับเลยเดียวมันอยู่เฉยๆเมื่อไหร่จนกระทั่งไม่มีอะไรที่จะต่อสู้แล้วยุติกันไปเองธรรมะรู้สึกแล้วนั่นได้แท้นี่นาทำไมจังคืบคลานเข้ามาถึงนี่นะเพื่อนผมมีวิโตวิจารมากตรงนี้เทศประเทศความจริงให้ฟังเต็มไม่เต็มเลยทุกเนี่ยทุกมุมแต่เวลามีกำลังบังชาสุขภาพอำนวยประเทศให้เต็มเหนียวทุกวันมันไม่ได้เรื่องแล้วพอพูดไปก็หอบไปแล้ววางเลยมีถึงได้หยุดนี่มันรู้แล้วภายในว่ามันจะไปไม่รอดโอ้พี่เหล็กปิดหูปิดตาใจปิดจริงๆนะปิดเหมือนนี่ปิดตาเอาของปลอมเข้ามาอุ้มห่อไว้มัดเลยจนไม่เห็นของจริงได้เลยนี่ดิมันก็ผิดอะไรกับคนตาบอดหูหนวกไปที่ไหนก็ถูกที่เหลือจูงไปไม่ได้ไปโดยลำพังอิสระเจ้าของเหมือนคนตาบอดเป็นรูปคำไปมันโดนนั่นแล้วโดนนี่
ลกลุกคลานถลอกปอก

ปิดเพราะไปไม่ถูกทางคนตาบอดมันจะไปถูกทางอะไรมีใจบอดมันก็อย่างนั้นมันก็โดนนักโดนชังโดนเกลียดโดนปวดผมดูถูกอันนี้จูงไปหากองทุนมันคิดอะไรคนตาบอดฟังถึงใจสิจิตมันเปิดออกจากนี่ดูที่มันถึงจะได้รู้ชัดเจนอย่างที่ว่าอวกาศของจิตอวกาศของธรรมอวกาศของโลกอวกาศของธรรมไม่ผิดกันมันหมดความดึงดูดแล้วมันไปได้คล่องตัวอย่างว่าหินหมดสิ่งดึงดูดแล้วก็เหมือนกันไม่มีอะไรจะมาครอบได้เลยเหนือหมดทุกอย่างเหนือไหนก็เหนืออย่างนั้นไม่มีคำว่าการสถานที่อาการลิขิตจิตพอแล้วเพราะงั้นการเป็นการตายจะกำหนดมันหาอะไรเนี่ยเหมือนกับยกสูงทั้งท่อนแต่ตุงมันหนักทำไมรู้มันจะทุกอย่างแล้วอยู่เท่านั้นอยู่กับรู้นั่นเท่านั้นพอดีกับอันนั้นไม่ต้องไปปรุงไปแต่งอะไรมันหนักลำบากมันดูดมากนะเวลาลมแรงดูดเอาจริงๆจนจะขยับตัวไม่ได้นะกิเลสดูดจิตมันดูดขนาดนั้นนะนั่งภาวนาชั่วครู่ชั่วยามนี่เหมือนจะเอาไปฆ่านั่นมันดิ้นโดนกดแกว่งไปหมดเลยพอก้าวเข้าสู่สมาธิได้บ้างนะความดึงดูดทั้งหลายค่อยเบาเห็นไม่ชัดจิตสงบเย็นแต่ก่อนนั้นไม่เย็นนี่มันยุ่งกับอะไรตอนไหนปรุงนี่จะปรุงเรื่องของกิเลสก็จะกิเลสทำงานท่าเดียวนี่ไม่ทราบจะดีจะเล่นไปไหนก็เหมือนคนตาบอดทั้งว่าอันไหนก็โคมคามโคมคามก้าวไปไหนโคมคามโคมคามมิดจะขวากจะหนามตาบอดแล้วตัวไหนจะมีจะกอดกันน้ำเมื่อจิตไม่มีช่องมีทางไปมันเป็นอย่างนั้นเนี่ยคิดไปเรื่องไหนก็มีแต่ฟืนแต่ไฟเองนี่ที่มันสำคัญมันเป็นมาหมดแล้วนี่ถึงได้มาพูดเวลามันเวลามันเบิกออกรู้ชัดเข้าไปชัดเข้าไปจิตก้าวเข้าสู่สมาธิเป็นสมาธิเย็นเป็นสบายไปไหนก็สบายไม่ยุ่งกับอะไรแม่กิเลสจะยังมีอยู่แต่มันก็ไม่ได้ออกเป็นท่านเพราะกิเลสประเภทหยาบๆนั้นมันสงบตัวมันลงไปเพราะสมาธิครอบหัวมันดังนั้นจึงให้คลี่คลายทางด้านปัญญาเหมือนกับว่าปิดประตูแล้วที่เข้าฟันกันในคอกเนี่ยสมาธิมันเป็นเหมือนปิดประตูไว้เข้าสู่ความสงบเป็นบาทเป็นฐานนะเอาที่นี่มีกำลังปัญญาคลี่คลายเข้าไปฟันเข้าไปแยกแยะออกมานี่เห็นเป็นรักเป็นตอนหนึ่งกิเลสตัวไหนขาดไปตัวไหนขาดไปขาดด้วยปัญญาขาดด้วยปัญญารู้รู้จนกระทั่งอ๋อกิเลสไม่ใช่เป็นผู้ฆ่ากิเลสสมาธิไม่ใช่ผู้ฆ่ากิเลสเป็นเพียงว่าครอบหัวกิเลสไว้เท่านั้นเวลาฆ่าจริงเป็นเรื่องของปัญญาเอารู้ได้ชัดเลยละเอียดเท่าไรสติปัญญายิ่งละเอียดลงไปละเอียดลงไปตามมันไปตามไปทันกันไปเรื่อยข้ามไปเรื่อยมันจะมาจากไหนกิเลสมีแต่ข้าอย่างเดียวไม่ได้ผิดขึ้นนานเมื่อถึงขั้นไม่ผิดมันไม่ผิดนะถึงขั้นข้าแล้วมีแต่ข้าทั้งนั้นถึงกิเลสโผล่ออกมาไม่ได้โผล่มากก็หัวขาดเลยถึงปัญญาขั้นนั้นแล้วเป็นปัญญาไม่ถอยเป็นปัญญาไม่มีคำว่ากลัวกิเลสจะทุกข์สะท้านตัวเองไม่มีมีแต่ขยับหาดังนั้นคุ้ยเขี่ยมาจนเลยไม่มีอะไรเหลือแล้วจะค้นหาอะไรเนี่ยหมดจากกุศลธรรมมาเผามันเรียบหมดความฉลาดเผาเย็นหมดร่างอยู่สบายทุกเวทนามันเกิดมากทำไมมันเอาสมาธิไปครอบมันได้มันมีแปลกอยู่ตรงนี้นะถ้าผมนี่ครอบไม่ได้สมาธิถ้าลงทุกเวทนาเกิดมากแล้วต้องเอาปัญญาครอบสมาธิมีมากน้อยเป็นไรก็ต้องบัลลังก์สมาธินี่พังเลยโดดออกจากสมาธิฟาดกันทางปัญญาเลย
วลามันตีแตกทางด้านปัญญาแล้วทีนี้สมาธิมันเป็นของมันเองแน่วอัศจรรย์ด้วยเราสมาธิมาครอบเวลาทุกเวทนามากพิจารณาอย่างไรเวทนาจิตธรรมล้มละนาวมันสู้ทุกเวทนาไม่ได้กายเวทนาเนี่ยจะพิจารณาสู้เวทนาไม่ได้เราสมาธิไปครอบมันยังไงมันไม่ถึงขั้นที่สมาธิจะแตกมันถึงพอครอบได้ถึงขั้นมันสมาธิแตกมันไม่อยู่มันแตกมันเองผมเป็นมาหมดแล้วเนี่ยบางคืนไม่คิดว่าจะภาวนาตลอดรุ่งเลยนั่งภาวนาธรรมดาคิดถึงภาวนาไปทุกเวทนามันเกิดจริงเนี่ยก็สงบแล้วจิตสงบแน่วจากนั้นมาก็สมาธิทุกเวทนามันก็ขึ้นเหมือนหนักเข้าทนไม่ไหวเปลี่ยนท่ารบใหม่จริงสุดท้ายความสงบนั่นก็รื้อบัลลังก์เลยหมุนออกทางด้านปัญญาฟาดกันเลยจนกระทั่งปัญญาตีกระแตกกระจายไปหมดแล้วที่นี่เป็นสมาธิเองลงแน่วเป็นเองอันนี้เป็นสมาธิเกิดขึ้นจากด้านปัญญาคือเป็นสมาธิที่อะไรพูดไม่ถูกนะสมาธิประเภทนี้เป็นสำหรับสมาธิก็มีพิเศษเหมือนอย่างเราใช้ปัญญาที่อยากปัญญาโลสมาธินั่นแหละอัปปนามันก็เลยเนี่ยมันอะไรพูดไม่ถูกนะอัปปนาเราก็เคยเป็นนี่แน่วตลอดให้ลงเมื่อไหร่ก็ได้นี่มันชำนาญขนาดนั้นอัปปนามันก็ยุ่มแต่อันนั้นมันไม่เป็นอย่างนี้นี่นั่นเพราะอัปปนามันก็พูดไม่ถูกแต่ว่าลูกพูดรวมๆมาว่ามันเป็นสมาธิคือแน่นปังแน่นเหมือนจะมีไม่มีอะไรเข้าไปเกาะเลยนั่นด้วยอำนาจของปัญญาการพิจารณากายนอกกายในนั้นไม่สำคัญไม่ถืออะไรนะมีความสัมพันธ์เท่ากันขอแต่ความถนัดความสัมผัสของจิตทำมันพิจารณาทางข้างในไม่ได้เอาข้างนอกซะก่อนมันติดมันเกี่ยวข้องกับเรื่องรูปอะไรยกรูปนั้นมาตั้งขึ้นไปแล้วพิจารณาแยกๆกันเอามันหลายครั้งหลายหนจนมันเป็นที่เข้าใจมันถึงย้อนเข้ามาภายในตัวเองอย่างนั้นนะการพิจารณากายวิภาคมาเจอจะมาวิภาคเฉพาะกายภายในกายภายนอกก็วิภาคในวิภาคคือแยกแยกออกนั่นถ้าเราวิภาควิภาคคือแยกออกอุกหะนิมิตยกขึ้นอุกหะแปลว่ายกขึ้นยกขึ้นพิจารณาเป็นปฏิภาคคือแยกส่วนแบ่งส่วนออกไปภาคะแปลว่าส่วนอุกหะยกขึ้นอุกหะนิมิตปฏิภาคนิมิตจะยกรูปกายใดมาก็ได้มาตั้งตรงนั้นกำหนดพิจารณาแต่ผิวๆออกเข้าไปเยอะๆไปเหมือนทางหลายเห็นตอนยิเรศมันหลอกเรายังหลอกได้อุบายเหล่านี้เป็นอุบายที่แก้ความหลอกลวงยิเรศด้วยธรรมธรรมมีอย่างนั้นยิเรศก็มีอย่างยิเรศมีอย่างนั้นธรรมก็มีอย่างนี้แก้กันยิเรศว่าอันนั้นมันสวยไม่งามอันนี้ไม่สวยไม่งามเข้าไปแก้กันนั่น นี่เป็นฝ่ายมากอันนั้นเป็นฝ่ายยิเรศการแก้นี้พิจารณาเป็นอุกหานิมิตเป็นปฏิภาคนิมิตยกขึ้นแล้วแยกแยกกันออกเป็นฝ่ายมากนะนี่มันพิจารณาภายในก็ได้มันพิจารณาภายนอกแล้วพิจารณาภายในเทียบกันได้ทุกสัดทุกส่วนเราจนพอถือเป็นการเป็นงานตลอดจนกระทั่งมันพอมันรู้เองเวลาพอไม่ว่าสภาพภายนอกภายในไม่ว่าการเขาการเรามันพอแล้วมันปล่อยทั้งนั้นนี่ฉันจะพูดถึงเรื่องสุภาษิตสุภาษิตเวลามันปล่อยของมันมันผ่านตรงกลางนะมันไม่ได้ไปสุภาษิตไม่ได้ไปสุภาษิตไม่ได้ไปสุภาษิตนั่นนะมันเห็นอย่างนั้นดีนักปฏิบัติมันมีใครบอกมันก็รู้มันทำมีอยู่กับทุกคนจำเป็นอะไรจะต้องไปดูแต่ในแบบแผนกำหนดเวลาอย่างเดียวนั้นทำมีอยู่ทั่วไป
ความจริงมีอยู่ทั่วไปกิเลสมีอยู่ทั่วไปทำให้มันเกิดได้ทั้งนั้นไม่ต้องไปดูตำรากิเลสก็เกิดไม่ต้องไปดูตำราธรรมก็เกิดถ้าพิจารณาให้ถูกในแง่ของธรรมพิจารณาเป็นไปในแง่ของกิเลสไม่ต้องดูตำราก็เกิดกิเลสนั่นธรรมเป็นของจริงที่ปรากฏขึ้นในจิตใจที่มันมากยิ่งกว่ามันเป็นนั่นไหนแต่ขนาดมันมีสิ้นสุดเมื่อไหร่อันนั้นยังมีกำหนดกันไว้มี 80,000 พระธรรมขันธ์ฟังดูอันนี้พระกันถาลุจนาอาจารย์เกิดการเลือกกันไว้อย่างนั้นเองก็พอประมาณตามกำลังของท่านและตามกำลังของผู้ที่จดจำเท่านั้นมา 80,000 พระธรรมขันธ์ความรู้ที่อันเป็นของจริงที่เกิดขึ้นในใจมันมีกำหนดเมื่อไหร่ไม่มีแต่ขนังเอาไปไม่มีขอบเขตทางพ่อแม่ครูอาจารย์ท่านพูดที่เราเขียนไว้ในการตัวต่อปัญหานั้นดูเอาดิมันเกิดได้ทุกเวลาเวลาท่านจึงพูดว่าธรรมที่มีในคัมภีร์เหมือนกับน้ำในตุ่มในหายเท่านั้นไม่ได้มากมายอะไรที่นอกคัมภีร์นี่เหมือนน้ำในท้องฟ้าเหมือนท้องฟ้ามหาสมุทรฟังดิยิ่งมีขอบเขตเมื่อไหร่เมื่อเวลาถึงเวลารู้แล้วมันกระจายไปหมดเลยจะเอาอะไรมาเป็นขอบเขตของจิตประเภทนี้ล่ะจิตประเภทนี้ไม่ได้อยู่ในไม่ได้เป็นผู้ต้องหาไม่ได้แหวกว่ายหัวหางกลางตัวได้สุดเขตสุดแดนของโลกธาตุจะว่าจะมาพูดอะไรแปลกมีพันธมรรคกี่พันธมรรคกันเท่านั้นมันกล่าวไว้พอประมาณเท่านั้นถ้ามันรู้ขึ้นภายในใจของผู้ปฏิบัติมันต้องชัดเจนว่ะอย่างพุทธเจ้าสอนโลกลายนี้เข้ามาเป็นอย่างลายนั้นเข้ามาเป็นอย่างมีกี่ร้อยกี่พันกี่หมื่นกี่แสนกี่ล้านลายมันเหมือนกันมาหลายนิสัยคนการแสดงธรรมจะแสดงแบบเดียวกันได้หรือลายไหนมานิสัยไงมาก็ต้องตอบตรงนั้นเพื่อให้เป็นประโยชน์แก่ผู้นั้นเหมาะสมกับสติที่ใส่ผู้นั้นได้รับประโยชน์แน่ก็ผิดกันไปเปลี่ยนกันเป็นลายไปเลยธรรมะท่านทำไมเลยไปหาคุณมากกว้างมาจากไหนเพราะท่านภาพอันนี้ขึ้นรับแล้วมีอยู่กับนี่แล้วนี่นอกจากไม่นำออกใช้ตามเหตุการณ์เท่านั้นเมื่อมีเหตุการณ์แล้วท่านนำออกใช้ทันทีท่านจะไปหากว้างมาจากไหนเพราะไม่ทันถ้าไปหาเพราะไม่ทันตายที่เปล่ามีอยู่กับใจหมดแล้วความกับอยู่กับนั่นเลยที่ว่าถืออยู่กับมือแล้วจ้วงเข้าไปเลยที่ว่าแทงกันไปเลยพี่ลองดูตัวเท่าหนูแต่มันอาถรรพ์พูดนะเรื่องอย่างนี้อาถรรพ์ตรงที่จิตไม่ได้เป็นผู้ต้องหาแล้วนี่นะว่ามันถ้าลองจิตได้พ้นจากความเป็นผู้ต้องหาพ้นจากความถูกกักขังแล้วมีประมาณที่ไหนความรู้อันนี้ว่ามันว่างสมุดไปได้หมดรู้ไปได้หมดพูดไปได้ทั้งนั้นไม่มีอะไรมาหยิบมาขวางได้เลยความหยิบขวางก็มีแต่เรื่องของกิเลสทั้งนั้นมันก็รู้ได้ชัดเนี่ยเมื่อมันมีกิเลสที่อย่างเดียวอะไรมาขวางจิตประเภทนี้จิตดวงนี้วะน่ะมาโลกนี้มีมันเหมือนไม่มีเมื่อจิตไปสัมผัสก็อย่างเดียวเวิ้งว่างไปหมดโลกท่านี่วะแล้วจิตต่างหากไปพัวไปพันไปติดไปเกาะกิเลสพาให้เป็นต่างหากเนี่ยเมื่อตัวมันพาให้เป็นมันตายไปเสียที่หายไปเสียแล้วอะไรจะไปให้เป็นอย่างนั้นมีแต่จิตล้วนๆเป็นธรรมล้วนๆแล้วไปติดอะไรกับอะไรมันไปคล้องอะไรไปคาอะไรมันเหมือนกับอวกาศที่เวิ้งว่างไปหมดเลยมันมาคาเนี่ยคอยดูสิแน่นไปหมดข้ามาก็พวกเรามาเราแล้วเราเป็นผู้ทำหน้าที่พระทั้งหลายก็มีแต่ช่วยอย่างอื่นที่เป็นฐานะของเจ้าของกำลังเจ้าของที่ช่วยได้ส่วนเรื่องใหญ่โตจริงๆก็คือเรื่องของเราผู้รับภาระผู้อื่นทำแทนไม่ได้หรือแน่แล้วก็เป็นเรื่องที่หนักด้วยภาระหูเบาข้นเบาติดใจคล่องแคล่วอย่ามาอุจจารมีนาให้เห็นนะมันเต้นกลางๆให้เห็นสิ่งที่แบบศึกษาได้ด้วยตาก็ดูพี่ศึกษาได้ด้วยตาด้วยหูเอากับกิริยาไงเรื่อง
ครูอาจารย์ดีใหม่ทำใหม่ให้ดูแล้วมากดข่วงกันให้แบกให้หามกันหนักเปล่าแบกอะไรไม่หนักยิ่งกว่าแบกคนทั้งขี่นะมันหนักมากหนักความมากความสูงก็มันหนักอันนี้หนักมากอารมณ์กิเลสไปอยู่ตรงไหนแล้วมันหนักตรงนั้นแต่ละคนละคนนี่มันขี้โลภขี้โกรธขี้หลงคนต้องขี้รู้ไหมหนักตรงนั้นแหละแบบคนต้องขี้ขี้โลภขี้โกรธขี้หลงขี้เกียจขี้คร้านมันจะขี้เต็มตัวมันหนักสิมันเป็นมาเรื่อยๆที่ให้เด็กให้ใครจะใครลดบ้างก็คนสงสารจัดนะทำไม่เพื่อจัดนะมีการมากขึ้นมากขึ้นเขาจะหาอยู่หาจริงตามธรรมดาสัตว์เหล่านี้เขาหาจริงตามนิสัยของเขาแล้วเขาภูมิใจถ้าจำเป็นจริงเขาไม่มาอาศัยเราแหละแต่นี่มันไม่มีที่ไปที่กินเขาก็ต้องอาศัยเราถ้าเราพอหาจริงได้เราเห็นไหมเช่นผลไม้อยู่นี่มันทันเขาเมื่อไหร่เห็นก่อนแล้วรู้ก่อนเราแล้วมากินก่อนนั่นนิสัยของเขาก็หากินคุ้มปากคุ้มท้องเขาของช่วยตัวเองมาแต่ไหนจะไรหรือพอมีผลหมากมาถึงไหนเขาก็ปั๊บถึงก่อนเราแล้วเป็นอย่างน้อยหนาดูสิเราไปพูดเล่นกับเขาคู่กินไปเท่าไหร่เลือกกินคู่จะคู่จะกินอ่ะไม่มีเลยเรียบเรียบวุ้ดเป็นขนุนนี่เหมือนกันขนุนนี่ก็เลยเกิดถึงหัวแล้วเราตะกอนมันพอมันสุกขึ้นมานี่แก่วัดนั้นวัดนี้ตลอดประชาชนแล้วพอสัตว์มีมากๆขึ้นมาได้ห่วงนั่นห่วงว่าตัวสัตว์เลยว่าแก่ใครอ่ะนอกจากมันสุกพร้อมๆกันมากๆแล้วกลัวสัตว์จะดึงไม่ทันนั้นก็แยกบ้างแก่วัดนั้นวัดนี้สงสารที่ทำงานหัวใจเหมือนกันชีวิตความเป็นเท่ากันความทุกข์เท่ากันเราคิดเป็นมอสมันเอาเป็นของมันเองนะมันตื้อไปหมดถึงเช้าไปก็หูเพื่อนเอาอาหารมาให้มันแล้วนอนมาแล้วนะเรายังด้อมๆไปดูอยู่ตอนเช้าลงไปเดินยังคมแล้วออกนั่งก็ด้อมไปเที่ยวดูนั่นตรงนี้เพราะความสงสารนั่นไม่ใช่อะไรหรอกไปยินเสียงแปลกๆที่ไหนก็ไปบางทีบุกป่าก็ไปไล่เหยี่ยวคมคามคมคามน้ำอะไรก็ไม่ว่าเพราะสงสารสัตว์งานสายเราเรื่องนี้เต็มไปหมดไก่ยั่วเยอะๆจังไม่มีตัวพระเลยอย่างนี้เป็นสัตว์บ้านไปหมดแล้วยิ่งทำกรมผมยิ่งน่าดูนะแล้วเราก็คงจะน่าดูเขาเหมือนกันอ่ะกู้เขี่ยอยู่ข้างทางกรมตอนเดินกรมตอนเช้านะไม่สนใจอะไรเลยจนแสดงว่ามันพึ่งเราด้วยนอกจากว่าเราไม่ทำไมมันแล้วมันยังพึ่งเราด้วยสังเกตดูนะคือคนมันร่มเย็นไม่มีอะไรทำไมเลยคนไม่เป็นภัยที่อย่างเดียวดังนั้นมันก็เย็นไปหมดสัตว์ลูกตัวเล็กๆเล็กๆยิ้มย้ำยิ้มย้ำยิ้มย้ำอยู่กับแม่นะแม่กับผู้เสียมันกินน้ำฝึกลูกมันน่าดูนะน่าดูมันฝึกลูกมันเวลาอยู่กันที่โลกนี้ก็พาลูกกินแบบหนึ่งนะเวลาจะออกไปที่โลกนี้แม่มันทำแม่ทำท่าปั๊บปั๊บปั๊บเลยนะแล้วลูกปั๊บปั๊บปั๊บไปตามถ้าออกโลกแล้วจะต้องเป็นอย่างนั้นมันสอนลูกไอ้แย่กับมันอืออายอืออายตามอือหลีกลังหลีกแค่นี้นี่น่ารักความสงสารมันทำให้รักวันนี้ก็เดินไปนู่นไปนู่นบางคืนมึงก็ป้าที่มันกระดำไปบางคืนมึงไปเดินไม่หงายยืนไปยืนไปแล้วบางทีไปก็เห็นพระคุยกันอยู่ตามปกติแต่ไม่ทราบว่าคุยเรื่องอะไรจะไปคุยเรื่องดีฉานะกถาไม่ได้ผมไล่หนีจากวัดเลยนะอย่าว่าผมไม่บอกนะแต่มาแบบนั้นไม่ได้พระวัดนี้คุยเรื่องโลกเรื่องของสารยามาคุยให้ดีนะอย่าให้จะเห็นนะอย่าว่าผมไม่ไปเท่านั้นนะผมบอกว่าคงเลยว่าผมไปอยู่เรื่อยนะวางนั่นเลยผมไม่ได้ใส่รองเท้าหรอกเวลาผมไปบอกชัดๆว่าอย่างนี้นะ
รองเท้ามันดังกุกับกับไม่ใส่เดินไปกล้องกันหมุนกันตายทุกแห่งนั่นแหละไฟก็ไม่ฉายไม่ว่างไงบุรุษราชจะเป็นอย่างนั้นนะนั้นแหละสอนหมู่สอนเพื่อนหนักไหมผมหวังตรงกับเพื่อนหวังนี่ตรงกับเพื่อนมาเก่งกล้ามาคุยเรื่องนั้นเรื่องนี้ไม่รู้เนื้อรู้ตัวไม่ได้นะเดี๋ยวไล่หนีจากวัดนะมีไปเมื่อไรก็ไปแต่ก่อนยิ่งเก่งกว่านี้ทุกวันนี้มันเท่ามันแก่ไม่ค่อยอยากไปแต่ที่งั้นมันก็ไปเวลาจะไปไม่มีอุปสรรคละเดินมืดก็มืดเถอะนั้นไปได้สบายท่านคุยกันท่านคุยสันเหลกธรรมข้างพุทธการสันเหลกคาถาเครื่องขัดเกลาด้วยอภิจตาเป็นต้นไปจนตั้งถึงยมุตมุติยาตตนาอภิจตาสันโดษเรื่อยไปสังไปกายกาวิยาลัมภาเวกตาแล้วก็ไปศีลไปสมาธิไปปัญญาไปยมุติยาตตนา10ข้อสันเลยกระทำท่านกล่าวสมุทัยคาถาเครื่องเงินหนึ่งได้คติจากกันและกันไปถึงสมัยที่อยู่กับพ่อแม่ครูอาจารย์เหมือนกันขึ้นมาหากันไม่มีอะไรนี่จะเรื่องสมาธิเรื่องปัญญาเราอยู่ที่นั่นเป็นยังไงนี่เป็นยังไงมันมีโอกาสคุยกันและต่างคนต่างรู้คุยกันสนุกด้านสมาธิก็สนุกในทางสมาธิด้านปัญญาก็เพลินในด้านปัญญาแต่ด้านปัญญาเนี่ยผมไม่ค่อยได้คุยกับใครมากมันหมุนมันหาเวลาไม่ได้นอกจากผู้ที่ได้รับประโยชน์จากการจริงๆถึงจะคุยเพราะเป็นประโยชน์จริงๆนั่นมาจากป่านั่นนั่นมาจากเขาลูกนั่นเวลามาพบคุยกันนี้สนุกพ่อแม่ครูอาจารย์เป็นจุดศูนย์กลางแถวนั้นเต็มไปหมดแล้วพระแต่อยู่บ้านโคกนามนเหมือนกันเต็มไปหมดอยู่บ้านโคกบ้านนามนมาหีบหน้าที่นวลแต่หนอมาอยู่น้องคืนก็เต้นเราคนใส่เราออกไปคนเดียวแล้วมันเอาจริงมาเอาเป็นตายที่เข้ามาพ่อแม่ครูอาจารย์คือเข้ามารับการอบรมท่านช่วยภาระท่านเกี่ยวข้องกับหมู่กับเพื่อนเพราะพระเนรมีมากเก่งๆกังๆอย่างว่าผมเข็ดมาตั้งแต่นู้นแล้วนะผมไม่ได้เบานะเราอยู่กับพ่อแม่ครูอาจารย์เป็นหูเป็นตาคอยสอดคอยส่องบ้านเมืององค์ไหนไม่ดีพี่หลงทิศไปหมดซึ่งผมไม่ได้แต่ไหนแต่ไรมาอยู่กับพ่อแม่ครูอาจารย์ก็กลัวมากเหมือนกันไม่กลัวไม่ได้ใส่เปี้ยงลงไปเลยถ้าเราลงได้กราบเรียนพ่อแม่ครูอาจารย์ไล่ได้แล้วท่านไล่ทันทีเลยไม่ต้องเรียกมาถามนะคือเมื่อมันถูกวิสัยแล้วเรากราบเรียนท่านนี้ท่านไล่ไปเลยเดียวท่านไม่ถามมาเป็นอะไรไม่ถามเพราะท่านเชื่อเรานั่นเองเราคอยสอดส่องดูแลเพื่อให้เป็นความสงบภายในให้ท่านได้รับความสะดวกสบายเพราะมีแต่การสอนหมู่เพื่อนหมู่เพื่อนไปเองไม่ได้หันตีนิมนต์กันไปไปเองให้ท่านหนักใจเลยไปยั่วๆเยี่ยๆไม่ได้เรื่องเลยเราเราเนี่ยยิ่งจะตายท่านก็รู้เวลาผมไม่อยู่ท่านรู้ท่านเนียนเป็นยังไงไงเวลาผมอยู่ท่านเนียนเป็นยังไงท่านทราบเราจะเห็นได้เวลาเราไปไว้กี่วันสมหาอยู่ในหน้าเลยถามเลยอยู่สบายสบายคนเดียวนะเนี่ยสันหวังนั้นมีปัญหาทั้งนั้นเป็นอุบายทั้งนั้นเวลามาแล้วก็ต้องตาต้องสอดต้องสองอะไรต้องทำก่อนหมู่ก่อนเพื่อนหมดเราเป็นหัวหน้าคล่องตัวของหมู่เพื่อนชักจูงหมู่เพื่อนว่าไงการปัดการกวาดนี่ของเรานั่นแหละลงก่อนของเราให้มันอืดๆด่าๆด้วยขี้เอาขี้เอามันไม่หนักได้ไงจริงๆเวลาออกไปคนเดียวนั่นก็มีคนเดียวนั่นเด็กผึ่งผึ่งมีคนเดียวพ่อแม่อาจารย์ปกติท่านมาอย่างผมไปละแต่ท่านก็รู้ความจำเป็นท่านก็จะได้รับความสะดวกอันหนึ่งจากเราส่วนแบบหยาบนั้นเราอยู่นั่นก่อนเรียบร้อยเน้นแล้วก็จริงๆกลางๆของตาท่านมากนักพอเราไปนี่จะแสดงผาดโผล่ให้เห็นที่ท่านก็แก่ท่านขี้เกียจยุ่ง
แต่มันก็ขวางอยู่จนได้นำมาแล้วกันคุยกันโอ้สนุกมีธรรมะกันถ้าแกงก็ดีนะแต่ก่อนภาวนาดีนะทุกวันจะเป็นยังไงนะที่อยู่เพื่อวานอนนี้ทั้งมาไปก่อไปสร้างบุตรรู้หลาน้องหลามันเป็นนั่นแหละเรื่องความไม่ระความระวังยากอยู่นะคือคิดอะไรก็ทำแล้วกิเลสมันขึ้นง่ายมีชื่อมีเสียงกี่สิบกี่มีศัพท์กี่คุณมันไม่ทราบมันแบกกิเลสทำไปเยอะจมไปเนี่ยท่านพวงองค์หนึ่งท่านพวงนี้ก็ออกทางด้านปริยัติได้เป็นเจ้าคณะอยู่ไหนอยู่เป็นเจ้าคณะจังหวัดอยู่ที่ยโสธรได้ไหนภาวนาหน้าฟังเลยนะท่านพวงเล่าพ่อแม่อาจารย์ฟังผมนั่งฟังนั่นเวลานิมิตเกิดปรากฏเป็นนิมิตนิสัยท่านชอบออกรู้ต่างๆนั่งฟังพอพ่อแม่อาจารย์ร่วมไปแล้วจะกลับไปอยู่ที่ท่านเอาเองเลยบอกบัตรบอกเบอร์ก็ไปเรื่อยเลยไปใหญ่เลยทีนี้นะนี่มันก็เสียหลักอะไรคือเพราะนั้นเลยไปอยู่นู่นเลยออกทางปฏิบัติไปเลยนั่นกิเลสมันแตะจนออกนอกวงของธรรมไปได้เราเดชะมันสร้างที่ไหนไม่เอาไว้เพราะนี่ใส่เราคนตับเดียวว่าทำอะไรทำไม่ยังยังภาวนาอะไรมายุ่งไม่ได้วางนี่เลยเขามีความจำเป็นจะทำอะไรก็รีบทำให้เสร็จทิ้งพวกเลยสลัดปุ๊บลุกไปเลยมาทำเพื่อมันทำสักสักดอกปฏิบัติมาไม่ได้พอจะสร้างอะไรจะออกปฏิบัติลื่นอยู่ก็มาทำมาเป็นหัวหน้าหมู่บ้านทำอย่างนี้นะอย่างนี้จำเป็นมาก็นี่มาหมู่เพื่อนของมาก็เลยทำเลยต่างไม่ยุ่งไปเรื่อยๆสุดท้ายก็เลยจะกลายเป็นโรงงานขึ้นมามีวันหนึ่งเสียงโกมคามโกมคามทั้งวันทั้งวันก็เลยวันจะไม่มีขอบเขตไม่มีประมาณนะแล้วทำจะที่หายไปหมดมันจะกลายเป็นโรงงานขึ้นมาเราไม่เคยมีไม่เคยทำนะนี่มันจะแทรกแล้วจะแซงขึ้นไปเรื่อยๆนั่นสิ่งอันนี้มันแสงได้ง่ายนี่ดูมาอยู่บ้านผมคุ้นกับใครทั้งๆที่เป็นบ้านเกิดผมเพื่อนก็เห็นใช่หรือผมไปคุ้นกับใครเหมือนไม่ใช่บ้านผมแม้แต่พี่ๆน้องๆทำไมมายุ่งกับผมได้เนี่ยผมทำไปเป็นเสมอภาคไปหมดในความรู้สึกของผมผมไม่ได้ว่านี่เป็นน้องนั้นเป็นพี่นี่อันนี้ใกล้ชิดนั้นนั้นก็ให้มีความหนักแน่นผมไม่มีนี่คนเหมือนกันว่างั้นเลยนั่นเป็นธรรมความเป็นธรรมคนเหมือนกันเท่านั้นพอแต่กูขี่ตีมองกับญาติกับวงกับพี่ผมไม่ได้ผมใครๆก็คนเหมือนกันอยู่บ้านผมน้องๆผมไปขึ้นบ้านไหนอยู่ผมไม่ขึ้นเนื้อแต่คุ้นก็ไม่คุ้นกับใครนอกจากเอาเรียกมาใช้ตามธรรมดาที่ควรจะใช้นอกนั้นมายุ่งกับผมไม่ได้นั่นก็เหมือนกันหมดมนุษย์เหมือนกันมีใครจะยิ่งจะหย่อนกันความเป็นมนุษย์ก็เท่ากันให้ความสมภาคมันเหมือนกันเพราะว่าปฏิบัติก็ไม่ทราบทำมันยังไงทำไงนี่ผู้หนักหนักนะสบายสบายนะเรานี่เคยเห็นมาแล้วนะเราอย่าให้มีนั่นในวันนี้นะอะไรจะจัดเป็นวาระกันก็จัดให้ทำตามนั่นหนึ่งอย่าให้เคลื่อนให้ข้ามอย่าว่าท่านจะทำเราจะทำคนนั้นจะทำนี่ทำไม่ได้นะถือเป็นความจำเป็นเท่าเทียมกันหมดเพราะกิจวัตรเป็นกิจวัตรของพระแล้วไปไหนต้องมีกิจวัตรที่พระอยู่เฉยเหมือนสัตว์นี่ได้ยังไงเราไม่ใช่สัตว์เราเป็นพระทำความวัดปฏิบัติอะไรก็ทำเพื่อเราไม่ได้ทำเพื่อใครนี่หนักเบามากน้อยก็เพื่อเราทั้งนั้นมีแขกคนมามากผมก็ยิ่งยิ่งตกวิจารณ์กันหมดไปหนักได้ยุ่งมันอย่างนั้นผมเองก็ยุ่งไปแบบหนึ่งทำไมจำเป็นก็ไม่ไปยุ่งกับผมยุ่งเหมือนกันต้อนรับแนะนำต่างสอนไปเท่านั้นพอแล้วหนักแล้วผม
มีเท่านั้นมีอะไรอีกขอนิสัยไม่ได้ขอนิสัยเยอะเนื้อขอก็เลือกกันเก็บอันนู้น

มีเริ่มปฏิบัติจิตตภาวนาในขณะฟังเทศไม่จำเป็นต้องส่งจิตออกมาอยู่ภายนอกเช่นออกมาหาผู้เทศมาฟังเสียงอยู่ข้างนอกคือจากปากผู้เทศไม่ได้ถนัดเหมือนกับทำความรู้สึกไว้กับตัวคือทำสติให้รู้อยู่กับใจโดยเฉพาะเท่านั้นใจเมื่อตั้งตัวอยู่ด้วยสติก็เหมือนคนอยู่ในบ้านไม่หลับไม่นอนแต่คนเข้ามาจะทราบทันทีนี่ความกระแสเสียงของอัดของธรรมที่ท่านแสดงไปก็เทียบกันกับแขกจะเข้าไปสัมผัสจิตที่เรามีสติควบคุมอยู่นั่นทันทีทันทีและสืบเนื่องกันไปโดยลำดับความรู้ที่สัมผัสสัมพันธ์กันกับกระแสของธรรมไม่ขาดว่าขาดตอนสามารถที่จะทำจิตให้สงบเย็นลงได้ในขณะที่ฟังและเป็นสมาธิได้ในขณะนั้น เพราะถ้าปฏิบัติจิตตภาวนาเกี่ยวกับการฟังเทศน์นี้เป็นภาคปฏิบัติอันดับหนึ่งในวงปฏิบัติทั่วไปไม่ว่าจะอิริยาบถยืนเดินนั่งนอนภาวนาการฟังเทศด้วยการภาวนาเป็นอันดับหนึ่งมีหมายถึงภาคปฏิบัติผู้เทศทางภาคปฏิบัติไม่ใช่เทศปริยัติที่เล่าเรื่องนู้นเรื่องนี้ไปอะไรอันนั้นถ้าจิตผู้มีความสงบหรือมีพื้นฐานของสมาธิอยู่แล้วจะเทศเรื่องอะไรจิตท่านก็ไม่ส่งไปด้วยจะอยู่โดยลำพังและรู้อยู่กับตัวนั้นก็สงบได้โดยไม่เกี่ยวข้องกับเรื่องเทศนั้นเลยแต่ส่วนมากทางด้านปฏิบัติย่อมจะเทศทางภาคปฏิบัติคือจิตภาวนาดังที่เราได้ยินได้ฟังเรื่อยมาอย่างนี้ในครั้งพุทธกาลท่านเทศอย่างนั้นเพราะเป็นภาคปฏิบัติล้วนๆมากกว่าทางด้านปริยัติในครั้งพุทธกาลการปฏิบัติทางด้านจิตตภาวนาเป็นพื้นฐานแห่งการปฏิบัติศาสนาของพระในครั้งพุทธกาลปริยัตินั้นมีเพียงเล็กน้อยไม่ได้เป็นเนื้อเป็นหนังจริงๆเหมือนภาคปฏิบัติ เพราะงั้นการเทศท่านจริงมักจะเทศทางภาคปฏิบัติจิตตภาวนาเริ่มจากสมาธิไปสมาธิขั้นใดขั้นพื้นเช่นคณิกะสมาธิสงบได้ชั่วขณะอุปจาระสมาธิสงบแล้วออกรู้สิ่งต่างๆที่เกี่ยวกับเรื่องนิมิตที่ท่านว่าอุปจารสมาธินั้นมารวมเจ็ดเขียดนั่นแหละผู้ที่จะ เข้าใจเรื่องอุปจารสมาธินี้ต้องเป็นผู้ปฏิบัติเป็นผู้มีจิตเป็นสมาธิและเข้าใจในอุปจาระด้วยภาคปฏิบัติของตัวเองคือในขณะที่จิตสงบลงไปแล้วแทนที่จะเข้าอยู่เป็นความสงบแนบแน่นกลับไม่เข้าไปนิดเดียวแล้วก็ออกรู้เหตุการณ์ต่างๆตามจริตนิสัยของผู้เช่นนั้นนี่ท่านเรียกว่าอุปจารสมาธิสมาธิประเภทนี้ไม่ได้เป็นทุกๆรายไปเป็นเฉพาะผู้มีนิสัยที่เกี่ยวข้องกับรู้สิ่งภายนอกดังที่ท่านปรากฏในนิมิตเห็นอันนั้นเห็นอันนี้รู้นั้นรู้นี้ต่างๆดังที่ว่าเป็นเปรตเป็นผีเทพบุตรเทวดาเข้ามาเกี่ยวข้องกันนี่แหละเกี่ยวกับอุปจาระนี่เองจึงมีครับได้สำหรับท่านผู้มีนิสัยอย่างนี้ส่วนมากมักจะเป็นคณิกะอยู่เสมอในภาคปฏิบัติเราคือสงบลงไปแล้วก็มียิบยับยิบยับความปรุงความแต่งของจิตเล็กๆน้อยๆอยู่ในนั้นแหละทั้งที่พื้นฐานของจิตนั้นมีความแน่วแน่
มีความละเอียดมีความมั่นคงเป็นฐานสมาธิจริงๆแต่อาการของจิตนั้นมักจะเป็นคณิกะคณิกะอยู่เสมอมีหมายความว่าจิตมีคิดมีตุ้มอย่างละเอียดละเอียดอย่างแผ่วเบาที่สุดในวงสมาธิของผู้ที่มีจิตเป็นสมาธิแล้วมักจะเป็นเช่นนั้นเป็นส่วนมากแต่ยังไงก็ตามผู้ปฏิบัติทั้งหลายไม่พึงจะมายึดเอาคำอธิบายนี้ไปเป็นเหตุเป็นผลหรือเป็นอารมณ์แก่จิตใจของตนมากยิ่งกว่าการปฏิบัติตนเพื่อความสงบเย็นใจแล้วปรากฏผลขึ้นมากับตกกับตัวเองนั่นแหละเป็นสิ่งที่แน่นอนมากกว่าการได้ยินฟังจากท่านสอนหรือจากท่านอธิบายให้ฟังนั่นเป็นความแน่นอน แล้วประการหนึ่งจิตที่สงบเหมือนตกเหวตกบ่อก็มีอันนี้ก็เกี่ยวกับเกี่ยวกับอุปจาระพอลงเต็มที่แล้วถอยออกมารู้นะอย่างนี้มันเป็นอุปจาระคืออุปะแปลว่าเข้าไปถ้าจะแปลตามศัพท์จาระแปลว่าเที่ยวเข้าไปแล้วไม่เข้าไปในองค์สมาธิจริงๆถอยออกมารู้นั้นรู้นี้เนี่ยเรียกว่าเที่ยวจาระคือเที่ยวกระแสของจิตเที่ยวไปนี่เรียกอุปจาระสมาธิอัปปนาหมายถึงความแนบแน่นขณะฟังขอได้ตั้งความรู้สึกด้วยความมีสติอยู่กับใจตัวเองไม่จำเป็นต้องมาจดจ่อกับผู้เทศภายนอกนี้เมื่อจิตมีสติอยู่กับตัวแล้วก็จะทราบอยู่ที่นั่นความสัมผัสทำจากกระแสเสียงทั้งท่านกับความรู้สึกของเราที่เกี่ยวเนื่องกันอยู่โดยลำดับลำดาจะทำให้จิตเพลินตัวไปกับกระแสเสียงนั้นแล้วสงบละเอียดลงไปโดยลำดับลำดับภายในจิตจนกลายเป็นจิตสงบได้เห็นอย่างให้เห็นอย่างชัดเจนในวิธีการภาวนาการฝึกจิตภาคปฏิบัติ เป็นภาคที่จะทำให้ผู้ปฏิบัติหายสงสัยในธรรมทั้งหลายไม่ว่าส่วนภายในภายนอกหยาบละเอียดเป็นสิ่งที่จะให้ผู้ปฏิบัตินั้นหายสงสัยได้โดยลำดับลำดาผิดกันกับภาคปริยัติที่เราศึกษาเราเรียนอยู่มากทีเดียวคือภาคปริยัติมีแต่การจดจำล้วนและจดจำได้มากน้อยเพียงไรก็เท่ากับสร้างความสงสัยสนเท่ไม่แน่นอนใจไปตลอดอยู่นั่นเองคือไม่เป็นที่แน่ใจจากความเรียนความจำได้นั้นแต่ภาคปฏิบัติไม่เป็นเช่นนั้นเพียงสมาธิจิตสงบขนาดใดก็เข้าใจตัวเองอ๋อว่าท่านว่าสมาธิเป็นอย่างนี้เองนะรู้แล้วเข้าใจไปเดิมดอกไม่ว่าจะเป็นสมาธิขั้นหยาบขั้นกลางขั้นละเอียดแนบแน่นขนาดไหนเป็นสิ่งที่ประจักษ์กับใจหายสงสัยนี่แหละท่านเรียกว่าความจริงคือเราไปเจอเอาจริงๆที่แรกเราก็เจอในปริยัติอ่านตามตำหนักตำราได้แต่ชื่อได้แต่ความคาดเอาไว้เป็นเหมือนกับว่าเป็นคุยหมายป้ายทางอะไรทำนองนั้นแต่ขั้นแล้วก็เป็นความสงสัยสนเท่เครือบแคลงอยู่นั้นแหละไม่หายเรียนไปมากไปน้อยเพียงไรก็ตามจนกระทั่งถึงนิพพานก็ยิ่งจะสร้างภาพเรื่องนิพพานขึ้นอีกทั้งที่นิพพานไม่มีภาพอย่างที่เครียดที่ภาพที่วาดแบบนั้นสวรรค์ไม่มีภาพนรกไม่มีภาพอย่างที่เราวาดเช่นนั้นมันสบายสบายเพราะความเคยชินของจิตเป็นเช่นนั้นด้วยเหตุนี้เองการเรียนมากน้อยจึงไม่พ้นที่จะวาดภาพหลอกตัวเองเมื่อเป็นฉะนั้นก็ต้องสงสัยอยู่นั่นแหละแต่การกล่าวทั้งนี้ไม่ได้เราไม่ได้ประมาททางด้านปริยัติเราให้มีพูดถึงเรื่องปริยัติและให้ทราบเรื่องปริยัติเป็นไปในทางแถวนั้นแต่ทางภาคปฏิบัติเป็นในทางแถวนี้แยกทางกันอย่างนี้ต่างหากในภาคปฏิบัติพอได้ปรากฏขึ้น เพียงจิตสงบเท่านั้นก็มีความตื่นเต้น
มีความดีอกดีใจอะไรพูดไม่ถูกหากทราบชัดๆว่าจิตสงบเป็นเช่นนี้หรือจิตเป็นสมาธิเป็นเช่นนี้นั่นหมายถึงความจริงที่ปรากฏกับตัวเองจากภาคปฏิบัติฉะนั้นก็เป็นเรื่องของปัญญาปัญญาไม่ใช่จะเกิดเอาเฉยๆตามธรรมดานิสัยของเราๆท่านๆเว้นนิสัยของท่านผู้เป็นอุคติตันยูวิปจิตตันยูคือผู้ที่จะรู้ได้อย่างรวดเร็วอันนั้นเราจะเอามาเทียบหรือมาเป็นแบบเดียวกันกับเราไม่ได้ผิดกันอยู่มากส่วนมากที่ท่านพูดถึงว่าปัญญานี่ต้องได้อาศัยการพินิจพิจารณาพาเดินพาคิดพาอ่านไตรจองเหตุผลกลไกต่างๆเกี่ยวกับเรื่องอัตเรื่องธรรมมีอนิจจังทุกขังอนัตตาอสุภะอสุภังเป็นพื้นฐานของการดำเนินทางด้านปัญญาไม่ใช่จิตเป็นสมาธิแล้วจะเป็นปัญญาเองพูดเช่นนั้นคือจิตไม่เป็นสมาธิไม่เคยมีสมาธินั่นเองพูดแบบเดาๆจะเกิดได้เองเฉพาะท่านผู้ที่เป็นอุคติกันอยู่วิปีตันอยู่เป็นสมาธิเป็นปัญญาไปโดยลำดับในขณะนั้นขณะนั้นจนกระทั่งถึงบรรลุธรรมต่อพระภาคของพระพุทธเจ้ามีจำนวนมากมายนี่เป็นจริงปัญญาเกิดขึ้นพร้อมๆกันกับสมาธิคือสมาธิได้เกิดความสงบให้ยุ่งเหยิงวุ่นวายกับเรื่องโลกเรื่องสงสารมีความสงบเย็นอยู่ภายในตัวของภายในจิตของตัวเองแล้วก็ไตรตรองตามกระแสธรรมที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงไปนั่นเหมือนกับปัญญาก้าวเดินไปตามเรียกว่าตามเสด็จก้าวไปเรื่อยจิตสงบแน่วไปกับนั้นเนี่ยไปกับสายอัดสายธรรมคล้องอัดคล้องธรรมไม่ออกไปทางโลกทางสงสารมีความสงบตัวละเอียดละอออยู่ในนั้นปัญญาก็ก้าวเดินไปตามที่ท่านแสดงนั่นเป็นปัญญาของท่านที่มีความอุปนิสัยที่จะรู้อย่างรวดเร็วเช่นอุคติปัญญูบุคคลหรือปฏิปัญญูบุคคลสำหรับพวกเรานี้จะต้องได้อาศัยการพาดำเนินพาค้นคว้าพาพินิจพิจารณาซะก่อนเช่นเดียวกับเราฝึกหัดเด็กให้ทำงานและควบคุมงานกับเด็กไม่ให้เด็กเฉลียวถลายเพราะเด็กยังไม่ทราบผลของงานเองไม่มีแต่ใจที่จะทำงานทั้งหลายให้ได้ผลขึ้นมาต้องอาศัยการควบคุมจากผู้ใหญ่ก่อนไม่งั้นเด็กก็ทะเลทลายนี่ก็เหมือนกันนั้นปัญญาขั้นเริ่มแรกยังไม่เห็นคุณค่าของตัวเองผู้เป็นสมาธิแล้วจึงมักติดสมาธิคือความสงบใจเพราะจิตสงบนี้ไม่มีอะไรเข้าไปกระทบกระเทือนอยู่สบายสบายเลยกลายเป็นจิตขี้เกียจไปเสียได้ถ้าเราพูดถึงธรรมะขั้นสูงเข้ามาเกี่ยวข้องแต่จะถ้าไม่เกี่ยวกับเรื่องธรรมะขั้นสูงที่มีความละเอียดหรือคุณภาพสูงยิ่งกว่านี้แล้วสมาธิเป็นที่กล่อมใจได้ดีมากบรรเทาหรือความทุกข์ทั้งหลายได้เป็นอย่างดีเพราะคิดภายนอกตาหูจมูกลิ้นกายสัมผัสสัมพันธ์กับสิ่งใดๆย่อมกระเทือนถึงใจเสมอนี่ก็เป็นความวุ่นวายอันหนึ่งเป็นความกระเพื่อมหรือเป็นความการรบกวนจิตอย่างหนึ่งเราไม่ต้องพูดถึงเรื่องอารมณ์ที่เป็นขึ้นเพราะอำนาจแห่งสมุทัยมันมาพาคิดพายุ่งเหยิงวุ่นวายกับรูปเสียงกลิ่นรสเครื่องสัมผัสให้เกิดความทะรนทลายให้เกิดความรักความชอบใจความกำหนัดยินดีนั่นเลยเราพูดแต่เพียงความสัมผัสสัมพันธ์ธรรมดานี้มันก็กระทบกระเทือนจิตเมื่อจิตได้เป็นสมาธิแล้วนะถ้าจิตไม่เป็นสมาธิแม้จะดิ้นตายไปก็ตามดิ้นไปเหมือนฟุตบอลก็ตามจะไม่ทราบเหตุผลกลไกของตัวเองว่าเป็นอย่างไรเหมือนอย่างไม่ว่าใครละรู้ใจเราก็รู้เองว่าจิตไม่เป็นสมาธิเป็นยังไงมันอยู่เฉยๆได้เมื่อไหร่มันหมุนตัวของมันอยู่ด้วยอำนาจของสมุทัยผลักดันไปตลอดเวลาไปทางรูปทางเสียงทางกลิ่นทางรสอารมณ์อดีตนี่เป็นของสำคัญเอามายุ่งเหยิงวุ่นวายเฉพาะอย่างยิ่งกามราคะเป็นสำคัญมากทีเดียวกวนมากที่สุดต่อจิตที่ไม่มีสมาธิเมื่อจิตมีสมาธิแล้วย่อมสงบสิ่งเหล่านี้สงบไปหมดประหนึ่งว่าไม่มีเพราะมีอาหารคือความเย็นสงบเย็นใจแทนสิ่งเหล่านั้น
จึงไม่ไปยุ่งกับสิ่งนั้นทีนี้เมื่ออาศัยความสงบไปนานนานไปนานไปกระทบเรื่องอะไรก็คิดเรื่องสติปัญญาออกเช่นอนิจจังทุกขังอนัตตาก็เป็นเรื่องกระทบกระเทือนจิตใจกระเพื่อมจิตใจเหมือนกับเป็นการรบกวนความสงบของตัวเองที่อยู่ในสมาธินั่นเสียเลยไม่อยากคิดแล้วเข้ามาสู่สมาธิทำแต่สมาธิมีแต่ความสงบแน่วอยู่อย่างนั้นนี่ติดได้อย่างนี้ผู้ที่ติดสมาธิจนกระทั่งวันตายก็ไม่มีปัญญาถ้าไม่พระกล้าทางด้านปัญญาให้สมาธิเป็นปัญญาขึ้นมาเองนั้นเป็นไปไม่ได้ว่างั้นเลยนักปฏิบัติในวงปฏิบัติจะต้องยันกันตรงนี้อย่างชัดเจนในจิตใจของในญาติบุคคลอย่างพวกเราท่านเว้นท่านผู้ที่เป็นที่ปพิญญาเสียคือท่านผู้ที่รู้เร็วนั้นเป็นไปด้วยกันถ้าธรรมดาแล้วต้องในภาพินิจพิจารณาจนกระทั่งปัญญาได้ปรากฏตัวขึ้นมามีผลจากการพิจารณาทางด้านปัญญาขึ้นมาเป็นลำดับลำดับนั่นแสดงมาเห็นผลเริ่มเห็นผลแล้วเรียกว่าเริ่มเห็นผลของงานแล้วนั่นแหละจากท่านไปปัญญาก็จะค่อยไหลตัวเริ่มรู้จักหน้าที่การงานของตัวเองเช่นเดียวกับผู้ใหญ่เรานี่ทำการทำงานไม่ต้องมีใครมาบังคับบัญชาเพราะทราบผลของงานแล้วย่อมจะทำไปโดยลำพังนี่ก็เหมือนกันพอปัญญาได้เห็นผลของงานตัวเองแล้วก็ย่อมจะกล้าไปโดยลำดับนี่ท่านว่าปัญญาเริ่มเกิดนี่ย่อมเห็นชัดพอปัญญาเริ่มเกิดแล้วคือในความที่เคยติดในสมาธิไม่อยากยุ่งเหยิงวุ่นวายกับสิ่งใดๆแม้ทางด้านปัญญาจะเป็นอันเป็นทางถอดถอนก็ตามคิดก็เห็นว่าเป็นเรื่องยุ่งเหยิงวุ่นวายแต่เสียนั้นถอนตัวออกมาจนกระทั่งปัญญาได้ก้าวตัวออกไปจริงๆเนี่ยนี่หนำซ้ำกลับมาโทษสมาธิว่านอนตายเฉยๆนั่นเพราะคุณค่าทางผลของคุณค่าแห่งผลที่เกิดขึ้นจากด้านปัญญานั้นมีคุณค่ามากกว่าสมาธิขึ้นเป็นลำดับจึงสามารถที่จะมาตำหนิสมาธิแม้ว่าเคยมีความสุขความสงบเย็นใจมาแต่ก่อนก็ตามได้อย่างชัดภายในจิตใจของตัวเองถึงกับว่ามัวแต่สมาธินอนตายเฉยทีนี้ไปมาเห็นโทษของการติดในสมาธิแล้วว่ามานอนตายเฉยอย่างพูดถึงขนาดนั้นหรือว่าคิดถึงขนาดนั้นกับตัวเองตำหนิตัวเองคือตำหนิสมาธิของตัวเองที่เคยเป็นมาแต่ก่อนเมื่อได้เห็นเหตุเห็นผลเห็นคุณค่าของทางด้านปัญญาแล้วเป็นอย่างนั้นและต่อจากนั้นแต่ก็ก้าวละนั่นท่านว่าปัญญาเกิดหลักการปฏิบัติทราบได้อย่างนี้เป็นอย่างนี้และปัญญาประเภทนี้ไม่ขึ้นอยู่กับอะไรใครจะมาสอนก็ตามไม่สอนก็ตามต้องเป็นเรื่องของตัวเองผิดขึ้นมาเองเกิดขึ้นเองพิจารณาไปเองแก้ไขถอดถอนกิเลสไปเองโดยลำดับลำดาเป็นอัตโนมัติของตัวเองนี่เป็นนิเป็นปัญญาที่หาที่ไหนไม่ได้เรียนที่ไหนไม่ได้เลยแม้แต่พระพุทธเจ้าท่านประทานอุบายให้แล้วฉะนั้นก็จะได้อุบายจากพระพุทธเจ้าที่เรียกว่าสาวกแปลว่าผู้สดับผู้ฟังก็ตามนะพอถึงปัญญาขั้นนี้แล้วจะไม่ไปสนใจกับใครอะไรนะเลยจะหมุนตัวเป็นลำดับลำดาไปนอกจากถึงขั้นหรือถึงระยะที่มันติดเกิดความสงวนสนเท่สงสัยไม่แน่ใจนั่นแหละเหมือนกับว่าเจอกองทัพสมุทัยเจอกองทัพของข้าศึกซึ่งเราไม่เคยเห็นไม่เคยพบว่ากองทัพจะมีกำลังขนาดนี้นั่นถ้าเราเทียบแล้วเกิดหาอุบายวิธีการที่จะแก้ไขถอดถอนหรือว่าปราบปรามสิ่งนั้นไม่ได้นั่นแหละถึงจะประวัติแล้ววิ่งเข้าหาครูหาอาจารย์ทีนึงเช่นอย่างพระสาวกที่ได้สดับกับฟังประพฤติปฏิบัติอยู่ในป่าเนี่ยเขาแล้วมาเฝ้าพระพุทธเจ้าเพื่อทำทั้งหลายและเพื่อทูลถามปัญหาก็อย่างนี้เองนั่นออกจากนั้นแล้วจะไม่ยุ่งอีกเหมือนกันจะมีแต่ความหมุนตัวเป็นเกลียวไปอยู่ภายในใจนี้แหละเรียกว่าปัญญาอัตโนมัติหรือจะเรียกว่าภาวนามยปัญญาไม่ผิดปัญญานี้พิจารณาเองเกิดขึ้นเองพลิกแพลงเปลี่ยนแปลงตัวเองอยู่ในนั้นไม่มีอะไรเหมือนปัญญาประเภทนี้นะการแก้การถอดถอนกิเลสก็ถอดถอนไปในตัวของปัญญาขั้นนี้เกิดขึ้นนั่นแหละฉะนั้นจึงแม้ในเรื่องการแก้ไขถอดถอนกิเลสหรือปราบกิเลสให้สิ้นซากลงไปจึงแม้เป็นลำดับตำนาไป
ไม่สงสัยมีแต่กำลังใจที่จะพุ่งต่อความพ้นทุกข์เท่านั้นนี่พระพุทธเจ้าก็ท้าสาวกทั้งหลายท่านเป็นอย่างนี้เมื่อได้ยินได้ฟังจากพระเจ้าแล้วมาบำเพ็ญโดยลำพังตนเองจนเป็นผลขึ้นมาตามลำดับลำดานับแต่สมาธิขึ้นมาถึงขั้นปัญญาและถึงขั้นปัญญาที่กล่าวนี้อยู่ที่ไหนท่านก็เพลินวันคืนยืนเดินนั่งนอนท่านจะมีแต่งานมีแต่งานโลกงานฆ่ากิเลสทั้งหมดหลับเท่านั้นและเรื่องของกิเลสที่จะผิดตัวขึ้นมาเป็นเครื่องสังหารธรรมทั้งหลายเหมือนอย่างแต่ก่อนหรืออำนาจของสมุทัยหมุนจิตให้เป็นมัตตกิจเหมือนอย่างแต่ก่อนนั้นนับวันด้อยลงโดยลำดับลำดาหาทางที่จะหมุนตัวขึ้นมาผิดตัวขึ้นมาเป็นที่เด็ดตัณหาสระเหมือนอย่างแต่ก่อนไม่ได้เพราะอำนาจของปัญญานี้มันเป็นเหมือนน้ำไหลไฟสว่างจ้าเข้ามาจ้าเข้ามากองทัพธรรมนี้เรียกว่าเผาไหม้เข้าไปโดยลำดับลำดาเกินกว่าที่ที่เด็ดทั้งหลายจะมาตั้งบ้านตั้งเรือนสร้างวัตตะจากวัตตจิตขึ้นภายในจิตใจนั้นได้นี่ท่านจริงแน่ในความพ้นทุกข์ของท่านนี่ความเพียรเมื่อเป็นไปถึงขนาดนั้นแล้วอิริยาบถทั้ง4ไม่มีคำว่าเว้นความเพียรเว้นแต่หลับเท่านั้นพอตื่นขึ้นมาความเพียรก็เป็นไปเองระหว่างทำกับกิเลสนั่นเองนะพูดง่ายๆฟัดฟันกันไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆไปประเภทไหนที่ขาดไปแล้วสิ้นไปแล้วรู้เป็นลำดับต่างๆแล้วส่วนที่เบาบางไปก็รู้และเห็นชัดภายในจิตใจแล้วแน่ชัดในความจะหลุดพ้นของตนว่าแน่นอนน่ะนี่แหละปัญญาขั้นทั้งหารจิตเป็นปัญญาที่เกิดขึ้นจากภาวนามยปัญญาจากนั้นไปก็ก้าวเข้าสู่มหาสติมหาปัญญานี่หมายถึงปัญญาอันแก่กล้าสติปัญญาอันแก่กล้าซึ่งเกิดมาจากภาวนามยปัญญานั่นแหละจนกระทั่งสังหารกิเลสที่มีอยู่ภายในจิตใจอันเป็นส่วนละเอียดหมดโดยสิ้นเชิงไม่มีอะไรเหลือ นั่นแหละปัญญาสติปัญญาขั้นนี้ถึงจะปล่อยตัวเป็นไปโดยหลักธรรมชาติเองไม่ต้องมีใครบังคับต่างอันต่างจริงเพราะทุกข์ก็ดีสมุทัยก็ดีนิโรธก็ดีมรรคก็ดีต่างอันเป็นสัจธรรมต่างอันเป็นสมมุติด้วยกันแต่เป็นเครื่องแก้กันมรรคเป็นเครื่องแก้สมุทัยนิโรธดับก็คือดับทุกข์อันเป็นผลเกิดขึ้นจากสมุทัยนั่นแหละเมื่อทั้ง4อย่างนี้ได้ทำหน้าที่ตนโดยสมบูรณ์แล้วก็ผ่านไปเพราะฉะนั้นสติปัญญาอันอยู่ในองค์มรรคหรืออยู่ในองค์อริยสัจเช่นเดียวกันจึงต้องผ่านไปเช่นเดียวกันกับทุกข์กับสมุทัยที่ผ่านหรือสลายตัวไปเช่นนั้นนะสติปัญญาที่นำมาใช้อยู่ธรรมดานี้เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นธรรมดาธรรมดา อาศัยเพียงเล็กน้อยเล็กน้อยเท่านั้น ไม่ใช่สติปัญญาประเภทที่ฆ่ากิเลสประเภทที่ฆ่ากิเลสก็ดังที่กล่าวมาแล้วนั้นก็สุดสูงสุดของสติปัญญาที่ฆ่ากิเลสก็คือมหาสติมหาปัญญาเหมาะสมกับกิเลสประเภทที่ว่าละเอียดสุดก็ได้แก่อวิชชาปัญญาตั้งฆ่าหลาเท่านั้นเมื่อธรรมชาตินี้ที่ละเอียดสุดในฝ่ายสมุทัยนี้ได้สลายตัวลงไปเพราะอำนาจแห่งมรรคมีสติปัญญาเป็นสำคัญแล้วก็หมดปัญหาไปด้วยกันผู้ที่อันหนึ่งที่นอกเหนือไปจากอริยสัจ4ได้จากทุกข์สมุทัยนิโรธมรรคนี้คืออะไรนั่นคือธรรมชาติที่บริสุทธิ์ติดที่บริสุทธิ์อันนั้นไม่ได้สลายไปตามทุกข์สมุทัยนิโรธมรรคสลายไปตามทุกข์สมุทัยนิโรธมรรคเพราะทั้ง4นี้เป็นสมมุติ

เหลือแต่ความบริสุทธิ์ล้วนๆแล้วก็สิ้นปัญหาโดยประการทั้งปวงขึ้นที่ว่าสมมุติใดๆเข้าไปเกี่ยวข้องในจิตที่บริสุทธิ์นั้นไม่ได้อีกแล้วนะแม้ท่านมีชีวิตอยู่ก็เพียงทรงธาตุทรงขันรับผิดชอบกันไปเพียงเท่านั้นไม่ได้รับผิดชอบด้วยความด้วยอุปาทานความยึดมั่นถือมั่นเหมือนอย่างแต่ก่อนมาเลยอย่างที่ท่านกล่าวไว้ว่าพาราฮาเวปัญจขันธาพาราฮาโลจตุคาโลเป็นต้นขันธ์ห้าเป็นภาระอันหนักนี่เป็นหนักได้ทั้งปุถุชนเป็นภาระรับผิดชอบได้ทั้งพระญาบุคคลขั้นพระอรหันต์แต่รับผิดชอบเฉยท่านไม่ได้อุปทานแต่สามัญชนธรรมดาเราทั้งหนักด้วยทั้งอุปทานความยึดมั่นถือมั่นก็เป็นภาระอันหนักที่ต้องแบกด้วยกันด้วยนะแต่ท่านผู้สิ้นไปแล้วท่านมีแต่ความรับผิดชอบในขันเท่านั้นเองสัญชาตญาณนี้หากมีต่อกันอยู่เช่นนั้นทั้งที่ไม่ยึดไม่ถือก็เป็นก็มีต่อกันยกตัวอย่างเช่นเราเดินไปตามถนนทางเนี่ยเราลื่นมันจะหกล้มลองดูสิจะพยายามช่วยตัวเองจนสุดความสามารถนั่นแหละหากว่าล้มก็สุดวิสัยแล้วถึงจะยอมล้มถ้าไม่สุดวิสัยแล้วจะช่วยตัวเองตลอดนี่อาการเช่นนี้หรือเดินไปตามทางเนี่ยมองลงไปเห็นรากไม้แต่เข้าใจว่าเป็นงูและจะโดดผึ่งในทันทีทั้งท่านที่กำลังจะก้าวเหยียบลงอยู่นั่นแหะแต่ไม่ก้าวไม่เหยียบโดดผึ่งข้ามไปนี่ก็เป็นสัญชาตญาณแห่งความรับผิดชอบของจิตประเภทนี้เหมือนกันกับจิตทั่วไปเป็นแต่ต่างกันที่กองความรู้ไม่สะทกสะท้านไม่ตื่นไม่ตกใจไม่เสียอกเสียใจไม่ตื่นเต้นเหมือนจิตสามัญธรรมดาเราเท่านั้นส่วนสามัญธรรมดาเราถ้าลงได้ถึงขนาดที่โดดผึ่งด้วยความเข้าใจว่าจะเหยียบหลังงูอย่างนี้จิตจะเป็นอย่างไรบ้างใครก็ทราบร้อนวูบทันทีใช่ไหมล่ะนะแล้วมีความตื่นเต้นมีความตกใจเป็นกำลังเห็นได้ชัดในขณะนั้นแต่จิตของท่านผู้บริสุทธิ์แล้วไม่ได้มีถึงจะกระโดดจะเป็นก็ตามจะช่วยตัวเองขนาดไหนเช่นการความรื่นอย่างนี้จะหกล้มกองกราบลงไปก็ตามยังไงจิตของท่านก็ไม่มีในเรื่องนั้นเนี่ยมันต่างกันที่ตรงนี้เท่านั้นเองนี่เรียกว่าสัญชาตญาณอันนี้เป็นของมีมาตั้งเลยไม่ถอนไม่เคยปรากฏว่าอันใดถอนหลักธรรมชาติที่เป็นความยึดมั่นถือมั่นนั่นออกจากโมหะอวิชชาท้ายึดมั่นถือมั่นเมื่อธรรมชาตินั้นได้ผ่านไปแล้วความยึดมั่นถือมั่นถึงจะบังคับให้ยึดก็ไม่ยึดเพราะไม่มีอะไรมาเป็นสาเหตุให้บังคับอันที่เป็นสาเหตุให้บังคับก็คืออวิชชาปัญญาตั้งขล่านั่นเป็นตัวสาเหตุแท้ให้บังคับให้ยึดมั่นถือมั่นโดยหลักธรรมชาติตัวเองพอธรรมชาตินั้นได้ผ่านนี้หมดไปสิ้นไปแล้วจึงไม่มีอะไรที่ยึดมั่นถือมั่นนี่การเรียนจิตเรียนเรื่องของเรานี่เป็นของสำคัญมากทีเดียวผู้นี้แหละผู้จะเวียนว่ายตายเกิดในวัฏสงสารไม่ใช่ผู้ใดจิตแต่ละดวงละดวงนี้เองที่มีเชื้อฝังอยู่ภายในเชื้อแห่งความเกิดมีอยู่ด้วยกันไม่ว่าสัตว์และบุคคลสัตว์น้ำสัตว์บกสัตว์บนฟ้าอากาศที่ไหนท่านขึ้นชื่อว่าสัตว์แล้วมีธรรมชาตินี้ฝังอยู่ด้วยกันทั้งนั้นเพราะฉะนั้นวิญญาณทั่วแดนโลกธาตุนี้จึงไม่มีวิญญาณดวงใดว่างจากความเกิดแก่เจ็บตายหมุนเวียนเปลี่ยนแปลงเป็นในภพน้อยภพใหญ่หรือว่าเป็นนักท่องเที่ยวไม่มีความว่างจากความเป็นนักท่องเที่ยวแว้นจิตของพระพุทธเจ้าพระอรหันต์เท่านั้นนะเพราะนั้นหมดเชื่อแล้วแล้วก็หายกังวลนิชาโตปนิบุโตทั้งดับสนิทความหิวความกระหายอะไรจึงไม่มีเหลือดับสนิทหมดนั่นท่านไม่เรียกว่าจิตวิญญาณเสียถ้าลงถึงขั้นนั้นแล้วท่านไม่เรียกละมีแต่ว่าปรินิพานปรินิพานคือรอบหมดดับรอบหมดจริงๆขึ้นชื่อว่าพิษภัยอันใดที่พาให้เกิดตายก็ตายเหมือนอย่างที่เคยเป็นมาแล้วดับรอบไม่มีอะไรเหลือเลยนั่นท่านว่าอย่างนั้นธรรมชาติที่บริสุทธิ์เอาอะไรไปดับท่านไม่ได้พูดถึงธรรมชาติที่บริสุทธิ์ดับรอบนี่นะหมายถึงสิ่งแวดล้อมมันเป็นสมมติทั้งหลายเนี่ยดับรอบต่างหากเป็นอย่างนั้นนี่นะการที่จะแก้การที่จะรู้เรื่องวิถีทางเดินของจิตความคิดความปรุงของจิตความสำคัญของจิตที่ก่อความวุ่นวายให้เราอยู่ตลอดเวลานี้จึงเป็นสิ่งที่เราจะต้องใช้ความพิจารณาด้วยสติปัญญาอย่างมากทีเดียวจะพ่ออย่างยิ่งคือนักบวชเราเท่านั้นที่จะเป็นผู้ได้ทำหน้าที่สิ่งนั้นนี้เพื่อความรู้ในตัวเองในวิถีจิตของตัวเองได้โดยลำดับลำดับจนกระทั่งได้อย่างชัดเจนเพราะหน้าที่การงานอะไรๆก็ไม่มีมาบีบบังคับ

ท่านคารวะญาติโยมครับงานของพระในครั้งพุทธกาลจึงมีแต่เรื่องงานเดินจงกรมนั่งสมาธิภาวนางานฆ่ากิเลสไม่มีคำว่างานสั่งสมกิเลสเหมือนสมัยปัจจุบันนี้สมัยปัจจุบันนี้ไม่ว่าเราว่าท่านมันกลับตรงกันข้ามไปแล้วว่างานจะฆ่ากิเลสนี้รู้สึกว่ามันอะไรมันเคอะเขินๆมันเหมือนของแปลกๆประหลาดเหมือนของไม่มีในโลกแต่ว่าถ้างานสั่งสมกิเลสนี้มันสนิทเพราะใครก็อยากทำใครก็อยากทำอันเป็นเรื่องของการสั่งสมกิเลสทั้งๆที่เราไม่ได้พูดว่าเราต้องการสั่งสมกิเลสก็ตามหลักธรรมชาติมันพาให้เป็นมีอย่างนั้นนี่มันเลยกลายเป็นเรื่องบวชมาสั่งสมกิเลสไปเสียแทนที่จะฆ่ากิเลสถ้าเราอยากจะทราบว่าจิตมันสั่งสมกิเลสมันสั่งสมยังไงให้มีสติเอาดูเข้าไปจะเห็นได้อย่างชัดเจนชัดเจนชัดเจนตรงทีไรปั๊บมันก็เหมือนกับมันคว้ามาเต็มมือแล้วปรุงอะไรครับคว้ามาเต็มมือแล้วคว้าเอาคืนเอาไปมาด้วยอำนาจของการคว้าได้เจ็ดกิเลสสมุทัยมันพาให้คว้านั่นเต็มมือเต็มมือมีแต่ความทุกข์ความทรมานภายในจิตใจเมื่อสติก็รู้แล้วปัญญาจะนอนตัวได้ไงมันก็รอบตัวทันทีทันทีแล้วมันก็ไม่ได้สั่งสมเพราะฉะนั้นจิตที่ก้าวเข้าสู่ทางด้านปัญญาแล้วกิเลสจึงไม่สามารถที่จะสั่งสมตัวเองขึ้นลุกจิตตัวขึ้นมาได้เหมือนในแต่ก่อนอย่างน้อยก็จะสะดวกขึ้นแต่ก่อนไม่ได้แต่เราไม่อยากจะพูดว่าเป็นอย่างนั้นมีแต่จะพูดว่ามันค่อยขุดด้วนลงไปขุดด้วนลงไปทั้งนั้นเส้นสิ่งที่มีอยู่แล้วมันขุดด้วนลงไปสิ่งที่ยังไม่มีมันเกิดไม่ได้นั่นเราอยากพูดอย่างนี้ให้เต็มหัวใจเพราะเคยเป็นแล้วมันประจักษ์ซะด้วยนะไม่เพราะฉะนั้นการเทศนาว่าการเองไม่ได้คุณพูดตามเหตุตามผลตามความตัดความจริงที่ปรากฏให้หมู่เพื่อนฟังเราไม่ได้โอ้ไม่อวดเราพูดตามหลักความจริงที่ได้เคยประพฤติปฏิบัติมาอย่างไรมันปรากฏที่ใจนี้ทั้งนั้นไม่ว่าทำไม่ว่ากิเลสไม่ว่าอะไรใจเป็นภาชนะอันใหญ่โตมากเป็นปัญหาอย่างสำคัญมากทีเดียวเมื่อถึงขั้นมันจะรู้แล้วอะไรติดไว้ไม่อยู่เลยถึงไม่เคยรู้ก็รู้ถึงไม่เคยเห็นก็เห็นจนเป็นเรื่องที่ว่าอัศจรรย์พูดง่ายๆไม่มีอะไรอัศจรรย์เกินจิตกับธรรมเห็นกันเจอกันจิตกับกิเลสเจอกันจิตกับเหตุการณ์ต่างๆเจอกันแหละอันนี้มีตามีหูอะไรก็เถอะมันไม่เห็นจะว่าไงเมื่อมันไม่ถูกช่องถูกทางที่มันจะเห็นเพราะฉะนั้นศาสดาองค์เอกจึงไม่มีอะไรเสมอไม่มีใครเสมอได้เลยยอมกราบอย่างราบเลยเหตุใดจึงรู้ถึงขนาดนั้นขนาดนั้นขนาดนั้นใครไม่มีใครสอนเลยทำไมพระองค์รู้ได้รู้ได้ไอ้เรานี่ท่านสอนแทบเป็นแทบตายในตำหนักตำรามีคือตำหนักตำราแบกก็แบกไปไม่ไหวมันหนักขนาดนั้นมันยังแก้ตัวเองไม่ได้นี่แก้ว่าโง่ขนาดไหนพวกเรานี่นะนั่นมันอยากจะพูดอย่างนั้นเมื่อถึงขั้นที่ควรจะรู้แล้วมันเป็นอย่างนั้นจริงๆไม่ควรจะรู้ก็รู้ไม่ควรจะเห็นก็เห็นสิ่งที่ไม่ควรเป็นมันเป็นขึ้นมาได้ประจักษ์กับใจประจักษ์กับใจเพราะมันเหมาะกับจังหวะกันในเมื่อทำได้เกิดขึ้นที่ใจแล้วมีแต่เรื่องทำแต่กระดิกภาพก็เป็นทำออกหน้าที่ออกทำการทำงานคือฆ่ากิเลสเบิกทางตัวเองลงไปสิ่งที่ไม่เคยรู้ก็รู้สิ่งไม่เคยเห็นก็เห็นมันเบิกกว้างไปกว้างไปมันมีอะไรติดมันก็มีแต่กิเลสเท่านั้นมันติดนั่นเมื่อสรุปลงมาแล้วอะไรติดดินฟ้าอากาศไม่ได้ติดหัวใจนี่นะเมื่อแจ้งไม่ได้ติดหัวใจดินน้ำลมไฟไม่ได้ติดหัวใจกิเลสเท่านั้นติดหัวใจนั่นเวลามันเอาจริงๆแล้วมันเห็นโทษของกันและกันเพราะกิเลสมันเบิกออกมันก็กว้างออกก็ออกทีนี้ก็สว่างสวายออกมาสิ่งไม่รู้ไม่เห็นที่มันถูกปิดกำบังใครปิดก็กิเลสนั่นแหละปิดจะเป็นอะไรไปว่ากิเลสหมดแล้วมันก็เห็นก็เหมือนอย่างเมฆกำบังพระอาทิตย์นั่นแหละพระอาทิตย์ดับที่ไหนสว่างจ้าอย่างนั้นแต่ว่าถูกเมฆกำบังเมฆหนาเมฆบางก็เห็นได้อย่างชัดเจนอย่างนี้เห็นไหมล่ะถ้ามันปิดจริงๆมันก็มืดไปหมดอย่างนี้เวลาเปิดขึ้นมาแล้วก็เห็นชัดเจนอันนี้ก็เหมือนกันเรื่องกิเลสมันติดหัวใจก็ติดอย่างนั้นเมื่อถึงขั้นที่ทำได้ผิดตัวออกมาแสงสว่างกระจ่างแจ้งออกมามากเท่าไหร่ก็ยิ่งเห็นชัดสิ่งทั้งหลายที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงไว้มหาที่ค้านมาได้นี่ก็เมื่อพระพุทธเจ้าก็เห็นเราก็เห็นแล้วจะเราค้านเราได้ไหมเมื่อเราค้านเราไม่ได้เราจะเอาอะไรไปค้านพระพุทธเจ้าหรอของจริงอันเดียวกันนี่แน่นั่นแหละที่มันยอมรับเอาความรู้ความเห็นตามความเป็นจริงจากภาคปฏิบัติเนี่ยเป็นเครื่องยอมรับเป็นเครื่องยืนยันกันมันเป็นสามนั่นถึงว่าไม่เหมือนอะไรหนาปัญญาประเภทนี้ไม่เหมือนอะไรและไม่มีอะไรเหมือนนี่แหละปัญญาประเภทนี้ท่านจึงบอกโลกุตระปัญญาโลกุตระธรรมธรรมเหนือโลกเหนือได้ด้วยอันนี้เองไม่ถ้ามีอันนี้แล้วเหนือไม่ได้ถ้าลงมีสติมีปัญญาประเภทนี้แล้วเหนือนับวันเหนือโดยลำดับต่างแล้วข้ามโลกได้เพราะสติปัญญาประเภทนี้แหละพระพุทธเจ้าสยามภูสยามภูต้องรู้เองเปิดขึ้นมาเองขุดค้นขึ้นมาเองความหนาแน่นของกิเลสมันหนาแน่นขนาดไหนพระองค์เปิดออกมาได้ถูกโผล่ออกมาได้เนี่ยแล้วก็มา
สั่งสอนสาวกเปิดหูเปิดตาของสาวกก็รู้ได้เป็นลำดับลำดาดังพระอัญญาโกณัญญะเป็นปฐมมสาวกจากนั้นก็เปิดเผยออกหมดโลกธาตุกว้างขวางไปเดินดับบรรดารู้ตามเห็นตามรู้ตามเห็นตามมันได้ผ่านพ้นไปพ้นไปพ้นไปจิตดวงใดก็ตามถ้าลงได้พ้นเรื่องวัตจักรวัตจิตภายในตัวเองคืออวิชชาปัญญานี้แล้วเป็นอันมาแน่นอนแน่นอนหายสงสัยหายห่วงเห็นไหมว่าไม่ดูข้างนาทีอาชาตัสสะทุกย่อมมันมีแก่ผู้ไม่เกิดท่านว่าอย่างนั้นถ้ามันเห็นดูที่ว่าทุกมีแต่ผู้เกิดผู้เช่นไรน่ะไม่เกิดจิตเช่นไรน่ะไม่เกิดถ้ามันเห็นชัดๆในเจ้าของสิมันจะสงสัยผู้เจ้าไปไหนจิตประเภทใดน่ะจิตที่ไม่เกิดถ้าเมื่อมันทราบชัดว่าจิตประเภทนี้ไม่เกิดแล้วทุกประเภทนี้ก็ที่เคยมีมานี้จะไม่มีท่านทุกประเภทที่เคยกิเลสมันเคยผิดขึ้นมาเนี่ยมันก็ไม่มีเพราะกิเลสหมดไปแล้วมันก็รู้กันอย่างนั้นทุกก็มีแต่ผู้ไม่เกิดมาถึงไม่เกิดเอาพบเอาชาตินั่นเองพากันตั้งใจปฏิบัตินะวันคืนวันหนึ่งไม่มีธุระหน้าที่การงานอะไรเดินจงกรมนั่งสมาธิภาวนาฆ่ากิเลสภายในใจเจ้าของไปเสียดายอะไรกับโลกกับสงสารมันมีแต่ธาตุสี่ดินน้ำลมไฟดินฟ้าอากาศมีอย่างเห็นอย่างนี้ตื่นอะไรมันในตัวของเรานี่ก็ดินน้ำลมไฟมีหรือไม่มีอากาศมีหรือไม่มีอยู่ในนี่หายใจเข้าหายใจออกเป็นอะไรถ้าเป็นลมเป็นแรงเป็นอากาศอยู่ในตัวของเราที่ช่องว่างมันเต็มอยู่ในนี้หมดแล้วตื่นหาอะไรดินก็ธาตุดินนี่ธาตุน้ำธาตุลมธาตุไฟแล้วเราเคยสัมผัสสัมพันธ์มาตั้งแต่วันเกิดจนกระทั่งป่านนี้ไม่อิ่มตัวบ้างเหรอถ้ามีธรรมเข้าไปจับแล้วมันจะอิ่มทันทีอิ่มทันทีถ้ามีแต่กิเลสลากไปลากไปจนตายทีกับทีกันมันก็ไม่อิ่มเหมือนเราไม่อิ่มการเกิดตายนั่นแหละการเกิดตายไม่อิ่มเพราะอะไรเพราะธรรมชาตินั้นไม่พาให้อิ่มนัตถิตัณหาสมานาทิอะไรที่จะหิวโหยยิ่งกว่าตัณหาไม่มีธรรมชาติไม่หิวโหยไม่มีความอิ่มพอเลยจัดโลกทั้งหลายจึงเกิดตายไม่มีความอิ่มพอไม่มีความเบื่อหน่ายพอทำจับเข้าไปจับเข้าไปทัดท้านต้านทานเข้าไปแล้วเบื่อหน่ายนิพพานนิพพานเบื่อหน่ายต่อความเกิดแก่เจ็บตายแล้วสอดแสวงหาคุณงามความดีสอดแสวงหาได้ทลายก็ตัดพบตัดชาติตัดวัฏฏบนจำนวนของวัฏฏะเข้ามาสี่พบสี่ชาติย่นเข้ามาย่นเข้ามาเรียกว่าย่นวัฏฏจิตย่นวัฏฏจักรเข้ามาภายในใจของเราจากด้วยภาคปฏิบัติจนกระทั่งถึงหมดไปโดยสิ้นเชิงก็ตัดภพตัดชาติอยู่ในนี้ในภายในจิตใจนี้โดยสิ้นเชิงหมดนั่นนี่แหละกองทุกข์หมดที่ตรงนี้นะเราอยากเข้าใจว่ากองทุกข์จะมีอยู่ที่ไหนดินเป็นดินน้ำเป็นน้ำลมเป็นลมไฟเป็นไฟไม่ใช่กองทุกข์หาให้เจอหานักปฏิบัติหาให้เจอตามหลักธรรมพระพุทธเจ้าสวดคาถาตัวปกติธรรมโอตรัสไม่ชอบแล้วพระพุทธเจ้าองค์ใดก็ตามไม่ใช่ศาสดาองค์หลอกลวงเห็นแล้วจึงมาสอนรู้แล้วจึงมาสอนโลกบรมสุขก็รู้แล้วจึงมาสอนโลกมหันตทุกข์ก็รู้แล้วจึงมาสอนโลกศาสนาองค์ใดที่สอนแบบแนวกันไม่เคยมีเพราะรู้อย่างเดียวกันเห็นอย่างเดียวกันสอนแบบเดียวกันเรายังจะแบกแนวอยู่เหรอว่าเราเป็นลูกศิษย์เทวทัตลูกศิษย์ของกิเลสมันก็ต้องแบกธรรมเสมอเนี่ยต้องต่อสู้กับธรรมให้เราทราบเราใจของเราอย่างนี้เราจะได้เป็นลูกชาวพุทธเป็นลูกศิษย์ตถาคตเห็นโทษของกิเลสก็รู้เรียกว่าลูกศิษย์ตถาคตถ้ายังไม่เห็นโทษของกิเลสเห็นคุณค่าของกิเลสเนื้อต่อยให้มันหลอกไปเรื่อยลวงไปเรื่อยต่อมไปเรื่อยอย่างนี้มันก็ลูกศิษย์กิเลสลูกศิษย์เทวทัตนั่นเองและทำลายเจ้าของด้วยนะเทวทัตมีงานอะไรวันหนึ่งวันในวัดนี้ผมไม่รับหมู่เพื่อนมากินมานอนดีเฉยมาโก้เก้อยู่เฉยนะรับมาสั่งมาสอนมาอบรมแล้วมาให้เดินจงกรมนั่งสมาธิภาวนาฆ่ากิเลสนะถ้าจงกรมมันจะเป็นดงเสือไปแล้วเดี๋ยวนี้ไม่รู้จักทางจงกรมซะแล้วนะจะว่าไงเราเดินไปที่ไหนเราดูทางกรมของพระที่เกียรติเนี่ยเดินไปโน่นเดินไปนี่เดินไปดูเป็นยังไงใครทำงานอยู่เพราะได้เคยปฏิบัติมาแล้วเนี่ยทำยังไงกิเลสถึงจะถลอกปอกเปิดทำยังไงกิเลสถึงจะตายทำยังไงมันถึงจะจมไม่ต้องพูดแหละมันมีแต่สร้างความจมให้กับตัวเองอยู่ตลอดเวลาสงสัยอะไรตรงนี้น่ะใครจะดิ้นหนีบ้างหรือดิ้นเข้าไปหรือดิ้นออกจากไปมีไหมนั่นสอนก็สอนเต็มภูมินะไม่ได้ปิดบังลี้ลับอะไรเลยนอกจากนั้นเทปก็ยังมีหนังสือก็ยังมีก็น่าจะได้เป็นคติเตือนใจเจ้าของนอกจากการเทศให้ฟังดุจสดร้อนๆนี้แล้วก็ยังมีเทปยังมีหนังสือไต่กองตั้งเอาความจัดความจริงเข้าสู่ในสิ่งทั้งหลายเหล่านั้นมันก็น่าจะได้ความจริงออกมาถ้าไม่ละหลอกเลยแหละเหลวๆเลยก็เท่านั้น
ดังนั้นมันก็ช่วยไม่ได้อยู่ทำไงที่สอนหมู่เพื่อนนี่ผมเรียนกงผมไม่ได้สงสัยผมสอนด้วยความแน่ใจจริงๆมาในลูกคำๆเอามาสอนเวลามันเป็นอย่างนั้นหนูก็ไม่ได้สอนใครไม่ได้สอนเองยังสอนไม่ได้จะว่าไงเวลามันรู้คำๆสอนตัวเองก็ไม่ได้เรียนมาเป็นมหาก็เป็นจะว่าไงแล้วมันสอนเจ้าของไม่ได้นี่เรียกว่ารู้คำๆศาสตราวุธมีเต็มจะจับชิ้นไหนมาลบมาปันช่วยตัวเองไม่มีปัญญาจะจับมาตอนที่เหยมันคืนเอาคืนเอาคืนเอาโน่นตอนเมื่อมหาครูบาอาจารย์มีหลวงปู่มั่นไปองค์เอกแล้วในสมัยปัจจุบันท่านชี้ลงในหัวใจบอกวิธีบอกอุบายต่างๆลงที่หัวใจทุกจุดทุกบททุกบาทเลยนั่นนั้นมันค่อยๆเลยค่อยลืมหูลืมตาขึ้นมาเรื่อยๆเพราะความตั้งใจ นั่นเวลามันงูงูปลาปลามันสงสัยเป็นอย่างนั้นนะเจ้าของก็เรียนมามันก็ปฏิบัติมาได้สอนเจ้าของไม่ได้แก้เจ้าของไม่ได้นี่เวลาฉะนั้นก็ไม่ได้สอนใครแม้แต่สอนเจ้าของไม่ได้จะไปสอนคนอื่นได้ยังไงแต่เวลานี้เป็นยังไงเวลานี้ก็พูดให้ฟังแล้วทุกอย่างหมู่เพื่อนมาหาเนี่ยก็มาด้วยความเป็นเองมาตามอัธยาศัยเราก็สอนเต็มภูมิของเราสงสัยหรือไม่สงสัยก็เทศแล้วก็พูดกันก็ฟังแล้วรู้เรื่องกันแล้วนี่ใช่พูดว่างานอีกสอนก็บอกว่าสอนเต็มภูมิไม่มีอะไรลี้ลับเต็มภูมิไม่มีอะไรเหลือเลยภายในหัวใจนี่ไม่มีอะไรเหลือสอนหมู่เพื่อนหมดเปิดออกมาเห็นอย่างเต็มที่เต็มฐานเลยแล้วก็จะให้ผมหาอะไรมาให้อีกสอนไม่เพียนเนี่ยจะฟังดิฆ่ากิเลสด้วยความเพียนเหรอไม่ได้ฆ่ากิเลสด้วยความเกลียดค้านนี่นะแล้วจะเอามาขัดกับธรรมยังไงความที่เกลียดที่ค้านท้อแท้อ่อนแอมันไม่ใช่ธรรมคลื่นกระแสของนรกตกเปรตมันมากกว่ามากนะทุกวันเนี่ยพระเรามันถึงจะพังทลายไปตามกระแสหรือคลื่นของนรกตกเปรตเนี่ยมันไหลเข้ามาท่วมท้นเข้ามาโอ้ยจนหาที่แบกออกไปไม่ได้อะไรๆก็เป็นแต่เรื่องกิเลสฆ่าคนฆ่าพระฆ่าเนรทั้งหมดเห็นไหมผิดขึ้นมาทุกวันนี่เราเห็นไหมยังมั่นเรานี่เอาเข้ามาดูที่ไฟฟ้ามันจะยังไงไฟฟ้าเข้ามาเป็นยังไงหาความสะดวกสบายว่าไฟฟ้ามาจะสว่างแน่นี่แหละอุบายของที่เหลือมันขึ้นมาตรงนี้นะเอาไฟฟ้าเข้ามานี่แล้วสว่างแล้วต่อไปโอ้ถ้าได้ตู้เย็นเข้ามาแล้วดีมันเป็นของเทวทัศน์ของวิดีโอฮะมันจะเข้ามาทำลายเข้าตรงกระทั่งกุฏิพระเห็นไหมทุกวันนี่ถ้าไม่เห็นไปดูเอาเมื่อวานมีหาอวดอุตริไปดูสิสิ่งนี้เป็นสิ่งที่ส่งเสริมธรรมะหรือเป็นสิ่งที่สังหารธรรมะให้ชิบหายทากว่าธรรมะมีในใจทำไมจะไม่รู้คนทุกคนรู้ทุกคนถ้าขนาดพวกเราท่านทำไมจะมารู้ว่าสิ่งนี้เป็นภัยแล้วมันทำไมมันถึงลื้อถึงด้านทำถึงขนาดนั้นเอามาทำอย่างได้อย่างนั้นอย่างหน้าด้านเห็นไหมนี่แหละกิเลสมันตัวหน้าด้านถ้าลงไม่ได้เข้าครอบหัวใจใดแล้วมันจะไม่เห็นบุญเห็นบาปอะไรเลยเห็นแต่ความอยากความพยายามเท่านั้นดูเอาสิพระพุทธเจ้าท่านสอนให้ดีให้เย็นโหลุกขโมยเช่นนาสนังฮะฟังสิฮะไปอยู่ในป่าในเขาในถ้ำเงื่อมผาสถานที่ใดเป็นที่ผู้ข้ามวุ่นวายด้วยผู้คนอย่าไปอยู่นั่นท่านสอนแม่สุดต้นไม้ที่เป็นที่หาอยู่หากินเช่นมันมีผลหมากลางไม้สุกพวกสัตว์พวกนกอะไรมาหากินอยู่ที่นั่นก็อย่าไปอยู่สถานที่นั้นมันวุ่นวายท่านว่าท่าน้ำที่เป็นที่ลงของผู้คนหญิงชายก็อย่าไปอยู่ใกล้แถวนั้นวัดที่สร้างใหม่ก็อย่าไปมันวุ่นวายให้หาอยู่ที่สงบสงัดวิเวกนะให้ประกอบความภาคเพียรทั้งวันทั้งคืนเดือนนอนตลอดถึงการพักผ่อนก็บอกไว้หมดมัชฌิมาปฏิปทาเรียกว่า อะไรในนั่นในปัญญากาปฏิปทาหน้าสูตรท่านแสดงไว้เป็นสูตรจริงๆเหมือนกับสูตรมนต์นั่นแหละสูตรเอามาสวดมนต์อยู่ผู้สวดก็สวดอยู่เวลานั้นให้พักเวลานั้นให้เดินจงกรมให้นั่งสมาธิภาวนาท่านสอนไม่โดยละเอียดละออมากที่สุดท่านไม่ได้บอกว่าให้เอาก้อนสิ่งเหล่านี้มาเผาหัวนะท่านไม่ได้ว่านี่แหละมันเผาหัวสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่เผาหัวใจพระนั่นแหละจะเผาหัวใจใคร
เรื่องอันนี้มันเรื่องของโลกไม่ใช่เรื่องของธรรมเอาเข้ามา

0: ทำไมถ้ารู้กันอยู่ถ้าเรามีความละอายอยู่เอามาทำไมถ้าเราละอายในความเป็นพระของเราอยู่เอามาทำไมนี่คือมันหน้าด้านนั่นเองที่เดียวมันถ้ามันมีขึ้นมาตรงไหนมันทำให้ด้านนะหน้าด้านไปเลยนี่อุตตปะไม่มีนะว่าไงแล้วนั่นก็มีนี่ก็มีเขาก็มีเราก็มีก็ไปแข่งกันเป็นเรื่องของกิเลสไปทั้งหมดเลยมาไงมันน่าทุเรศไหมถึงจะกล้าไปไหนก็ไม่ได้นะนี่เนี่ยจะหาทางไปไม่ได้นั้นมันมีแต่ข้าศึกเต็มรอบด้านคุณยังไงทำเกิดได้ยังไงพอพูดเรื่องอัดเรื่องทำขึ้นมาหัวเราะไอ้กิเลสมันหน้าด้านมันก็หัวเราะทำมาสิพูดเรื่องอัดเรื่องทำขึ้นมานี่หัวเราะนะกิเลสหน้าด้านนั่นแหละที่เด็กหัวเราะทำดูเอาดูอย่างท่านใครเป็นก็ตามดูเอาที่เด็กหัวเราะทำเป็นอย่างนั้นเนี่ยอะไรเทศเข้าใจหรือเปล่าล่ะจากนี้เทศกรรมฐานเทศแบบบ่งเบ้นไปนี่นะต้องขออภัยด้วย ในบุพพศิกขาท่านมีจดมีอยู่ในนะผมเห็นในบุพพศิกขาว่าพระอรหันต์นอนหลับแล้วไม่ฝันหรอกนะผมก็เป็นแต่เพียงจำมาไว้ไม่ได้พิจารณาพระอรหันต์นอนหลับแล้วไม่ฝันอันหนึ่งในหนังสือก็มีถึงจะหลายเล่มอยู่นะที่ว่าผู้ที่สำเร็จพระอรหันต์แล้วต้องบวชภายใน7 วันถ้าไม่ได้บวชภายใน7 วันแล้วต้องตายอะไรวะเนี่ยในหลักธรรมชาติแล้วผู้นั้นจะรู้ตัวเองในหลักธรรมชาติอะไรที่ต้องมีขีดมีขั้นมีบังคับบัญชากันกดกันถึงขนาดว่าถ้าไม่ได้บวชแล้วจะตายภายในเลย7 วันแล้วตายคือจะอยู่ได้ภายใน7 วันคือสิ้นกิเลสแล้วถ้าไม่บวชเราจะดำไปตายในหนังสือนี่ผมก็เห็นไม่ใช่คุยเฉยเราเห็นจริงอันนี้ก็ดีแต่ผมไม่ได้ใช้ความพิจารณาอะไรมากนะแต่ก่อนก็เหมือนกับว่าคือว่าพระอรหันต์นอนหลับแล้วไม่ฝันนี่คือว่าผู้สำเร็จอรหัตภูมิแล้วต้องบวชไม่บวชต้องบวชภายใน7 วันไม่บวชก็ตายครับมันก็เห็นทีนี้มันก็มันทำให้อดคิดไม่ได้นะทุกวันนี้ให้คิดเหมือนกันเรื่องความฝันนี่ก็เป็นเรื่องของธาตุของขันทำไมฝันไม่ได้เนี่ยเป็นเรื่องของขันห้าแท้ๆขันห้าเป็นสิ่งที่กระดิกได้ทั่วๆเหมือนทั่วไปทำไมพระอรหันต์จะฝันไม่ได้นี่สิเอาเหตุผลมาจับกันตรงนี้เอาพิจารณามาธาตุขันมันชัดเจนที่ทั้งจิตด้วยเอาทั้งขันห้านี้ด้วยรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณนี้ด้วยท่านบรรลุมรรคผลนิพพานท่านสังหารขันธ์ 5นี้ที่หายไปแล้วเหรอขันธ์ 5นี้จึงดีดดิ้นไม่ได้การดีดดิ้นได้ก็ฝันได้แล้วสินั่นคือว่าขันธ์เป็นขันธ์ทำไมจะฝันไม่ได้นี่มันคิดแบบนี้ใครจะว่าเป็นทิฏฐิก็ตามมันคิดก็บอกว่าคิดเราแล้วจะพูดตัวอย่างเห็นจะซักกันอย่างพ่อแม่ของอาจารย์มั่นเรานี่อันนั้นท่านไม่ค่อยสบายแล้วท่านนอนหลับท่านละเมอไปแต่ท่าขันมันไม่ค่อยสบายพอนอนหลับแล้วท่านฝันท่านฝันมันละเมอไปดังเออฝันเราเดินจงกรมอยู่ข้างๆกันเราก็ปุ๊บปั๊บแต่ท่านเร็วนะเพราะท่านไปคงได้ยินเสียงเราเดินปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บใครหวังแล้วเราก็กล่าวเรียมท่านว่าผมมาเสียงพ่อแม่ครูอาจารย์ไม่เห็นผิดปกติระหว่างว่าผิดอะไรที่ฝันเมื่อกี้เนี่ยคุณว่าฟังดิผิดอะไรที่คุณว่าฝันเมื่อกี้เนี่ยนะฝันเรื่องหมาอย่างมันอย่างหมามันจะไม่ยังบุหรี่คุณว่าผมรู้มาละอันนี้แต่เราเจอก็หมานะนะพูดเรื่องหมาเพิ่นบ้าให้หมาเพิ่นดุหมาต้องบอกนะไล่หมาในลักษณะนั้นล่ะผมลืมสมณะทัดจำได้แต่ว่าเพิ่นฝันแล้วถึงกับมันอ้าๆขนาดยังคิดปกติผมได้ยินผมเป็นคนข้างขาเนี่ยเพิ่นน้อยไม่ห้องสล่างแต่ก่อนปกติขึ้นหลังนั้นมันมีเลยเพิ่นกั้นห้องสล่างว่ามันหลังที่ผมไปจอบตั้งเพิ่นนั้นนะ
1: มีหมาทั้งน้องผือทั้งกั้นห้องศาลาอยู่แล้วก็พอท่านไม่สบายนั่นเองอ่ะท่านเป็นหวัดหวัดจะเป็นหวัดใหญ่ด้วยผมจึงมาเดินกรมแอบอยู่ข้างๆเพราะถ้าขันท่านไม่ดีก็ทราบถ้าเรียนก็ทราบกันหนึ่งผมแต่ตอนนั้นก็ยังไม่ดึกเท่าไหร่นักผมมาเดินกรมอยู่ข้างๆศาลาตรงไปทางห้องท่านพักกันแหละผมเดินกรมข้างๆผมได้ยินเสียงผิดปกติเสียงผมเลยปรับผมจะรุ่งขึ้นไปหาท่านหน่อยพอผมเดินผมลองเท้าผมปรับท่านได้ยินเสียงไงท่านก็เลยกึกกักขึ้นใครมาหน่ะข้างหลังบอกขน้อยร้องมาหนึ่งวะก็คือยังเสียงผมแล้วคู่จันผิดปกติน้อยหนึ่งว่าหันเนาะเออแม่นแล้วท่านบอกฝันทั่วท่านบอกมันเราเมื่อไปสุดคนแน่มันก็บอกกงเลยมันฝันทั่วกันฝันว่าหมายังเป็นไรหมามันก็บอกตั้งเลยหรอกเพิ่นก็บอกตั้งอยู่ที่เขาอยู่ล่างเขาก็ยิ้มอยู่เกินบอกตั้งมันฝันทั่วแต่เมื่อหรอกข้ามอ่ะก็เลยเพิ่นก็บอกสองข้ามหนึ่งก็เพิ่นก็หยุดเขาก็ได้หนีออกมานั่นเห็นไหมล่ะแล้วหลวงปู่มั่นจะเป็นอะไรท่านอาจารย์มั่นพ่อแม่อาจารย์มั่นเราเนี่ยเป็นอะไรฟังสิใครจะว่าท่านเป็นอะไรเอาจันเอาตรงนี้ยันกันพระธาตุท่านเห็นไหมล่ะนั่นเครื่องยืนยันกันเออท่านฝันหรือไม่ฝันนะฟังสิยังไงก็ตามถึงท่านไม่มาเป็นพยานก็ตามผมก็ยังแน่ใจอยู่ว่าเรื่องธาตุขันธ์เป็นธาตุขันธ์เนี่ยอย่างที่ผมพูดอยู่นี่อะไรเป็นครบเป็นไปกระทบกระเทือนของขันธ์ห้าข้ามเป็นอาหารของแต่ละองค์ละองค์ของพระอรหันต์ทั้งหลายนั้นมีอะไรที่ไปกระเทือนกับขันธ์ห้าพอจะให้ขันธ์ห้าแสดงตัวไม่ได้หรอกนั่นขันธ์ห้าเป็นขันธ์ห้าก็ต้องแสดงเป็นธรรมดาเมื่อเป็นเช่นนั้นทำไมจะฝันไม่ได้การฝันก็เป็นความแสดงของขันธ์ห้าหนึ่งนะอันหนึ่งแล้วอันหนึ่งที่ว่าถ้าสำเร็จทำขั้นสูงสุดคืออาราธภูมิแล้วถ้าไม่ได้บวชจะตายภายใน7วันนี้ก็เหมือนกันทำให้คิดเหมือนกันนะพระอรหันต์นี่วิสุทธิธรรมคือวิสุทธิจิตนี่เป็นพระเจ้าฆ่าฆ่าขันห้าเท่าหรือเปล่านั่นอันนี้มันจะเป็นพระเจ้าฆ่าหรือไม่สิ่งใดที่ควรไม่ควรพระอรหันต์ท่านจะรู้ท่านเองถึงขั้นนี้แล้วจะไม่มีใครมาบอกก็ตามท่านจะรู้วิธีปฏิบัติเกี่ยวกับเรื่องขันของท่านเหตุใดจะต้องไปตายที่ภายใน7วันวะนี่อันหนึ่งนี่ว่าบ้าก็บ้าแล้วมันเกิดเหตุเกิดผลก็ต้องอันนั้นด้วยนี่มีความจดจำนี่มันสำคัญอยู่นะเอาจะความจำล้วนอะไรมาก็อาจจะจำถึงสี่ห้าจบมาเรื่อยๆไปนั่นก็ได้เราก็ไม่ได้ประมาทเราอาจเป็นความสันนิษฐานอะไรแล้วก็จดมาเรื่อยจารึกมาเรื่อยด้วยความจำไม่มีความจริงเข้าไปแทรกกันบ้างแล้วมันก็ลำบากเหมือนกันนะมีความจริงคือตัวเองนั่นน่ะผู้ประจักษ์จารึกนั่นน่ะมันมีความจริงภายในจิตใจมีภูมิจิตภูมิธรรมแล้วจะได้ธรรมะละเอียดมามากมาจะไม่มีแต่ความจังล้วนๆมาพระพุทธเจ้าท่านพาช่วยโลกช่วยจนสุดท้ายนะพระพุทธเจ้านะซึ่งดังอะไรนันทพรามสิพัทธะพรามพรามแก่ช่วยสุดท้ายเทศให้ฟังแล้วข้าพระเนรไปบวชให้เป็นปัจฉิมสาวกในคืนวันนี้เป็นวันสุดท้ายของเราแล้วพอบวชแล้วออกให้ออกไปทำหนึ่งฟังดิพระองค์ทรงเล่นเห็นอุปนิสัยแล้วก็ได้บรรลุธรรมในคืนวันนั้นคืนวันพระพุทธเจ้าปรินิพพานนั่นก็ได้เป็นปัจฉิมสาวกอย่างนั้นเองสงสารในขณะนั้นเรามาที่นี่ก็เพื่อพามคนนี้คนหนึ่งอนุนมานั่งฟังเพื่อรักษาเหตุการณ์ประการหนึ่งเหตุการณ์คือพระบรมธาตุของพระองค์อ่ะหรือพระสรีระของพระองค์อ่ะตอนนั้นอยู่จะยังไม่เป็นพระบรมธาตุหรือยังไงไม่รู้ละพระสรีระพระองค์เนี่ยเวลาถูกเผาไปแล้วนั่นแหละถ้าไปเผาเมืองไปทำเมืองใหญ่นิพพานเมืองใหญ่แล้วเขาจะไม่แบ่งกันแล้วจะเกิดฆ่าศึกกันพระองค์ทรงทราบไว้หมดจึงต้องไปปรินิพพานในเมืองกุสินาราแล้วก็ได้แจกกันอย่างที่เห็นนั่นน่ะทำประโยชน์อยู่นั่นเรานี่มีเท่าไหร่ยังมีนะช่วยโลกสมัยสงสารไปที่ไหนอดสงสารมานั่นนะช่วยวันหนึ่งเรา ตามปกติผมอยู่ลำพังคนเดียวผมไม่ต้องการอะไรยุ่งนะประชาชนญาติโยมที่มาผมทนนั่นผมก็อุตส่าห์เฉยนะที่มาหาผมจึงได้เข้าหาได้บ้างไม่เข้าได้บ้างวันหนึ่งแล้วเราอยู่โดยลำพังเราคนเดียวมันเหมาะพอดีแล้วยุ่งกับนั่นยุ่งกับนี่แล้วโอ้ไม่สบายเอาละไปนะเลิกกันละ

0: มันมนเราไปเขาบอกประจันไปอะไรเขาขอเราให้ไปไปเขาโยกทีนะโยกทีสถานตรงตรงคูณเศรษฐีใหญ่ในเทศเราก็ไม่เคยไปเหยียบบ้านเขานิมนต์เราก็ไม่เคยไปเพราะเราคบคนไม่ได้คบเพื่อเงินคบเพื่อธรรมนะฮะยิ่งใหญ่โลกโอ้แต่โยมก็ถามใหญ่โตโยคีสถานห้างขายยาใหญ่โตเราก็ไม่เคยสนใจหรอกเรื่องอุปถัมภ์ปฐานไม่เคยมีใจมาถัดธรรมมันก็พาไปมีแต่คนแก่ๆอายุ50-60ผู้หญิงที่ไปนั่นนะผู้ชายมีแต่เพียงคนขับรถคนเดียวเท่านั้นผู้ชายมี2 คนรถโฟกตอนนั้นมีแต่ผู้หญิงผู้หญิงก็มีแต่แบบนั้นนะอย่างน้อยอายุ50ขึ้นไปอาจารย์ทหารพอพาอาจารย์ไปถึงมันตั้ง3 ทุ่มกว่าแล้วต้องเที่ยวไป
1: มันก็เมื่อยเออจ้าเออเข้าไปพักตอนนั้นเลย
0: วัดทายเขาเห็นกันพอตอนเช้าเขาจัดอาหารมาให้ฉันตั้งแต่เช้าหน่อยฉันถามเราหาวายถามเขายื่นอาหารออกไปจัดอาหารอะไรด้วยกันแล้วเอาไปมันใครจะใครบ้างจะขึ้นเขาวันนี้คนนั้นฉันก็จะขึ้นนี่ฉันก็จะขึ้นนี่แต่คนจะขึ้นทั้งหมดกูตายไปกับพวกนี้เราตายได้5 ชั่วโมงก็ไม่ถึงเขาก็ย้อนถามมาเราว่าท่านล่ะขึ้นไหมโง่ต้องดูเหตุการณ์ก่อนนะว่าการขึ้นขึ้นขึ้นขึ้นขึ้นก็ไม่ขึ้นหว่านั่นเยอะเราพาลำพังเราไปเที่ยวดูวัดก่อนไม่เห็นวัดเขามาดึกออกมาออกทางสะพานยากเตรียมแล้วนั่นนะเอาบัตรอะไรเขาไว้หนึ่งว่าแล้วเดินลงมาลงไปมันเขาเห็นเขาก็มัวแต่รับทานเขาก็จะไปคิดอะไรมองอะไรลงมันลงลงเริ่มขึ้นเลยพอไปถึงตีนเขาจะขึ้นมีกุฏิข้าอยู่นั่นนึงก็ไปสั่งกับพระไว้ถามว่าเราโยมมาถามว่ามีพระขึ้นไปแล้วยังบอกเขาว่าขึ้นไปแล้วว่างั้นนั่งไปคนเดียว1 ชั่วโมงแต่งถึงหลังถึงสถานที่เลยทหารไปชั่วโมง15 นาทีเป็นอย่างเร็วชั่วโมง30 นาทีพวกทหารมีพวกทหารอยู่ข้างบนประชาชนมันตั้ง2 ชั่วโมง 3 ชั่วโมงแล้วไปชั่วโมงเดียวคุยกับใครพวกเขาเราก็เคยกับเขามาพอแล้วไม่ต้องไปดูอะไรขึ้นภาวนาจิตไม่ออกจากตัวนี้ขึ้นไปเลยไม่เร็วไม่ช้าหากไม่เคยหยุดที่ไหนขึ้นไปเลยนี่เมื่อยนี่เพื่ออะไรคือไปดูนาฬิกาแต่งชั่วโมงพอไปคนที่รักษาลอยเพราะบาดที่ไหนเขาก็อยู่มาต้อนรับขับผิวหาน้ำร้อนน้ำชาแต่ตาของจ้องรอเป็นผิดปกติเราดูเขาไม่รู้นะแต่เขาดูเรามันรู้ชัดเจนมารยาทการดูมันต่างกันดูแต่เรามองจะรู้เขาดูหากว่าเป็นคนเป็นดังแบบโลกก็แสดงว่ามีพิรุธต่อกันแต่เราไม่สนใจถามอาจารย์มากับใครมาที่นี่ขึ้นมาที่นี่มาคนเดียวเราบอกแล้วมีใครมาด้วยมันอยู่ทางล่างเขาจะขึ้นมาทีหลังคุณมากเลยทำอะไรมองดูแต่เรามองอยู่นั่นยิ่งที่มันเป็นคนนี้น้ำร้อนน้ำชาเขาต้องนี่หน่อยแล้วมันจะต้องพอเสร็จแล้วขอดูแลมือ แล้วก็เลยมันได้แล้วอ๋อจะดูนี่หมายถึงนี่เลยดูเขาที่ไม่ลืมที่มันชัดเจนจริงก็คือว่าประโยคสำคัญก็คือท่านอาจารย์นี่ไม่มีเท่าไรหมดระหว่างนั้นไม่มีการสังสมถ้าเป็นน้ำในคลองก็ไม่มีแอ่งติดน้ำไหลเตลิดเปิดเปิงหมด คือไม่มีแต่ไม่จบว่านี้นะแต่ไม่มีแต่ไม่จบนี่อันหนึ่งว่าอะไรเขาเรียกอะไรปูอะไรปากเป็นพุทธะเขาพุทธะอันนี้ผมไม่ค่อยพูดใครฟังมันผมพูดเฉพาะนั้นเท่านั้นส่วนมากนะปากนี่คือปากพุทธะอะไรเขาว่าตามหลังเขาเนี่ยคือวาทะคำพูดสำคัญมากอาจารย์ว่าก็ประมาณว่าอาจารย์ไม่ใช่พระธรรมดาอันนี้ผมก็เกิดขึ้นมาพระธรรมดาหมายถึงอะไรผมไม่เคยถามนะนี่จะเรื่องเขาพูดเดียวนะผมเฉยเลยผมไม่สนใจถามจำได้เนี่ยถามประโยชน์ประโยชน์สำคัญก็คือว่ามีสลายเป็นหมดที่สำคัญเวลาประชุมนานนั่นแหละผมก็ถ้าเราล้านมาก่อนสบายอยู่โดยลำพังของเราไม่คือมันนั่งภาวนาสมาธิอารมณ์มันก็ลงไปเที่ยวที่ไหนก็ไปทำปฏิบัติไอ้ทำร้อนในปกติหนีไปเที่ยวที่ไหนก็ไปมันสบายไม่มีผู้มีคนมายุ่งควรจะไปไหนก็สะดวกนั่งที่ไหนก็สบายคืนทั้งวันมันไม่ได้เอาความสะดวกสบายจากผู้ใดไม่ต้องการความเชื่อเหลือจากใครในหัวใจของเราเป็นอย่างนั้นแม้แต่เจ็บไข้ได้ป่วยก็ไม่เคยสนใจคิดกับใครว่าจะมาช่วยมาช่วยในเวลานี้กลัวตายนี่มันไม่มีก็บอกว่าไม่มีดีกว่าทั้งที่แต่ก่อนมันกลัวมากกลัวตายเจ็บไข้ได้ป่วยกลัวมากทุกวันมันเปลี่ยนไปเป็นฝ่ามือเป็นหลังมือมันไม่เคยไปสนใจกับเรื่องเป็นเรื่องตายสนใจแต่เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในปัจจุบันเช่นทุกขเวทนาเป็นต้นมีหนักเบามากน้อยอย่างไรจิตมันจะอยู่ที่นั่นกำหนดพิจารณาอะไรที่มันจะเป็นยังไงมันก็รู้กันที่นั่นคำว่าตายแล้วตายมันจะหนีจากจิตนั่นได้เลยความสลายจากกันนั้นก็ตายก็เห็นที่กลัวที่คอยเป็นเครื่องก่อกวนจิตใจกังวลเป็นทุกข์นั่นแล้วก็ทราบเพราะผลของการปฏิบัติเองมันเป็นในระดับธรรมชาติของจิตโดยที่เราไม่ต้องสงสัยเราไม่กลัวกล้าก็ไม่ได้กล้าเท่ากันไม่มีคำว่ากล้าไม่มีคำว่ากลัวในความรู้สึกมีอยู่โดยธรรมชาติธรรมดารู้เวลาทุกเวลาเกิดขึ้นมากน้อยจิตมันจะพุ่งปั๊บเข้าทันทีเข้าทำงานแต่ส่งไปโน่นไปนี่โอ้ยไม่ไปมันจะส่งไปหาอะไรตรงไปหาความช่วยเหลืออยู่ก็อะไรมาช่วยเรื่องเป็นเรื่องตายทุกข์คือทุกข์ก็อยู่กับตัวเองมันจะดับไปก็ดับที่นี่มันไม่ดับมันจะตายมันก็ตายอยู่ที่นี่ไม่ต้องหาอะไรมาช่วยมันก็ตายใครจะมาช่วยได้มาช่วยกันได้แล้วโลกทั้งโลกนี้จะไม่มีป่าช้ามันเป็นความแน่ใจที่ทุกอย่างการพิจารณาในขณะที่มันเป็นมากๆก็พิจารณาก็แก้ที่เหตุอาสวะตัวไหนนี่มันก็ไม่เห็นมีอีกเนี่ยแต่ว่าพิจารณาดูเหตุการณ์ในปัจจุบันทุกเวทนาเกิดขึ้นมากๆมันบีบบังคับหัวใจซึ่งเป็นอะไรวะบ่อยเหนื่อยเหนื่อยเพียงไปเพียงไปเพียงไปอ่อนมันไปออกกำลังข้างนอกมันก็หมดไปหมดไปก็ไปรวมเนี่ยเมื่อนั้นอ่อนไปแล้วอันนี้ก็ไม่มีกำลังอะไรมันท่อนไม้ท่อนปืนแต่ความรู้สึกมันเหมือนเป็นตัวอย่างว่ากำลังที่จะยกไปยอแขนมือเท้าหรือนี่มันก็ไม่คิดไปจะยกแล้วคือมันอ่อนไปหมดไม่อยากไม่อยากกระดกกระดิกแต่จิตมันทำงานเหมือนทำเยอะทำมากตรงนี้ทุกเวทนาเล่นเท่าไหร่ความรู้นั้นมันจริงใจเล่นให้ทันมันเป็นอุบายวิธีรักษากันนั่นแหละนี่เรียกว่าธรรมะว่าเกิดสถูทุกเวทนาเกิดขึ้นมากๆนี่จิตจะไม่แยบออกอย่างนั้นหรือเพราะฉะนั้นจิตไม่ต้องการให้ใครไปตรวจแม้แต่บทอัดบทธรรมคติธรรมข้อใดที่จะไปเตือนไม่ให้พิจารณานั่นนี่เนี่ยก็ยังได้บอกว่าปัญญาไปเตือนนะน่ะเราไม่ได้ประมาทธรรมแต่ที่กำหนดที่พิจารณาที่ทำงานนั้นก็คือทำอยู่แล้วอย่างเต็มตัว ยิ่งเป็นธรรมที่เหมาะสมกับในเวลานั้นด้วยพอทำอื่นเขาไปแทรกไปยุ่งทำไมทำงานอยู่แล้วไม่ใช่เด็กรู้อยู่ทุกระยะเพราะฉะนั้นเวลาที่นั่งจริงต้องการความสงบเงียบที่สุดไม่ให้ใครมาเกี่ยวข้องเลยให้ทำหน้าที่ของตัวตามความจำเป็นในขณะนั้นเมื่อหมดความจำเป็นแล้วมันก็หมดปัญหาถ้าว่าหมดความจำเป็นคือมันตายมันก็หมดปัญหามันหายแล้วมันก็หมดปัญหาหมดความจำเป็นเราอยากให้หมู่เพื่อนได้รู้ได้เห็นธรรมของพระพุทธเจ้าที่ประกาศมาเป็นเวลานานพระราชแห่งมรรคผลนิพพานก็คือพุทธศาสนาหรือพุทธศาสนาคือตลาดแห่งมรรคผลนิพพานมรรคผลนิพพานที่จะเกิดขึ้นได้เพราะอาศัยมรรคมาสรุปความแล้วคือมรรคตบธรรมะคือสัมมาสังกัปปะเจริญให้มากให้รอบตัวถึงเวลาเจริญถึงเวลาพิจารณาให้พิจารณาเต็มกำลังความสามารถเช่นเดียวกับเราทำงานที่อื่นสัมมาสมาธิเช่นเดียวกันสัมมาสติตั้งสติในการงานคือควบคุมงานให้มีความสืบต่อกันด้วยความรู้สัมมาสมาธิก็คือความสงบเย็นไม่ส่งเป็นปัญหาทะเลทรายออกไปข้างนอกรุ่นๆในเวลาที่ยังไม่จำเป็นอันนี้มันมีได้ถ้าผู้ปฏิบัติแต่ที่แล้วประมาณปัจจุบันนี้จะมีประมาณก็ 5% ผู้ที่มีความรู้ประเภทนั้นเราไม่ใช่วิสัยฉะนั้นเราก็ไม่สนใจทั้งหมดก็ให้สงบลงไปความรู้ความเห็นจิตตัวของอยู่จิตจะปรุงเรื่องอะไรก็รู้ถ้าสงบจริงๆแล้วมันก็ขาดไปเลยความรู้เด่นขาดจากความปรุงความแต่งทั้งหมดเหลือแต่ความรู้ล้วนๆเราก็ทราบได้ชัดภายในใจแต่ยังไงก็ตามการฟังอยากคาดอย่าหมายเวลากระทำฟังไว้จนสติเวลาเป็นขึ้นมามาหาวิ่งรับกันเองกับธรรมที่ท่านแสดงไว้แล้วทุกแง่ทุกมุมให้ทุกอารมณ์ไม่เป็นสัญญาในขณะที่ทำให้มันขาดจากกันหมดความหมายว่าขาดจากกันขาดจากกันแต่การกระทำเพื่อให้ขาดจากกันมันก็ไม่ขาดจากกันจวงหลักปัจจุบันการบังคับจิตใจด้วยสติสกัดรัดต้อนด้วยปัญญามันชื่อว่าผู้รักษาตนผู้ป้องกันตนผู้บำรุงตนจะเป็นทางสมาธิทางปัญญามีสติเป็นพื้นฐานสำคัญมากขาดสติไม่ได้เรายกนิ้วเลยเรื่องของคำว่าสติกับปัญญากิเลสจะหมอบลงได้ก็เพราะอำนาจของสติกิเลสจะขาดลงไปได้แต่ละชิ้นอันนี้ก็เพราะอำนาจของสติและปัญญาเนี่ยนี่ได้เคยดำเนินมาอย่างนี้มียกขึ้นพูดว่าพุทธศาสนาคือตลาดแห่งมรรคผลนิพพานมาตลาดมรรคผลนิพพานนี้เป็นมาเท่าไหร่ท่านนำอรหัตอรหันต์โสดาสกิทาคานาคาอรหันต์ออกซึ่งออกจากพุทธศาสนาเป็นเครื่องผลิตให้เป็นมรรคผลนิพพานขึ้นมาประกาศธรรมสอนโลกเป็นเวลานานเท่าไหร่ผู้ที่ได้ชมสินค้าอันเลิศประเสริฐคือมรรคผลนิพพานด้วยมรรคสีมาที่ปัญญามีจำนวนเท่าไหร่ตลาดของโลกเขาก็ไม่ได้ขาดสินค้าไม่ว่าตลาดประจำบ้านตลาดประจำตำบลตลาดประจำอำเภอตลาดประจำจังหวัดจะมีกี่ตลาดก็ตามสินค้าเกลื่อนไปหมดจนกระทั่งตลาดโลกเต็มไปด้วยสินค้าทำการซื้อขายกันจะเอาเงินไปตู้รถไฟไปซื้อมันก็ไม่หมดเงินจะหมดซะก่อนตลาดเขามีสิ่งที่เป็นพื้นฐานเป็นเครื่องโชว์สำหรับคนจะได้ชมคนจะต้องการอะไรได้ทั้งนั้นเหตุใดพระพุทธศาสนาซึ่งออกมาจากพระพุทธเจ้าเป็นที่จะไม่มีอะไรเป็นเครื่องโชว์จากพุทธศาสนาของโภค มีอย่างเหรอนี่แหละตลาดมรรคผลนิพพานคือพุทธศาสนาที่จะผลิตมรรคผลนิพพานขึ้นมาก็คือมรรคแปดคำว่าพุทธศาสนานั้นรวมหมดแล้วย่นลงมาสู่มัชฌิมาปฏิปทาเครื่องดำเนินเพื่อมรรคผลนิพพานมรรคผลนิพพานจะไม่ปรากฏในตลาดแห่งพุทธศาสนานี้เพราะอำนาจแห่งมรรคจะไปปรากฏที่ไหนเราสร้างขึ้นให้พอสติปัญญาสร้างขึ้นให้พอทุ่มลงไปกำลังเราใช้ในด้านใช้มามากแล้วความภาคเพียรหรือการงานใดที่เราใช้กำลังวังชาทำงานนั้นมาเราได้ทุ่มเทลงไปหมดกำลังมากมายสติปัญญาก็นำไปใช้หมดมากมายเราจะนำมาใช้เพื่อความเปลี่ยนของเราทุ่มลงไปด้วยกำลังร่างกายกำลังสติกำลังปัญญาศรัทธาความเปลี่ยนให้เต็มเม็ดเต็มหน่วยทำไมจะไม่ปรากฏมรรคผลนิพพานขึ้นในท่ามกลางแห่งตลาดคือพระพุทธศาสนาด้วยอำนาจแห่งมรรคหลักเป็นพุทธศาสนาเป็นศาสนาที่ท้าทายโลกได้เลยไม่ขาดสินค้าสมบูรณ์เต็มที่เช่นเดียวกับตลาดของโลกตลาดของพุทธศาสนาสมบูรณ์ด้วยมรรคผลนิพพานคือเต็มเม็ดเต็มหน่วยมีอยู่ทุกขั้นทุกภูมิในพุทธศาสนานี้ทั้งหมดโดยอาศัยมัชฌิมาปฏิปทาเป็นเครื่องขึ้นขึ้นมาอันนี้เป็นหลักใหญ่ถ้ามัชฌิมาไม่สมบูรณ์ผลก็ไม่สมบูรณ์การที่จะทำให้มัชฌิมาปฏิปทาสมบูรณ์ก็มีหลักมีความเพียรเป็นหลักเพียรทั้งทางสติลึกรู้โดยสติเพียรทั้งด้านปัญญาพิพิจารณาเพียรทั้งจะทำจิตให้มีความสงบด้วยสติสัมมาสติคือระลึกรู้อยู่ในวงแห่งสัจธรรมนั่นว่าสติระลึกรู้ในที่สี่สถานกายเวทนาจิตธรรมพากันหนักแน่นในธรรมเหล่านี้อย่าไปคาดการสถานที่นู่นที่นี่ย่ำเวลาให้เสียเวลาต่อสารไม่เกิดประโยชน์อันใดเลยเกี่ยวกับปฏิบัติและเสียเวลาไม่คุ้มค่ากันกับเราตั้งเจตนามาประพฤติปฏิบัติเพื่อมรรคผลนิพพานด้วยนิยานิกระทำของพระพุทธเจ้าจะเอาความด้นดำมาทำลายความเพียรทั้งหมดมาทำลายกำลังใจความด้นความเดาความคาดความหมายว่านี้จะเป็นอย่างนั้นนี้จะเป็นอย่างนี้เห็นจะเป็นอย่างนั้นอย่างนี้หลายครั้งแล้วผมก็ไปก็เห็นมรรคผลนิพพานเห็นจะไม่มีงานมันหลอกเข้ามาเลยนะเห็นจะมีเฉพาะสมัยโน้นเพราะสมัยโน้นคนเบาบางสมัยโน้นคนที่เหล็กหนาเป็นไปงั้นใครไม่หักไม่แบกที่เหล็กมาเกิดมีเหลือจะหนาหรือบางมันก็เต็มหัวใจด้วยกันใครมีอะไรมาเป็นเครื่องวัดล่ะต่างคนต่างหากกิเลสมาเกิดถ้าไม่มีกิเลสแล้วจะเกิดขึ้นมาเป็นรูปเป็นกายเป็นหญิงเป็นชายเป็นสัตว์เป็นบุคคลไม่ได้นี่เป็นข้อยืนยันว่าทั้งพุทธการบรรดาสาวกทั้งหลายนักพระพุทธเจ้าลงไปท่านต้องมีกิเลสหรือว่าหากกิเลสมาเกิดเหมือนกันคำว่ากิเลสมันเป็นเครื่องมืดมิดปิดทำไมอยู่ในพระพุทธเจ้าพระสงฆ์สาวกแต่ก่อนที่ท่านยังไม่บรรลุจะไม่มืดมิดปิดตาล่ะกิเลสเป็นเครื่องมืดมันต้องมืดมีอยู่ในใจดวงใดต้องมืดสว่างหนาก็หนารูปคำคำเพราะว่าความไม่แน่นอนกิเลสมันปิดบังตาใจคือปัญญาท่านทำไมท่านชำระได้ด้วยวิธีการใดจึงได้ชมมรรคผลนิพพานกลายเป็นตลาดแห่งมรรคผลนิพพานขึ้นมาในครั้งพุทธกาลมากมายก่ายกองทุกวันนี้ตลาดนี้มีแต่ตลาดเปล่าเหรอไม่มีสินค้าคือมรรคผลนิพพานเหนือนี่เพราะเหตุไรการไม่มีนี่ไม่มีเพราะศูนย์พันไปเฉยหรือว่าไม่มีเพราะไม่มีผู้ปฏิบัติดำเนินตามพระพุทธเจ้าให้ถูกต้องตามหลักที่ท่านสอนไว้ก็ต้องมาลงข้อสุดท้ายนี้ผู้ปฏิบัติย่อหย่อนชอบจะสุกเอาเผาจริงสมัยนี้ เรียนรับรับไปแล้วจนหาทางออกไม่ได้ทางรับใดก็เสมอเหมือนนักกีฬาไม่มีแล้วนี่คือทางรับทางตรงแน่ต่อมรรคผลนิพพานเวลาพิจารณาพิจารณาให้ช่ำชองอย่าไปสำคัญมั่นหมายว่าพิจารณาครั้งหนึ่งแล้วครั้งที่สองแล้วเข้าใจไม่เรื่องอะไรหลายครั้งแล้วผมมันเข้าใจเองมันจะพิจารณาครั้งเดียวแล้วจะเข้าใจถ้ามันเข้าใจแล้วก็ไม่เป็นปัญหาแต่นี่ส่วนมากไม่เข้าใจต้องพิจารณาจนเข้าใจทำผมไม่ทราบคำสอนอย่างไรตัวของเรานี่ก็เป็นตลาดมรรคผลนิพพานอยู่แล้วมันผลิตขึ้นมาคือสินค้าอันล้ำค่ามรรคผลทั้งสี่โลกุตระนั้นนอกเหนือไปจากใจนี้ที่ไหนไม่นอกปัดกวาดเช็ดถูชำระสะสางชะล้างภายในจิตใจของตนด้วยความเพียรมีสติปัญญาเป็นเครื่องมืออยู่โดยสม่ำเสมอต้องวิตกวิจารณ์กับการสถานที่หรือบุคคลใดๆเรื่องใดๆอันไม่ใช่เป็นเรื่องแก้กิเลสปัญหาใช่ไหมแต่ให้คิดให้อ่านใจจองหรือมีสติสตังตลอดความเพียรหมุนติ้วเข้าในจุดที่จะแก้กิเลสอาสวะจุดที่จะทำให้จิตใจมีความสงบร่มเย็นจุดที่จะแก้หรือถอดถอนกิเลสออกได้โดยลำดับด้วยความเพียรนี้เป็นความถูกต้องของการประกอบความเพียรนี่ภาพที่มันไม่เหมือนนี่ไม่สงสัยเรื่องมรรคผลนิพพานไม่มีอะไรจะสงสัยแน่ใจอยู่กับสวดคาถาธรรมนี่ 100% ไม่นอกเหนือไปจากนี้เลยว่าไม่มีการสถานที่ใดหรือบุคคลใดจะมีอำนาจวาสนามากดขี่บังคับกีดกันให้ผู้บำเพ็ญโดยชอบธรรมได้บรรลุมรรคผลนิพพานนอกจากทุกข์กับสมุทัยที่เป็นเครื่องปิดบังหรือกั้นกลางทางเดินของผู้นั้นๆเท่านั้นเมื่อมรรคยังไม่มีกำลังคำว่ามรรคเราก็ทราบแล้วดังที่กล่าวมานี้นี่แหละเป็นเครื่องบุกเบิกถอดถอนสิ่งที่รกรุงรังภายในจิตใจให้ออกให้เปลี่ยนโล่งด้วยอำนาจของ

ิตบังพระผลนิพพานสติปัญญาเป็นเครื่องส่องทางเป็นเครื่องบุกเบิกนิโรธคือผลแห่งความดับทุกข์ไปโดยลำดับเพราะอำนาจของมรรคที่ทำงานได้ผลไปเป็นลำดับแสดงเป็นความดับทุกข์ขึ้นมาเป็นขั้นๆไม่ใช่นิโรธจะตั้งหน้าทำงานเช่นอย่างทุกข์จะตั้งหน้าทำงานก็ไม่ใช่เรื่องของสมุทัยเป็นผู้ฝึกทุกข์ต้องแสดงตัวออกมาเรื่องทางฝ่ายมรรคก็มรรคเป็นผู้ผิดให้นิโรธแสดงตัวออกมาในทางดับทุกข์นี่มีเท่านี้ถือหลักนี้เป็นสำคัญเชื่อพระพุทธเจ้าจงเชื่อที่ตรงนี้อย่าไปเชื่อการโน้นสถานที่นู่นที่นี่จะเป็นเครื่องหลอกลวงจิตใจเราและทำใจให้อ่อนแอท้อถอยทั้งหมดความเพียรเมื่อหมดความเพียรแล้วก็เป็นโมฆะบุรุษหรือโมฆะภิกษุหาประโยชน์อะไรไม่ได้เราไม่ใช่บวชมาเพื่อความสิ้นค่าความหมดราคาเราบวชมาเพื่อเพิ่มทูลคุณค่าราคาภายในตัวภายในใจของเรามีธรรมเป็นเครื่องประดับให้สวยงดงามสง่าผ่าเผยสงบร่มเย็นระหว่างกระจ่างแจ้งภายในจิตใจต่างหากเราไม่ใช่มาเพื่อความสิ้นค่าเนื้องจงพากันตั้งขึ้นไปเพื่อเพื่อปฏิบัติชีวิตจิตใจของเราทุ่มลงไปเพื่องานอันนี้อย่าไปคิดถึงงานอื่นอารมณ์อื่นใดที่จะเป็นเครื่องตัดทอนความเปลี่ยนของเราให้ลดน้อยถอยลงไปนี้จะเป็นการช้าต่อมรรคผลนิพพานที่เราจะพึงได้พึงถึงตามเจตนาของตนเชื่อพระพุทธเจ้าให้เชื่อตรงนี้เชื่อขาตัดธรรมตัดไว้ชอบแล้วนั่นตรงนั้นสำคัญนิยามนี้ก็ทำดำเมื่อดำเนินตามหลักธรรมที่แต่ไม่ชอบแล้วด้วยความชอบธรรมของเราธรรมก็เป็นเครื่องนำออกนิยามนี้จะนำสิ่งสกปรกโสมมสิ่งที่เป็นข้าศึกต่อจิตใจออกก็ได้โดยลำดับจนกระทั่งถึงที่สุดวิมุตตินิพพานไม่นอกเหนือไปจากใจดวงนี้กับความยังกลมกลืนกันเลยมีเท่านั้นอย่าคิดอย่างอื่นอย่างใดให้เสียแล้วเมื่อมันโลกเราทั้งสามมีแต่คนหูหนวกตาบอดเขาจะเอาความจริงมาพูดได้อย่างไรไม่เหมือนพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าไม่ใช่คนหูหนวกตาบอดจักสุญาณงานนักการีในธรรมจักรกับวัฏสุขงามพยายามโก้ทราบที่เกวมัจจุนาปฏิปดาปทาคเตนอภิสัมบุตธานี่แหละที่สุดทั้งหลายทางอันเอกมัชฌิมาเป็นทางสายกลางอย่างยิ่งต่อการตรัสรู้จักขุกัลยาณญาเป็นไปเพื่อจักขุญาณญาการจักขุกัลยาณเป็นไปเพื่อความเห็นแจ้งปิดจักขุภายในญาณการจะเป็นไปเพื่อความรู้อย่างลึกซึ้งที่เรียกว่าญาณจะขู่กันงานแล้วกันท่านนั่นก็ว่าอุปทายะอุปานายะสร้างมรรติเป็นไปเพื่อความตัดรู้เป็นไปเพื่อพระนิพพานนี่อยังโคตรสั้นทำไมบอกว่าอยังคนนี้นะอยังคนนั้นนะจะพาให้เป็นมรรคผลนิพพานอยังการนู้นอยังสถานที่นี้ไม่มีนะอายังโคตรทราบภิกขเวมัชฌิมานั่นเมื่อก่อนที่ทั้งหลายมัชฌิมาปฏิปทาคือทางที่ประกอบด้วยองค์แก่นี่แหละที่จะเป็นไปเพื่อความรู้แจ้งของจริงในธรรมทั้งหลายมันสอนให้ดำเนินที่นี่มันนำหนักแน่นในความเพียรลงที่กายความเห็นกายให้เห็นประจักษ์ด้วยความรู้ภายในจิตที่แรกก็อาศัยการฆ่าการวาดภาพด้วยสัญญาก่อนเพื่อเป็นทางเดินของปัญญาเพราะขณะนี้ปัญญายังไม่ทำงานต้องอาศัยสัญญาเป็นเครื่องวาดภาพขึ้นมาก่อนแล้วปัญญาค่อยแต่จงไปตามนั้นต่อไปเมื่อปัญญามีกำลังพอทรงตัวได้หรือมีกำลังแก่กล้าสามารถแล้วจะไม่เป็นเรื่องไอ้เรื่องสัญญาจะไม่เข้ามาแทรกเลยกำหนดตรงไหนเป็นเรื่องปัญญาพุ่งทะลุไปเลยไม่ต้องประคาดประหมายผิดกันกับ
ขั้นเริ่มแรกซึ่งเป็นขั้นล้มลุกคลุกคลานไม่ว่าสมาธิหรือว่าปัญญามันมีการล้มลุกคลุกคลานเพราะความไม่ชำนาญความไม่เคยรู้เคยเห็นความไม่เคยทำแต่เมื่อมีความชำนิชำนาญทั้งด้านสมาธิและด้านปัญญาแล้วปัญญาจะเป็นไปโดยลำดับโดยลำพังตัวเองทีนี้ถ้าเห็นอันใดเห็นด้วยปัญญาแล้วสิ่งนั้นจะชัดเจนประทับใจแน่เชื่อตัวเองได้สันทิฏฐิโกเราเป็นผู้เห็นเองทำไมเราจะไม่เชื่อในสิ่งที่เรารู้เราเห็นนั้นว่าเป็นความจริงตามประเภทแห่งธรรมนั้นๆนะสันทิฏฐิโกอากาลิโกมีการสถานที่ที่ไหนมาบังคับบัญชาไม่ให้ได้ผลไม่มีการไม่มีสถานที่เรื่องเวลาอะไรทั้งหมดมีอยู่เพียงกิเลสกับธรรมที่จะแก้กันได้หรือไม่ด้วยกำลังของความเปลี่ยนของเราปัญหามีเท่านั้นพากันเน้นหนักจิตใจนี้เป็นที่แน่ใจลงในจุดนี้อย่าไปคิดเรื่องอื่นให้เสียเรื่องเวลาอย่างคนที่มีกิเลสพูดธรรมไปนู่นไปนี่สมัยนู้นเหมือนมรรคผลนิพพานอะไรว่าไปตามความมืดบอดเราไม่ได้เอาพวกมืดบอดมาแสดงคาถามพอจะไปหลงตามลมปากของพวกบ้านี่หมดตามหมดแต่เรายึดพุทธังธรรมังสังฆังสนังกระฉามิเป็นชีวิตจิตใจทั้งการดำเนินของเราต่างหากเราอย่าไปเชื่อใครให้ยิ่งกว่าพุทธธรรมเราอย่าไปเชื่อใครให้ยิ่งกว่าพุทธธรรมสงฆ์นี่เป็นธรรมชาติ

สินค้าชั้นเอกนอกเหนือประจักษ์จิตนี้แหละมีกำลังเราสินค้าเขาตลาดของพระพุทธแห่งของพระพุทธศาสนาก็มีเครื่องยืนยันท้าทายได้เช่นเดียวกับตลาดของโลกทั่วไปซึ่งเขามีวัตถุต่างๆสินค้านานาชนิดมาโชว์กันเป็นตลาดเห็นได้อย่างประจักษ์ตาต้องการอะไรหาซื้อได้ถ้ามีเงินจะซื้อจะไม่ทั้งไม่มีเงินเหลือตราต่างก็ได้เพราะสินค้ามันมากธรรมะของพระพุทธเจ้าหรือว่าพุทธศาสนาพระพุทธเจ้าก็เหมือนกันเอาฟาดลงไปความเพียรมีแล้วเคยเพียรสิ่งอื่นมานานแล้วซึ่งไม่เกิดผลประโยชน์อะไรก็เคยเพียรมาแล้วพยายามอะไรก็พยายามสติปัญญาเคยตั้งกับอะไรมาเคยใช้เรานานก็ใช้มามากแล้วที่เราจะใช้จะนำมาใช้เพื่อถอดถอนกิเลสอันเป็นข้าศึกสำคัญอยู่ภายในจิตใจมาเพียรที่ตรงนี้จะทุ่มเทกำลังลงทั้งกำลังความคิดสติปัญญากำลังกายทุกด้านทุกทางตัวลงไปที่จุดนี้มันเป็นการเป็นงานคือเป็นผลเป็นงานเมื่อเป็นการเป็นงานแล้วก็เป็นผลของการของงานขึ้นมาให้เราได้ชมภายในตัวถึงจะได้ชมตลาดของผลนิพพานอยู่ที่จิตของแต่ละรายที่ปฏิบัติได้ตลาดอันนี้เป็นตลาดที่ว่าโลกุตระตลาดไม่ใช่เหมือนตลาดโลกตลาดนี้ตลาดพ้นโลกเหนือโลกให้ได้ชมในการขึ้นปฏิบัติของเราอย่าละความภาคความเพียรให้มีความเข้มแข็งให้ใช้ความคิดสติปัญญาไม่ว่าจิตนอกกายไหนผมเตือนผมดุอยู่เสมอเพราะมันขวางตาอยู่นั่นแหละว่าไงจริงที่มันขวางนั่นแหละคือมันผิดในฐานะที่เป็นครูเป็นอาจารย์เป็นหัวหน้าหมู่เพื่อนทำไมจะไม่บอกไม่สอนมันขวางให้เห็นนั่นถ้าไม่ขวางก่อนจะว่ามันทำไมมันถูกต้องแล้วมันไม่ขวางถ้ามันถูกแล้วมันก็ขวางความที่ขวางก็เพราะความโง่ของคนนั้นเองสอนเห็นอย่างชัดๆพากันเริ่มลงไปเอาอะไรทำงานอะไรให้มันแน่นอนให้จริงจังอย่าหักนิสัยรอเอ็ดเคยตัวไปจนข้างวันตายเป็นลักษณะจับจุดไปทั้งหมดทำอะไรมันเป็นชิ้นเป็นอันหาผลประโยชน์ไม่ได้คนหาหลักเกณฑ์ไม่ได้คนเลื่อนลอยใจเลื่อนลอยแล้วหาที่พึ่งตัวเองก็ไม่ได้คิดอะไรที่เป็นสาระคุณบ้างพอเป็นที่ยืนใจไม่มีมีแต่ความหลอนแหละไม่กินไม่จังทำลงไปให้เห็นท่านให้ชื่อให้นามว่ามรรคผลนิพพานโสดาปัตติมรรคสกิทาคามีมรรคอนาคามีมรรคอรหัตตมรรคโสดาปัตติผลสกิทาคามีผลอนาคามีผลอรหัตตผลนี่คือชื่อของธรรมชื่อของสินค้าอันล้ำเลิศซึ่งจะผลิตขึ้นได้จากใจของเราเองโดยทางศีลสมาธิปัญญาขอให้พากันผลิตเอาเป็นก็เป็นตายก็ตายถวายบูชาพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์เป็นชีวิตจิตใจที่มีคุณค่ามากเป็นความเพียรที่มีคุณค่ามากไม่มีอะไรเสียหายการแสดงการคนนี้

จิตธรรมดามันหาหลักหาเกณฑ์ไม่ได้ไม่ว่าจิตของใครทั้งนั้นพอมันมีสิ่งถูไถลากไปลากมาในทางที่ไม่ดีจนหาหลักยึดพอจะประทังความสุขไว้ไม่ได้ทำหลักทำท่านกิเลสเราจะเห็นได้เวลาฝึกหัดอบรมเบื้องต้นมันล้มลุกคลุกคลานไม่ยอมไปตามอัตตามธรรมเพราะกิเลสมันรุนแรงผมจำไม่ลืมเลยตั้งแต่ออกปฏิบัติที่แรกจนกระทั่งปัจจุบันเพราะมันเป็นเรื่องสัจธรรมฝังอยู่ในจิตจะลืมได้อย่างไรออกปฏิบัติที่แรกจะเอาจริงเอาจังแล้วเรานิสัยเราจริงด้วยไม่ใช่

เลื่อนเลื่อนลอยลอยถ้าปักลงตรงไหนแล้วต้องเป็นอย่างนั้นนี่พอปฏิบัติมีปาฏิโมกข์พกเล่มเดียวติดยากคราวนี้จะเอาให้เต็มเม็ดเต็มหน่วยเต็มเหตุเต็มผลเอาเป็นเอาตายเข้าว่าเลยอย่างอื่นไม่หวังทั้งหมดหวังความพ้นทุกข์อย่างเดียวเท่านั้นจะให้พ้นทุกข์ในชาตินี้แน่นอนขอแต่ท่านผู้หนึ่งผู้ใดได้ชี้แจงให้เราทราบทางเรื่องมรรคผลนิพพานว่ามีอยู่เท่านั้นเราจะมอบกายถวายชีวิตต่อผู้นั้นและมอบกายถวายชีวิตต่อธรรมด้วยข้อปฏิบัติอย่างไม่มีอะไรเหลือหลอเลยตายก็ตายไปกับข้อปฏิบัติไม่ได้ตายด้วยความถอยหลังจิตมันตักลงเหมือนหินหักออกมาก็เรื่อยมาที่แรกมาจำมันสาโคราชอำเภอจักราชก็ตามท่านอาจารย์มั่นไม่ทันก็เร่งตั้งแต่มาถึงที่แรกไม่นานจิตก็ได้ความสงบเพราะทำทั้งวันทั้งคืนไม่ยอมทำงานอะไรทั้งนั้นนอกจากงานสมาธิภาวนาเดินจงกรมอย่างเดียวตามภาษาของคนร่มรุกคุกคานนั่นแหละจิตมันก็สงบได้ก็เร่งใหญ่ตอนนั้นที่เคยเล่าให้ฟังแล้วมันก็มาเสื่อมตอนทำตอนนั้นสมาธิไม่ใช่เล่นเหมือนกันนะแน่นปึ๋งเลยเถอะแน่ใจเรามาผลนิพพานมีแล้วเพราะจิตมันแน่นปั่นไม่อยากทุกข์สะท้านเลยพอไปถึงท่านอาจารย์มั่นท่านชี้แจงแสดงอาจทำให้ฟังเหมือนกับว่าถอดออกมาจากจิตใจไม่ได้เหมือนนะคือถอดออกมาจากใจท่านแท้ที่ท่านรู้ท่านเห็นท่านปฏิบัติมาอย่างไรเหมือนวันนี้หน้านี่หน้าอยู่นั่นเห็นหรือไม่เห็นรู้หรือไม่รู้นี่หน้ามาผลนิพพานอยู่ที่ไหนอยู่ที่นี่อยู่ที่นี่จิตมันก็ฝังจริงๆดังนั้นมาก็ตั้งสัจจะอธิษฐานหากว่าท่านยังมีชีวิตอยู่ตราบใดแล้วเราจะไม่หนีจากท่านจนกระทั่งวันท่านล่วงไปหรือเราล่วงไปแต่การไปเที่ยวเพื่อประกอบความภาคเพียรตามกาลเวลานั้นขอไปตามธรรมดาแต่ถือท่านเป็นหลักเหมือนกับว่าบ้านเรือนอยู่กับท่านไปที่ไหนต้องกลับมาหาท่านเล่งหรือเป็นเหนียวคำฝันเราก็ไม่ลืมคำฝันนี่ก็เคยเล่าให้เพื่อนฟังแล้วแต่มันก็รู้สึกมันดื่มให้พูดได้อีกเหมือนกันไปอยู่กับท่านพอตั้งสัจจะฐานแล้วด้วยความลงใจของเราเชื่อต่อท่านเป็นเม็ดเป็นหน่วยหาที่แย้งไม่ได้ไม่ว่าท่านจะแสดงออกตาภายนอกภายในตรงกับหลักทักทำหลักที่ในเป็นไม่มีอ้อมค้อมนั่งจึงได้ตรงใจอธิษฐานมาอยู่กับท่านหากว่าท่านยังมีชีวิตอยู่ตรงสร้างตันนี้ผมก็ยังไม่หนีผมจะต้องอยู่กับท่านและการไปเที่ยวที่นั่นที่นี่ก็เป็นธรรมดาดังที่คิดไว้มาไปอยู่กับท่านได้ประมาณสัก 4-5 คืนเท่านั้นเองคำฝันนี่ก็เป็นเรื่องคำฝันอัศจรรย์เหมือนกันฝันมาสะพายบาตรแบกกรดคลองผ้าด้วยดีไปตามทางอันรกชัดสองภาคทางแยกไปไหนไม่ได้มีแต่ขวากแต่น้ำเต็มไปหมดนอกจากจะพยายามไปตามทางที่เป็นเพียงด่านๆไปนั้นน่ะรกรุงรังหากพอรู้เงื่อนพอเป็นแถวทางไปเอาไปถึงที่แห่งหนึ่งก็กอไผ่น้ำหนาล้มทับขวางทางไว้เลยหาทางไปไม่ได้จะไปทางไหนก็ไปไม่ได้มองดูสองข้างทางไม่มีทางไปเลยนี่เราจะไปได้ยังไงมาแล้วเสาะที่นี่ไปแล้วไปเห็นช่องช่องที่ด่านไปตรงนั้นน่ะเป็นช่องนิดหน่อยพ
พอที่จะบึกบึนไปหลวมตัวได้ก็บาดลูกหนึ่งพอได้มันมีทางไปแท้ๆก่อนเปื้อนจีวรออกมันชัดขนาดนั้นนะคำฝันเหมือนเราไม่ได้ฝันเครื่องจีวรออกพับพับพับพับเก็บเก็บเก็บจีวรอย่างที่เราเก็บมานี่ระวังก็เอาบาดออกจากบาเรากดออกจากบาแล้วเจ้าของก็คืบคลานไปแล้วก็ดึงสายบาดไปด้วยแล้วกดกระดึงไปไล่ที่พอเอื้อมถึงพอเบินไปได้ก็ลากบาดไปด้วยแล้วก็ลากกดไปด้วยแล้วก็ดึงจีวรไปด้วยเบิ้นไปอยู่นั่นยากแสนยากพยายามเบิ้นกันอยู่นั่นเป็นเวลานานพอดีเจ้าของก็พ้นไปได้เดี๋ยวก็ค่อยดึงบาดไปบาดก็พ้นไปได้แล้วก็ดึงกดไปกดก็พ้นไปได้พยายามดึงจีวรไปจีวรก็พ้นไปได้พอพ้นไปได้แล้วนี่คลองผ้ามันชัดขนาดนั้นนะคำฝันคลองจีวรแล้วสะพายบาตรบอกว่าเราไปได้ละทีนี้ไปทำด่านอีกเหมือนกันนั่นแหละลบๆพอไปอีกประมาณสักหนึ่งเส้นสะพายบาตรแบกกดคลองจีวรไปมองไปที่เวิ้งว้างหมดเลยเป็นคือข้างหน้ามันเป็นมหาสมุทรมองฝั่งโน้นไม่มีเห็นแต่ฝั่งเจ้าของยืนอยู่เท่านั้นแล้วมองเห็นเกาะหนึ่งอยู่นู้นพอเป็นเลือกเห็นว่าเป็นเกาะเราจะต้องไปเกาะนั้นพอเดินลงไปฝั่งเรือไม่ทราบมาจากไหนเราก็ไม่ได้กำหนดว่าเรือยนต์เรือแก้วเรือพายอะไรหรอกหักเรือมาพอลงมานั่นเราก็ขึ้นนั่งเรือคนขับเรือนั่งเรือขับเรือเขาก็ไม่ได้พูดอะไรกับเราพอลงไปแล้วเอาบาตรไปพายลงนั่นแล้วเรือก็บึ่งพาไปนู่นเลยนะโดยไม่ต้องบอกนะมันอะไรก็ไม่ครับบึ่งไปนู่นเลยก็รู้สึกไม่มีภัยไม่มีอันตรายไม่มีคลื่นมีอะไรทั้งนั้นไปอย่างแบบเงียบๆครู่เดียวมันก็ถึงเพราะคำฝันนี่พอไปถึงเกาะนั้นแล้วก็เรือก็พอเราขนของหมดแล้วเรือก็หายไปไม่ได้พูดกันสักคำเดียวกับเรือนะกับคนในเรือเราก็จะพายบาตรขึ้นไปพอปีนขึ้นเขาไปเห็นท่านอาจารย์มั่นนั่งอยู่บนเขามีเตียงเล็กๆเตียงท่านตำหมากจับท่านหามาได้ยังไงนี่ทางสายนี้ใครมาได้เมื่อไหร่นี่ผมนั่งเรือมาขึ้นเรือมาโอ้โหทางนี้มันมายากนานทั้งนั้นตำหมากให้หน่อยจะยื่นตลับตะบันหมากให้แล้วก็ตำก๊อกตักก๊อกได้สองสามก๊อกเลยตื่นรู้สึกตัวเสียใจอยากจะฝันต่อไปพอตื่นเช้ามาก็เลยไปเล่าคำฝันให้ท่านฟังท่านพูดทำนายได้ดีมากที่ฝันนี้เป็นมงคลอย่างยิ่งนะสมหานี่เป็นแบบเป็นฉบับในปฏิปทาของท่านไม่เคลื่อนคลาดนะให้ท่านดำเนินตามปฏิปทาที่ท่านฝันนี้เบื้องต้นจะยากลำบากที่สุดนะว่างั้นนะท่านต้องเอาให้ดีท่านจะท้อถอยเบื้องต้นนี้ลำบากดูท่านบึกบึนลอดกอไผ่มาทั้งกอนั่นลำบากมากตรงนั้นเอาให้ดีอย่าถอยหลังเป็นอันขาดพอพ้นจากนั้นไปแล้วก็เวิ้งว้างไปได้สบายจนถึงเกาะว่างั้นอันนั้นไม่ยากตรงนี้ตรงยากนะเราฟังจริงๆมันถึงใจถึงใจเป็นกับตาท่านอย่าถอยตรงนี้ครั้งแรกนี่ยากที่สุดพอตอนจิตเสื่อมจิตเจริญจิตเสื่อมนั่นมันยากจนจะเอาหัวฟาดใส่ภูเขาไปนู่นมันโมโหเจริญแล้วก็เสื่อมเจริญแล้วก็เสื่อม
แนะไว้อย่างนั้นพอพ้นมีแล้วท่านจะไปด้วยความสะดวกสบายไม่มีอุปสรรคอันใดเลยมีเท่านั้นละเบื้องต้นเอาให้ดีนะอย่าถอยนะท่านว่างี้นะถ้าถอยตรงนี้ไปไม่ได้นะเอาเป็นก็เป็นตายก็ตายฟาดมันให้ได้ตรงนี้นะในนิมิตบอกแล้วว่าไปได้นี่มันจะยากแค่ไหนมันก็ไปได้นี่อย่าถอยจำได้ฝังใจดีใจพอใจนั่นคือว่าเดินดำเนินต่างกันเรื่อยมาจนถึงเดือนเมษาจิตมันก็เสื่อมมาตั้งแต่ต้นเดือนอ้ายเดือนยี่อย่างเงี้ยปีนี้จนถึงเดือนอ้ายเดือนยี่ข้างหน้านั่นเมษามันยังไม่เจริญนะมันเลยนี่มาถึงที่แล้วเสื่อมลงสมดุลเป็นปีหนึ่งพอถึงเดือนเมษาถึงได้หาอุบายกำหนดวิธีใหม่เอาอย่างหนักแน่นอย่างนั้นมานั่งตลอดหามรุ่งหามค่ำได้จิตก็ลงได้เต็มที่นี่เล่นตั้งแต่นั้นมาพูดถึงเรื่องความยากมันยากขนาดนั้นจริงๆสำหรับผมเองเพราะจากนั้นจิตมันเป็นสมาธิแล้วจิตไม่เสื่อมนะทีนี้เรื่องความเสื่อมนั้นมันเป็นครูเอกทีเดียวจะเสื่อมต่อไปอีกไม่น่าเป็นอันขาดหวังถ้าเสื่อมเมื่อไรเราต้องตายเราจะทนอยู่ในโลกแบกกองทุกข์แห่งความเสื่อมนี้ต่อไปอีกไม่ได้ก็เราเคยแบกมาแล้วนักแสนสาหัสเป็นเวลาปีกว่าไม่มีทุกข์อันใดที่จะหนักแผดเผายิ่งกว่าความทุกข์เพราะหยุดเสื่อมหากยังจะเสื่อมต่อไปอีกได้อยู่แล้วเราต้องตายอย่างเดียวเท่านั้นเพราะอันการระมัดระวังเจ้าของจากนั้นไปแล้วจึงเข้มงวดกวดขันที่สุดเลยไม่ยอมให้เสื่อมง่ายจิตก็เจริญเรื่อยๆตอนที่มันเห็นความอัศจรรย์ก็เห็นตอนนั่งภาวนาตลอดรุ่งตั้งแต่เริ่มคืนแรกเลยพิจารณาทุกขเวทนาแหมมันสาหัสนะแม่ก็ไม่นึกว่าจะนั่งสมาธิภาวนาตลอดนั่งไปนั่งไปทุกขเวทนาเกิดขึ้นเกิดขึ้นเกิดขึ้นพิจารณาไงก็ไม่เหลือเหลือแม้มันยังไงกันนี่วะอาวันนี้ตายก็ตายเลยตั้งสัจจะอธิษฐานในขณะนั่งนั่งตลอดรุ่งตั้งแต่บัดนี้ไปจนกระทั่งถึงสว่างถึงจะลุกเอาเป็นก็เป็นตายก็ตายฟาดกันเลยทีเดียวจนกระทั่งจิตซึ่งไม่เคยพิจารณาปัญญายังไม่เคยออกนะออกแบบนั้นนะแต่เวลามันจนกรอบจนมุมจริงๆนี่โหปัญญามันไหวตัวทันเหตุการณ์ทุกแง่ทุกมุมจนกระทั่งรู้เท่าทุกเวทนารู้เท่ากายรู้เท่าเวทนารู้เรื่องของจิตต่างอันต่างจริงมันพลาดกันลงอย่างหายเงียบเลยทั้งๆที่เราไม่เคยเป็นอย่างนั้นกายหายในความรู้สึกทุกขเวทนาดับหมดเหลือแต่ความรู้ที่สักแต่ว่ารู้นะไม่ใช่รู้จริงๆเด่นๆนะคือสักแต่ว่ารู้เท่านั้นแต่เป็นสิ่งที่ละเอียดอ่อนที่สุดอัศจรรย์ที่สุดในขณะนั้นพอถอนขึ้นมาก็พิจารณาอีกแต่การพิจารณาเราจะเอาอุบายต่างๆที่เราเคยพิจารณามาแล้วมาใช้ในขณะนั้นมันไม่ได้ผลมันเป็นสัญญาอดีตไปเสียต้องผลิตขึ้นมาใหม่ให้มันทันกับเหตุการณ์ในขณะนั้นลงได้อีกคืนนั้นลงได้ถึง3ครั้งสว่างโอ้ยอัศจรรย์เจ้าของจริงตื่นเช้ามาพอได้โอกาสขึ้นไปกราบเรียนท่านอาจารย์มั่นซึ่งปกติมีความกลัวท่านมากแต่วันนั้นไม่ได้กลัวเลยอยากจะกราบเรียนเรื่องความจริงให้ท่านทราบท่านเห็นผลแห่งความจริงของเราว่าปฏิบัติมาอย่างไรจึงได้ปรากฏเช่นนี้พูดขึ้นอย่างอาจฐานเลยซึ่งในทั้งที่เราไม่เคยพูดกับท่านอย่างนั้นนั่นก็ขึงขังตึงตังใส่เปี้ยงเปี้ยงเปี้ยงให้ท่านกับฟังพอฟังแล้วท่านมันต้องอย่างนั้นหวังนั่นเลยเดี๋ยวท่านเอานี้มาอธิบายให้ฟังเต็มที่พอใจเราเหมือนหมาตัวหนึ่งพอท่านพ
พอท่านยอบ้างยุบ้างท่านจะกัดจะเห่าพอเว้นคืนหนึ่งสองคืนเอาอีกเว้นสองสามคืนเอาอีกมันก็ทางจิตมันอัศจรรย์จนเรื่องความตายนี่หายหมดนะเวลามันรู้จริงๆยาวแยกธาตุแยกขันธ์ดูความเป็นความตายธาตุสี่ดินน้ำลมไฟสลายตัวลงไปแล้วก็จะเป็นดินเป็นน้ำเป็นลมเป็นไฟตามเดิมอากาศธาตุก็เป็นอากาศตามเดิมใจที่กลัวตายก็ยิ่งเด่นมันเอาอะไรมาตายเด่นขนาดนี้มันตายได้ยังไงใจก็ไม่ตายแล้วมันกลัวอะไรมันโกหกกันโลกกิเลสอันนี้มันโกหกกันนะพิจารณาวันหนึ่งได้อุบายแบบหนึ่งขึ้นมาพิจารณาวันหนึ่งได้อุบายแบบหนึ่งขึ้นมาแต่มีแต่อุบายแบบเผ็ดเผ็ดร้อนร้อนแบบอัศจรรย์ทั้งนั้นจิตก็ยิ่งอัศจรรย์จนถึงขนาดที่ว่าเวลาจะตายมันจะเวทนาหน้าไหนมาหลอกเราวะทุกเวทนาทุกแง่ทุกมุมที่แสดงในวันนี้เป็นเวทนาที่สมบูรณ์แล้วจากนี้ก็ตายเท่านั้นเราเห็นหน้ามันหมดเข้าใจมันหมดแก้ไขมันได้หมดแล้วเวลาจะตายมันจะเวทนาหน้าไหนมาหลอกเราให้หลงวะหลงไปไม่ได้เวทนาต้องเวทนาหน้านี้เองนั่นพูดถึงเรื่องความตายก็ไม่มีอะไรตายกลัวอะไรกันนั่นนั่นจิตที่มันรู้แล้วมันรู้ชัดตั้งแต่คืนแรกนะที่ว่าจิตเจริญแล้วเสื่อมเจริญแล้วเสื่อมตอนมาภาวนาถึงขั้นนั่นก็ลุ่งที่แรกมันก็ไม่เสื่อมตั้งแต่เดินเมษามาก็ไม่เสื่อมแต่มันยังไม่ชัดพอมาถึงคืนวันนั้นแล้วมันชัดเจนเออต้องอย่างนี้ไม่เสื่อมหนักมันชัดเลยนะเหมือนกับมันปีนขึ้นไปตกลงปีนไปตกลงพอปีนขึ้นไปเกาะติดปั๊บอย่างนี้ไม่เสื่อมเนี่ยมันรู้แล้วมันเริ่มเต็มที่เต็มฐานในพรรษานั้นสักก้าคืนสิบคืนกว่าแต่ไม่ติดกันบางทีก็เว้นหกเจ็ดคืนก็มีจนเป็นที่แน่ใจในเรื่องของทุกขเวทนาหนักเบามากน้อยเข้าใจวิธีปฏิบัติต่อกันหลบหลีกปีกตัวแก้ไขกันได้ทันท่วงทีไม่มีสะทกสะท้านแม้จะตายก็ไม่กลัวเพราะได้พิจารณาด้วยอุบายนี้แยบคายเต็มที่แล้วทันความตายทุกอย่างนี่ปีถ้าพูดผมความพรรษาที่สิบคือมันเริ่มตั้งแต่ตั้งแต่เดือนเมษาเนี่ยเดือนเก้าพรรษาไปถึงพรรษาที่สิบเป็นความเพียรที่หักโหมที่สุดเลยในชีวิตนี้ไม่มีความเพียรใดในเกี่ยวกับเรื่องร่างกายที่จะหักโหมยิ่งกว่าพรรษาที่สิบใจก็หักโหมร่างกายก็หักโหมเต็มที่หลังจากนั้นมาแล้วก็เจริญเรื่อยเรื่อยเรื่อยจิตนี่เป็นหินไปเลยคือความแน่นหนามันคงของสมาธิมันชำนาญพอจนเป็นเหมือนกับหินตั้งแท่งไม่หวั่นไหวอะไรง่ายๆเลยติดสมาธินี่อยู่ถึง5ปีเต็มๆพอออกจากสมาธิด้วยอำนาจท่านอาจารย์มั่นเขตเอาซะอย่างหนักจึงออกพิจารณาพอพิจารณาเรื่องปัญญาก็เพราะสมาธิพร้อมแล้วเหมือนกับเครื่องทัพสัมภาระที่จะมาปลูกบ้านสร้างเรือนนี่มันมีพร้อมแล้วเป็นแต่เพียงเราไม่ประกอบให้เป็นบ้านเป็นเรือนเท่านั้นมันก็เป็นเศษไม้อยู่เปล่าๆไม่เกิดประโยชน์อะไรมีสมาธิก็เป็นสมาธิอยู่อย่างนั้นเมื่อไม่นำมาประกอบให้เป็นสติปัญญามันก็หนุนอะไรไม่ได้จึงต้องพิจารณาตามท่านอาจารย์ใหญ่ท่านเสกพอท่านเสกเท่านั้นมันก็ออกพอออกก็รู้เรื่องรู้ราวฆ่ากิเลสตัวนั้นได้ตัดกิเลสตัวนี้ได้โดยลำดับเกิดความตื่นเนื้อตื่นตัวขึ้นมานอนเราอยู่ในสมาธิเรานอนตายมากี่ปีกี่เดือนแล้วไม่เห็นได้เรื่องได้ราวอะไรตอนนี้ก็เล่นทางสมาธิแต่มันเป็นจิตใจโลดโผนผมถ้าไปเนี่ยนะมันไปเนี่ยเดียวพอมันเดินทางสมาธิแล้วมันก็มาตำหนิว่าพอมันเดินทางด้านปัญญาแล้วมันก็มาตำหนิสมาธิว่านอนตายอยู่เปล่าวะ
ความจริงสมาธิมันก็เป็นเครื่องพักจิตถ้าพอดีจริงก็เป็นอย่างนั้นนี่มันกลับมาตำหนิว่าสมาธินี่นอนตายอยู่เปล่าๆมากี่ปีไม่เห็นเกิดปัญญาเห็นก็เร่งทางด้านปัญญาเร่งทางกายนี่หรอตอนอสุภะนี่สำคัญมากนะสำคัญมากจริงๆพิจารณาอสุภะนี่มันคล่องแคล่วแกล้งกล้ามองดูอะไรทะลุไปหมดไม่ว่าจะหญิงจะชายจะหนุ่มจะสาวขนาดไหนเอาพูดให้มันเต็มตามความจริงที่จิตมันกล้าหาญน่ะไม่ต้องให้มีผู้หญิงกับเท่าแก่ๆแล้วให้มีแต่หญิงสาวๆเต็มอยู่ในชุมนุมนั้นน่ะเราสามารถจะเดินบุกเข้าไปในที่นั้นโดยไม่ให้มีราคะตัณหาอันใดแสดงขึ้นมาได้เลยความอาถรรพ์ของจิตเพราะอสุภะมันมองดูคนมันมีแต่หนังห่อกระดูกมีแต่เนื้อแต่หนังแดงโล่ไปหมดนะมันไม่มันเห็นความสวยความงามที่ไหนมันเพราะอำนาจของอสุภะมันแรงมองดูรูปไหนมันก็เป็นแบบนั้นหมดแล้วมันจะเอาความสวยงามมาจากไหนพอให้กำหนัดมันดีเพราะฉะนั้นมันจึงกล้าเดินบุกผู้หญิงสาวสวยๆนั่นแหละไปได้อย่างสบายเลยข้าวมันกล้าหมายถึงว่ามันกล้าความกล้านี่ก็ถูกทางแต่ก็เมื่อมันผ่านไปแล้วมันก็เดี๋ยวความกล้านี่มันก็บ้าอันหนึ่งเหมือนกันแต่ตอนเดินดำเนินทางนี่ก็อย่าว่าถูกพิจารณาสุภาษิตฟังยังไงพิจารณาไปจนกระทั่งราคานี่ไม่ปรากฏเลยค่อยหมดไปนี่หมดไปแล้วหมดไปเอาเฉยเฉยไม่ได้บอกเหตุบอกผลบอกการบอกเวลาบอกสถานที่เลยว่าราคะความกำหนัดยินดีในรูปหญิงรูปชายนี้ได้หมดไปแล้วตั้งแต่ขณะนั้นเวลานั้นสถานที่นั้นไม่บอกจึงต้องมาวินิจฉัยกันอีกความหมดไปหมดไปเฉยเฉยไม่เอาจิตไม่ยอมรับถ้าหมดตรงไหนก็ต้องบอกว่าหมดสิไม่รู้ชัดว่าหมดเพราะเหตุนั้นหมดเพราะขณะนั้นหมดในสถานที่นั้นต้องบอกเป็นขณะให้รู้ต้องย้อนมาอีกทีนะเมื่อมันหมดจริงๆมันไม่ปรากฏเลยนะพอมองเห็นนี่มันทะลุไปเลยมันเป็นเนื้อเป็นกระดูกไปหมดในร่างกายเป็นร่างกระดูกไปหมดมันไม่เป็นหญิงสวยหญิงงามคนสวยคนงามเนี่ยเพราะอำนาจของอสุภะมันแรงเห็นแต่กองกระดูกไปหมดมันจะเอาอะไรไปกำหนัดที่นี่ก็มาพลิกใหม่นะหาบายพลิกใหม่เห็นว่าราคาเนี่ยมันสิ้นแล้วจะไม่มีอะไรเหลือพลิกใหม่คราวนี้เอาสุภะเข้ามาบังคับแก้อันที่ว่าอสุภะที่มีแต่ร่างกระดูกนั้นออกให้สวยให้งามบังคับนะไม่งั้นมันทะลุทันทีนะเพราะมันทำนานบังคับหนังหุ้มกระดูกให้สวยให้งามให้ติดแนบกับตัวเองมีวิธีการพิจารณาของเราเดินจงกรมก็ให้ความสวยความงามมันนั่นนะรูปมันนั่นนะติดแนบกับตัวติดกับตัวไปอย่างนั้นอ่ะมันจะนานเท่าไหร่หากมันมีอยู่มันจะต้องแสดงขึ้นมาถ้ามันไม่มีก็ให้รู้มันไม่มีเอาวิธีการนี้มาปฏิบัติได้4วันเต็มๆที่มันไม่แสดงความกำหนัดขึ้นมาเลยทั้งที่รูปนี้สวยงามที่สุดน่ารักใคร่ชอบใจที่สุดมันก็ไม่แสดงมันคอยแต่จะย่างเข้ากระดูกหนังห่อกระดูกบังคับไว้อยู่ผิวหนังพอถึงคืนที่4มันน้ำตาล่วงออกมาบอกว่ายอมแล้วไม่เอาคือมันไม่ไปยินดีนะมันบอกมันยอมแล้วยอมอะไรให้ยอมว่าสิ้นก็ให้รู้ว่าสิ้นสิยอมอย่างนี้ไม่เอายอมนี้ยอมมีเล่ห์เหลี่ยมเราไม่เอากำหนดไปกำหนดทุกแง่ทุกมุมล่ะแง่ไหนมุมใดที่มันจะเกิดความกำหนัดเพื่อจะรู้ว่ามันขึ้นขนาดไหนความกำหนัดนี้เราจะจับเอาตัวนั้นต
ัวแสดงออกมาพอดึกเข้าไปดึกเข้าไปเข้ามากำหนดเข้าไปไม่พิจารณาอสุภะนะตอนนั้นพิจารณาแต่สุภะอย่างเดียวเท่านั้น4วันเต็มๆคือเราจะหาอุบายทดสอบมันพอสัก 3-4 ทุ่มล่วงไปแล้วในคืนที่4มันก็มียุบยับเป็นลักษณะเหมือนจะกำหนดในรูปที่สวยๆงามๆที่เรากำหนดมาติดแน่กับตัวเราอยู่มันยุบยับชอบคนมันทันนะเพราะมันสติมีตลอดเวลากำหนดเสริมขึ้นเรื่อยๆกำหนดเสริมขึ้นมันก็มีลักษณะยุบยับยุบยับนานเห็นไหมนะจับเจ้าของได้แล้วนะเห็นไหมมันสิ้นได้ยังไงถ้าสิ้นทำไมจึงต้องเป็นอย่างนี้กำหนดขึ้นกำหนดขึ้นคือมันสามารถยุบยับมันเป็นแต่เพียงจิตนะมันไม่ยุบยับถึงอวัยวะให้ไหวนะมันเป็นภายในจิตพอเสริมเข้ามันก็แสดงอาการยุบยับยุบยับให้เป็นที่เข้าใจว่าเออแน่ใจที่นี้ยังไม่หมดนั่นที่นี้ยังไม่หมดแล้วจะปฏิบัติยังไงก็ต้องปฏิบัติสับเปลี่ยนกันทางอสุภะแล้วกำหนดทางอสุภะนี่มันพึบเดียวเลยนะมันเร็วที่สุดเพราะมันความชำนาญพอกำหนดเรื่องอสุภะนี่มันเป็นกองกระดูกไปหมดทันทีแล้วกำหนดสุภะความสวยงามขึ้นมาแทนที่เอ้าอันอยู่นั่นนี่ก็เป็นเวลานานคือเราทางเราไม่เคยเดินมันไม่เข้าใจก็ต้องเดี๋ยวทดสอบเรื่องวิธีต่างๆทีนี้วาระสุดท้ายนะเวลามันจะได้ความคนนั่งกำหนดอสุภะไว้ตรงนี้จิตกำหนดไว้ให้มันตั้งอย่างนั้นอสุภะนี่ตั้งอยู่ตรงนั้นตอนนั้นไม่เป็นสุภาษณ์นะตั้งเป็นอสุภะแต่ไม่ให้มันทำลายคือตั้งให้มันคงที่มันอยู่นั่นแหละมันจะเป็นหนังห่อกระดูกหรือว่าหนังออกหมดเหลือแต่กระดูกกองกระดูกก็ให้มันรู้อยู่ตรงนั้นแล้วจิตเพ่งดูบทเวลามันจะได้ความนะดูมันจะไปไหนมาไหนกองอสุภะกองนี้จะไปไหนมาไหนเอาดูเพ่งคือเพ่งยังไงมันก็อยู่อย่างนั้นเพราะความชำนาญของจิตไม่ให้ทำลายมันก็ไม่ทำเราบังคับไม่ให้มันทำลายถ้าบังคับไม่ทำลายมันพังไปเลยนะเพราะความเร็วของปัญญาเราไม่ให้มันทำลายให้มันตั้งมันพอกำหนดตรงนั้นกำหนดเข้าไปทั้งหมดปรากฏว่าอสุภะที่ตั้งเนี่ยมันถูกจิตกลืนเข้ามากลืนเข้ามาอมเข้ามาอมเข้ามาอมเข้ามาตรงนี้เลยเป็นจิตเสียเองเป็นตัวอสุภะนั้นน่ะฮะจิตตัวไปกำหนดที่ว่าอสุภะเนี่ยมันเกินขึ้นมาคืนมาเลยมาเป็นตัวจิตเสียเองเป็นอสุภะมันก็ปล่อยพั่วทันทีเลยปล่อยนอกมันต้องอย่างนี้มันเข้าใจแล้วจริงมันขาดมันต้องอย่างนี้สิพอปล่อยพับคือมันเป็นเรื่องของจิตต่างหากไปหรอกต่างหากอันนั้นเขาไม่ใช่ราคะอันนั้นไม่ใช่โทสะไม่ใช่โมหะตัวจิตผู้นี้ต่างหากเป็นตัวราคะทีนี้พอจิตรู้เรื่องของนี้ชัดเจนแล้วจิตก็ถอนจากอันนั้นมาอยู่ภายในจิตเป็นตัวราคะนี้มันก็ไม่พอจะแยกออกไปนี่มันก็รู้ว่าตัวนี้ออกไปแสดงต่างหากทีนี้ภาพอสุภะนั้นมันก็เลยมาปรากฏอยู่ภายในพอปรากฏอยู่ภายในกำหนดมันอยู่ภายในทีนี้มันไม่ได้เป็นความกำหนัดอย่างนั้นอะไรมันผิดอันนี้ความกำหนัดเรื่องเหมือนแบบโลกๆแล้วมันหมดไปแล้วเลยมันเข้าใจชัดว่าต้องอย่างนี้นี่คือมันตัดทิ้งกันแล้วเข้าใจแล้วตรงที่นี่มันก็มาเป็นภาพปรากฏอยู่ภายในกำหนดอยู่ภายในนั่นแหละกำหนดภายในนี้มันก็ทราบชัดอีกแล้วว่าภาพภายในนี้ก็คือเกิดจากจิตมันดับมันก็ดับไปที่นี่มันไม่ดับไปไหนแล้วพอกำหนดปั๊บมันดับไปพอกำหนดไม่นานมันดับไปต่อไปมันก็เหมือนกับเหล็กไฟจีนหรือฟ้าแลบมันเองพอกำหนดภาพขึ้นมาเป็นภาพก็ดับไปพร้อมดับไปพร้อมเลยจะขยายให้เป็นสุภาษิตสุภาษิตอะไรไม่ได้เพราะความรวดเร็วของอันนั้นพบตากดขึ้นภาพดับพร้อมดับพร้อมดับพร้อมต่อไปนั้นจิตก็กลายเป็นจิตว่างไปเลยส่วนอสุภาษิตภายนอกหมดปัญหาเข้าใจแล้วตั้งแต่ขณะที่มันมากลืนตัวเข้ามานี่เข้าใจแล้วมันปล่อยข้างนอกทันทีเลย
รูปเสียงกลิ่นรสอะไรข้างนอกมันปล่อยทันทีเพราะอันนี้ไปหลอกต่างหากนี่ได้เข้าใจตัวนี้ชั้นแล้วนั้นไม่มีปัญหาอะไรมันเข้าใจทันทีปล่อยนี่ก็มาปรากฏเป็นภาพอยู่ภายในจิตกำหนดภาพภายในจิตไม่นานแล้วภาพอันนี้มันก็ดับไปตั้งขึ้นมาก็ดับไปตั้งขึ้นมาไม่นานเดี๋ยวดับไปดับไปต่อไปก็ตั้งขึ้นมาเหมือนฟ้าแลบพอปรากฏภาพดับพร้อมจะพิจารณาเรื่องสุภาพหรือว่าไม่ทันเลยดับไปดับไปหลังจากภาพภายในดับไปหมดแล้วจิตมันก็ว่างว่างหมดทุกอย่างกำหนดด้วยอะไรว่างหมดมองดูต้นไม้ภูเขาตึกรามบ้านช่องเห็นเพียงเป็นลางลางเป็นเงาเงาแต่ส่วนใหญ่คือจิตนี้มันทะลุไปหมดว่างไปหมดแม้แต่ละมองดูร่างกายนี้มันก็เห็นพอเป็นเงาเงาส่วนจิตแท้มันทะลุไปหมดว่างไปหมดโอ้โหจิตมันว่างขนาดนี้เลยนะว่างตลอดเวลาไม่มีอะไรเข้าผ่านในจิตเลยถึงมันจะว่างมันก็ปรุงภาพเป็นเครื่องฝึกซ้อมเหมือนกันนะแล้วจะประปรุงภาพใดก็แล้วแต่เป็นเครื่องฝึกซ้อมจิตใจให้มีความว่างช่ำชองเข้าไปจนกระทั่งแยบเดียวว่างแยบเดียวว่างพอปรุงขึ้นแยบเท่านั้นมันก็ว่างพร้อมว่างพร้อมไปหมดตอนนี้แหละตอนที่จิตว่างเต็มที่นี้ความรู้อันนี้จะเด่นเต็มที่ขึ้นคือรูปก็ดีเวทนาก็ดีสัญญาก็ดีสังขารก็ดีวิญญาณก็ดีมันรู้รอบหมดแล้วมันปล่อยของมันหมดไม่มีอะไรเหลือแต่ความรู้อันเดียวมันมีความปฏิภาสมันมีความสัมผัสสัมพันธ์มีความดื่มดื่มอยู่ครับความรู้อันนี้อย่างเดียวความเกิดขึ้นพับมันก็ดับพร้อมมันดูอยู่นี่สติปัญญาคันนี้ถ้าครั้งพุทธกาลท่านก็เรียกมหาสติมหาปัญญาแต่สมัยทุกวันนี้เราไม่อาจเอื้อมพูดแล้วบอกว่าสติปัญญาอัตโนมัติก็พอตัวแล้วกับที่เราใช้อยู่มันเหมาะสมกันอยู่แล้วถ้าจำเป็นจะให้ชื่อให้นามสูงไปยิ่งกว่านั้นมันก็ไม่พ้นจากความจริงที่เป็นอยู่นี่แหละจิตดวงนี้ถึงได้เด่นนะถ้าจะความเด่นอันนี้แหละมันทำให้สว่างไปหมดวันเดินจงกรมอยู่ทางด้านตะวันตกวัดดอยธรรมเจดีเราอดอาหารมาได้3-4วันแล้ววันนั้นเขาจะมาใส่บาตรที่วัดเราก็ไปเดินจงกรมนู่นตั้งแต่สว่างจนกระทั่งถึงเวลาจะบินสว่างถึงได้มาแต่มันเกิดความอัศจรรย์ของพิลึกพิลั่นนะเนี่ยจิตนี่ทำไมถึงอัศจรรย์นักหนานะมองดูอะไรแผ่นดินที่เหยียบไปนี้มันก็เห็นดีชัดๆด้วยตาแต่ทำไมจิตมันซึ่งเป็นส่วนใหญ่มันว่างไปซะหมดต้นไม้ภูเขาว่างไปหมดไม่มีอะไรเหลือเลยเหลือแต่ความว่างอย่างเดียวเต็มหัวใจยืนลำพึงสักเดียวอันธรรมเกิดขึ้นนะเรียกว่าธรรมมันละเราพูดในวงปฏิบัติโดยเฉพาะเราธรรมก็ปรากฏขึ้นถ้ามีจุดมีต่อมแห่งผู้รู้อยู่ที่ใดว่ายนั่นนั่นแหละคือตัวพบว่ายงงเลยจุดก็หมายถึงจุดผู้รู้นั่นเองถ้าว่าเราเข้าใจมันก็ดับกันได้ในขณะนั้นแหละแต่นี่มันงงเพราะเราไม่เคยรู้เคยเห็นถ้ามีจุดก็จุดผู้รู้นี่มีต่ำก็หมายถึงต่ำผู้รู้นี่อยู่สถานที่ใดที่นั้นแลคือตัวพบเนี่ยก็บอกแค่ท่านนะแล้วก็ทำให้งงเอ๊ะมันยังไงพอนี่บทเวลามันจะรู้นะคือมันมีปัญหาอันเดียวกันเนี่ยมันไม่ได้กว้างขวางอะไรมันรู้หมดนี่รู้เสียงเป็นรถเครื่องสัมผัสทั่วโลกธาตุเนี่ยมันเข้าใจหมดมันปล่อยหมดมันไม่สนใจพิจารณาแม้แต่รูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณมันยังไม่ยอมสนใจพิจารณาเลยมันสนใจเฉพาะความรู้ที่เด่นดวงอยู่อันเดียวเท่านี้สัมผัสสัมพันธ์อย่างนี้กับพิจารณาไปพิจารณามาแต่ค่อยเพิ่งทราบว่า
จุดนี้มันยังเป็นสมมุติหนึ่งนะมันจะสง่าผ่าเผยขนาดไหนนี่ก็สง่าผ่าเผยอยู่ในวงสมมุติมันจะสว่างกระจ่างแจ้งขนาดไหนก็สว่างกระจ่างแจ้งอยู่ในวงสมมุติเพราะอวิชชายังมีอยู่ในนั้นนะอวิชชานั่นแหละคือตัวสมมุติมันก็แสดงอาการรุ่มๆดอนๆตามขั้นแห่งความละเอียดของจิตให้เราเห็นได้อย่างชัดบางทีก็มีลักษณะคือสติปัญญาขั้นนี้มันจะต้องเป็นองคลักษณ์รักษาจิตดวงนี้อย่างเข้มงวดกวดขันแทนที่มันจะจ่อกระสุนเข้าตักกระบอกปืนเข้ามาที่นี่มันไม่จ่อมันจะส่งไปนู่นนี่เรียกว่าอวิชชานี่แหลมคมมากมันไม่มีอะไรที่จะแหลมคมมากยิ่งกว่าอวิชชาซึ่งเป็นจุดสุดท้ายความโลภมันก็หยาบหยาบโลภยังพอใจกันโลภที่ดูสิความโกรธก็หยาบหยาบโลภยังพอใจโกรธความหลงความรักความชังความเกลียดความโกรธอะไรเป็นของหยาบหยาบโลภยังพอใจกันอันนี้ไม่ใช่สิ่งเหล่านั้นมันเลยมาหมดต่อยมาได้หมดแต่มันทำไมมันยังมาติดความสว่างสวยความอัศจรรย์นั้น

งกระวนกระวายยิ่งเป็นสัตว์ร้ายที่ถูกกลืนไปแล้วอะไรผ่านหน้ามาเลยเป็นสัตว์เป็นผีไปทั้งนั้นลักษณะของเสือที่เช่นลักษณะของเสือที่ถูกกลืนเป็นอย่างนั้นอะไรผ่านหน้าพอจะจะกลับก็ผิดไม่ค่อยจะเลยพิจารณาไตรตรองอะไรไม่ว่าขอบเพราะความทุกข์มันบีบบังคับจิตใจอุบายวิธีต่างๆที่จัดแสดงออกในเวลาเจ็บปวดแสบร้อนมากๆเป็นนั้นมันไม่ได้ออกด้วยความคิดแต่ออกเพราะเรื่องของความทุกข์ผลักดันให้ทำให้สมใจหนึ่งด้วยความเจ็บปวดสองด้วยความเครียดแค้นมาใครเป็นคนทำเราสิ่งที่ฝังใจที่สุดก็คือรู้แล้วว่าสัตว์มนุษย์เป็นผู้ทำใจที่ได้รับความทุกข์เดือดร้อนภายในเราก็ย่อมเป็นเช่นนั้นคนที่มีความทุกข์มากย่อมไม่ค่อยจะมีโอกาสใกล้ควรดูเหตุผลหลักทำดีชั่วนำมาพิจารณาและแก้ไขกฎเกื้องตนไปตามเหตุการณ์ที่ควรแต่จะทำจะคิดจะพูดอะไรต้องแสดงออกเพื่อให้เป็นความสมใจด้วยอำนาจแห่งความทุกข์นั้นผลักดันออกมาให้ทำเช่นนั้นให้พูดหรือให้คิดเช่นนั้นอีกเป็นลำดับหนึ่งลักษณะที่กล่าวมาทั้งนี้ไม่ใช่เป็นทางที่จะยังบุคคลให้มีความเจริญรุ่งเรืองไปได้ดีแต่จะเป็นทางหายนะเป็นลำดับลำดับจนถึงความหายนะที่แก้ไขไม่ได้สิ่งที่ถูกต้องตามหลักธรรมของพระพุทธเจ้านั้นคือเหตุผลเป็นสิ่งสำคัญการปกครองตนการปกครองผู้อื่นต้องมีหลักเหตุผลเป็นเครื่องปกครองหากปราศจากเหตุผลแล้วแม้จะปกครองผู้นั้นเขาก็ไม่เคารพยำเกรงปกครองตนเข้าไปไม่รอดจดจำให้ดีนี่เป็นหลักธรรมของพระพุทธเจ้าคือเหตุผลเป็นเครื่องปกครองผู้ปฏิบัติธรรมต้องถือเหตุผลประจําใจตนเองเรื่องความอยากนั้นถือเป็นกำมังไม่ได้แม่น้ำในมหาสมุทรยังมีเวลาขึ้นเวลาลดลงแต่ความอยากซึ่งถูกผลิตออกมาจากกิเลสตัณหานี้ไม่มีเวลาลดย่อลงเหมือนกันกับไฟได้เชื้อไม่ยังไม่มีวันคืนปีเดือนไม่ก็ได้ทั้งนั้นขอแต่มีเชื้อให้ใหม่ลักษณะของกายก็ย่อมเป็นเช่นนั้นเหมือนกันถ้ามีเครื่องติดต่อที่จะให้คิดไปด้วยความอยากแล้วมีสิ่งผลักดันออกมาจากภายในนี่แหละจิตจะชอบคิดโดยไม่คำนึงว่าเป็นกลางวันกลางคืนหรือกำลังทำงานหรือทำอะไรอยู่มีทางที่จะคิดได้ตลอดเวลาหากความคิดประเภทที่รุนแรงฝังใจทำให้คิดออกมาแล้วแน่นอนหลับก็ยังต้องเกี่ยวข้องกับสิ่งเหล่านั้นอีกบางทีถึงกับละเมอเพ้อฝันไปต่างๆนะขนาดนั้นที่กล่าวมาทั้งหมดนี้เป็นสิ่งที่แสดงออกเพื่อความหายนะธรรมะจึงเป็นเหมือนกับทำนบกั้นน้ำที่เหล็กตันหาซึ่งไม่มีหลังยุบยอบนี้ให้ยุบยอบลงไปได้และเหงียดแห้งลงไปโดยไม่มีเหลือถ้าเป็นผู้สนใจนำมาปฏิบัติปิดกั้นตนเองตามหลักเหตุผลที่พระพุทธเจ้าประกาศสอนไว้แม้จะมีความเจริญรุ่งเรืองสุดขีดสุดแดนก็ต้องมีความเจริญรุ่งเรืองตามฐานะของตนที่มีธรรมภายในใจจะให้เสียผลนั่นเป็นไม่เฉพาะอย่างยิ่งถึงเราเป็นนักบวชด้วยแล้วต้องอยู่กับหลักเหตุผลทั้งนั้นไม่ว่าจะดื่มไม่ว่าจะฉัน
ไม่ว่าจะไปจะมาไม่ว่าจะเป็นจิตนอกการในเกี่ยวข้องกับใครก็ตามหรือเรื่องอะไรก็ตามต้องให้มีหลักเหตุผลซึ่งออกจากความใคร่ครวญที่เรียกว่าปัญญาเสมอเดินตามกันไปกับเรื่องราวนั้นๆถ้าสติกับปัญญาได้เดินตามเรื่องราวด้วยเหตุการณ์ต่างๆแล้วจะไม่ผิดพลาดจะไม่ทำให้เสียหวังจะไม่ทำให้เดือดร้อนทั้งตนและผู้อื่นแต่จะเป็นไปด้วยความสม่ำเสมอราบรื่นและเป็นที่พึงพอใจแก่ตนและผู้อื่นการสงวนตนจะสงวนเฉยๆโดยไม่มีเหตุมีผลก็จะเป็นการเหยียบย่ำตนลงโดยไม่รู้สึกตัวตามธรรมนาของความสงวนตนนี้ไม่มีอยู่เพียงชาติมนุษย์ของเราแม้แต่สัตว์เดรัจฉานทุกๆประเภทเขาก็มีการสงวนตนของเขาเหมือนกันคนโง่คนฉลาดคนมีคนจนมีการสงวนตนทั้งนั้นแต่อุบายวิธีที่จะให้ถูกต้องตามความสงวนตนนั้นเราจะปฏิบัติต่อตนเองอย่างไรมีเป็นเรื่องหนึ่งต่างหากเพราะฉะนั้นคนเราที่ทำอะไรผิดพลาดลงไปทั้งๆที่ตนมุ่งหวังความสุขความเจริญและนำสิ่งนั้นๆเข้ามาเพื่อบำรุงตนซึ่งเป็นหลักใหญ่ของการของความสงวนแต่ก็ทำให้พลาดลงไปเสียนี่เพราะความไม่รอบคอบในเหตุผลคือเห็นแต่เพียงได้ท่าเดียวไม่ได้คิดถึงความเดือดร้อนเสียหายจะตามมาทีหลังเราคิดดูนั่งปลาที่กินเด็กและตายด้วยเด็กนั้นมีจำนวนไม่น้อยคำว่าปลาไม่ใช่ว่าจะตายด้วยเด็กเสียทุกตัวบางตัวอาศัยอาหารจากเด็กเลี้ยงชีวิตให้เป็นไปได้ยังไงปลาประเภทนี้คือปลาที่ฉลาดไม่กินเด็กแต่กินเฉพาะเหยื่อที่ติดอยู่กับเด็กเท่านั้นแต่ปลาตัวโง่นั้นจะกินไปหมดทั้งเหยื่อทั้งเด็กเหยื่อที่ถูกกลืนเข้าไปแทนที่จะเป็นอาหารบำรุงร่างกายของปลากลับไม่ทราบเรื่องกันไปเลยผลที่ปรากฏรสชาติที่ไม่ถึงปรารถนาก็คือความเจ็บปวดแสบร้อนที่เกิดขึ้นจากเด็กเกาะปากนี่เพราะความไม่รับผิดชอบเป็นอย่างนี้เหยื่ออะไรไม่มีอะไรปรากฏว่าปลาได้รับเป็นความสุขความเจริญจากที่นี่นอกจากมีแต่ความเจ็บปวดแสบร้อนเพราะถูกเบ็ดเกาะเท่านั้นมีอะไรเล่าเป็นปลาอะไรเล่าเป็นเหยื่อสิ่งที่มาเกี่ยวข้องจะสัมผัสทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายทางใจถ้าผู้มีสติปัญญาจะเป็นโอชารสอันหนึ่งจากสิ่งที่มาสัมผัสไม่ติดนำมาพิจารณาเป็นอัตเป็นธรรมได้ทั้งนั้นแต่ถ้าไม่ใช้เหตุผลอุบายเป็นเครื่องพิจารณาปล่อยให้ตามความอยากอยากเห็นอยากฟังอยากดื่มอยากสัมผัสถูกต้องอยากคิดอยากปรุงไปต่างๆเพียงเท่านั้นนั่นแหละเป็นทางที่ล่อแหลมต่อเบ็ดทุกๆขณะธรรมะเบ็ดก็คือความทุกข์เหยื่อก็คือเรื่องของสมุทัยสมุทัยต้องชวนเสมอชวนให้คิดเพื่อเบ็ดคือคิดเพื่อเรื่องทุกข์เบ็ดนั่นหมายถึงเรื่องทุกข์ชวนให้พูดชวนให้สนใจในการเห็นการได้ยินการสัมผัสการคิดการปรุงการแต่งต่างๆนานาทั้งเป็นเรื่องอดีตทั้งเป็นเรื่องอนาคตเป็นเรื่องที่ชวนให้คิดให้ปรุงไปเรื่อยๆเพื่อเบ็ดคือเรื่องกองทุกข์มาเผารนติดกันนี่เป็นเรื่องของเหยื่อและเป็นเรื่องของเบ็ดทั้งนั้นทีถ้ามีปัญญาให้ควรดูในสิ่งที่จะควรเห็นควรฟังควรคิดควรดื่มควรฉันหรือควรรับทานควรสัมผัสถูกต้อง
ควรจะคิดมาเป็นอารมณ์ภายในใจโดยปัญญาเป็นผู้นำทางสิ่งเหล่านี้ก็กลายเป็นโอชารสคือสัจธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าเป็นเครื่องหล่อเลี้ยงจิตใจเป็นลำดับลำดับอยู่ในโลกแต่ไม่ได้ติดโลกก็คือเรื่องนี้แหละเราจะหนีจากโลกนี้จะหนีไปไหนเพราะเราก็เป็นโลกคนหนึ่งเหมือนกันไม่ใช่มีแต่โลกนอกตัวเราไม่ใช่โลกโลกนอกกับโลกของเรานี้ท่านเรียกว่าโลกอันเดียวกันอยู่ในแหล่งแห่งโลกนี้เหมือนกันเราหนีจากโลกเราจะหนีไปไหนถ้าเราไม่หนีจากตัวของเราได้เราก็หนีจากโลกไม่ได้เพราะโลกคือขันธ์ธาตุสี่ข้างนอกก็มีข้างในก็มีเว้นข้างนอกข้างในก็ยังติดตามเราได้มีเรื่องหนีจากข้างนอกข้างในก็ติดตามกันไปเพราะธาตุขันธ์ของเราขันธ์ก็คือขันธ์ห้าธาตุคือธาตุสี่ของเราถ้าไม่มีเลี่ยงด้วยอุบายปัญญาเจรนายสิ่งภายนอกที่เรียกว่าโลกภายนอกเจรนายสิ่งภายในคือโลกภายในธาตุขันธ์ภายในให้เห็นตามหลักความจริงโดยทางปัญญาอยู่ที่ไหนก็พอปฏิบัติต่อกันกับโลกอยู่กับโลกก็โลกก็ไม่ทำให้เดือดร้อนเพราะตนไม่เกี่ยวข้องนี่ตนไม่หาเรื่องราวเอาเรื่องของโลกเข้ามาเผาใจมีผู้มีหลักธรรมะเป็นอย่างนี้ทุกสิ่งทุกอย่างที่ได้รับสัมผัสจะทางไหนก็ตามต้องให้มอบให้เรื่องของสติเรื่องของปัญญาเป็นผู้วิพากษ์วิจารณ์พินิจพิจารณากลั่นกรองดูเรียบร้อยแล้วค่อยหยิบไว้สำหรับเป็นประโยชน์แก่ตัวหรือเก็บไว้สำหรับเป็นประโยชน์แก่ตัวต่อไปถ้าเห็นว่าไม่ควรแม้จะอยากแสนอยากก็รีบผลักดันออกไปด้วยอุบายของปัญญาคือหลักเหตุผลทันทีไม่ฝืนไม่ฝืนดื่มไม่ฝืนรับทานไม่ฝืนดูไม่ฝืนฟังไม่ฝืนสัมผัสไม่ฝืนคิดฝันนี่คือว่าผู้ปกครองตนเองแท้โดยธรรมะถ้านอกจากนี้แล้วเป็นที่เสี่ยงภัยจะเรียนรู้มากน้อยไม่สำคัญเพราะคำว่าเรียนนั้นเรียนด้วยกันทุกคนทางตาเห็นก็เป็นอันรู้สึกเข้าถึงใจหูฟังก็เป็นอันทราบซึ้งถึงใจอันใดมาสัมผัสทางกายทุกส่วนจะต้องอย่างเข้าถึงใจเกิดความรู้ขึ้นมาชื่อว่าเป็นการศึกษาการเรียนด้วยกันเท่านั้นแต่จะมีสติปัญญาไตรตรองเอาตามสิ่งที่มาสัมผัสรับรู้นั้นให้เกิดประโยชน์หรือความที่หาอย่างไรหรือไม่นั้นเป็นอีกเรื่องหนึ่งเพราะฉะนั้นผู้ศึกษามากน้อยทำตัวให้ล่มจมจริงมีจำนวนไม่น้อยดาบเดินในโลกเรานี้เพราะขาดธรรมะคือเครื่องยับยั้งข้างตัวขาดสติปัญญาเป็นเครื่องกันกรองให้เห็นควรไม่ควรก่อนแล้วค่อยผ่านไปหรือค่อยยึดไว้นี่หลักสำคัญจิตถ้าเคยอยู่ในกรอบของเหตุผลแล้วจะไม่ฝืนไปถ้าเคยเลยเถิดเสมอไม่เคยสนใจในเรื่องหลักเหตุผลที่จะปกครองตนแล้วอะไรก็ต้องเป็นไปตามความคิดความอยากทั้งนั้นถ้าน้ำก็ไม่มีแอ่งสำหรับเก็บไหลเตลิดเปิดเปิงตามลำคลองไปหมดพอฝนขาดฟ้าน้ำก็ขาดลำคลองมีเหลือถ้ามีที่เก็บไว้บ้างฝนตกก็ตกลงไปเมื่อฝนหยุดน้ำก็ยังมีที่ขังนี่ก็ตรวจให้เครียดดูให้ดีกระแสของความคิดที่มีความอยากเป็นเครื่องผลักดันออกมานี้จะมีแต่ไหลลงต่ำท่าเดียวเท่านั้นโดยไม่มีการยับยั้งหรือหยุดได้แม้แต่ขณะถ้าไม่ใช้ปัญญาพิจารณาไกลกรองดูให้เห็นเหตุผลแล้วยับยั้งตนไว้ด้วยเหตุผลแม้จะอยากก็ไม่ยอมฝืนจนจิตมีความเคยชินต่อเหตุผลแล้ว
ไปไหนก็มีหลักเหตุผลเป็นเครื่องปกครองตนเสมอไม่ค่อยเสียหรือไม่เสียถ้าปล่อยเลยตามเลยแล้วจะเรียนรู้มากน้อยเท่าไหร่ไม่เป็นปัญหาทั้งนั้นเพราะความเสื่อมเสียนั้นไม่ขึ้นอยู่กับความรู้แต่ขึ้นอยู่กับภาคปฏิบัติของผู้จะทำตนให้เจริญนั้นมีอุบายวิธีที่สมควรแก่เหตุแก่ผลที่จะให้เกิดประโยชน์แก่ตนแล้วทำลงไปเท่านั้นนี่เป็นสิ่งที่รับรองความเจริญได้แต่เพียงความรู้จะเอามาอวดอ้างกันเฉยว่าเรามีความรู้เพียงเท่านี้นั้นไม่ได้เอาไปใช้นำไปใช้ประโยชน์ไม่เกิดผลอะไรเลยเหมือนอย่างเครื่องมือของเราจะมีอยู่เต็มบ้านเต็มเรือนก็ตามไม่นำไปใช้ประโยชน์มันก็เป็นเครื่องมืออยู่อย่างนั้นหาให้เกิดประโยชน์อะไรให้แก่เราไม่ถ้านำไปใช้เราจะมีสองชิ้นสามชิ้นก็ตามเครื่องมือแต่ใช้สำเร็จประโยชน์ก็เกิดขึ้นมาตามฐานะของตนและเครื่องมือที่มีอยู่มากน้อยมีหลักธรรมะก็เหมือนกันที่ได้ศึกษาเราเรียนมามากน้อยนำไปปฏิบัติก็ย่อมเกิดผลประโยชน์แก่ตนนั้นเหมือนกันเรียนมามากแต่ไม่ได้สนใจหรือไม่ได้สนใจธรรมะเลยจะเรียนทางไหนก็ตามแต่เป็นผู้เรียนมากศึกษามากหากไม่ได้สนใจในหลักการปกครองตนเองอย่างนี้มีทางที่จะเสียได้เช่นเดียวกันผลประโยชน์ไม่ค่อยเกิดยิ่งเฉพาะจิตใจด้วยแล้วต้องอาศัยเหตุผลเป็นสิ่งสำคัญในการปฏิบัติต่อตนเองไม่ต้องพูดถึงเรื่องสิ่งภายนอกอะไรมากนะพูดแต่เรื่องของใจที่แสดงออกเกี่ยวกับสิ่งภายนอกเป็นอย่างไรบ้างการฝึกทรมานตนเองทำอย่างไรได้ผลแค่ไหนต้องสังเกตเสมอใจนี้ถ้าได้พยายามฝังเข้าสู่ภายในกายคตาสติที่เรียกว่าองค์แห่งอริยสัจมีอยู่ที่นี่แล้วจะไม่เป็นอย่างอื่นขึ้นมาถึงทุกข์ก็ทุกข์เพื่อสุขทุกข์ก็ทุกข์ในเวลาทำงานแต่ผลคือความสุขต้องความสงบสุขของใจจะต้องแสดงตัวออกมาหากใจของเราได้อย่างเข้าสู่กายคตาซึ่งเป็นรากฐานปัจจุบันอันเป็นที่ตั้งแห่งสติปัญญาด้วยดีแล้วจะไม่แสดงผลอย่างอื่นขึ้นมาคือความทุกข์ร้อนต่างๆที่จะเพิ่มพูนกิเลสขึ้นมาที่ใจไม่มีส่วนความทุกข์ในทางร่างกายนั้นมีบ้างเป็นธรรมดาแต่จะสั่งสมกิเลสขึ้นมาภายในใจนั้นจะเป็นไปไม่ได้ขอให้พิจารณาตามให้ถูกตามหลักธรรมของพระพุทธเจ้าในองค์ของกายและตาเถิดไม่มีอะไรเสียมีเคยจะได้ให้ฟังหลายครั้งแล้วกายและตาสติพิจารณาอย่างไรจึงเป็นกายและตากำหนดให้รู้สึกอยู่ภายในร่างกายของตัวเองนี้ก็จัดว่าเป็นขั้นหนึ่งแล้วความแยกคายที่จะขยายออกไปในวงกว้างวงแคบตามแต่สติปัญญาของตนนั้นเป็นกายและตาเป็นชั้นเข้าไปกายและตาจะสิ้นสุดได้ในเมื่อจิตได้ผ่านกายและตาลงไปโดยไม่มีความยึดมั่นถือมั่นในกายอันนี้เนื่องจากความพอของสติปัญญาข้อมูลแล้วแล้วปล่อยวางรู้เท่าคุณในหน้ารู้เท่าคุณในหน้ากายและตาจะหมดปัญหา

แต่พิจารณาเพื่อเป็นมิหาธรรมเท่านั้นไม่มีความมุ่งหมายที่จะพิจารณาถอดถอนที่เหลืออุปทานที่ยึดมั่นถือมั่นในธาตุสี่คือกองกายกายนี้แต่อย่างไรนั่นเป็นความจำเป็นขั้นหนึ่งต่างหากจากขั้นของการมรรคคือเป็นความจำเป็นสำหรับเป็นมิหาธรรมของพระเจ้าท่านวิสุทธิบุคคลเป็นความจำเป็นประเภทนั้นแต่เป็นความจำเป็นของพวกเราท่านทั้งหลายซึ่งมีอุปทานเป็นจิตเป็นใจเกี่ยวกับการเป็นความจำเป็นอย่างยิ่งที่เราจะต้องพิจารณาเพื่อถอดถอนอุปทานเนื่องจากความหิวแย่ในส่วนร่างกายทุกส่วนแล้วถอนตัวกันได้มีเป็นความจำเป็นทางไหนทำไมจะไม่รู้ถ้าจิตได้อย่างเข้าสู่ที่นี่ด้วยความรู้สึกตัวอยู่เสมอทำไมจะไม่รู้นี่ถามกันท่านนักปฏิบัติถ้าจิตยังเข้าสู่ที่นี่แล้วไม่ปรากฏผลผมว่ายังเขาที่เหนือทะลุออกไปที่อื่นมีขณะเดียวเท่านั้นที่ฝังลงที่กายพอจะเป็นกายคตาสติได้และขณะต่อไปนั้นรู้สึกว่าจะเปลือกเปิดเกินไปร่วมเข้ากองสมุทัยทั้งสิ้นจึงได้สั่งสมแต่ทุกข์ขึ้นมาให้เราแล้วก็มาหามาภาวนากายคตาสติผลไม่เห็นปรากฏเลยส่วนไปเป็นผู้สั่งสมสมุทัยในขณะที่ภาวนากายคตาสติโดยเจ้าตัวไม่รู้นั้นมีจำนวนมากเท่าไหร่นั้นไม่รู้สึกนี่แหละผลจริงไม่ปรากฏในทางที่ตนปรารถนาแต่ไปปรากฏตรงกันข้ามคือสิ่งที่ตนปรารถนาเนื่องจากจิตมันเล็ดลอดออกไปอย่างนั้นแหละการทรมานจิตใจเอาหนักเท่าไรก็ให้รู้จะตายทั้งในประกาศทางวิทยุหนังสือพิมพ์ก็ให้รู้ว่าผู้ฝึกทรมานจิตใจในจนตายยังไม่เคยเห็นหลักความจริงก็มีอยู่ที่นี่จริงๆไม่อยู่ที่สิ่งที่จอมปลอมมันมีจำนวนมากเท่าไหร่แล้วเราก็ชอบฉะนั้นผลที่เป็นเครื่องตอบแทนเราความชอบมันยังคิดเป็นตัวเรื่องความทุกข์ขึ้นเพราะชอบในทางที่ถูกและในทางที่ไม่ถูกความทุกข์เป็นสิ่งที่เราพึงปรารถนาก็ต้องแสดงตัวขึ้นมาเพราะเห็นเป็นทางที่ไม่ถูกแล้วผลจะเป็นทางที่ถูกชอบใจเป็นที่ถึงใจได้นักปฏิบัติต้องเป็นผู้กล้าหาญอย่านำเมื่ออดีตคือได้บำเพ็ญมาแล้วทั้งวันนี้มีความลำบากลำบนวันนี้พิจารณาอยู่วันนี้กำหนดวันนี้ก็จะลำบากลำบนถ้าอย่างนี้เป็นอุปสรรคต่อตนเองบำเพ็ญมาเท่าไรก็ผ่านมาแล้วหรือทำความเสื่อมเสียหายหรือมีความโง่เขลาบาปัญญามาเท่าไรไม่ต้องไปคำนึงในขณะที่ทำให้เห็นทุกข์ในปัจจุบันที่แสดงตัวขึ้นมาอย่าไปลือเรื่องทุกข์ที่ในอดีตขึ้นมาเพิ่มพูนความทุกข์ในปัจจุบันจะกลายเป็นเรื่องสมุทัยหรือแล้วถ้าความเพียรไปไม่หรอกถ้าถอนความเพียรทันทีกลายเป็นคนท้อแท้อ่อนแอถอยหลังไปไม่หรอกหลักปัจจุบันเป็นสิ่งสำคัญหน้าที่มีอันเดียวที่จะพิจารณาจิตให้รู้เรื่องกระแสของจิตแสดงตัวออกไปด้วยสติกับปัญญาเท่านั้นเป็นเครื่องกำกับให้รู้ทำไมจะไม่รู้นี่ก็เลยฝึกมาเต็มกำลังของตัวเองเวลามันพยศก็ไม่มีอะไรจะเทียบเวลาสงบสมาด้วยอุบายต่างๆของเราที่เข้มแข็งท่านทานกันอยู่มันก็รู้สึกว่าเป็นของอัศจรรย์ยิ่งเหมือนกันในบางการบางเวลามีหมายถึงท่านเริ่มแรกเป็นอย่างนั้นต้องลงกันอย่างหนักบ้างไม่อย่างนั้นไม่พอมันขนองมากเราต้องฝึกทรมานกันให้หนักเหมือนอย่างตัดตัวขนองจะทำค่อยๆเบาๆมือมันไม่ได้เดี๋ยวถ้าเป็นควายหรือเป็นวัวก็ทนตัวเองผิดตัวเองให้ตายเจ้าของต้องตายเอาให้หนักมือมีจิตที่มันกำลังแสดงตัวในลักษณะของตัดตัวขนองเช่นนั้นก็ต้องทำให้หนักมือบังคับให้อยู่ในกรอบของธรรมะไม่มีอะไรเสียหายการบังคับตนเองจะเป็นทุกข์ก็ทุกข์เพื่อสุขไม่ใช่ทุกข์เพื่อเพิ่มทุกข์ขึ้นไปในทางใจทุกข์ทางกายจริงแต่เพิ่มความสุขขึ้นในทางใจความทุกข์ที่เป็นอยู่ในปัจจุบันขณะที่เราทำความเพียรนี้กับความทุกข์ที่ผ่านมาแล้วสีมากน้อยและจะเป็นความทุกข์ต่อไปอีกข้างหน้ามีเท่าไหร่อะไรจะมากกว่ากันอดีตผ่านมาแล้วเท่าไหร่และอนาคตที่เป็นไปข้างหน้านั้นเท่าไหร่กับปัจจุบันคือการประกอบความเพียรเป็นทุกข์อยู่ในบัดนี้

มีจำนวนมากเท่าไหร่ลองมาชั่งกันดูไหนจะระเหยได้ร่อนหาที่ยึดที่หลักปักจิตปักใจให้ตัวลงไม่ได้มีอย่างหรือนักปฏิบัติต้องนำมาชั่งตวงถ้าเมื่อชั่งตวงได้เหตุตามเหตุผลตามเหตุผลแล้วนั้นข้างหน้าก็กับข้างหลังมันสองแล้วว่าไงปัจจุบันมีเพียงอันเดียวทำไมจะได้สู้สองอย่างได้เพียงเราจะทนความทุกข์ความทรมานในขณะที่ทำความเพียรนี้เท่านี้ก็ไม่ได้แล้วไหนเราจะไปสามารถทนความทุกข์ความทรมานในอนาคตซึ่งจะมีมาไม่รู้กี่ขับขี่กันในตัวของเราคนเดียวซึ่งจะเป็นผู้แบกทุกข์อยู่ตลอดเวลาส่วนเป็นอดีตผ่านมาแล้วก็ทราบว่ามาแล้วความทุกข์ในระยะนี้กับความทุกข์ที่เป็นข้างหน้านานเท่าไหร่มากเท่าไหร่ทำไมเราจะอาหารต่อสู้หรือทนต่อสู้ด้วยไม่มีเหตุมีผลอะไรเลยมีอย่างเลยทั้งที่เราก็ทรงธรรมะของพระพุทธเจ้าอันเป็นหลักเหตุผลล้วนๆอยู่ในตัวของเราทำไมเราจะเป็นผู้ถอยหลังต่อการประพฤติปฏิบัติกำจัดสิ่งที่จะให้เกิดความทุกข์ขึ้นภายในจิตใจและความทุกข์ที่มีอยู่แล้วให้หมดไปเราจะทนไม่ได้หรอกการเคารพข้าศึกถ้าไม่ตายฮะขอให้ได้ชัยชนะเป็นหลักของนักรบในสงครามเป็นหลักมีสงครามระหว่างกิเลสกับจิตก็ต้องเป็นเช่นนั้นเหมือนกันเรียกว่าสงครามภายในเอาไม่ตายให้ชนะชนะแล้วจะไม่ต้องกลับมาเกิดแบบกองทุกข์อีกต่อไปท่านกล่าวไว้ว่าการชนะตนนั่นแหละเป็นประเสริฐสุดเราเคยชนะตนไหมเราถ้าเราอยากเป็นผู้ประเสริฐสุดเราเคยทำความเพียรเพื่อชนะตนได้สักกี่ประโยคแต่เคยแพ้ตนมากี่ครั้งกี่หนแล้วควรจะนำมาทดสอบกันดูถ้าเราเป็นนักรบจริงๆเพื่อหวังความสุขความเจริญและความประเสริฐจริงภายในกรอบของธรรมะของพระพุทธเจ้าจริงควรคิดให้ดีเราจะเอาความโง่เขลาว่าปัญญาความที่เหี้ยที่ข้านความหมดเข้ามาเป็นเจ้าเรือนบังคับทำอันดีของเราหายไปหมดยังปรากฏอยู่ตั้งแต่ความท้อแท้อ่อนแอความเห็นแก่ปากแก่ท้องเห็นแก่หลับแก่นอนอยู่ภายในใจเห็นแยงเข้าไปก็ไม่มีที่จะแยงมันเต็มไปด้วยที่เหลือประเภทเหล่านี้ทั้งนั้นธรรมะจะหยอดลงที่ไหนเมื่อมีแต่สิ่งเหล่านี้ปิดกั้นทั้งหมดแล้วถ้าเป็นหม้อก็ความปากลงเอาก้นขึ้นเอาน้ำมหาสมุทรมาเทมันก็ไหลทิ้งไปหมดไม่มีอะไรจะค้างอยู่ในหม้อลูกที่ถูกความไหมนั้นนั่นใจของเราถ้ามันความจากหลักธรรมะแล้วก็ต้องเป็นเช่นนั้นเหมือนกันโมฆะบุคคลก็คือคนประเภทนี้โมฆะในตัวของเราก็คือเราซึ่งทำตัวให้เป็นประเภทที่สามนี้เราต้องเอามาคิดอย่างนี้การศึกษาอบรมหรือการฝึกทรมานตนต้องหาอุบายวิธีต่างๆฝึกตนการดูดาว่ากล่าวการฝึกตนจะหนักจะเบาบ้างไม่มีอะไรเสียหายไม่มีการกระทบกระเทือนถึงใจให้เกิดความเครียดแค้นไม่เหมือนบุคคลอื่นที่มาฝึกทรมานหรือดูดาว่ากล่าวมันผิดกันทั้งโลกทีเดียวกายสังกายขนาดนั้นผู้ปฏิบัติต้องหาเหตุผลหาความฉลาดมาแก้ความโง่ของตนอย่าเอาความโง่เข้าไปแก้ความโง่เนี่ยมันจะเป็นการหนึ่งกับหนึ่งเป็นสองขึ้นมาความโง่ดั้งเดิมก็มีอยู่แล้วความโง่อันดับต่อไปก็เพิ่มขึ้นอีกเป็นสองเป็นสามสั่งสมตั้งแต่ความโง่ความเขาบอปัญญาความที่เกียจที่ขั้นมันยังขั้นขึ้นยังลงมันเต็มไปด้วยความโง่ทั้งนั้นตัวของเราทั้งตัวหาธรรมะที่ไหนจะส่องแสงสว่างออกนิดนึงมันก็ไม่มีเพราะเป็นนั้นความที่เกียจจะมีอยู่ที่ไหนถ้าปรากฏว่าความที่เกียจที่โสอะไรจะเกิดขึ้นกับลักษณะที่กล่าวเหล่านี้ลักษณะความที่เกียจที่ขั้นที่มีอยู่ฝังอยู่ในหัวใจของบุคคลนะถ้าการพิจารณาให้ดีถึงคราวจะเป็นจะตายขึ้นมาจริงๆมันจะทนไม่ไหวเรื่องความเพียรนี้หนักเต็มที่ทรมานตนเกินไปให้ระลึกถึงพระพุทธเจ้าอย่าระลึกถึงที่อื่นผู้อื่นพระพุทธเจ้าเคยสลบสลายมาแล้วกี่ครั้งที่ไม่ตรัสรู้แต่ตรัสรู้เพราะนอนอยู่อย่างสะดวกสบายในหอประสาทนะแต่ตรัสรู้เพราะความลำบากลำบนที่สุดไม่มีใครจะสู้พระพุทธเจ้าถ้ามาแข่งขันกันแล้วทั่วทั้งโลกจะมีใครเป็นที่หนึ่งนอกจากพระพุทธเจ้าพระองค์เดียวนั่นทำเกิดขึ้นมาด้วยความลำบากลำบนไม่ได้เกิดขึ้นมาด้วยกันอ่อนแอท่อแท้นักปฏิบัติตามหลักธรรมของพระพุทธเจ้าที่เรียกประสิทธิธรรมก็ต้องเป็นผู้มีความขยันหมั่นเพียรองอาจกล้าหาญต่อหลักธรรมที่ชอบกล้าทั้งการบำเพ็ญที่จะทำตนให้ยิ่งขึ้นไปกล้าทั้งการสลดโอดแอกจากที่เรียกทั้งหลายเป็นชั้นๆโอดหรืออิ่มไม่ถือเป็นปัญหาสำคัญสำคัญที่ประโยชน์ของความเพียรพยายามของเราวันหนึ่งที่ผ่านไปได้ความเพียรมากเท่าไหร่

จิตใจของเราเป็นไงต้องสนใจในที่จุดนี้ที่เรื่องปัญหาอาสวะทั้งหลายเกิดอยู่ที่ใจดวงเดียวนี้อย่าเข้าใจว่าไปเกิดที่อื่นการแบกกองทุกข์จะไม่มีผู้อื่นใดเป็นผู้แบกไม่มีสถานที่ใดเป็นสถานที่แบกนอกจากจะแบกที่จิตเพราะจิตเป็นตัวสมุทัยผู้สังสมกิเลสขึ้นมากองทุกข์กองชาติจึงมีอยู่ในที่นี้การแก้ไม่แก้ลงที่นี่จะแก้ที่ไหนความมันแอร์ไปแก้กิเลสตัวไหนขาดบุญลงไปไม่เคยมีนอกจากความขยันหมั่นเพียรความโง่ไปแก้กิเลสก็ไม่หลุดทำให้เอาความฉลาดมาพอกเข้าไปแก้เราต้องคิดให้ดีเราบวชมาเพื่อโง่หรือเพื่อความฉลาดเราบวชมาเพื่อความมันแอร์หรือความขยันหมั่นเพียรถ้าเราก็ทำตัวเราให้เป็นแบบเป็นฉบับไม่ได้เราจะสอนโลกให้มีแบบฉบับได้ยังไงเราเป็นคนไม่ดีจะสอนโลกให้เป็นคนดีไม่ได้เราเป็นคนโง่จะสอนคนโลกให้เป็นคนฉลาดไม่ได้เหมือนกันเราต้องเทียบดูตัวเราให้ดีก่อนอื่นเราต้องทำตัวของเราให้ดีให้มีความเฉลียวฉลาดนอกขอบภายในตัวสิ่งใดที่เป็นลักษณะของความโง่แก้ลงด้วยปัญญาปัญญามีอยู่ทุกแห่งทุกหนมีอยู่ทุกขณะในเมื่อเรานำมาใช้ไม่นอกเหนือไปจากแก่ตรงนี้หากจะปล่อยให้นอนหมูนอนอยู่เหมือนหมูจะรอขึ้นเสียงนี่มันก็ได้หาความฉลาดไม่มีวันนั้นช่ำจะตลอดวันตายตายทิ้งเปล่าอุบายวิธีฝึกตนต้องทำอย่างนี้แต่การกล่าวทางนี้มาเนี่ยหาจะรู้เรื่องว่ากล่าวท่านทั้งหลายแต่แสดงอุบายวิธีที่จะฝึกทรมานตนให้ทุกท่านที่ได้ยินได้ฟังแล้วนำไปพิจารณาแก้ไขดัดแปลงหรือฝึกทรมานตนได้รับประโยชน์ขึ้นมาเท่าที่ควรแก่อุบายวิธีที่ตนทำได้แค่ไหนพยายามสั่งสมพยายามค้นคิดให้เป็นไปทุกวันทุกวันสิ่งเล็กน้อยที่ผสมกันเข้าโดยลำดับลำดานั่นแหละจะกลายเป็นของใหญ่โตขึ้นมาถ้าปัญญาที่น้อยก็จะมากปัญญาที่ยังอ่อนก็จะกลายที่เป็นปัญญาแข็งขึ้นมาสติที่เป็นสติที่กล้าขึ้นมาที่เรียกปัญหากูตัวคนที่มีความขยันหมั่นเพียรตัวคือคนใช้ความคิดความอ่านแต่ไม่ตัวสำหรับหมูที่จะรอขึ้นเสียงผู้ใดปฏิบัติตนลักษณะในลักษณะของหมูตัวขึ้นเสียงนั้นที่เรียกนอนทับศีรษะอยู่วันยังค่ำนอนทับคออยู่วันยังค่ำคืนยังลุกไม่ยอมให้ตื่นได้เลยลุกแต่นั่นก็ขึ้นเสียงเท่านั้นเราจะต้องการเป็นขึ้นเราต้องการขึ้นเสียงหรือขึ้นที่ไหนขึ้นเสียงหรือขึ้นธรรมถ้าขึ้นธรรมก็กล้าตามบันไดที่พระเจ้าสอนว่ามรรคโขมีแต่สมาธิถึงคิดให้ดีทุกสิ่งทุกอย่างก่อนจะทำจะพูดอะไรผ่านเข้ามาคิดให้ดีสมาสังกัปปะสมาธิถี่สมาสังกัปปะดำริให้ถูกต้องวาจาที่เป็นเสียดสลายอย่านำมาใช้การกระทำของพระเป็นการกระทำที่สม่ำเสมอในกรอบหลักธรรมนี่ทำแบบอย่าให้นอกเหนือจากนี้การเลี้ยงชีพก็เหมือนกันเลี้ยงชีพที่บริสุทธิ์ได้มาด้วยความบริสุทธิ์ไม่ฉกไม่ลักไม่ขโมยแกล้งให้มาด้วยความรู้ใจรู้ใจรับเนี่ยเพียรก็เพียรให้ชอบเพียรในทำสี่ประการท่านกล่าวไว้แล้วในปริยัติท่านบรรดาท่านที่ศึกษาเล่าเรียนมาคงจะเข้าใจทางความเพียรสี่อย่างสมาธิตั้งลงที่กายสมาธิจะปรากฏขึ้นมาในจิตนี่แหละทางของพระพุทธเจ้าเป็นอย่างนี้ทางของหมูขึ้นเสียงตรงกันข้ามให้ทราบทันทีทางของหมูขึ้นเสียงนี่คืออยู่เฉยๆใจไม่คิดได้อ่านได้ใจได้จองอะไรเลยนั่นแหละท่านเรียกหมูขึ้นเสียงวันหนึ่งวันหนึ่งปัญญาจะแยบออกมาพอเป็นเครื่องสะดุดใจตนบางอย่างไม่มีเพราะไม่สนใจจะคิดนี่เรียกว่าลักษณะของหมูขึ้นเสียงไม่ได้หมายถึงผู้ปฏิบัติกลายเป็นหมูแล้วจริงๆแล้วขึ้นเสียงเขาย้ำลงไปอย่างนั้นมีเป็นข้อเทียบเคียงต่างหากไว้นำไปที่นิเกนาเพื่อแก้ไขตัวเองเปลี่ยนสภาพแห่งจิตที่เคยเป็นหมูตัวโง่ๆตัวไม่คิดไม่อ่านอะไรเลยนั้นให้กลายเป็นผู้ฉลาดขึ้นมาผสมกับว่าทรงธรรมะของพระพุทธเจ้าในหลักแห่งธรรมที่กล่าวไว้สมาธิสัมมาสังกัปปะเป็นถึงสมาธิจะไม่มีผู้ใดเป็นผู้เป็นเจ้าของสมบัติที่กล่าวนี้นอกจากผู้ปฏิบัติเท่านั้นท่านขอให้ทุกท่านนำไปปฏิบัติปฏิบัติการเกิดเจ็บตายอย่าไปสงสัยไม่มีผู้อื่นใดที่เกิดเจ็บตายแทนเรานอกจากตัวเราเป็นผู้เกิดเจ็บตายมาตลอดตับตลอดกันจนกระทั่งถึงบัดนี้ไม่มีผู้อื่นผู้ใดที่ทำงานแทนกันได้คือเรื่องเกิดเจ็บตายขอให้ทราบไว้ทันทีแล้วฝังลงให้ลึกถึงใจและข้างหน้าที่จะเป็นไปโดยลำดับนั้นก็คือเราผู้นี้เท่านั้นไม่มีผู้จะทำแทนได้เช่นเดียวกัน
ไหนเราจะเป็นผู้มีความขยันเกิดขยันตายขยันแบกหามทุกมีความกล้าหาญต่ออย่างนี้ไม่ใช่ทางนอกจากขยันเรื่องกองเพลิงใหญ่ทั้ง 3-4 กองออกจากจิตใจให้บริสุทธิ์เท่านั้นเรื่องความเกิดความตายนั้นจะหมดปัญหาไปทันทีถ้าจิตที่บริสุทธิ์หมดเชื่อแล้วผมขอยุติทางเทศนาเพียงเท่านี้เอง

ขณะที่เรานั่งฟังเทศน์โปรดทำใจให้สบายทำความรู้สึกไว้กับใจโดยเฉพาะคือไม่สนใจหรือคาดเอาไว้ว่าท่านจะเทศอะไรจะเทศเรื่องอะไรบ้างไม่ส่งจิตใจมาสู่สถานที่ท่านเทศหรือสู่ท่านผู้เทศแต่ส่งใจเข้าสู่ความรู้สึกของตนเมื่อจิตได้ตั้งอยู่เฉพาะความรู้สึกที่จะรอรับสัมผัสแห่งธรรมนั้นย่อมเป็นขึ้นในที่นั้นจิตเมื่อได้รับความสัมผัสจากธรรมไม่ขาดระยะความรู้สึกของจิตที่จะสืบต่อกับธรรมะก็ไม่ขาดวรรคขาดตอนตอนนั้นจิตก็ลืมคิดกับเรื่องภายนอกแล้วค่อยมีความสงบขึ้นเป็นลำดับลำดับในขณะที่ฟังเทศน์เวลานี้เป็นโอกาสอันดีที่บรรดาท่านนักใจบุญทั้งหลายได้มาสมบุญคุณง่ายๆก็นี่ก็เรามาคิดบัญชีของเราบัญชีในตัวของเราเองลองคิดทางกับจิตการงานไปเราก็เลยทำมาพอสมควรแบบนี้เราพยายามจะคิดเรื่องบัญชีภายในตัวของเราการพิจารณาดูเรื่องความเป็นมาแห่งอัตภาพร่างกายของเราแม้จะให้สามารถรู้ได้ในอดีตชาติที่เคยเป็นมาก็ตามเราก็ถือเอาอัตภาพที่ปรากฏอยู่กับตัวของเราณบัดนี้ขึ้นมาพิสูจน์พิจารณาถึงความเป็นมาแห่งกายนับตั้งแต่วันเริ่มแรกมาจนกระทั่งถึงบัดนี้ติดการงานที่ร่างกายต้องจับต้องทำเป็นประจำมาจนถึงวันนี้มีมากเท่าไหร่ผลรายได้มีเท่าไหร่และเสียไปเท่าไหร่ต่อจากนี้ไปจะเป็นเวลานานเท่าไหร่ที่ร่างกายของเรานี้จะทำธุระหน้าที่ให้เราได้ตามต้องการเราต้องคิดบัญชีของเราอย่างนี้เพราะทุกสิ่งในส่วนร่างกายของเรานี้ถ้าเทียบถึงการเดินทางแล้วก็ไม่มีวันหยุดถึงเราจะนอนส่วนแห่งร่างกายที่แปรสภาพอยู่ตามปกติของเขาทุกๆอาการก็ไม่ได้นิ่งนอนอยู่เหมือนอย่างเดิมมีความแปรไปอยู่เช่นนั้นแปรไปเป็นลำดับลำดับจนถึงจุดสุดท้ายมีเรื่องของส่วนร่างกายเป็นเช่นนั้นเรื่องอาการของจิตที่คิดอยู่ภายในตัวเองเกี่ยวกับเรื่องต่างๆก็ย่อมมีการเปลี่ยนแปลงไปเป็นลำดับเช่นเดียวกันการคิดบัญชีโดยวิธีนี้เป็นเหตุที่ให้เราได้ชั่งน้ำหนักดูผลประโยชน์ที่เราได้มาแล้วและที่จะได้ไปข้างหน้ามารวมกันจะได้ประมาณสักเท่าไหร่เป็นเหตุจะไม่ให้เรานิ่งนอนใจในความเป็นอยู่ข
แห่งสกลกายเหล่านี้แล้วมีการจะให้เป็นเหตุให้มีการวิ่งเต้นขวนขวายเพื่อหาคุณงามความดีอันเป็นสมบัติของใจที่จะไปสร้างโลกใหม่ขึ้นมาโลกนี้เป็นเรียกว่าโลกปัจจุบันในแก่ร่างกายของเราโลกที่ผ่านมาแล้วคือภพคือชาติที่เป็นมาแล้วดับสูญไปแล้วแตกสลายไปแล้วนั่นเป็นโลกเก่าอันหนึ่งโลกที่เราปรากฏอยู่บัดนี้ในร่างกายของเรามีเป็นโลกปัจจุบันโลกอนาคตที่เราจะไปครองข้างหน้านั้นจะเป็นโลกอะไรเราต้องเตรียมพร้อมไว้เสมอเตรียมพร้อมทรัพย์สมบัติภายในใจเพื่อใจดวงนี้แม้จะทำด้วยกายพูดด้วยวาจาคิดทางใจในทางที่ถูกที่เป็นกุศลก็ต้องเป็นเรื่องเพื่อใจคือสั่งสมทรัพย์สมบัติภายในไว้อย่างพร้อมมูลในขณะที่สังขารร่างกายอันเป็นเครื่องมือของเรายังมีอยู่ซึ่งพอจะดำเนินไปได้เราก็ต้องอาศัยร่างกายอันนี้เป็นเครื่องดำเนินเช่นจะให้ทานดังนี้ก็ต้องอาศัยส่วนร่างกายไปเสาะแสวงหามาได้ด้วยความบริสุทธิ์และให้ทานไปการได้มาก็ได้ด้วยร่างกายการแบ่งเป็นทานก็แบ่งด้วยกายยกให้เป็นทานก็ต้องอาศัยกายนี้เป็นเครื่องมือมีเป็นเครื่องมือสำหรับเราที่จะทำกิจธุระหน้าที่ใดๆร่างกายอันนี้ท่านเรียกว่าขันธ์คือรวมกันอยู่เป็นหมวดเป็นหมู่เมื่อผสมกันเข้าแล้วท่านให้ชื่อว่าร่างกายหรือว่าสังขารสังขารแปลว่าส่วนผสมไม่ใช่เป็นเอกเทศจีเฉพาะตนเองเมื่อเป็นส่วนผสมแล้วก็ย่อมมีความสลายแปรลงไปตามเรื่องของเขาเราผู้เป็นเจ้าของคือใจซึ่งครองอยู่นี้จึงควรให้มีความฉลาดรอบคอบต่อเรื่องของขันธ์จะพาจัดพาทำอะไรในเวลามีชีวิตอยู่นี้เพราะโลกเก่าเราก็ผ่านมาแล้วมาถึงโลกปัจจุบันณบัดนี้จากนี้ก็จะไปโลกหน้าคือโลกใหม่ได้จะออกจากร่างนี้แล้วก็จะไปร่างนั้นจะเป็นร่างใดนั้นแล้วแต่อำนาจของกรรมที่กายวาจาใจของเราได้สั่งสมเอาไว้ด้วยใจเป็นผู้บงการเราอย่าให้เสียท่าเสียทีที่ได้ผ่านโลกอันนี้มานานโลกอันนี้ไม่ใช่เป็นโลกที่จะควรสงสัยเพราะเป็นโลกที่เราเคยอยู่เคยหลับเคยนอนเคยไปเคยมาเคยสุขเคยทุกข์ได้สิ่งเหล่านี้ได้ผ่านมาด้วยกันทุกคนจึงไม่น่าสงสัยว่าจะเป็นอะไรต่อไปอีกนอกจากจะเป็นเช่นนี้อยู่ตลอดกาลของเขาเท่านั้นสำคัญที่เราจะพยายามดำเนินตัวของเราให้ก้าวขึ้นอันดับสูงกว่านี้เป็นลำดับไปด้วยความขยันหมั่นเพียรหรือด้วยความเฉลียวฉลาดรอบรู้เรื่องความเป็นไปหรือความเป็นอยู่ของเรานั่นแหละเป็นหลักสำคัญเรื่องของใจแล้วอย่างไรก็ไม่ตายเพราะเรื่องเกิดกับเรื่องตายเป็นเรื่องของใจธาตุขันธ์ที่จะมาผสมกันเข้าเป็นรูปร่างกลางตัวของเราของท่านเป็นขึ้นมาจากใจเป็นหลักสำคัญถ้าเพียงแต่ธาตุสี่ดินน้ำลมไฟเท่านี้ไม่มีความรู้สึกคือใจเข้าแทรกสิงเป็นเจ้าเรือนอยู่แล้วก็มาผิดอะไรกับ
ต้นไม้ภูเขาที่ซึ่งเป็นธาตุสี่ดินน้ำลมไฟเหมือนกันที่ผิดจากสิ่งเหล่านั้นก็เนื่องจากใจซึ่งเป็นผู้ครองร่างนี้อยู่รู้ดีรู้ชั่วรู้สุขรู้ทุกข์รู้ร้อนรู้หนาวรู้ทุกอย่างคำที่ว่าไม่รู้แล้วเป็นไม่มีสำหรับเรื่องของจิตแต่เราจะปฏิบัติต่อความรู้ที่รู้นั้นด้วยอุบายปัญญาแยบคายขนาดไหนนั้นขึ้นอยู่กับความแยบคายอันหนึ่งซึ่งก็เกิดขึ้นจากจิตอีกเหมือนกันนี่ท่านให้ชื่อว่าปัญญาความฉลาดรอบตัวการที่เรานั่งภาวนาเพื่อความสงบของจิตใจนี้ก็คือการคิดบัญชีตัวเองและสั่งสมคุณงามความดีให้มากขึ้นเตรียมพร้อมไว้ที่จะต่อสู้ในวาระสำคัญการนั่งภาวนาการเดินจงกรมการทำคุณงามความดีทุกอย่างแม้จะเป็นการยากการลำบากหรือว่าเป็นความทุกข์ทรมานอยู่บ้างก็ตามแต่เราควรจะคิดถึงเรื่องความทุกข์ที่มากยิ่ง ยิ่งกว่านี้ซึ่งจะเกิดขึ้นในเราในอนาคตนั้นจะเป็นทุกข์ขนาดไหนเราควรจะคิดไว้แล้วเตรียมพร้อมไว้แม้จะมีความทุกข์ยากลำบากอยู่บ้างก็ทุกข์เพื่อเราไม่ใช่ทุกข์เพื่อใครการรักษาศีลก็ต้องเป็นทุกข์คือไม่ทำไม่ได้ทำตามใจหวังเราจะทำอะไรก็มีข้อห้ามมีกฎเกณฑ์บังคับกฎเกณฑ์เหล่านี้เป็นรั้วกั้นทางที่จะไปในทางผิดของเรานี่ก็เป็นความลำบากอันหนึ่งแต่ก็กลายเข้ามาเป็นความเย็นใจสำหรับเราเมื่อรักษาไว้ได้การอบรมจิตใจเพื่อความสงบเยือกเย็นเห็นผลประจักษ์ภายในใจของตัวเองก็ต้องเป็นความทุกข์ความลำบากอยู่บ้างไม่ว่ารายใดต้องเป็นเช่นเดียวกันเพราะคำว่าการกระทำแล้วต้องมีทุกข์แฝงอยู่ด้วยกันทั้งนั้นภาวนาท่านก็เรียกว่าการกระทำเพื่อจะให้เห็นผลต้องมีลำบากบ้างเป็นธรรมดาความทุกข์ความลำบากถ้าเราจะถือสิ่งเหล่านี้มาเป็นหัวหน้าหรือมาเป็นผู้นำเราแล้วเราก็จะไปตะถึงจุดประสงค์ไม่ได้เหมือนกันเพราะไม่เคยเห็นรายใดเลยว่าได้ไปถึงจุดหมายปลายทางหรือสมความมุ่งมากปรารถนาเพราะความเกียจคร้านเป็นผู้นำนอกจากความขยันหมั่นเพียรบึกบึนอดทนต่อกิจการที่ชอบซึ่งตนเห็นแล้วว่าจะเป็นผลประโยชน์แก่ตนและส่วนรวมเท่านั้นแล้วอุตส่าห์พยายามยากก็ทำง่ายก็ทำจะลำบากขนาดไหนก็ทำนี่เป็นทางที่จะนำเราให้พ้นจากทุกข์เป็นลำดับลำดับไปไม่ว่าทางโลกทางธรรมคนเกียจคร้านจะทำงานทางโลกก็ไม่พออยู่พอกินไปที่ไหนหมู่เพื่อนก็รังเกียจผู้เป็นนักบวชเข้ามาบวชในพระศาสนาเป็นคนเกียจคร้านก็ทำให้หนักวัดหนักวานักอกหนักใจครูบาอาจารย์และหมู่เพื่อนตลอดถึงประชาชนที่มาเกี่ยวข้องไม่อยากจะเคารพกราบไหว้เพราะเห็นพระเกียรติคร้านเห็นใดจึงเป็นเช่นนั้นเพราะหลักธรรมะคำสอนของพระพุทธเจ้าทุกบททุกบาทไม่ปรากฏว่าเกิดขึ้นมาจากความเกียรติคร้านความอ่อนแอแต่เกิดขึ้นมาจากความขยันหมั่นเพียรทั้งนั้นพระสาวกที่ได้ตามเสด็จพระพุทธเจ้าให้ทันพระองค์ได้ก็เนื่องจากความขยันหมั่นเพียรเป็นพื้นฐานเหลือจนถึงจุดหมายปลายทางนั้นไม่มีขณะใดที่ธรรมะจะเกิดขึ้นจากในพระพุทธเจ้าและสาวกเพราะอำนาจแห่งความขี้เกียจขี้คร้านความเห็นแก่หลับแก่นอนความเห็นแก่ตัวโดยไม่คำนึงถึงเหตุผลที่จะได้รับความทุกข์ร้อนหรือไม่
เมื่อเราเป็นลูกศิษย์ของพระพุทธเจ้าหนักก็ตามเบาก็ตามทุกข์ก็ตามจะลำบากแค่ไหนก็ตามก็ที่ว่าเราเดินทางหรือตามเสด็จพระพุทธเจ้ามาเป็นสิ่งที่จะควรให้เกิดความอิจฉาละอาใจเราไปถึงไหนสุดความสามารถแล้วนั่นเราก็ต้องอยู่ที่นั่นผลที่เราจะพึงได้รับซึ่งเกิดขึ้นจากการขึ้นเต้นขนขวายของเราไม่ได้เสื่อมสูญไปไหนดังทุกท่านที่ได้อุตส่าห์มาด้วยความเสียสละทุกด้านนี้จึงเป็นที่น่าอนุโมทนาและเห็นใจอย่างยิ่งในความอุตส่าห์พยายามทุกด้านการทำทั้งนี้หรือการอุตส่าห์ทั้งนี้ก็เพื่อเราทั้งนั้นหลักของการภาวนาก็เคยได้เรียนให้ท่านทั้งหลายได้ทราบมาหลายครั้งแล้วว่าทำอย่างไรจึงจะเป็นไปเพื่อความสงบเยือกเย็นนั่งภาวนาทำยังไงเวทนาจึงจะไม่รบกวนนี่เราคงจะมาคิดเพียงแง่ว่าเรานั่งภาวนาเวทนารบกวนเราอยู่เฉยๆเวทนาก็รบกวนเหมือนกันตอนนั้นแต่เราไม่เอาเรื่องกับเขาแต่เราก็มาเอาเรื่องตอนนั่งภาวนาเวทนารบกวนนี่รู้สึกว่าจะเป็นอุปสรรคต่อเราตอนนั้นถ้าว่าเมื่อเวทนารบกวนเราต้องถือไปว่าเวทนานี้มีอยู่ทุกแห่งทุกหนในกายของเรามีอยู่ทุกเวลาเราจะเดินไปไหนก็ต้องเป็นเวทนามีทุกขเวทนานั่งที่ไหนนั่งนานก็ต้องเป็นทุกขเวทนาทำกิจการงานทุกอย่างทั้งหนักทั้งเบาต้องเป็นทุกขเวทนาทั้งนั้นมีเวลามานั่งภาวนาก็ต้องเป็นทุกขเวทนาเหมือนกันให้เราเทียบเทียงออกไปกว้างๆอย่างนี้เราก็จะมีทางนั่งต่อสู้เวทนาให้รู้เรื่องของเวทนาเพื่อผลประโยชน์ที่เราจะให้เกิดขึ้นจากการกระทำของเราถ้าเราจะมาคิดเจาะจงเฉพาะการภาวนาเกิดทุกข์ความเป็นความลำบากอันนี้ก็จะเป็นเหตุให้ท้อใจไม่อยากนั่งภาวนาคือกลัวทุกข์ก่อนแล้วพอเริ่มจะนั่งภาวนาทั้งที่ทุกข์ยังไม่เกิดก็คล้ายกับว่าทุกข์มานั่งอยู่ต่อหน้าเรานี่แหละให้เห็นทุกข์ก่อนนั่งภาวนานี่ก็ทำความน้อยใจท้อใจให้เราไม่อยากจะทำที่ถูกเราไม่ต้องไปสนใจกับเรื่องของทุกข์แต่สนใจกับผลประโยชน์ที่จะพึงได้จากการกระทําของเรามากน้อยเมื่อทุกข์มากเราก็หยุดได้ผ่อนผันสั้นยาวกันไปเพราะเรื่องของขันถ้าเราจะบังคับบัญชาหักโหมจนเกินไปก็ไม่ดีเพราะเป็นเครื่องมือที่เราจะนําไปใช้ให้เป็นประโยชน์ได้เป็นเวลานานหากว่าเรามีความประหยัดหรือรู้จักประมาณในการใช้ขันของเราก็เช่นเดียวกับเครื่องมือต่างๆที่เรานำมาใช้เป็นประโยชน์ในบ้านในเรือนของเราหากว่าควรจะได้ผลในขณะนั้นถึงจะทุกข์ลำบากมากขนาดไหนแต่จะเป็นคติอันหนึ่งซึ่งจะเกิดขึ้นได้ในเวลานั้นแล้วเราก็รีบตักตวนพอสละเป็นสละตายก็สละในเวลานั้นเพื่อผลประโยชน์อันยิ่งใหญ่อันอาจจะเกิดขึ้นได้ในขณะนั้นหลังนี้เราก็ต้องต่อสู้เพราะการภาวนานั้นถ้าว่าสบเหมาะเข้าในเวลาใดผลย่อมปรากฏขึ้นมาในเวลานั้นบางครั้งก็ไม่นานผลก็ปรากฏขึ้นให้เห็นประจักษ์บางครั้งก็ต่อสู้กันเป็นเวลาหลายชั่วโมงบางครั้งถึง6ชั่วโมง7ชั่วโมงยังต่อสู้กับเวทนาอยู่ยังไม่ได้ผลอะไรเลยนอกจาก
เห็นแต่ผลที่เป็นทุกข์ขึ้นมาภายในตัวซึ่งเกี่ยวกับการนั่งมากนั่นเท่านั้นแต่ถึงอย่างไรก็ตามเมื่อจิตมีความสามารถอาถรรพ์ต่อสู้กับเวทนาและสนใจที่จะรู้กับเรื่องกับเวทนาที่เกิดขึ้นภายในกายของเราด้วยสติด้วยปัญญามีความเพียรเป็นเครื่องหนุนหลังแล้วเรื่องทุกขเวทนาที่ปรากฏขึ้นอย่างเด่นชัดและเป็นเครื่องทับถมจิตใจของเราที่นั่นก็ไม่ทนต่อสติกับปัญญาไปได้สามารถจะรู้เรื่องของกันและกันและเวทนาก็ดับลงได้ในปัจจุบันนั้นจิตก็รวมลงได้อย่างสนิทเกิดความกล้าหาญทานชัยขึ้นในเวลานั้นนอกจากนั้นยังเป็นคติอันสำคัญที่เราจะถือเอาเป็นเครื่องดำเนินในเวลาต่อไปที่กล่าวถึงเรื่องทุกขเวทนาอย่างหยาบที่ว่าหนักมากนี่เพื่อท่านผู้บำเพ็ญเป็นบางเวลาจะได้ถือเป็นคติในการที่ควรจะต่อสู้กันก็ต้องต่อสู้อย่างนั้นในขณะที่เวทนาได้ดับไปด้วยอำนาจของการพิจารณารู้ชัดนั้นจะเป็นของแปลกประหลาดกว่าเวทนาที่ดับไปธรรมดาของตนจิตก็จะเป็นจิตที่แปลกประหลาดและอัศจรรย์ยิ่งในขณะนั้นเมื่อถอนออกมาแล้วก็ได้ความอาถรรพ์ล่าเริงต่อวิธีดำเนินของตนในการข้างหน้าและเป็นสิ่งที่จะเชื่อมั่นในตนของตนว่าถึงวาระสุดท้ายพูดง่ายๆก็คือว่าถึงคราวที่เราจะตายจริงๆเรื่องของทุกขเวทนานี้เท่านั้นจะเป็นเรื่องใหญ่โตที่สุดในเวลาเช่นนั้นหากว่าเราไม่สามารถจะพิจารณาให้รู้เรื่องของเวทนาเหล่านั้นเสียตั้งแต่บัดนี้หรือเราไม่สามารถจะพิจารณาให้รู้ล่องรู้ลอยเขาไว้บ้างตั้งแต่บัดนี้ถ้าถึงเวลาเช่นนั้นแล้วเราจะปฏิบัติต่อเขาอย่างไรบ้างนี่เราก็ต้องเสียหลักอีกเหมือนกันเพราะฉะนั้นการอบรมจิตใจนี้จึงเพื่อละการต่อสู้เพื่อเอาชัยชนะมาสู่ตนเองหลายทางเหมือนกันทางปัจจุบันก็คือให้รู้ให้เห็นประจักษ์แล้วเป็นความสงบสุขเยือกเย็นเห็นผลประจักษ์ขึ้นมาภายในใจของตนนี่อันหนึ่งมาละต่อไปเราก็จะเป็นผู้แน่ใจในคติคือความเป็นไปของเราว่าอย่างไรก็ไม่ตกต่ำเพราะจิตทั้งเราได้อบรมจนปรากฏมีความสงบเยือกเย็นและกล้าหาญต่อเรื่องของทุกขเวทนาที่จะผ่านมาข้างหน้าแล้วไม่มีทุกขเวทนาตัวไหนจะเปลี่ยนแปลงตัวเองพอจะหลอกหลอนให้เราหลงได้ในเวลาจะตายถ้าเราได้รู้ชัดเห็นชัดเขาเสียตั้งแต่ต้นมือด้วยการภาวนาของเรานี่แหละดังนั้นพระพุทธเจ้าก็ดีพระสาวกทั้งหลายก็ดีจึงไม่ปรากฏว่าพระองค์ใดได้มีความเหลวไหลต่อทุกขเวทนาในขณะที่พระองค์ท่านจะนิพพานหรือสาวกทั้งหลายท่านนิพพานก็ปรากฏแต่ว่านิพพานไปอย่างสะดวกสบายไม่ปรากฏว่าได้ลุ่มหลงต่อเวทนาอะไรเลยมีเนื่องจากที่ท่านได้ฝึกฝนอบรมท่านมาจนชำนิชำนาญและรู้เท่าทันซึ่งเวทนาที่มีอยู่กับกายและกับใจของตนโดยละเอียดแล้ว
ท่านจึงเป็นผู้นอกสมมุติทั้งที่อยู่ในขันธ์อันเป็นก้อนแห่งสมมุติเช่นเดียวกับเราและที่ผ่านขันธ์ไปแล้วท่านก็มาอยู่ในวงสมมุติอำนาจหรืออานิสงส์แห่งการอบรมจิตใจต้องเป็นผลเช่นนี้เรื่องการเกิดการตายซึ่งเป็นปัญหาอันใหญ่โตสำหรับเราผู้ซึ่งก็เคยเกิดเคยตายด้วยกันมาก็จะเป็นเรื่องที่เบาบางลงไปเป็นลำดับจนถึงกับว่าสิ้นสงสัยในปัญหาเหล่านี้โดยถือหลักปัจจุบันของจิตเป็นสักขีพยานว่าหมดแล้วซึ่งเชื้อที่จะให้เกิดต่อไปอีกเชื้อของภพของชาติก็ได้จากสิ่งเคลือบแฝงภายในจิตใจตามหลักธรรมท่านกล่าวไว้ในส่วนละเอียดว่าอวิชชาปัจจยาธรรมอวิชชาไม่ใช่ธรรมส่วนใหญ่เป็นธรรมส่วนละเอียดหมายถึงจิตล้วนๆและธรรมชาตินั่นแหละที่เป็นเชื้อให้ปรากฏพบกฎปรากฏธาตุปรากฏเป็นรูปร่างกลางตัวเป็นสัตว์เป็นบุคคลขึ้นมาให้เราเห็นอยู่ทั่วโลกคือเกิดก็เป็นไปอยู่ทั่วโลกทั้งสัตว์ทั้งบุคคลตายก็เป็นไปอยู่ทั่วโลกทั้งสัตว์ทั้งบุคคลไม่ปิดบังกันได้ในเรื่องเกิดกับตายเพราะอำนาจของอวิชชาดวงนี้เองที่เป็นชื่ออันสำคัญแต่ธรรมชาตินี้เราไม่สามารถจะมองเห็นด้วยตาเนื้อฉะนั้นพระพุทธเจ้าท่านจึงสอนให้พิจารณาทางด้านปัญญาค้นคว้าดูเรื่องที่มีอยู่กับตัวสิ่งภายนอกเราทำไมสามารถมองรู้หรือทะลุปุโปร่งไปหมดรู้ชัดตามเรื่องของเขาที่เป็นที่มีอยู่แต่สิ่งภายในคือเรื่องของใจของเราก็เป็นของมีอยู่เช่นเดียวกันกับสิ่งภายนอกเหล่านั้นทั้งก็รู้อยู่ตลอดเวลาทำไมเราจะไม่สามารถรู้เรื่องความเป็นมาเป็นอยู่และเป็นไปของจิตเรียนทุกอย่างเราก็พอจะเรียนจบแต่เรื่องเรียนจิตนี้ทำไมจะเรียนไม่จบถ้าเราตั้งใจเรียนจริงๆเพราะเรื่องของจิตเป็นเรื่องของเราจิตก็เป็นจิตของเราเรื่องกิเลสตัณหาอาสวะไม่ใช่ผู้หนึ่งผู้ใดจะนำมาพอกพูนหรือเอามาทิ้งให้เราแต่เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นจากความบกพร่องของเราที่ไม่รอบคอบต่อสิ่งอย่างนั้นสิ่งนั้นก็มีช่องทางที่จะรั่วไหลเข้ามาสู่จิตใจของเราได้ใจของเราก็กลายเป็นภาชนะสำหรับที่จะรับรองสิ่งนั้นได้ให้เป็นเชื้อและเป็นเครื่องรบกวนตนเองอยู่ตลอดเวลาเมื่อปัญญาที่พระองค์ท่านสอนไว้สัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปโปได้นำเข้ามาที่นิพพิจารณาภายในจิตใจของเราแล้วเราต้องทราบวิถีทางเดินของจิตจะไปในทางดีทางชั่วต้องรู้คิดเป็นกิเลสหรือคิดเป็นธรรมะก็รู้คิดเพื่อถอดถอนกิเลสหรือคิดเพื่อสั่งสมกิเลสก็รู้มีละเอียดขนาดไหนปัญญาก็ละเอียดไปตามกันเมื่อจริงละเอียดต่อจริงละเอียดเข้าถึงกันแล้วมันก็ปรากฏเป็นความจริงขึ้นมาได้เพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าจึงเป็นพระพุทธเจ้าจริงทั้งองค์สาวกก็เป็นสาวกอรหันต์จริงทั้งองค์ไม่มีปลอมแต่ส่วนใดส่วนหนึ่งก็ธรรมะของท่านเมื่อเรานำมาปฏิบัติให้ถูกต้องตามหลักของสวดคาถาธรรมแล้วเราจะเป็นคนปลอมมาจากที่ไหนเพราะธรรมะก็เป็นธรรมะพระพุทธเจ้าทุกขสัจ
คือทุกข์สมุทัยนิโรธมรรคหรือที่เรียกว่าอริยสัจก็เป็นอันเดียวกันสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปโปจนถึงสัมมาสมาธิก็เป็นธรรมออกจากพระโอษฐ์พระองค์เดียวมาแก้ก็มาแก้กิเลสประเภทเดียวกันผลที่จะพึงได้รับจะเป็นอื่นไปไม่น่าต้องเป็นไปเพื่อความหมดจดพ้นทุกข์ได้ด้วยกันจะต่างอยู่บ้างก็เพียงช้ากับเพียงตามความอุตสาห์พยายามที่ตนทำได้มากน้อยแม้จะยังไม่ได้หลุดพ้นไปตามพระพุทธเจ้าผลที่จะพึงตามสนองเราในภพนั้นๆก็จะเป็นภพชาติที่พึงพอใจด้วยอำนาจแห่งกุศลที่เราได้ก่อร่างสร้างเอาไว้เป็นเครื่องสนับสนุนจิตใจของเราเช่นเดียวกับต้นผลไม้ที่เด็กถูกเจ้าของนำไปปลูกในพื้นที่อันดีสมบูรณ์ด้วยปุ๋ยด้วยน้ำย่อมจะเจริญเติบโตขึ้นได้อย่างรวดเร็วและผลิดอกออกผลให้เป็นที่พึงพอใจผลศีลผลทานผลภาวนาของเราก็ต้องปรากฏขึ้นภายในจิตเช่นนั้นเหมือนกันดังนั้นขอบรรดาท่านผู้ฟังทั้งหลายโปรดได้ทำความพยายามปรับปรุงตัวของเราให้ได้ในวันหนึ่งวันหนึ่งอย่าให้เสียเวลาที่ผ่านไปผ่านไปผลประโยชน์ที่เราจะพึงได้ก่อนเป็นสิ่งที่เราจะได้รับเป็นลำดับลำดับไปตามประโยชน์พยายามของเราจึงขอยุติธรรมเทศนาเพียงเท่านี้เอง

การประชุมอยู่เสมอไม่ขาดวรรคขาดตอนเรื่อยมาอยากจะพูดว่าตั้งแต่สร้างวัดเพราะเป็นปกติอย่างนั้นมามีพระมาเกี่ยวข้องมากเท่าไหร่การให้อาวาสการอารมณ์สั่งสอนก็ยิ่งปล่อยมือไม่ได้แม้แต่มีอยู่เฉพาะสำนักที่เคยมีอยู่แล้วก็ยังต้องให้การอบรมเสมอเมื่อเวลาว่างและเจ้าของอยู่ที่นี่สุขภาพก็ดีไม่เคยปล่อยวางเพราะถือว่าการอบรมธรรมะทางด้านปฏิบัตินี่เป็นสิ่งจำเป็นและสำคัญมากไม่ว่าครั้งพุทธกาลไม่ว่าสมัยนี้ถ้าเป็นผู้มุ่งต่ออัตต่อธรรมด้วยการปฏิบัติเพื่อรู้จริงเห็นจริงในธรรมแล้วการรับเพราะว่าคำสั่งสอนได้รับการอบรมเป็นสิ่งจำเป็นอย่างยิ่งต่อทุกรายไปครูบาอาจารย์ผู้เป็นอัตเป็นธรรมเราก็แน่ใจว่าท่านมองข้ามในแง่นี้ไม่ได้ทั้งพ่อแม่ครูอาจารย์มั่นเป็นต้นในการอบรมจนเฒ่าแก่ชราขนาดนั้นก็ยังไม่ปล่อยวางในการอบรมเลยเป็นแต่เพียงว่าห่างๆไปบ้างถ้ามีแต่พระที่อยู่กับท่านปกติท่านมีการประชุมอยู่เสมอทั้งพุทธการก็อันดับแรกก็คือฟังพระโอวาทจากพระพุทธเจ้าดังพุทธกิจ5นั้นพระองค์รู้สึกจะไม่ค่อยได้ปล่อยวางแต่ก็ไม่ถึงจะต้องเป็นทุกวันเป็นแต่เพียงว่าพุทธกิจ5คือเป็นภารกิจอันจำเป็นของพระพุทธเจ้าเป็นบ่าย 3:00 น 4:00 นประธานอุวาสให้แก่ประชาชนทั่วๆไปนับแต่พระมหากษัตริย์ลงมาตอนทุ่มสองทุ่มประธานพระอุวาสแก่ภิกษุบริษัท6 ทุ่มร่วมไปแล้วก็แก้ปัญหาและอบรมสั่งสอนเทวดา3แล้วเป็นปัจฉิมยามไปแล้วก็ทรงเล็งญาณดูสัตวโลกผู้ใดจะมีอุปนิสัยสามารถอาจรู้ในธรรมทั้งหลายของพระองค์ได้อย่างรวดเร็วแต่จะมีอันตรายต่อชีวิตเสียก่อนเพื่อจะรู้เห็นธรรมหรือได้รับการอบรมพระองค์ก็เสด็จตอนเช้าก็เสด็จไปโปรดคนนั้นก่อนตอนเช้าก็เสด็จออกบิณฑบาตมี5ประการเรียกว่าพุทธกิจของพระพุทธเจ้าการจะทรงพักผ่อนหรืองดเว้นบ้างบางกิจบางประการก็ตามพระอัธยาศัยของท่านเองไม่มีใครจะไปตั้งข้อบังคับให้ท่านได้และไม่มีเพราะไม่มีผู้ใดที่จะรู้ความเหมาะสมยิ่งกว่าพระพุทธเจ้าซึ่งเป็นองค์ศาสดาของโลกด้วยเหตุนี้การมีพุทธกิจ5จึงมีเหมาะจึงเป็นความเหมาะสมกับพระพุทธเจ้าที่จะทรงดำเนินหรือปฏิบัติตามพุทธกิจใดครบถ้วนหรือไม่ครบถ้วนขาดตกบกพร่องประการใดย่อมเป็นไปตามการอันควรหรือเหตุผลที่ควรทั้งนั้นเฉพาะอย่างยิ่งการประทานพระวาทและภิกษุนี้รู้สึกจะถือเป็นกิจจำเป็นอย่างยิ่งกับการแก้ปัญหาเทวดาภิกษุในเวลาฟังจากพระพุทธเจ้าก็ฟังด้วยภาคปฏิบัติและได้บรรลุธรรมต่อพระภาคของพระพุทธเจ้ามีจำนวนมากมายเหตุที่เจริญบรรลุธรรมอย่างมากมายนั้นก็เพราะว่ามีจำนวนมากด้วยกันบรรดาพระปฏิบัติที่สนใจต่อความจริงในธรรมทั้งหลายฟังก็ฟังด้วยความจดจ่อต่อเนื่องด้วยความเต็มอกเต็มใจเพื่อรู้แจ้งแทงตลอดในธรรมทั้งหลายเต็มกติกำลังของตนที่จะพึงรู้พึงเห็นได้ด้วยเหตุนี้ถ้าเป็นภาชนะก็เรียกว่าภาชนะที่เปิดปากไว้แล้วอย่างเต็มที่ตั้งรองรับอยู่ในที่เหมาะสมซึ่งน้ำจะไหลลงมาน้ำไหลลงมามากน้อยก็เข้าสู่ภาชนะที่หงายปากไว้แล้วด้วยดีนั้นโดยไม่ต้องสงสัยผู้ที่มีจิตเปิดเพื่อมรรคผลนิพพานอยู่แล้วการแสดงธรรมของพระพุทธเจ้าซึ่งเต็มไปด้วยมรรคผลนิพพานเหตุใดจะไม่เข้าภาชนะที่เหมาะสมแล้วอย่างนั้นต้องเข้าได้อยู่โดยดีและเหมาะสมไปเรื่อยๆฟังครั้งนี้ได้เข้าใจในธรรมเงื่อนนี้ฟังครั้งต่อไปได้เข้าใจในธรรมเงื่อนนั้นผ่านเงื่อนนั้นไปได้โดยลำดับลำดับเมื่อหลายรายต่อหลายรายด้วยกันก็เป็นจำนวนมากฟังคราวนี้
องค์นั้นผ่านไปองค์นั้นผ่านไปมาเข้ามาได้บรรลุธรรมขั้นสูงสุดฟังขั้นนั้นองค์นั้นบรรลุธรรมขั้นนั้นองค์นั้นบรรลุธรรมขั้นนั้นองค์นั้นบรรลุธรรมขั้นสูงสุดเป็นลำดับลำดาเมื่อมีจำนวนมากต่อมากก็ต้องได้บรรลุธรรมเป็นลำดับลำดาไปด้วยความผ่านไปโดยลำดับของการฟังแต่ละครั้งนี่เราเชื่อแต่ก่อนก็ยังไม่ได้คิดอะไรมากนะตอนเมื่อได้ฟังโอวาทจากท่านพระอาจารย์มั่นเนี่ยรู้ในตัวของเราเองขณะที่ฟังคราวนี้จิตมีความเปลี่ยนแปลงตัวเองเพราะการฟังของท่านได้อย่างนี้อย่างนี้เรื่อยไปโดยลำดับลำดับนี่เราหมายถึงพวกเรามันเป็นเหมือนเต่าเผื่อคลานไปตามกำลังความสามารถมันยังพอรู้ได้ว่าความเปลี่ยนแปลงของจิตใจในขณะที่ฟังธรรมแต่ละครั้งละครั้งนั้นแสดงให้เห็นอย่างชัดเจนเหตุใดท่านผู้เป็นคิปาพิญญาที่บรรลุธรรมได้เร็วจะเป็นไปไม่ได้ดังที่มีไว้แล้วในตำราตำราก็คือธรรมของพระพุทธเจ้าออกมาจากความจริงคือองค์ศาสดาเป็นผู้ทรงดำเนินเป็นผู้แสดงเป็นประวัติมาแล้วนำเรื่องความจริงนั้นออกมาตำราก็ต้องเป็นความจริงโดยลำดับมาโอคติตัญญูวิปปจิตตัญญูเป็นพวกที่รวดเร็วต่อความรู้แจ้งแทงตลอดแต่เป็นผู้เบาบางอยู่แล้วพวกเนยยะก็คือผู้ควรแนะนำสั่งสอนได้หลายครั้งหลายหนก็ค่อยเป็นผู้เป็นคนค่อยเห็นอัดเห็นทำไปโดยลำดับลำดับแล้วก็ผ่านพ้นไปได้เพราะฉะนั้นการฟังการอบรมแต่ละครั้งละครั้งจึงเป็นภาคปฏิบัติอย่างเยี่ยมกว่าภาคปฏิบัติอื่นใดทั้งสิ้นในข้อนี้ขึ้นอยู่กับผู้อบรมสั่งสอนด้วยหมายถึงผู้อบรมสั่งสอนเป็นผู้รู้จริงเห็นจริงในขั้นธรรมทั้งหลายจนให้เยี่ยมจริงๆก็คือขั้นสุดยอดแห่งธรรมไม่มีข้อข้องใจไม่มีที่สงสัยอันใดในองค์ท่านผู้แสดงเองแล้วก็ยิ่งแสดงได้อย่างฉะฉานถูกต้องแม่นยำทุกสัตว์ทุกส่วนทุกขั้นภูมิของธรรมที่แสดงไปไม่มีสงสัยเมื่อผู้ฟังก็ได้รับรสอาหารอันเป็นที่เหมาะสมแก่ลิ้นแก่ปากแก่ท้องของตนแล้วเห็นใดจะเบื่อในการรับธรรมทั้งหลายแล้วเพราะมาด้วยความหิวกระหายธรรมจากพระพุทธเจ้ามาด้วยความหิวกระหายธรรมจากครูบาอาจารย์ผู้รู้จริงเห็นจริงการแสดงธรรมด้วยความรู้จริงเห็นจริงย่อมเปิดความจริงให้เห็นอย่างชัดเจนแม้จะยังไม่รู้ไม่เข้าใจเป็นสมบัติของตนเองแต่ก็เข้าใจในการแสดงหรือเนื้อธรรมของท่านเป็นลำดับลำดับไปคำว่าเข้าใจในอันเป็นสมบัติของตัวเองได้แก่ตนเข้าใจตนรู้ได้จริงตามที่ท่านแสดงไปแล้วเรารู้ในขณะนั้นไปด้วยมีเรียกว่ารู้ฟังเข้าใจไปตามขณะฟังเป็นอีกอย่างรู้ในขณะฟังเป็นอีกอย่างนั่นผิดกันอย่างนี้คำว่ารู้นั้นเป็นผลแล้วเป็นผลเกิดขึ้นจากการฟังแล้วมากกว่านั้นก็เรียกว่าบรรลุธรรมขั้นนั้นขั้นนี้ไปเรื่อยๆจึงเป็นห่วงมุ่งเพื่อนในการอบรมสั่งสอนเพราะเป็นภูมิมุ่งหน้ามาประพฤติปฏิบัติแล้วสละเป็นสละตายสละทุกสิ่งทุกอย่างมาเพื่ออัดเพื่อทำขอให้ฟังเป็นที่พอใจและขอให้นึกปฏิบัติบูชาพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์เต็มพระสิกำลังความสามารถของตนทุกแง่ทุกมุมบรรดาที่อยู่ในวิสัยของตนจะทำได้ด้วยเหตุนี้จึงต้องมีแก่ใจที่จะให้การอบรมสั่งสอนหมู่เพื่อนเสมอเมื่อพอเป็นไปได้ในทางสุขภาพและโอกาสอำนวยพระพุทธเจ้าท่านพร้อมทุกอย่างแล้วนำธรรมะมาก็แสดงไว้ถ้าเป็นเชือกก็เรียกว่าสามเกลียวฟันติดกันเอาไว้แล้วคือปริยัติปฏิบัติปฏิเวทนี่ขาดอย่างใดอย่างหนึ่งไม่ได้ถ้าผู้ต้องการผลคือปฏิเวทธรรมปริยัติกับปฏิบัติต้องกลมกลืนกันไปดังครั้งพุทธกาลท่านปฏิบัติมาด้วยความกลมกลืนกันทั้งด้านปริยัติและด้านปฏิบัติผลก็คือปฏิเวทธรรมรู้แจ้งแทงตลอดทั่วถึงไปหมดทำทั้งหลายเราเรียนจากท่านอย่างพระสาวกเรียนจากพระพุทธเจ้าก็ในขณะที่สดับธรรมจากพระพุทธเจ้าก็เป็นการเรียนด้วยเป็นภาคปฏิบัติอยู่ในตัวนั้นด้วยขณะที่บวชก็เรียนด้วยจะปัญจกะกรรมฐานเป็นต้น
มีโอกาสอุปัชฌาย์อาจารย์ก็แสดงหรือพระพุทธเจ้าก็แสดงให้ทราบเรื่องกองธาตุกองขันธ์รูปประขันธ์เป็นสำคัญในขั้นเริ่มแรกท่านจึงสอนเกสานุโยมานขาทันตาตะโจเป็นต้นยังไม่สอนอย่างอื่นใดเพราะภูมิจิตขั้นธรรมดาสามัญเหล่านี้มันติดพันอยู่กับรูปประขันธ์นี้เป็นสำคัญกว่าอย่างอื่นจึงต้องสอนตรงนี้ก่อนให้เข้าใจในสิ่งนี้ในกรรมฐาน5นั้นท่านยกมาเพียงเอกเทศเท่านั้นเพราะโอกาสอำนวยเพียงแค่นั้นในระยะบวชกุณบุตรทั้งหลายแล้วก็แจงออกไปในเวลามีโอกาสถึงอาการ32ผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกเยื่อในกระดูกม้าหมักหัวใจตับพังผืดไตปอดไส้ใหญ่ไส้น้อยอาหารใหม่อาหารเก่าหนักฟังดูหมดแล้วล้วนแล้วตั้งแต่เป็นของจริงของจังทั้งนั้นเป็นสัจธรรมด้วยกันทั้งหมดผู้ตั้งใจจะพิจารณาตามสิ่งที่ท่านแสดงไว้นี้ซึ่งมีอยู่ในตัวของเราอย่างสมบูรณ์แล้วย่อมจะทราบความจริงจากสิ่งทั้งหลายเหล่านี้ไปโดยลำดับด้วยความจริงใจของเราในการพิจารณาเบื้องต้นท่านเพียงถึงเกสาเอาถึงตะโจแล้วก็หยุดเพราะคำว่าตะโจหมายถึงหนังหุ้มห่อของปฏิกูลโสโครกทั้งหลายไว้ทั้งมวลปิดสิ่งโสมมไว้เหมือนกับว่าหนังนี้เป็นของประดับหน้าร้านคนโง่เขลาทั้งประดับหน้าร้านคนโง่เขลาทั้งหลายหลงงมงาย

เอาสิ่งที่ลบลุงลังถัดจากนั้นลงมามันยังมีส่วนละเอียดจึงต้องใช้ไม้กวาดปัดทุกวันทุกวันและเมื่อถูกปัดทุกวันลานวัดก็ต้องเพี้ยงเก่าไปตามๆกันการพิจารณาอยู่โดยสม่ำเสมอไม่หยุดไม่หย่อนก็ย่อมทราบความจริงไปโดยลำดับๆจนซึ้งในความจริงทั้งหลายที่มีอยู่ในรูปขันธ์นี้แล้วจิตใจก็หายกังวลหายสงสัยหายความยึดมั่นถือมั่นหายความรักความชังความเกลียดความโกรธในสิ่งเหล่านี้แต่ได้ด้วยปัญญาชอบธรรมท่านสอนอย่างนี้ผู้พิจารณาตามที่ท่านสอนนี้แล้วทั้งในขณะที่ฟังท่านทั้งในเวลาที่บำเพ็ญโดยลำพังตนเองก็ไปปฏิบัติดูอย่างนั้นย่อมจะทราบได้โดยลำดับหนีพ้นไปไม่ได้เพราะการพิจารณาเป็นทางที่จะให้รู้ความจริงทั้งหลายนับแต่ขั้นคับแคบถึงขั้นกว้างขวางลึกซึ้งจนหาประมาณไม่ได้ไม่นอกเหนือไปจากการปฏิบัตินี้เลยโดยเหตุนี้คำว่าปริยัติกับปฏิบัติจึงเป็นธรรมกลมกลืนกันด้วยความจำเป็นที่จะแยกจากกันไม่ได้ผู้ใดก็ตามแยกปริยัติออกไปเป็นอันหนึ่งให้เป็นเอกอยู่อันเดียวกับปริยัติผู้นั้นจะได้เสียงได้แต่ลมแรงเท่านั้นแต่ลมแต่แรงเนื้อน้ำเนื้อไม่ได้น้ำก็ไม่เจอถ้าไม่เข้ามาเกี่ยวข้องกับวงปฏิบัติเมื่อเรียนจำได้แล้ววิธีการของการเรียนสอนวิธีการปฏิบัติก็มาปฏิบัติเจซ่าลงมานะฆ่าทันตาแต่โจให้รู้วันนี้คือผมขนและฟันหนังนะแต่ถ้านี่ให้พิจารณาผมขนและฟันหนังเนี่ยให้เข้าถึงความจริงของมันแต่ละอย่างละอย่างความจริงมันประกาศตัวเองอยู่โดยหลักความธรรมชาตินั้นเป็นอย่างไรแล้วปัญญาสอดแทรกเข้าไปคลี่คลายเข้าไปมีสติเป็นเครื่องควบคุมสอดส่องมองไปทั่วสารพางร่างกายจิตใจย่อมซึมซาบไปตามสิ่งที่ตนพิจารณานอกจากนั้นนำซึ้งเข้าไปถึงภายในซึ่งนอกจากหนังเข้าไปแล้วอีกประมาณไม่ได้จนเกิดความสลดสังเวชนั่นแหละท่านว่าเห็นจริงเห็นด้วยตาเราก็เห็นกายโลกทั้งหลายเห็นด้วยตานี้ทั้งนั้นเห็นด้วยตาแล้วมันติดเห็นด้วยใจเห็นด้วยปัญญาแล้วมันต่อยมันผิดกันเพราะนั้นจึงต้องใช้ปัญญาพิจารณาทางภาคปฏิบัติให้รู้จริงเห็นจริงของสิ่งเหล่านี้พระพุทธเจ้าพระสงฆ์สาวกท่านวิเศษท่านพ้นโลกไปเพราะทำงานประเภทใดถ้าไม่ใช่งานประเภทนี้คือการพิจารณาสิ่งเหล่านี้ท่านรู้ด้วยวิธีการใดก็ต้องนำวิธีการนั้นมาสอนสัตว์โลกปฏิบัติตามเรื่อยมาจนปัจจุบันไม่มีคำว่าจืดจางไม่มีคำว่าล้าสมัยเป็นความเหมาะสมกับการแก้สิ่งผูกพันหรือความรุ่มหลงของตนได้เป็นอย่างดีโดยลำดับลำดาไปจนกระทั่งถึงวาระสุดท้ายสลัดเปลี่ยงไม่มีเหลือกลายเป็นจิตที่เบิกสุดหลุดพ้นขึ้นมาภายในใจก็เพราะการพิจารณาดังที่กล่าวมานี้เป็นลำดับลำดาไปอย่างรูปขันธ์เท่านี้ก็เป็นต้นทุนอันดีแล้วการพิจารณาให้จิตใจได้เห็นสิ่งเหล่านี้ชัดเจนใจก็สงบไม่ฟุ้งเฟ้อเห่อเหิมไปกับอารมณ์ต่างๆซึ่งเกี่ยวกับรูปเสียงเสียงก็มาจากรูปนั่นเองรูปก็คือตัวรูปหญิงรูปชายนั่นแหละจะเป็นรูปอะไรกลิ่นก็คือตัวนั้นแหละมาจากนั้นน่ะรสเครื่องสัมผัสก็มาจากอันนั้นเองมาจากรูปอันนั้นแหละเมื่อพิจารณาเข้าไปนี้ชัดเจนแล้วมันก็จะไปหลงเสียงหลงกลิ่นหลงรสที่ไหนเพราะเห็นรูปนี้ชัดเจนประจักษ์ตนแล้วว่ารูปนี้ชั้นใดรูปนั้นก็ชั้นนั้นเสียงมันออกไปจากรูปนี้ก็คือรูปเช่นนี้แล้วเสียงก็คือเสียงเช่นนั้นแหละไม่นอกเหนือไปจากรูปนี้เลยมันก็เห็นชัดตามความเป็นจริงเหมือนกันรสกลิ่นสัมผัสมันก็เป็นเรื่องของรูปอันนี้เองเมื่อรู้อันนี้แล้วสิ่งเหล่านั้นก็ผ่านไปได้ด้วยกันทั้งนั้นนั่นเพราะเป็นธรรมเกี่ยวโยงกันเมื่อจิตได้พิจารณาอยู่เช่นนี้จิตย่อมไม่เพลิดไม่เพลินความเพลิดเพลินของจิตเพราะการไม่เห็นรูปขันธ์ของตัวตามหลักความจริงย่อมเป็นเรื่องของกิเลสทั้งหมดเพลิดเพลินไปมากน้อยก็เหมือนกับไปกว้านหาฟืนมาเผาตัวเองด้วยไฟราคะ

0: เป็นต้นนั่นแหละพิจารณาได้มากน้อยเพียงไรก็เหมือนกับพรากฟืนออกจากไฟโดยลำดับลำดาเมื่อจิตได้รับความสงบเพราะอำนาจของปัญญาพิจารณาคลี่คลายความจริงที่มีอยู่แล้วปัญญาไม่อยู่เพียงขั้นนั้นเท่านั้นแม้แต่ในขณะที่พิจารณารูปขันธ์ยังสามารถจะพิจารณาในเวทนาขันธ์ซึ่งเกิดขึ้นในร่างกายส่วนต่างๆตลอดถึงจิตใจของตนเองได้เป็นระยะระยะไปในขณะที่เรากำลังพิจารณาขันธ์อยู่นั่นแหละมันยังมีแยกส่วนแบ่งส่วนที่จะเอาไปพิจารณาอีกเหมือนกันจะแยกไปไหนก็ไปได้เพราะเป็นสัจธรรมด้วยกันรูปขันธ์ก็เป็นสัจธรรมเวทนาขันธ์ก็มีทุกขเวทนาเป็นต้นก็เป็นสัจธรรมด้วยกันมันอยู่ด้วยกันสติปัญญาย่อมสามารถจะพิจารณาแยกแยะออกไปเพื่อเอาความเฉลียวฉลาดจากสัจธรรมทั้งหลายเหล่านี้ซึ่งเป็นหินรับปัญญาให้มีความแก้วกล้าสามารถขึ้นได้โดยลำดับได้เช่นเดียวกันหมดนี่แหละวิธีปฏิบัติงานของพระเราเพื่อเห็นผลของงานคือความรู้แจ้งแทงทะลุไปโดยลำดับปล่อยความกังวลวุ่นวายซึ่งผูกมัดจิตใจมานับกี่กับอีกคันไม่ถ้วนให้ออกมาได้โดยลำดับลำดับด้วยงานที่ทำนี่แหละเป็นงานที่เหมาะสมถูกต้องอย่างยิ่งแล้วกับพระเราผู้ที่หวังความพ้นทุกข์ไม่หวังมาเกิดตายอยู่ในป่าช้าแห่งวัฏจักรนี้อีกต่อไปจึงควรมีความเข้มแข็งสนใจใคร่ต่องานของตนอย่าเห็นงานอื่นใดความคิดอื่นใดที่เคยคิดมาแล้วนั้นว่าเป็นของวิเศษดีโสยิ่งกว่าความของเราเพื่อความถอดถอนกิเลสความยึดมั่นถือมั่นในขันธ์ทั้งหลายมีรูปขันธ์เป็นต้นมีความหนักแน่นอยู่ในงานนี้เท่านั้นจิตเป็นศูนย์กลางธรรมกับกิเลสอาศัยอยู่กับจิตเป็นคู่แข่งจึงรบรากันอยู่เสมอขณะจิตใดที่เป็นไปเพื่อความฟุ้งเฟ้อผลักดันออกไปอยากคิดอยากรู้อยากเห็นในสิ่งที่เป็นข้าศึกต่อธรรมให้พึงทราบว่านั่นคือกิเลสรบกับธรรมกำลังเหยียบย่ำเหยียบย่ำทำลายธรรมให้นำสติปัญญาเข้าหักห้ามสกัดรัดกั้นแล้วก็นำมาคลี่คลายดูความคิดอันนี้ที่ไปคิดกับเรื่องอันใดแง่ใดรูปใดเสียงใดให้เห็นแจ่มแจ้งชัดเจนดังที่อธิบายมานี้มีเรียกว่าเป็นการต่อสู้กันหนักเท่าไรก็ตามฝืนต้องฝืนนักปฏิบัติเหมือนผู้ทำงานร้อนก็ต้องยอมรับหนักก็ยอมรับเบายอมรับหนาวก็ยอมรับเพราะทำงานอยู่เฉยๆมันก็ไม่เห็นมีความสุขอะไรนักเราเคยอยู่เฉยๆแล้วนั่งไปนานๆมันก็เจ็บแข้งปวดขาปวดนั้นปวดนี้ได้เหมือนกันคิดมันอยู่เฉยได้เมื่อไหร่มันกว้านหาแต่ขวากแต่หนามมาทิ่มแทงตัวเองอยู่ตลอดเวลากว้านหาแต่ฟืนแต่ไฟมาเผารนตัวเองไม่มีใครแหละจะเป็นตัวเหตุตัวการอันสำคัญยิ่งกว่าจิตดวงนี้ที่ถูกกิเลสผลักดันออกไปบังคับออกไปให้คิดนอกลู่นอกทางแห่งธรรมะแล้วกว้านเอาสิ่งที่เป็นพิษเข้ามาเผารนตนเองไม่มีสิ่งใดเหนือกิเลสไปได้เลยเพราะฉะนั้นการรบกับกิเลสต่อสู้กับกิเลสด้วยธรรมะจึงต้องมีความเข้มแข็งสำหรับผู้เป็นนักรบเพื่อความเพื่อชัยชนะในสงครามในเกตระหว่างเรากับกิเลสระหว่างธรรมกับกิเลสซึ่งมีอยู่ในใจดวงเดียวเรานี้ให้ชนะกิเลสไปได้โดยสิ้นเชิงต้องอาศัยความอดความทนคำว่าขันติพระพุทธเจ้าทรงใช้มาแล้วได้ผลเป็นที่พอพระทัยแล้วพระสาวกทั้งหลายได้เคยใช้มาแล้วเป็นที่พอใจผลเป็นที่พอใจคือสำเร็จลุล่วงไปได้ความอดความทนความภาคความเพียรวิริยะคือความภาคเพียรขันติคือความอดอดต่อดินฟ้าอากาศอดทนต่อความหิวกระหายต่างๆอดทนต่ออำนาจของกิเลสที่มันผลักดันหรือมันกดขี่บังคับเราแล้วต่อสู้มันด้วยสติปัญญาศรัทธาความเปลี่ยนของเราไม่ลดละนี่ชื่อว่าผู้เห็นธรรมอันเลิศ เป็นของเลิศยิ่งกว่ากิเลสจึงต้องต่อสู้อย่างนั้น สติปัญญาพระพุทธเจ้าและสาวกได้ทรงดำเนินมาแล้วได้ผลเป็นที่พอประทัยพวกเราจงนำธรรมที่กล่าวมาเหล่านี้มาเป็นเครื่องกำกับตนมาเป็นเครื่องจัดราวุธมาเป็นเสบียงเครื่องอุดหนุนเราให้ได้ทำหน้าที่เต็มเม็ดเต็มหน่วยไม่ลดละท้อถอยตายไหนก็ตายเถอะคนมีความเพียรคนอยู่ด้วยธรรมะตายก็คือคนที่มีธรรมะตายนั่นแหละคือนักต่อสู้ตายถึงจะไม่ได้ทำอะไรโลกนี้ก็คือโลกแห่งป่าช้าอยู่แล้วทุกตัวคนไม่มีใครที่จะผ่านป่าช้าไปโดยไม่ต้องตายเหมือนโลกทั่วไปได้เลยแม้แต่รายเดียวคนที่เขาไม่ได้เคยภาวนาไม่เคยต่อสู้กับกิเลสเหมือนเราเขาก็ได้รับความทุกข์ลำบากลำบนเช่นเดียวกับเราเหตุใดเราต่อสู้กับกิเลสด้วยความภาคเพียรเพื่อยกตนให้พ้นจากกองทุกข์เอาชัยชนะเข้ามาสู่ตนเป็นเลิศในจิตใจนี้ทำไมเราจะท้อถอยเราต้องคิดหลายแง่หลายทางสำหรับนักปฏิบัติเพื่อความฉลาดให้ทันกับกลมายาของกิเลสต้องใช้สติปัญญาหลายสันพันคมไม่อย่างนั้นไม่ทันกันอุบายของสติปัญญานั้นคิดได้อ่านได้ผิดขึ้นมาได้สำหรับผู้ที่ชอบใคร่ควรนอกจากจะนอนจมอยู่เฉยไม่คิดจนกระทั่งวันตายหาสติปัญญาไม่เจอพระพุทธเจ้าไม่สอนคนให้เป็นแบบหมูนอนคอยเขียงอยู่เฉยเพื่อเพลินในแกลบในรำอาหารต่างๆโดยไม่คำนึงว่าตนจะถูกยกขึ้นเขียงสับยำเมื่อไหร่ข้าวหม้อต้มหม้อแกงเขาเมื่อไหร่ไม่คำนึงอย่างนั้นเป็นลักษณะของหมูเราไม่ใช่บวชมาเพื่อความเป็นหมูบวชมาเป็นศีลตถาคตเพื่อเป็นนักปราชญ์ฉลาดแหลมคมต่อกิเลสทั้งหลายฟาดฟันหั่นแหลกกันลงไปด้วยความภาคเพียรและสติปัญญาของเราแล้วเอาชัยชนะขึ้นมาจากกิเลสเมื่อกิเลสหมอบราบลงไปแล้วชัยชนะจะเป็นของใครถ้าไม่เป็นของเราเอาทุกข์กับทุกข์ไปเราเคยทุกข์มาแล้วตั้งแต่วันเกิดอยู่แล้วไม่สงสัยเรื่องทุกข์นี้มีด้วยกันทุกคนทุกข์ในแง่ต่างๆมีทั้งนั้นเหตุใดเราจะมาเพ่งเล็งเฉพาะเรื่องความทุกข์ในความเปลี่ยนนี้ว่าจะไปไม่ไหวเป็นไปได้เลยความจริงไม่อำนวยความทุกข์เหมือนกันมีทุกข์เพราะความเพียรเพื่อความพ้นทุกข์ยิ่งเป็นทุกข์ที่เหมาะสมอย่างยิ่งกับหน้าที่การงานของเราทุกข์ของจอมปราชญ์ต้องทุกข์ในสิ่งที่เป็นสาระเป็นประโยชน์นี่พระพุทธเจ้าเราเป็นจอมปราชญ์เราเป็นลูกศิษย์ตถาคตรู้เป็นจอมปราชญ์ก็ต้องให้ทุกข์ด้วยความฉลาดแหลมคมของตัวเองในการต่อสู้กับกิเลสปัญหาอาสวะประเภทต่างๆด้วยสติปัญญาอันแหลมคมของเราทุกข์ก็ยอมทุกข์ตายก็ยอมตายประชามีถมไปเราไม่ต้องหมายป่าช้าหมายตั้งแต่ที่ความมุ่งมั่นปั้นตัวให้ถึงยอดแห่งธรรมเท่านั้นคือหลุดพ้นไปโดยถ่ายเดียวเพราะอำนาจแห่งความเพียรนี่เป็นสิ่งที่หากพระองค์ยังทรงพระชนอยู่แสดงด้วยพระวาจาได้ก็จะแสดงความอนุโมทนากับนักปฏิบัติประเภทนี้ถึงพระองค์จะปรินิพพานไปแล้วก็ตามศาสนธรรมก็คือองค์ศาสดาอยู่แล้วโดยดีทำชมเชยผู้มีความภาคเพียรผู้มีความขยันความอดความทนความอุตสาห์พยายามความเห็นแก่อัตแก่ธรรมไม่เห็นแก่กิเลสอันใดที่เป็นเรื่องของกิเลสให้พยายามฝืนเสมออย่าคล้อยตามเป็นอันขาดถ้าคล้อยตามแล้วก็เรียกว่ายอมจำนนมันนั่นมันจะเหยียบย่ำทำลายตลอดไปไม่มีทางที่กิเลสจะถอยตัวเมื่อเรายอมจำนนมันมันจะต้องเหยียบย่ำทำลายหนักมือเข้าทุกทีจนกระทั่งถึงปราชัยขั้นแหลกเหลวเป็นใช้กันอะไรไม่ได้เลยต้องต่อสู้เนี่ยพันว่าปฏิบัติพยัคฆ์เราได้เรียนมาแล้วทุกๆองค์ไม่เป็นที่สงสัยแล้วยังมีอยู่ปฏิบัติยังไม่สมบูรณ์ตรงไหนก็ให้พยายามซ่อมแซมพยายามเข้มแข็งขึ้นทางสมาธิคือความสงบใจยังไม่มีเอาบังคับจิตสงบไม่ได้เพราะจิตฟุ้งเฟ้อต่อยตามเพลใจของกิเลสพาให้เป็นไปสติปัญญามีบังคับให้เข้าอยู่กับตัวเอาตายก็ตายจะให้อยู่กับธรรมบทใดดังผู้ที่เริ่ม ฝึกหัดเอาจริงเอาจังอยู่กับธรรมบทนั้นให้รู้อยู่กับธรรมบทนั้นเท่านั้นในโลกธาตุนี้เหมือนไม่มีอะไรเลยมีเฉพาะคำบริกรรมกับความรู้ที่สัมผัสสัมพันธ์กันอยู่โดยความมีสติกำกับรักษาอยู่เท่านั้นทำไมจะหาความสงบไม่ได้ต้องสงบในจุดนี้แน่นอนไม่สงสัยเราเองที่แสดงนี้เราก็ไม่สงสัยเพราะเราเคยทำอย่างนี้อยู่แล้วตั้งแต่ท่านเริ่มแรกมาบังคับกันเอาเป็นเอาตายจริงๆไม่ยอมให้มันคลาดเคลื่อนไปไหนมีแต่ความรู้อยู่กับคำบริกรรมตั้งหน้าตั้งตาเหมือนคนจะตกเหวตกบ่อระมัดระวังตัวหรือเดินข้ามน้ำสะพานไม้ลำเดียวนั่นแหละระมัดระวังอย่างเต็มที่กลัวจะตกลงไปในห้วยในคลองจนผ่านไปได้สติระมัดระวังในเวลานี้ต้องเป็นอย่างนั้นเอาให้จริงไอ้จักแล้วจิตจะต้องถึงความสงบได้ในขณะนั้นโดยไม่ต้องสงสัยนี่จะไปไหนความสงบไม่ได้ก็เพราะกิเลสฉุดลากไปเราไม่บังคับจิตใจของเราให้ควรจากการสงบได้มันจะสงบได้อย่างไรปัญญาก็ให้ฝึกหัดใช้อย่าถึงว่าถึงขั้นนั้นสมาธิขั้นนั้นขั้นนี้ถึงจะใช้ปัญญามีความกลมกลืนไปกันไปนั่นเองวาระใดที่ควรจะพิจารณาทางด้านปัญญาเอาให้เต็มเม็ดเต็มหน่วยพิจารณาคลี่คลายดูเรื่องธาตุเรื่องขันทั้งภายนอกทั้งภายในเทียบเคียงกันได้ทุกสัดทุกส่วนเต็มไปด้วยอนิจจังทุกขังอนัตตาหาที่ตรงที่วางเนี่ยความไว้วางใจได้ที่ตรงไหนโลกใดก็ตามถ้าเต็มไปด้วยอนิจจังทุกขังอนัตตาโลกนั้นก็คือโลกแห่งกองทุกนั่นแหละถ้าได้รู้แจ้งเห็นจริงในอนิจจังทุกขังอนัตตาทุกขิ้นทุกส่วนแม้จะอยู่ในท่ามกลางแห่งขันที่เต็มไปด้วยอนิจจังทุกขังอนัตตาจิตก็ไม่เป็นทุกข์นั่นสุดท้ายก็มาขึ้นอยู่กับจิตตัวโง่ตัวฉลาดนี่แหละเพราะฉะนั้นจงฝึกจิตให้มีความเฉลียวฉลาดทันกับเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องกับตนอยู่เสมอนี่ให้ทันท่วงทีในเวลาที่เป็นการควรอยู่นี้การที่เราอยู่ด้วยกันก็เป็นของไม่แน่นอนเดี๋ยวพลาดจากไปทั้งท่านทั้งเรามันต้องเป็นอยู่อย่างนี้ในขณะที่ควรได้ยินได้ฟังในเวลาที่เราจะพึงประพฤติปฏิบัตินี้อย่าให้พลาดโอกาสไปเสียเหลือตั้งแต่โมฆะสิ่งไม่เป็นประโยชน์ภายในจิตใจและตัวของเราไม่สมควรอย่างยิ่งอยากและอยากคาดมรรคผลนิพพานไม่นอกเหนือไปจากจิตดวงนี้เลยเราพูดได้ยืนยันได้อย่างเต็มปากแต่ไม่ใช่อวดเราพูดตามหลักความจริงที่ได้ปฏิบัติมาเต็มสติกำลังความสามารถเมื่อรู้จะรู้ที่ไหนถ้าไม่รู้ที่นี่เพราะกิเลสมันมีอยู่ที่นี่ฟาดฟันหันแหลกกันลงที่นี่จิตนั่นน่ะตัวดื้อตัวขนองเพราะกิเลสพาให้ดื้อพาให้ขนองไม่ใช่อะไรพายขนองนะกิเลสตังหะพายดื้อด้านหารสู้ทำไม่หยุดไม่ถอยเพราะฉะนั้นทำที่เรียนมาปฏิบัติมาก็เพื่อจะปราบตามกิเลสอันเป็นตัวข้าศึกสำคัญก็ควรอยู่ตลอดเวลาภายในใจนี้ให้มันหมอบลาดลงไปอย่างน้อยเป็นความสงบจิตเรียกว่าสมาธิก็ยังดีแล้วปัญญาให้คลี่คลายมันออกไปนิดพิจารณากว้างแคบละเอียดไม่สำคัญสำคัญแห่งความเหมาะสมของสติปัญญาที่จะก้าวไปในขณะนั้นจะพิจารณาในขณะนั้นให้รู้แจ้งเห็นจริงไปโดยลำดับลำดาในแง่ใดก็ตามให้พิจารณาจนเข้าใจเทียบเคียงให้ได้ทุกสัดทุกส่วนมันเกี่ยวโยงกันทั้งหมดแล้วระหว่างขันธ์กับจิตแล้วระหว่างข้างนอกกับข้างในมันเกี่ยวโยงกันอยู่เช่นนี้อิฐดวงเดียวนี่แหละเป็นตัวการสำคัญเหตุที่จิตจะเป็นตัวการสำคัญก็เพราะกิเลสที่ฝังอยู่ในจิตนี้มันเป็นตัวการอันสำคัญบังคับจิตใจให้เป็นไปตามตนได้ตลอดมานี่เราจะเอาธรรมเข้าให้เหนือกิเลสบังคับกิเลสขับไล่กิเลสออกจากใจโดยการพินิจพิจารณาประโยคแห่งการพยายามของเราที่เรียกว่าความเพียรเต็มเม็ดเต็มหน่วยเมื่อสติปัญญามีกำลังสามารถโดยลำดับลำดับแล้วผลจะเห็นไปโดยลำดับลำดับไม่สงสัยไม่ถามใครเพราะความจริงมันมีอยู่กับทุกคนเป็นแต่เพียงว่าไม่รู้ความจริงก็ต้องถามเมื่อเข้าถึงความจริงแล้วจะถามใครเพราะมันเด่นอยู่แล้วนี่ความจริงเอาให้จริงให้จังรูปน่ะสำคัญรูปกายเป็นของสำคัญที่จะรื้อกำแพงเข้าไปสู่ตัวเมืองได้ทำลายข้าศึกได้สำคัญกำแพงมันขวางกั้นอยู่คือตะโจเป็นต้นนี่แหละกำแพงมันสำคัญมันหนาไม่เท่าใบลานเลยแต่เมื่อเทียบแล้วมันหนายิ่งกว่ากำแพง7ชั้นสติปัญญาแทงมาทะลุตาฟ้าตาฟางไปหมดทั้งโลกนี่มองไม่ทะลุเลยแล้วไอ้หนังบางๆ นอกจากปัญญาเท่านั้นจะแทงทะลุไปหมดหนายิ่งกว่านี้ก็ทะลุเนี่ยพระพุทธเจ้าท่านใช้ปัญญาวุฒแทงทะลุหมดกี่ชั้นก็ตามทะลุไปหมดไม่ว่ารูปขันธ์เวทนาขันธ์ละเอียดขนาดไหนเวทนาขันธ์ทั้งจิตเวทนาทั้งกายเวทนาสุขทุกข์เฉยๆมีด้วยกันแทงทะลุไปหมดสัญญาสังขารวิญญาณแทงทะลุไปหมดปล่อยวางได้หมดกิเลสที่สิงอยู่ภายในจิตมีจำนวนมากน้อยรวมตัวเข้าไปก็มีที่เกาะมีที่อาศัยตัดสะพานกันหมดแล้วด้วยอำนาจของสติปัญญาก็ถูกทำลายไปด้วยกันจนแหลกละเอียดไม่มีสิ่งใดเหลือแล้วจิตดวงนั้นจะขนองได้อย่างไรหมดความขนองเป็นอิสระเต็มที่ตั้งแต่บัดนั้นล่ะที่นี่ข้าศึกที่เราลบมาอย่างชุนมุนวุ่นวายแทบเป็นแทบตายบางครั้งเหมือนจะไม่มีชีวิตสืบต่อไปเลยก็เป็นอันว่ายุติกันลงหมดโดยสิ้นเชิงไม่มีข้าศึกใดที่จะเกิดขึ้นอีกได้แล้วนับตั้งแต่ขณะที่กิเลสอวิชชามันถูกทำลายสลายลงไปจากใจเท่านั้นนั่นแหละคือผลแห่งงานที่สำเร็จลุล่วงไปด้วยความภาคภูมิใจอย่างเต็มที่ในชีวิตของนักบวชเราในงานแห่งนักบวชเราคือผลแห่งความหลุดพ้นนั่นแหละเป็นสิ่งที่แสดงอย่างอัศจรรย์ให้เห็นอย่างชัดเจนตั้งแต่บัดนั้นไปไม่มีกิเลสตัวใดจะมาให้ฆ่าอีกแล้วทำความเพียรเพื่อฆ่ากิเลสตัวใดไม่มีแม้ท่านจะเดินจงกรมนั่งสมาธิภาวนาตลอดวันพระนิพพานท่านก็ทำตามคติที่เราเคยพูดนักปราชญ์ไม่อิ่มธรรมว่าอย่างนั้นความจริงก็ท่านพิจารณาไปเพื่อเป็นวิหารธรรมระหว่างขันธ์กับจิตจะอยู่ด้วยกันเป็นความผาสุกถึงอายุไขเป็นความสะดวกสบายต่อกันเท่านั้นไม่มีเจตนาอันใดที่จะทำลายกิเลสตัวนั้นเพื่อทำลายกิเลสตัวนี้เพราะมันสิ้นซากไปหมดแล้วเหลือแต่ขันที่มันดิ้นดุกดิกนี่นั่นแหละจึงได้เห็นชัดที่ในเรื่องของขันนี่ปราศจากเจ้าของแต่ก่อนกิเลสเป็นเจ้าของเพราะขันนี้ทั้งห้านี้มันเป็นสมมติกิเลสเป็นสมมติเมื่อกิเลสตายไปแล้วขันทั้งห้านี้เป็นสมมติยังครองตัวอยู่เราจะเห็นได้ชัดที่นี่จิตก็เป็นจิตที่บริสุทธิ์แล้วไม่ยึดมั่นถือมั่นในขันนี้แล้วกิเลสก็ราบไปหมดแล้วจิตก็เป็นจิตที่บริสุทธิ์ยิ่งได้เห็นเรื่องของขันมันดิ้นดุกดิบทั้งวันทั้งคืนเดินเดินทั้งนอนนี้แต่เรื่องของขันทั้งนั้นทีเดียวทีนี้อ๋อไม่มีความหมายนะมันทั้งดิ้นทั้งมันอย่างนั้นแหละมันเองมันก็ไม่มีความหมายในตัวของมันเองแล้วมันมีความหมายกับสิ่งใดมันทั้งดิ้นทั้งมันดุกดิบจนกระทั่งถึงวันสลายตัวนั่นแหละนี่ยังรู้ได้ชัดถ้ากิเลสไม่หมดซะจริงๆรู้มันไม่ชัดให้มันเห็นชัดๆอย่างนี้ทาราฮเวปัญจขันธาทาราฮาโรจะปุคโลเป็นต้นอันนี้มันมีไปตลอดจนถึงวันสิ้นชีพวายชนคือวันมันสลายขันนี่สลายเป็นแต่เพียงไม่มีความกังวลความผูกพันมีแต่ความรับผิดชอบอย่างเดียวเท่านั้นความยึดมั่นถือมั่นไม่มีหากเป็นภาระกับมันอยู่ตลอดไปพายืนพาเดินพานั่งพานอนพาขับพาถ่ายพากินอยู่ปุวายนี้ตั้งแต่เรื่องปฏิบัติต่อขันธ์ทั้งๆที่จิตดวงที่บริสุทธิ์แล้วนั้นไม่ได้หวังเอาอะไรจากสิ่งนี้เลยขณะที่ยังครองตัวอยู่แม้ดับไปแล้วก็ไม่หวังเอาอะไรละจิตดวงนั้นอย่างนี้ว่าจิตพอตัวนี่เห็นได้ชัดเรื่องของขันธ์ที่มันดิ้นดุกติดตัวดิบยิ่งขันที่เต็มไปด้วยกิเลสเป็นผู้บัญชางานด้วยแล้วโอ้โหทั้งวันทั้งคืนถ้ามาอยู่กับเรื่องหลงขันเอาพูดง่ายๆอย่างนี้สังขารขันสัญญาขันนี่ตัวสำคัญมากทีเดียวมันดิ้นไปดิ้นมาพยายามเอาให้ทันมันเอาฆ่าเจ้าของมันให้ได้แล้วจะถึงหนองอ้อที่กล่าวมาแล้วนี้หนองอ้อคือในถ้ำกลางแห่งขันตรงนั้นน่ะตรงผู้รู้ที่บริสุทธิ์หมดจดเต็มที่แล้วนั่นแหละคือหนองอ้ออันประเสริฐขอให้ทุกท่านฟังให้ถึงใจปฏิบัติให้ถึงธรรมธรรมจะเป็นของท่านทั้งหลายธรรมในคัมภีร์เบลานกล่าวไว้มากมายกับกองจะมารวมอยู่ที่จิตดวงนี้ทั้งนั้นหาที่ค้านพระพุทธเจ้าไม่ได้หาที่ค้านทำในตำราไม่ได้เพราะตำราเป็นของจริงออกไปจากใจ ชี้ความจริงเข้ามาสู่ใจใจไม่ได้รู้จริงเห็นจริงนี้แล้วค้านได้ยังไงกราบอย่างหมอบราบทีเดียวกราบธรรมทั้งหลาย
1: อย่างน้อยให้มันลุกเรื่องกายเวทนานี่มันก็เข้าไปถึงจิตเวทนาเองเพราะมันเป็นสื่อต่อกันไปหมดแยกแยะสิเวทนามันเกิดขึ้นจากอะไรก็เขียนไว้แล้วในธรรมะนั่นเคยได้อ่านเปล่าปฏิปทาของพระกรรมฐานสาธัญมั่นเคยได้อ่านเปล่าเรื่องพิจารณาเรื่องเวทนาผมอธิบายไว้เพียงเอกเทศเวทนาเมื่อเป็นเวทนากายก็สักแต่ว่ากายเนี่ยท่านก็บอกว่าชัดๆไม่มีปัญหาอะไรเลยเมื่อเข้าใจแล้วนะมันเป็นความจริงอย่างนั้นแท้มันเจ็บที่ตรงไหนเจ็บที่กระดูกตรงนี้หัวเข่าหรือกำหนดดูหัวเข่านี่อ้าวไม่ให้มันไปไหนแล้วจิตเอาเข่านี่ตรงนี้เอาไหนตัวไหนเป็นตัวทุกข์ไล่มันเข้าไปหนังหรือเป็นทุกข์ถ้าหนังเป็นทุกข์ทุกข์ดับไปแล้วหนังทำไมยังมีอยู่นะมันเป็นเดียวกันทุกข์ดับไปหนังต้องดับไปพร้อมกันที่เนื้อเป็นทุกข์ถ้าว่าเนื้อเป็นทุกข์เวลาทุกข์ยังไม่เกิดเนื้อมันยังมีอยู่นี่เวลาทุกข์เกิดเนื้อก็มีอยู่เวลาทุกข์ดับไปแล้วเนื้อมันทำไมไม่ดับไปด้วยเนี่ยทุกข์เป็นสิ่งที่เกิดดับเนื้อนี่มีมาตั้งแต่วันเกิดมันเป็นเดียวกันได้ยังไงเอ็นกระดูกมันก็เหมือนกันกำหนดว่าอะไรแล้วให้ดูอันนั้นพร้อมเทียบเคียงกับทุกขเวทนานั้นมันเป็นอันเดียวกันไหมกำหนดดูกระดูกให้เห็นชัดเจนในกระดูกดูเวทนาอีกมันชัดในเวทนามันเป็นอันเดียวกันไหมดูมันก็เป็นฉะนั้นแล้วมันก็ย้อนหาจิตอีกในจิตนี้ได้เป็นทุกข์ถ้าว่าจิตเป็นทุกข์ทุกข์ประเภทนี้เพิ่งดับเพิ่งเกิดขึ้นมานี่ทำไมจิตมันมีอยู่มาตั้งแต่ดั้งเดิมทำไมไม่เห็นมีทุกข์ประเภทนี้ติดตัวมาแสดงนี้ตลอดเวลาตั้งแต่ดั้งเดิมมาจนปัจจุบันแล้วเวลาทุกข์นี้ดับไปเช่นเรานั่งมากเรานั่งนานเป็นทุกข์ขึ้นมาเจ็บนั้นปวดนี้แล้วเวลาทุกข์ดับไปทำไมใจมีอยู่ทำไมใจกับทุกข์เป็นเดียวกันว่าใจก็ให้กำหนดดูรู้ตัวรู้นั้นว่าทุกข์กำหนดดูตัวทุกข์ดูชัดเจนแยกกันอยู่นั้นไม่ยอมมันหนีไปไหนเราหาความจริงสอบมันอยู่นั้นพิจารณาสังเกตมันอยู่นั้นทุกข์กับทุกข์อ้าวขนาดไหนให้มันรู้เราอยากทำทุกข์หายนะอยากให้ทุกข์หายโอ้โหกำเริบใหญ่เลยนี่คือพิจารณาอย่างนั้นนะนี่ทวันตะวันยังไม่ตกบางวันจนกระทั่งตะวันโผล่จริงๆถอยไม่ได้ว่างั้นนี่เอาเถอะว่างยกมือสาธุด้วยทั้งสัจจะอธิษฐานเลยนะบางวันยังไม่ได้ที่เราจะนั่งตลอดรุ่งนะนั่งว่าจะนั่งธรรมดาที่พอทุกข์โหมตัวมาเอ๊ะมันยังไงกันนี่เหรอเอาแล้วนะทีนะตั้งท่าสู้กันเนาะถ้าเอาวันนี้เอาว่าเลยนะมันเป็นจริงจริงในจิตผมนะว่าเอาจริงๆนะมันเป็นหินหักเลยต่อไม่ได้มันจะถึงไหนวะมันไม่เลยตายนะเอาวันนี้เอาพิจารณาถึงตายไม่ถึงตายสว่างเป็นดั่งน้อยสว่างเป็นนันใหม่ถึงจะลูกจากนี่ออกลงเวทีได้คนไหนขุดค้นกันลงไปโอ้โหไหนเป็นทุกเป็นอะไรดูมันเจ็บที่ตรงไหนมากเอาตรงนั้นแหละเป็นสนามรบสติปัญญาอย่างเราตรงนั้นขุดค้นตรงนั้นเทียบเคียงทั้งหนังทั้งเนื้อทั้งเอ็นทั้งกระดูกใส่กับทุกเป็นยังไงมันเป็นอันเดียวกันไหมแล้วก็แยกมาถึงจิตจริงเป็นประเภทเดียวกันไหมแยกไปแยกมาแล้วก็ชัดพอชัดเขาจริงก็หมุนติ้วติ้วพอรู้ชัดเท่านั้นต่างอันต่างจริงหนึ่งทุกหายเงียบไปเลยจิตแล้วทุกหายเงียบหมดเหมือนกับว่าโลกประธาตุดับหมดเลยเหลือแต่ความรู้ที่อัศจรรย์แล้วชักแต่ว่านั้นเราจะไปพูดว่านี่คือความรู้ไม่ได้นะคือมันละเอียดขนาดนั้นอะสักแต่ว่ารู้แต่ว่าอัศจรรย์อยู่ตรงที่ว่าสักนี่นะเราจะพูดออกมานี่มันพูดออกยากนะแต่ว่าที่มันประจักษ์นั้นมันพูดไม่ถูกมันพูดได้แต่ว่ามันอัศจรรย์เกินคาดเราไม่เคยรู้เห็นได้เห็นซะแล้วนี่ความอัศจรรย์เพราะการพิจารณาอย่างนี้อย่างนี้นี่แน่เด่นเงียบเหมือนโลกธาตุดับนั่นหนึ่งอันหนึ่งนะมันเป็นสองอย่างนะผมเองอย่างหนึ่งนั้นพอแยกกันได้เต็มจัดเต็มส่วนชัดเจนภายในใจหาสงสัยไม่มีทางสงสัยได้เรื่องเวทนากับจิตเป็นอันเดียวกันหรือไม่กายเหล่านี้กับเวทนาเป็นเดียวกันได้มันต่างอันต่างจริงแล้วต่างอันต่างอยู่ไม่กระทบกันแม้ทุกเวทนามันจะขนาดไหนมันก็ไม่ทำจิตให้เอ็นไปยิ้มได้อยู่ตลอดนั่นถ้าจะยิ้มนะคือมันไม่สามารถเข้าถึงจิตได้เลยแต่ที่นี่ทุกอันนั้นมันก็ไม่กำเริบต่อไปมันก็อยู่แค่นั้นแหละอย่างหนึ่งสงบไปมีสองอย่างอย่างไหนก็ตามเถอะถ้าได้ลงจิตได้เห็นเป็นความจริงต่างอันต่างจริงแล้ว จิตต้องเยี่ยมทั้งด้วยกันทั้งนั้นน่ะจิตอันนี้ก็เยี่ยมอยู่ถึงมันถึงร่างกายไม่ดับไปก็ตามอันนี้ก็เยี่ยมของไอ้อยู่นั่นแหละ นี่การพิจารณาทางด้านปัญญาดังนั้นเราอยากให้มันหายนะทุกข์ไม่ได้นะคือให้รู้ความจริงนี่พิจารณาให้เห็นความจริงให้รู้ความจริงนี่ว่าอะไรมันจริงแค่ผู้เดียวว่าสัจธรรมถูกขังในจังเป็นของจริงมันเป็นอย่างไรมันจริงแค่ไหนแยกกันจนตลบทบทวนไม่รู้กี่ครั้งกี่หนนะมันยิ่งรวดยิ่งเร็วในขณะทุกข์บีบเข้าจริงๆแล้วมันอยู่ไม่ได้นะจิตนะมันอยู่ได้ด้วยปัญญาเท่านั้นน่ะเราจะทนเฉยๆไม่จัดว่าเป็นนักรบทนเขาต่อยเขาตีโยต้องต่อสู้นั่นเองตอนนั้นตอนมันปัญญามันหมุนตึงกล้าพูดได้ว่าคนเรามันโง่อยู่ตลอดไปนะถึงเวลาจนกรอกจนมุมแล้วมันช่วยตัวเองจนได้นะปัญญามันเกิดขึ้นเองมันฉลาดเองนะเพราะเห็นเหตุของหนูพูดง่ายไม่ได้อวดมันเป็นแน่อย่างนั้นคนเราไม่ได้โง่ตลอดไปนะรู้ได้ชัดบอกอย่างนั้นมันยังท้าทายเรื่องความตายโอ้โหเวลามันหานหานในขนาดนั้นอาหารโอ้เวลาตายไม่จะเอาเวทนาไหนไปหลอกเราวะก็เวทนาหน้านี้นี่เราได้เห็นหน้ามันทุกสิ่งทุกอย่างแล้วครบถ้วนหมดแล้วมันจะเอาทุกเวทนาไปหลอกเราเวลาตายมันจะเอาทุกเวทนาหน้าไหนมาหลอกเราวะมันทำให้ใครทุกขเวทนาหน้าที่กำพิจารณากันรู้หน้ารู้ตารู้ตากันอยู่นี่จะเป็นหน้าไหนวะแล้วแยกลงไปจนกระทั่งถึงว่ามันตายอะไรมันตายมันแยกไปแยกไปดินก็กระจายไปแล้วก็ดินก็เป็นดินน้ำก็เป็นน้ำไปตามเดิมตามขั้นของพิจารณาตามการพิจารณาของเรานั้นดินไอ้ส่วนที่น้ำมันซึมซาบในร่างกายของเรานี่อันที่มันซึมซาบลงไปในดินก็มีมันเป็นไอเป็นอากาศแต่ก็มีแล้วมันก็แห้งไปแห้งไปแห้งไปแห้งไปกลายเป็นดินกลืนกันไปเป็นดินไปเลยนี่ส่วนธาตุดินน้ำเป็นน้ำธาตุลมเป็นลมธาตุไฟเป็นไฟใจมันยิ่งเด่นที่นี่อะไรมันดับอะไรมันตายดินเป็นดินน้ำเป็นน้ำลมเป็นลมไฟเป็นไฟมันไม่เห็นตายมันหลอกกันนี่นะว้าโหเราเชื่อเขาหลอกมาแต่กับตั้งกันเชื่อกิเลสหลอกเราว่ามันตายตัวตายอะไรไม่เห็นมีอะไรตายจิตก็ยิ่งรู้ยิ่งเด่นในเวลานั้นมันตายได้ยังไงมันยิ่งเด่นทั้งวันโอ้ยโกหกกันมันรู้ได้ชัดโอ้มันพูดดังอาหารพระแม่ครูอาจารย์ไม่กลัวท่านจะตายไปก่อนเพราะภาวนายังไม่เป็นพอภาวนามันเป็นอย่างนี้แล้วโถมันอยากจะเล่าถวายท่านให้ท่านช่วยอะไรต่ออะไรที่จะช่วยได้มันจะมีกำลังมากยิ่งกว่านี้นี่เสียวิโสมากยิ่งกว่าที่ขนาดเป็นที่พอใจเราขึ้นถึงท่านปังเลยโอ้ยเล่าถวายได้อย่างจะฉานนะท่านก็มันต้องอย่างนั้นนะเดี๋ยวโอ้ยท่านยุหมาเราเข้ากับหมาตัวหนึ่งว่างั้นเลยนะมันต้องอย่างนั้นสิมันยังเรียกว่านักสู้ว่ะเอออัตภาพนี่มันได้ตายถึงห้าหนมันตายหนเดียวเท่านั้นนะเอาฟาดมันลงไปผมว่าอย่างนี้เรียกนักสู้นั่นยกตัวอย่างขนาดพระพุทธเจ้าสลบถึงสามหนนี่ไหมวะอันนี้เราสลบไหมนี่มันเท่าขี้ผงพุทธเจ้าไงวะอาละที่มันได้หลักแล้วนั่นท่านมันทำทีนะเอาได้หลักแล้วที่นี่แน่แล้วเอาฟาดลงไปนั่นนะนะโอ้ยนี่ทั้งแต่กัดจะเขาเราเหมือนหมาจะเลยฟาดกันยุ่งนะฟาดกันลงเลยคืนไหนก็คืนนั่นนะเราไม่เคยพลาดนะเพราะคืนเอาเป็นเอาตายจริงมันพลาดได้ยังไงจิตมันจะไปเพ่นพ่านได้หรือลงสลับเป็นสลับตายด้วยว่ามันกองทุกข์เอาจริงๆบังคับทั้งจิตไม่ยอมให้มันคิดไปเรื่องใดเลยนอกจากในวงสัจธรรมนี้เท่านั้นในคืนนี้จะไม่มีอะไรนะฮะให้จิตไปเกี่ยวข้องอะไรทั้งนั้นนอกจากถ้ามันอยู่ในวงสัจธรรมตั้งกับขั้นเริ่มแรกตั้งมานี่เราตั้งสัจจังไปถึงเป็นถึงตายถึงตลอดรุ่งเอาตายสู้เพื่อทำเท่านั้นจิตจะไปเพี้ยนพันธานไม่ได้นี่แหละมันกองทุกข์อันหนึ่งนะบังคับจากนั้นทุกขเวทนาเกิดขึ้นเกิดโอ้ยขั้นหนำมันเลยขั้นหนำมันเลยทั้งที่เราก็เคยได้นะเราจะอุบายกลับมาพิจารณาไม่ได้นะมันเหมือนกับว่าต้องผิดขึ้นมาใหม่สติปัญญาจะเอาปัญญาเก่าที่เคยได้อุบายแล้วระงับดับทุกขเวทนาไปได้แล้วรู้แจ้งจริงในทุกขเวทนาได้ด้วยอุบายเก่านั้นเป็นไม่ได้สำหรับผมเองไม่ว่าใครก็ตามเถอะมันเป็นสัญญามันไม่ใช่เป็นภาคปฏิบัติที่รู้ประจักษ์ผิดขึ้นในขนาดนั้นมันจะไปตรงของเก่าก็ตามแต่ขอให้มันเป็นใหม่เอี่ยมคือว่ามันทันกันในเวลานั้นสดๆร้อนถ้าเราว่าขันนี่เราเคยพิจารณาแล้วงั้นเป็นอดีตแล้วเป็นปริยัติเอามาใช้งานให้ได้ต้องผลิตขึ้นมาใหม่ผลิตขึ้นมาใหม่อย่างนั้นเหรอหมุนติ้วติ้วติ้วพอมันรอบมันเต็มที่แล้วมันก็ โอ้ยทุกเวทนาเงียบไปเลยบางคืนมันตั้งนานนะมันไม่ใช่ได้อย่างใจหวังทุกครั้งไปนะอากาศเป็นสำคัญตลอดการพิจารณาตอนนั่งตลอดรุ่งให้ฝนพรำทั้งคืนนะโอ้โหเหมาะที่สุดเลยนะเป็นอย่างมันไม่เหมือนหน้าฝนว่ะฝนพรำลงนั่นแหละพิจารณาเนี่ยโอ้ยมันช่วยอุตุสปายะมันช่วยเหมือนพิจารณาเหมือนกับว่าจิตนี่เหมือนกันกับคมเหมือนกับคิมปากคมคมนี่แหละนี่ปั๊บติดปั๊บติดปั๊บติดปั๊บแล้วไม่นานนะแล้วก็พุ่งเลยลงได้พอถอนขึ้นมาแล้วก็ทุกเวทนาเริ่มเกิดขึ้นบ้างฟาดทันทีลงอีกลงอีกตลอดลุ่มลุกไปได้เลยเหมือนเรานั่งภาวนาธรรมดา 3-4 ชั่วโมงปกติคือผมนั่งภาวนานั้น 3-4 ชั่วโมงผมถือเป็นธรรมดานะตั้งกับผ่านตลอดลุ่มมาแล้วนะแต่ก่อนผมก็ได้3ชั่วโมงกว่านั่งภาวนานะ4ชั่วโมงยังได้นี่5ชั่วโมง6ชั่วโมงบางที8ชั่วโมงผมก็ได้หมายถึงมาไม่ตลอดลุ่มนะ8ชั่วโมงก็มีบางคืน5ชั่วโมง6ชั่วโมงก็ได้ตั้งแต่4ชั่วโมงล่วงไปแล้วล่ะทุกขเวทนาใหญ่จะขึ้นขนาด 3-4 ชั่วโมงนี้ยังไม่เห็นปรากฏ5ชั่วโมงนั่นเริ่มละที่นี่หมายถึงว่าเราเคยนั่งแล้วถึงจะต่อก่อนที่ยังไม่เคยนั่งโอ้ยนั่งเพียงชั่วโมงเดียว2ชั่วโมงยังไม่ถึง2ชั่วโมงก็จะร้องไห้หาความแม่ทุกขเวทนาบีบหัวมันเนี่ยร่างกายนี้แหละความเคยชินไม่เคยชินนี่เวลาเรานั่งภาวนาตลอดรุ่งนั้นไม่ใช่ว่ามันจะได้อย่างใจทุกคืนไปนะบางคืนตั้ง6ทุ่มยังลงกันไม่ได้กับมือโอ้โหวันอย่างนั้นน่ะมันบอกช้ำมากทีเดียวนะมันหนักลงแต่มันเพียงมันลงยากลงง่ายลงดึกถึงได้กับมือแต่เรื่องลงนั้นลงได้ทุกคืนไม่พลาดบางคืนมันเริ่มตั้งแต่หัวค่ำพอเข้าที่ไปพิจารณานั่งไป 2-3 ชั่วโมงเท่านั้นเองนะมันใส่กันตึงลงได้เลยดังนั้นไม่ยากพัดถอนขึ้นมาอีกที่นาอีกลงอีกเฮ้ยต่อไม่ต่อก็สว่างถึงสว่างแล้วมันยังไม่อยากออกมันยังเคลินมันอยู่จนนี่เราเกี่ยวกับเราอยู่กับหมู่กับเพื่อนทางว่าคนอยู่เดิมพังว่ามีโอ้จะเอาสักกี่อีกกี่ชั่วโมงนะมันจะตะวันโผล่ขึ้นมาบนฟ้าน่ะมันยังจะไปของมันอีกอันนี้ในระยะที่ผมนั่งตลอดรุ่งมันก็อยู่กับหมู่เพื่อนครูบาอาจารย์ที่นั่นบรรณมนน่ะถึงเวลาก็ต้องเลยออกตั้งทั้งที่เสียดายมันยังไม่อยากออกนะนั่นคิดดูที่นั่งตั้งแต่นู้นมาจนกระทั่งถึงเวลาที่บิณฑบาตแล้วมันยังไม่อยากจะออกมันไม่มีเรื่องเพลินมันจะเป็นอย่างนั้นเหรอที่นาสิลุกผึ่งเลยถ้าวันไหนมันลงง่ายๆนะถ้าวันไหนลงไม่ได้ง่ายโอ้โหมันไม่ได้นะเวลาไม่สำคัญสำคัญที่จิตที่ลงง่ายๆง่ายเท่านั้นแหละจะทำให้ร่างกายชอกช้ำนะเวลาเท่ากันความบอบช้ำต่างกันมากยังไงก็ตามอย่าลืมว่ายอยากให้เวทนาหายนะยาเท่าไรยิ่งเพิ่มเพราะความอยากเป็นตัณหาเป็นกิเลสเสริมกิเลสไม่ต้องหายไม่หายไม่ต้องว่าทุกเวทนาเราจะขอรู้ความจริงของทุกเวทนานี้เท่านั้นขุดกันลงไปพอมันรู้แล้วมันก็ดับจริงจริงในชีวิตของผมนี่กับพรรษานั้นแล้วแต่มันเริ่มตั้งแต่ยังไม่เข้าพรรษานู้นนั่งตลอดรุ่งมาตั้งแต่เดือนพฤษภาขณะตอนที่จิตมันเจริญเสื่อมแล้วพอไปได้เดือนเมษานั่นแหละมันได้ที่พอเดือนพฤษภาก็ขันนำกันเลยถ้าพูดถึงเรื่องการนั่งผมร่างกายนี่พรรษาที่10เนี่ยผมหักผมมากที่สุดในชีวิตอย่างนักบวชเพราะนั่งตลอดลุ่มตลอดลุ่มโอ้มัน10กว่าคืนมันจะเล่นนะเล่น2คืนบ้าง3คืนบ้าง7คืนบ้างฟาดกันจนพ่อแม่ครูอาจารย์เตือนพะเดียงมันถึงไม่ลดนะไม่งั้นมันยังจะเอาอีกท่านไม่ได้บอกกงท่านพะเดียงเขาต้องเห็นนิสัยเราเป็นนิสัยอย่างนี้นิสัยผาดโผนเดี๋ยวพอไปเตือนนั่นแล้วนั่นมันจะอ่อนแอไปมันคงคิดไปแบบนั้นกูเตือนต้องฉลาดนี่ไม่ฉลาดกว่าไรเลยมันกูถึงเรื่องความเพียรเกี่ยวกับเรื่องร่างกายทางผมร่างกายมีพรรษา10มันก็ตั้งได้ปีนั้นตั้งได้พรรษา10ที่ไม่เสื่อมเรื่อยมาเลยนะมันเครียดแค้นในเจ้าของเหตุที่มันจะเอาหนักเอาหนานะเชียดแช่จริงๆนะปรากฏในจิตจริงๆถึงขนาดที่ว่าตั้งแต่นี้ต่อไปจะเสื่อมไม่ได้ถ้าเสื่อมต้องตายไปพร้อมกันเลยคุณหน่อยฟังสิถ้าเสื่อมต้องตายไปพร้อมกันจิตนี้จะเสื่อมไปไม่ได้นอกจากตายพร้อมกันเท่านั้น เพราะเห็นโทษของความเสื่อมของจิตก็พอแหมไฟในโลกนี้มาเผาหัวใจเราคนเดียวเวลาจิตมันเสื่อมมันเสียดายจิตถ้ามันไม่เคยรู้เคยเห็นอะไรใช่ไหมกับแบบตาสีตาสาหากินวันละพอคุ้มปากคุ้มท้องอดบ้างอิ่มบ้างนี่มันก็ไม่เป็นไรพวกนี้ไอ้พวกที่เคยเป็นเศรษฐีมาเนี่ยจะล่มจมไปด้วยเหตุใดเหตุหนึ่งนี่เงินอยู่ในบ้านจะเหลือเป็นแสนแสนบาทมันก็เห็นมีความหมายอะไรสำหรับเศรษฐีมีเงินนับล้านไม่ได้มันต่างกันกับตาสีตาสาที่มีเงิน9บาท10บาทหรือ2บาท3บาทเป็นยังไงพวกนี้เขาอยู่ได้สบายมีเงิน2บาท3บาทเพราะตั้งแต่พ่อตั้งแม่โคตรแซ่เขาไม่เคยมีเงินหมื่นเงินล้านเงินแสนมาเขาจะไปทุกข์แต่เพลินแต่ผู้ที่เคยมีเงินเป็นล้านล้านบางทีมันล่มจมได้เหตุใดเหตุหนึ่งขึ้นมานี่แม้เงินนั้นจะยังเหลืออยู่ในบ้านแต่หรือในธนาคารเป็นแสนๆก็ตามคุณไม่เห็นเงินในธนาคารเงินของตัวเป็นแสนๆนั้นมีความหมายอะไรเลยนอกจากจะไปเสียดายในเงินจำนวนเป็นล้านล้านที่ล่มจมไปมีเท่านั้นผู้นี้จะแบกทุกข์ที่สุดเลยทุกข์มากจนหาเป็นจะเป็นบ้าหรือยังไงนี่เราก็ทุกข์อย่างนั้นเหมือนกันทุกข์แบบนี้แหละตั้งแต่ก่อนยังไม่กินยังไม่เป็นอะไรแล้วก็ไม่ทุกข์อะไรธรรมดาธรรมดาพอจิตได้รับความสงบแน่วแน่เขาเป็นลำดับลำดับจนแน่ใจจะของว่าจิตเป็นสมาธิอยู่ที่ไหนกันแน่นปังปังมาเสื่อมตรงนี้เนาะเวลาเสื่อมมันไม่เสื่อมไม่เฉยนะเสื่อมแล้วมันยุ่งมันไม่ว่าราคะไม่ว่าตัณหาที่เด็ดประเภทใดมันยุ่งย่ำยุ่งย่ำย่ำอย่างเนี้ยทั้งเสียดายนั่นก็เสียทั้งอันนี้เหยียบย่ำทำลายก็เหยียบย่ำทำลายทำไมมันจะไม่ถึงทุกข์มากล่ะตอนมันสงบมันไม่มีอะไรมันสบายนี่เด้อฟาดเหยียบมันก็จนถ้าเป็นถ้าตายเวลาได้มันแล้วถึงได้พูดกับเจ้าของเลยเถอะไม่ได้พูดเรามันปักอยู่ในจิตนี่นะเออนี่ถ้าทีนี้จะเสื่อมไปไม่ได้เสื่อมต้องตายไปด้วยกันเท่านั้นไม่มีอย่างอื่นมันยิ่งย้อนไปเชื่อนุ่นเรื่องพระโคติกัดที่เจริญทางเสื่อมถึงห้าหนพระโคติกัดหนที่หกเอามีดคุณมาตัดคอเจ้าของเสียใจรู้ว่าได้บรรลุในขณะนั้นเลยนี่เรื่องหนังสือนิทานตรงนี้มันรู้สึกมีสับสนเล็กน้อยไม่ค่อยแจ่มชัดที่มันแจ่มก็คือว่าพระโคติกัดนั้นเจริญฌานเสื่อมถึง5ครั้งครั้งที่6นี่เอามีดโกนมาเลยจะมาตัดคอเจ้าของเสื่อมคอมขายไปเลยในหนังสือตรงนั้นในขณะนั้นรู้ว่าได้บรรลุพระอรหันต์ในขณะนั้นแล้วว่ามีคนและตายด้วยมีคนนะมันมีอันหนึ่งที่ต่อไปทั้งนั้นพญามารได้มาค้นหาวิญญาณของพระโคติกัดว่างั้นพระพุทธเจ้าได้ขู่มารว่ามารถ้าพูดถึงภาษาเราก็น้ำหน้ามึงจะมาค้นหาพระโคติกัดลูกศิษย์ของเราสาวก็ได้ยังไงมึงค้นหาได้จากเพราะพวกจงในวัฏฏะเพราะอำนาจของกิเลสเท่านั้นแหละมีพระโคติกัดเราไม่ได้อยู่ในอำนาจของกิเลสมึงค้นหาจนกระทั่งโคตรแท้มึงถึงวันตายมึงก็ไม่เจอแล้วไอ้ม้าว่างันภาษาเรานะนี่มันมีเรื่องนี้แต่ในประการเราตรงนั้นที่มันมีสนับซับซ้อนผมก็ดูนั่นผมมีสนับซับซ้อนผมก็เลยถอยมาหาตรงนี้เสียตรงที่จะเป็นคติได้นี่ที่หลักจริงๆนั่นก็ว่าท่านเสื่อมฌานจากฌานทั้งห้าหนคนที่6ก็เอามีคนมาฆ่าตัวแล้วก็เลยได้บรรลุธรรมในหลังมันท่านเสียใจขนาดไหนถึงจะขนาดที่มาฆ่าตัวเองนั่นน่ะมันย้อนไปนู่นนะเพราะเราเรียนมาแล้วก่อนที่มาปฏิบัตินี่ความเสียใจเราเสียใจขนาดนั้นเพราะฉะนั้นมันถึงได้ปักใจลงไปว่าให้ตายเท่านั้นถึงจะเสื่อมได้ถ้าไม่ตายเป็นเสื่อมไม่ได้เลยเป็นอันขาดวางเลยตั้งแต่นั้นมาโอ้โหความระวังนี่มันเป็นบทเรียนอย่างเอกนะไปไหนนี่คุ้นกับอะไรไม่ได้เลยต่อหัวอยู่นี่เหมือนนักโทษตรงนั้นก็ไม่เคยเสื่อมเห็นไม่เสื่อมตรงนั้นมาไม่เคยเสื่อมเลยตั้งเลยในปีนั้นมันก็แน่นปังยิ่งแน่นยิ่งกว่าธรรมดาซะอีกกว่าที่เป็นมาแล้วอีกเป็นเพียงมันนอนเป็นในสมาธิเท่านั้นเองมันทำนานมากจริงๆคุณในสมาธิคนจะมาโกหกยากคุณพูดโกงนี่มันมาโกหกเราเรื่องสมาธิมาเพราะเรานอนจมในสมาธิมา5ปีเต็มๆว่ะไม่มีอะไรความแน่วของจิตกำหนดเมื่อไหร่ก็ได้เมื่อนั้นเอามาเหมือนกับคนขี้เกียจที่เพราะจิตถอยออกมามากระทบนั้นกระทบนี้มันรำคาญเนี่ยเข้าปุ๊บหายเงียบไปหมดเลยแล้วแต่ความรู้ล้วนๆแน่วนั่นอยู่เท่าไรก็อยู่ได้ไม่มีอะไรกวน
0: ันก็สบายอยู่แค่นั้นนะมีหมายถึงความชำนาญนะทางสมาธิคุณพ่อแม่หัวใจมันไล่ออกเขตสับเขตหนักหนักมันต้องออกมาพิจารณาที่มีเวลาพิจารณาก็มันพร้อมแล้วนี่สมาธิเหมือนกับเครื่องทำครัวมันสมบูรณ์แล้วนี่แต่ไม่ปรุงให้มันเป็นแกงมันจะเป็นได้ยังไงพริกก็เป็นพริกผักก็เป็นผักเนื้อเป็นเนื้อปลาเป็นปลาอยู่นั่นอะไรก็เป็นได้อย่างนั้นไม่เป็นแกงไม่ได้สิเมื่อมาผสมครอบมันเป็นแกงประเภทใดมันเป็นไม่ได้อันนี้สมาธิจะดีขนาดไหนก็เป็นสมาธิงั้นมันจะเป็นปัญญาได้ยังไงนี่เราต้องกล้าพูดนะว่าเมื่อเป็นสมาธิจิตเป็นสมาธิแล้วจะเป็นปัญญาเองตายก็ไม่เป็นว่างี้เลยเราค้านได้อย่างจังๆเพราะเราปฏิบัติมาแล้วเราจะติดสมาธินี่วะถ้าว่าสมาธิมันเป็นปัญญาได้จริงแล้วมันติดตายอยู่ทำไมสมาธินั้นจนกระทั่งถึงว่านิพพานคืออันนี้แหละตัวกับตัวนิพพานที่ถึงตรงนี้มันก็จะเอาอยู่ตรงนั้นมันไม่เห็นเป็นนิพพานสักทีพอแม่โหจำมาเทพเอาอย่างหนังๆนี่ออกพิจารณานี่ก็พุ่งเลยสิ่งนั่นนี่หมายถึงว่าคว้านี้มาคว้าผักมาคว้าพริกมาคว้านั้นมาใส่หม้อนี่ปุ๋งปังปุ๋งปังเข้ามามันก็เป็นแกงขึ้นทันทีในเดี๋ยวนั้นเพราะมันพร้อมอยู่แล้วนี่อยู่รอบข้างเป็นแต่ว่าไม่หยิบเข้ามาปรุงอาหารเท่านั้นเองสมาธิมันพร้อมแล้วพอออกทางด้านปัญญาก็จิตมันไม่หิวโหยจิตเป็นสมาธิมันไม่ได้หิวพิจารณาอะไรมันก็ไม่ทะเลทลายมันอิ่มตัวของมันแล้วพอพิจารณาอะไรมันก็ทำหน้าที่มันถึงไปเลยนั่นบีบถึงออกจากทางด้านปัญญามันไม่เหมือนกับความรู้ทางสมาธินี่มันรู้ตรงไหนมันแยบคายกิเลสขาดไปเป็นรักเป็นตายมันก็เอ๊ะชอบคนชอบคนนะที่นี่เอาละนะที่นี่นะเพราะว่าเอ๊ะชอบคนชอบคนนั่นก็โดดถึงในปัญญาเอาจนทั้งนอนไม่ได้นั่นมันไม่พอดีนะผมน่ะกลางวันก็นอนไม่ได้กลางคืนก็นอนไม่ได้สองคืนสามคืนก็นอนไม่ได้ตัวจะตายเหนื่อยเข้าใจจิตกับความเพียรไม่ยอมถอยกันนั่นทางจะกราบเรียนกันนี่พ่อแม่ครูอาจารย์ได้พิจารณาเรื่องปัญญาที่มันออกนะที่นักพิจารณานั่งบางคืนนอนไม่หลับนี่ไม่หลับมาสองสามคืนหน้าแล้วมันลงสังขารออกมาอะไรนะท่านใส่พวกอะไรทีนี้ท่านไม่ใส่ธรรมดานะทำไมพี่จีนาก็ไม่รู้หรือเอาเยอะนั่นแล้วบ้าสังขารบ้าหลงสังขารบ้าหลงสังขารหนักก็ไปที่นี่งูเห่าไม่ขึ้นนะคราวนี้นะหมอทีนี้คงถูกของท่านแหละแต่มันยังไม่ถอยนะเรื่องตัวของเราเนี่ยยังเอาอีกนั่นแหละจนกระทั่งมันจะตายจริงๆลังเข้ามาบังคับเข้ามาสู่สมาธิเวลานั้นเหมือนสมาธิไม่มีเลยคือมันหมุนติ้วมันความจริงกับสมาธิมันก็มีนั่นแหละไม่มีได้ไงสมาธิแบบพุทธกรนอนตายมันไม่มีมีแต่สมาธิแบบปัญญาครอบหัวมันอยู่นี่หมุนอยู่นี่มันไม่ได้สนใจกับอะไรมีสนใจกับกิเลสประเภทใดที่มีเกี่ยวข้องตัวพันนั้นมันเห็นได้ชัดด้วยปัญญามันฟาดกันเวลาจะตายจริงมันเหนื่อยมากแล้วก็ล้างกลับมาบังคับก็มาสู่สมาธิเอาพุทโธบริกรรมนะปล่อยไม่ได้ปล่อยพุ่งใส่งานนี่เลยพุทโธทิ้งยึดลงไปเอาบังคับให้มันออกคือมันจะออกหางานเนี่ยไม่ออกปัญหาอะไรนะมันออกปัญหางานนี่อันนี้มันทำไม่เสร็จคำว่าแพ้มันไม่ยอมให้มีมันจะชนะไม่ชนะอายตายเท่านั้นเองพุทโธทิ้งยึดไม่เห็นมีช่องออกไปเลยบางครั้งจิตมันก็ค่อยสงบตัวลงไปสงบลงไปแน่วโอ้โหเห็นเหมือนกำลังวังชาเหมือนช้างสามตัวหนึ่งนะสบายบอกไม่ถูกที่นี่นะพอมันปล่อยงานจริงๆมันเข้าสู่สมาธิแล้วมันปล่อยงานหมดเลยที่นี่นะแน่วลงไปเหมือนกับถอดเสี้ยนถอดน้ำนะที่นี่นะนี่แหละเรียกว่าสมาธิบำรุงปัญญาสมาธิเป็นเรือนพักของปัญญาเป็นเรือนพักของคนทำงานนั่นมันผิดที่ตรงไหนสมาธิไม่เดินไปตามกันไม่ได้ว่างั้นเหรอมีแต่ปัญญาท่าเดียวไปไม่ไหวตายเพราะฉะนั้นสมาธิกับปัญญาจริงเป็นคู่เคียงกันไปตลอดเวลามันจะเป็นจะตายจริงมันไปไม่รอดแต่ก็เห็นอย่างเราเองมันเข้าบังคับเข้ามาสู่สมาธิพอเข้าสมาธิแล้วสบายมันก็เห็นชัดพอถอยออกจากสมาธิเท่านั้นมันถึงเลยงานที่นี่นะทีนี้มันก็เทียบกับคนที่ได้รับทานอาหารเรียบร้อยแล้วพักผ่อนนอนหลับสบายแล้วมีดนี่ได้รับหินเรียบร้อยแล้วเอาที่นี่ไม้ท่อนนั้นแหละมีดเล่มนี้แหละคนคนนี้แหละที่ฟันนี่ขาดถึงเลยที่นี่นะนั่นมันเป็นเพราะอะไรตั้งแต่ก่อนฟันตุ๊บไม่ทราบเอาทางสันทางคมลงใส่ตุ๊บไม่มีวันขาดแต่ถ้าจะให้มันขาดขยันฟันอย่างเดียวจะของจะตายไม่ทำพอออกไปคราวนี้ไม้ท่อนนั้นแหละชิ้นนั้นแหละมีดเล่มนี้แหละ
1: คนคนนี้นะฟาดลงไปขาดถึงเลยนี่พลังของสมาธิมันหนุนปัญญาอย่างนี้เห็นชัดชัดนี่วะพอมีกำลังนั้นออกเขานี่พุ่งเลยขาดทะลุไปเลยเหมือนไม่ใช่ปัญญาที่เคยพิจารณาเลยนะนาก็ว่าปัญญาใหม่มาจากไหนก็ไม่รู้ความจริงปัญญานั่นแหละมีดเล่มเก่านั่นแหละคนคนเก่านี่แหละงานชิ้นเก่านั่นแหละเนี่ยมันเพลินความเพลินเนี่ยบังคับนะยังไม่เห็นคุณค่านี้มากยิ่งกว่าปัญญามันก็ไม่เห็นนะมันก็รู้อยู่นี่แหละแต่มันความเพลินนั้นมีกำลังมากกว่ามันก็หมุนมันอีกมันจะตายแล้วมันจะขึ้นมาอีกนะมันไม่มีความพอดีจนกระทั่งมันผ่านแล้วมันไปได้ถึงได้รู้ดิฉันเรื่องสมาธินี่มีความจำเป็นอย่างนี้เอ๊ะอย่างนี้ที่ย้อนหลังขึ้นมารู้ถึงเข้าใจไปตลอดเลยเพราะฉะนั้นเวลาสอนหมู่เพื่อนก็เอาบทเรียนของตัวเองนั่นแหละผิดถูกเจ้าของมาผ่านมาแล้วนี่ว่าสมาธิสำคัญนะเวลาที่ให้สงบต้องสงบเวลาออกพิจารณาเอายาห่วงกับสมาธิฟาดลงไปเวลาเหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้าทางด้านปัญญาที่ทำงานแล้วเอาให้ถอยเข้ามาสู่สมาธิอย่ายุ่งทางปัญญาที่นี่เข้าสมาธิให้เข้าจริงๆเอาจริงๆอย่าไปยุ่งกับปัญญาอย่ามีอารมณ์เป็นสองเอามีแต่จะพักท่าเดียวเอาพักไม่ต้องห่วงใยกับอะไรเวลาจะเสียไปก็ตามสำคัญเช่นเดียวกับคำว่าพักผ่อนนอนหลับรับทานอาหารนะสมบัติจะเสียไปเช่นข้าวน้ำโภชนาอาหารเงินทองจะเสียไปก็ตามเวลาจะเสียไปก็ตามมันก็มาหนุนกำลังให้ร่างกายมีกำลังบังชาไปทำงานได้อีกนั่นแหละสิ่งที่เสียไปก็มาหนุนเป็นกำลังอันนี้เวลาที่เสียไปก็มาหนุนกำลังสมาธิหนุนปัญญานี่เองถึงกล้าพูดไม่สมาธิเลยนี่หวาสมาธิเป็นติดพังแต่คนทำงานมันยังพักจิตทำงานทำไมไม่พักได้เหรอปัญญาคำคิดปรุงในแง่ต่างๆเกี่ยวกับเรื่องพิจารณาที่เหลือไม่เรียกทำงานจะเรียกว่าอะไรมันคิดมันพิจารณาไปนานๆมันก็นิดหนึ่งเมื่อยล้าเหมือนกันนี่มันต้องเข้าพักสิไม่พักไม่ได้แต่ว่าเป็นเรื่องของวาระใดแล้วให้เป็นนั้นจริงจังนะอย่าไปท้าเข้ากันเวลาพักเอาพักไม่ต้องห่วงเรื่องปัญญามีเป็นเรื่องสมาธิเป็นใหญ่โตที่สุดเวลานั้นเอาฟาดลงไปให้พักก็ออกพอออกจากสมาธิแล้วเอาฟาดลงไปปัญญาสมาธิตอนนี้ไม่เกี่ยวข้องกันไม่จำเป็นนอนมาแล้วจะนอนตั้งกับตั้งกันเหลือกินก็กินมาแล้วกินในพุงแตกเลยระหว่างนั้นถ้าเทียบปูมาจะทำงานที่นี่เอาทำลงไปไม่ต้องห่วงการพักนั่นพอดีแล้วนี่คือปฏิปทาที่เหมาะในการบำเพ็ญเวลานั้นมันหนึ่งผ้ากับผ้ามาพอผิดก็ผิดมาพอมันความผักพ้นพ่อแม่ครูอาจารย์ว่าขนาดนั้นมันก็ยังไม่ฟังดูที่มันดื้อนะแล้วมันถูกท่านทั้งหมดที่ท่านว่าหลงสังขารนั่นท่านว่าสำหรับนิสัยของผมต่างหากนะความจริงท่านว่าก็อย่ามันเกินประมาณความหมายว่าอย่างนั้นเวลาพิจารณาก็ต้องพิจารณาเวลาพักต้องพักสมาธิสิความหมายว่างี้กลัวจะไม่ถึงใจคนนิสัยนี้ที่ต้องนั่นมันหลงสังขารมันว่างอยู่เพราะปัญญาก็เป็นสังขารแต่เป็นสังขารทางฝ่ายมรรคนะไม่ใช่สังขารฝ่ายสมุทัยท่านเอาเด็ดเด็ดใส่ผมเลยเพราะท่านรู้นิสัยของผมว่าเป็นนิสัยอย่างนี้เจ้าอย่างอื่นนั้นไม่เหมาะเอาพังหมดทั้งรวงทั้งรังทั้งไข่ทั้งแม่เลยคิดดูท่านว่าผมเรื่องติดสมาธิเป็นไงฮะเหนือเขาเลยสมาธิทั้งแท่งนั่นสุขในสมาธิมันเหมือนกับเนื้อติดพันท่านรู้ไหมรู้ไหมหนึ่งฟังดิสุขในสมาธิมันเท่ากับเนื้อติดพันนั่นเองมันจะมีสุขขนาดไหนท่านรู้ไหมว่าสมาธิทั้งแท่งมันเป็นตัวสมุทัยทั้งแท่งท่านรู้ไหมรู้ไหมนั่นนวลดูดิความจริงก็คือหมายความว่าการติดในสมาธินั้นมันเป็นสมุทัยเท่านั้นท่านไม่ว่างั้นสิกับคนประเภทนี้ท่านต้องบอกสมาธิทั้งแท่งมันตัวสมุทัยทั้งแท่งท่านรู้ไหมท่านรู้ไหมเพื่อจะให้เราถอนจากสมาธิไปพิจารณาปัญญาฉลาดขนาดไหนพวกแม่พิจารณาแล้วมาพิจารณาย้อนหลังโอ้โหท่านทรมานคนนี้เหมาะกับจริตวิสัยอยู่จริงๆถ้าเป็นคนอื่นๆท่านก็จะไม่ว่าอย่างแบบเรานี้ถ้าเป็นแบบเราท่านก็จะไม่ว่าแบบอื่นจะว่าแบบนี้อย่างที่ว่ามาแล้วนั้นทิ้งหมดทั้งสมาธิเลยไม่ให้มีเหลือเลยทำไมทั้งแท่งเป็นตัวสมาธิทั้งแท่งท่านรู้ไหมถ้าตอนนั้นมูหอมันยังขึ้นสมาธิทั้งแท่งเป็นตัวสมาธิทั้งแท่งสมาธิจะเดินที่ไหนนะวะหน่อยมันคงง่ายไปงูเห่าถูกท่านตีหัวแล้วมันยังโผล่ขึ้นมาอีกมันขำดีเราฟาดกันที่สุดตาดำตาแดง พราะเรามันก็รู้ของเราเนี่ยหนึ่งไม่ใช่ว่าจะไปเถียงอะไรที่ถี่มานะคือเราก็มีข้อยืนยันของเราหนึ่งเหมือนกันแต่ของเรามันก็เท่านี้ของท่านมันไต่เรียงกันแหละคือบุรุษออกกันหน้าปัญญาท่านก็ว่านั่นมันหลงสังขารท่านนี้ก็ตอบพวกท่านไม่พิจารณาก็ไม่รู้เลยนั่นแล้วบ้าสังขารบ้าหลงสังขารกันหนักเขาอยู่ที่นี่หมดเลยนิ่งนี่ต้องถูกตัดราคาหูเห่าไม่ขึ้นนะการนี้นะไอ้ยีนางก็เป็นยังอย่างท่านว่าจริงเนี่ยถึงเรื่องปัญญาถึงขนาดนั้นนะมันติดแล้วจริงๆผมติดมาแล้วมาถึงขั้นปัญญามันก็เลิกเปิดเปิงอ่ะเมื่ออุทจักหนักจริงมันก็รับกันปุ๊บคำว่าอุทจักคือความเทินในความเพียรเกินไปลืมพักผ่อนอันเป็นความพอดีพักผ่อนในทางสมาธินั่นเขาพักสมาธิมันไม่พอดีมันมีแบบเทินกับความเพียรไปแค่คิดแต่ล้มจะตายมันก็ไม่ว่าเทินไปมันต้องอุทจักไม่ใช่อุทจักกูจะอันแบบนิวรณ์ห้าที่มีอยู่ในสามัญชนทั่วไปนะมันอุทจารในหมายถึงเรื่องเบื้องบนคือความเพลินในความเพียรจิตมันพุ่งต่อความเพียรต่อกิเลสฆ่าฟันกับกิเลสแต่ไม่ทราบว่าเอาสันคมหรือลงรู้คมลงรู้เอาข้างลงรู้นะถ้าไม่ได้พักจิตมันพันกันอย่างนั้นแหละหรือไม่ทราบว่าทั้งสันทั้งคมลงทั้งข้างทั้งอะไรลงด้ามลงรู้มันจึงต้องเห็นพักเมื่อพักแล้วมันได้มีกำลังวังชามีท่าคิดท่าอ่านแล้วมันเอาคมลงใส่พวกเอวขาดเนี่ยที่จริงเป็นเครื่องหนุนสำคัญมากอุทจักก็ยอมรับทันทีอ๋ออุทจักมีความหมายอย่างนี้เนี่ยมานะก็ถือจิตถือกูรู้นั่นเองเต็มไปด้วยอวิชชามันจะอะไรเนี่ยมันรู้ไม่ต้องมีใครบอกก็มันอยู่ตรงนั้นหมดเช่นท่านว่ามานะ9น่ะมานะ9ก็คือขั้นนี้เองจะเป็นมานะ9ที่ไหนมานะ9ตรงนี้คือมันมักจะเปรียบจะเทียบคือมันมีอันนี้เด่นความรู้นี่มันเด่นมันก็อยากจะเทียบจะเทียงนี่มันก็เป็นเขี้ยวเป็นเขาขึ้นมาตรงนี้เองมานะอ๋ออยู่ตรงนี้มันผ่านแล้วถึงรู้นะเวลามันเป็นมันก็เป็นมันอยากเทียบจะเทียงนั้นเราแต่เราไม่รู้ทรมานมารู้อันนี้มันเป็นมานะ9นะแต่เวลามันผ่านไปแล้วมันถึงมารู้ย้อนหลังรู้โอ้นั่นเป็นอย่างนั้นนั่นเป็นนั้นเป็นอย่างอุทจักอ๋อมีความหมายอย่างนั้นเป็นอย่างนั้นมานะคือถือจิตอวิชชาคือไม่รู้อันนี้แหละคุณน่ะมารู้ทีนี้มันมาเข้าใจหมดเสียมานะอวิชชารูปราคะอรูปราคะมานะอุทจักอวิชชารูปราคะก็หมายถึงตรงนั่นแหละพิจารณารูปภายในเป็นอารมณ์เช่นเราอย่างรูปฌานอรูปฌานหมายถึงยินดีในเวทนาสุขเวทนามีภายในจิตนั่นรูปราคะรูปราคะคำว่าราคะนี้มันไม่หมายเหมือนราคะที่เป็นไปในโลกทั้งหลายนะแต่คือเหมือนกับว่ากินอย่างนี้แหละกินของหยาบๆก็มีกินของละเอียดก็มีอาหารประเภทหยาบก็มีอาหารประเภทละเอียดก็มีอันนี้คำว่าราคะรูปราคะอรูปราคะมานะอุปจาริกะนี่มันก็เหมือนกันคือคำว่ามันพอใจกับนั้นพอใจกับนี้พอใจกับธรรมขั้นนี้พอใจกับธรรมขั้นนี้มันเลยเป็นราคาตัณหาเหมือนอย่างโลกทั่วไปนะจะมาแปลแบบเดียวกันไม่ได้ผิดกันคนละโลกอย่างอุทจักอันนี้กับอุทจักกูจักในนิวรณ์ห้ามันเป็นคนละโลกอุทจักกูจักทั้งวันห้าในนิวรณ์ห้ามันเป็นเงินธรรมดาของคนทั่วไปเป็นนิวรณ์ห้าเครื่องกั้นนี่อุทจักนี่มันเป็นสังโยชน์เบื้องบนหมายถึงว่าความคล่องอันละเอียดแปลออกมาแล้วจะสิ่งที่ทั่วพันจิตใจอย่างละเอียดหรือเป็นกิเลสฝ่ายละเอียดรูปราคะรูปราคะมานะอุทจักอวิชชาพอถึงขั้นอวิชชามันก็หมดปัญหาเมื่ออวิชชาพังทลายไปจากใจแล้วความยึดใจถือใจถืออะไรแน่ความเป็นรุ่มดอนก็เป็นเรื่องกิเลสกันนะความยึดความถือเป็นเรื่องกิเลสนั่นรุ่มดอนนะปล่อยนั่นวางนี้หยิบนั่นเอานี่ธรรมชาติที่คงเส้นคงวาแล้วปล่อยอะไรวางอะไรไม่รู้สึกว่าได้ยึดอะไรไม่รู้สึกว่าได้ปล่อยวางอะไรนั่นไม่มีความรู้สึกภายในจิตใจว่าตนจิตของเรามันไปแยบไปทางปล่อยวางอันไหนหรือไปยึดอันไหนเป็นก็รู้ได้เองไม่เป็นก็จำมาหุ่นทบเทียมน้ำลายไหลจนไม่มีเหลืออยู่ในท้องมันก็ไม่เหลือพอมันไปเจอซะเองแล้วมันก็หมดปัญหาไปทุกอย่างภาคปฏิบัติมันมีนั่น
0: ในภาคปฏิบัติมันมีนั่นนะกับไปยัดแต่ที่แปลไว้แปลไว้

เรื่องพระอรหันต์องค์นั้นองค์นั้นนะท่านจะไม่มีผิดพลาดเลยยิ่งไปทำมันละเอียดเท่าไรยิ่งจะกลมกลืนเป็นอะไรให้ปุถุชนไปเขียนประวัติของท่านพระอรหันต์องค์นั้นดูสิมันจะได้เรื่องอะไรมันก็เหมือนกับเกิดการเลือกในคัมภีร์มาเนี่ยที่เราอ่านกันไปถึงตรงนี้มันจะถึงใจที่ตรงไหนเพราะว่าเป็นไกลกลางๆไปอย่างเรื่อยๆมันไม่มีปักไม่มีตักลงไปนี้บ้างหรือว่าที่ว่ามานะห้าทั้งยศเบื้องบน5อย่างนี้นะหรือทั้งยศเบื้องต่ำ5สกายวิถีวิจฉาที่เราตัดปรมาสรูปราคารูปปฏิฆะกามราคาปฏิฆะเราก็จำได้ทีละคาดไปหมายไปแต่เวลาเราดำเนินอันนี้ไปตามความจริงแห่งการปฏิบัติแล้วอะไรมันชัดไปหมดหาต้องใส่สกายวิถีนี่หมายความกว้างแคบแค่ไหนมันผ่านทางด้านปฏิบัติมันเข้าใจเพราะผู้นี้เป็นผู้ลิ้มรสเป็นผู้นี้เป็นผู้สัมผัสเป็นผู้นี้เป็นผู้ประสบเหตุการณ์เองนี่เหมือนกับเข้าแนวรบกันนี่พูดตั้งแต่แนวรบเฉยเจ้าของไม่เคยเข้าสนามรบมันจะไปพูดถูกได้ยังไงก็มีแต่คาดคะเนนู้นเดานี่ไปเรื่อยผู้เข้าสนามรบนั่นแหละเป็นผู้ที่พูดได้ช่ำชองมากที่สุดในเรื่องสนามรบในประสบการณ์กับอะไรอะไรต่ออะไรนี่คือผู้ปฏิบัตินั่นเองเมื่อเทียบเขาแล้วทางด้านธรรมะสกายทิเป็นไงพระโสดาบันสกายทิฏฐิในสามคือสกายทิฏฐิอิจฉาที่รับสัปปรมาสพวกเราก็งมเงากันได้ชื่อเฉยตัวจริงไม่ได้ได้แต่ชื่อได้แต่เงาตัวจริงไม่ได้อันนี้ผู้ที่เข้าไปผ่านนั้นเลยผู้ปฏิบัตินั่นแหละผู้จะผ่านผู้จะสัมผัสเพราะนั้นผู้จะรู้มันก็เด่นขึ้นในจิตเราเยอะจนกระทั่งถึงสังโยชน์เบื้องบนเอาว่าไปมันถึงใจถ้าผู้ปฏิบัติมันเข้าถึงใจมันแน่ไปเลยสงสัยที่ไหนไม่มีไม่ได้จบ 80,000 ธรรมขันธ์ก็เธอจบความจริงที่ในสัจธรรมนี่ก็พอแล้วแหละถ้าสัจธรรมมีเต็มหัวใจขังอนิจจังใจไม่ทุกข์อะไรทุกข์เพราะอะไรสมุทัยอนิจจังภายทุกข์เนี่ยมรรคอนิจจังเครื่องแก้คืออะไรคือสติปัญญาเนี่ยเอาย่อๆนะแก้อะไรแก้กิเลสดับลงไปแล้วนิโรธไม่ต้องบอกเนี่ยความดับทุกข์ทุกข์ดับด้วยกิเลสคือสมุทัยดับด้วยมรรคแล้วก็ทุกข์ก็ดับนั่นนิโรธแล้วมันเป็นยังไงผ่านเข้าไปตรงนั้นก็รู้เองเข้าไปแนวรบนั่นแหละมันรู้นี่แหละจะทำทั้งสี่นี่คือสนามรบเนี่ยฟาดลงไปตรงนี้มันรู้ตรงนี้ไม่ต้องจบ 80,000 พระธรรมขันธ์แหละเพียงเท่านี้ก็หายสงสัยพออยู่พอกินนั่นคือว่าพออยู่พอกินแล้วก็ไม่หิวไม่โหยนี่มันถึงมันเต็มที่สมบูรณ์ในสัจธรรมทั้งสี่แล้วหิวโหยที่ไหนไม่มีใครวันนี้พานเที่ยงนี้เป็นไงไงเลยจะตีปากจับนะลำนี่ว่าเดี๋ยวว่าภาษาเขาจะดูกระดูกขดคอมันก็อย่างนี้ภาคมีมาหาจับเจ็บๆอย่างจิ๋วว่าจับตัวเขาพูดได้กูเงียได้เขาตลกก็ได้ดีว่าเพราะงั้นเวลาพูดคนมันจะติดหลุมเหี่ยงมาชอบผลนะเทศธรรมป่านี่แตกมากนี่เราไม่เล่นด้วยเฉยนะโอ้ถ้าลงไปเล่นด้วยแล้วติดจริงๆไม่ว่าเทศมาแก้ปัญหามาพูดอะไรถ้าอ้าปากจะไม่งับโอ้ยมันเถินมันได้ไล่ไปที่ก็ตลกมันตลกในวงธรรมะอันนี้ไม่ตลกนอกขอบเขียนข้าไปเอาใกล้ๆน่ะพลิกใกล้ๆปุ๊บเอาใกล้ๆตีใกล้ๆสวนมาใกล้ๆเพราะนั้นเวลามีการถามปัญหานะมันจึงเสียงมันฮากันเต็มจริงหัวเราะกันลั่นตอบปัญหาเราอย่างว่าไม่สนใจกับใครยิ่งกว่าความอยู่สบายสบายไปพอถึงวันมันเป็นก็ว่าตายความมีฐานในทุ่งทานแต่ที่สุขภาพมันลังเป็นอย่างนี้มีลองดูสิไปกรุงเทพไม่ไปก็กี่ปีมาแล้วลองไปสิผมว่าอย่างมากไม่เลย3 วันหามเข้าโรงพยาบาลก็เราช่วยตัวเองไม่ได้แล้วเขาจะเอาไปไหนหามไปขึ้นเขียงไหนก็เขาเอาไปแล้วที่พอหามจากโรงพยาบาลมาแล้วก็หามเข้าเมนเรารู้ได้อย่างชัดๆภายในใจเราว่าเราจึงไม่ไปเราทราบอย่างนี้ใครจะมาทราบยิ่งกว่าเราทราบเราอะมันจะทานคลื่นของมนุษย์ได้มากขนาดไหนใครมาหาเราก็ต้องพูดกับเราเราต้องพูดกับเขามากี่ร้อยกี่พันคนก็มาหาเราเพื่อให้เราพูดแล้วมันจะไปได้สักกี่น้ำ

ลงไปนั่นเองมีความถึงไม่ตายเข้ามาตามเรื่องก็เข้ามาเองก็เข้ามาพอไปนี่มันตายนะเราอยู่นี่ไม่ค่อยตายแต่มันมากแล้วเราก็พักเยอะขึ้นหนึ่งตอนปีใหม่นี่คนมากมากผมก็ไม่ได้เข้าไปอบรมภายในกลัวนะเพราะมันหมดกำลังแล้วก็ลูกเราเองแล้วก็ไม่ไปเสียนเขาก็มายุ่งเราถ้ายุ่งเทพไม่ได้นะเออจะอยู่ได้ยังไงคนนั้นขึ้นมาคนนี้ขึ้นมาแน่นตลอดเวลานี่คนมาคนไม่พูดได้เหรออันนี้เราไม่ไปแล้วเขาก็อยู่ตามที่พามันเขาเรามีที่พักผ่อนของเราได้สะดวกสบายเวลาเราอยู่กับที่ถ้าเราไปงั้นไม่มีนะความจะเป็นบังคับเอาจนตายได้

0: แสดงธรรมขอให้ทุกๆท่านได้ตั้งใจด้วยดีวันนี้ให้หูเราเป็นประโยชน์นี่ก็เคยพูดมานานลมปากเป็นประโยชน์บ้างไม่เป็นประโยชน์บ้างวันนี้ตั้งใจจะให้ลมปากเป็นประโยชน์และท่านทั้งหลายก็ขอให้หูเป็นประโยชน์ให้ใจเป็นประโยชน์วันนี้ใจเราเคยคิดยุ่งเหยิงวุ่นวายก่อความรบกวนหรือเดือดร้อนแก่เจ้าของมามากมายวันนี้ให้เกิดประโยชน์ทั้งทางหูทั้งทางใจจะได้นำธรรมะคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าซึ่งเป็นธรรมชาติที่ให้ความร่มเย็นแก่จิตใจของสัตว์โลกมาเป็นเวลานานมาแสดงให้ท่านทั้งหลายได้ฟังในวันนี้จะเริ่มแล้วนะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะมรณิมมรณโนวัตตุปัจเจโตตันหักขโยวิราโกนิพพานังติธรรมที่ยกขึ้นเมื่อสักครู่นี้เป็นยอดแห่งธรรมที่พระพุทธเจ้าได้ทรงค้นพบได้ถึงความประเสริฐด้วยธรรมที่กล่าวมาเหล่านี้ธรรมนั้นจึงประเสริฐด้วยมาจนกระทั่งถึงปัจจุบันและยังจะประเสริฐตลอดกาลไหนๆถ้ามีผู้ปฏิบัติมีผู้สนใจนำหลักธรรมของพระพุทธเจ้าอันเป็นธรรมชาติประเสริฐนี้ไปประดับตัววันนี้เป็นโอกาสอันดีของพี่น้องทั้งหลายที่มาจากทั้งทางใกล้และทางไกลมาเคารพนบน้อมศพของท่านพระอาจารย์ฟั่นซึ่งเป็นผู้มีอุปการะคุณแก่โลกมามากมายก่ายกองและเป็นเวลานานเราท่านทั้งหลายที่เป็นพุทธบริษัทและได้นับถือท่านมาเป็นครูเป็นอาจารย์เมื่อทราบถึงการล่วงลับของท่านซึ่งเป็นธรรมดาของกฎอนิจจังที่มีอยู่กับทุกคนแล้วก็ได้อุตส่าห์สละจากบ้านจากเรือนหน้าที่การงานแม้ที่สุดชีวิตก็ยอมสละเพื่อมากราบไหว้บูชาคุณท่านในเบื้องต้นก็ได้สวดบทธรรมหลายบทให้เราท่านทั้งหลายฟังแต่การสวดบทธรรมนั้นท่านสวดเป็นบทบาลีจึงพอเข้าใจบ้างสำหรับท่านผู้เคยได้ศึกษาเรียนมาและไม่เข้าใจเป็นจำนวนมากว่าท่านหมายความว่าอย่างไรที่สวดเหล่านั้นหลังจากนั้นแล้วเราท่านทั้งหลายก็จะได้ฟังธรรมที่เป็นเนื้อความแห่งภาษาเราจะเรียกว่าจากบทบาลีก็ได้เพราะบทบาลีก็หมายก็เป็นธรรมที่มีเนื้อความอยู่ในตัวแล้วแต่เราทั้งหลายแปลไม่ออกและสิ่งที่เราแปลไม่ออกนั้นก็มีอยู่กับเราทุกคนดังที่ท่านสวดในวันนี้ล้วนแล้วตั้งแต่เรื่องอนิจจังทุกขังอนัตตาดังที่ท่านสวดอนัตตาลักษณะสูตรวันนี้รูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเที่ยงหรือไม่เที่ยงเมื่อไม่เที่ยงแล้วเป็นอะไรเป็นสุขหรือเป็นทุกข์ความไม่เที่ยงก็คือความรบกวนการรบกวนก็คือขันธ์ 5ได้แก่กองรูปคือร่างกายของเราเวทนามีความทุกข์เป็นสำคัญสัญญาคือความจำได้หมายรู้สังขารคือความคิดความปรุงทางด้านจิตใจวิญญาณคือความรับทราบจากสิ่งที่มากระทบคือรูปเสียงกลิ่นรสเครื่องสัมผัสมากระทบตาหูจมูกลิ้นกายใจของเราให้เป็นการรบกวนกันอยู่เสมอท่านกล่าววันนี้ท่านกล่าวถึงเรื่องว่าเป็นสุขหรือเป็นทุกข์ในอาการทั้ง5ซึ่งเราทุกคนมีอยู่ด้วยกันไม่มีความบกพร่องในบทบาลีท่านถามว่าสุขหรือทุกข์ พระสงฆ์ที่ฟังท่านก็ทุกขังพันเตทุกขังพันเตว่าเป็นทุกข์พระเจ้าค่ะเมื่อเป็นอย่างนั้นสมควรแล้วหรือที่ท่านทั้งหลายจะถือสิ่งนั้นว่าเป็นเราเป็นของเราไม่สมควรพระเจ้าค่ะแต่ท่านผู้ที่ฟังธรรมท่านในขณะที่ตอบรับอยู่นั้นท่านฟังด้วยความสนใจอยากทราบความจริงตามหลักธรรมที่เป็นความจริงซึ่งพระองค์ท่านกำลังประทานให้อยู่ประทานอยู่เวลานั้นบรรดาพระสงฆ์ทั้งหลายที่ฟังท่านก็ฟังด้วยความเต็มอกเต็มใจฟังเพื่อความรู้เหตุรู้ผลในสิ่งที่มีอยู่กับตนแต่ตนยังไม่รู้อาศัยพระพุทธเจ้าซึ่งเป็นผู้มีความฉลาดแหลมคมได้ทรงรู้ทรงเห็นมาแล้วในสิ่งที่มีอยู่กับตนนี้ได้แสดงให้บรรดาพระสงฆ์เหล่านั้นฟังจนพระสงฆ์เหล่านั้นได้รู้เห็นตามเป็นจริงในสิ่งทั้งหลายในบทสุดท้ายท่านว่าสัมมัปปัญญายะดัตถบังสัมมัปปัญญายะดัตถบังคือรู้ตามเป็นจริงของรูปของเวทนาของสัญญาของสังขารของวิญญาณว่าเป็นสิ่งไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาเห็นตามความจริงของมันความยึดมั่นถือมั่นซึ่งเป็นมีรากฐานอันลึกขนาดไหนก็ตามเมื่อปัญญาได้ยังลงถึงความจริงแล้วย่อมปรากฏเป็นความจริงขึ้นมาถอนตนขึ้นมาออกมาจากที่หลงลึกที่คำว่าหลงลึกก็คือความจมดิ่งแห่งความยึดมั่นถือมั่นว่าสิ่งเหล่านี้เป็นเราเป็นของเรานั่นแหละทั้งที่สิ่งเหล่านี้ไม่ใช่เป็นเราเป็นของเรามีแต่กองทุกข์ทับถมโจมตีอยู่ตลอดเวลาโลกจึงมีความเดือดร้อนเพราะเรื่องธาตุเรื่องขันธ์พระพุทธเจ้าทรงชี้แจงแสดงให้เห็นความจริงของสิ่งที่เป็นภัยแก่เราคืออะไรนี่เราแปลไม่ได้วันนี้จึงถือโอกาสแปลให้ท่านทั้งหลายฟังว่ามีอยู่กับทุกคนพากันเข้าใจแล้ววันนี้ให้หูของเราเกิดประโยชน์ให้ใจของเราเกิดประโยชน์ในการฟังธรรมในขณะที่ฟังกรุณาทำใจของเราให้รู้อยู่กับตัวอย่าได้ส่งไปสถานที่อื่นๆใดทั้งหมดแม้ที่สุดส่งมาหาผู้เทศให้มีทำความรู้สึกตัวไว้กับเรานั่นแหละเป็นการเหมาะสมอย่างยิ่งในการฟังธรรมและการแสดงธรรมจะไม่นอกเหนือไปจากธาตุจากขันธ์จากตัวของเรานี้เลยเพราะพระพุทธเจ้าทรงรู้ทรงเห็นจากสิ่งทั้งหลายเหล่านี้จึงได้นำมาแสดงให้เราทั้งหลายฟังซึ่งยังไม่รู้เหมือนพระองค์ท่านเราเกิดมาก็นานเราอยากรู้อยากเห็นสิ่งต่างๆซึ่งมีอยู่ในโลกนี้เป็นไปด้วยกันทั้งนั้นนับทั้งผู้แสดงนี้ด้วยแต่ความอยากรู้เรื่องของตนนี้มีน้อยมากทีเดียวจึงไม่สามารถที่จะรู้เรื่องของตนว่าเป็นอะไรบ้างถ้าเกิดความทุกข์ขึ้นมากๆก็มีความบ่นพิไรลำพันร้องห่มร้องไห้ไปเท่านั้นสิ่งที่จะให้เกิดประโยชน์มีความแยบคายเพื่อจะขยายจิตใจออกจากสิ่งบีบบังคับเหล่านี้มันเป็นไปไม่ได้เพราะเราไม่สนใจจะรู้ไม่สนใจจะพินิจพิจารณาอ่านดูตัวเองธรรมของพระพุทธสอนทุกรูปทุกนามสอนให้พิจารณาถึงเรื่องของตัวทั้งภายในตัวเองและสิ่งภายนอกที่มาเกี่ยวข้องให้มีความรอบคอบทุกด้านทุกแง่ทุกกระทงสมกับพระพุทธเจ้าเป็นจอมปราชญ์ไม่มีใครที่จะฉลาดรู้เหมือนพระพุทธเจ้าเลยจึงสามารถเป็นครูสัทธาเทวมนุษย์สานังทั้งเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายในสามโลกธาตุนี้ไม่มีใครที่จะเป็นใหญ่กว่าพระพุทธเจ้าทั้งความรู้ความฉลาดความสามารถความองอาจกล้าหาญความมีอำนาจวาสนาบารมีพระองค์เป็นหนึ่งทีเดียวเราจึงได้เปล่งวาจาถึงพระองค์ท่านด้วยการยอมตนว่าพุทธังสรณังคัจฉามิข้าพเจ้าขอถึงซึ่งพระพุทธเจ้าว่าฝากเป็นฝากตายถวายชีวิตมอบไว้กับพระพุทธเจ้าธรรมังสังฆังสรณังคัจฉามิธรรมดวงเลิศที่พระพุทธเจ้าทรงตรัสรู้นั้นเราขอกราบไหว้บูชาเพราะเป็นนิยานิกธรรมจะนำสัตว์ผู้ลุ่มหลงงมงายตกอยู่ในที่หลุมลึกนี้ให้พ้นจากทุกข์ไปได้เพราะอำนาจแห่งธรรมเหล่านี้สังฆังสรณังคัจฉามิพระสงฆ์สาวกเหล่านั้นท่านก็เป็นผู้วิเศษตามพระพุทธเจ้าที่ทรงสั่งสอนแล้วได้รับความเฉลียวฉลาดสามารถถอดถอนตนขึ้นจากหลุมลึกคือธาตุคือขันธ์เหล่านี้ให้พ้นเป็นอิสระภายในจิตใจกลายเป็นผู้วิเศษขึ้นมาจึงสมควรเป็นสรณะของพวกเราทั้งสามรัตนะนี่แหละชาวพุทธเราถืออย่างแบบฝากเป็นฝากตายถวายชีวิต ตลอดเวลาเพราะท่านวิเศษเราก็เกิดมาในโลกนานนับถือพระพุทธศาสนาก็นับถือมานานมีอะไรบ้างที่ปรากฏขึ้นภายในจิตใจของเราพอเป็นผลแห่งการนับถือพระพุทธศาสนาคือให้รู้ประจักษ์กับใจของเรามีจำนวนน้อยเพราะสักแต่ว่าทำทำไปตามบ้านตามเมืองทำไปตามหมู่ตามเพื่อนเฉยๆทำไม่ค่อยจะสนใจถึงความจริงทั้งๆที่ทำนั้นพระองค์ท่านประทานไว้ด้วยพระเมตตาอย่างถึงพระทัยการประกาศสอนธรรมของพระพุทธเจ้านั้นไม่เหมือนเราทั้งหลายเป็นออกจากพระเมตตามหากรุณาธิคุณฟังแต่ว่ามหาใหญ่โตมากมีพระเมตตามากประทานพระโอวาทให้สัตว์ทั้งหลายด้วยพระเมตตาไม่หวังสิ่งตอบแทนใดๆทั้งหมดมีพระประสงค์ที่จะให้สัตว์ได้พ้นจากทุกข์เพราะพระโอวาทที่ชโลมลงไปหรือชะล้าลงไปให้พ้นจากความเศร้าหมองมัวเมาให้เป็นความสุขความสบายจนกระทั่งถึงความหลุดพ้นแล้วเป็นที่พอพระทัยสมกับพระองค์ท่านได้ทรงปรารถนาพระบารมีมานานเพื่อความเป็นพระพุทธเจ้าเมื่อได้ตรัสรู้ธรรมแล้วจึงประทานพระโอวาทให้เต็มพระทัยจนกระทั่งวาระสุดท้ายที่จะปรินิพพานก็มีสุภทาภริพาชกเข้าไปทูลถามปัญหาถูกพระอานนท์ห้ามไว้ว่าเวลานี้พระองค์ทรงลำบากอยู่มากจึงไม่ควรจะรบกวนเมื่อพระองค์ท่านทรงทราบจากนั้นจึงเรียกรับสั่งให้เข้ามาแล้วประทานพระโอวาทย่อๆให้ว่าการที่เรามานิพพานที่นี่ก็มุ่งประสงค์เธอนั่นแหละหรือประสงค์คนคนเดียวนี้เป็นวาระสุดท้ายเพราะนั้นจึงขอให้เข้ามาเมื่อสุภทาปริภาชกจะทูลถามปัญหาข้อใดๆพระองค์ท่านก็ได้เตือนหรือตัดความออกไม่ให้ยืดเยื้อเกินไปว่าเวลาของเราตถาคตมีน้อยฉะนั้นเราจะให้พูดภาษาของเราโอวาทให้เหมาะสมกับเธอเวลานี้แล้วให้ได้ออกไปพืชปฏิบัติให้เป็นปัจฉิมสาวกครั้งสุดท้ายที่เราจะปรินิพพานในราตรีวันนี้สุปันธปริภาชกก็ได้รับพระโอวาทจากพระองค์ท่านแล้วออกไปบำเพ็ญเพียรในคืนวันนั้นก็ได้บรรลุถึงอรหัตผลปรากฏเป็นพระยาบุคคลชั้นสุดยอดขึ้นมาในปัจฉิมสุดท้ายนะการแห่งปรินิพพานของพระพุทธเจ้าผลแห่งธรรมที่ทรงสั่งสอนโลกเป็นย่อมปรากฏมาเรื่อยๆตั้งแต่ครั้งพุทธกาลจนกระทั่งปัจจุบันจากผู้ปฏิบัติด้วยความสนใจไม่ใช่สักแต่ว่าธรรมเพราะศาสนาธรรมนั้นก่อนที่จะได้ปรากฏขึ้นมาพระองค์ท่านทุ่มเททุกสิ่งทุกอย่างจนเต็มความสามารถเรื่อยมาจนกระทั่งได้ตรัสรู้ธรรมไม่ได้ทำอย่างย่อๆหย่อนๆไม่ทำแบบเล่นๆลูกๆคำๆสักแต่ว่าธรรมอย่างนั้นการประกาศสั่งสอนโลกก็เช่นเดียวกันสั่งสอนแบบถึงพระทัยจริงๆเพราะฉะนั้นเราทั้งหลายที่เป็นชาวพุทธที่เรียกว่าเป็นลูกเต้าเหล่ากอของพระพุทธเจ้าขอให้คำนึงถึงตัวของเราเสมอเพราะเราเกิดมาในโลกนี้เป็นเวลานานเราได้มีความรู้ความเห็นอะไรบ้างพอที่จะเป็นสาระแก่นสารเป็นที่ยึดเป็นที่มั่นใจของเราในปัจจุบันก็ดีในวาระสุดท้ายก็ดีอย่าให้เป็นหลักปักขี้ควายเหลวๆไหลๆเหมือนอย่างว่าวมันเชือกขาดอยู่บนอากาศจะตกไปทางไหนก็ไม่ทราบนี่เราคิดอะไรเราคิดได้แต่เมื่อเวลาจะมาคิดถึงความเป็นอยู่และความเป็นไปของตัวนั้นมีหลักเกณฑ์อย่างไรบ้างเพราะให้สมกับว่าเราเป็นผู้ต้องการความสุขความเจริญเพราะความนี้เป็นสิ่งที่ไม่เคยล้าสมัยใครต้องการทั้งนั้นแม้แต่สัตว์เดรัจฉานก็ต้องการเราเป็นมนุษย์มีความเฉลียวฉลาดมากยิ่งกว่าสัตว์ยิ่งมีความต้องการมากยิ่งกว่าเขาซะอีกแล้ววิธีการที่จะให้เกิดความสุขความเจริญและเกิดความมั่นใจในปัจจุบันและอนาคตของตนในคติความเป็นไปของตนนั้นมีอย่างไรหรือไม่ภายในใจของเราจึงควรคำนึงให้มากศาสนธรรมของพระพุทธเจ้านั้นเป็นสมบัติกลางใครมีความนึกน้อมใครมีความประพฤติปฏิบัติย่อมกลายเป็นสมบัติคนนั้นไปโดยลำดับท่านเรียกว่าอากาลิโกธรรมนั้นหาการหาเวลาไม่ได้พร้อมที่จะให้ผลแก่ผู้ปฏิบัติโดยลำดับตามกำลังของตนของตนเสมอไปนับตั้งแต่นู้นตั้งแต่พระพุทธเจ้าในแต่ครั้งพุทธกาลมาจนกระทั่งปัจจุบันแล้วยังจะเป็นไปเช่นนั้นอีกจึงเรียกว่านิยานิกธรรม เป็นธรรมที่สามารถจะนำสัตว์โลกผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบตามหลักธรรมของพระองค์ท่านให้พ้นจากทุกข์ไปได้โดยลำดับจนกระทั่งถึงพ้นทุกข์โดยสิ้นเชิงไม่มีอันใดที่จะเหนือกว่าธรรมนี้ไปได้เลยที่จะทำสัตว์ให้มีความเฉลียวฉลาดทำประชาชนหรือบุคคลพุทธบริษัทที่จะพืชตัวให้มีความราบรื่นดีงามทั้งความเป็นอยู่ในคารวาสและความเป็นอยู่ทางทางพระสงฆ์ตลอดถึงการประพฤติปฏิบัติทุกด้านทุกแง่ทุกมุมไม่มีอันใดที่จะดีเยี่ยมยิ่งกว่าการประพฤติธรรมและความสุขใดก็ตามไม่มีความสุขใดที่จะยิ่งไปกว่าความสุขจากการประพฤติธรรมนี่แล้วการประพฤติธรรมใครจะเป็นผู้ประพฤติถ้าไม่ใช่พุทธบริษัทใครเป็นผู้หวังความสุขความเจริญอยู่เวลานี้หวังอย่างไม่จืดไม่จางหวังตั้งแต่วันเกิดมาจนกระทั่งบัดนี้และวันตายไปยังต้องหวังความสุขความเจริญหวังความสมหวังอยู่ตลอดเวลาและสิ่งที่จะมาสนองตอบความสมหวังเหล่านั้นคืออะไรถ้าไม่ใช่ความดีคือการกระทำดีและผลจะเป็นสุขขึ้นมาให้สมหวังไม่ได้นี่คือเป็นหลักตายตัวแห่งความจริงที่พระพุทธเจ้าทุกๆพระองค์ได้ทรงสั่งสอนไว้แล้วนี้แล้วคำว่าธรรมนั้นเป็นสมบัติของทั้งคารวาสทั้งหญิงทั้งชายทั้งนักบวชเป็นไปได้ทั้งหมดถ้าผู้ใดประพฤติปฏิบัติคำว่ามรรคผลนิพพานก็เหมือนกันเราได้ยินแต่ชื่อตั้งแต่ครั้งพุทธกาลท่านบรรลุมรรคผลนิพพานบรรลุโสดาสกิทาอนาคาอรหัตอรหันต์แล้วมาทุกวันนี้เป็นยังไงศาสนามีแต่ชื่อหรือเป็นอย่างไรศาสนาต้องมีนิ่มมีนวลศาสนาต้องมีเหตุมีผลมาพร้อมๆกันมีเหตุและต้องมีผลผู้ประพฤติปฏิบัติได้มากน้อยเพียงไรในทางความดีย่อมมีผลตอบแทนสนองโดยลำดับลำดับเรื่อยมาท่านจึงเรียกว่าสวากขาโตภควตาธรรมโมพระธรรมอันพระผู้มีภาคตรัสดีแล้วคำว่าตรัสดีแล้วนั้นหาที่ค้านไม่ได้หาที่แย้งไม่ได้ไม่มีใครที่จะตรัสได้ถูกต้องแม่นยำยิ่งกว่าพระพุทธเจ้าเพราะเหตุใดเพราะพระองค์ท่านได้ทรงรู้ทรงเห็นทุกสิ่งทุกอย่างแล้วจึงนำมาแสดงมาสั่งสอนโลกไม่ใช่ได้ยินแต่ข่าวแล้วเอามาสอนโลกดังนั้นคนที่ได้ยินเขาพูดแล้วมาเล่าเรื่องที่เขาพูดให้ฟังนั้นสู้คนที่ไปเห็นด้วยตาของตนไม่ได้เราไปประสบพระการใช้เองแล้วมาพูดสิ่งนั้นได้ถูกต้องแม่นยำไม่ผิดไม่เคลื่อนคลาดไปได้เลยนี่พระพุทธเจ้าทรงรู้ทรงเห็นทุกสิ่งทุกอย่างประจักษ์พระทัยของพระองค์แล้วจึงได้นำมาสั่งสอนโลกจึงหาทางผิดไม่ได้เรียกว่าสวากขาตธรรมตรัสไว้ชอบแล้วและเป็นนิยานิกธรรมนำสัตว์โลกที่จะพ้นจากทุกข์ได้พระพุทธเจ้าก็พ้นทุกข์ไปได้เพราะการปฏิบัติธรรมสาวกทั้งหลายได้พ้นทุกข์ไปได้เพราะการปฏิบัติธรรมธรรมจึงเป็นสิ่งที่นำสัตว์โลกให้พ้นทุกข์ได้ตลอดมาไม่ใช่ธรรมจะเป็นโมฆะในสมัยปัจจุบันนอกจากตัวของเราทำตัวให้เป็นโมฆะหาประโยชน์ไม่ได้อยู่ที่ไหนก็เป็นโมฆะอยู่เช่นนั้นแม้จะจับชายจีวรพระพุทธเจ้าอยู่ก็เป็นโมฆะสำหรับคนนั้นสำคัญอยู่ที่การปฏิบัติของเราเฉพาะอย่างยิ่งวันหนึ่งวันหนึ่งควรจะลึกถึงความตายในตัวบ้างอย่างน้อย5หนก็ยังดีจิตใจของเราจะได้มีการยับยั้งจากความฟุ้งเฟ้อเหิมความโลภก็จะไม่มากนักความโกรธก็จะไม่มากนักความหลงก็จะไม่มากนักเพราะมองเห็นป่าช้าส่วนมากคนเราไม่มองเห็นป่าช้ามองเห็นตั้งแต่ดินฟ้าอากาศที่จะเหมือนกับว่าจะห่อเหินเดินฟ้าได้ทั้งที่ไม่มีปีกนั่นแหละมันจึงทำตัวให้เพลินจนลืมเนื้อลืมตัวลืมวัยลืมไม่ทราบว่าเป็นหญิงเป็นชายเฒ่าแก่ชราขนาดไหนลืมไปหมดว่าตั้งแต่จะมีความสุขความรื่นเริงมาเถิดดีไม่ตีอยากจะใส่ส้นสูงขึ้นลำวงกับเขานะเพราะความเพลินความลืมตัวไม่มองดูป่าช้าคนเราถ้ามองดูความตายก็เท่ากับมองป่าช้าแล้วก็เหมือนกับว่ารถมีเบรกพอถึงสถานที่จะรอก็ต้องรอถึงสถานที่ควรจะเร่งก็ต้องเร่งถึงสถานที่จะหมุนซ้ายหมุนขวาไปตามที่เราต้องการด้วยพวงมาลัยนั้นก็เป็นไปได้นี่แหละการขับขี่ตัวเราเองการดัดแปลงตัวเองด้วยหลักธรรมให้ทำอย่างนี้ท่านสอนว่าอย่างนั้นรถนั้นจะเอามาจากอู่ใหม่ๆก็ตามจะขับขี่ให้ชนอะไรดับไปหมดก็ไม่ถึง5นาทีแหละไปเลยถ้าพยายามขับขี่ให้ถูกต้องตามกฎของจราจรแล้วมีความระมัดระวังแล้วรถนั้นก็ปลอดภัยส่งบุคคลให้ไปถึงสถานความต้องการได้เป็นประโยชน์มากนี่เราเองก็เหมือนกันการขับขี่คือการฝึกหัดอบรมตนเองเรื่องความสุขความเจริญนั้นเราต้องการด้วยกันทุกคนให้ระวังอันใดที่จะเป็นภัยแต่ความสุขความเจริญของเราสิ่งนั้นเป็นสิ่งที่สัตว์โลกต้องการมาก จึงต้องทำอันตรายแก่ตนเสมอมีตั้งแต่ความทุกข์ความสุขไม่ค่อยปรากฏก็เพราะไปเที่ยวหาเหยียบย่ำตั้งแต่ขวากแต่หนามมันก็ปักเอาเสียบเอาแทงเอาแล้วเกิดทุกข์ขึ้นมาคำว่าเสี้ยนหนามนั่นคืออะไรก็คือความผิดเนี่ยเมื่อทำผิดแล้วจะให้เป็นสุขขึ้นมามันเป็นไปไม่ได้มันต้องเป็นทุกข์นี่ความจริงเป็นเช่นนั้นเมื่อตะกี้นี้ได้กล่าวถึงเรื่องมรรคผลนิพพานมามีตั้งแต่ครั้งพุทธกาลหรือทุกวันนี้มีได้ไหมและใครเป็นเจ้าของใครเป็นผู้มีอำนาจวาสนากรรมเอามรรคผลนิพพานไว้ในเงื้อมือของตนโดยไม่ผู้หนึ่งผู้ใดได้รับผลเหมือนครั้งพุทธกาลเลยถ้าไม่ใช่เราเองเป็นผู้กีดการห่วงห้ามทางเดินของเราแล้วไม่มีผู้อื่นใดทั้งนั้นเพราะอะไรสิ่งที่จะทำให้เกิดมรรคผลนิพพานได้หรือจะปิดตันมรรคผลนิพพานก็มีอยู่4ประการแยกออกเป็นด้านละ2คุกกับสมุทัยสมุทัยคือกิเลสตัณหาสภาวะความโลภความโกรธความหลงนี่แหละเป็นสิ่งที่กีดกั้นมรรคผลนิพพานที่จะให้เกิดไม่ให้เกิดขึ้นได้แล้วก็มีตั้งแต่ความทุกข์ที่จะเป็นผลของกิเลสตัณหาสภาวะเหล่านั้นพอกพูนหัวใจขึ้นโดยลำดับนี่แหละคือสิ่งที่กีดกันหรือกั้นกลางมรรคผลนิพพานไม่ให้เกิดขึ้นแล้วอะไรอีกที่จะเป็นเครื่องบุกเบิกสิ่งเหล่านี้ออกให้ดำเนินไปตามทางมรรคทางผลจนกระทั่งถึงที่สุดจุดหมายปลายทางได้ก็คือมรรคเนี่ยมรรคคืออะไรแปลว่าทางดำเนินมรรคกับนิโรธนิโรธคือความดับทุกข์ถ้ามีมรรคแล้วนิโรธก็ปรากฏได้เพราะมรรคเป็นเครื่องบุกเบิกเป็นเครื่องตัดฟันกิเลสอาสวะทั้งหลายซึ่งเป็นข้าศึกนี้ด้วยการปฏิบัติในมรรคนั้นมีอะไรบ้างท่านว่าสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปโปสัมมาวาจาสัมมากัมมันโตสัมมาอาชีโวสัมมาวายโมสัมมาสติสัมมาสมาธินี่รวมเขาแล้วย่นเข้ามาเป็นศีลสมาธิปัญญานี่แหละคือเครื่องมืออันทันสมัยที่สุดตลอดมาท่านจึงเรียกว่ามัชฌิมาคำว่ามัชฌิมามีความเสมอต้นเสมอปลายความเหมาะสมอยู่ตลอดเวลาไม่ว่าครั้งโน้นหรือครั้งนี้ไม่ว่าครั้งใดคำว่ามัชฌิมาต้องเป็นธรรมที่คงเส้นคงวาสม่ำเสมออยู่ตลอดไปจึงเรียกมัชฌิมาอันใดที่ขัดกับมัชฌิมาอันนั้นไม่ใช่ของจริงเรียกว่าเป็นข้าศึกต่อมัชฌิมาเช่นทุกข์สมุทัยนี่เป็นข้าศึกต่อมัชฌิมาเมื่อผู้ดำเนินมัชฌิมาธรรมนี้ให้มากขึ้นภายในจิตใจแล้วกิเลสตัณหาสมะย่อมค่อยหมดไปเหือดแห้งไปนิโรธคือความดับทุกข์ก็ทำหน้าที่ดับไปเพราะอำนาจแห่งมรรคเป็นผู้พาเดินหรือเป็นตัวเหตุให้ทุกข์ดับไปโดยลำดับจนกระทั่งทุกข์ไม่มีเหลือเพราะอำนาจแห่งมรรคมีศีลสมาธิปัญญาเป็นต้นเป็นเครื่องมือที่ทันสมัยประหัตประหารสิ่งที่เป็นข้าศึกอยู่ภายในจิตใจของเราให้หมดสิ้นไปแล้วคำว่านิโรธคือความดับทุกข์ก็ปรากฏขึ้นมาเองเมื่อมรรคได้ทำหน้าที่ให้เต็มเม็ดเต็มหน่วยเต็มทิฏฐิกำลังจนกิเลสไม่ตัวใดไม่มีเหลืออยู่ภายในจิตใจแล้วเราไม่ต้องไปถามหานิพพานเราไม่ต้องไปถามหามรรคหาผลที่ไหนเรานั่นแหละเป็นผู้ถึงมรรคเรานั่นแหละเป็นผู้ถึงผลเรานั่นแหละเป็นผู้พ้นจากทุกข์เหมือนพระพุทธเจ้าที่ได้ตรัสรู้ธรรมด้วยมรรคนี่แหละได้เป็นศาสดาของโลกก็พระมัชฌิมาปฏิปทาของพระองค์สาวกทั้งหลายได้พ้นจากทุกข์ก็พระมัชฌิมาปฏิปทานี้เพราะฉะนั้นมัชฌิมาปฏิปทานี้จึงเป็นธรรมยืนยันหรือเป็นเครื่องมือที่ทันสมัยที่สุดในการแก้ขวากแก้หนามทั้งหลายอันเป็นข้าศึกต่อจิตใจของเราที่เรียกว่าความโลภความโกรธความหลงเป็นต้นเวลานี้ความโลภความโกรธความหลงมีอยู่ในหัวใจของเราหรือไม่กับครั้งพุทธกาลกิเลสเป็นกิเลสประเภทเดียวกันความโลภก็มีเหมือนกันความโกรธมีเหมือนกันความหลงมีเหมือนกันแล้วทีนี้มัชฌิมาปฏิปทาก็เป็นธรรมแท่งเดียวกันกับพระพุทธเจ้าที่ทรงบำเพ็ญมาแต่ก่อนและสาวกบำเพ็ญมาก่อนนำมาแก้กิเลสนี้จะขัดแย้งกันที่ตรงไหนมีธรรมเหล่านี้เป็นที่เหมาะสมที่สุดตลอดมาที่จะแก้กิเลสให้หมดสิ้นไปจากจิตใจของเราอย่างน้อยเราก็ได้ไปสู่สถานที่ดีคติที่งามไม่นอกเหนือไปจากการบำเพ็ญธรรมนี้เลยท่านจึงสอนให้บำเพ็ญอย่าได้ประมาทนอนใจวันหนึ่งคืนหนึ่งถ้าได้บำเพ็ญทานก็เป็นความดีของเราศีลก็เป็นความดีของเราภาวนาก็เป็นความดีของเราเฉพาะอย่างยิ่งภาวนาเป็นสิ่งสำคัญมากทีเดียวให้อ่านดูจิตใจของเราวันหนึ่งคืนหนึ่งจิตใจของเรามันคิดแสบสายไปที่ไหนบ้าง ได้ประโยชน์อะไรบ้างเราไม่เคยคำนึงคำนวณถึงความคิดความปรุงที่มันเสียหายก่อความเสียหายตนอยู่เรื่อยๆนั่นเราคิดแต่เรื่องอื่นมองดูแต่สิ่งอื่นไม่มองดูตัวของเราเราก็ไม่เห็นความบกพร่องของเราแล้วจะแก้ไขกันได้อย่างไรหาทางแก้ไขไม่ได้เพราะฉะนั้นธรรมะพระพุทธเจ้าท่านสอนจึงสอนมาให้เราให้เราได้ดูตัวของเราโอปัญญิโกให้น้อมเข้ามาดูเห็นคนอื่นแล้วก็น้อมเข้ามาดูตัวของเราว่าจะตายอย่างนั้นหรือไม่เนี่ยดังท่านพระอาจารย์ฟั่นเป็นต้นท่านก็ปรากฏชื่อลือนามด้วยคุณงามความดีทั้งหลายเป็นสง่าราศีในวงพระศาสนาตลอดถึงให้ความร่มเย็นแก่ประชาชนมากว้างขวางมากมายแม้เช่นนั้นท่านก็ยังตกอยู่ในกฎอนิจจังทุกขังอนัตตาคือเกิดแล้วก็ต้องตายเช่นเดียวกันท่านตายไปวันนี้เราอาจจะตายในวันพรุ่งนี้ก็ได้เนี่ยทุกรูปทุกนามที่อยู่ด้วยกันนี้มีป่าช้าตีกราอยู่ด้วยกันทุกคนไม่มีใครที่จะนอกเหนือกว่ากันได้ที่จะข้ามโลกข้ามสังสารไปโดยไม่มีป่าช้าเกิดแล้วต้องตายด้วยกันแต่ก่อนที่จะตายนั้นผู้ที่ตายในทางชั่วก็มีตายไปด้วยความดีก็มีตามหลักธรรมท่านกล่าวไว้ถึง4บทมืดมาแล้วมืดไปก็มีท่านว่าตโมตมะปรายโนทั้งมืดมาทั้งมืดไปเกิดมาก็ไม่รู้ภาษีภาษาอะไรแล้วก็อยู่ไปอย่างนั้นเหมือนเป็ดเหมือนไก่เหมือนเต่าเหมือนสัตว์ทั้งหลายไม่ได้คำนึงถึงศีลถึงทานการกุศลเลยตายก็ตายไปแบบนั้นนี่เรียกว่ามืดมาแล้วก็มืดไปมืดมาแล้วสว่างไปเบื้องต้นนั้นเรายังไม่รู้ภาษีภาษาอะไรต่อมาเราได้สดับตรับฟังได้อ่านหนังสือหรือฟังเทศน์ครูบาอาจารย์ท่านแนะนำสั่งสอนก็พอรู้จักบาปรู้จักบุญแล้วบำเพ็ญตนโดยลำดับเลยกลายเป็นผู้สว่างไปนี่อันหนึ่งแล้วสว่างมาแล้วมืดไปนี่ก็หมายถึงว่าเบื้องต้นเราเป็นผู้สนใจประพฤติตัวเป็นคนดีมีศีลมีธรรมครั้นเวลาจวนตัวเข้ามาเรือเลยล่มบาดจอดเขาว่าภาษาภาคอีสานตาบอดบาดเถ่าคือเรือล่มตอนจะจอดตาจะบอดตอนแก่บางเวลาจะตายเลยเพราะอะไรไม่ได้คือเพราะต่างๆน้ำเหลวประพฤติตัวเหลวแหลกไปหมดเลยเสียซะตอนตายนี่เรียกว่าสว่างมาแล้วมืดไปสว่างมาแล้วสว่างไปก็เหมือนอย่างพระพุทธเจ้าของเรานั่นพระองค์ทรงบำเพ็ญพระบารมีมาทุกแง่ทุกมุมมาก็ไม่ทรงประพฤติความเสียหายใดๆทั้งนั้นแล้วเสด็จออกทรงพระหนวดจนได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าเมื่อเทียบถึงตัวของเราก็รู้จักภาษีภาษามาตั้งแต่ยังเล็กยังน้อยประพฤติศีลประพฤติธรรมมาโดยลำดับจนกระทั่งถึงวาระสุดท้ายเป็นคนดีตลอดไปเรียกว่าสว่างมาแล้วก็สว่างไปคำว่าสว่างนี้มีหลายชั้นตามขั้นแห่งการประพฤติปฏิบัติกำลังความภาคเพียรการบำเพ็ญของเราคำว่าสว่างไปนี้สว่างถึงขั้นสุดยอดก็มีเช่นบรรลุเป็นพระอรหันต์ขึ้นมาก็มีเนี่ยเช่นชั้นอนาคาก็มีสกิทาคาก็มีโสดาก็มีเป็นกัลยาณชนก็มีอย่างพวกเราทั้งหลายไม่ได้ขั้นนั้นก็ตามเราก็เป็นกัลยาณชนเป็นผู้มีคุณงามความดีเป็นที่น่าดูน่าชมเป็นที่น่าดูดดื่มภายในจิตใจเพราะฉะนั้นจึงกรุณาสร้างคุณงามความดีไว้เป็นที่อบอุ่นของใจสิ่งใดก็ไม่มีอะไรที่จะอบอุ่นยิ่งกว่าบุญกว่ากุศลเราอยู่กับหมู่กับเพื่อนเขาอุ่นในขณะที่อยู่พอจากกันไปก็เดือดร้อนอยู่ในบ้านก็รู้สึกร่มเย็นพอออกจากบ้านไปก็ร้อนอยู่ที่นี่ก็ร้อนแล้วไปที่นั่นก็ร้อนเพราะความร้อนมีอยู่ภายในจิตใจเมื่อเราสร้างคุณงามความดีให้ไปที่อุ่นภายในจิตใจแล้วอยู่คนเดียวก็เย็นเวลายังมีชีวิตอยู่ก็เย็นตายไปก็เย็นเพราะเย็นด้วยบุญด้วยกุศลมีความสุขด้วยบุญด้วยกุศลคำว่าบุญว่ากุศลนี้ใครเป็นผู้แต่งตั้งขึ้นมาใครเป็นผู้บัญญัติขึ้นมาให้เราทั้งหลายได้บำเพ็ญถ้าไม่ใช่จอมปราชญ์คือพระพุทธเจ้าไม่มีใครสามารถที่จะทราบว่าบุญว่าบาปและวิธีการบำเพ็ญบุญและการบำเพ็ญบุญบำเพ็ญยังไงละบาปละอย่างไรไม่สามารถทำได้เลยนี่พระพุทธเจ้าทรงสามารถทุกสิ่งทุกอย่างจึงเรียกว่าเป็นจอมปราชญ์ศาสดาของโลกถ้าเราไม่ประพฤติตามนักปราชญ์แล้วเราจะพฤติตามใครพระพุทธเจ้าเป็นผู้สามารถสั่งสอนโลกได้ทั้ง3โลกเราคิดดูสิความสามารถใครจะเหมือนพระพุทธเจ้าเรียกว่าวัตถุปัจเจดูตัณหกโยตัดเสียซึ่งความทะเยอทะยานอยากอันนั้นเป็นเครื่องก่อกวนให้ดิ้นรนกระวนกระวายไม่มีเวลา อิ่มพอได้เลยเพราะตัณหาคือความอยากมันหิวตลอดเวลาท่านจึงไม่มีเหตุมีผลนั่นเข้ามาบังคับจิตใจหรือให้ฉุดลากจิตใจไปนั้นไม่สมเหตุสมผลกับเราที่เป็นชาวพุทธและเป็นผู้ฉลาดในนามแห่งมนุษย์นี่เลยเราจึงควรแก้ไขดัดแปลงตัวของเราเสียตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปคำว่าบาปหมายถึงอะไรผลของบาปมันคืออะไรคือความทุกข์บาปคือความเศร้าหมองความมืดตื้อนั่นเองเป็นแสดงผลขึ้นมาก็คือความทุกข์ทุกทั้งทางกายทุกทั้งทางใจทุกทั้งบัดนี้ทุกทั้งอนาคตข้างหน้าและทุกมาแล้วก็เพราะสิ่งเหล่านี้นี่บาปมันมีอย่างนี้มันมีอยู่กับตัวของเราใครจะไปลบล้างมาได้คำว่าบาปผลของบาปคือความทุกข์ทุกมีอยู่ในทุกคนเมื่อเราลบทุกข์ได้จากตัวของเราแล้วเราลบบาปว่าไม่มีนั้นถูกต้องแต่นี่ทุกข์มันมีอยู่ภายในจิตใจร่างกายของเราอยู่ทุกรูปทุกนามปฏิเสธไม่ได้แล้วเราจะไปลบบาปว่าไม่มีได้ยังไงความสุขก็มีอยู่ในโลกประจำตลอดมาแล้วเราจะลบบุญได้ยังไงบุญแปลว่าความสุขบาปก็แยกออกไปก็เป็นความทุกข์เนี่ยนรกสวรรค์ใครเป็นผู้ไปเห็นนรกสวรรค์พระพุทธเจ้าเป็นผู้มีจักขุญาณอันเฉลียวฉลาดแหลมคมมากสามารถมองเห็นได้ทั้งบาปทั้งบุญทั้งนรกทั้งสวรรค์นำสิ่งที่เห็นแล้วรู้แล้วด้วยพระทัยโดยไม่มีความสงสัยแม้นิดหนึ่งนั้นมาสั่งสอนโลกพวกเรามันเป็นคนหูหนวกตาบอดบอกว่านี่หน้ามันก็ไม่เห็นจนกระทั่งโดนเอาเสียหน้าผากแตกไปนั่นสิ่งที่ไม่เห็นนั่นแหละมันโดนมันมักจะโดนเสมอเช่นเราเดินทางถ้าเราเห็นแล้วว่านี่หัวตอเราจะไม่โดนคนที่ไปโดนสะดุดนั่นคือคนไม่เห็นเนี่ยผู้ที่ว่านรกไม่มีนั่นแหละคือผู้ที่จะลงนรกเนี่ยสำคัญที่ตรงนี้ถ้าเราไม่เชื่ออย่างพระพุทธเจ้าเราจะเชื่อใครเราจะเชื่อความด้นเดาของเรามันก็จะพาด้นเดาไปอีกให้เกิดความทุกข์ลำบากก็คือเราผู้ด้นเดานี่แหละคนตาบอดก็ต้องเชื่อคนตาดีคนโง่ก็ต้องเชื่อคนฉลาดเดินตามคนฉลาดถึงจะเป็นไปได้นี่พวกเราโง่ก็ต้องเดินตามครูคือพระบรมศาสดาผู้มีความเฉลียวฉลาดแหลมคมทรงเห็นทุกสิ่งทุกอย่างจึงเรียกว่าโลกวิถูรู้แจ้งโลกเรานี้เห็นแต่กลางวันกลางคืนมามืดตื้อตาของเราเป็นตาเนื้อตาพระพุทธเจ้าไม่ใช่ตาเนื้อจึงเห็นได้ทั้งกลางวันกลางคืนเห็นได้ทุกระยะที่พระองค์จะพิจารณาให้เห็นได้ทั้งนั้นจึงเรียกว่าโลกวิถูรู้แจ้งโลกทั้ง3คือกามโลกรูปโลกอรูปโลกพระองค์ท่านสามารถทราบหมดแล้วเหตุใดจึงจะไม่ทราบเรื่องสุขเรื่องทุกข์เรื่องบุญเรื่องบาปเรื่องนรกเรื่องสวรรค์แล้วนำธรรมะมาสั่งสอนพวกเราล้วนแล้วตั้งแต่เป็นสวขาตธรรมถ้าเราไม่เชื่อพระพุทธเจ้าแล้วเราจะเชื่อใครนอกนั้นเป็นแต่คนมีกิเลสทั้งนั้นตัวเราเองก็เชื่อเราไม่ได้มันโกหกเราตลอดเวลาแม้ที่สุดเอายกตัวอย่างใกล้ๆเช่นเราจะนั่งภาวนาพอจะเริ่มนั่งภาวนามันจะหาอุบายโกหกแล้วนะจอมโกหกตัวเองก็คือเราพอจะเริ่มภาวนานี่มีไม่ได้นะนี่วันพรุ่งนี้จะต้องทำงานหนักนะนั่งมันเหน็ดเหนื่อยแล้วทำงานพวกนี้ไม่ไหวนะเป็นนั่งโง่สับประโงกโง่ห่วงอยู่แย่นะงั้นนอนซะดีกว่ามันก็ดีกว่าไปอย่างนั้นเพราะมันหลอกให้นอนซะดีกว่าจะไปวัดไปวาก็กลัวเสียเวลาจะทำบุญให้ทานใดก็กลัวหมดกลัวสิ้นกลัวเปลืองบวชเวลาเจ้าของกินไม่กลัวสิ้นกลัวเปลืองเนี่ยพี่นาสิเนี่ยถ้าว่าจะไปทางดีมันหลอกเจ้าของหลอกเจ้าของเรายังไม่ทราบหรือว่าตัวของเรามันหลอกเรายิ่งกว่าคนอื่นหลอกมาเป็นร้อยเท่าพันทวีถ้าว่าเราเรียนธรรมะแล้วเราจะทราบเรื่องความจริงความปลอมในตัวของเราเองโดยต้องไม่ต้องไปหาที่ไหนนี่เรียนธรรมะก็เรียนเรื่องของตัวเองเมื่อรู้เรื่องของตัวเองแล้วทำไมจะไม่รู้เรื่องของคนอื่นเพราะมันเป็นเรื่องเหมือนกันนี่หลักสำคัญท่านจึงสอนให้เรียนตัวของเราดูตัวของเราวันหนึ่งความเคลื่อนไหวไปมาของเราไปในทางผิดที่ทางถูกดีชั่วประการใดทดสอบตัวอยู่เสมอด้วยหลักธรรมแล้วเราจะเห็นความบกพร่องของเราแล้วก็มีทางแก้ไขดัดแปลงกันได้จนกลายเป็นคนดีไม่ค่อยผิดค่อยพลาดนี่แหละการเรียนตัวของเราเป็นสิ่งสำคัญมากยิ่งกว่าเรียนสิ่งอื่นใดขอให้เราทั้งหลายได้พิจารณานำไปปฏิบัติแล้วบัดนี้จะได้อธิบายถึงเรื่องจิตภาวนาให้ท่านทั้งหลายฟังพอเป็นคติเครื่องเตือนใจแล้วได้นำไปยึดปฏิบัติพระพุทธเจ้า ได้ตรัสรู้ด้วยภาวนาพระสาวกอรหัตอรหันต์ได้ตรัสรู้ด้วยภาวนาเป็นวาระสุดท้ายการภาวนาจึงเป็นธรรมที่รวมยอดหรือเป็นบารมีที่รวมยอดเป็นคุณงามความดีที่รวมยอดเหมือนกับเป็นภาชนะใหญ่ทีเดียวหรือเหมือนกับสระใหญ่น้ำไหลมาจากที่ไหนรวมลงในสระใหญ่หมดเช่นมหาสมุทรเป็นต้นแม่น้ำจะไหลมาจากทางทิศใดก็ตามลงในมหาสมุทรทะเลทั้งหมดนี่บุญญาบารมีของเราที่สร้างมามากน้อยเพียงใดจะไหลลงในจิตตภาวนาทั้งนั้นเพราะฉะนั้นจึงปรับปรุงจิตใจของเราในด้านจิตตภาวนาให้ดีอำนาจวาสนาของเราที่สร้างมามากมากน้อยจะเป็นทานก็ดีเป็นรักษาศีลก็ดีจะรวมลงในภาวนานั้นหมดเป็นภาชนะใหญ่เราจะทราบได้ในสถานที่นั้นท่านสอนให้ภาวนาภาวนาอะไรพุทโธบ้างธัมโมบ้างสังโฆบ้างหรือกำหนดอานาปานสติคือลมหายใจเข้าออกบ้างเราพยายามทำวันหนึ่งมันมีว่าง24ชั่วโมงทำไมจะไม่ว่างถ้าเราจะหาเวลาให้ว่างเวลาอยู่กับเราเองความยุ่งยากอยู่กับเราเองเราพยายามทำได้เราทำงานอื่นเราทำไมมีเวลาเอายกตัวอย่างใกล้ๆถ้ามันไม่มีเวลาจริงๆหรือไม่มีจริงจนหาช่องว่างไม่ได้จริงหรือบนเวลาตายทำไมมันมีเวลาถ้ามันไม่มีเวลามันตายได้ทำไมเนี่ยก็บนเวลายังมีชีวิตอยู่ทำไมหาเวลาไม่ได้ถ้าไม่ใช่ว่าเราโง่ต่อความโกหกของเราเนี่ยเราย้อนเข้ามาอย่างนี้มันก็ทันกิเลสแล้วเราก็ทำได้เนี่ยนึกพุทโธนึกเพื่ออะไรคือจิตของเราหาหลักหาเกณฑ์ไม่ได้จึงต้องอาศัยคำว่าพุทโธหรือคำบริกรรมเช่นอนาปานสติกำหนดลมหายใจเข้าออกเป็นต้นให้ใจของเราได้ยึดเป็นหลักเป็นเจนมีความรู้สึกมีสติประคับประคองอยู่กับธรรมบทนั้นอยู่กับลมหายใจเป็นต้นให้มีความรู้อยู่จำเพาะนั้นจิตใจของเราจะสงบเข้ามาเพราะอาศัยหลักยึดคือคำบริกรรมนั้นๆแล้วจะปรากฏเป็นความสงบขึ้นมาพอปรากฏเป็นความสงบแล้วความสุขก็ปรากฏขึ้นมาในขณะเดียวกันเพราะความสงบความสุขเนี่ยมันเกี่ยวเนื่องกันถ้าไม่สงบไม่เป็นสุขเพราะฉะนั้นจึงต้องให้สงบให้รวมเหมือนอย่างแกงเนี่ยผักอยู่ที่โน่นพริกอยู่ที่โน่นน้ำปลาอยู่ที่โน่นเนื้ออยู่ที่โน่นปลาอยู่ที่โน่นไม่รวมกันมันก็เป็นแกงให้ไม่ได้ต้องรวมมันถึงจะเป็นแกงรวมลงมาหาตัวของเรานี้ถึงจะอิ่มท้องเนี่ยรวมเข้ามาผลสุดท้ายก็มารวมอยู่ในภายในอันเดียวในร่างกายของเราเพราะฉะนั้นจึงต้องอาศัยรวมจิตกระแสหนึ่งคิดไปทางโน้นกระแสหนึ่งคิดไปทางโน้นกระแสหนึ่งคิดไปทางโน้นมันก็วุ่นตัวเองกวนตัวเองหาความสุขไม่ได้ทั้งที่เราต้องการความสุขตลอดเวลาแต่กิริยาที่แสดงออกของจิตนั้นมันเป็นการก่อกวนตัวเองให้เกิดความทุกข์จึงต้องหาวิธีที่ถูกต้องดังที่กล่าวมานี้เรียกว่าภาวนานึกพุทโธให้ปรากฏภายในใจของเราโดยเฉพาะไม่ต้องคาดต้องหมายกับว่าผลจะเป็นอย่างไรจะเกิดขึ้นมาอย่างไรบ้างอัศจรรย์แปลกประหลาดอย่างไรบ้างไม่ต้องไปคาดไปหมายการกระทำอยู่ด้วยความไม่เผลอสติในคำว่าพุทโธธัมโมหรือสังโฆหรืออนาปานสตินั่นแหละคือการทำงานโดยถูกต้องผลจะปรากฏเป็นความสงบเย็นขึ้นมาโดยลำดับ เมื่อใจของเราได้รวมกระแสเข้ามาสู่จุดเดียวคือเป็นความรู้อันเดียวแล้วนั่นแหละเรียกว่าจิตสงบในขณะที่จิตสงบนั่นแลเรียกว่าเราได้เห็นความสุขเมื่อได้เห็นความสุขเพียงครั้งหนึ่งเท่านั้นเป็นสิ่งที่สลักจิตใจของเราลงได้อย่างลึกทีเดียวแม้คราวหลังจะทำไม่ได้อย่างนั้นอีกก็ตามแต่ศรัทธาคือความเชื่อมั่นในผลที่เคยปรากฏแล้วนั้นจะไม่ถอนแล้วจะได้ทำความพยายามต่อไปเรื่อยๆหลายครั้งหลายหนจิตก็มีความละเอียดลอลงไปละเอียดลอลงมากเท่าไหร่ยิ่งเห็นความแปลกประหลาดเห็นความอัศจรรย์เห็นความสุขที่ละเอียดเข้าไปโดยลำดับภายในจิตดวงนั้นแหละไม่ใช่ที่อื่นที่ไหนของประเสริฐอยู่ที่จิตไม่ใช่อยู่ที่สิ่งโน้นสิ่งนี้ดังที่เราคาดหมายกันของประเสริฐความสุขจริงๆคือจิตจะเป็นผู้ได้รับความสุขเพราะจิตเป็นตัวทุกข์จิตเป็นตัววุ่นวายเพราะการปฏิบัติต่อตัวเองไม่ถูกจึงต้องก่อความทุกข์ให้แก่ตัวเองเผาลนตัวเองอยู่เสมอเมื่อเราประกอบตนให้ถูกตามหลักที่พระพุทธเจ้าคือมรรคผลนิพพานถ้าไม่อ่านในตัวเองแล้วจะไม่เจอในสิ่งเหล่านี้ถ้าอ่านที่ตรงนี้ต้องรู้พระพุทธเจ้าอ่านที่ตรงนี้เป็นพระพุทธเจ้าขึ้นมาสาวกอ่านที่ตรงนี้พ้นทุกข์ไปได้เราทั้งหลายได้กราบเพราะท่านอ่านที่ตรงนี้ท่านรู้ถึงนี้มหาสติมหาปัญญาเมื่อพอแล้วไม่ต้องบอกเรื่องกิเลสนี่จะหลบซ่อนอยู่ที่ไหนรู้หมดไม่มีอะไรที่จะแหลมคมยิ่งกว่าสติปัญญาเพราะฉะนั้นกิเลสจึงกลัวตั้งแต่สติปัญญาเท่านั้นไม่กลัวอย่างอื่นใดทั้งหมดในโลกนี้กลัวแต่สติปัญญา
1: ถ้าเราได้สร้างสติปัญญาขึ้นภายในจิตใจนี้แล้วมันก็เหมือนอย่างเราเห็นพระพุทธเจ้าตลอดเวลาผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นเราตถาคตจะเห็นอะไรถ้าไม่เห็นธรรมชาติอันเป็นธรรมแท่งเดียวกันนี้คือความหลุดพ้นเพราะอำนาจของสติปัญญาได้ถอดถอนสิ่งลามกหมกไหม้ทั้งหลายออกจากใจหมดแล้วเป็นใจที่บริสุทธิ์ขึ้นมาจะเรียกว่าธรรมทั้งดวงก็ได้เรียกว่าจิตที่บริสุทธิ์ทั้งดวงก็ได้จะเรียกว่าจิตก็ถูกธรรมก็ได้ไม่มีอะไรขัดข้องเพราะกิเลสเท่านั้นเป็นผู้ขัดข้องเมื่อกิเลสสิ้นไปจากใจแล้วจะเรียกว่าเราถึงแล้วมรรคผลก็ตามไม่เรียกก็ตามผู้นั้นก็คือผู้หมดทุกข์แล้วโดยประการทั้งปวงนี่อำนาจแห่งมหาสติมหาปัญญาเราเคยอ่านตั้งแต่ในหนังสือตัวของเรามันเป็นหมายสติปัญญาถ้าเราจะทำให้เป็นทำไมจะไม่เป็นพระเจ้าทำไมเป็นได้ท่านสอนทำไว้เพื่อมนุษย์เพื่อพวกเราทั้งหลายเหตุใดเราจะไม่สามารถถ้าเราถ้าพุทธบริษัทเราไม่สามารถจะปฏิบัติทำแล้วของพระเจ้าแล้วใครจะเป็นผู้ทรงศาสนาไว้เมื่อไม่มีใครเป็นผู้ทรงศาสนาแล้วก็ไม่มีใครทรงมรรคผลนิพพานเท่านั้นเองก็จะทรงตั้งแต่กองทุกข์ฮะจะว่าไงนี่ผลแห่งการปฏิบัติศาสนาไม่ว่าครั้งพุทธกาลไม่ว่าสมัยปัจจุบันขอให้ดำเนินตามหลักสุปฏิปันโนอุชุญญาสามิกิเถอทำที่กล่าวมาทั้งหมดนี้จะเป็นสมบัติของเราขึ้นประจักษ์ใจโดยไม่ต้องถามใครไม่มีสิ่งใดอันใดในโลกนี้จะมีอำนาจวาสนามากีดกั้นมรรคผลนิพพานไม่ให้ผู้ปฏิบัติดีปฏิชอบได้บรรลุนอกจากกิเลสตัณหาสวะซึ่งเป็นตัวสำคัญขีดขวางอยู่ภายในจิตใจของเรานี้เท่านั้นเพราะฉะนั้นจึงต้องบุกเบิกออกด้วยความภาคเพียรโดยทางสติปัญญาให้สิ่งเหล่านี้มันหมดไปหมดไปหมดไปแล้วคำว่ามรณิมรโนวัตุปเชโดตันหักขโยวิราวิราโกนิพพานังเราจะไม่ไปถามใครเพราะอันนั้นเป็นชื่อตัวความจริงๆเราทรงไว้แล้วคือตัวเราเองความบริสุทธิ์อยู่ภายในตัวของเราแล้วจะไปหานิพพานที่ไหนเวลามันทุกข์มันทุกข์อยู่ที่ไหนมันทุกข์อยู่ที่หัวใจเวลาพ้นจากทุกข์แล้วจะไปหานิพพานที่ไหนท่านไม่ไปท่านไม่หาจะหาอะไรถ้าหาก็หลงสิเมื่อรู้แล้วไม่ต้องหาอิ่มแล้วไม่ต้องกินอีกอิ่มนอนก็ไม่ต้องนอนอิ่มกินแล้วก็ไม่ต้องกินอีกท่านยังกินอีกอยู่ไม่เรียกว่าอิ่มนี่เมื่อรู้แล้วเต็มที่แล้วถ้าหาก็หลงทีนี้คำว่าผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นเราตถาคตก็เห็นธรรมชาตินี้พระพุทธเจ้าชั้นใดอันนี้ชั้นนั้นอันนี้ชั้นใดพระพุทธเจ้าชั้นนั้นอันนี้ชั้นใดสาวกชั้นนั้นก็เป็นธรรมชาติเหมือนกันหมดเนี่ยอยู่ที่ไหนก็เหมือนเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าอยู่ตลอดเวลาเห็นกันประจักษ์อยู่ภายในจิตใจนี่แหละตถาคตแท้ส่วนพระสรีระของพระองค์นั้นเป็นเรือนร่างแห่งพุทธะไม่ใช่พุทธะแท้ผู้ที่เห็นธรรมชาตินี้แหละชื่อว่าเป็นผู้เห็นพุทธะแท้คือความบริสุทธิ์ภายในใจนัตติเซยโยวปาปโยไม่มีความยิ่งหย่อนกว่ากันเลยนับแต่พระเจ้าลงมาถึงสาวกสุดท้ายเป็นผู้สม่ำเสมอกันอย่างนี้ฉะนั้นการแสดงธรรมนี้เพื่อให้เป็นประโยชน์แก่ท่านทั้งหลายที่ฟังจึงได้พยายามแสดงตามสติกำลังความสามารถเท่าที่เป็นได้และเหตุที่จะได้มาแสดงธรรมในวันนี้เนื่องจากท่านเจ้าคุณราชวรคุณวัดอโศการามพาคณะมา อุทิศถวายส่วนกุศลแด่ท่านอาจารย์ฟั่นแล้วนิมนต์หลวงตาบัววัดป่าบ้านตาดมาแสดงธรรมให้ท่านทั้งหลายฟังเพราะอำนาจแห่งท่านเป็นผู้เคยมีคุณต่อหลวงตาองค์นี้ก็เลยได้มาแม้จะยากลำบากเพียงไรก็ตามก็ได้เกียรติเวลามาและแสดงธรรมให้แก่ท่านทั้งหลายฟังหากว่าการแสดงธรรมนี้ได้ขาดตกบกพร่องไปใดแง่ใดก็ตามหวังว่าคงได้รับอภัยจากบรรดาท่านทั้งหลายโดยทั่วกันในการแสดงธรรมนี้ก็เห็นว่าสมควรแก่เวลาจึงขอยุติลงเพียงเท่านี้เอวังก็มีด้วยประการฉะนี้เมื่อยไหม

0: ท่านผู้ฟังที่เคารพครับลำดับต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังเทปบันทึกเสียงการสวดมนต์ธรรมเช้าของพระภิกษุสงฆ์วัดป่าบ้านตาดเพื่อความเป็นสิริมงคลขอเรียนเชิญทุกท่านได้น้อมจิตน้อมใจร่วมปฏิบัติสวดมนต์ธรรมเช้าไปพร้อมๆกันครับ
1: อาระ

ปริปุณังปริสุทธังพระมัจจริยังปะกาเสสิตามหังภะคะวันตังอภิปูชยามิตามหังภะคะวันตังศีรสานมา

0: Salaman.
1: Buddho, susutho, karuna, mahanavo.

0: สะเทวรสะลุคคันธัสสะอันตกิริยาปัญญาเยธาติจิระปรินิพุทังปิตังภควันตังอุริสารันตังสัมมาสัมพุทธังสัตตาการสมานกาลิยังปปัชิตังตาสมิงภควันติพระมัจจริยังจรามะอิกูนังสิกขาสาชีวสมาปนาตังโนพระมัจจริยังอิมัสสะเกวรสะดุขคันธัสสะอันตกิริยายะสังวัตตุ
1: พาหุง

0: ปฏิสังขาโยนิโสจีวรังปฏิเสวามิ
1: ยาวาเลวาสิตัสสะปฏิฆาตายะอุณหัสสะปฏิฆาตายะ

ติปฏิสังฆาโยนิโสเสนาสนังปฏิเสวามิยาวาเนวาสิตัสสะปฏิฆาตายะคุณัสสะปฏิฆาตายะดังสมกัสสวะ

ามิสัพเพสัตตาสุขิตาหุนตุสัพเพสัตตาเวราหุนตุสัพเพสัตตาปยาปชาหุนตุสัพเพสัตตานิฆาหุนตุสัพเพสัตตาสุขีอัตตานังปริหารันตุสัพเพสัตตาสัพพทุกขาปมุจจันตุสัพเพสัตตาลัทธสัมปติ

ันติขารยานวาปาปะกังวาตัสสะนายานาภวิสันติ

เงียบเสียงไม่หยุดเสียงกลมเสียงอย่าให้ได้รำคาญเวลาแสดงธรรมอย่าให้เป็นข้าศึกต่อธรรมสถานที่นี้ไม่มีเทวทัตถ้าคนไม่สร้างขึ้นมาเวลาประเทศเสียงกระทบกระเทือนนี่โหอินหนาและอาใจมากไม่อยากเห็นไม่อยากได้ยินไม่อยากเทศขัดต่อหลักธรรมซึ่งเป็นธรรมชาติที่มีคุณค่ามากพระพุทธเจ้าผู้และพระสาวกที่เป็นต้นวงแห่งพระศาสนาท่านประพฤติปฏิบัติและนำพระศาสนามาด้วยความเคารพนอบน้อมอย่างถึงใจจริงๆเนื่องจากท่านได้รู้ธรรมประเภทอัศจรรย์อย่างถึงใจแต่พระพุทธเจ้าเราก็ทราบแล้วว่าท่านสละทุกสิ่งทุกอย่างถึงเป็นถึงตายด้วยการเคารพธรรมหวังธรรมจึงได้เป็นพระพุทธเจ้าการเป็นพระพุทธเจ้ามานั้นเป็นมาด้วยความเคารพธรรมการสละทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อทำอย่างเดียวไม่เสียดายอะไรทั้งหมดแม้พระสาวกมีจำนวนมากที่เป็นพระราชามหากษัตริย์เศรษฐีปุริมพีก็มีจำนวนมากเวลาเสด็จออกมาหรือออกมาจากสกุลนั้นๆแล้วมุ่งมอบกายถวายชีวิตต่อพระสัทธรรมซึ่งเนื่องมาจากการได้ยินได้ฟังพระโอวาทของพระพุทธเจ้าการปฏิบัติศาสนาจึงเป็นไปเพื่อความราบรื่นดีงามทุกอย่างเพราะอาการของพระพุทธเจ้าไม่เคยมีในบทใดบาทใดแห่งพระบาลีเลยว่าได้ถูกตำหนิเพราะไม่มีพระอาการของผู้ใดจะเสมอเหมือนพระอาการของพระพุทธเจ้าที่มีความนิ่มนวลที่สุดส่วนบรรดาสาวกมีอยู่บ้างตามหลักนิสัยแต่ไม่ใช่มีเพราะความคึกขนองด้วยอำนาจแห่งกิเลสตัณหาอาสวะผลักดันออกมายกตัวอย่างเช่นพระสารีบุตรแม้เป็นอัครสาวกข้างขวาแล้วกิริยาอาการก็มีลักษณะแฝงอยู่บ้างถึงกับพระบางองค์ได้ทูลพระพุทธเจ้าว่าพระสารีบุตรนั้นก็ได้ทราบชัดทั่วดินแดนแล้วว่าท่านเป็นพระอรหันต์องค์หนึ่งและเป็นอัครสาวกข้างขวาของพระพุทธเจ้าแต่เวลาท่านโดดข้ามคลองท่านทำไมโดดกลับไปแล้วแทนที่จะกลับไปท่านโดดกลับคืนมาอีกแล้วก็มีคำพูดขึ้นมาเป็นลักษณะขนองว่าอริอริว่าอย่างนั้นท่านพูดนี้มีความหมายอย่างไรซึ่งไม่เหมาะสมกับความเป็นอัครสาวกและความเป็นพระอรหันต์บ้างเลยพระพุทธเจ้าจึงทรงประกันทันทีด้วยความสัตย์ความจริงโดยทางพยานที่พระองค์ทรงทราบมาก่อนแล้วแต่พระยังไม่ทูลถามปัญหาใดๆเกี่ยวกับพระสารีบุตรนั่นเลยว่าพระสารีบุตรของเรานี้เคยเป็นลิงแต่ก่อนนิสัยกิริยานั้นจึงคล้ายกับเป็นความขนองแต่กิริยาที่พระสารีบุตรแสดงออกนั้นไม่มีอาการภายในที่ผลักดันออกมาให้เป็นความขนองเหมือนอย่างโลกทั่วๆไปเลยเป็นแต่นิสัยที่เคยสั่งสมมาที่ละไม่ได้เท่านั้นเพราะการละนิสัยนี้เว้นพระพุทธเจ้าองค์เดียวพระองค์เดียวเท่านั้นที่ละได้อย่างเด็ดขาดไม่มีสายเดิมติดมาเลยนอกจากนั้นยังมีแต่ไม่ใช่เป็นนิสัยที่เกี่ยวเนื่องกับกิเลสตัณหาอาสวะแต่ประการใดด้วยเหตุนี้พระสารีบุตรลูกของเราตถาคตจึงไม่อาจละนิสัยนั้นได้ขณะที่เธอจะแสดงบ้างก็มีแน่องค์อื่นเราตถาคตก็เห็นด้วยว่าจะมีอย่างนั้นเหมือนกันพระพุทธเจ้าท่านแสดงอย่างนี้
แต่เรื่องความหมายของพระสารีบุตรที่แสดงออกนั้นท่านต้องมีความหมายอย่างใดอย่างหนึ่งเนื่องจากท่านเป็นผู้มีจิตที่บริสุทธิ์ไม่มีโรคเกี่ยวพันเลยนี่เราพูดถึงเรื่องหลักนิสัยแต่คำว่านิสัยต้องไม่กระทบกระเทือนหลักธรรมหลักวินัยต้องไม่เป็นความผิดในกิริยาแห่งการแสดงออกที่เรียกว่านิสัยนิสัยนั้นหรือจากหลักนิสัยนั้นพระสาวกทั้งหลายของพระพุทธเจ้าท่านมีความกลมกลืนกับหลักธรรมหลักวินัยตลอดเวลากิริยาอาการที่แสดงออกทุกอาการย่อมเป็นไปตามหลักธรรมหลักวินัยเป็นที่ชื่นตาชื่นใจเห็นแล้วเกิดความเลื่อมใสนี่ในข้างพุทธการผู้นำพระศาสนามาท่านนำด้วยวิธีการนั้นและทำงานของพระศาสนาก็ทำตรงกับหลักธรรมที่พระพุทธเจ้าทรงสอนว่าอันใดเป็นงานอันแท้จริงของพระก็คืองานรื้อถอนกิเลสตัณหาอาสวะด้วยความเพียรโดยวิธีประการต่างๆนี่พระสาวกทั้งหลายในครั้งพุทธกาลท่านถืองานนี้เป็นสำคัญกล่าวกันในสถานที่ใดต้องกล่าวถึงสันเลขาธรรมคือเครื่องขัดเกลากิเลสอยู่ทุกสถานที่ที่ท่านสนทนากันคำว่าสันเลขาธรรมนั้นคืออะไรและมีกี่ข้อสันเลขาธรรมนั้นมี10ข้อด้วยกันซึ่งเป็นข้อใหญ่ใจความ1. อปิชฌตาความมักน้อยสมกับความเป็นพระไม่พลุงพลังมุ่งแต่จะชำระสิ่งพลุงพลังทั้งหลายทั้งภายในภายนอกออกให้หมดจากจิตใจโดยสิ้นเชิงลองลงไปก็สันโดษคือความยินดีตามสิ่งที่มีอยู่ของตนข้อต่อไปอสังสักขณิกาไม่คุกคีมั่วสมซึ่งกันและกันวิเวกตาชอบหาที่สงัดวิเวกอยู่เสมอวิริยารัมภาประกอบความภาคเพียรอยู่ในสถานที่เช่นนั้นศีลกถากล่าวถึงเรื่องศีลความระมัดระวังในศีลของตนไม่ให้ด่างพร้อยทะลุขาดไปได้สมาธิพูดถึงเรื่องความเพียรเกี่ยวกับทำจิตใจให้มีความสงบร่มเย็นมีฐานอันมั่นคงต่ออารมณ์ทั้งหลายที่มากระทบไม่ให้เอ็นเอียงได้อย่างง่ายได้ปัญญาให้มีความเฉลียวฉลาดรอบตัวทั้งภายในภายนอกไม่ว่ากิจการงานใดๆก็ตามมีปัญญาแฝงอยู่เสมอวิมุตติกล่าวสรรเสริญความหลุดพ้นจากกิเลสทั้งปวงนั้นว่าเป็นธรรมอันเลิศประเสริฐสุดของผู้ต้องการความพ้นทุกข์โดยประการทั้งปวงวิมุตติญาณทัศนะพูดถึงเรื่องความรู้แจ้งเห็นจริงรู้รอบในความหลุดพ้นของตนโดยตลอดทั่วถึงไม่มีส่วนบกพร่องเลยนี่เรียกว่าสันเลขาธรรมเครื่องขัดเกลาที่เหลือที่พระสาวกทั้งหลายท่านชอบพูดอยู่เสมอในสังฆสันนิบาตหรือในที่เช่นไรก็ตามเมื่อได้สนทนากันแล้วนี่เป็นหลักของศาสนธรรมหรือวงอริยประเพณีที่พระพุทธเจ้าและพระพุทธสาวกทั้งหลายท่านดำเนินมาธรรมศาสนธรรมจริงเป็นธรรมชาติที่สะอาดไม่ปรากฏว่ามีความมัวหมองด้วยการพอที่จะได้ถูกตำหนิติเตียนโดยประการต่างๆเพราะเหตุผู้ปฏิบัติกลมกลืนกันกับหลักธรรมหลักวินัยไม่มีความด่างพร้อยไม่เป็นที่แสลงตาแสลงใจพอให้เกิด
ความเบื่อหน่ายคลายศรัทธาความเชื่อความเลื่อมใสทำจริงๆเพราะผู้ปฏิบัติจริงมาตลอดสายท่านนานมาก็กลายมาเรื่อยๆจนสมัยปัจจุบันนี้ทำแท้แทบไม่ปรากฏศาสนาธรรมของพระพุทธเจ้านั้นมีจริงในตำหรับตำราสอนไว้โดยถูกต้องไม่ว่าจะคำพีใดไม่สอนให้ผิดพลาดจากสิ่งที่สัตว์โลกทั้งหลายพึงหวังคือความสุขความเจริญตั้งแต่ขั้นต้นจนกระทั่งถึงขั้นสูงสุดแห่งความสุขความเจริญนั้นๆแต่ผู้จะปฏิบัติให้เป็นไปตามหลักธรรมหลักวินัยที่ทรงสั่งสอนไว้โดยถูกต้องนั้นมีน้อยเข้าลงโดยลำดับลำดับจนจะปรากฏหรือปรากฏบ้างแล้วหรือปรากฏมากขึ้นโดยลำดับว่าเห็นว่าธรรมเหล่านี้สุดวิสัยไปหมดสิ่งที่ไม่สุดวิสัยก็คือความทำตามความโลภความโกรธความหลงซึ่งฝังอยู่ในนิสัยสันดานของตนสิ่งเหล่านี้เลยเป็นสิ่งที่ออกหน้าออกตาเหยียบย่ำทำลายศาสนาเหยียบย่ำทำลายพุทธบริษัทอุบาสกสิกาเหยียบย่ำทำลายพระเนรเถนฉีให้แหลกไปหมดปรากฏแต่สิ่งที่สั่งสมกิเลสโดยกิริยาที่แสดงออกทุกอากาศเมื่อเป็นเช่นนั้นเราจะบ่นถึงมรรคผลนิพพานจนกระทั่งหมดน้ำลายก็ไม่ปรากฏเพราะน้ำลายไม่สามารถที่จะยังมรรคผลนิพพานให้เกิดได้นอกจากการประพฤติปฏิบัติให้ถูกต้องตามหลักแห่งสวดคาถาธรรมนั้นเท่านั้นมีเรื่องของศาสนาแม้จะเป็นของบริสุทธิ์สุดที่โลกที่มีกิเลสทั้งหลายจะเอื้อมตำหนิติเตียนได้ก็ตามแต่ก็เพราะอาศัยคนที่มีกิเลสเช่นเดียวกับพวกเราท่านๆนี้แอบอ้างตนว่าเป็นพุทธบริษัทเป็นอุบาสกเป็นอุบาสิกาเป็นพระเป็นเนรแล้วเหนี่ยวพระธรรมพระวินัยเหล่านั้นเข้ามาสู่ตัวเองแล้วปีนขึ้นเหยียบย่ำทำลายด้วยการประพฤติปฏิบัติขัดต่อหลักธรรมหลักวินัยของพระองค์ตรงนี้โลกจะตำหนิติชมก็ควรอยู่แล้วเพราะกิริยามันเป็นอย่างนั้นจริงๆเนี่ยที่ศาสนาได้ถูกตำหนิติเตียนเพราะผู้ปฏิบัติศาสนาทำให้เป็นอย่างนั้นถ้าตามหลักธรรมหลักวินัยหรือหลักศาสนาธรรมล้นล้วนและผู้ปฏิบัติให้ตรงแนวตามหลักธรรมหลักวินัยที่พระองค์ท่านทรงสอนไว้แล้วนั้นจะหาทางต้องติดไม่ได้เลยลำพังความรู้ความสามารถของสัตว์ทั้งหลายที่มีกิเลสเต็มตัวนี้เพราะศาสนธรรมเหล่านั้นเป็นสิ่งที่ละเอียดอ่อนยิ่งกว่าความเป็นความรู้ความเห็นของสามัญชนเป็นไหนๆเราจะสามารถอาจเอื้อมตำหนิติเตียนได้อย่างไรเพราะเราไม่มีอะไรที่จะยิ่งกว่านั้นพอที่จะยกสิ่งที่ตนเห็นตนรู้นั้นเข้าไปเทียบเคียงกันแล้วเห็นว่าสิ่งที่ตนรู้ตนเห็นนี้มีคุณค่าหรือมีระดับสูงกว่าพอที่จะเหยียบย่ำทำลายหรือตำหนิติเตียนศาสนธรรมนั้นได้ทีนี้ถ้าผู้ที่รู้เห็นตามหลักธรรมที่ท่านสอนจนถึงจุดแห่งธรรมที่แท้จริงอย่างประจักษ์ใจแล้วก็ยิ่งจะหาที่ตำหนิธรรมของพระพุทธเจ้าแม้แต่น้อยไม่ได้เลยนอกจากจะกราบไหว้และเทิดทูนพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ซึ่งเป็นธรรมชาติที่บริสุทธิ์สุดส่วนนั้นอย่างหมอบราบและด้วยความสำนึกรู้บุญรู้คุณของท่านเท่านั้นไม่มีอย่างอื่นที่จะแสดงออกได้เพราะเหตุนั้นพระสงฆ์สาวกพูดองค์พระองค์ใดก็ตามเมื่อได้รู้ได้เห็นธรรมตามพระพุทธเจ้าแล้วแม้จะไม่ได้พบเห็นพระพุทธเจ้าองค์ศาสดาด้วยตาเนื้อของตนก็ตาม
ถ้าสงฆ์สาวกองค์นั้นๆอยู่ในสถานที่ใดกราบพระพุทธเจ้าอย่างถึงใจอยู่ในสถานที่นั้นเพราะพระพุทธเจ้าที่แท้จริงนั้นคือความจริงอันประจักษ์ใจของตนอยู่แล้วนั้นไม่ใช่พระอาการของพระพุทธเจ้าหรือพระรูปพระโฉมของพระองค์จะเป็นศาสดาอันแท้จริงแต่เพราะพระทัยเท่านั้นที่บริสุทธิ์สุดส่วนแล้วเป็นศาสดาขึ้นมาอย่างเต็มตัวพระอาการหรือพระกายของพระพุทธเจ้าเป็นเพียงเรือนร่างแห่งศาสดาเท่านั้นฉะนั้นพระสาวกก็ต้องเคารพอย่างถึงใจเช่นเดียวกันกับพระทัยที่บริสุทธิ์นั้นด้วยเหตุนี้ในธรรมที่กล่าวว่าผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นเราตถาคตจึงได้แก่ธรรมที่บริสุทธิ์ซึ่งตนรู้เห็นประจักษ์ใจนี้แหละคือธรรมแท้พระพุทธเจ้าที่แท้จริงก็คือพระทัยที่บริสุทธิ์สุดส่วนแล้วนั้นคือพระพุทธเจ้าแท้ผู้ใดเห็นธรรมแท้ภายในจิตใจแล้วผู้นั้นชื่อว่าเห็นพระพุทธเจ้าเต็มพระองค์ผู้ที่เริ่มเห็นเป็นลำดับตั้งแต่กัลยาณปุถุชนถึงขั้นโสดาสกิทาอนาคาก็ชื่อว่าเห็นพระพุทธเจ้าเป็นลำดับเมื่อถึงขั้นอรหัตตภูมิแล้วชื่อว่าเห็นพระพุทธเจ้าเต็มพระองค์เพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าจึงได้จากพระทัยที่บริสุทธิ์พระทัยที่บริสุทธิ์นั้นแลที่เรียกว่าธรรมทั้งแท่งธรรมทั้งแท่งนี้แลที่เราทั้งหลายได้กราบไหว้ว่าพุทธังธัมมังสังฆังสนังกัจฉามิอยู่ทุกวันนี้ไม่ใช่พุทธธรรมพระพุทธเจ้าที่ปรินิพพานนั้นแล้วศูนย์เป็นโมฆะไปหมดพระธรรมศูนย์เป็นโมฆะไปหมดพระสงฆ์ศูนย์เป็นโมฆะไปหมดหากศูนย์จริงคํากล่าวพุทธังธัมมังสังฆังกัจฉามิก็เป็นโมฆะโดยประการทั้งปวงผู้ปฏิบัติตามศาสนธรรมนี้ก็ไม่เป็นการปฏิบัติเพราะศาสนธรรมสูญไปแล้วปฏิบัติหาอะไรนี่ก็เพราะพุทธธรรมสงฆ์มีอยู่โดยหลักธรรมชาติและโดยความบริสุทธิ์ล้นล้วนของตนนั่นแหละที่โลกทั้งหลายกราบไหว้บูชาและปฏิบัติตามจึงได้รับผลเป็นลำดับมาจนกระทั่งปัจจุบันนี้และยังจะได้ผลตลอดไปไม่มีการสถานที่ใดจะมาเป็นอุปสรรคกีดขวางได้เลยเราทั้งหลายเป็นชาวพุทธเกิดมาในท่ามกลางแห่งศาสนธรรมของพระพุทธเจ้าและได้ยินได้ฟังได้ประพฤติปฏิบัติตัวตามหลักธรรมนี้ชื่อว่าจิตโฉมนุสสปฏิลาโภโดยแท้คือความเกิดเป็นมนุษย์นี้เกิดมาได้โดยยากผู้ที่เกิดเป็นมนุษย์ชื่อว่าเป็นผู้มีบุญญาลาภอันประเสริฐเต็มภูมิแห่งความเป็นมนุษย์ครับกล่าวคำนี้หมายถึงผู้ที่ได้เกิดมีความเชื่อความเริ่มใสตามหลักธรรมของพระพุทธเจ้าแล้วประพฤติปฏิบัติตามนี่ชื่อว่าเต็มภูมิแห่งความเป็นมนุษย์ของเราไม่ใช่จะเต็มภูมิด้วยสักแต่ว่าร่างกายเฉยๆร่างกายมีได้ด้วยกันพ่อแม่เป็นคนลูกเกิดมาเป็นคนอยู่ในป่าก็เป็นคนเกิดในบ้านก็เป็นคนเกิดในเมืองก็คือคนเกิดตามทุ่งตามนาเกิดที่ไหนๆเมื่อพ่อแม่เป็นคนลูกเกิดมาเป็นคนแล้วต้องเป็นคนด้วยกันทั้งนั้นไม่ว่าจะเกิดอยู่ภาคไหนเมืองใดทวีปใดโลกใดต้องรับยืนยันกันว่าเป็นคนโดยหลักธรรมชาติสมมุติแต่เพียงความเป็นคนเท่านั้นก็เหมือนกับต้นไม้จะเป็นต้นมีแก่นประเภทที่แน่นหนามั่นคงและคุณภาพดีเยี่ยมขนาดใดก็ตามแต่เมื่อไม่ได้นำมาทำประโยชน์ให้เต็มภูมิแห่งสาระคุณของตนที่มีอยู่ในต้นไม้นั้นแล้วต้นไม้นั้นๆก็ไม่เกิดประโยชน์อะไร
ก็สักแต่ว่าชื่อว่าต้นไม้นี้ดีนะไม้นี้เป็นประเภทดีก็เป็นประเภทดีแต่ไม่เกิดประโยชน์อะไรจากต้นไม้นั้นไม่ให้ผลประโยชน์อะไรแก่ใครต้องอาศัยผู้มีความฉลาดนำต้นไม้ประเภทนั้นๆมาทำให้เกิดประโยชน์ตามความต้องการและความฉลาดสามารถของตนไม้ประเภทนั้นๆก็จะมีคุณค่าก็จะเกิดผลเกิดประโยชน์แก่ผู้เป็นเจ้าของนั้นโดยลำดับและเต็มคุณภาพของมันด้วยความฉลาดของตนมนุษย์เราก็เหมือนกันเช่นนั้นเพียงเป็นรูปร่างแห่งมนุษย์เฉยๆก็ไม่ผิดอะไรกับต้นไม้ดังที่กล่าวแล้วนี้เมื่อต้องการจะให้มนุษย์คือตัวของเราเองมีสาระคุณมากน้อยต้องอาศัยการฝึกฝนอบรมเช่นเดียวกับเรานำไม้มาทำประโยชน์จะเอาไม้นั้นมาทำประโยชน์ชนิดไหนแล้วแต่ความต้องการความฉลาดสามารถของเราจะเจริญในไม้นั้นๆให้เป็นประโยชน์ตามความต้องการของตนนี่เราจะทำตัวของเราให้เป็นสาระคุณอย่างไรเราเกิดมาในโลกนี้เราไม่ได้เกิดร่มจมที่ผายไม่ได้เกิดมาเพราะให้ใครตำหนิติเตียนแม้ตัวของเราเองก็ไม่ต้องการจะตำหนิติเตียนเราว่าไม่ดีแล้วเราจะทำยังไงตัวของเราซึ่งเทียบกับไม้นี้ถึงจะเป็นสาระคุณแก่เรานี่เป็นหลักสำคัญฉะนั้นจึงต้องมีการศึกษาทางโลกก็มีโรงร่ำโรงเรียนมากมายกายกองจนกระทั่งสร้างไม่หวาดไม่ไหวต่อผู้ต้องการศึกษาโรงเรียนทั้งเด็กทั้งผู้ใหญ่เต็มไปหมดเฉพาะอย่างยิ่งทั่วประเทศไทยของเราแม้เช่นนั้นก็ยังไม่ฉลาดแล้วทางธรรมะซึ่งเป็นสิ่งเป็นหลักวิชาที่ยอดเยี่ยมที่สุดเหนือวิชาใดๆทั้งหมดก็ยิ่งเป็นความจำเป็นสำหรับเราที่จะต้องศึกษาสำเนียกให้รู้และประพฤติปฏิบัติตามให้เกิดผลขึ้นภายในตัวของเราที่เรียกว่าสาระคุณเริ่มเกิดขึ้นแล้วจากการปฏิบัติตัวดีถ้าเป็นผู้สามารถจริงๆสาระคุณก็จะเพิ่มขึ้นเป็นลำดับเหมือนดังสาวกทั้งหลายท่านก็เป็นคนธรรมดาสามัญเต็มไปด้วยกิเลสความโลภความโกรธความหลงเช่นเดียวกับพวกเราเพราะท่านเกิดณท่ามกลางแห่งกิเลสพ่อก็เป็นคนมีกิเลสแม่ก็เป็นคนมีกิเลสเวลาลูกเกิดขึ้นมาก็ต้องเกิดขึ้นมาในท่ามกลางแห่งกิเลสและลูกก็เป็นคนมีกิเลสแต่ทำไมท่านจึงสามารถเจรนายท่านได้จนกลายเป็นบุคคลที่มีสาระคุณอันยิ่งใหญ่และกลายมาเป็นสาระของโลกทั้งหลายได้เช่นเราทั้งหลายได้กล่าววาจาลึกทางจิตใจถึงท่านว่าพุทธังธัมมังสังฆังสรณังคัจฉามิหรือสังฆังสรณังคัจฉามิเพราะท่านเป็นคนบุคคลพิเศษทำท่านจากคนสามัญธรรมดาให้กลายเป็นบุคคลพิเศษขึ้นมาท่านจึงกลายเป็นสาระของโลกได้ด้วยความพิเศษแห่งคุณธรรมของท่านทีนี้ย้อนเข้ามาถึงตัวของเราให้พยายามทำตนของเราให้เป็นสรณะคือเป็นหลักเป็นเกณฑ์เป็นที่ยึดเหนี่ยวเป็นที่มั่นใจต่อเราได้ทั้งหน้าที่การงานภายนอกและการประพฤติตัวให้ดีมีศีลมีธรรมเป็นเครื่องหล่อเลี้ยงจิตใจใจก็เป็นสาระคุณขึ้นมาเราก็เป็นที่พึ่งของเราได้จะเรียกว่าเป็นสถานะของเราได้ก็ถูกไม่ผิดส่วนมากมนุษย์เรามักจะพึ่งผู้อื่นเป็นนิสัยไม่ค่อยจะสนใจในการพึ่งตัวเองเลยด้วยเหตุนี้ในธรรมท่านว่าอัตตาหิอัตโนนาโถจึงขัดแย้งต่อใจมนุษย์ผู้หวังพึ่งผู้อื่นอยู่เป็นจำนวนมากทีเดียวอัตตาหิอัตโนนาโถนั้นท่านสอนว่าตนนั้นแลเป็นที่พึ่งของตนเพราะอะไรเราจึงต้องอาศัยผู้อื่นเพราะเป็นนิสัยมาดั้งเดิมเวลาเกิดมาจากกับพ่อกับแม่ก็พ่อแม่เป็นผู้เลี้ยงดูเราเป็นอิสระที่สุดยิ่งเป็นลูกเล็กๆเด็กเล็กๆด้วยแล้วก็ยิ่งเป็นผู้มีอำนาจวางท่าอำนาจวาสนามากมายใหญ่โตทั้งที่เป็นเด็กตัวเท่าอึ่งอ่างแต่อำนาจมากมายก่ายกองดุด่าว่ากล่าว
ตบตีพ่อแม่ก็เก่งด่าพ่อแม่ก็เก่งอะไรก็เก่งต้องการอะไรชี้ไม้เป็นไม้ชี้กาเป็นกาชี้อะไรให้เป็นอันนั้นมาไม่หามาให้ไม่ได้แผดเสียงแผดอำนาจออกมาด้วยการร้องห่มร้องไห้ต่างๆนั่นนะกิริยาท่าทางอะไรเป็นยักษ์เป็นผีขึ้นหมดถึงให้นามว่าข้าหลวงในครอบครัวไม่ผิดนี่อันนี้สายอันนี้ฝังมาโดยลำดับโตขึ้นมาแล้วก็หวังพึ่งผู้อื่นหวังพึ่งผู้อื่นอยู่เรื่อยๆไม่ค่อยจะคำนึงถึงการพึ่งตัวเองบ้างเลยเนี่ยก็มีจะพึ่งคนอื่นคนอื่นแม้จะไปทำราชการงานเมืองก็หวังแต่จะพึ่งคนอื่นหน้าที่การงานซึ่งควรจะได้ให้เป็นประโยชน์แก่แผ่นดินไม่ค่อยจะสนใจอะไรมากนักยิ่งกว่าหวังเงินลงเงินเดือนไปเท่านั้นนี่ก็เสียผู้ที่หวังพึ่งตนเองก็คือทำหน้าที่การงานให้เต็มเม็ดเต็มหน่วยเรื่องผลนั้นไม่ต้องบอกจะปรากฏขึ้นมาเองนิสัยอันนี้ก็จะฝังเข้ามาได้ให้กลายเป็นตนเป็นพึ่งของตนได้เพราะฉะนั้นธรรมที่ท่านสอนว่าอัตตาหิอัตโนนาโถนั้นจึงเป็นธรรมที่ถูกต้องเหมาะสมอย่างยิ่งให้คนได้คิดถึงเรื่องของตัวว่ามีความบกพร่องอะไรอยู่มากมายก่ายกองไม่มาซ่อมแซมหรือดัดแปลงให้มีความแน่นหนามั่นคงพอที่จะพึ่งตนเองได้พระสาวกเบื้องต้นก็พึ่งพระพุทธเจ้าเมื่อได้รับพระโอวาทจากพระองค์แล้วพยายามนำธรรมนั้นเข้ามาเป็นเครื่องมือบำเพ็ญเพื่อหวังพึ่งเพื่อความพึ่งตัวเองได้เป็นลำดับลำดับจนกระทั่งสามารถพึ่งตัวเองได้เต็มเม็ดเต็มหน่วยดังพระสารีบุตรได้กล่าวธรรมบทหนึ่งขึ้นว่าผมไม่ได้เชื่อพระด้วยสัญญาอารมณ์ผมไม่ได้เชื่อพระพุทธเจ้าด้วยความล่ำลือของโลกของสงสารนี่เป็นหลักสำคัญผมไม่ได้เชื่อพระพุทธเจ้าเพราะความที่ว่าพระองค์เป็นผู้มีความเฉลียวฉลาดแหลมคมถึงขั้นความเป็นศาสดาของโลกแต่ผมเชื่อพระพุทธเจ้าโดยหลักธรรมชาติที่พระพุทธเจ้าทรงรู้เห็นสิ่งใดผมได้รู้เราได้รู้เห็นสิ่งนั้นอย่างประจักษ์ใจหาที่ค้านพระพุทธเจ้าแล้วเราก็เชื่อพระพุทธเจ้า

สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพที่นี่สถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคติยราชนารีทำการส่งกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 103.25 เมกะเฮิรตซ์ทดลองออกอากาศประเภทวิทยุบริการสาธารณะจากเลขที่309/1หมู่ที่1บ้านตาดตำบลบ้านตาดอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีไปยังสถานีวิทยุในเครือข่ายเสียงธรรมทุกภาคทั่วประเทศนำเสนอรายการตลอด24ชั่วโมงนอกจากนี้ท่านยังสามารถรับฟังวิทยุออนไลน์ผ่านทางอินเทอร์เน็ตได้ทั่วโลกดังนี้ 1. ผ่านทางเว็บไซต์หลวงตา .com 2. ผ่านทางช่อง YouTube ชื่อหลวงตาเลดีโอวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนบ้านตาด 3. ผ่านทางแอปพลิเคชันมือถือหลวงตา .com 4. ผ่านทางสถานีพอดแคสต์เรดิโอชื่อวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนและ 5. รับฟังผ่านวิทยุระบบดาวเทียมไทยคม6ในระบบ4แบนด์คลื่นความถี่03880เมกะเฮิรตซ์ค่าซิมโบเรตที่300000แนวรับสัญญาณแนวนอนหรือเอสค่าออดิโอ PID 0608ค่า PCR PID 8191นอกจากนี้ท่านยังสามารถรับชมการแสดงพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนทางสถานีโทรทัศน์เสียงธรรมบ้านตาด SBT TV ผ่านระบบอินเทอร์เน็ตได้ทั่วโลกดังนี้ 1. ผ่านทางเว็บไซต์หลวงตา .com 2. ผ่านทางช่อง YouTube ชื่อหลวงตา TVโทรทัศน์เสียงธรรมเพื่อประชาชนบ้านตาดและผ่านทางแอปพลิเคชันมือถือหลวงตา .com นำเสนอรายการตลอด24ชั่วโมงครับสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนและสถานีโทรทัศน์เสียงธรรมบ้านตาด SBT TVเป็นสถานีที่นำเสนอรายการธรรมะตามหลักธรรมขององค์สมเด็จพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าโดยการเผยแผ่พระธรรมเทศนาอันเป็นสวากขาธรรมของพระสงฆ์สาวกผู้ทรงศีลสมบูรณ์ปฏิบัติดีปฏิบัติ

0: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนลำดับต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนครับ
1: มาดาเคยเขียนให้พวกฝ่ายใต้เขาเป็นหัวรุนแรงเป็นว่าเป็นวัตถุทั้งหมดอะไรเงี้ยวัตถุมัน

0: ุทธศาสนาศาสนาของวัดโพธิ์สาจรเขียน
1: สาจรมันกุฏิสาจรนี่วัดวอนน่ะเรียกหอสาจรน่ะวัดวอนคณะน่ะคณะสาจรหอสาจรถ้าเอาหนึ่งต้องบวชหนึ่งต้องอยู่ในกุฏิหลังนี้
0: ครับผมเราเขาไหว้พระมาปันนี่บวชวัดบวช
1: นั่นแหละนี่แหละ
0: ที่ออกมาแล้วมาข้างหน้าเนี่ยครับเลี้ยวจะขึ้นหนึ่งจะขึ้นใหญ่ครับจะขึ้นใหญ่ล่องอยู่เลยครับล่องเจอกันน้ำเป็นสารน้ำของวัดอันนี้เป็นแบบแกงชิบายเงี้ยนี่ที่สั่งวัดใหม่ต้องอะไรแดงต้องซื้อมือเท่าไ
1: หร่หมอบานต้นคนหมอบ้านถือหมอเคยถือที่ว่าทั่วไปด้วยนั่น
0: พวกนี้แล้วคนเขียนว่าพวกนี้คนเขียนว่าพระสงฆ์ในขั้วศึกษาสมิธิการบุคคลเป็นต้นโพธิ์บนกำแพงโพธิ์ยาวัน
1: นี
0: ่สงฆ์เดียวนี่นะว่าพระโพธ
1: ิ์ท่านสมัยแล้วที่มันเฟะอยู่นั่นมัน
0: น
1: ั่นนั่
0: นแหละครับ
1: พวกพระท่านสมัยนี่พวกพระเขาอยู่บนกำแพงโพธิ์บนต้นโพธิ์นี่นะ
0: เขาว่าก
1: ำแพงโพธิ์มันอวดวุหันนี่คือแล้วต้นหัวมันเป็นหนาเป็นหลังยังปักตัวเฟะแน่เรื่องของพาวเรื่องของพาวจะหาอะไรไหนพาไปถ้ำยังพ่อถือถึงกฎหมงกฎหมายพ่อถือเรื่องกฎหมายขอให้ปฏิบัติตามหลักถ้ำแล้วไม่ได้ให้มันละเอียดเนี่ยอันไหนที่ละเอียดอยู่กับหลักถ้ำนี่ใช่ไหมกฎหมายออกไปจากหลักถ้ำแล้วไม่นะไม่ออกไปจากไหนนะส่วนละเอียดเป็นที่ไหนส่วนยาวออกไปเนี่ยกฎหมายเป็นกฎหมายออกไปเนี่ยอวดที่เชื่อเนี่ยอวดเร็วไม่ใช่อวดดี
0: แปลนอกจากยังแปลภาวนาปัญญาใหม่พวกกินครับจ
1: ิน
0: ต
1: ภาวนา
0: จ
1: ินตมนัสจินตมยปัญญาจินตมยปัญญาภาวนามยปัญญา
0: แปลไปที่ได้หันแปลไปอีกอย่างนึงนะครับพอบางทีมันเป็นเรื่องใหญ่
1: นั่นแล้วมันก็แปลพิสดารนั่นแล้ว
0: แปลเขา
1: เออยายคนฟังชะงักสักทีนึงเขาเออก็เท่านั้นแล้วในนาย
0: หลังแปลมานี่แปลพิสมัดมันต้องแปลไว้ทั้งที่มัน
1: นั่นแล้ว
0: เป็นแค่นี้ผมมากราบพระเจ้า
1: คนไหนอวดดีกับศาสนาเรามันไม่เจริญน่ะพุทธศาสนาเป็นของสำคัญมากทีเดียวเป็นยังไงเรามาเห็นสภาพของป่าแล้วได้เที่ยวดูป่าเปล่าท่านพุทธยังไม่เคยมาน่ะป่าในวัดป่าเนี่ยถ้าท่านอยู่ในป่านั่นแหละอยู่เต็มไปหมดตั้งแต่นี่ตรงนี่ไปนี่ไปทางด้านนี้จากนี่ไปด้านนี้มีแต่พระทั้งนั้นทางด้านโน้นเป็นป่าพวกผู้ยาวผู้หญิงที่มาจากที่ต่างๆมาพักโน้นสามส่วน พระจะสองส่วนฝ่ายผู้หญิงทั้งพระภาคในทางด้านนั้นก็หนึ่งส่วนนั่นหมดพระ30-40-50รับไม่หวาดไม่ไหวนี่ทุกภาคแล้วนี่ในวันนี้มีพระทุกภาคภาคใต้ก็มีเยอะนี่นะอยู่นี่3-4องค์เรารับทุกภาคนะภาคเหนือภาคใต้ภาคกลางภาคตะวันออกและตะวันออกเฉียงเหนืออีสานรับหมดรับตาม ภาคใหญ่ภาคน้อยนะภาคน้อยรับน้อยภาคใหญ่รับมากให้เวลาส่วนมากท่านเวลาท่านมาที่สาวลมได้พอประมาณแล้วท่านมักจะกลับไปถิ่นฐานบ้านเดิมของท่านนั่นเราคิดอย่างนั้นจึงต้องรับทุกภาคภาคใหญ่ก็รับมากภาคน้อยรับน้อยมีทุกภาคอยู่ในวันนี้เราพูดเราไม่ใช่เราตำหนินะเราพูดตามความจริงเดี๋ยววัดส่วนมากในกรุงเทพนั้นใครเป็นสมภารมาจากจังหวัดไหนภาคใดเป็นสมภารส่วนมากจะรับแต่ภาคนั้นภาคอื่นไม่อยากจะรับนี่แหละพระเป็นอคติพระหาธรรมไม่ได้ท่านเป็นธรรมก็ต้องเสมอภาคเสมอถูกนี่เลยกลายเป็นโลกไปถ้ามาจากวัดมาจากภาคไหนมาเป็นสมภารจะรับแต่ส่วนมากจะรับแต่ภาคของตัวเองภาคอื่นรับน้อยมากทีเดียวแทบจะไม่รับนั่นน่ะอย่างนี้เราเห็นชัดๆก็เราก็เป็นนักกรุงเทพเหมือนกันค่ะทำไมจะไม่รู้วัดไหนใครเป็นสมภารสมภารรู้หมดเข้านอกออกในได้หมดเราเคยมาแล้วมันจึงเห็นได้อย่างชัดเจนอันนี้มันก็เป็นที่ทำให้เอื้อมละอาในใจเหมือนกันครับถ้าเราซึ่งถือเอาหลักธรรมหลักวินัยมาเป็นหัวใจแล้วทำไมจึงต้องเอาเรื่องของโลกเข้ามาโลกผู้ดีเขาก็ไม่ทำอย่างนั้นเขาไม่มีลำเอียงอย่างนั้นอันนี้ยังไปลำเอียงได้เหมือนกับไปกวาดอำนาจอย่างนั้นยังมีเยอะนะเออไปกวาดอำนาจ ว่านเอาหน้าเข้ามาในตัวเองแบบโลกๆมีพระเนี่ยที่มันหน้าสะอิดสะเอียน แล้วนี่ถ้าตำหนิตำหนิจริงๆแล้วไม่ได้ธรรมดานะไอ้หลวงตานี่ไม่เหมือนใครนะถ้าตำหนิตำหนิจริงเจ้าของเป็นไม่ได้เป็นอันขาดวางนั่นเลยนะ นี่ถึงว่าถึงได้กล้าตำหนินะคือมันขัดต่อหลักธรรมนั่นเองเมื่อขัดต่อหลักธรรมหัวใจเพื่อมุ่งต่อธรรมและต้องขัดหัวใจเหมือนกันนี่ยังเคยพูดหมู่เพื่อนอยู่ไม่ว่าสิ่งใดสิ่งใดที่มันเกิดในนี่ได้ดุหมู่เพื่อนตลอดดุที่คือความมันไม่ทั่วถึงไม่ละเอียดคือมันไม่สม่ำเสมอเรื่องมีมากมีเราไม่ตำหนิเพราะเราไม่ได้ตำหนิว่าไม่มีแต่ความที่ละเอียดที่จะให้เฉลี่ยเผื่อแผ่ให้ทั่วถึงกันน่ะทั่วถึงหรือไม่ทั่วถึงเนี่ยมันได้ดุกันตรงนี้คือความมันเอาความนะไม่ใช่เป็นไปด้วยเจตนานะทุกสิ่งทุกอย่างมีอะไรมาให้เฉลี่ยให้ทั่วถึงกันหมดให้สม่ำเสมอแม้แต่อาหารจะมีมากเพียงไรก็ตามความมีมากเป็นเรื่องหนึ่งความสม่ำเสมอนี่เป็นเรื่องของธรรมนี่เป็นเรื่องหนึ่งเป็นเรื่องนี้เป็นเรื่องสำคัญเราถือสำคัญมากทีนี้เวลาเราไปหาครูบาอาจารย์องค์ใดนะเจ้าอาวาสสมภารใดไม่ว่าฝ่ายปริยัติไม่ว่าฝ่ายปฏิบัติถ้าสมภารนั้นคับแคบปิดตันตันหนีทีเหนียวอย่างนั้นไม่ทราบยังไงหลวงตาเนี่ยตัวเล็กๆเท่าหนูก็ตามแต่หัวใจไม่เหมือนมันไม่ได้เหมือนหนูเนี่ยชอบความเป็นธรรมคือความเฉลี่ยเผื่อแผ่ถ้าครูบาอาจารย์องค์ไหนกว้างขวางแล้วถึงไหนถึงกันอย่างสมเด็จมหาวิเลวงวัดพระศรีมาธาตุนี่เราเคารพสุดหัวใจเลยทางฝ่ายปริยัตินะเพราะเราเคยอยู่กับท่านมาแล้วสมเด็จตรงนี้ไม่มีคำว่ามีนะแต่เราแน่ใจอีกว่าไม่มีคำว่าจนเหมือนกันมีเท่าไรหมดเลยท่านได้อะไรมานี่ท่านเรียนเหมือนพ่อแม่กับลูกเลยพอท่านมานี่ลุมเลยลุมเลยโอ้ยอย่าไปแย่งกันสิท่านดุนะท่านจะไม่แย่งกันดิท่านดูนั่นเหมือนฐานะพ่อนะคือของนั่นยังได้ของนั่นนี่ได้ของนี่องค์ไหนทอดสวยทันก็สวยเอาไปเอาไปมันเหมือนพ่อแม่กับลูกนะอย่ามาแย่งกันดิท่านดูแล้วเรายังไม่ลืมนะท่านมาได้อะไรต่ออะไรมามีผ้าไหมมาพอผ้าไหมมาผ้าไหมเก็บไว้ดีนะเดี๋ยวอิตาลีกับอิตาเลียนมันจะมาเอานะท่านว่าคืออิตาลีอิตาเลียนหลานของท่านไม่ได้ว่ามหายามาเยี่ยมอิตาลีอิตาเลียนมันจะมาเอานะอย่าไปเก็บไว้นะคือความจริงท่านเอาไว้สำหรับความจำเป็นนั่นแหละแล้วสุดท้ายอิตาลีกับอิตาเลียนมาเอาจริงๆเวลามาเอาไปแล้วท่านก็ไม่เห็นว่าอะไรเงียบอยู่นั่นเนี่ยท่านข้างว่างท่านเนี่ยนี่ไปเก็บนั่นนี่นั่นไม่ได้นะท่านว่างั้นนะเดี๋ยวอิตาเลียนอิตาเลียนมาเอาไหมนะและสุดท้ายก็มาจริงๆอิตาเลียนอิตาเลียนเป็นอย่างนั้นองค์ไหนองค์ไหนก็เหมือนกันท่านไม่ได้ถือว่าองค์นั้นเป็นญาติองค์นี้เป็นมิตรองค์นั้นอยู่จังหวัดนั้นจังหวัดนี้ท่านถือเป็นพระนั่นแหละความเป็นธรรมคำว่าพระเราเสมอกันหมดเหมือนอย่างประเทศไทยเราเนี่ยจะไปถืออย่างนั้นอย่างนี้กันไม่ได้นะเสียหมดแตกเล่าฟันข้อฟันแขนฟันอะไรเข้าไปหาความสามัคคีกันไม่ได้ความแตกเล่าอยู่กับถือกกนั่นกกนี่กกนั่นเนี่ยกกไหนก็คนไทยเหมือนกันน่ะนี่คือความตะล่อมคือความแน่นหนามันคงความสามัคคีความเป็นหน้าหนึ่งใจเดียวกันมีกำลังมากจะไปแยกนั่นเหยียบคนนั่นยกคนนี้เหยียบภาคนั่นเหยียบภาคนี้กดภาคนั่นยกภาคนี้จังนั้นเสียหมดเลยไม่ใช่ของดีภาคไหนก็เมืองไทยคนไทยเนี่ยกฎหมายอันเดียวกันอยู่ด้วยกันทุกสุขก็ต้องเป็นอันเดียวกันถ้าจมก็จมหมดทั้งเมืองไทยนี่จะไปจมแต่กกนั่นกกนี้ได้นะฮะเจริญก็ต้องเจริญหมดสงบสุขต้องสงบหมดถ้าปฏิบัติให้ถูกต้องตามหลักกฎหมายบ้านเมืองศีลธรรมแล้วเป็นอย่างนั้นอันนี้จึงต้องในระวังมากนะไม่ว่าทางโลกไม่ว่าทางธรรมต้องระวังไอ้เรื่องความแตกแยกเพราะอันนี้เองนะคือดูถูกหยาดหยามกันทั้งที่เราไม่หาความดีความดีอะไรไม่ได้แต่จะเหยียบเขาจะกดเขาจะยกตัวขึ้นกดยกตัวขึ้นเท่าไหร่มันก็ยิ่งกดตัวลงไปเพราะความไม่ถูกตามคนใดๆเขาก็มีหัวใจเหมือนกันหมดแม้ตั้งแต่กระปูมันยังมีหัวใจลองจะไปเหยียบมันสิมันยกกล้ามขึ้นมามันจะหนีบเอาหน่อยแล้วคนต้องคนทำไมไม่มีหัวใจนั่นสำคัญอยู่ตรงนั้นน่ะถึงไม่ให้ดูถูกหยาดหยามกันมนุษย์เหมือนกันเกิดในบ้านในป่าพ่อแม่เป็นคนลูกเกิดมาเป็นคนเหมือนกันมันมีความยิ่งหย่อนต่างกันที่ตรงไหนถ้าจะพูดถึงเรื่องความยิ่งหย่อนก็เป็นตามอำนาจวาสนาท่านก็ไม่ดูถูกกันอีกเนี่ยไม่ดูถูกอำนาจวาสนาของกันและกันเพราะมันเป็นไปตามวาระหนึ่งควรจะได้เป็นอย่างหนึ่งควรจะฐานะต่ำหรือฐานะสูงเนี่ยมันเป็นไปตามวาระเรียกว่ากฎของกรรมอย่าไปดูถูกกันว่าอย่างนั้นหลวงตาบัวมันเห็นตรงพูดยังไงมันเขาเรียกขวานผ่าซากใครจะว่าอะไรก็ตามเราพูดไปอย่างนั้นเลยเราเล็งตามหลักทำหลักวินัยแล้วพูดไปตามนั้นเพราะหลักนี้เป็นหลักปกครองโลกผิดไปตรงไหน ถ้าสมมติว่าเราพูดผิดให้ข้างเราได้เลยเพราะเราพูดเพื่อความถูกต้องแม่นยำต่อโลกสาวสงสารถ้าผิดแล้วไม่ยอมรับไม่ยอมแก้ไขไม่ได้เรายอมทันทีเลยเพราะเราหาของถูกของดีมาแจกแจงโลกให้โลกทั้งหลายได้รับความสุขความสบายเพราะความเป็นธรรมแล้วพี่น้องทั้งหลายท่านผู้ใดมีสงสัยก็ห้องใจสงสัยอะไรก็ถามได้พูดแต่หลวงตาบัวองค์เดียวมันเหมือนกับมีปากคนเดียวนี่นะทุกคนมีปากทุกคนมีหูเอาที่นี้หลวงตาบัวก็จะฟังเหมือนกันล่ะยังไงล่ะพูดตะกี้นี่เข้าใจเปล่าถูกต้องไหมไม่ถูกตรงไหนอาคารมาฮะอาคารพ่อยอะไรเอายอมรับดีก็ดีก็ไม่การพ่อยอะไรไม่การพ่อถูกต้องการยอมรับเพราะเราหาจุดที่ยุตินี่นะถูกต้องตรงไหนก็ยุติกันตรงนั้นถ้าไม่ถูกก็ต้องค้านกันจนหาจุดที่ลงที่ถูกต้องแล้วก็ยุติตรงนั้นแพ้ก็แพ้ด้วยเหตุด้วยผลชนะด้วยเหตุด้วยผลอยู่ด้วยกันเป็นสุขนะแพ้ด้วยความเป็นธรรมผลออกไปพวกนั้นในหนังสือนี้ให้ไปนี่ก็กรุณาไปอ่านนะอย่าไปโยนขึ้นบนหิ้งแล้วก็ย่างไว้นู้นบนหิ้งแล้วไม่ยอมเอาลงนะแล้วสุดท้ายก็เอาไปสวรรค์นิพพานแทนข้าหน่อยนะครับนุ่นนะฟังกัน
2: ตาครับคนธรรมดาเนี่ยมีโอกาสปฏิบัติเข้าถึงอรหันต์ไหมครับ
1: มีแต่คนธรรมดาทั้งนั้นแหละที่พระพุทธเจ้าก็เป็นคนธรรมดาที่แรกมีกิเลสเหมือนกันกับเราถ้าสงสาวกทั้งหลายตั้งแต่คนธรรมดาคือคนมีกิเลสเรียกว่าคนธรรมดาสามัญเหมือนกันหมดแต่เวลาจะเป็นพระอรหันต์นั้นคลิกปั๊บถึงจะเป็นพระอรหันต์ได้ต้องคลิกจากปุถุชนไปเป็นถึงจะเป็นอรหันต์ได้พระพุทธเจ้าคลิกจากปุถุชนเป็นอรหันต์ได้อันนั้นไม่ว่าคนธรรมดาเดี๋ยวพระญาบุคคลท่านผู้ประเสริฐนั่น
2: หมายถึงที่ไม่ได้บวชทำไมไม่บวชแล้วไม่มีโอกาส
1: ทำไมจะไม่มีบวชไม่บวชทำบาปเป็นบาปได้เหมือนกันใช่ไหมหัวล้นๆอยู่ในวัดในวานอดอยากเมื่อไรตัวทำบาปเก่งจะว่าอะไรมันเป็นบาปเหมือนกันนี่นะแล้วคนอยู่ในโลกในสงสารแล้วคารวะญาติโยมนี่ก็ทำบุญได้ใช่ไหมทำบุญได้ก็ต้องเพื่อมาผลนิพพานได้แหละสิตอบค้านมาเราพูดบอกว่าเราพูดไม่ลำเอียงเราพูดอย่างตรงไปตรงมาเราพูดอย่างนั้นแล้วจริงไหมที่ว่าพระอยู่ในวัดทำบาปได้น่ะทำไมทำไม่ได้มีเต็มโลกเต็มสงสารเต็มวัดเต็มวานี่แล้วพูดต่างอย่างถูกต้องนี่ปะเขาไม่ใช่คนตาบอดดูกันนี่วะพระไม่ใช่พระตาบอดดูกันไม่ใช่พระหูหนวกดูกันฟังกันแน่มันก็รู้เลย
2: เด็กเข้าใจจ้ะทำไมพระถึงทำไมมามีนิกายอะไรธรรมรุษมหานิกายอะไร
1: เนาะตั้งแต่ลูกเล่ากันยังคนชื่อนั้นชื่อนั้นคนนั้นชื่อนั้นคนนี้ชื่อนี้เนี่ยทำไมแม่และชื่อนายกองเหมือนกันหมดมันก็มีแตกต่างบ้างลูกศิษย์ถาคตนั่นนี่มหานิกายนี่ธรรมยุทธ์ก็เป็นชื่อเท่านั้นแหละแต่การปฏิบัติเพื่อมรรคผลนิพพานไม่ได้มีคำว่ามหานิกายไม่ว่าธรรมยุทธ์บวชถูกต้องตามหลักนิยมเป็นที่แน่ใจในหลักนิยมยอมรับกันแล้วในหลักกฎหมายบ้านเมืองและความนิยมของชนทั่วไปหรือของสังคมยอมรับของสังคมแล้วเอาปฏิบัติไปไม่เป็นสักขวันมรรควันคือห้ามมรรคผลนิพพานไม่ห้ามปฏิบัติไป
2: ถ้าเจอสมทราบนะคือถ้าใครบวชมหานิกายแล้วจะมาสมมติมาสายหลวงพ่อก็ต้องมาบวชไหนทำไมอย่างนั้น
1: อ้าวก็ตามกฎตามระเบียบอันนี้มันเป็นอย่างหนึ่งเรื่องมรรคผลนิพพานเป็นอย่างหนึ่งเรื่องกฎเรื่องระเบียบที่ระหว่างที่อยู่ร่วมกันมันเป็นอย่างหนึ่งเข้าใจไหมล่ะมันคนละอย่างเหมือนอย่างไอ้เมืองนอกเช่นอย่างเวียงจันทน์นี่ก็เขาเรียกเมืองนอกเหรอนั่นนี่นะมาอยู่เมืองไทยแล้วจะปฏิบัติยังไงนั่นมันก็ต้องมีข้อปฏิบัติต่อกันใช่ไหมนั่นหัวกับมันยังพิจารณายังไม่ได้ก็จะด่วนพิจารณาก็เอาอย่างอื่นซะก่อนมันก็หลายด้านหลายทางนี่นะมันควรจะพิจารณาก็พิจารณาภาวนาไม่จำเป็นจะต้องมีแต่เกสาโลมานะคันตาอย่างเดียวล่ะจะบนไหนก็เอาได้ก็ได้มันเป็นธรรมด้วยกันทั้งนั้นน่ะเครื่องมือมันมีหลายประเภทเครื่องมือเข้าสู่แนวรบนะเครื่องมือทำงานในบ้านเราก็มีนะเครื่องมือเพื่อเข้าสู่แนวรบมันก็มีการปฏิบัติธรรมปฏิบัติโดยธรรมดาทั่วไปก็เหมือนเครื่องมือทำงานในบ้านเราอย่างนี้ก็มีแล้วพอเข้าสู่นักรบแล้วมันจะเป็นไปเองเครื่องมือนั้นสมควรแก่นักรบเนี่ยนักรบกองนั้นเอายื่นให้ยื่นให้นั่นเป็นขั้นตอนไปเข้าใจภาวนาเราสำคัญเรื่องภาวนาน่ะนึกพุทโธก็นึกภาวนาให้ใจเย็นดิ
3: แล้วเมื่อภาวนาเช่นพุทโธสมองถึงระดับไหนจะเริ่มมาจ
1: าก ความ
3: พิจารณาเวลาที่เราทำทุกโทรไปเรื่อยตอนสงบลงแล้วถึงเมื่อไหร่เราควรจะมาพิจารณาม
1: ันสงบจริง ในขณะที่สงบจริงๆก็ไม่ควรไปแตะต้องโดยประการใดๆแม้แต่คำว่าพุทโธก็ยังหายกายเข้าไปเป็นผู้รู้อันเดียวกันเช่นคำว่าพุทโธกับความรู้นี่เป็นคนละอย่างนะคำว่าพุทโธเป็นอันหนึ่งผู้รู้นั้นเป็นอันหนึ่งทีนี้เวลาพุทโธเข้าไปโดยลำดับๆจนกระทั่งจิตรวมสงบเข้าไปสงบไปคำว่าพุทโธนี่กับความรู้เลยกลมกลืนเป็นอันเดียวกันนะอันนั้นพุทโธจะหายไปได้ถ้าเราไม่อยากภาวนาคำว่าพุทโธเราก็หยุดได้เลยนั้นเพราะความรู้นั้นเด่นอยู่แล้วอยู่กับความรู้นั้นเสียประการหนึ่งค่อยคำว่าพุทโธจะค่อยละเอียดตัวเข้าไปละเอียดตัวไปจนกลายเป็นพุทธะคือผู้รู้อันเดียวเท่านั้นนั่นดังหนึ่งนี่เป็นหลักความจริงของการภาวนาถ้าเวลาจิตยังไม่สงบเราก็ต้องนึกพุทโธภาวนาพุทโธเรื่อยๆมันอยากคิดไปทางโน้นทางนี้มากๆพุทโธให้ถี่ยิบเข้าไปนี่พุทโธถ้าจะเทียบแล้วนะเหมือนกับเขาตามรอยโคเอาโคไปปล่อยไว้ที่ไหนและตอนบ่ายหรือตอนเราต้องการโคเราจะไปตามเอาโคถ้าจะไปดักทางโน้นทางนี้กลัวมันจะไม่เจอตัวโคเลยไปตามมารอยมันที่เราไปปล่อยนั่นแหละแล้วปล่อยตรงไหนไปตามรอยมันเลยนี่มันไปไหนก็ตามไปจนกระทั่งถึงตัวมันถ้าตามรอยไปแล้วก็ต้องถึงตัวมันแน่ไม่ปล่อยรอยมันต้องถึงตัวมันเมื่อถึงตัวมันแล้วก็หยุดการตามรอยโคไม่ต้องไม่จำเป็นเพราะถึงตัวมันแล้วรอยโคมันอยู่กับตัวมันแล้วอันนี้คำว่าพุทโธก็คือร่องรอยของความรู้ของผู้รู้นั้นแล้วคำว่าพุทโธหรืออะไรก็ตามเป็นร่องรอยของความรู้นั้นพอเราภาวนาพุทโธตัวเข้าไปโดยลำดับๆจิตของเราจะแนบแน่นเข้าไปแน่นเข้าไปแน่นเข้าไปจนกระทั่งถึงความรู้พอถึงจุดผู้รู้นั้นแล้วไม่ว่าคำบริกรรมใดจะไปหมดความหมายในตรงนั้นแหละเหมือนกันกับเราตามรอยโคเนี่ยจะไปหมดความหมายคือหยุดหมดปัญหาในการตามมาโคในขณะที่ไปพบตัวโคแล้วใช่ไหมล่ะนี่ก็เหมือนกันเข้าใจนั้นเคยทำภาวนาเปล่าล่ะ
3: ทำไปแล้วไปเรื่อยแล้วลง
1: เราจะของเผลอไหมคือมันขาดไปยังขาดด้วยความเผลอก็มีนี่ขาดด้วยความที่ว่านี่ก็มีอย่างที่พระว่าละเอียดเข้าไปเรียกเข้าไปแล้วมันหยุดทั้งมันเองมันพอแก่ความต้องการเองรู้ในเจ้าของเองอย่างนั้นก็มีนั่นแล้วเราเป็นแบบไหน
3: ส่วนมากจะขึ้นไปนิ่งอยู่แล้วก็ตกลงมาถ้ากลับมาไม่นิ่งเลยขึ้นลง
1: มันก็ฟังว่ามันจะมีเผลอหน่อยฟังว่านี่ถ้ามีเผลอเราจะพูดได้ชัดเจนเลยเวลาภาวนาเข้าไปมันเป็นอย่างนั้นอย่างนั้นอย่างนั้นนั้นปั๊บเข้าไปถึงที่มันเป็นอย่างนั้นนั่นยังไม่เผลอที่เวลามันจะขยับตัวมันออกมาลักษณะใดนี่เพราะความไม่เผลออีกแหละมันจะทุกระยะนี่พูดได้เต็มปากผู้ที่เป็นอย่างนั้นนะผู้ที่แบบทำบ้างหลับไปบ้างคลอกบ้างแค่บ้างไม่ได้เรื่องอะไรแต่เรื่องหมอนเท่านั้นเรื่องหมอนนี่ชัดเจนเห็นไหมเรื่องอะไรทำไม่ค่อยได้เรื่องหรอกได้ไงมาวันนี้เสียเวลาไม่เสียเที่ยวไม่หรอมาเยี่ยมหลวงตาบัวน่ะนะไม่เสียเที่ยวแล้วทางจำมานะปฏิบัตินะจิตดวงนี้ไม่เคยตายนะอยู่ทุกคนให้ภาวนาอบรมจิตให้เป็นเครื่องหนุนจิตชุ่มชื่นเบิกบานบุญกุศลความดีทั้งหลายทำทั้งหลายนั่นแหละจะเป็นเครื่องหนุนจิตใจให้สมมักสมหมายไปเรื่อยๆไปความไม่ดีอย่าพากันสร้างอย่าพากันทำคนชั่วมักจะมาสอนแต่ความไม่ดีให้คนดีเสียไปนะมีมากแล้วคนดีมักจะเชื่อคนชั่วไม่ค่อยจะเชื่อคนดีนะอันนี้ให้เราระวังคือระวังตัวของเรานั่นแหละอย่าไปแล้วให้ระวังคนอื่นนะระวังตัวของเรามันจะเผลอไปได้มากเวลานี้ความชั่วคนชั่วมีมากนะแล้วมักจะทำคนดีให้เสียเสียและทำคนดีให้เสียเสียนั่นถ้าเราไม่มีสติปัญญาตามทันในเรื่องเหล่านี้แล้วกลอุบายของสิ่งนี้ยังไงก็เสียได้จริงจริง
0: พี่คนจะปรับเรื่องปัญหาทางใจเรื่องภาวนาถ้าเรื่องไม่เกี่ยวกับภาวนา
4: ปฏิบัตินะคะหลวงพ่อมีความเหมือนกับเกิดเป็นรูปทั้งตัวค่ะเข้าใจมันจะออกมานอกตัว
1: ฮะ
4: มันจะใจมันจะออกมานอกตัวนะคะ
1: มันจะออกไปไหนทำไมรู้อยู่กับตัวสิมันจะออกไปไหน
4: พอถึงจุดนี้มันจะไปไหนมันจะไปจุดไหน
1: เข้าใจไหมล่ะให้มันอยู่กับตัวอย่าให้มันออกนอกสิพุทโธกับพุทโธอยู่ที่นี่มันจะไปไหนห้ามให้มันออกถ้าออกก็ส่งนู่นส่งนี่ก็เสียฉะนั้นล่ะอ้าวไปจะรู้แล้วนะจำไว้ดีนะอย่าให้ออกบังคับไม่ได้ทำไมจะบังคับไม่ได้จิตเป็นของสมบัติของเจ้าของนี่รู้ช่างมันเยอะความรู้ยังมีอยู่อะไรนะที่จะให้พรก็ย่อสมควรยะถาวาริวหาปูราปริปูเรนติสาครังเอวะเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกัปปติ พิชิตังปฏิตังสุนหังคิปเมวะสมิจตุสะเพภูเรนตุสังกปาจานโทปนาระโสยะถามณิโชติระโสยะถาสัพพีติโยวิวัชชันตุสัพพโรโควินัสตุมาเตภวัตมันตรายโยสิกีทีคายุโกภวะอภิวาทนาสีลิกนิจังวุฒาปจายิโนจตารโอธรรมาวาทานติอายุวันโนสุขัง

0: มันอยู่ในวันมันช่วงเย็นเองนั่นแหละธรรมเห็นประจักษ์ที่โยนธรรมธรรมอยู่ที่ไหนเย็นที่นั่นธรรมนี่เป็นธรรมชาติที่ให้ความเสมอภาคความอิสระโดยธรรมแก่สัตว์ทุกประเภทที่นั่นเห็นได้ชัดๆตลอดเวลาพระกรรมฐานต้องไปเที่ยวอยู่ในป่าในเขาในที่ลึกๆนะต้นตาของสัตว์พวกนี้ทั้งนั้นพวกสัตว์พวกเนื้อพวกเสือพวกอะไรเสือนั่นถ้าสัตว์ชุมที่ไหนเสือก็มีที่นั่นมันอาศัยกินสัตว์หรือมันทำไมคนเนี่ยมันเอาไปแอบกินสัตว์กับคนเวลาเราไปอยู่ที่นั่นแล้วมันจะแอบกระด้อมเข้ามาอยู่ใต้เตียงเรานะพวกเจ้าพวกหนูแล้วประเภทไหนมันก็รู้เหมือนกันนะผ้าเหลืองนี่เป็นผ้าที่สัตว์ทั้งหลายเคยฟังมาแล้วอยู่กับผิวการเกิดตาเกิดตาอย่างนี้เคยเป็นผ้าเป็นอะไรมาเพราะฉะนั้นผ้าเหลืองนี่จึงไม่ใช่แสงตาของสัตว์นะเมื่อสัตว์ประเภทใดกับผ้าเหลืองไม่ค่อยมีอะไรรู้สึกว่าเป็นความสนิทใจเพราะสัตว์นี้เคยกับผ้าเหลืองมาแล้วมันต้องตัดต้องกันเราเกิดตาอย่างนี้แล้วบางเพศก็เกิดบางชาติก็จะเกิดเป็นพระเกิดเป็นคนแล้วก็มาเป็นพระมันก็ชินใจเลยเป็นเพศที่กายใจมองเห็นผ้าเหลืองกายใจสัตว์กายใจแล้วไปอยู่ในป่าถ้าอยู่นานเท่าไรนานเท่าไรแล้วสัตว์ป่ายิ่งหลั่งไหลเข้ามานะมาอยู่เรื่องเงียบเราพักแล้วสัตว์พวกนั้นชาวบ้านเขาก็เลยมาทำไมนะชาวบ้านเขาก็รู้เขาเลยมาทำไมมันก็สนุกอยู่แล้วพอน้องขืนยิ่งเห็นเลยชัดโอ้ยหมูโทนหมูใหญ่ใหญ่จริงๆนะหูได้ถ้ากันจะดูมันมาเกี่ยวลูกกระบอกอยู่ในวัดนะมองไปเห็นตัวมันอยู่มองดูเหรอว่าหมูกำลังกินกระบอกอยู่นั่นไปดูแต่ถ้ากันเดินเข้าไปเดินไปดูเขาก็กินเฉยหมูโทนเขาแอบอยู่ตามนั่นบริเวณใกล้ๆวัดพระแถวนั้นมีกระทั่งกรมของท่านอยู่ในป่าท่านกรมของพระเต็มไปหมดเขาก็เดินผ่านไปผ่านมาเขากับพระเขาไม่มีอะไรหรอกพวกนี้นะขนาดนั้นดูสิเนาะเทพพระอันนี้สำคัญมากแล้วท่านกรมของพระมีอยู่ทั่วไปในป่าลึกๆๆๆเขาก็อาศัยอยู่ในนั้นแหละอยู่ในบริเวณที่พระเดินกรมนั่นน้องเต้ก็เวลามีผลไม้ที่ไหนเขาก็มากินซึ่งอยู่กระบอกมันมาอยู่ในกลางวัดเองนะเขาก็เข้ามากินกลางวัดเลยเขามากินพระวานะตะวันขนาดนี้บ่ายสี่โมงนี่นั่นแหละเขาช่วงขนาดนั้นคือเขาตายใจถ้าก็ไปเดินไปก็ไปยืนดูกันอยู่นั่นแหละอยู่ที่นั่นวะเขาก็ถามสี่โมงนั่นหงุดหงิดเหมือนสัตว์บ้านนะมันน่ารักน่าสงสารโอ้ไปเห็นประการโอ้ไม่กลัวจริงๆหากินลูกนั่นหาเกิดลูกนี่มากินเห็นตัวคนพ่อคนพ่ออยู่นั่นแหละมันอยู่ในวัดมันเข้ามากินตอนบ่ายสี่โมงออกไปแล้วมันก็ออกนอกวัดไปก็ไปอยู่ในป่าแล้วแถวบริเวณสะพานจงกรมพระที่เจ้งเหมือนกันที่เจ้งมันก็อยู่กิจกรรมนั่นพวกสัตว์ยืนอยู่รอบน้องขุยมันเยอะนะรอบวัดน่ะมะกอกมะแตกอะไรเลื่อนลงมานี่ไม่มีเหลือกินหมดผลไม้แถวนั้นกินหมดลูกก็บอกพวกหมูมะกอกแก้มมันมีการแข่งมากินเราฟานถ้าตื่นเราก็ตื่นฟานฟานแก้มเขาจะฟานทางข้างนี้เขาจะฟานฟานแก้มมันคงจะมาทางหัวลมเราถ้าเรายังคงอยู่ในป่ากลางคืนนะตอนนั้นเรายืนอยู่หัวจงกรมโอ้ห่างประมาณสักเมตรเดียวเท่านั้นนะมันก็อยู่ทางเหนือเรามันไม่ได้กลิ่นเรายืนนิ่งมันก็ไม่รู้ก็เข้ามาก็ใกล้พอเราก็อยู่ของเราแก้เป็นเสียงฟังเสียงลั่นป่าไปเลยนะเขาตื่นแก้ตื่นแต่เราไปร้องพ่อเหมือนท่านจันทร์พรมอ่ะท่านจันทร์พรมท่านร้องให้ฟังท่านร้องต้องหัวนะนิสัยท่านมันก็เศร้าหัวเราเป็นขุ่นวันนั้นท่านพูดหัวเราท่านพูดเรื่องกรรมฐานผีบ้าท่านว่าท่านว่าท่านเนี่ย เมื่อลงอำเภอนาแก่ลงก้านเหลืองก่อนนั้นยังไปเห็นลงสมบูรณ์นะลงอำเภอนาแก่ต่อออกมาทางบ้านก้านเหลืองบ้านดงทนเป็นดงป่าป่าใหญ่แล้วไปเชื่อที่แรกยังเห็นป่าสมบูรณ์ 100% อยู่ตั้งแต่ว่าขอ84แถวนั้นไม่มีบ้านคนเนี่ยมีกระดงอำเภอนาแก่ก็เป็นหมู่บ้านธรรมดาธรรมดาไม่มีเที่ยวท่านพระเวทท่านลงมาจากท่านพระเวทท่านจะมาทางนี่ลงมาทางวัดนางมนท่านบวชใหม่ท่านมากนั่นมากมากกลางคืนต้มตั้มต้มตั้มมากกลางคืนบุกป่านั่นทางก็เป็นทางรอดทางเชื่อมธรรมดามากลางดงกลางคืนโอ้ยจะไปอะไรนั่งหนาวนอนที่ไหนก็นอนที่นี่ไปเลยหลีกออกจากทางไปทางตกลงที่นั่นนอนอยู่ข้างนั่งกำลังนั่งภาวนาจนว่าอะไรนะไอ้เจ้งมันทราบมาจากไหนไอ้เจ้งมันมาเงียบๆไม่ยินเสียงแล้วนะเวลานานเงียบๆพอมาพอโผล่มาแล้วก็มุ่งมุ่งอย่างนี้มันก็ตื่นมุ่งมันก็ร้องแก๊กพอไปเจ้งร้องแก๊กคนก็ร้องโก้งในมุ่งคนก็เป็นบ้าแล้วล่ะพอมาถามผีบ้ากลัวตายว่างั้นคือมันไม่ได้ตั้งใจมันเป็นเองมันว่างั้นนะเราไม่ได้ตั้งใจจะร้องโก๊กโก๊กไปเจ็บเลยพอมันแก้คุณข้างข้างเราก็ตื่นเราก็โอ้เป็นเราไอ้บังมันร้องโก๊กมันเสียงป่าราบไปเลยมันกลัวคนตอนนี้ก็ร้องโก๊กมันเป็นดงความเป็นดงมดเราไปเที่ยวที่แรกเป็นดงโดยสมบูรณ์เนี่ยท่านต่อมาค่อยถามค่อยถามค่อยเรื่อยเห็นเลยแล้วก็สุดท้ายก็เลยกลายเป็นบ้านไปหมดไม่รู้ว่าดงอยู่ที่ไหนไม่มีนะเป็นบ้านคนไปหมดเป็นไร่เป็นสวนเป็นบ้านคนดงนั่นแหละดงทั้งดงอะไม่มีเหลือเลยประกอบเป็นดงก็เรียกดงตั้งเหลืองดงใหญ่นะไม่ใช่ดงเล็กๆพวกสัตว์นั้นมันชอบอยู่กับคนมันแอบอยู่ข้างๆคนพระไปอยู่ที่ไหนมันชอบมาอยู่กับพระมันอยู่ใกล้ๆนี่แหละแต่มันไม่เข้ามาหาคนมันนอนอยู่ข้างๆแอบมันหลบซ่อนพวกนายพรานพวกสัตว์พวกอะไรเสือมันเข้ามาอยู่กับคนส่วนมากมันกลัวคนมากกว่าเพราะคนยิงมันเนี่ยไปอยู่ที่ไหนเหมือนกันนะไม่ใช่ที่แห่งหนึ่งแห่งเดียวไปอยู่ที่ไหนพวกนี้จะแอบมาหนาแน่นเขาเรื่อยนะเราอยู่นานเท่าไหร่ยิงมามากเข้ามากเข้านะมันชวนกันมายังไงก็ไม่รู้พอเราหนีนี่เขาจะแตกหนีหมดเลยนะเขาไม่อยู่นะพอเราหนีเนี่ยเขาหนีหมดเลยเขารู้อย่างวัดท่านทุยแต่ก่อนท่านก็เคยเล่าให้ฟังวัดดงสีชมพูมันเป็นดงทั้งหมดหลักแถวนั้นพวกช้างก็มีมาวัดท่านแต่ก่อนพวกช้างพวกเสือพวกหมูพวกสัตว์ป่าเต็มไปหมดมันมาแอบอยู่กับท่านแต่เหมือนท่านว่าให้พวกหมูละมากอีเก้งพวกไก่ป่าไก่ฟ้ามันเต็มอยู่บริเวณพระที่ท่านพักมันเป็นดงทั้งหมดดงใหญ่ดงโตมันต่อป่าก็หมดอะไรก็หมดก็ยังเหลือแต่ดงเนี่ยเราก็ไปตั้งรั้วให้83เซนความสูงของมันกะเอาไว้ขนาดนั้นไม่ให้คนมองเข้าไปเห็นสัตว์อยู่ในข้างในเวลาหมูโดดข้ามไม่ข้ามได้นะหมูกลัวคนเข้าไปจับแล้วปล่อยมันโดดข้ามได้โอ้กำแพงสูง83เซนเราจำได้นะเพราะเราเป็นคนกะให้เองกำแพงทีนี้ท่านทำบางแห่งท่านก็ทำสูงขึ้นกว่านี้หมูไม่กี่ตัวละอยู่นั่นไม่มีมากที่แจ้งหนูไม่มีกว้างดงนั่นสัก400ไร่มั้งกว้างมากเดี๋ยวนี้ป่าที่ไหนมีแต่พระได้รักษานะที่เป็นป่าเป็นดงมีแต่พระรักษาทั้งนั้นคารวะรักษาชิบหายหมดไม่มีเหลือพวกนี้พวกยักษ์พวกผีกินป่ากินทุกอย่างพวกนี้กินไม่เลือกยักษ์ผีอยู่กับคนนี่หูเรื่องตั้นกินเก่งทีนี้พระไปอยู่ที่ไหนก็เป็นป่าเป็นป่าแต่ก่อนนี่วัดป่าบรรดานี่มันเป็นสวนเขานั่นเนี่ยเป็นสวนเขาเตียนโล่งไปหมดนี่พอมาสร้างวัดเห็นแล้วเนี่ยเป็นดงมันเป็นดงเดิมขึ้นมาแล้วแต่ก่อนมันจะมีที่ไหนดงได้40ปีนี่สร้างวัดนี่40ปีพอดีต้นไม้ดวงเป็นดงทั้งหมดเดี๋ยวนี้ดงธรรมชาติแล้วแต่ก่อนเขาเป็นดงหนาแน่นอย่างนี้มาตั้งเดิม แต่คนไปทำไร่ทำสวนทำแล้วทำเล่ามันก็เลยเตียนโล่งอยู่ตลอดเลยเป็นดงไม่ได้นี่พอมาสร้างวัดตรงนี้มันก็กลายเป็นดงขึ้นมาดงเก่าคนแหละไม้ยางแต่ก่อนมันน้อยเมื่อไรเต็มไปหมดแถวนี้ที่ปลูกสลานี่ก็มีต้นหนึ่งอยู่ตรงนี้ต้นใหญ่นะเออเนี่ยอยู่ตรงนี้ต้นยางใหญ่อยู่ต้นนั่นต้นหนึ่งอยู่ต้นนี้ต้นหนึ่งต้นยางใหญ่อยู่ข้างหลังนี่ต้นกระบางใหญ่สามสี่ต้นโดยโค่นลงมาปลูกสลาไม่โค่นลงไม่ได้แต่จากนั้นก็มีอยู่ข้างในก็ยังมีที่เขาทำสวนแต่เขาไม่ทำทำลายต้นไม้ใหญ่มันก็ยังเหลืออยู่พูดถึงเรื่องความตายใจในผ้าเหลืองนี่สำคัญมากสัตว์ทุกประเภทเคยบวชเป็นพระมาแล้วทั้งนั้นมันเคยเกิดเคยตายเคยเกิดเคยตายมากี่กับกี่กับกี่กันเคยบวชเป็นพระเพราะพระนี่เป็นเพศประจำพื้นประจำโลกพูดง่ายๆว่ากิเลสมีประจำโลกฉันใดธรรมะก็มีประจำโลกฉันนั้นแต่ธรรมะจะมีเป็นบางการบางเวลาพระพุทธเจ้ามาตรัสรู้กับพื้นธรรมขึ้นมาเอาธรรมมาสั่งสอนโลกแล้วเมื่อพระพุทธเจ้าสิ้นไปก็เป็นสุญญากับพระดังนั้นไม่มีศาสนาบาปบุญนี้ไม่มีในโลกนี้ร้อนเป็นไฟไปเลยไม่มีน้ำดับไฟแล้วพอพระพุทธเจ้ามาตรัสรู้พระสงฆ์สาวกก็มีตามพระพุทธเจ้าขึ้นมาพระพุทธเจ้าแต่ละพระองค์พระสาวกอรหันต์มีน้อยเมื่อไรไม่มีมากเวลาที่นี่เวลาเราเกิดมาในช่วงนั้นช่วงนั้นเราก็ได้บวชเพราะฉะนั้นเรื่องผ้าเหลืองนี่จึงชินกับสัตว์ทุกประเภทนะนั่นดูกุฏิแล้วนั่นต้นข้าวเม่านั่นอยู่หน้ากุฏินั่นเราเพลินดูกับสัตว์นะเพราะเราดูเขาด้วยความรักความสงสารเขาทั้งกระรอกเต็มทั้งนกขอดดงอันนี้รู้มาหมดแหละนกขอดมาเต็มอยู่มากินอยู่นี่กินตลอดนะพอตื่นเช้าแล้วก็มากินอยู่ทั้งวันเลยนะนกขอดแสดงว่ามีมากจริงๆมาเห็นต้นไม้ต้นนั้นมันไม่ขาดสักทีกินทั้งวันจำใจหมดไปแล้วเดี๋ยวนี้กำลังกินต้นข้าวเม่ามันกินอยู่นั่นแหละกินประจำวันนะทั้งวันเลยมาไม่ขาดเลยตัวนั้นมาตัวนี้มากินไม่สนใจกับคนเลยนั่นแหละมันอยู่กับคนกระรอกก็เหมือนกันออกจากนั้นก็ขึ้นกุฏิขึ้นกุฏิคนกระรอกไล่ขนาดด้วยแหละมันขึ้นมาหยอกมาเล่นกันไล่กันขึ้นบนกุฏิแล้วมันรู้ว่าเราไม่ทำไมมัน มันชินก็พอแล้วสัตว์เหล่านี้เป็นสุขมากสัตว์ที่อยู่ในวัดมันรู้สึกว่าเขาเป็นสุขมาก ผลระหว่างเรามาที่ปลูกไว้นี่แล้วปลูกไว้สัตว์ข้างนั้นนะถ้าไม่เคยแตะนะพวกขนุนนี่มีเท่าไรมีมากเราก็ตัดแล้วก็เอาไปแจกข้างในถ้ามันมีมากเสียนอกนี่ตัดแล้วก็ไปแจกข้างในต้นมะม่วงขนุนธิดามันมีหลายชนิดนะลำไยเราปลูกไว้เป็นชนิดไประดูนี่พวกนี้เป็นลูกระดูนั้นพวกนั้นเป็นลูกก็ได้กินกล้วยไม่มีที่ปลูกกล้วยแต่ก่อนกล้วยมีเยอะนะวัดนี้เดี๋ยวนี้ไม่ค่อยมีแล้วก็อาศัยเจ้าอื่นบรรดาลูกศิษย์ลูกหานำมาเรื่อยไม่ขาดเอามาให้พวกกระรอกเขาได้กินตลอดแขวนไม่ตามป่าตามเขาตามป่าตามยกนี่เขาได้กินเป็นประจำสูงมากพวกสัตว์ในวัดนี่แต่ไก่น่าสงสารมากนะตายไม่ทราบว่าตายเพราะอะไรเป็นโรคระบาดหรือไงตายแล้วเราก็บอกให้ฝังพอตายแล้วก็ให้ฝังเป็นโรคระบาดตายเยอะนะไก่พอมีหนาแน่นเข้าไปทีไรแล้วตายละทุกทีนะมันตายเป็นระยะมาพอเบาบางแล้วก็หายไปละโรคนั้นแล้วไก่ก็หนาแน่นขึ้นมาหนาแน่นขึ้นมาเดี๋ยวตายเต่าก็ตายเต่าน้ำนะเราไปเมื่อวันเช้านี่เราเดินเข้าไปสระน้ำนั่นเราไปเห็นเต่าตัวนึงตายนั่นเราไปจับมาวางไว้กลางทางแล้วพอเราเดินขึ้นไปขอบสระก็ไปเห็นผู้หญิงคนหนึ่งอยู่ที่นั่นแล้วก็เลยบอกว่าเต่าตัวนึงตายเราเก็บมันมาวางไว้นั่นน่ะให้ไปเอาจอบเอาเสียมมาแล้วมาขุดฝังซะนะแล้วก็ชี้บอกชัดเจนนะแล้วไม่ทราบว่ามาหรือไม่มาเวลาเราเดินไปขอบสระแล้วกลับมาไม่เห็นคนด้วยเต่ายังเห็นอยู่ด้วยมันใครว่า
1: แล้วจะถามจะรู้ตัวนี้ไล่หนีจากวัดเลยนะไม่ใช่ธรรมดานะพูดขนาดนี้ภาษาเดียวกันรู้กันแล้วยังไม่ปฏิบัติตามมันเป็นคนไหนน่ะวุ่นอ่ะไล่หนีจากวัดเลยมันไม่เกิดประโยชน์อะไรมาให้อยู่ให้หนักวัดเนี่ยวะให้ฝังเต่าตัวเดียวก็ฝังไม่ได้เลยมันเป็นยังไงกันแล้วจำหน้าไม่ได้มันหน้าไหนน่ะอยู่แถวเนี่ยมีไหมเนี่ยโอ้มันเร็วเอามาจับมาวางไว้กกลางทางเลยนะแล้วก็ชี้บอกด้วยพอก้าวขึ้นขอบสาก็เห็นคนนั่งอยู่นั่นเราก็เลยชี้บอกเลยให้ไปเอาจอบเอาเสียมมาขุดไปฝังมันจะนั่งแล้ววางไว้กลางทางเรานั่นชี้ไปอย่างนี้ด้วยนะเขาก็นั่งอยู่นั่นชี้บอกนี่เราก็เดินผ่านไปดูสลายที่เขาให้เขาขนสลายขึ้นสลายเตรียมสารเวลาขากลับมายังไม่เห็นเต่าอยู่เจ้าของคนนั่นก็เลยไม่เห็นนะทราบหายไปไหนเฮ้มันเร็วมันหนาขนาดนั้นพูดไม่รู้เรื่องกันเลยเต่าก็ไม่มีมากไม่แพร่หลายนะมันเป็นไงมันตายเรื่อยอยู่นะเต่าก็ดูหรือว่าไม่มีอาหารกินก็ไม่รู้นะเต่าก็ไม่ทราบมันกินอาหารอะไรบ้างมันหากินตามภาษาของเขาเนี่ยแต่กล้วยมันมีอยู่ทั่วๆไปคิดว่ามันคงได้กินกล้วยบ้างอะไรบ้างเพราะมันหลุดมันตกลงมาอยู่ข้างล่างกระรอกกระแตอยู่ข้างบนกินแล้วหลุดตกมาข้างล่างพวกเต่าคงได้กินนะนอกจากนั้นเราไม่ทราบมันกินอะไรบ้างเต่าไม่แพร่หลายนะคนวันหนึ่งเต็มมัดนี่นะเราลำคาญคนพูดจริงๆนี่นะลำคาญก็บอกว่าลำคาญรับไม่ไหวสู้ไม่ไหวทั้งวันไม่ทราบมาจากไหนต่อจากไหนตรงนี้หลังจากหันแล้วนั่นมาต่อนั่นมาเลยนะทั้งวันเลยรถจอดข้างนอกคนมาเต็มอยู่กันแถวนี้แถวนี้แล้วออกมานี่ไม่ได้นะลุมโอ้เหมือนติดคุกติดตารางนะอยู่ในกุฏิมันก็เข้าไปยุ่งนะเราอยู่กุฏิเรามันก็เข้าไปยุ่งไอ้ออกทางช่องนั้นหลังไหลกันไปทางโน้นออกช่องนี้หลังไหลไปโน้นออกช่องนี้หลังไหลเข้าไปไล่ไม่ชนะที่จะไล่นะสู้ไม่ไหวอ่ะมันมากต่อมากจริงๆวันหนึ่งนะโอ้มันเป็นวัดสำเพ็งเมื่อไรวัดเรานี่นะมันเลยวัดเดินก้าวไปแล้วพิลึกจริงๆนะจนดูไม่ได้เพราะวัดเคยรักษาความสงบสงัดมาดั้งเดิมที่มาเห็นจุนจ้างจุนจ้างมันดูไม่ได้นะคนพวกนี้ไม่มีวินัยซะด้วยเพราะคารวะมันจะมีวินัยที่ไหนพระท่านมีวินัยของท่านมาจุนจ้างเสียงคือคึกครองทั้งเสียงเด็กเสียงผู้ใหญ่คนที่เคยมาวัดก็เป็นอีกอย่างคนไม่เคยมาวัดไปยินเสียงก็รู้แล้วพวกนี้ไม่เคยมาวัดตั้งแต่โคตรพ่อโคตรแม่เขาโน่นไม่เคยมาวัดพูดมันเต็มยศเหนือถ้าเขาเคยบ้างเขาจะไม่เป็นแสดงอาการอย่างนั้นหมอต่อไปที่จะให้พรจะเอาข้าวไปแจกวัดน้องกองเราจะเอาข้าวไปแจกวัดน้องกองข้าวประมาณเท่าไหร่พอดีลดกันสามสิบ35เลยนี่เอาไป35เอาแต่ข้าวเหนียวได้เขาจ้างไปเอาไปแจกพวกแถวนั้นทางสร้างนะสร้างบุญสร้างกุศลนะตายแล้วไม่ได้ทำนะหรือว่าไม่บอกนะตายแล้วจมเนี่ยมันมากมันไม่เชื่อว่าพุทธเจ้ามันเชื่อแต่เทวทัตมันก็จมไปอ่ะบอกเลยว่าก็มาฟังมาดูสภาพของวัดของวาเป็นไงพากันดูนะเหลือไปดูมาเป็นกติไม่ได้แค่สอนอะไรมากก็ดูเอาเอาอะไรมาเยอะเอาเจอมาตั้งนั่นวางมาตั้งนั่นละวางลงวางลงมีเลยเอามาเอาหมดแหละเอาแต่ย่านนี้เอาของไปแจกด้วยไม่ค่อยอยู่อ่ะถ้าสังเกตไม่ได้แล้วใช้สายไปเอาไปแจกวันนั้นวันนี้ให้ท่านแจกชาวบ้านแจกชาวบ้านเมื่อวานนี้เอาไปทางโรงพยาบาลนายูงด้วยเมื่อวานทำอื่นด้วยเมื่อวานเอาไปเมื่อวันไหนก็เอาไปทางนี้เรียกไปทางโน้นทางโน้นทางโรงพยาบาลนายูงนี่น่าสงสารยื่นให้เดือนละ8,000พวกอาหารครัวให้เดือนละ8,000พอขึ้นเดือนเขาก็มารับน้ำดินนี่ก็มาขอเครื่องมือแพทย์อยู่ร่างกายต้องมาหาวัดเราเข้าเลยเราบอกว่านี่คือกองบินเมื่อวันที่นี้ก็อย่างนั้นเหมือนกันนี่ก็หลายเครื่องหลายโรงพยาบาลนี่กำลังให้อยู่นี่จะราคาต้องแพงพวก ก็ไปมองหน้าก็ไม่รู้เฉยกดประโยชน์อะไรนี่คือเราสงสารมากคือเขาอยากฟังบินนี่ก็ฟังแล้วเราบอกว่าเราเป็นคนจ่ายเงินนะบอกในร้านของเราก็แล้วกันนะก็เลยว่าเขาบอกเอาเลยจะเอาอะไรเอาเลยว่าคือเขาความผิดต้องเป็นเขาแล้วเขาจับของผิดไปแบบใหม่อีกงั้นอย่างนั้นมีเหมือนกันบางทีเขาก็ผิดพลาดเขาส่งของมาถึงติดต่อกันได้ตลอดกับเรานะถ้าเรามาแก้ตัวหาข้อแก้ตัวไม่ยอมรับผิดแล้วบริษัทนี้เขานั่งกับเราเข้ากันไม่ได้เชื่อถือกันไม่ได้ติดต่อกันทำไมจะไม่มีบริษัทใดผิดเขายอมรับทันทีเลยมารับบัญชาแล้วเขายอมรับผิดเขาแก้ไขทันทีเลยแก้ไขทันทีก็ติดต่อกันมาได้ตลอดจะเอาบริษัทไหนได้ทั้งนั้นเพราะน่าสามารถในกรุงเทพเพราะเราสั่งเราแบบพระนี่นะเราไม่มีอะไรเป็นพระล้วนๆขาดตังค์เราให้เลยเราไม่มีคำว่าอิดบะเอื้อนขาดตังค์เราให้หมายว่าอะไรเป็นอย่างนั้นว่าอะไรเป็นอย่างนั้นคนเรามันถึงความเชื่อถือก็คือทำมันเองเมื่อทำเข้าที่ไหนมันสนิทกันได้หมดมนุษย์เรานะขอให้ทำเข้าเถอะนะทำเข้าหัวใจสนิทกันได้หมดนี่แหละไม่ได้เลือกชาติชั้นวรรณะอะไรหรอกขอให้ทำเข้าหัวใจเถอะถ้าทำเข้าหัวใจสักอย่างเดียวท่านเชื่อกันได้หมดไม่ว่าชาติชั้นวรรณะใดตายใจกันได้ทั้งนั้นแหละคนเช่นอย่างบริษัทต่างๆในกรุงเทพกี่บริษัทมาติดต่อกับวัดเราพอเขาทราบว่าวัดต่างๆพูดสั่งว่าเอาเลย120เขาว่างั้นบางบริษัทออกมาเลยนะบอกพูดมาตรงเลยเขาบอกเขาเชื่อวัดต่างๆ 120% เพราะว่าเขาไม่ได้เชื่อ 100% เขาเชื่อ 120เขาว่าไม่รู้กี่ครั้งแล้วสั่งอะไรแล้วเรียบเลยไม่มีอะไรทั้งนั้นแหละว่างั้นเหมือนกับของเราเองหยิบจากนี้ไปนี่หยิบจากนี้ไปนี่ท่านเองน่ะไม่มีปัญหาอะไรเลยก็เราทำไม่ให้มีปัญหาเนี่ยมีได้หรือไม่มีกำลังไม่ได้นะก็คนเชื่อถือกันปากเป็นปากตายต่อกันทุกอย่างต้องไปเป็นอันเดียวกันไปหมดเลยวันนี้เข้ากันได้มดมนุษย์เราขอให้เชื่อถือกันเถอะสำคัญที่ทำเข้าไม่ถึงหัวใจที่ยังเชื่อเมื่อวานนี้ดุด่าว่าเรื่องเร็วโรงราชการเร็วก็เป็นอย่างนั้นมันเป็นอย่างนั้นจริงๆเขามาเล่าให้ฟังนี่นะมันไม่ใช่เรามาหาเรื่องหรือว่าหูเรามันหูกลางมันอยู่กลางกลางอันไหนมาก็มาเล่าแล้วลูกศิษย์ลูกหามาก็เล่าฟังก็เก็บเขาเลี้ยงชักเหมือนไม่มีหายเงียบถึงเวลาจะพูดเป็นประโยชน์อะไรแล้วก็แยกออกมาพูดเท่านั้นนอกจากนั้นก็เหมือนไม่มีหลายแล้วทีนี้ใครไม่ไปอยู่ที่นี่เราจะไป
2: แจ้งความร้องทุกข์เพื่อดำเนินคดีในวันนี
3: ้ผู้นำสหรัฐระบุปฏิบัติการโจมตีอิหร่านรอบใหม่ของสหรัฐจะไม่ยืดเยื้อหลังทั้งสองฝ่ายเปิดฉากโจมตีตอบโต้กันอีกครั้งตั้งแต่ช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาการแข่งขันแบดมินตันเวิลด์ทัวร์ซูเปอร์750สองพี่น้องนันทการกับเบญญภาเอี่ยมสะอาดผ่านเข้ารอบ2ได้สำเร็จต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
2: พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้องคมนตรีเชิญเงินพระราชทานสงเคราะห์แก่ครอบครัวผู้ที่เสียชีวิตถุงพระราชทานและเครื่องอุปโภคบริโภคกับถุงพระราชทานสำหรับเด็กไปมอบแก่ราษฎรที่ประสบอัคคีภัยในพื้นที่ชุมชนนิคมมักกะสันเขตราชเทวีกรุงเทพมหานครพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายพลากรสุวรรณรัตน์องคมนตรีร่วมกับมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์เชิญเงินพระราชทานสงเคราะห์แก่ครอบครัวผู้ที่เสียชีวิตถุงพระราชทานและเครื่องอุปโภคบริโภคกับถุงพระราชทานสำหรับเด็กไปมอบแก่ราษฎรที่ประสบอัคคีภัยในพื้นที่ชุมชนนิคมมักกะสันเขตราชเทวีกรุงเทพมหานครเพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นและเป็นขวัญกำลังใจโอกาสนี้องคมนตรีได้